0: ท่านนายกบอกทำงานก่อนมีทั้งคนเข้าใจไม่เข้าใจไม่ใช่เวลาที่จะไปทำอะไรตอนนี้เราเองต้องรับทุกเรื่อง
1: อยากให้ประชาชนเข้าใจรัฐบาลมีอะไรที่อยากให้ประชาชนเข้าใจรัฐบาลบ้างไหมเพราะว่าไปที่ไหนมีแต่เสียงตำหนิรัฐบาล
2: ช่วยเหลือประชาชนนะครับมันก็มีทั้งคนเข้าใจไม่เข้าใจแต่เราตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ไปเราก็ต้องรับทุกเรื่องครับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ขณะที่ผู้ว่ากทม.ชัดชาติซึ่งร่วมคณะกับนายกบอกว่าเคหะร่มเกล้าประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 30,000 คน
3: ประกอบด้วยหลายชุมชนนะคะมีการแบ่งเป็นโซน
0: ๆได้รับทราบปัญหาเพิ่มคือนมผมเด็กกับขยะนมผมเด็กขาดขยะเพิ่มก็จะเอาไปประสานจัดการทั้งนี้ทั้งนั้นคุณชัดชาติบอกนะครับตัวชมว่าเคหะร่มเกล้ากับคลองจันนี่แหละที่เป็นจุดลุ่มต่ำระบายน้ำยากแต่คลองจันจะเร็วกว่าเพราะระบายลงคลองแสนแสบได้
4: ผมว่าท่านบอกให้ดูแลประชาชนให้ดีสุดและให้บูรณาการกันท่านพร้อมจะสนับสนุนทุกเรื่องครับก็ดีมากนะทุกคนร่วมมือกันดีครับตรงนี้แหละครับตรงนี้แล้วก็จะคือมันมี2จุดคือตรงนี้กับคลองจันแล้วก็จะมีชุมชนที่แบบแต่ละอันที่อาจจะมีคนเข้าถึงยากอยู่ครับแต่ตรงนี้จะยากเพราะว่ามันอยู่จุดที่ต่ำแล้วก็น้ำจะระบายได้ยากนิดนึงของตัวคลองประเวศนะครับผมว่าเริ่มดีขึ้นแล้วสังเกตไหมว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นหลายจุดแล้วอย่างวิภาวดีนี่ก็แห้งนะไอ้เสนาหนึ่งก็แห้งแถวชินเขตก็ดีแล้วท่านบอกทยอยไปนะเพชรบุรีตัดใหม่ก็เหลือช่วงปลายหน่อยหนึ่งพัฒนาการก็เริ่มลงก็เร่งทำอยู่ครับคลองจันน่าจะแห้งก่อนเพราะว่าคลองจันก็คือคลองแสนแสบตอนนี้ดึงคลองแสนแสบได้ค่อนข้างดีแล้วก็เดี๋ยวก็แต่ละของลากระบังเนี่ยต้องดึงของประเวศที่มันไกลแล้วก็มีน้ำเติมมาจากทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างของไอ้สมุทรปราการก็อาจจะเป็นงานยากนิดนึงครับ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมขนาดที่ในส่วนของจริงๆมันมีพื้นที่อื่นเยอะที่ไม่ได้ถูกพูดถึงเพราะไม่ได้รวมกันแบบชุมชนแบบนี้ไง
3: ค่ะ
0: น้องไบรท์บ้านอยู่ประชาชื่นใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ยังท่วมไหม
3: ยังท่วมอยู่เลยในหมู่บ้านนะคะ
0: สับสนหรือเปล่านนทบุรีหรือกรุงเทพ
3: สับสนค่ะ
0: พื้นที่ไหน
3: นนทบุรี
0: นั่นไงเห็นไหมนนทบุรีปทุมธานีนนทบุรีสุประการหนักมากขออภัยที่อาจจะไม่ได้พูดถึงสักเท่าไหร่เมื่อวานนี้อย่างที่บอกเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อในมุมของฝ่ายค้านเนี่ยก็พรรคประชาชนก็ล่มเกล้าและตั้งข้อสังเกตน่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมื่อเกิดวิกฤตแล้วรวมถึงคนเท้งเมื่อวานนี้เห็นว่าดึกไปต่อสูตรประการนั่นน่ะสูตรประการนี่หนักนะมีภาพสูตรประการนี่เป็นการลงพื้นที่กับส.ส.ของพรรคประชาชนจัดเวลา8นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมา
5: น้ำดื่มนะครับขนมคุกกี้ขนม
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
7: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
8: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมัน Cook Your Way to Life
9: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
10: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
13: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยน

0: เพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
2: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
3: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เจ็ดนาฬิกา11นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะอากาศแบบนี
7: ้ค่ะชีวิตเครื่องดื่มวิตามินซีค่ะฝาก Lotus Gift Card มาให้คุณผู้ชมแฟนๆรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะจำนวน5รางวัลมูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท
6: 1,500 เลยเหรอ
7: ค่ะอยู่ต้องเติมสักหน่อย
6: เติมหน่อยสิ
7: ชีวิตเครื่องดื่มวิตามินซีค่ะมีให้เลือก2สูตรนะคะทั้งสูตรออริจินอลซึ่งมี4รสชาตินั่นก็คือเลมอนออเรนจ์เสาวรสแล้วก็ทับทิมค่ะแล้วก็สูตร 0% น้ำตาลจะมี3รสชาตินะคะเลมอนออเรนจ์แล้วก็รสชาติใหม่อย่างองุ่นเขียวโฮค่ะ
6: ใครชอบลองอะไรใหม่ๆเชิญชวนนะ
7: สามารถเอาชีวิตไปมิกซ์กับสิ่งที่ชอบได้นะคะสร้างสรรค์เป็นเมนูเครื่องดื่มใหม่ๆเพราะว่าชีวิตมิกซ์กับอะไรก็อร่อยค่ะทำได้ง่ายในสไตล์ความชอบของแต่ละคนอร่อยสดชื่นแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากวิตามินซีมีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะ
6: ท่านผู้ชมแสดงความเห็นตามปกติเลยให้วงเล็บว่าพลัด
7: พลัด
6: พลัด
7: ค่ะ
6: พลัดที่แปลว่าบวกอ่ะ
7: ไม่ต้องอุทกภัย
6: ไม่ต้องให้ลงว่าพลัดท่านผู้ชมในธรรมะเราจะถามว่าพลัดไหมประมาณนั้นน่ะให้วงเล็บว่าพลัดเป็นเงื่อนไขข้อให้โดนใจ
7: ค่ะ
6: เดี๋ยวเลือกมา5ท่าน
7: จะได้ Lotus Gift Card นะคะจากเครื่องดื่มวิตามินซีชีวิตค่ะมอบให้คุณผู้ชมมูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท
6: อ่ะและว่ากันต่อล่มก้าวต่อนิดหน่อยเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งไปโพสต์ข้อความลงในกลุ่มเคหาล่มก้าวซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบท่านนายกเป็นคนรับฟังเนี่ยต้องฝากไปบอกท่านนายกถ้าจริงเพราะเมื่อวานนี้มีการส่งเข้าไปร้องกับเพจดาบ้าเด็กกันพอสมควรทีเดียวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ข้อความระบุว่านี่ฮะชาวล่มก้าวครับใครเจอฝากบอกนายกด้วยนะครับว่าข้าวน้ำเรือที่เอามาช่วยเข้าไม่ได้เพราะท่านมาโดยระบุว่ากำลังจะเอาข้าวไปส่ง
7: ตำรวจแจ้งกับทีมว่ารอนายกเข้าหลังสี่ทุ่มค่อยวนเข้าไปใหม่นะคือข้าวของประชาชนที่จะเอามาช่วยประชาชนต้องรอใครก่อนครับแล้วก็ติดแฮชแท็กเอาไว้ว่าร่มกล้าว
6: อ้าวมันเกิดอะไรอันนี้ต้องตรวจสอบกันสักหน่อยเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาแบบนี้ในทำนองว่าจะเอาข้าวเข้าไปส่งให้รอก่อนเท็จจริงประการใดขนาดเดียวกันพูดถึงร่มเก้าเนี่ยเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเคหาร่มเก้าครอบครัวนายสุเทพอายุ62ปีไปแจ้งความเกี่ยวกับการเสียชีวิตที่สน.ร่มเก้าแล้วหลังจากนั้นป่อเต็กตึงก็ได้นำญาติเข้าไปที่ซอยเคหาร่มเก้าแยก9เพื่อรับร่างของคุณสุเทพออกมาจากบ้านเสียชีวิตในระหว่างอุทกภัยร่มเก้าบ้านถูกน้ำท่วมถึงชั้นแรกเจ้าหน้าที่ต้องนำร่างออกจากบริเวณชั้น2ผ่านหลังคานี่ล่มเกล้าก่อนจะนำร่างผู้ชีวิตออกมาได้สำเร็จเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเวลาต่อมายังเอาหญิงชราวัยกว่า60ปีกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติออกมาจากบ้าน
7: หญิงชราคนนี้ก็มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจนะคะก็เลยต้องพาออกมาด้วยอะค่ะเพื่อความปลอดภัย
6: ขณะที่อีกด้านหนึ่งเมื่อวานนี้อย่างที่บอกนะครับพรรคการเมืองฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยบัญชีรายชื่อรักชนกศรีนอกและสสกทมเขต20ลาดกระบังชุมพลหลักคำก็ลงพื้นที่ขาล่มก้าวลาดกระบังเอาอาหารกล่องน้ำดื่มกับสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยประชาชนก็มีเรือเล็กเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยอย่างที่ว่าคุณณัฐพงษ์หัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าลงพื้นที่มาช่วยเฉพาะหน้าทั้งอาหารกับน้ำดื่มและที่สำคัญมองว่าน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้มันต่างออกไป
7: คือกรณีครั้งนี้เนี่ยฝนตกแช่เป็นวงกว้างดังนั้นหลายพื้นที่สำคัญในกรุงเทพที่ไม่เคยถูกน้ำท่วมปีนี้ก็เลยท่วม
6: เมื่อสถานการณ์มันต่างออกไปแปลว่า
7: การบริหารจัดการมันก็ต้องแตกต่างออกไปเหมือนกัน
6: ได้ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในเขตร่มเกล้าตั้งแต่น้ำท่วมมาจนวันนี้การบริหารจัดการหน้างานผู้บัญชาการเหตุการณ์หรือศูนย์บัญชาการเฉพาะจุดยังไม่มีกลายเป็นว่าถึงเวลาต่างคนต่างทำบางทีเราอาจจะสามารถแบ่งพื้นที่ดูแลได้เพราะมันใหญ่ต้องแบ่งเป็นโซนบ้านไหนมีกลุ่มเปราะบางใครยังไม่ได้อาหารถ้ามีศูนย์บัญชาการหน้างานซึ่งเมื่อวานนี้มันก็ยังไม่มีจริงๆนะ
7: คือถ้ามีศูนย์บัญชาการเนี่ยมันจะทำให้การช่วยเหลือทุกภาคส่วนมันเป็นระบบมากขึ้นค่ะ
6: คุณณัฐพงษ์ระบุว่าแต่ละภาคมีปัญหาต่างกันอาจจะเป็นโครงสร้างการผันจัดการของรัฐอย่างต่างจังหวัดเนี่ยท้องถิ่นชุมชนทำงานเข้มแข็ง
7: แต่ขาดการรวมศูนย์ในการแจ้งเตือนเหตุการณ
6: ์ส่วนกรุงเทพมหานคร
7: ส่วนกลางอาจจะทำงานดีแต่สำนักงานเขตตอนนี้มันไม่ได้เหมือนกับต่างจังหวัดค่ะ
6: ทำให้การผันจัดการในเชิงพื้นที่จริงๆไม่ดีเหมือนต่างจังหวัดจึงเป็นหน้าที่ของแต่ละพื้นที่ต้องมาดูแลนี่ฮะคุณณัฐพงษ์ระบุนะครับว่ากรณีคำว่าเอาอยู่นักข่าวถามบอกว่าคำว่าเอาอยู่เนี่ยควรให้ประชาชนเป็นผู้สะท้อน
7: ว่าการบริหารงานของรัฐบาลและการจัดการของภาครัฐสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่
6: เมื่อถามถึงการแก้ปัญหาเอาไปถกกันในสภาไหมอย่างไรคุณณัฐพงษ์ระบุเซลบอร์ดแคทก็ผลักดันมาตลอดในกรุงเทพเขาพบปัญหาเรื่องเซลบอร์ดแคทซึ่งก็ทำให้รู้ว่าแม้แต่การแจ้งเตือนของทางการมันมีการทับซ้อนกันระหว่างปภ.กับกทม.อาจทำให้ไม่มีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีทั้งที่เรามีระบบอยู่อย่างร่มเกล้าเนี่ยก็ชัดเจนว่าคืนวันอาทิตย์มันท่วมไม่ใช่คืนวันศุกร์แต่เซลบอร์ดแคสเนี่ยเตือนตอน 9:22 ใน
7: ว
6: ัน
7: เสาร์
6: ซึ่งมันท่วมไปหมดแล้วก็เป็นประเด็นซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มาพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องว่ามันเกิดอะไรขึ้น
8: สภาพที่ท่วมมันต่างออกไปฮะอย่างกรณีของปีนี้เนี่ยมันเกิดฝนตกแช่เป็นวงกว้างดังนั้นเนี่ยหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สำคัญในกรุงเทพมหานครที่การท่วมใหญ่ๆในอดีตเนี่ยอาจจะไม่เคยท่วมปีนี้ก็ท่วมนะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยพอสถานการณ์มันแตกต่างกันออกไปเนี่ยแปลว่าการบริหารจัดการก็ต้องแตกต่างเหมือนกันได้ฟังจากพี่ลึกเล่าโดยตรงเนี่ยฮะก็พบว่าจริงๆจนถึงวันนี้เองเนี่ยการบริหารจัดการหน้างานผู้บัญชาการเหตุการณ์หรือบัญชาการเหตุการณ์หน้างานเฉพาะจุดเนี่ยฮะยังไม่มีตอนนี้ก็กลายเป็นว่าต่างหน่วยงานต่างคนต่างทำกันอยู่แต่บางทีแทนที่เราจะสามารถแบ่งพื้นที่กันได้ดูแลกันได้รู้ว่าบ้านไหนยังเหลือคนกลุ่มเปราะบางบ้านไหนไม่เหลือแล้วบ้านไหนขาดอาหารบ้านไหนไม่ขาดเนี่ยถ้ามันมีศูนย์บัญชาตรงกลางเนาะที่อยู่ในหน้างานแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้การช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเนี่ยมันเป็นระบบมากขึ้น
9: ที่บอกว่าเอาอยู่เนี่ยสุดท้ายคือมันเกิดสถานการณ
8: ์คือการประเมินเนี่ยผมอยากให้ประชาชนอาจจะเป็นคนประเมินตัดสินนะฮะสำหรับผมเองเนี่ยแต่ละพื้นที่ตะวันตกภาคกลางตะวันออกก็มีปัญหาแตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูที่การบริหารจัดการแต่ละส่วนด้วยนะครับอาจจะเป็นที่เรื่องของโครงสร้างของการบริหารจัดการของรัฐด้วยนะครับต่างจังหวัดเนี่ยท้องที่ท้องถิ่นชุมชนทำงานเข้มแข็งแต่ขาดการรวมศูนย์ในการแจ้งเตือนเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนกลางอาจจะทำงานดีแต่ว่าสำนักงานเขตนะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เหมือนต่างจังหวัดนะมันเลยทำให้การบริหารจัดการเชิงชุมชนในพื้นที่จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเหมือนในต่างจังหวัดมันก็เลยเป็นหน้าที่ของผู้แทนในพื้นที่เนี่ยนะครับที่ต้องมาดูแลครับ
6: นี่ฮะพูดถึงเรื่องเซลบอร์ดแคสอย่างที่ว่าเนี่ยยังเป็นประเด็นถกกันอยู่เมื่อวานนี้ผมก็ถามตรงๆกับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ
7: ์ค่ะ
6: ซึ่งกำกับดูแลปภ.ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะได้ข่าวอย่างที่บอกไปอ่ะว่าปภ.เนี่ยต้องรอสัญญาณจากท้องถิ่นให้ปล่อยเซลบอร์ดแคสกทม.เนี่ยมันท่วมตั้งแต่วันศุกร์แล้ววันเสาร์ 9:22 นาทีเพิ่งออกเซลบอร์ดแคสว่าเตือนระดับน้ำในคลองวิกฤตมีแนวโน้มสูงขึ้น พื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าเร่งรีบการจราจรคืนณเวลาที่เตือนเนี่ยมันไปหมดแล้วท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าคุณเจเศษเมื่อวันนี้บอกนะครับว่าปภ.เนี่ยมอนิเตอร์เรดาร์ฝนแต่ที่ไม่รู้คือเจ้าของพื้นที่ก็หมายถึงท้องถิ่นอย่างกทม.ก็คือกรุงเทพมหานครจะรู้พื้นที่เรื่องคลองเรื่องถนนหนทางซึ่งก็จะมีการประสานไปในแต่ละพื้นที่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยก็ถามกำนันผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ของท่านต้องการได้ส่งแซลบอร์ดแคสไหมพื้นที่ก็จะแจ้งมาว่าเตือนจุดไหนอย่างไรนี่ฮะแต่กทม.เนี่ยที่ผ่านมาคุณเจเศษบอกก็รู้ว่าเรามีเซลบอร์ดแคสกทม.เนี่ยเมื่อครั้งเกิด PM 2.5 ปลายปีหรือต้นปีก็ยังแจ้งมาให้ปภ.เนี่ยส่งเซลบอร์ดแคสเตือนเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกคุณเจเศษระบุว่าก็มีการประชุมสถานการณ์ใต้วันพฤหัสต่อเนื่องมาถึงวันศุกร์จนถึงวันเสาร์ก็ปรากฏว่ากทม.ยังไม่แจ้งเข้ามาอีกให้ปล่อยเซลบอร์ดแคสคุณเจเศษบอก 9:00 น.ศูนย์โทรกลับไปที่กทม.ว่าจะปล่อยเซลบอร์ดแคสไหมกทม.ยืนยันว่าณเวลานั้นเขาบอกว่าเขามีช่องทางการสื่อสารของเขาก็เลยไม่สามารถปล่อยเซลบอร์ดแคสกระทั่งถามย้ำสุดท้ายกทม.จึงยอมให้ปล่อยเซลบอร์ดแคสเตือนแต่นั่นมันก็คือมันท่วมไปแล้วคุณเจเศษบอกว่าจากนี้ที่ผ่านมาปภ.ทำงานกับจังหวัดต่างๆแต่ยกเว้นกทม.ต่อไปเราจะต้องแก้ปัญหาช่องว่างตรงนี้คือดึงกทม.เข้ามาร่วมกับปภ.เวลาซักซ้อมเรื่องภัยพิบัติในทางปฏิบัติโดยทั่วไปต้องให้ท้องถิ่นเป็นคนขอให้ปล่อยเซลบอร์ดแคสอย่างนั้นจริงๆเหรอ
10: ยืนยันครับยืนยันว่าต้องการเซลบอร์ดแคสครับผมแล้วก็สามารถจะร้องขอมาได
6: ้
10: คร
6: ับ
10: เป็นสองอย่าง
6: ผมถามตรงๆวันนี้เราต้องพูดความจริงกันเพื่อจะให้รู้ว่ามันมีช่องว่างตรงไหนคุณเจเศษกรุงเทพเนี่ยพูดกันตรงๆนะฝนมันตกหนักมากถูกไหม
10: ครับ
6: จริงๆเนี่ยถ้าเตือนดีที่สุดเนี่ยสายๆวันศุกร์ควรเตือนแล้วจริงไหม
10: ก็จริงครับผมพูดอย่างนี้แล้วกันวันพฤหัสเริ่มประชุมใช่ไหมครับแล้วก็สถานการณ์เกิดขึ้นวันศุกร
6: ์
10: นะครับวันเสาร์เนี่ยนะครับ9โมงก่อนปล่อยเนี่ยนะครับเราก็ติดต่อกลับไปอีกนะครับว
6: ่
10: าต้องการที่จะใช้ในส่วนของเซลล์บอร์ดแคสไห
6: ม
10: เขาก็ยืนยันกลับมาเราก็ปล่อยไปครับ
6: หมายถึงตลอดทั้งวันศุกร์กทม.ไม่ได้ติดต่อมาขอให้ปล่อยถูกไหม
10: ไม่มีครับไม่มีครับ
6: คุณเองได้ติดต่อไปกทม.เองบ้างไหมว่าจะปล่อยเซลล์บอร์ดแคสหรือยังตอนไหนเอาเวลาไหนเอาเวลาชัด
10: ตอน9 โมงนิดๆครับผมโทรไปที่ศูนย์เตือนภัยพิบัตินะครับแล้วให้เขาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยโทรกลับไปที่กทม.ครับ
6: แล้วต่อมากทม.ถึงคอนเฟิร์มตอนแรกเขายังไม่ให้ปล่อยเลยหรือยังไง
10: ตอนแรกเขาไม่มีการร้องขอให้ปล่อยครับคือที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไล่ไปเช็คเนี่ยว่าเวลาเราปล่อยเซลล์บอร์ดแคสเนี่ยก็คือกทม.จะเป็นคนแจ้งมาว่าปล่อยในเรื่องของ PM เราก็จะปล่อยทันทีนะครับสถานการณ์นี้นะครับถ้ากทม.ร้องขอมาเราก็ปล่อยทันทีนะครับคือที่ผ่านมาเราอาจจะผิดในเรื่องของทุกห่วงเวลาในการซ้อมภัยพิบัติเนี่ยเราซ้อมกับผู้ว่าทั่วประเทศนะครับแต่เราไม่ได้ไปดึงทางกทม.เข้ามานะครับซึ่งพอมันเกิดสถานการณ์แล้วเนี่ยการบูรณาการร่วมกันเนี่ยนะครับมันอาจจะมีการติดขัดในห่วงเวลาแรกนะครับ
6: วันนั้นแปลว่าถ้าเกิดคุณเจเศษไว้โทรไปศูนย์เตือนภัยพิบัติและศูนย์เตือนภัยถามไปกทม.ว่าจะปล่อยเซลล์บอร์ดแคสไหมก็อาจจะยังไม่ได้ปล่อยเซลล์บอร์ดแคสเลยนั่นน่ะ
10: ถูกครับทางกทม.เขาก็ยืนยันว่าเขามีช่องทางในการสื่อสารนะครับที่สามารถจะครอบคลุมเดี๋ยวต้องแก้ไขครับถ้าอะไรที่มันนี่ต้องเข้าไปแก้ไขครับ
6: ปภ.เองจู่ๆจะไปคิดส่งเองก็ไม่ได้ถูกไหม
10: ถูกครับฝนตกหนักเรารู้แต่ว่าระดับน้ำในคลองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ในการที่เราจะอยู่ตามศูนย์เขตเราก็ไม่มีถ้าจะหาทางอุดหนุนร่วมต่อไปนี้ทุกๆการซ้อมแผนนะครับทุกๆการประชุมนะครับเราต้องลากกทม.เข้ามาด้วยกทม.ต้องมีการบูรณาการร่วมกับปภ.ต
6: ้
10: องจับมือทางมหาดไทยสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมเน้นย้ำตั้งแต่วันพฤหัสก็คือว่าต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุด
6: ขณะที่คุณทวีดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้น้อมรับข้อบกพร่องการขอส่งแซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนช้าคุณทวีดาตอบคำถามเรื่องนี้บอกว่าขอรับความผิดเอาไว้และอธิบายว่าการยิงเซลบอร์ดแค
7: สไม่ว่าจะเป็นการแจ้งตัวล่วงหน้าหรือว่าแจ้งว่าขณะนี้กำลังเกิดเหตุการณ์อยู่เนี่ยคนที่กดปุ่มคือปภ.
6: แต่ยอมรับว่าข้อมูลและความต้องการในการปล่อยเซลบอร์ดแคสหรือเตือนเนี่ย
7: ต้องไปจากกทม.ค่ะ
6: ต้องไปจากกทม. แต่ท่านรองทวีดาบอกก็ไม่อยากให้โทษใคร
7: คือถ้าจะโทษก็ขอรับเอาไว้ก็ได้ว่าเป็นความบกพร่องของช่องว่าง
6: ความบกพร่องของช่องว่าง
7: สมมุติว่าเราอยากเตือนต้องการจะออกข้อความนี้ไปเลยเราอาจจะยังไม่เข้าใจกันว่ากทม.มีสิทธิ์ขาดตรงนี้เลย
6: เอาเป็นว่าจากนี้ไปหากเห็นความเสี่ยงเราก็รู้แล้วว่ากทม.ทำได้ได้คุยกับปภ.และปภ.แล้ว
7: เขาบอกให้เราออกแบบข้อความมาเลยว่าจะเตือนอย่างไรจะให้แค่ข้อมูลจะเตือนหรือจะให้ประชาชนทำอะไร
6: ตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำออกแบบข้อความอยู
11: ่ความผิดไว้ตรงที่ว่าทางกรุงเทพมหานครเพราะว่าท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐ์เองก็บอกว่ารอกทม.ใช่ไหมคะคือโดยปกติแล้วเส้นทางของมันที่เราเข้าใจเนี่ยการใช้เซลล์บรอดแคสต์เนี่ยจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นการเตือนล่วงหน้าหรือเป็นการ alert ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยคนกดปุ่มอ่ะเป็นกรมป้องกันก็จริงแต่ข้อมูลและความต้องการในการเตือนอ่ะต้องไปจากเราด้วยแล้วก็ไปหารือกันว่ามันเป็นไปตามเกณฑ์ไหมแล้วก็ปล่อยอย่าโทษใครเลยค่ะแต่ถ้าโทษก็รับไว้ก็ได้ค่ะว่ามันเป็นความบกพร่องจริงๆของช่องว่างว่าอ่ะสมมุติว่าเราอยากเตือนแล้วเราต้องการให้แมสเซจเนี้ยออกไปเลยแล้วก็คล้ายๆกับเขาเรียก push through เนาะก็คืออนุญาตให้แมสเซจออกไปเลยโดยไม่ต้องมามีการตัดสินใจว่าเกณฑ์นั้นใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ย เราอาจจะยังไม่เข้าใจกันว่ากรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ขาดตรงนั้นได้เลยแต่ถ้าเกิดเราเห็นความเสี่ยงปุ๊บเราคิดว่าเราอยากจะปล่อยข้อมูลออกไปเตือนก่อนเลยเกิดไม่เกิดหรือเกิดน้อยเนี่ยไม่เป็นไรถ้าจะโดนบ่นว่าเยอะเกินไปเนี่ย ก็รับได้อันนี้รู้แล้วว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครทำได้คุยกับกรมป้องกันแล้วกรมป้องกันบอกว่าขอให้กรุงเทพมหานครออกแบบข้อความมาเลยที่จะใช้ในการส่งสารไม่ว่าจะเป็นในระดับของการให้ข้อมูลระดับของการเตือนระดับของการบอกว่าให้ทำอะไรเนี่ยทางกรมป้องกันเนี่ยก็จะออกให้เพราะฉะนั้นตรงนี้เคลียร์แล้วค่ะเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยออกแบบตัวข้อมูลและตัวข้อความอยู่ถ้าเรารู้สึกว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นช่วงเย็นช่วงค่ำแล้วก็เรารู้สึกว่าเอมันอาจจะมีความเสี่ยงได้เราอาจจะตัดสินใจใช้เซลล์บอร์ดแคสต์ของงวดนี้กรุงเทพมหานครจะเป็นคนตัดสินใจเองแล้วก็ฝากให้กรมป้องกันกดปุ่มก็คุยกับกรมป้องกันแล้วณจังหวะนี้กระบวนการที่ส่งไปที่เขาไม่ได้ช้าแค่ส่งเขาปล่อยเลยก็เรียก push through แค่ส่งเขาปล่อยเลยแค่ส่งเขาปล่อยเลยนี่คือเราแก้ปัญหาร่วมกันแบบนี้ก่อนโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาเราเตือนภัยหรืออะไรก็ตามการที่ถ้าคนตกใจคือการเตือนภัยบางอย่างถ้าไม่ระวัดระวังอาจจะทำให้คนเสียหายเนี่ยมันมีความรับผิดและรับชอบอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นขอจัดการตรงนี้ให้ชัดเจนนิดเดียวค่ะ
6: คือมองในมุมรองผู้ว่าก็คือณวันนั้นการเตือนมันก็มีความเสี่ยงถ้าเกิดมันเตือนแล้วมันไม่เกิด
7: ม
6: ันก็ต้องรับผิดรับชอบแต่ถ้าย้อนกลับไปในวันนั้นอย่างที่ว่าก็คือทางกทม.เนี่ยมันมีหน้าที่อยู่แล้วคือต้องส่งแจ้งไปเซลล์บอร์ดแคสให้เขาส่งปอพอแต่วันนั้นไม่มีการส่งไปกระทั่งทางปอพอทวงถาม
7: ว่าจะปล่อยไหม
6: อ่ะ
7: บอร์ดแคส
6: ขนาดเดียวกันปัญหาเรื่องการระบายน้ำจะตัดยอดเรื่องกทมเดี๋ยวไปต่างจังหวัดรวมถึงขึ้นไปสนามบินเมื่อวานนี้ท่านรองวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมก็อธิบายถึงการสถานการณ์การระบายน้ำยอมรับว่าลาดกระบังซึ่งก็หมายถึงร่มเกล้าและอนาบริเวณรอบๆวิกฤตสุดแต่คลองจันทน์ก็ต้องใช้เวลาตอนนี้ต้องเร่งระบายน้ำในคลองหลักก่อนขณะเดียวกันท่านก็ตอบคำถามข้อสงสัยหลังอย่างที่ก่อนหน้ามีคนตั้งคำถามอย่างคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นี่ก็คนหนึ่ง อดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.ว่ารู้อยู่แล้วฝนจะตกหนักขนาดนี้ทำไมไม่พร่องน้ำมาไว้ก่อนคนวิษณุระบุว่ากทม.พร่องน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนอยู่แล้วพร่องตลอดเวลารู้ว่าอย่างหน้าฝนไม่ต้องรอพยากรณ์เราก็พร่องน้ำอยู่แล้วจะเห็นเลยว่ามีข้อร้องเรียนตลอดว่าทำไมน้ำเหม็นนั่นก็แปลว่ามีการพร่องน้ำฤดูฝนแต่มันมีข้อจำกัดตรงไหนที่มีเขื่อนเนี่ยพร่องได้แต่คลองไม่มีเขื่อนการพร่องน้ำมากไปก็จะทำให้ดินสไลด์บ้านเรือนอาจจะเสียหายจึงพร่องน้ำไม่มาก
12: เราพร่องน้ำตลอดเวลาคือเรารู้อย่างหน้าฝนคือไม่ต้องรอพยากรณ์อะไรเลยเราพร่องน้ำตลอดอยู่แล้วเฉพาะหน้าฝนหน้าฝนนี่กทม.เรารู้อยู่แล้วครับทราบอยู่แล้วว่านั่นคือหน้าฝนเราพร่องน้ำทุกทีจะเห็นว่ามีคำลอกเล่นตลอดว่าเอ๊ะทำไมน้ำเหม็นทำไมน้ำต่ำแต่การพร่องน้ำเนี่ยต้องดูแต่ละคลองถ้าคลองไหนที่มีเขื่อนเนี่ยเราพร่องน้ำได้เต็มที่เลยแต่คลองไหนที่ไม่มีเขื่อนอย่างเงี้ยการพร่องน้ำมากแต่ทำให้ดินสไลด์บ้านอยู่ข้างที่อาจจะเสียหายได้ก็ต้องพร่องได้ไม่มากนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราไล่ทยอยทำเขื่อนเพื่อทำใหการระบายน้ำมีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับ
13: แล้วส่วนในการท่องคลองแสนแสบอะครับเราทำเต็มประสิทธิภาพก่อนช่วงนี้แล้วหรือยังครับ
12: ก่อนอยู่แล้วฮะคือแสนแสบแยกเป็น2ช่วงช่วงแรกที่ไอ้ช่วงไหนที่มีการเดินเรือเนี่ยเราต้องพร่องระดับต่ำที่สุดที่เรือวิ่งได้ซึ่งเราทำอยู่หน้าฝนทุกทีเราก็ประสานกันอยู่ว่าให้พอเรือวิ่งได้ขนาดไหนครับแต่ตอนนี้ก็เรือก็วิ่งไม่ได้มาสูงถึงกันแล้วครับ
6: คือมันก็เข้าใจได้ก็พ้องแล้ว
7: ค่ะ
6: เรือแสนแสบก็ยังวิ่งแต่ถ้ามองแบบคือพูดทีหลังก็อย่างที่ว่าคือถ้ารู้ว่าจะวิกฤตคาดการคาดคะเนว่าจะหนักขนาดนี้แบบแช่ๆอาจจะต้องพ้องหนักกว่าฤดูฝนปกติ
7: ใช่
6: เพราะที่ท่านบอกก็คือฤดูฝนเนี่ยพ้องอยู่แล้วไง
7: ค่ะ
6: 7:30 เรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมา
14: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
16: ์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นAutobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
17: อ้าวสายต่อไป
18: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
17: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
19: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
20: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
21: ๆว้าตาชิกล้อง V-SIM ไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ Two-Way Talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน Limited Lifetime Warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
20: วาตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
19: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
14: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดย
23: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
24: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส
6: เ คือมันมีบัตรเลือกตั้งบัตรสีเขียวคงจะจำได้แบบเขตอ่ะ
7: ค่ะ
6: มันมี QR code QR code นี่แบบหนึ่ง
7: ที่อยู่มุมด้านซ้ายนั่นค่ะ
6: และบัตรสีชมพูแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยน้องไร
7: มันจะเป็นบาร์โค้ดที่อยู่ด้านล่างเห็นไหมคะ
6: นี่ฮะท่านผู้ชม
7: นี่ค่ะ
6: ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมโดยมีมติเราอ่านรายละเอียดไปเลยท่านผู้ชมมะศาลอ่านคำวินิจฉัยคดีว่าข้อมูลรับฟังได้ว่าการฉลาดคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสีเขียวไม่สามารถเชื่อมโยงไปสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนเสียงได
7: ้คงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาเฉพาะในส่วนของการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเท่านั้นซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าการใช้แท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือระบุจำแนกบัตรแต่ละใบว่าบัตรนั้นอยู่ในชุดใดหรือได้รับการจัดสรรไปยังเขตหน่วยเลือกตั้งใด
6: การระบุข้อมูลดังกล่าวเป็นการกำหนดบัตรเลือกตั้งเพื่อควบคุมตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการบริหารเพื่อให้การจัดเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อไปรู้ว่าผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้พรรคการเมืองไหนส่วนข้อเท็จจริงจากการไต่สวนพบว่าร
7: หัสแท่งบาร์โค้ดสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ตั้งแต่หมายเลขบัตรลำดับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเครื่องหมายลงคะแนนพรรคการเมืองที่เลือกอาจถือว่ามีผลกระทบกับการเลือกตั้งโดยลับของการลงคะแนน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงมาตรการจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งเห็นได้ว่าการบริหารจัดการบัตรเลือกตั้งตั้งแต่ขั้นตอนการจัดพิมพ์การจัดสรรการขนส่งการส่งมอบให้แก่หน่วยเลือกตั้งการลงคะแนนการนับคะแนนและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตลอดทั้งการเก็บรักษาหลังการลงคะแนนเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้นำบัตรเลือกตั้งจากเขตหนึ่งไปใช้อีกเขตหนึ่ง
6: เพราะฉะนั้น
7: การกำหนดรหัสหรือรหัสเฉพาะย่อมช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ว่าบัตรเลือกตั้งนั้นใช้ในการจัดสรรมาให้พื้นที่ดังกล่าวได้
6: เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่นำสืบและพยานหลักฐานจากการไต่สวนศาลรัฐธรรมนูญระบุว่ายังไม่พบหรือยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพียงพอจะรับฟังว่าบุคคลใดหรือหน่วยงานไหน
7: นำบัตรเลือกตั้งไปเชื่อมโยงกันเพื่อสืบทราบผลการออกเสียงลงคะแนน
6: จนทำให้สามารถทราบได้ว่า
7: ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนคนใดลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด
6: ข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องจึงยังไม่เพียงพอจะรับฟังว่า
7: การกระทำของผู้ถูกร้องที่กำหนดให้มีรหัสบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเป็นการทำลายหรือทำให้สาระสำคัญของหลักการเลือกตั้งโดยลับและเสรีภาพในการออกเสียงลงคะแนนของประชาชนเสียไป
6: จึง
7: ไม่เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
6: จึง
7: ไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
6: อันหนึ่งแม้กระบุหะบะระบุรหัสแท่งบาร์โค้ดหรือบัตรสีชมพูแบบบัญชีรายชื่อจะไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่ข้อที่จริงก็แสดงเห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชน
7: ที่มีต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งของผู้ถูกร้อง
6: ก็คือกกต.เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่เป็นบริสุทธิ์จริยธรรมกกต.ควรจะกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรหรือป้องกันการทุจริตโดย
7: ไม่ให้
6: ไม่ใช้เครื่องหมาย
7: ไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผลการออกเสียงลงคะแนนอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
6: นี่ฮะท่านผู้ชมมติของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดคือทั้ง2บัตรเนี่ยไม่มีปัญหาความชอบรัฐธรรมนูญ
7: ค่ะ
6: ก็คือชอบแล้วไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ละเมิดสิทธิไอ้เรื่องความลับนั่นแหละมติ9ต่อ0เอกฉันท์เรื่องกรณีบัตรสีเขียวหรือ QR code มติ8ต่อ1กรณีของบัตรสีชมพูหรือที่เป็นบาร์โค้ดนึกออกใช่ไหมมันต่างกันอยู่ถ้าผมจะสรุปง่ายๆก็คือ3นูนระบุว่าไม่ปรากฏหลักฐานที่ทำให้เห็นว่ามีการไปเชื่อมโยงรู้แล้วกรณีบาร์โค้ดบัตรสีชมพูไม่ปรากฏขนาดเดียวกันบัตรสีเขียวไม่สามารถจะเชื่อมโยงได้เพราะ QR code ตรวจสอบระบบเล่มเท่านั้นเองสาระสำคัญก็คือจึงยังไม่ปรากฏหลักฐานจะกระทบหลักการเรื่องการใช้สิทธิ์ที่เป็นความลับจึงไม่ขัดรัฐธรรมนูญนั่นแหละไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แปลความไม่ง่ายกว่านั้นอีกก็คือศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมฮะเป็นกรณีที่ไม่ผิดรัฐธรรมนูญหรอกแต่กกต.อย่าทำอีก
7: ค่ะ
6: แปลอย่างนั้นใช่ไหม
7: ใช่
6: กกต.อย่าไปทำอีกไปหาวิธีอื่น
7: ค่ะ
6: อย่าไปทำวิธีนี้อีกแต่ไม่ผิด
7: ค่ะ
6: ไม่ผิดแต่อย่าทำอีกเมื่อวานนี้คุณแสวงบุญมีให้สัมภาษณ์ระบุนะครับว่าสามนูนแนะนำอยู่2ข้อข้อที่1ตรงและรับ2จุดยืนและเที่ยงธรรมในนามสำนักงานกกต.น้อมนำมาปฏิบัติจริงๆและอะไรที่ประชาชนไม่สบายใจเนี่ย
7: โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากทำอยู่แล้ว
6: เพียงแต่ณวันนั้นนะ
7: เรามั่นใจว่าเราสามารถทำให้การลงคะแนนเป็นไปโดยตรงและลับ
6: แต่เมื่อประชาชนไม่สบายใจหรือขาดความเชื่อมั่นกกต.ก็จะนำมาปฏิบัติให้ตรงตามคำวินิจฉัยซึ่งสามนูนก็บอกนั่นแหละไม่ผิดรัฐธรรมนูญแต่อย่าทำอีกกกต.ก็
7: ให้ไปหาวิธีที่เหมาะสมยิ่งขึ้นเนี่ยกกต.ก็น้อมนำจะมาปฏิบัติให้ตรงตามคำวินิจฉัย
6: ส่วนประเด็นที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เขาไปตรวจสอบเรื่องบาร์โค้ดคงจะจำได้คุณแสวงยืนยันนะครับว่าคนละประเด็น
7: คือเป็น
6: หมายถึงดำเนินคดีต่อ
7: ใช่ค่ะเพราะเป็นการฟ้องเพื่อปกป้องกระบวนการการเลือกตั้งถ้าเราไม่ทำก็เหมือนกับเราละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มันจะคนละอย่างกับการใช้สิทธิเสรีภาพ
6: ก็แปลว่าที่ไปแจ้งความไว้ 5-6 คนเนี่ยเดินหน้าต่อในแง่คดีนะ
0: ที่ทำณวันนั้นก็มีความมั่นใจว่าเราสามารถทำให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยตรงและรับจริงๆเป็นเรื่องดีนะเมื่อมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นจากการออกแบบบัตรเลือกตั้งให้ได้ทั้งตรงและรับแล้วก็การป้องกันการสุจริตและเที่ยงธรรมไปได้ซึ่งจริงๆมันทำได้ไม่ยากหรอกครับเพียงแต่ว่าณวันที่เลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้อะไรคิดว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่ว่าเมื่อไม่สบายใจก็ต้องมีการแก้ไขครับผมจริงๆก่อนที่จะมีบาร์โค้ดเวลามีคนกระทำผิดเราก็สามารถสืบได้โดยไปดูลายนิ้วมือจับบัตรอย่างเงี้ยนั่นมันก็ไม่รับอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเทคโนโลยีใหม่มันมาเนี่ยมันสามารถเข้าได้ถึงเร็วแล้วมันป้องกันได้ด้วยท่านมองว่ามาตรการที่เราป้องกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันสามารถทำได้อย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพณวันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบว่าใครลงคะแนนให้ใครแม้แต่คนเดียวมีอย่างเดียวที่ท่านให้คำแนะนำก็คือว่าเก็บรักษาให้ถูกต้องอย่าให้ใครมาทำให้ไปกระทบกับสิทธิของประชาชนในเรื่องการลงคะแนนตรงและรับแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งครั้งใหม่ครับเราจะเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาทำเกี่ยวกับเรื่องกับบัตรให้เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจครับมันอาจจะเป็นรูปแบบอื่นที่ทำให้รู้สึกว่าเราก่อนวันที่8เรามั่นใจยังไงวันนั้นเราก็ต้องมั่นใจแบบนั้นนะครับครับไอ้กรณีที่สำนักงานไปฟ้องเนี่ยมันไม่ได้ฟ้องเพื่อป้องกันตัวเองมันเป็นการฟ้องสำหรับปกป้องกระบวนการเลือกตั้งมันเป็นหน้าที่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็เราก็เหมือนการละเว้นมันคนละอย่างกับฟ้องปิดปากอย่างเงี้ยลักษณะแบบที่เราไปฟ้องมันไปกระทบสาระสำคัญของกระบวนการเลือกตั้งมันจะคนละอย่างกับการใช้เสรีภาพในการที่มาวิพากษ์วิจารณ์เรากกต.เนี่ยท่านก็ไม่เคยฟ้องเลยนะถ้าจะรู้สึกไม่ดีบ้างก็คือที่ผ่านมาทำให้รู้สึกประชาชนไม่สบายใจแค่นั้นเองครับ
6: ทำให้ประชาชนไม่สบายใจทำให้รู้สึกไม่ดีเลขากรรมการการเลือกตั้ง 7:43 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
1: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
25: หายจัดจากคาตาเลยพี่
26: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
27: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
28: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริง เปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
4: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 น.ถึง 2:00 น.เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆและเป็นผลจากอุทกภัยนี่แหละอุทกภัยพลัดนี่แหละท่านผู้ชมเกิดปัญหาจริงๆทราบว่าระแคะระคายมา 2-3 วันแล้วก็คือกระเป๋าตกค้างที่สนามบินและผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมากเนี่ยท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เพจดราม่าเด็กเขารับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมีภาพกระเป๋าสัมภาระเป็นภาพนี้ตกค้างจำนวนมากและระบุนะครับว่าช่วยกระจายเสียงให้ประชาชนกับผู้บริหารการบินไทยด้วยสถานการณ์กระเป๋าตกค้าง2ทุ่มเมื่อคืนสายการบินไทยตกค้างมาตั้งแต่26วันนี้29
2: เมื่อ
1: วานนี้28
2: ค่ะ
1: แล้วก็ระบุว่ายังไง
2: ตอนนี้ผู้โดยสารตกค้างเยอะมากบางคนมียาในกระเป๋าบางคนเดินทางมาทุกวันและบางคนยังไม่ได้ออกจากสนามบินเกิน24ชั่วโมงแต่การบินไทยไม่มีมาตรการแก้ปัญหา crisis management เลยจนบรรดาผู้โดยสารต้องไปกดดันฝ่ายอำนวยการให้ช่วยประกาศให้ช่วยเร่งเยียวยาแก้ปัญหาให้ผู้โดยสารแล้วก็ระบุว่าภาพที่ส่งให้เพจ Drama Addict เนี่ยคือถ่ายวันที่28นะคะคือเมื่อวานตอน 2:00 นค่ะ
1: ท่านผู้ชม
2: กระเป๋าเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
1: ดูภาพนี้ก็เป็นความโกลาหลที่เกิดขึ้นได้แหละขนาดเดียวกันจริงๆเรื่องนี้ขายหน้าที่มาที่ไปเนี่ยส่วนหนึ่งมันบานปลายไปที่สนามบินนาริตะที่ญี่ปุ่นเกิดความวุ่นวายที่สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นกับกลุ่มผู้โดยสารที่เตรียมเดินทางกลับไทยเมื่อสายการบินไทย TG677 กำหนดออกเดินทางจากนาริตะมุ่งหน้าสุวรรณภูมิที่28กันยายน5โมงเย็น25นาทีถูกแจ้งสถานะล่าช้าหรือดีเลย์ไม่มีกำหนดสาเหตุหลักที่วิกฤตเที่ยวบินล่าช้าเป็นผลมาจากน้ำท่วมกรุงเทพส่งผลกระทบโดยตรงต่อพนักงานภาคพื้นที่รับผิดชอบด้านการโหลดสัมภาระของสุวรรณภูมิเพราะพนักงานจำนวนมากน้ำท่วมออกจากบ้านพักไม่ได้ไม่สามารถมาปฏิบัติงานปกติระบบการจัดการกระเป๋าเกิดปัญหาติดขัดอย่างหนักส่งผลกระทบต่อเนื่องไปลูกโซ่อาจที่นอนคนค้างอยู่ก็เพราะอะไรเพราะเครื่องบินไม่ได้ออกจากกรุงเทพสุวรรณภูมิเนี่ยต้องไปส่งผลกระทบต่อเนื่องไปลูกโซ
2: ่คือ
1: เที่ยวบินขาเข้า TG676 จากสุวรรณภูมิจะต้องไปเข้าที่นาริตะ
2: เอาก็เกิดการล่าช้าตามไปด้วยอะค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมและเดือดร้อนที่นาริตะ
2: คือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของที่นั่นก็ต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระบายผู้โดยสารที่ตกค้างจัดหาเที่ยวบินทดแทนให้แก่ผู้โดยสารแต่ละรายค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ที่นอนก็ให้ผู้โดยสารเนี่ยเลือกสายการบินอื่นเลยอย่างเช่นเจแปนแอร์ไลน์หรือออลนิปปอนแอร์เวย
2: ์ขึ้นอยู่กับจำนวนโควต้าที่ว่างของแต่ละสายการบินในขณะนั้นว่ามีรองรับเพียงพอหรือไม่
1: เพื่อเป็นการเร่งแก้ปัญหาพนักงานขาดแคลนจากประเทศไทยเนี่ยท่านผู้ช
2: ม
1: และกอบกู้สถานการณ์อย่างที่บอกไปมันเป็นปัญหาใหญ่อย่างที่บอกและลองมาดูท่านผู้ชมเราดูกันต่อเนื่องไปอันนี้เรื่องใหญ่มากต่อมาเนี่ยก็มีการแจ้งเพิ่มเติมว่าเที่ยวบินการบินไทย TG924ที่จะบินจากกรุงเทพไปมิวนิกตั้งแต่เมื่อคืน28กันยายนตอนเที่ยงคืน50ดีเลย์รอบแรกบอกจะบินคืน28 5ทุ่ม50ซึ่งดีเลย์ไปแล้ว23ชั่วโมง
2: ค่ะแล้ว สุดท้ายก็ได้เมลส่งมาใหม่นะคะว่าจะบิน29กันยาตอน 6:59 นาที
1: นี่ฮะท่านผู้ชมมันก็สะท้อนเครื่องบินออกไปไม่ได้ก็แปลว่าทางโน้นที่จะบินมาก็เช่นเดียวกันน่ะก็คงจะบินมาจากที่มิวนิกไม่ได้เหมือนกัน
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: แบบเดียวกันนาริตะนี่แหละอีกแค่หนึ่งภาพผู้โดยสารตกค้างจำนวนมากเที่ยวบินรอบบ่าย 2:10 นาทีจนถึง 2:25 ยังไม่ได้บินและไม่มีเจ้าหน้าที่มาให้คำชี้แจงเลยนี่ฮะประกาศเลื่อนเที่ยวบิน 3-4 รอบจนปัจจุบันเมื่อวานนี้ 2:25 ยังไม่ได้บินและมีคนโพสต์ลงในกลุ่มคนชอบตลอดเที่ยวญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกัน
2: เป็นภาพกระเป๋าจำนวนมากที่วางอยู่เกลื่อนพื้นของสนามบินสุวรรณภูมิค่ะข้อความเนี่ยบอกกระเป๋า TG Flight 26-27 กันยาเนี่ยออกมาข้างนอกตรงชั้น2ประตู1แล้วครับ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมอาจจะเห็นภาพของความโกลาหลจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมไม่ได้หรอกสุวรรณภูมิคนเดินทางมาทำงานไม่ได้อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือการรับมือกับภัยพิบัติเช่นเดียวกันและกระทบถึงการเดินทางประตูของประเทศไทย เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมจำนวนมากทีเดียวเดือดรายหนึ่งเนี่ยบอกเลยดีเลย์ไฟการบินตั้งแต่เที่ยงจน6โมงเย็นกทมไปเชียงใหม่ไม่มีเจ้าหน้าที่จะชี้แจงเลยว่าจะดีเลย์ไปถึงไหนเมื่อไหร่อย่างไรโทรตามก็บอกไม่มีเจ้าหน้าที่พูดอย่างเดียวไม่มีเจ้าหน้าที่กระเป๋าเช็คอินเข้าไปแล้วจะออกแอร์พอร์ตก็ออกไม่ได้ติดกระเป๋าอยู่บนเครื่องหมายถึงพอออกจากแอร์พอร์ตออกไม่ได้อีกกระเป๋ายังอยู่บนเครื่องเอาลงมาไม่ได้นี่ฮะท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงนี้มีรายหนึ่งผมว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวมันจะยาวหน่อยนะแต่สรุปสาระสำคัญก็คือ TG619
2: วันที่26กันยายนค่ะ
1: เดินทางจากสนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
2: จะมาที่สุวรรณภูมิค่ะ
1: เริ่มเนี่ยดีเลย์ไป5ชั่วโมง
2: มาถึงสุวรรณภูมิเครื่องลงตอนประมาณ5ทุ่ม
1: รอกระเป๋าตั้งแต่5ทุ่มถึง6โมงเช้าจนสายการบินอื่นบนสายพานเดียวกันเนี่ยไปหมดแล้ว TG ไม่มีการชี้แจงบอกกล่าวไม่มีแม้กระทั่งน้ำดื่มเดินไปที่จุดบริการเรื่องสัมภาระ6โมงเช้า
2: ค่ะ
1: ตอนแรกพนักงานบอกกระเป๋ายังไม่ได้โหลดลงมา
2: เพราะว่าไม่มีคนที่สามารถขับเครื่องที่จะโหลดกระเป๋าลงจากเครื่องบินไซส์ใหญ่ได้
1: ต่อมาแจ้งว่าโหลดลงมาแล้วแต่ยังหาไม่เจอว่าอยู่ไหนแล้วครั้งที่3บอกว่า
2: แจ้งว่ากระเป๋าทั้งหมดสรุปแล้วยังไม่ได้โหลดลงมาค่ะ
1: แต
2: ่มีการบินออกไปแล้วค่ะ
1: กระเป๋ายังไม่ได้ลงมาบินออกไปแล้วเหรอ TG 622สุวรรณภูมิไปเซี่ยงไฮ
2: ้คือไม่ได้เอากระเป๋าลงค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการติดตามผู้โดยสารบางคนติดแท็กติดตามไว้ที่กระเป๋า
2: ก็พบว่าตอน6โมงครึ่งเนี่ยมันแสดงตำแหน่งว่ากระเป๋ายังอยู่ที่สนามบิน
1: แต่ไฟมันออกไปแล้วตอนตีสามเนี่ยตกลงสับสนตกลงกระเป๋ายังอยู่สุวรรณภูมิหรือออกไปกับเครื่องบินกลับไปเซี่ยงไฮ้ก็เลยมีการติดต่อพนักงานขอผู้บริหารลงมาพูดคุยเพื่อชี้แจงผู้บริหารไม่ลงมาคุยโทรศัพท์บอกนะครับแจ้งจากผู้บริหารดิวตี้แมเนเจอร์ว่า
2: เนื่องจากน้ำท่วมเดินทางลำบากบุคลากรก็เลยไม่พอค่ะการทำงานหลายส่วนก็เลยล่าช้า
1: ก็ได้แจ้งไปสถานการณ์ผู้โดยสารติดค้างรอกระเป๋าจำนวนมากนี่กระเป๋ามากองหน้าสายพานเต็มไปหมดควรบอกผู้โดยสารจะเกิดอะไรขนาดเดียวกันถามด้วยไปไปได้ไหมที่กระเป๋าที่บินมาจากเฉิงตู TG 619ไม่ได้ถูกโหลดลงมา
2: แต่ว่ามันบินออกไปแล้วกับไฟล์ที่ไปเซี่ยงไฮ้อะค่ะ
1: คำตอบคือ
2: เป็นไปได้ค่ะ
1: เพราะ
2: ว่าคนไม่พอในการจะโหลดกระเป๋าลงแล้วก็บอกว่าตอนนี้คนที่สามารถโหลดของลงจากเครื่องได้เนี่ยน่าจะมีแค่3คนค่ะ
1: ฮะ
2: มีแค่3คน
1: อีกครั้ง
2: คือคนที่สามารถโหลดของลงจากเครื่องได้น่าจะมีแค่3คน
1: เลยมีการบินออกไปโดยไม่ได้โหลดของลงเพื่อทำรอบให้ทัน
2: ใช
1: ่ทำรอบการบินให้ทัน
2: ค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมต่อมาตัวแทนลงมา9โมงกว่าหลังจากโทรจิกหรือโทรตามหลายครั้งก็มีการแจ้งข้อร้องเรียนทำไมไม่บอกผู้โดยสารเนี่ยเขารออยู่เป็นจำนวนมากจะต้องทำอะไรกันยังไงทำไมถึงไม่ดำเนินการจะร้องเรียนแล้วนะอย่างโน้นอย่างนี้ทั้งหลายทั้งปวงก็ได้ขอให้เขาตรวจสอบสนามบินไปทางไอ้ที่บินออกไป
2: คือเซี่ยงไฮ้อะค่ะ
1: ปรากฏว่า
2: แลนดิ้งแล้ว
1: แลนดิ้งไปแล้วที่เซี่ยงไฮ
2: ้แล้วก็มีการแจ้งสนามบินปลายทางว่ามีกระเป๋า32ใบของ TG 619ติดไปด้วยจริงๆค่ะ
1: ทางเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะ
2: เพราะว่าถามพนักงานไฟลท์ TG 619เนี่ยผู้โดยสารทั้งหมดมัน223คน
1: ทำไมมันติดไป32ใบถ้ามันไม่ได้โหลดลงมามันก็ควรจะไม่ลงมาหมดถูกไหม
2: ใช่แต่นี่มันมีอยู่32ใบเขาบอกแบบนั้น
1: ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปโทรศัพท์แล้วเดินหายไปเลย10โมงพนักงานอีกคนนึงบอกว่าจะเช็คในระบบให้พบว่า
2: ไม่ได้เอาของอะไรโหลดลงมาเลยค่ะจากไฟลท์ TG 619
1: รวมทั้งคาร์โก้
2: ก็คือออกบินไปเซี่ยงไฮ้โดยที่ไม่ได้โหลดอะไรลงมาเลยอะค
1: ่
2: ะ
1: ทำให้คาดว่าก
2: ระเป๋าทั้งหมดก็ไปเซี่ยงไฮ้ด้วยค่ะ
1: เนี่ยจากนั้นก็เป็นการพูดคุยกับผู้บริหารเพื่อจะร้องเรียนว่าจะลงมาคุยไหมเดือดร้อนแล้วเนี่ยอย่างงวนอย่างนี้ทั้งหลายทั้งปวงข้อสังเกตก็เกี่ยวกับกรณีแจ้งผู้โดยสารว่าต้องทำยังไงไม่ควรปล่อยเขานั่งรอโดยไม่รู้อนาคตการให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยและที่สำคัญระบบมันควรจะตรวจสอบได้ไหมตกลงกระเป๋าเราอยู่ไหนสัมภาระมันอยู่ที่ไหน อยู่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิหรืออยู่เซี่ยงไฮ้แล้วแล้วอยู่เซี่ยงไฮ้แล้วยังไงต่อขนาดเดียวกันการที่ไม่โหลดกระเป๋าลงแล้วบินออกไปเพราะต้องการทำรอบให้ทันเนี่ยเพราะจะได้ไม่ถูกปรับจากสนามบิน
2: เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำค่ะเพราะว่ามันกลายเป็นการสร้างปัญหาต่อเนื่องและเป็นการผลักภาระให้ผู้โดยสาร
1: ทั้งหลายทั้งปวงเ ธอบอกนะขณะที่เขียนเมื่อวานนี้2ทุ่มผ่านมาวันกว่าแล้วตั้งแต่เกือบเที่ยงคืนของวันที่26
2: เบอร์ที่ให้เอาไว้เนี่ยโทรไปก็ติดต่อไม่ได้ไลน์ที่ให้เอาไว้ไลน์ไปก็ไม่อ่านไม่ตอบกลับใดๆทั้งสิ้นค่ะ
1: และที่สำคัญกระเป๋าก
2: ระเป๋าของไฟลท์ TG619สรุปแล้วทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู
1: ้ท่านผู้ชมมันเกิดขึ้นได้จริงๆนี่แค่เดียวและดูปริมาณกระเป๋าม
2: ากยาวเป็นแถว
1: ไอ้นี่คือจะที่จะขึ้นใช่ไหม
2: ใช่
1: หรือที่จะลง
2: นี
1: ่และที่บินไปบินมาเนี่ยโหลดไปอันนี้ดิสอินมันเหลือเชื่อไหมอีกรายหนึ่ง TG662 กระเป๋าไม่มาพร้อมเที่ยวบินหลังดีเลย์มาแล้ว3ชั่วโมงขึ้นไปถึงเชียงใหม่แล้วไม่มีสัมภาระบินไปถึงเชียงใหม่อันนี้สำหรับผู้โดยสารในประเทศพอไปถึงสนามบินเชียงใหม่เจ้าหน้าที่แจ้งว่ากระเป๋าไม่ได้มาด้วยไม่ได้ชี้แจงอย่างละเอียดเพียงแต่แจ้งว่าจะกระเป๋าจะตามมาอีกครั้งหนึ่ง
2: อาจจะต้องใช้เวลา 1-2 วันนะคะ แต่ว่าตอนที
1: ่นั่นแหละฮะท่านผู้ชม
2: ค่ะ
1: ทั้งหลายทั้งปวงนี้เห็นว่าเดินทางไปต่างประเทศต่อ2วันแล้วเนี่ย
2: ไม่มีของใช้ส่วนตัวต้องซื้อของที่จำเป็นของใช้อ่ะค่ะใหม่ทั้งหมดค่ะ
0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: เมื่อวานนี้ประชุมกับนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เหรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดี๋ยวต้องไป
1: ค่ะ
0: พลเอกอดุลบุญอภรทัวอดุลบุญธรรมเจริญนอกจากพูดเรื่องการส่งรถฐานเข้าไปเมื่อวานนี้ตอนเช้าท่านยังบอกไม่ใช่เหรอว่าเดินทางไปสุวรรณภูมิทราบข้อมูลจากการบินไทยรวมถึงรัฐมนตรีท่องเที่ยวมีการประสานเรื่องกระเป๋าสัมภาระบริษัทติดอยู่ที่สายพานไม่มีใครลำเลียงออกมา
1: ก็เดี๋ยวจะนำกำลังพลเข้าไปช่วยค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวนี่อันนี้ตั้งแต่เช้าเมื่อวานแล้วนะแต่นี่หมายถึงออกจากสายพานออกจากสายพานไม่ใช่เรื่องใหญ่เอาขึ้นเครื่องกับเอาออกจากเครื่องอันนี้เรื่องใหญ
1: ่
0: จะทำกันยังไงเนี่ย8 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมา

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
4: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไ

0: ครั้งแรกของภาพยนตร์ไทยในระบบ Screen X ค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะสนุกแน่นอนค่ะ30กันยายนนี้ทุกโรงภาพ
1: ยนตร์โรงนี้แล้วนะครับทุกชม
0: ค่ะ
1: วันเวลาที่รอคอยที่หยดสมิงเขาขวางและเรากลับมาว่ากันที่สุวรรณภูมิต่อท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าเนี่ยมันมีปัญหาเต็มไปหมดเลยอย่างสื่อเกาหลีใต้ก็รายงานเป็นที่อับอายเนี่ยน้องใบ
0: เขารายงานว่าน้ำท่วมกรุงเทพและพื้นที่โดยรอบส่งผลให้ลูกเรือของสายการบินบางส่วนไม่สามารถเดินทางมาทำหน้าที่ได้ตรงเวลาเพราะถนนท่วมรถติดเที่ยวบินก็เลยต้องเผชิญกับความล่าช้าค่ะ
1: ดีเลย
0: บอกผู้โดยสารชาวเกาหลีใต้หลายร้อยคนซึ่งมีกำหนดเดินทางจะกลับประเทศด้วยเที่ยวบินของการบินไทยต้องรออยู่ที่สุวรรณภูมิหลายชั่วโมงตั้งแต่ช่วงค่ำ
1: และเที่ยวบินถูกเลื่อนดีเลยครั้งแรก 01:40 และเลื่อนออกไปหลายครั้งเป็น 03:40 และ 06:10 นาทีแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าสื่อเกาหลีใต้เขารายงานว่าในคิมบอกไม่มีพนักงานสายการบินแม้แต่คนเดียวอยู่ที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องหรือเกต
0: แล้วก็ไม่ได้รับข้อมูลใดๆเกี่ยวกับความล่าช้าเลยค่ะ
1: เมื่อผมไปถึงห้องรับรองของสายการบินไทยเพื่อสอบถามตัวเองก็ได้รับแจ้งว่า
0: พนักงานไม่สามารถมาทำงานได้เพราะฝนตกหนัก
1: คิมบอกว่าฝนตกหนักมากในกรุงเทพเราถึงเดินทางมาสนามบินตั้งแต่ประมาณ18:00 น.ตามที่สนามบินแนะนำว่าให้เผื่อเวลาเดินทาง
0: แล้วเท่ากับว่าพวกเราต้องมารอนานกว่า14 ชั่วโมงโดยไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์เลย
1: สื่อเกาหลีใต้รายงานคู่ขนานไปกับการพบศพชาวเกาหลีใต
0: ้ที่เกิดสูญหายระหว่างที่มีน้ำท่วมที่เขตเทศบาลเมืองหนองปลือบางละมุงชลบุรีอะค่ะคือหลังจากที่หายไปเพราะว่าตกลงไปในท่อระบายน้ำ
1: จำได้ใช่ไหมที่ตกลงไปในท่อนั่นแหละที่ชลบุรีพัทยาบางละมุงอ่ะ
0: ค่ะคือสื่อเขาก็รายงานว่าศพเนี่ยอยู่ในสภาพที่เน่าเปื่อยมากตอนที่โดนพบนะคะ
1: นี่อาจจะต้องให้ถึงมือนายกไหมเนี่ยวันนี้จะต้องประชุมด่วนเรื่องโซนภูมิเนี่ยหรือจะเป็นคุณพิพัฒน์ท่านผู้ชมฮะการบินไทยเมื่อวานนี้ขออภัยเป็นระลอกคนไม่เดินทางทีแรกไม่รู้อภัยเรื่องอะไรก็ปรากฏว่าแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการสัมภาระผู้โดยสารตกค้างอันเป็นผลจากน้ำท่วมฝนตกหนักกระทบต่อการบริการภาคพื้นของณสุวรรณภูมิ
0: ทำให้กระบวนการคัดแยกและนำส่งสัมภาระเกิดความล่าช้า
1: บริษัทการบินไทย
0: ได้เร่งจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติมตลอด2 วันที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารและแก้ไขปัญหาแล้วก็ระบุว่าสัมภาระของผู้โดยสารที่ตกค้างในช่วง2 วันที่ผ่านมาและได้ลงทะเบียนเอาไว้กับบริษัทแล้วเนี่ยบริษัทจะสามารถทยอยนำส่งให้กับผู้โดยสารได้ภายในช่วงบ่ายของเมื่อวานค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชม
0: แล้วก็ระบุเบอร์ติดต่อเอาไว้นะคะว่าถ้าจะรับสัมภาระด้วยตัวเองติดต่อที่ไหนถ้าลงทะเบียนข้อมูลสัมภาระจะตรวจสอบสัมภาระตัวเองได้อย่างไร
1: การบินไทยขอพระบิดาสรรสำหรับความไม่สะดวกและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์อุทกภัย
0: โดยบริษัทจะเร่งบริหารจัดการค่ะ
1: ขนาดเดียวกันจริงๆเมื่อวานนี้มองมุมหนึ่งเนี่ยการบินไทยคงทำตัวไม่ถูกเลยพนักงานซึ่งรับหน้าที่ภาคพื้นเนี่ยมาทำงานไม่ได้ไง
0: บ้านน้ำท่วม
1: ซึ่งจริงๆก็น่าจะรู้ล่วงหน้าถูกไหมอันเนื่องจากน้ำท่วมละแวกตะวันออกของกรุงเทพนั่นไงพนักงานเขาก็ทำงานกันอยู่ละแวกนั้นเนี่ยเห็นว่าจะต้องขอความร่วมมือเอารถไปขนส่งพนักงานเนี่ยเมื่อวานนี้มีข่าวอยู่นะเนี่ยท่านผู้ชมฮะขนส่งพนักงานไปทำงานปัญหายังแก้ไม่ตกเคราะห์ซ้ำกรรมซัดการบินไทยเนี่ยสู้ชีวิตเหลือเกินเมื่อวานนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์เป็นลักษณะติดตลกในอุทกภัยสินค้าตกค้างในคลังสินค้าทางอากาศระบุว่าน้ำท่วมแล้วก็ตามด้วยคลังท่วมคลังสินค้าการบินไทยนี่ฮะมันคอนเฟิร์มตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกการบินไทยออกประกาศเมื่อวานนี้2:15 น.ขอความร่วมมือในการจำกัดปริมาณการนำส่งสินค้าขาออกโดยระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์การปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องพบว่าปัจจุบันอันนี้คือคาโก้นะคาโก้คือคลังสินค้าปัจจุบัน
0: ยังมีสินค้าสำหรับเที่ยวบินขาออกค้างและอยู่ระหว่างรอดำเนินการเป็นจำนวนมาก
1: ส่งผลให
0: ้ไม่สามารถดำเนินการขนส่งสินค้าได้ตามกำหนดการบุ๊กกิ้งในบางเที่ยวบินดังนั้นเพื่อให้ฝ่ายคลังสินค้าสามารถเร่งระบายสินค้าค้างและบริหารจัดการพื้นที่อุปกรณ์และทรัพยากรได้เนี่ยการบินไทยขอความร่วมมือจากลูกค้าผู้ใช้บริการให้จำกัดและชะลอปริมาณการนำส่งสินค้าขาออกช่วงระหว่างวันที่29

0: กันยาถึง3ตุลาคมค่ะโดยมาตรการนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะลดปริมาณสินค้าคงค้างเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าและสนับสนุนให้บริการกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
1: แปลว่าปัจจุบันไม่ปกติอ้าวนี่เราอย่าไปมองว่าเป็นบริษัทการบินไทยเท่านั้นอันนี้คือประเทศนะท่านผู้ชมขนาดที่นิปปอนนวันดันบำรุงพฤกษ์ผู้สื่อข่าวช่องวันผู้ประกาศน้องนิปเมื่อวานนี้ติดต่อมาหาบอกพี่ยุทธเล่าให้ฟัง
0: ค่ะ
1: ตอนที่บินการบินไทยนะไปถึงก็ปรากฏว่าเครื่องดีเลย์ไม่มีกำหนดสงสารพนักงานให้คำตอบไม่ได้และถูกกดดันสู้ไม่ถอยตัดสินใจขอเปลี่ยนตั๋วไปรุ่งขึ้นนอนอุดรอีกคืนนึงวันรุ่งขึ้นไปสนามบินดีเลย์อีกไม่มีกำหนดไฟจะบินจากอุดรยังไม่ออกจากสุวรรณภูมิเลยซ้ำอย่าว่าแต่จะออกจากอุดรมาสุวรรณภู
0: ม
1: ิเครื่องยังไม่ออกจากสุวรรณภูมิเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเธอตัดสินใจทิ้งตั๋วไปหาสายการบินอื่นซึ่งมีผู้ร่วมชะตากรรมมากมายท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าในที่สุดสามารถซื้อเวียดเจ็ตท่านผู้ชม
0: ค่ะ
1: เวียดเจ็ตและสามารถเดินทางได้ปกติ
0: ใช่
1: นิพนวนันตั้งคำถามก็แปลว่ามันมีเฉพาะการบินไทยใช่ไหมเนี่ย
0: คือคำถามก็คือว่าแล้วบ้านพนักงานของเวียดเจ็ตเขาไม่ได้เจอน้ำท่วมกันเหรอคะ
1: 8เวลา12นาทีปิดท้ายนอกจากกรุงเทพมหานครปริมณฑลตะวันออกตะวันตกต้องไม่ลืมอย่างพื้นที่อย่างจังหวัดตากมีนาทีดินภูเขาสไลด์สู่พื้นราบเป็นภาพน่ากลัวเราปิดท้ายอยู่ที่บ้านม้งขนห้วยตากที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากเดี๋ยวกลับมาครับ
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
7: ประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
9: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
10: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวัน ใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin Mydea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
11: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ทบด่วนเป็นเพจอบต.ทุ่งควายกิน
2: ซึ่งอยู่ที่ระยองถูกไหม
1: ค่ะ
2: ต่อมาเพจนี้เข้าไปแก้ไขข้อความในทั้งใบมีการปรับเปลี่ยนข้อความย้ำว่ายังไม่แตกเขินยังไม่แตกนี่ฮะเดี๋ยวหาข่าวนิดหน่อยนี
3: ่
2: เขินยังไม่แตกนี่ไงก็มีการแก้ข้อความว่าเขินเขาจึงเรืออ่างเก็บน้ำพองระโอกกำลังจะแตกให้เฝ้าระวังยังไม่แตกย้ำว่ายังไม่แตกแค่หูสปินเวย์อ่างชำรุดแต่ก็ขอให้ผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นอพยพด่วนคืออจิตใจของคนไทยเนี่ยพวกเมียนมาเขาจะรู้สึกว่ามันเปราะบางไงเกรงว่าเดี๋ยวจะตื่นตระหนกนี่ไง
1: สรุปย้ำว่ายังไม่แตก
2: ก็คือยังไม่แตกผู้ว่ากทมผู้ว่าระยองบินด่วนไปสยบข่าวลือเนี่ยท่านผู้ชม
1: คุณไตรภพวงไตรรัตน์เนี่ยค่ะแล้วก็ยืนยันว่าตรวจสอบพื้นที่ทางอากาศกับบินตรวจสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำเนี่ยมันไม่ได้แตกตามข่าวลือ
2: ม
1: ันแค่เป็นปัญหาน้ำกัดเซาะบริเวณทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์เท่านั้นเจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมเสริมความแข็งแรงซึ่งตอนนี้ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงตามลำดับค่ะ
2: สุดท้ายเห็นว่าซ่อมกันได้นะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมฮะทั้งนี้ทั้งนั้นถึงกันนั้นน้ำที่มันเชี่ยวกากที่มันหลุดรอดไอ้หูสปินเวออกมาม
1: ันก็ไปท่วมบ้านเรือนกับย่านการค้าเป็นบริเวณกว้างค่ะ
2: นี่ฮะท่านผู้ชมขนาดเดียวกันประเด็นเกี่ยวกับอันนี้คือเขาจุกใช่ไหมอีกจุดหนึ่งก็คือกระแสข่าวเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำประแส
1: อ
2: ันนี้ก็ใหญ่อีกท่านผู้ชมระยองเหมือนกันขณะที่ในเวลาต่อมาทราบว่ามันล้นครับท่านผู้ชมอ่างเก็บน้ำประแสในเวลาต่อมาเมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลก็ถึงขั้นออกแถลงเนี่ยท่านผู้ชมสถานการณ์น้ำมวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนไหลลงมาสมทบส่งผลให้น้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวขอให้ประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังและขอให้พี่น้องประชาชนอพยพที่อพยพออกมาแล้ว
1: ห้ามกลับเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดค
2: ่
1: ะขอให้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะคะส่วนประชาชนท้ายน้ำก็ให้ระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ค
2: ่
1: ะ
2: ระยองมันมีอนาบริเวณกว้างขวางเมื่อวานนี้โรงพยาบาลแกรงไปดูภาพสักหน่อยปรากฏว่าช่วงบ่ายสองต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตัดขาโรงพยาบาลแกรง
1: เป็นคลิปที่ทหารกำลังลำเลียงผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไปขึ้นรถ6ล้อค่ะต้องเอาใส่เรือนะคะออกมาจากตัวอาคารระดับน้ำก็ประมาณเอวเนี่ยค่ะ
2: นี่เป็น
1: ผู้ป่วยท่านนี้ตัดขามาแบบนี้ค่ะ
4: ต้องมีคนขึ้นไปรับเขาก่อนนะ
2: แล้วก็ยังมีอีกบรรยากาศหลายบรรยากาศอย่างนาวิกโยธินก็ออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลแกรงอพยพลำเลียงผู้ป่วยลงจากจุดนี่ฮะท่านผู้ชม
5: ระวังนะ
6: ขอครับ
2: โรงพยาบาลแกรงนี่ก็ท่วมเละเลย
6: เรือของเรานาวิก
2: ขนาดเดียวกันเป็นภาพนี่แหละ
6: ในโรงพยาบาลแก
2: หลังจากอ่างเก็บน้ำประแสทะลักเข้าท่วมอำเภอแกรงอย่างรวดเร็วระดับน้ำโรงพยาบาลแกรงและโดยรอบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอำเภอก็สั่งทหารกองทัพเรือนำกำลังพลกับรถยกสูงกับเรือท้องแบนเข้ามานอกจากนี้มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมาจากอำเภอนิคมพัฒนาทางตอนเหนือเมืองระยองล้นคลองทะลักสายสารพกคอสะพานสี่แยกทับมาไหลหลากข้ามถนนสูงกว่า1เมตรด้วยกันนี่ฮะเราไปเร็วๆนอกจากนั้นสูตรประการก็ยังหนักนี่ฮะท่านผู้ชมนนทบุรีก็ยังเดือดอยู่เหมือนกันหมายถึงมีเด็กจมน้ำมีสถานการณ์อุทกภัยโคราชนะครับท่านผู้ชมน้ำป่าเขาใหญ่ ซัดกวางป่าลอยไปกับกระแสน้ำเจ้าหน้าที่ช่วยแล้วก็ช่วยไม่ได้สัตว์ป่ายังไม่รอดเลยหมายถึงช่วงเย็นที่ผ่านมาที่บ้านท่ามะปรางเส้นทางไปคลองเพนที่ปากช่องมีผู้บันทึกภาพกวางป่าเขาใหญ่ถูกน้ำพัดตกลงไปในลำน้ำก่อนถูกกระแสน้ำเชี่ยวพัดลอยไปตามน้ำมันพยายามจะตะเกียกตะกาย จะทำให้ดูไหมภาพอ่ะสุดท้ายมันก็ไหลไปกับกระแสน้ำเอาทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวกลับไปว่ากันต่อในกระบวนการข่าวคุยนอกจอมันมีแต่ประเด็นซึ่งเมื่อวานนี้ก็ร้อนแรงท่านผู้ชมคอชกรัฐบาลเนี่ยบอกว่ายังไงน้องไบร์คอชกรัฐบาลบอกประชาชนก็ไม่ได้ถามหาคนผิดหรอกตอนนี้ถูกไหมท่านโฆษกคนใหม่เอกภพเพียรพิเศษเนี่ย
1: คือท่านบอกปัญหาที่กทม.มันเกิดจากน้ำท่วมที่เกินศักยภาพการระบายน้ำค่ะมันก็เป็นบทเรียนว่าต่อไปต้องทำอย่างไรเรื่องระบบท่ออะไรต่างๆนายกก็ให้ความสำคัญเรื่องการตัดน้ำอะไรต่างๆแล้วท่านก็บอกว่าถ้าทุกเหตุการณ์ถ้าเราไปหาคนผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย
2: เพื่อปัดความรับผิดชอบไป
1: แต่ที่ผ่านมาท่านนายกกำชับมาโดยตลอดตั้งแต่ต่างประเทศแล้วตอนที่ท่านอยู่ต่างประเทศว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือถอดบทเรียนดูว่าที่ผ่านมาได้เตรียมการดีพอแล้วหรือยัง
2: เพราะฉะนั้นเมื่อฝนตกโฆษกรัฐบาลบอกประชาชนเขาไม่ได้ถามหรอกนะว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบฝนก้อนนี้ทุกคนเนี่ยต้องมารวมตัวกันเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปหาว่าใครผิดใครช้าใครไม่ช้าเราต้องถอดบทเรียนดูว่าที่ผ่านมาเตรียมการดีพอหรือยังถ้าเตรียมการดีพอแล้วการบริหารจัดการตรงไหนบกพร่องทำอย่างไรเหตุการณ์กลับมาปกติเร็วที่สุดเดี๋ยวไปคุยกันต่อในคุยนอกจอเพราะเมื่อวานนี้มีฝากที่อย่างอาจารย์เสรีสุภราทิตย์เมื่อวานนี้ก็บอกว่าเบาๆที่มาโหนกระแสเบาๆแต่ว่าถ้ามองจากมุมของอาจารย์สิตางพิไลล่า
1: อ
2: าจารย์วิชาวัชวิศวกรรมทรัพยากรน้ำวิศวะเกษตรศาสตร์ซึ่งได้โพสต์ข้อความมีความดุเดือดระบุห่วยแตกโง่จริงหรือตั้งใจให้เกิดหลังกทม.น้ำท่วมเพราะฝนตกกระจายและระบบระบายน้ำเอาไม่อยู่และยังอุตส่าห์จะมาผลักดันโครงการบริหารจัดการน้ำซึ่งจะเข้าครั้มเตในวันนี้แสนหกหมื่นกว่าล้านเนี่ยน้องไบร
1: ท์ไทยนาฏป่าสักอ่าวไทย165,000ล้านเนี่ยค่ะ
2: ข้อความที่ดูเดือดเลย
1: บอกคิดดีไม่ได้เลยว่าความเรือหายส่วนหนึ่งเนี่ยที่มาจากการจัดการที่ห่วยแตกเนี่ยโง่จริงหรือตั้งใจให้เกิด
2: นี่ฮะแล้วก็ยังโพสต์ไล่ยาวเกี่ยวกับการระบายน้ำในช่วงที่ผ่านมาว่ามีปัญหาอย่างไรที่อาจารย์ใช้คำว่าห่วยแตกขนาดเดียวกันมันมีประเด็นซึ่งก่อนหน้านี้เดี๋ยวไปคุยกันต่อในคุยนอกจอคุณพรพีเมื่อวันที่27
1: ค่ะ
2: ลัมตีช่วยมาไทยลงพื้นที่เขื่อนขุนด่านประการชนซึ่งมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าปภอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณพลพีระบุว่าเขื่อนขุนด่านเนี่ยรับน้ำจากเขาใหญ่ถูกไหมน้องไบร์
1: ใช่บอกเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยที่ต้องระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพราะว่ารับน้ำมาจากเขาใหญ
2: ่ตอนนี้ฝนลดลงแล้วมวลน้ำจากเขาใหญ่ก็ลดก็ได้ข้อสรุปปิดประตูเขื่อนขุนด่านเป็นการชั่วคราว
1: เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเพิ่มเข้าตัวเมืองนครนายก
2: คือที่เพิ่มการระบายน้ำเต็มความขีดความสามารถเขื่อนขุนด่านมีประตูอยู่4บานเนี่ยภาพกลางคืนเจนชัดเปิดทุกบานเลย
1: ค่ะแล้วน้ำลงอย่างเงี้ยค่ะ
2: สาเหตุเป็นเพราะว่าเกินความจุอาจจำเป็นต้องระบายน้ำเพราะว่าเกรงว่าเขื่อนจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงแข็งแรงมีเสียงถามว่าก่อนหน้านี้กรมชลไม่รู้เหรอทำไมไม่ระบายไปบ้างก่อนหน้าและมาระบายตอนนี้แล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่นครนายกเอาเถอะคุณพรพีประบุเมื่อวันที่27ว่ามีการประชุมกันและตกลงว่า
1: จะปิดประตูเขื่อนเป็นการชั่วคราวค่ะเพราะว่าปริมาณฝนลดลงแล้วมวลน้ำจากเขาใหญ่ก็ลดลงแล้วจะได้ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเพิ่มตัวเมืองนครนายก
2: ผลปรากฏว่าอาจารย์สิตางพิไลราชจากเกษตรศาสตร์แสดงความเห็นดุเดือดทีเดียวเนี่ยน้องไบรท์ข้อความขึ้นมาหน่อยสิข้อความขึ้นมาหน่อยหาไม่เจอ
1: บอกโง่แล้วอยู่บ้านไม่เสียหายโง่แล้วขยันใครสักคนบอกให้เอาไปประหารนี่โง่ขยันแล้วดันมีอำนาจเขื่อนขุนด่านน้ำเต็ม 100% ไปยืนจุดๆๆ acting เอาซีนสั่งเขื่อนหยุดระบายน้ำจุดๆๆๆทั้งชีวิตของท่านก็ไม่พอชดใช้กับความสูญเสียหากเขื่อนวิบัติ
2: หมายความว่านักการเมืองอาจารย์สรุปว่าไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเรื่องการจัดการน้ำของเขื่อนเพราะถ้าเกิดหยุดการระบายแล้วเขื่อนล้นแล้วเกิดความมั่นคงของแรงของเขื่อนนี่ก็เป็นวิวาทะที่ร้อนแรงซึ่งทั้งหมดนี้เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อในกรรมกรข่าวคุยนอกจอท่านผู้ชมฮะอ่ะเราจะปิดท้ายสักเรื่องนึงเลือกภาพมาปิดท้ายหน่อยเร็วอ่ะปิดท้ายมีบรรยากาศบางกะปิเช้านี้เป็นยังไงคนไทยเรามุมนึงเนี่ยผมก็ไม่อยากจะโรแมนติไซส์นะแต่มันมีภาพแม้จะน้ำท่วมมันก็เกิดตลาด
1: กลายเป็นตลาดน้ำแบบจำเป็นนะคะคุณผู้ช
2: ม
1: นี่เขาบอกคนไทยปรับตัวเก่งนี่โลกออนไลน์เขาบอกกันอย่างนั้นนะคะนี่เป็นคลิปจากมุมสูงนะคะคุณผู้ชมจะเห็นมันมีเรือพลาสติกขนของมาขายบางคนก็เอาลังโฟมใส่ลอยน้ำมาเอามาขายค่ะบางคนก็กะละมังนั่นแหละค่ะจากตลาดสดก็เลยเป็นตลาดน้ำซึ่งระดับน้ำนี่เอวนะคะแต่ว่าก็ยังมีทั้งแม่ค้าทั้งคนซื้อจำนวนมาก
2: มีโพสต์หนึ่งเจนภาพหมูสดไก่สดปลาสดผักสดถั่วมาวางขายในภาชนะที่ลอยน้ำได้ถังน้ำแข็งเอ่ยกระมังเลยเรือพลาสติกเอ่ยก่อนที่จะระบุข้อความว่าคนไทยปรับตัวเก่งมาก
1: น้ำท่วม1วันล่าสุดบางกะปิ
2: มีตลาดน้ำบางกะปิน
1: ี
2: ่ซึ่งไม่เคยมีแล้วมันมีแล้วนี่สื่อต่างประเทศยังนำเสนอเลย
1: Channel News Asiaของสิงคโปร์ค่ะเขาก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ยกลายเป็นตลาดน้ำบอกน้ำท่วมกรุงเทพเปลี่ยนถนนเป็นตลาดน้ำจำเป็น
2: อ่ะทิ้งภาพนี้เอาไว้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
8: ยินดีที่ได้รู้จัก OTOP Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ OTOP ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีร่วมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
9: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:32 นาทีคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินานราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันอังคาร29กันยายน2569เราอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะแล้วคุณผู้ฟังแวะเวียนมาเป็นคุณผู้ชมได้ทางเพจ Facebook ของเราค่ะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106มาแจ้งสถานการณ์น้ำกันได้ในแต่ละพื้นที่กรุงเทพแล้วก็อีกหลากหลายจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับส่วนของนิธินาก็จะอัปเดตเส้นทางมาทำงานตอนเช้าเมื่อวานเล่าให้ฟังว่าออกวิ่งเส้นพัฒนาการแล้วก็จะเข้าพัฒนาการ53เพื่อที่จะมาทะลุออกมอเตอร์เวย์ขึ้นทางด่วนศรีรัฐแต่ว่าเลี้ยวรถเข้าไปแล้วก็เห็นรถที่สวนมาว่าน้ำมันสูงมากเลยกลับรถออกมาอันนี้ของเมื่อวานนะวันจันทร์28ก็เลยไปทางแยกศรีนครินทร์แล้วเลี้ยวขวาปรากฏว่าหนักกว่าเดิมศรีนครินทร์น้ำสูงเมื่อวานแล้วก็ดังนั้นเช้าวันนี้เลยลองใหม่เช็คใน Google Map คุณผู้ฟังจำได้ไหมที่นี่นั่นบอกคุณว่าก่อนจะเดินทางอ่ะให้คุณเปิด Google Map ก่อนเส้นทางที่คุณจะไปนะจะไปทำงานจะไปธุระบางที่จำเป็นนะไม่จำเป็นบ้านใครอยู่โซนน้ำท่วมก็อย่าเพิ่งออกก็แล้วกันถ้าจำเป็นนะให้คุณเปิด Google Map ก่อนแม้ว่าจะเป็นเส้นเดิมๆที่คุณต้องไปเพราะว่าใน Google Map อ่ะค่ะเขาจะมีเส้นสีแดงนั่นคือเส้นน้ำท่วมไม่ใช่เส้นการจราจรเป็นเส้นน้ำท่วมเขาจะเขียนไว้เลยว่าน้ำท่วมถนนจราจรตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยนี่นะก็เปิดเช็คเมื่อเช้าก็เห็นว่าซอยพัฒนาการ53เริ่มเป็นสีแดงสลับส้มแต่ว่าศรีนครินทร์ยังแดงตรงแยกศรีพัฒน์นะคะผ่านหน้าแม็กซ์วาลูที่จะมุ่งหน้าไปบางกะปิเนาะแต่ว่าของโอกาสถ้าไปศรีนครินทร์ก็คือเลี้ยวขวาไปหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะวนซ้ายขึ้นมาแล้วก็มาวนลงอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นทางด่วนมาทางเนี่ยกองทัพเรือของเราเนี่ยค่ะเมื่อเช้าก็เลยตัดสินใจเข้าเป็นพัฒนาการ53ต้นซอยน้ำสถานการณ์ดูดีขึ้นแต่กลางซอยยังลึกน้ำยังลึกฟอร์จูเนอร์วิ่งก็ยังสัมผัสได้ถึงความลึกของน้ำแล้วซอยบ้านคนน่าสงสารมากค่ะหมู่บ้านเมืองทองแถวนั้นอะทั้งขวาทั้งซ้ายเลยซอยเขาต่ำอยู่แล้วปกติน้ำฝนตกลงมาหนักๆเขาท่วมอยู่แล้วรอบนี้น่าจะไม่น่าจะละถ้าบ้านไหนไม่ได้ถมสูงขึ้นมานะหมู่บ้านเมืองทองทั้งหลายนะที่อยู่ซอยพัฒนาการ53ท่วมเข้าตัวบ้านทุกหลังถ้าหลังไหนไม่ได้ยกบ้านสูงขึ้นมาค่ะเข้าตัวบ้านทุกหลังแล้วน่าจะเกือบเอวในบางหลังด้วยซ้ำไปน้ำสูงเลยพัฒนาการ53หมายถึงว่าเฉพาะซอยที่เป็นบ้านคนนะแต่เจ้าถนนใหญ่อะเขาสูงอยู่แล้วตรงนั้นรถวิ่งได้โอเครถเก๋งสวนอยู่นะรถเก๋งเขาก็วิ่งได้แต่ก็สุ่มเสี่ยงนิดนึงสรุปแล้วคือน้ำยังท่วมพัฒนาการ53ลองพิจารณากันเองก็แล้วกันแต่ถ้าเป็นรถแบบความสูงระดับฟอร์จูเนอร์เขาวิ่งได้แต่ก็ไปช้าๆหน่อยนะคะอ่ะก็แจ้งทราบในส่วนที่เอาผ่านมานะส่วนพื้นที่ไหนตรงไหนใครสถานการณ์น้ำเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังได้ค่ะสำหรับเรื่องของข่าวเรื่องแรกขอแจ้งเรื่องอากาศจากกรมอุตุก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเช้า29กันยายนว่าฝนเริ่มลดลงเช้าวันนี้ฟ้าโปร่งออกมาทำงาน6โมงเช้าฟ้าโปร่งพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าของ29กันยายนนะคะไทยเริ่มฝนลดลงแต่บางพื้นที่ยังมีฝนตกหนักโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกดังนั้นประชาชนค่ะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ตามแนวชายฝั่งด้านตะวันออกตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกยังคงระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมนะคะอาจจะยังคงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นได้อยู่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมะตะบันเคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมชายฝั่งเมียนมาแล้วมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงไล่รายภาคมาดูรายจังหวัดเลย6โมงเช้า29กันยายนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดชัดเลยค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ส่วนมากเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ ท่านี้เลยภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งนครสวรรค์อุทัยสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งนครนายกปราจีนชลบุรีระยองจันทร์ตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ส่วนมากประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีสงขลาปัตตานียะลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งระนองพังงาภูเก็ตวันนี้รายงานฟ้าฝนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฟ้าเปิดฟ้าโปร่งนะคะรายงานพยากรณ์อากาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับในส่วนของวันนี้29กันยายนสถานการณ์ฟ้าฝนคือดีขึ้นแล้วเราก็ลองมาอัปเดตในแต่ละจุดกันดูนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างสน.ลาดพร้าวอัปเดตน้ำท่วมแยกบางกะปิยังหนักนะคะสำหรับชาว29กันยายนสน.ลาดพร้าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมสี่แยกบางกะปิรายงานล่าสุดแต่น้ำลดนะลดลงไปประมาณ10เซนติเมตรแต่ระดับน้ำภาพรวมยังคงสูงส่งผลกระทบต่อการสัญจรรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านสี่แยกบางกะปิได้ยังต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดปัญหาจราจรด้วยคุณลองติดตามอัปเดตก็แล้วกันใครใช้เส้นทางแถวๆนั้นนะคะอัปเดตจากสน.ลาดพร้าวนะสน.ลาดพร้าวตำรวจเขาลงพื้นที่ไปสำรวจให้อยู่ตลอดเวลานะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรแต่สำหรับชาว29กันยายนสี่แยกบางกะปิยังหนักรถทุกชนิดยังไม่สามารถสัญจรได้แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางนั่นคือบางกะปิอาจารย์เด่นรัตน์สุขกำเนิดผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำจากพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กข้อจำกัดการระบายน้ำปากคลองบางตลาดเพื่อนๆในถนนสามัคคีประชาชื่นแจ้งข่าวมาว่าน้ำลดลงช้ามากทีมงานจึงแวะไปดูที่ประตูน้ำปากคลองบางตลาดคลองหลักที่รับน้ำจากถนนสามัคคีและประชานิเวศ3ปรากฏว่าสถานการณ์ปัญหาเดิมคือน้ำมาไม่ถึงจุดสูบน้ำช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ำใหญ่ที่มี4เครื่องได้ต้องใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เป็นท่อสีเหลืองที่มีอัตราสูบน้อยกว่ามาสูบแทนนะด้านตอนในของคลองจะเห็นว่าระดับน้ำลดลงจากเมื่อวันก่อนระดับน้ำต่ำจนไม่สามารถเดินเครื่องใหญ่ได้แล้วก็มีจุดสะพานข้ามคลองริมถนนติวานนท์คลองยังมีศักยภาพรับน้ำได้แต่น้ำไม่มาพอมองไปอีกด้านหนึ่งของถนนติวานนท์ฝั่งตลาดชลประทานปรากฏว่าคลองมีผักตบและขยะเยอะมากการระบายน้ำจุดนี้ต้องเข้าไปดูจุดสูบน้ำเป็นจุดย่อยในคลองบางตลาดว่ามีข้อติดขัดในการสูบนะคะอย่างไรบ้างนะคะถนนสามัคคีประชาชื่นน้ำลดช้าปัญหาเดิมน้ำไม่ถึงจุดสูบผักตบเยอะแล้วก็ขยะตันอีกด้วยเรื่องของขยะเนี่ยเป็นประเด็นปัญหาใหญ่กันพอสมควรทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนี้แม่น้ำแม่กลองล้นเข้าชุมชนวัดมหาธาตุกู้ภัยเร่งช่วยประชาชนขนของขึ้นที่สูงค่ะไปกันต่อที่ราชบุรีนะคะแม่น้ำแม่กลองล้นเข้าชุมชนวัดมหาธาตุแล้วค่ะเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองมวลน้ำล้นเข้าพื้นที่ชุมชนวัดมหาธาตุเขตเทศบาลเมืองจังหวัดราชบุรีบ้านประชาชนบางจุดได้รับผลกระทบจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ลุยน้ำเข้าไปตามชุมชนช่วยพี่น้องประชาชนขนย้ายข้าวของสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าของจำเป็นทรัพย์สินต่างๆขึ้นไว้ในจุดศูนย์ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเนี่ยถึงได้บอกว่าเวลามีสถานการณ์อะไรที่แจ้งว่าต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดก็ต้องปฏิบัติตามเนาะของทางบ้านเมืองเมื่อบอกว่าต้องให้อพยพหรือว่าให้นำกลุ่มเปราะบางออกมาก่อนก็ต้องนำกลุ่มเปราะบางออกมาก่อนนะคะให้อพยพหรือให้ขนของขึ้นที่สูงก็ต้องปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกันมาดูเรื่องนี้อ้อนจนยอมอพยพไรเอาขวัญใจสูงวัยขอให้หนีน้ำได้ผลค่ะน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยค่ะที่มีปัญหากันอยู่ทีนี้มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันน้ำท่วมบ้าน แต่ในบ้านมีผู้สูงอายุชื่อคุณย่าโสภาคุณย่าไม่ยอมอพยพออกจากบ้านลูกหลานเกลี้ยกล่อมยังไงคุณย่าไม่ออกมาค่ะแต่คุณย่าโสภาเป็นแฟนคลับน้องไรอ้อไรเอ้าไรเอ้าเนี่ยชื่อกาดบัณฑิตจำปาสินเป็นศิลปินลูกทุ่งมากความสามารถวัย23ปีซึ่งแฟนคลับของน้องไรอันเนี่ยนะไรอันหรือไรเอ้าเนี่ยนะจะเป็นผู้สูงอายุเยอะทีนี้คุณย่าโสภาเป็นแฟนคลับของน้องนะชอบมากๆเลยที่น้องไปเป็นแชมป์200สมัยคุณจากรายการไมค์หมดนี่แฟนคลับเยอะนะรุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเขาก็ยกกันเซลเนาะเป็นฉายาลูกชายแห่งชาติทีนี้คุณย่าโสภาเป็นแฟนคลับน้องไหลอั้นค่ะขอส่งข้อความไปญาติพี่น้องส่งข้อความไปหาน้องไหลอั้นหน่อยคิดว่าเป็นหนทางเดียวที่จะหวังพึ่งได้เพราะคุณย่าไม่ยอมย้ายออกจากบ้านญาติส่งไปอย่างนี้สวัสดีค่ะน้องไรอันพี่รบกวนช่วยบอกแม่ยกออกจากบ้านตอนน้ำท่วมได้ไหมคะที่บ้านคุณย่าน้ำท่วมเริ่มเยอะแล้วแต่เขาไม่ยอมออกจากบ้านเลยค่ะเจรจาเป็นชั่วโมงก็ไม่ยอมคนเดียวที่พี่นึกออกตอนนี้ที่คุณย่าจะฟังก็คือน้องไรอันค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องไรอันอัดคลิปตอบกลับมาแล้วพร้อมข้อความว่าขอให้ได้ผลนะครับในคลิปน้องพูดค่ะขอให้คุณย่าออกจากบ้านน้องบอกว่าคือส่งเสียงอ้อนๆมานะยิ้มตามคลิปของน้องเลยเสียงออดมาเลยย่าจ๋าน้ำมันท่วมไงออกไปแป๊บเดียวเดี๋ยวพอน้ำแห้งกลับบ้านมาใหม่นะบ้านนะย่านะไม่ต้องห่วงเลยที่บ้านอยู่ครบเตียงเติงบ้านเสาไหนอยู่ครบทุกเสาเลยออกไปก่อนเพราะว่าเขาจะได้เอาน้ำออกก่อนไงบ้านจะได้สบายเดินสะดวกสะดวกออกไปแป๊บเดียวออกไปก่อนเพราะว่าอยู่ในบ้านมันไม่ค่อยปลอดภัยน้องไรอันนะพูดอัดคลิปหาคุณย่าโสภาเดี๋ยวมีตัวอะไรว่ายน้ำมาแล้วหนีไม่ทันออกไปอยู่กับลูกกับหลานออกไปหาอะไรกินเดี๋ยวน้ำแห้งค่อยเข้ามาอยู่เหมือนเดิมบ้านก็อยู่เหมือนเดิมเป็นห่วงนะจ๊ะคุณย่าออกมาก่อนเร็วมาเจอไรอันข้างนอกขับรถสวนการเปิดกระจกกันนะโอเคนะจ๊ะออกมาออกมาออกมานี่เป็นคลิปข้อความที่น้องไรอันส่งไปจ้ะส่งให้ญาติพี่น้องไปเปิดที่คุณย่าคุณย่าเข้าใจว่าเสียงจากคลิปวิดีโอในมือถือคือการคุยโทรศัพท์ก็เลยตอบรับหลานไรอันว่าจ้าจ้าเสียงคุณย่าโสภาคือหวานมากคนฟังไปก็ยิ้มไปในที่สุดคุณย่ายอมออกจากบ้านน่ารักมากๆค่ะชาวโซเชียลชื่นชมกันยกใหญ่เลยว่านี่แหละขวัญใจผู้สูงวัยน้องไรอันน่ารักแล้วดีที่คือทีมงานและตัวน้องอ่านข้อความไงแล้วก็เลยอัดคลิปส่งให้คุณย่าคุณย่าโสภายอมออกมาเพราะว่าหลานไรอันอ้อนให้ออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะคะให้ออกมาน่ารักมากๆแต่ผู้สูงอายุพ่อแม่ปู่ย่าตายายจ๋าลูกหลานบอกให้ออกเถอะค่ะไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงอะไรลูกหลานดูแลบ้านนะแต่ปู่ย่าตายายชีวิตสำคัญมากเหนือสิ่งอื่นใดจริงๆนะคะเอาละนี่เป็นช่วงแรกของเราคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งยังอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะเดี๋ยวคุยกันต่อช่วงที่2ของรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
9: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
8: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
9: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
8: หรือร้านจองยากก็จัดให้
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
10: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
5: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
10: อ้าวสายต่อไป
11: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
10: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
12: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
13: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: แปดนาฬิกา48นาทีค่ะช่วงที่2ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าวันอังคาร29กันยายน2569กลับมาขอเริ่มกันที่ยาน้ำแก้ไอไอยาลาไลท์อากาศเปลี่ยนแปลงใครที่เริ่มมีอาการระคายคอไอแห้งหรือไอบ่อยจนรบกวนชีวิตประจำวันนอกจากพักผ่อนดื่มน้ำอุ่นๆการเลือกตัวช่วยดูแลคอก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะวันนี้อยากชวนมารู้จักกับยาน้ำแก้ไอไอยาลาไลท์อีกหนึ่งทางเลือกดีๆสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพไอยาลาไลท์โดดเด่นด้วยการสกัดด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติมาตรฐานทั้งมะแว้งต้นมะขามป้อมสมอเทศสมุนไพรเข้มข้นอีกหลากหลายชนิดช่วยบรรเทาได้ทั้งอาการไอแห้งและไอมีเสมหะพร้อมช่วยให้ชุ่มคออย่างตรงจุดประสิทธิภาพเทียบเท่าสูตรต้นตำรับรสชาติหวานเย็นสดชื่นจิบง่ายสบายคอที่สำคัญพัฒนามาเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลและไม่มีแอลกอฮอล์จึงไม่ทำให้ง่วงซึมโดยเลือกใช้สารให้ความหวานACEKHK ที่ไม่สะสมในร่างกายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงน้ำตาลในชีวิตประจำวันและปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานจิบได้สบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาลแฝงค่ะจะไอเมื่อไหร่ก็อุ่นใจเมื่อมีไอยาลาไลท์ดูแลตัวเองและคนที่เรารักตั้งแต่วันนี้สุขภาพดีเริ่มต้นจากการเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองเลือกไอยาลาไลท์ยาน้ำแก้ไอไอยาลาไลท์ค่ะกลับมาที่อยู่ที่เรื่องของน้ำฟังกรมอุตุพูดซะหน่อยนะเมื่อวานทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประชุมซึ่งแน่นอนประชุมเครียดกันทุกวันอยู่แล้วค่ะแล้วก็แถลงให้ทราบอย่างนี้กรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่ามีการเตือนภัยก่อนเกิดเหตุการณ์แล้วถึง18ครั้งแต่ประเด็นที่จะต้องปรับหนักเลยคือเรื่องของการปรับภาษาให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นกว่านี้จากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคุณสุกัญญานีค่ะบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนภัยล่วงหน้าหลายครั้งรวมกว่า18ครั้งออกอากาศเป็นประจำปัจจุบันกรมอุตุประกาศหลักเวลาตี5กับ5โมงเย็นรวมถึงช่องทางแอปพลิเคชัน TMD แต่ข้อจำกัดคือข้อมูลอาจเข้าถึงประชาชนได้ไม่ทั่วถึงอธิบดีบอกว่าเราก็เตือนไปรวบรวมข้อมูลย้อนหลังได้เลยว่าเราเตือนอะไรแต่ความที่เราอยู่ใต้ฟ้าฝนมาทุกวันภาวะเอลนิโยการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศเกิดขึ้นตลอดเวลาบางเรื่องเหนือการคาดเดาบางครั้งหลักฐานมาแบบนี้เราก็ประกาศไปแบบนี้แต่บางทีก็เคลื่อนเพ เพราะวิทยาศาสตร์ก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพบรรยากาศคนก็เลยถามว่าตกลงจะเชื่อกรมอุตุได้หรือไม่อธิบดีบอกก็เป็นข้อจำกัดของเราที่จะสื่อสารออกไปเหมือนกันกรมประชาสัมพันธ์จึงจะเข้ามาช่วยขยายการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆทั้งสถานีโทรทัศน์ NBT สถานีโทรทัศน์ในต่างจังหวัดที่มีภาษาถิ่นช่องทางออนไลน์เป็นร้อยแอคเคาท์หอกระจายข่าว 80,000 หอทั่วประเทศทำงานร่วมกับมหาดไทยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลในวงกว้างมากขึ้นยอมรับว่าการพยากรณ์อากาศมีข้อจำกัดเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้บางเหตุการณ์อยู่เหนือการคาดเดาอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้แต่จากนี้ทุกหน่วยงานจะทำงานในทิศทางเดียวกันแล้วก็บอกว่าท่านนายกติ้งมาว่าคำของพวกเราเป็นราชการเกินไปหรือเปล่าเพราะจริงๆเราก็เป็นราชการเราก็ระมัดระวังอยากให้มีความเป็นทางการแต่เมื่อโลกเปลี่ยนทุกคนบอกว่าไม่ต้องทางการแล้วเพราะเราเจอสถานการณ์ภัยพิบัติมาตลอดไม่ว่าแผ่นดินไหวภัยแล้งน้ำท่วมพายุมีมาตลอดก็เลยนี่แหละค่ะจะมีการปรับคำถ้าใครเห็นล่าสุดอย่างวันนี้ข่าว29กันยายนเนี่ยนะกรมอุตุใช้คำว่าฟ้าเปิดซักผ้าได้ก็จะมีข้อความต่างๆเหล่านี้ให้เข้าใจกันแบบง่ายๆไปเลยนักข่าวถามต่อกรณีน้ำเหนือกำลังจะมาตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์อาจซ้ำรอยปี54หรือไม่รวมถึงถามว่ากรมอุตุได้ประสานข้อมูลไปยังกทม.ปทุมและจังหวัดต่างๆหรือไม่เพราะเห็นว่าการทำงานครั้งนี้ดูเหมือนต่างคนต่างทำอธิบดีกรมอุตุบอกว่ากรมอุตุประชุมและบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเป็นประจำโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตก็มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆกันอยู่แล้วนะก็พยายามทำทุกวิถีทางแล้วค่ะที่จะให้สื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเรื่องของสถานการณ์น้ำเหนือที่บางคนกังวลจะไปซ้ำรอย54ไหมก็ต้องพิจารณาปริมาณน้ำบนพื้นดินประกอบไปด้วยปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนใกล้เต็มแต่พื้นที่ทางภาคเหนือยังมีปริมาณรองรับน้ำเหลืออยู่อัตราการปล่อยน้ำของกรมชลประทานจากเขื่อนเจ้าพระยาจากข้อมูลที่รับทราบตอนเช้าอยู่ที่ประมาณ 2,500 แต่ปล่อยจริงเพียง 1,000 กว่าก็มองว่าปริมาณน้ำทางเหนือยังสามารถรองรับได้นะคะสถานการณ์ในกรุงเทพพื้นที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันตอนนี้พื้นที่ด้านตะวันออกได้รับผลกระทบมากด้านตะวันตกก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปจากที่การมีการประชุมกันนะคะในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาทีนี้พูดถึงเรื่องของน้ำเหนือกันสักหน่อยคุณผู้ฟังที่ต้องจับตานะ29กันยายนน้ำเหนือกำลังมาสมทบเมื่อวาน28กันยายนจับตาสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงมาเพิ่มมากขึ้นกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจาก 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ช่วงเที่ยงรองรับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมาก่อนหน้านี้อธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีบอกว่าจากการติดตามปริมาณน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี42นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับน้ำจากลำน้ำสาขาที่ไหลเข้าสู่ระบบส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานต้องบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาใช้วิธีทยอยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำสำหรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครั้งนี้คาดว่ามวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 17-18 ชั่วโมงถึงอ่างทองส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่านพื้นที่อ่างทองจะเพิ่มขึ้นประมาณ30เซนติเมตรสถานการณ์ล่าสุดตั้งแต่28กันยานะคะอ่างทองระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสถานีโทรมาตร C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองวัดระดับน้ำได้7เมตร92เซนกำหนดระดับวิกฤตไว้ที่8เมตรก็เหลืออีกเพียง8เซนจะถึงระดับนี้ส่วนแนวกั้นบริเวณนี้อยู่ที่ระดับ10เมตรปริมาณน้ำไหลผ่านมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์ไม่ใช่เฉพาะอ่างทองที่ต้องเฝ้าระวังนะคะการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา28-29 กันยาอีก10จังหวัดภาคกลางเฝ้าระวังค่ะอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนอาศัยพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำเหนือนะคะติดตามสถานการณ์น้ำเหนือไหลมาสมทบวันนี้พรุ่งนี้หรือ 2-3 วันเนี้ยค่ะต้องติดตามสถานการณ์ในกรุงเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเร่งระบายจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่อ่าวไทยให้ได้มากที่สุดแต่ที่นี่ผลกระทบมันอย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้สถานการณ์น้ำที่ท่วมอยู่เนี่ยค่ะท่วมอยู่กรุงเทพทางตอนเหนือกับกรุงเทพโซนตะวันออกไม่ได้ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาแต่เวลาน้ำระบายออกมาจากเขื่อนเจ้าพระยาเยอะมันจะเป็นเจ้าพระยา2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยารอบเนี้ยที่อยากจะให้เฝ้าระวังกันใกล้ชิดหน่อยอาจจะเป็นโซนฝั่งทนละแล้วก็จังหวัดที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่จังหวัดเขตพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหลายแล้วก็จุดที่เป็นฟันหลอทั้งหลายด้วยพื้นที่นอกคันกั้นน้ำไล่กันลงมาเลยอย่างที่บอกอุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมนนท์สมุทรปราการกรุงเทพพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหลายเขตต่างๆนะคะที่ต้องเฝ้าระวังกันให้มากขึ้นนะส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็แจ้งเพิ่มการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน29กันยายนกฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง28กันยายนตอน1ทุ่มปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ร้อยละ96ของความจุอ่างก็เลยมีการประชุมกันนะคะแล้วก็ต้องดำเนินการวันนี้29กันยายนจะปรับการระบายน้ำจาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเลยค่ะ347ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที30กันยายนถึง4ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก15เป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันก็ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพราะว่าฝนตกลงมาเยอะน้ำสะสมเยอะนะคะอย่างไรก็ตามติดตามการประกาศเตือนหน่วยงานจากทางราชการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดยังคงน่าเป็นห่วงอีกหลายพื้นที่หลายจังหวัดจนกว่าจะหมดฤดูฝนไปยันกลางเดือนตุลาคมเดี๋ยวเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังจ๋าฟังข่าวต้นชั่วโมงเสร็จแล้วกลับมาวันนี้นัดหมายดร.เอไว้นะคะอาจารย์ดร.เอสุชาชวีเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเหมือนกันต้องเอาเรือไปรับคุณแม่ออกมาจากบ้านเลยดร.เอวิเคราะห์หลากหลายประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำเอาไว้ได้น่าสนใจเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ช่วงหน้าเนาะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คในที่หน้าช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
13: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
14: ให้โปรดักต์ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
1: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต๊องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM

0: ำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: วนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 9นาฬิกา7นาทีค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าวันอังคาร29กันยายน2569สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพปีนี้หนักกว่าปี54โดยเฉพาะชาวชุมชนแฟลตคลองจันทน์ร่มเกล้ากรุงเทพโซนเหนือกรุงเทพโซนตะวันออกปี54ยังไม่เป็นขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นวิเคราะห์กันดีกว่าค่ะไปฟังการวิเคราะห์จากศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อาจารย์เป็นหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่นะคะอาจารย์เอ๋ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณโอ๋ง
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดี
3: ระหว่างที่คุยอยู่เนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าครอบครัวเราจะเป็นอย่างไรเพราะว่าที่หมู่บ้านเนี่ยนี่ครับตรงลาดกระบังเนี่ยตอนนี้รถสูงก็เข้าไม่ได้แล้วนะครับคือเมื่อคืนน้ำคลองแขนงคลองประเวศเนี่ยขึ้นมาร่วม30เซน
2: เอ้าขึ้นเหรอคะอาจารย
3: ์ขึ้นครับ
2: โอ้
3: เพราะว่าพอคลองประเวศมันไม่สามารถไหลได้แล้วมันออกข้างๆเลยครับมันออกไปคลองแขนงแล้วคลองแขนงเนี่ยก็เลื้อยไปตามชุมชนหมดเลยแล้วบ้านเราก็อยู่ในบริเวณชุมชนเพราะงั้นตอนนี้ซึ่งตอนนี้กำลังหนักหนาเลยเพราะไม่รู้ว่าคุณแม่คุณพ่อวัย90คุณยายซึ่งไม่สบายรวมทั้งเจ้าอุโน่2ขวบกับอิชิ8ขวบเนี่ยเราจะออกไปยังไงตอนนี้กำลังประสานที่จะหาเรือซึ่งเราทั้งหมู่บ้านก็มีเรืออยู่ลำเดียวเรือของพี่หมอต้วงคุณหมอกรพรมแสงรามเนี่ยกับผมเนี่ยเราก็พยายามจะทานกันคือเราเป็นผู้ประสบภัยกันหนักๆจริง
2: ๆ
3: คือตอนนี้คือมันซีเรียสจริงๆครับแล้วก็น้ำไม่ลดครับน้ำขึ้น
2: ซึ่งตอนนี้ค่อยๆดีขึ้นกลายเป็นยังขึ้นอยู่ค่ะอาจารย์คะ
3: เพราะมันไม่มีรถมามันไม่มีรถเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยก็ลำบากเพราะงั้นตอนนี้ก็คือจะลำเลียงออกไปทางเรือเล็กๆยังไงเนี่ยกำลังประสานอยู
2: ่
3: ในช่วงนี้เลยครับก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับแล้วเราก็ผมพูดจากใจเลยนะครับในฐานะผู้ประสบภัยที่หนักหนาตรงนี้ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิตและผมบอกเลยครับว่าวันนี้มันสายไปณวินาทีนี้มันสายไปแล้วเพราะว่าน้ำมันกระจายออกไปหมดแล้วพอกระจายหมดแล้วครับคุณโอ๊คท่านผู้ฟังมันจะไหลไปยังไงแล้วล่ะ
2: คือ
3: มันกองเป็นทะเลไปแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องหนึ่งคือต้องรอพระอาทิตย์เผาให้เหือดแห้ง
2: โอ้โหรอธรรมชาติบำบัดตัวเอง
3: ถูกต้องครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะมันจะไหลลงเองมันจะไหลลงยังไงอะคุณโอ๊ท่านผู้ฟัง
2: ทำอะไรไม่ได้เหรออาจารย์มาถึงตอนนี้แล้วอย่างที่อาจารย์บอกมันสายเกินคือทำอะไรไม่ได้แล้วกทมจะสูบอะไรมันก็ไม่ได้แล้วเพราะมันเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะสูบแล้วเอาไปไว้ที่ไหน
3: คือเอาวินาทีนี้นะครับคือตอนนี้ต้องผมแนะนำไปแล้วเมื่อวานคือตอนนี้คือวิธีซื้อเวลาให้คนพอมีลมหายใจอพยพได้เนี่ยนะฮะก็คือต้องระดมปั๊มทั่วประเทศปั๊มสูบไปเถอะครับแล้วมันย้อนกลับเข้ามาน
2: ะ
3: ครับยกตัวอย่างเช่นบ้านเราเวลาน้ำท่วมเนี่ยหลังจากเราปิดล้อมแล้วเรากระสอบทรายมาแล้วข้างในมันท่วมเราก็จะเอาตัวไดโวหรือเครื่องสูบน้ำสูบออกไปถูกไหมครับทำให้ที่บ้านเนี่ยสามารถเก็บข้าวเก็บของได้นะครับยกตัวผู้ป่วยได้สักพักมันก็จะผุดขึ้นมาข้างล่าง
2: ใช่ไหมฮะใช่น้ำใต้ดิน
3: ไอ้ช่วงระหว่างที่น้ำออกไปแล้วรอผุดเนี่ยมันเป็นช่วงต่อชีวิตของคนที่จมน้ำอยู
2: ่ค่ะ
3: เพราะงั้นช่วงนี้มันทำได้อย่างนี้เพราะมันสายเกินไปแล้วจริงๆนะครับขณะเดียวกันก็ต้องเร่งผันน้ำจากคลองประเวศคลองแสนแสบคือกรุงเทพเนี่ยตะวันออกเนี่ยจมเพราะการไม่บริหารจัดการสองคลองเนี้ยคือคลองประเวศกับคลองแสนแสบ
2: ค่ะ
3: อันนี้เห็นภาพเลยคือพอคลองแสนแสบเนี่ยฝนตกมาวันที่24เนี่ยตู้มเดียวไปแล้วพอคลองแสนแสบล้นมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่ต้องพูดถึงนิด้าแฟดคลองจันทร์นะครับลาดพร้าวทะลุมาโชคชัย4มารามอินทาจนถึงมินบุรีเพราะงั้นมันตายเลยอ่ะเช่นเดียวกันคลองประเวศเนี่ยทำไมมันสูงขึ้นเพราะน้ำจากตรงนู้นอ่ะแสนแสบมินบุรี
2: มัน
3: มาทางนี้ไงโรบ
2: ค่ะ
3: เพราะงั้นมันคือมันถึงจุดที่มันสาย

0: เกินไปอ่ะเพราะงั้นตรงนี้ก็คืออพยพแล้วก็ต้องใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งก็ไม่อยู่ครับสถานการณ์แบบนี้น้ำยังขึ้นอยู
1: ่ค่ะ
0: คือบอกเลยว่ามันไม่ควรมาถึงจุดๆนี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: เป็นเพราะความไม่ละเอียดกับความประมาทแท้ๆเลย
1: สามร้อยมิลที่ลงมามันเยอะมากแสนแสบล้นประเวศบุรีรมย์ล้นแต่ถ้าบริหารจัดการก่อนทำอะไรได้คะอาจารย์ถ้าเราย้อนเวลากลับไปได
0: ้คุณโอ๊คครับมันไม่ได้มาทีเดียวผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นประสบการณ์ของฝนงวดนี้มันนวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหม
1: ใช่ใช่มันตกทั้งวันมันไม่ได้เป็นเล
0: น
1: บอล
0: ม
1: ัน
0: ไม่ใช่พายุแบบปุ้มเลยใช่ไหม
1: มันจะ
0: นวดไปเรื่อย
1: ๆ
0: แต่การกรมอุตุเนี่ยเราฟังข่าวมาตลอดเนี่ยเขาบอกแล้ว26 ถึง 27นะค
1: ุ
0: ณโอ๊คจำเลขตัวนี้ได้ใช่ไหม
1: ได้ค่ะอาจารย์
0: แล้วมันมีกลิ่นตุ่ยๆอย่างแรงมาจากเวียดนามแล้วพวกเราชาวบ้านเนี่ยกรมอุตุเขาก็ต้องพูดให้เราพอเข้าใจถูกไหมแต่ว่าหน่วยงานของรัฐไม่ว่าเป็นกม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะฟังอย่างนี้ไม่ได้เพราะเขามีโทรมาตรเขามีระดับน้ำเขามีการมอนิเตอร์เรียลไทม์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่กรมอุตุเตือนเนี่ยจากดาวเทียมและเรดาร์เนี่ยเขาก็ต้องมานะครับร่วมกับข้อมูลที่เขามีและเครือข่ายของเขาเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่ามันจุดอันตรายดังนั้นจากวันนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่20 21 22 23 24เนี่ยนะครับหรือก่อนหน้านั้นอีกการพร่องน้ำเนี่ยนะครับมันช่วยได้เยอะถึงแม้ว่ากรุงเทพก็ยังท่ว
1: ม
0: แต่มันซื้อเวลาและมันไม่ท่วมหนักเท่านี้รวมทั้งการประสานเครือข่ายรอบไม่ว่ากรมชลประทานนะครับไม่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาเนี่ยซึ่งเขามีประสบการณ์ควรจะมีประสบการณ์ไม่ใช่ปี54นะควรจะมีประสบการณ์ตั้งแต่กันยา65คุณโอ๊คจำได้ใช่ไห
1: ม
0: ลาดกระบังนี่ก็ไม่มีชิ้นดีเลยวันนั้นเขาก็อ้างว่าฝนตกเยอะเหมือนกัน
1: ค
0: ุณโอ๊คจำได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะอาจารย์
0: ช่วงกันยาตุลาตรงนี้ก็จมแต่วันนั้นรถ6ล้อเข้าหมู่บ้านเราได
1: ้
0: ตอนนี
1: ้6ล้อยังวิ่งไม่ได้เหรอคะอาจารย
0: ์โอ้โหตอนนี้รถที่สูงที่สุดก็ไม่ได้แล้วครับต้องเรือ
1: เป็นเมตรใช่ไหมคะอาจารย์ถ้างั้นน่ะ
0: ผมว่าตอนนี้ปริ่ม2เมตรแล้วครับ
1: อุ้ยแล้วบ้านอาจารย์อยู่ได้เหรอคะ
0: ชั้นหมู่บ้านแถวกิ่งแก้วสิเขาก็ไม่เคยคิดว่าจะท่วมขนาดนี้วันนี้เขาบอก10เมตรได้ข่าวเมื่อคืนใช่ไหม
1: โอ้
0: เขาบอก10เมตรอ่ะบ้านริมทะเลสาบ้านเลยมั้ยก็ไม่มีเหลือเลยอ่ะ
1: อ๋อใช่
0: เพราะงั้นทั้งเนี้ย
1: ใช่บ้านริมทะเล
0: ผมเลยบอกว่าคุณอย่าไปโทษฟ้าโทษฝนคุณโอ๊คครับถ้าเกิดเรายังมีทัศนคติบอกว่าฝนตกเยอะกรุงเทพต่ำเราต้องตายถ้าคนเนเธอร์แลนด์เขามีทัศนคติว่าเขาอยู่ต่ำกว่าทะเลเหนือ8เมตรเขาก็สิ้นชาติถูกไหมครับถ้าเกิดคนญี่ปุ่นเขามีทัศนคติแล้วเขาคิดว่าเขาอยู่ติดแผ่นดินไหวยังไงซึนามิ40เมตรเขาทำอะไรไม่ได้เขาต้องสิ้นชาติถ้าเกิดคนจีนผู้นำจีนเขาคิดว่าฮวงโหแยงซีต้องกวาดคนชีวิตตีละล้านคนเขาก็สิ้นชาติเพราะงั้นแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ที่การหาจัดการทั้งสิ้นในการผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ตรงนี้มันหนักและมันหนักขึ้นทุกวันและผมไม่อยากจะพูดนะถ้าเกิดฝนมันไปตกเดือนหน้าเนี่ยน้ำเหนือมาน้ำทะเลหนุนผมว่าคิดว่ากรุงเทพเนี่ยมันจมมิดเลยเพราะตอนนี้มันจมแต่เฉพาะกรุงเทพตะวันออกใช่ไหมเพราะมันมาจากฝนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอปลายปีเห็นนะท่าเตียนดูสิตนะครับพันนครนะครับสัมมันทวงไล่มาจนถึงบางซื่อสะพานพระราม7สะพานพระราม8เนี่ยมันเจอน้ำเจ้าพยาและถ้าเกิดน้ำเหนือมาอีกแล้วฝนตกแบบนี้แล้วการจัดการแบบนี้นะ
1: ค
0: ุณโอ๊คกับท่านผู้ฟังลองจินตนาการอย่างไม่มีอคติดูสิว่ามันจะเหลืออะไรทั้งในทั้งนอก
1: ค่ะอาจารย์ข
0: ยันมันจะเกิดขึ้นได้ไหมก็เกิดขึ้นได
1: ้ยังไม่เดือนหน้าด้วยซ้ำไปหรือเปล่าอาจารย์เห็นว่าน้ำเหนือทยอยมาแล้วเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายแล้วเดี๋ยวน้ำทะเลจะหนุนด้วยเร็วๆนี
0: ้คุณโอ๊คพูดถูกเพราะก่อนที่กรมอุตุจะเตือนเนี่ยปริยุทธยาร้องจากแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ถูกไหมถูกไหม
1: ใช่
0: ดังนั้นมันมีหลักฐานอยู่ตลอดเวลาว่ากทม.เนี่ยควรจะเตรียมการได้ดีกว่านี
1: ้
0: เพราะอย่าว่าจะมีฝนมันนวดเลยนะเพราะน้ำมาจ่อที่อยุธยาเร็วกว่าเดิมอีกใช่ไหมกว่าอยุธยาเนี่ยมาร้องเรียนใช่ไหมแล้วก็มีข่าวว่าเขื่อนเปิดน้ำจะขึ้นจาก 1,500 1,600 1,700 1,800 ดังนั้นถึงไม่มีฝนนะการเตรียมการก็ต้องดีกว่านี
1: ้
0: ดันมาเจอฝนดังนั้นเนี่ยสรุปได้เลยก็คือความไม่ละเอียดนะครับและบวกกับความประมาทมันก็ทำให้เราเจอวิกฤตซึ่งวิกฤตนี้ยังวิกฤตอยู่นะครับน้ำมันยังขึ้นนะฮะ
1: ันนี้คือกทม.เต็มเลยใช่ไหมคะอาจารย์หมายถึงว่าหน่วยงาน
0: ผมพูดอย่างมีอคติเลยครับแน่นอนที่สุด
1: กทม.เต็ม
0: แน่นอนที่สุดครับ
1: คือตอนนี้คนที่เดือดร้อนแน่นอนแหละเขาก็ต้องหาว่าต้องมีคนรับผิดชอบบางคนก็ด่ากรมอุตุด่ารัฐบาลด่ากทม.แต่คนที่รับผิดชอบสายตรงต้องเป็นกทม.
0: คือกรณีนี้ไม่ต่างจากหาดใหญ่
1: อ
0: ะหาดใหญ่เนี่ยเราก็พูดตรงๆว่าผู้นำหาดใหญ่เนี่ยคล้ายกันเลย
1: ค
0: ือตอนนั้นเนี่ยมีสัญญาณมาแล้วนะครับกรมอุตุบอกจะฝนตกไล่ตั้งแต่ชุมพรมาเขาก็พูดอย่างนี้นะเขาก็ไม่ได้บอกหาดใหญ่จะท่วมอย่างนี้น
1: ะ
0: ชุมพรมาแล้วสุราษฎร์มาแล้วนครท่วมหาดใหญ่ยังธงเขียวอยู่เลยจำได้ใช่ไห
1: ม
0: เพราะงั้นพอธงแดงปั๊บหมดสิทธิ์เลยก็เหมือนกันเหมือนกันนะกรณีหาดใหญ่ไม่ต่างจากกรุงเทพแต่กรุงเทพใหญ่ผาดใหญ่ไม่รู้กี่สิบเท่าไงแล้วก็มีความพร้อมมากกว่ามหาศาลดังนั้นเนี่ยมันจะผมพูดจากใจเลยในฐานะผู้ประสบภัยแล้วเราก็ติดตามเรื่องนี
1: ้
0: และก่อนหน้านี้ผมขับรถข้ามคลองประเวศเนี่ยตรงวัดพลมณีเนี่ยตรงลาดกระบังไปส่งน้องอิชิน้องอุโน่ไปเรียนเนี่ยโอ้โหขนาดอยุธยาน้ำมาแล้วนะน้ำท่วมเลยนะยังไม่ปล่อยยังไม่พ่องน้ำเลยเขาพ่องน้ำแต่ข้างในสุดท้ายไม่มีประโยชน์เห็นป่ะเพราะน้ำพอมันทะลักตรงนี้แล้วมันกระจายออกข้างไง
1: ค
0: ุณไปกลัวเข้าชั้นในที่จริงเข้าออกไปทางคลองพระโขนงเนี่ยคุณมีเครื่องสูบน้ำขนาดยักษ์44ตัวซึ่งวันนี้ไม่ได้ใช้งานกี่ตัวเองสมัยก่อนผมคอมเมนต์ไปเพราะเราสามารถดูออนไลน์ได้ตอนนี้ก็ไม่ดูแล้ว
1: ค่ะปล่อยมาทางนี้ได้
0: เพราะงั้นแล้วคุณไปพ่องชั้นในแต่มันจะมีประโยชน์อะไรเพราะน้ำมาตรงนี้มันกระจายออกไปทางข้างแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นคุณไม่ต่อให้วันนี้คุณมาจะมาทำอะไรน้ำมันออกด้านข้างคุณจะระบายยังไงอ่ะมันไม่ได้อยู่ในคันคลองแล้วอ่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นณวันนี้อ่ะอีก3นาทีค่ะอาจารย์คะณวันนี้ตอนนี้กทม.ทำอะไรได้บ้างหรือรอธรรมชาติบำบัดตัวเอง
0: อันดับแรกเนี่ยธรรมชาติบำบัดตัวเองใช้เวลานานแต่มันก็ต้องอย่างนั้นแล้วล่
1: ะ
0: สองก็คือต้องระดมปั๊มทุกรูปแบบลงเข้าสู่ทุกชุมชนให้เขามีชีวิตไปพลางก่อนสูบไปก็ย้อนกลับมาในชุมชนนั่นแหละแต่ระหว่างที่มันก่อนมันจะย้อนเนี่ยมันซื้อเวลาให้เขาช่วยเหลือเก็บของดูแลผู้สูงอายุอพยพเด็กได้และอย่าวางใจนะครับเพราะน้ำมันขึ้นสูงเนี่ยผมอยู่ตรงน้ำแล้วเนี่ยคือของผมมันออกไปไม่ได้เลยมัน2เมตรแล้วอ่ะ
1: โอ้โห
0: ตอนนั้นวันนี้มันเป็นวิกฤตอีกวันนึงซึ่งผมก็ต้องจัดการให้มันคือไม่ควรถึงวันนี้แล้วมีแต่คนแก่มีแต่เด็กเนี่ยมันโหดมากทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาซ่อมซึ่งมันเจ็บแสบนะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้เราจะซ่อมได้กี่หรือเปล่าแต่ชีวิตคนตรงนี้มันสำคัญกว่าและผมขอโทษทีนะครับอ้างคิดว่าเพราะฝนมันตกหนักที่เป็นดินต่ำถ้าเกิดคนไทยอย่างคิดอย่างนี้นะเรารอจบได้เลยอย่างที่ผมอธิบายไปว่าถ้าเกิดประเทศเมืองคิดอย่างนี้เขาก็สิ้นชาติเหมือนกันเพราะงั้นมันบริหารจัดการเท่านั้นแล้วมันทำได้ดีกว่านี้จริง
1: ๆสามารถปีหน้าฝนมันมักจะมาช่วงปลายฝนแบบนี้นะคะอาจารย์ไอ้เจ้าก้อนหนักๆเนี่ยประมาณกันยาอย่างเงี้ยเป็นประจำเลย
0: รัฐบาล
1: กทม.จะทำอะไรได้
0: ยุคมันต้องหนักกว่าเดิมแล้วเราก็รู้อยู่อ่ะเพราะเรามีกทม.มีประสบการณ์ตั้งแต่กันยา65ถูกไหมทุกคนก็ฟังกันอยู่เนี่ย4ปีมามันได้อะไรบ้างกันยา65มันก็ท่วมแล้วก็อ้างน้ำฝนแล้วก็มีก้าวน้ำฝนสูงเอาโอเคเราก็จมน้ำไปแต่4ปีมาเรายังอ้างฝนอีกถ้าเกิดเรายังอ้างฝนแบบนี้อยู่คุณโอ๊กตอบเองคุณผู้ฟังตอบเองว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงและคนอื่นก็ทำได้ไปหมดแล้วตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ทำไมมันเหลือแต่เราอ่ะผมเสียใจมากจริงผมเสียใจจริง
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันนี้ผมไม่รู้ว่าเราจะดำเนินการยังไงต่อ
1: ค่ะ
0: ผมต้องขอบคุณจีน่าเดี๋ยวผมต้องไปจัดการกับเรื่อง
1: ได้อาจารย์คะแต่โอ๊คขอนิดเดียวอาจารย์บอกพิกัดแล้วบอกขอการประสานผ่านทางสื่อของเราอีกสักครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์คะ
0: ขอบคุณครับเราต้องการเราต้องการเรือท้องแบนเลยเพราะที่นี่มีหมู่บ้านรอยัลลาดกระบังโดยกอล์ฟไล่กระบังนะครับต้องการเรือเท่านั้นนะครับเพราะยังเข้ามาไม่ได้เรือท้องแบนเพราะเราต้องขนคนเข้าคนออกแล้วก็เราต้องขนตอนนี
1: ้
0: ถึงแม้ว่าเราจะมีถุงทรายแล้วก็เข้ามาไม่ได้เพราะเราไม่มีเรือเราก็มีเรือยางอย่างที่เห็นในเฟซบุ๊กผมเนี่ยกอกแกกอยู่ตรงนี้ครับเราต้องการความช่วยเหลือ มากเลย
1: ได้ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องขอให้ปลอดภัยทุกๆท่านนะคะอาจารย์
0: ขอบคุณคุณโอ๊คมากนะครับที่ให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านและครอบครัวปลอดภัยและผมบอกอีกครั้งนะครับท่านอย่ายอมจำนนกับแบบนี้นะครับไม่งั้นแล้วชีวิตเราอ่ะมันหนักกว่าเดิมอีกแล้วเราจะไม่รอดนะทุกคนนะครับขอบคุณอีกคร
1: ับ ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่อุ้ยว่าจะให้อาจารย์วิเคราะห์โน่นนี่นั่นกลับกลายเป็นว่าตัวอาจารย์เองนั่นแหละค่ะเป็นผู้ประสบภัยเอาแล้วนี่ก็เพิ่งรู้ว่าสถานการณ์มันน่าจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแถวบ้านอาจารย์โซนลาดกระบังหนักกว่าเดิมน้ำมันเต็มมันล้นแสนแสบล้นประเวศบุรีลมแล้วมันก็เลยต้องออกไปตามแขนงไอ้พวกที่มันจะเป็นคลองเล็กๆคุณนึกออกป่ะแขนงก็คือเวลาเราวิ่งยังซอยอ่อนนุชอะประเวศบุรีลมมันจะขนานไปกับซอยอ่อนนุชอ่อนนุชมันก็สุดอ่อนนุชไปเรื่อยๆมันก็เป็นลาดกระบังถ้าสุดจริงๆของลาดกระบังก็จะไปโผล่ฉะเชิงเทราเลี้ยวซ้ายก็วัดหลวงพ่อโสธรนะคะอันนั้นเนี่ยกำลังบรรยายให้ฟังถึงเส้นอ่อนนุชลาดกระบังไปอย่างนั้นแหละแล้วประเวศบุรีลมอ่ะมันคือคลองอันเดียวกับคลองพระโขนงและเขาก็เปลี่ยนชื่อระหว่างทางมาเป็นคลองประเวศบุรีลมแล้วมันก็ไล่ไปเรื่อยๆตรงอ่อนนุชอ่ะมันก็ท่วมแต่ยิ่งลึกอ่อนนุชไปถึงลาดกระบังปุ๊บมันท่วมหนักแล้วเวลาเราวิ่งถนนอ่อนนุชหรือถนนอะไรก็ตามอะค่ะแล้วเราจะข้ามสะพานเล็กๆอะของแต่ละถนนอันนั้นมันเป็นแขนงน้ำมันก็เลยมาตามแขนงแล้วมันก็ไปล้นตามแขนงของคลองต่างๆเข้าไปอีกหนักเลยตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครฟังอยู่เร่งเข้าไปช่วยเหลือหน่อยนะคะพี่น้องประชาชนยังเดือดร้อนกันอยู่อีกเยอะมากๆหลายพื้นที่กรุงเทพโซนตะวันออกพื้นที่กรุงเทพโซนเหนือพี่น้องใครเป็นยังไงกันบ้างเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาอัปเดตสถานการณ์อื่นๆคุยกันต่อนะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คในที่นาดเดี๋ยวมาค่ะ
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
3: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
5: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
6: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
7: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวว
8: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
10: วนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
1: 9นาฬิกา27นาทีค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินานราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะวันอังคาร29กันยายน2569กลับมาเริ่มกันที่การไฟฟ้านครหลวงค่ะ MEA นำทัพหน่วยงานภาคีนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงใต้ดินพระราม4สาทรวิทยุปรับภูมิทัศน์เมืองหลวงยกระดับระบบไฟฟ้ามั่นคงพร้อมรับประชุมใหญ่ IMF World Bank 2026นายราเชนอันเวนรองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรื้อสายสื่อสารและรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพระรามที่4ถนนสาทรถนนวิทยุและซอยสวนพลูเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินปี2569โดยมีรองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายสืบพงษ์มฤวันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ. NT พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร MEA และหน่วยงานภาคีเครือข่ายณบริเวณหน้าอาคารอื้อจือเหลียงถนนพระรามที่4เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์มหานครเพิ่มทัศนียภาพอันสวยงามเสริมความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้าและสร้างความพร้อมสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569 MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครสำนักงานกสทช.และผู้ประกอบการสายสื่อสารอย่างใกล้ชิดโดยครั้งนี้ดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน3เส้นทางรวมระยะทาง 11.3 กิโลเมตรได้แก่ถนนพระรามที่4ช่วงหัวลำโพงถนนสุขุมวิทระยะทาง9กิโลเมตรถนนสาทรช่วงถนนพระรามที่4ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ระยะทาง 1.5 กิโลเมตรและถนนวิทยุช่วงถนนเพลินจิตถนนเพชรบุรีระยะทาง 0.8 กิโลเมตรพร้อมจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณซอยสวนพลูช่วงถนนสาทรถนนนางลิ้นจี่ระยะทาง1กิโลเมตรและรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนพระรามที่4ช่วงแยก3ย่านแยกวิทยุระยะทาง 1.8 กิโลเมตรMEA ได้ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยควบคู่กับการจัดการจราจรอย่างรัดกุมเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีทัศนียภาพที่สวยงามยกระดับเสถียรภาพระบบไฟฟ้าให้มั่นคงเพิ่มขึ้นทั้งนี้ MEA มุ่งมั่นเดินหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเส้นทางสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียนที่มีความปลอดภัยทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากการไฟฟ้านครหลวง MEA ค่ะกลับมาที่ประเด็นข่าวที่น่าสนใจคุยกันต่อเราเปลี่ยนจากเรื่องน้ำท่วมไปดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผลการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ลงทะเบียน 18.82 ล้านไม่ผ่าน 7.6 ล้านรถยนต์สินเชื่อบ้านติดเกณฑ์สูงสุดรายงานข่าวว่าในการประชุมครม.นะคะจะมีการรายงานผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะมีผู้ลงทะเบียน 18.82 ล้านคนผลการตรวจสอบพบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติ 11.22 ล้านคนหรือ 59.63% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดขณะที่มีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ 7,600,000 คนหรือ 40.37% โดยผู้ผ่านคุณสมบัติแบ่งเป็นผู้ผ่านจากการตรวจสอบรอบปกติ 9,506,531 คนและผ่านเพิ่มเติมจากกระบวนการทบทวนสิทธิ์อีก 1,716,933 คน ทบทวนสิทธิ์เราได้สิทธิ์ค่ะล้านเจ็ดก่อนหน้านี้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเห็นว่าข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางโครงการกระทรวงการคลังบอกว่าณ26สิงหาคม69มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์ 4,767,301 คนจากผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติเดิม 9,314,253 คนขยายเวลายื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึง31สิงหาคมเปิดโอกาสให้ผู้ลงทะเบียนแก้ไขข้อมูลรักษาสิทธิ์ของตนเองก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอีกครั้งแล้วก็นั่นแหละค่ะยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบแล้วก็เลยได้สิทธิ์กลับมาอีก 1,700,000 กว่าคนสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์พบมากที่สุดจากการมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ 3,2671 รายรองลงมามีวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเกิน 100,000 บาท 2,489,152 รายมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี 1,607,177 รายมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ 1,546,631 รายนอกจากนี้ยังพบผู้ไม่ผ่านจากเงื่อนไขบุคคลไม่เข้าข่าย 1,387,569 รายมีทรัพย์สินทางการเงินเกินเกณฑ์ 862,629 รายมีบัตรเครดิตซึ่งมีบัตรเครดิตไม่เขาไม่ให้สวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว 254,173 รายข้อมูลผู้ผ่านคุณสมบัติหลังการทบทวนสิทธิ์นะคะกระทรวงการคลังนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.วันนี้ค่ะ29กันยาเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบและประกอบการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวรายละเอียดอย่างไรนะคะขั้นตอนผู้ผ่านคุณสมบัติเนี่ยให้ดูยึดประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังเป็นหลักนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดแล้วนะจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะลงทะเบียน 18.82 ล้านคนไม่ผ่าน 7,600,000 คนเป็นเรื่องของรถยนต์สินเชื่อบ้านติดเกณฑ์สูงสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกันต่อกับที่ประเด็นเรื่องของการบินไทยแล้วก็เรื่องของกระเป๋าตกค้างการบินไทยเผยมีกระเป๋าตกค้างรวม52เที่ยวบินโอ้โหช่วง2วันเร่งส่งคืนผู้โดยสารแล้ววันนี้ยกเลิกเพิ่มอีก8เที่ยวบินค่ะทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนายชายอิ่มสิริบอกผมขออภัยผู้โดยสารทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นขณะนี้การบินไทยกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับสัมภาระกลับคืนโดยเร็วที่สุดจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จขณะนี้มีสัมภาระจาก52เที่ยวบินของวันที่26-27กันยายนอยู่ระหว่างการทยอยนำส่งให้แก่ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้แล้วและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งมอบครบถ้วนการปฏิบัติการเที่ยวบินในวันที่28กันยายนมีเที่ยวบินล่าช้า34เที่ยวบินบริษัทการบินไทยขออภัยผู้โดยสารสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือผู้โดยสารที่ลงทะเบียนสัมภาระไว้แล้วสามารถติดตามสถานะผ่านช่องทางกรณีรับสัมภาระด้วยตนเองติดต่อสำนักงานบริการสัมภาระชั้น2บริเวณด้านหน้าทางออกผู้โดยสารภายในประเทศช่วง 18:30 นจนถึง 23:30 นาทีโทรได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-134-5373-74 02-134-5373-74 ติดต่อสัมภาระนะคะตั้งแต่ 18:30 ตอนเช้านะจนถึง 20:30 กรณีผู้โดยสารลงทะเบียนข้อมูลสัมภาระผ่าน QR Code บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสัมภาระให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้นะคะเส้นทางภายในประเทศก็เบอร์เมื่อสักครู่02-134-5373-74ส่วนเส้นทางระหว่างประเทศติดต่อได้ที่02-134-5466-68นะเขาก็ขออภัยนะบริษัทก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดบริษัทการบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมวันนี้อีก8เที่ยวบินกรุงเทพขอนแก่น TG040 TG041 กรุงเทพภูเก็ต TG201 TG202ก็คือไปกลับนั่นแหละกรุงเทพฮานอย TG560 TG561 กรุงเทพสิงคโปร์ TG403 TG404 call center การบินไทยก็โทรศัพท์ไปนะจ๊ะ สถานการณ์เรื่องการบินไทยอัปเดตกันตามนี้เดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่อยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งช่วงไปดูสถานการณ์น้ำท่วมทางฝั่งของอยุธยากันบ้างนะคะแล้วก็ประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวเราคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวกลับมาอีกหนึ่งช่วงของรายการค่ะ
11: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
12: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
13: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
14: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
15: เมืองไทยสมายคลับ
16: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
17: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
16: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
17: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
16: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
17: จะชอบกินมื้อเล็ก
16: มื้อใหญ
17: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
15: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
16: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
14: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
18: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
11: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
1: ้ 9:39 นะคะช่วงที่5ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าวันอังคาร29กันยายน2569เราไปติดตามสถานการณ์น้ำที่อยุธยากันหน่อยค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างไปที่สายคุณทวิวงโตทวิวงนะคะเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพระนครศรีอยุธยาจากพรรคประชาชนค่ะคุณทวิวงค์คะสวัสดีค่ะ
19: สวัสดีค่ะคุณโอค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะอยุธยาณวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสถานการณ์น้ำท่วม
19: ครับก็ต้องบอกตามตรงครับว่ายังน่าเป็นห่วงแล้วก็ยังต้องติดตามใกล้ชิดมากๆครับเพราะว่าตอนนี้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยครับระดับน้ำก็ยังสูงอยู
1: ่
19: แต่ตอนนี้ที่ต้องติดตามใกล้ชิดเพิ่มเติมนั่นคือเขื่อนป่าสักแล้วก็แม่น้ำป่าสักครับเพราะว่าตอนนี้เขื่อนป่าสักเนี่ยแทบจะเต็มความจุแล้วเราต้องมีการระบายน้ำมาเพิ่มในแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสักเนี่ยจะมาเจอกันที่เมืองอยุธยาครับเพราะฉะนั้นการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตอนนี้ริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยที่ด้านเหนือของอยุธยาไม่ว่าจะเป็นบางบานเสนาผักไห่นะครับต้องพึ่งการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ปัจจุบันนี้พอ มีป่าสักมาชนเข้าเพิ่มเนี่ยมันทำให้การระบายน้ำยากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้บ้านเรือนที่ตอนนี้น้ำท่วมอยู่ในอยุธยาอาจจะท่วมนานขึ้นกว่าที่ควรจะถ้าหากไม่มีแม่น้ำป่าสักมาเพิ่มก็น่าจะลดเร็วกว่านี้ครับแต่ตอนนี้พอมีแม่น้ำป่าสักมาเพิ่มก็ค่อนข้างน่ากังวลเพิ่มเติมครับ
1: อยุธยาพื้นที่ที่ท่วมตอนนี้ยังคงเป็นพื้นที่ที่ท่วมเดิมเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
19: ใช่แล้วครับถูกต้องครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นริมแม่น้ำแล้วก็ริมคลองสาขาต่างๆนะครับแต
1: ่
19: ปีนี้ที่มีด้วยแล้วก็ตอนนี้เริ่มท่วมพร้อมกันเพราะว่าปีนี้คือน้ำมาช้าแต่พอมาแล้วเนี่ยมาเร็วมากนะครับก็คือบ้านเรือนที่อยู่ในทุ่งรับน้ำแต่ในบ้านเรือนในทุ่งรับน้ำเนี่ยก็ไม่ได้มีจำนวนเยอะมากเท่ากับบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำเท่ากับบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองต่างๆนะครับเพราะอันนี้เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเราอยู่แล้วที่เราอยู่ริมน้ำกันมานานครับก็เป็นพื้นที่เดิมครับเป
1: ็
19: นพื้นที่ที่พวกเขารับรู้ครับว่ามีโอกาสที่น้ำจะท่วมถึงครับ
1: ดังนั้นแล้วสถานการณ์ก็คือถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามันปริมาณน้ำเหมือนประมาณเดิมมากกว่าน้อยกว่ายังไงไหมคะตอนนี้
19: ถ้าเทียบเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ยังน้อยกว่ามากนะครับก็ปีนี้ยังพยายามคงไว้ที่ 2,000 นะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับคือ 2,900 มากที่สุดคร
1: ับ
19: แล้วก็ถ้า อีกคำถามนึงเช่นกันว่าเอ๊ะกังวลว่าจะถึงปี54มั้ยอะไรแบบนี้ครับก็ต้องบอกว่ายังอีกยาวไกลเช่นกันเพราะปี54เนี่ยการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ที่ 3,700 นะครับเพราะฉะนั้นยังห่างเกือบ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังห่างไกลกันอยู่ก็ฝากพี่โอ๊คได้ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยที่มันดูเยอะมากแล้วก็ดูสาหัสเนี่ยก็เพราะว่าฝนครับฝนเนี่ยตกแช่ตกนานแล้วก็มันไม่ได้ตกเพียงแค่ในกรุงเทพแบบที่เราเห็นอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตกที่อยุธยาด้วยแล้วในขณะเดียวกันสิ่งที่น่ากังวลมากกว่านี้ก็คือไม่ใช่ตกแค่อยุธยาที่เดียวนะครับฝนตกเหนืออยุธยาด้วยนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพอตกเหนืออยุธยานะครับนั่นก็หมายความว่าน้ำเหล่านั้นที่ในจังหวัดเหนืออยุธยาเนี่ยก็จะไหลมาสู่อยุธยาอยู่ดีซ
1: ึ่
19: งปัญหาก็คือทางใต้ของอยุธยาก็คือปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะยังขังอยู่ที่อยุธยาแล้วก็ระบายได้ยาวฉะนั้นก็ผู้ที่น้ำท่วมอยุธยาอยู่ตอนนี้ก็อาจจะต้องกินเวลาน้ำท่วมค่อนข้างนานอยู่นะครับแม้ว่าในช่วงต้นปีเราจะคาดว่าปีนี้เป็นภัยแรงครับ
1: ดังนั้นแล้วสถานการณ์ที่เคยท่วมซ้ำซากก็ยังท่วมสูงแบบยังคงใช้เรือพายเหมือนกับทุกปีในหน้าของฤดูน้ำมาแบบนี
19: ้ใช่ครับส่วนใหญ่ตอนนี้ในอยุธยาส่วนใหญ่หลายพื้นที่ใช้เรือพายกันได้แล้วครับคือหมายถึงว่าน้ำสูงพอที่จะใช้เรือพายกันแล้วครับ
1: คือเป็นทุกปีจริงๆนะทุกบ้านก็ต้องมีเรือกลับกลายเป็นเหมือนย้อนไปอยู่สมัยกรุงศรีอยุธยากันอย่างนั้นเลยชาวอยุธยา
19: ก็อาจจะประมาณนั้นคร
1: ับเดินทางกันด้วยเรือแบบนั้นเลยดังนั้นแล้วถ้าถามว่าตอนนี้สิ่งที่อยุธยาต้องการอยากได้รับการดูแลการช่วยเหลือมีอะไรบ้างอะคะคุณทวีวงศ
19: ์ครับตอนนี้ก็อย่างที่รัฐบาลโดยท่านรองเอกนิตินะครับก็ประกาศแล้วผมอยากเห็นการปฏิบัติจริงนะครับก็คือรัฐบาลมาถูกทางแล้วร
1: ั
19: ฐบาลจะมีการระบายน้ำแบบก้างปลาครับเดี๋ยวครับก็คือแบบก้างปลาเนี่ยคือระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำก่อนที่จะถึงอยุธยานะครับเพราะปัจจุบันเนี้ยคือระบายน้ำตรงมาจากทางเหนือเลยแล้วก็มากระจายเข้าสู่ทุ่งรับน้ำในอยุธยาเพราะว่าอยุธยาเนี่ยเป็นปราการด่านสุดท้ายก่อนที่น้ำเนี่ยจะเข้ากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับแต่การทำแบบนี้มันส่งผลให้อยุธยาเนี่ยน้ำท่วมซ้ำซากตลอดเพราะว่าน้ำมันจะมาขังมากักอยู่ที่อยุธยาที่เดียวนะครับถ้าจะแก้ไขเพื่อให้อยุธยาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้มีทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากของอยุธยาครับมันต้องมีการระบายน้ำหรือหาที่ให้น้ำอยู่พักน้ำเนี่ยกระจายตั้งแต่เหนืออยุธยาขึ้นไปในรูปแบบก้างปลานะครับก็คือกระจายไปพักน้ำสองข้างทางของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพื่อที่จะคอยตัดยอดน้ำหรือว่าลดมวลน้ำทั้งหมดที่จะมาถึงอยุธยาครับเช่นฝากไว้ที่ชัยนาทฝากไว้ที่ลพบุรีฝากไว้ที่อ่างทองแล้วพอมาถึงอยุธยาค่อยฝากไว้ที่อยุธยาแบบนี้ครับมันก็จะทำให้ลดปริมาณน้ำอ่ะซึ่งทางคุณเอกนิติแล้วก็ทางคุณพลดอนะครับก็ให้สัมภาษณ์เมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็เห็นด้วยครับวิธีนี้นะครับแต่ว่าผมยัง ไม่เห็นวิธีการปฏิบัติจริงนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาตลอดเนี่ยแผนหรือว่ากลไกของเราเนี่ยใช้พุ่งรับน้ำในอยุธยาเป็นหลักแต่สิ่งที่เขาแถลงมาเนี่ยครับทางรัฐบาลแถลงมาเนี่ยคือจะใช้เหนืออยุธยาขึ้นไปฉะนั้นก็ต้องมีการเตรียมพื้นที่ซึ่งก็ตอนนี้ผมก็รอดูอยู่ว่าจะมีการปฏิบัติแบบไหนอย่างไรครับที่ไม่ส่งผลต่อพี่น้องเกษตรกรด้วยหรือพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวแล้วครับ
1: เมื่อปีก่อนนะคะคุณทวีวงศ์พี่โอ๊คในรายการนี้เนาะที่คุยกับคุณทวีวงศ์เนี่ยแหละพี่โอ๊คได้คุยกับตัวแทนชาวบ้านเหมือนกันแล้วตัวแทนชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เข้าใจนะไอ้เรื่องที่อยุธยาต้องรับน้ำแทนโดยเฉพาะแทนกรุงเทพเพราะรู้แหละว่าไอ้ตัวกลางเมืองกรุงเทพน้ำมันเข้าไม่ได้มันเป็นเมืองหลวงเพราะว่าถ้ากรุงเทพเศรษฐกิจพังมันจะพังกันทั้งระบบทั้งอะไรคือชาวบ้านอยุธยาบอกเขาเข้าใจแต่เขาอยากให้ช่วยดูแลเช่นการดีดบ้านของงบประมาณมาดูได้ไหมเงินเยียวยาให้มันเร็วกว่านี้ให้มันมากกว่านี้เป็นไปได้ไหมในมุมของคุณทวีวงศ์เองชาวบ้านเขายังพูดถึงประเด็นเหล่านี้อยู่ด้วยไหมคะ
19: แน่นอนครับก็ยังพูดถึงประเด็นนี้อยู่ครับอย่างที่พี่โอ๊คบอกครับคือน้องประชาชนคนอยุธยาเนี่ยจริงๆแล้วเรามีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับน้ำแล้วได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เรากลายเป็นว่าถูกบังคับให้น้ำมาอยู่ที่เราเนี่ยนานขึ้นแล้วก็ถูกบังคับให้น้ำเนี่ยมันท่วมสูงมากขึ้นด้วยจากแต่เดิมเนี่ยเราปลูกบ้านใต้ถุนสูงอยู่แล้วนะครับอย่างที่ท่านเห็นกันแต่ประเด็นคือตอนนี้น้ำเนี่ยมันตามเรามาครับมันทั้งท่วมนานอยู่ที่ข้างใต้ถุนเรานานแล้วก็ตามเรามาจนถึงจะพื้นบ้านชั้นสองแล้วครับอันนี้เป็นความหนักหนาสาหัสที่คนในยุทธยาเจออยู่เพราะว่าเรามีคันกั้นน้ำตั้งขึ้นมาสูงเกินครับพอคันกั้นน้ำเนี่ยมันก็เลยขังน้ำให้ไปที่ไหนมันก็เหมือนขังประชาชนให้อยู่ในกะละมังน้ำก็เลยท่วมสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคนในยุทธยาเราบอกว่าเรามีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับน้ำได้อยู่แล้วแต่ว่าขอให้มีการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับอันนี้อันที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือควรจะต้องมีระบบด้านงบประมาณหรือว่าการจัดสรรภาษีที่มาช่วยเหลือเราเพราะว่าเราเป็นผู้ที่เสียสละนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยครับที่ผมเคยเสนอมาตลอดทั้งในสภาชุดที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นนโยบายของพรรคด้วยครับนั่นคือการมีกองทุนดีดบ้านของภาครัฐนะครับกองทุนดีดบ้านหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราจะนำงบประมาณกองทุนเนี้ยไปสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนสามารถปรับปรุงบ้านเรือนรวมถึงชุมชนด้วยนะครับเช่นอาคารสาธารณะต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ห้องน้ำสาธารณะหรือว่าศูนย์อพยพก็ตามเนี่ยเราเอาไปปรับปรุงให้ชุมชนแล้วเงินเหล่านี้มาจากไหนครับเงินเหล่านี้มาจากภาคอุตสาหกรรมหรือว่าพื้นที่ที่ได้รับการปกป้องโดยคนอยุธยาครับก็คือว่าง่ายเช่นโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ให้น้ำเข้าไปโดยที่น้ำต้องมาฝากที่คนอยุธยาเนี่ยก็ต้องมีระบบภาษีที่มีส่วนหนึ่งที่จ่ายเข้าสู่กองทุนดีดบ้านแบบนี้ครับก็เป็นระบบภาษีแล้วก็เป็นนโยบายที่พวกเราพยายามอยากจะทำแล้วก็อยากให้รัฐบาลได้รีบผ่านเช่นกันครับ
1: ได้เลยชัดเจนจากคุณทวีวงศ์นะคะทั้งการสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากรัฐบาลในการดูแลพี่น้องชาวอยุธยาด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับวันนี้คุณทวีวงศ์ค่ะ
19: ขอบคุณครับพี่โอ๊คครับขอบคุณท่านฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณทวีวงศ์โตทวีวงศ์นะคะเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพระนครศรีอยุธยาจากพรรคประชาชนเพราะว่าสถานการณ์ปีนี้จากฝั่งอยุธยาคือบังเอิญอ่ะมันมาเจอเรื่องที่กรุงเทพด้วยไงข่าวที่อยุธยาเขาเจอน้ำท่วมหนักๆมาเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเขาต้องรับน้ำแทนในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยจริงๆก็จะเป็นประเด็นข่าวมาทุกปีแต่ปีนี้อาจจะไม่ค่อยได้มีการพูดถึงมากสักเท่าไหร่นักนะคะแต่ก็อย่างที่คุณทวีวงศ์บอกนั่นแหละว่าน้ำปีนี้น้ำเหนือที่ปล่อยมาจากการระบายจนอยุธยาที่มีการท่วมซ้ำซากจุดที่ยังท่วมซ้ำซากก็ยังท่วมซ้ำซากแต่ว่ามันไม่ได้ปล่อยมาเยอะเท่ากับปีที่แล้วนะคะดังนั้นสถานการณ์ปีนี้ก็เลยไม่ค่อยเป็นที่ถูกกล่าวถึงสักเท่าไหร่นักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ท่วมเนี่ยคุณเขาก็ยังคงหน้าที่จะได้รับการดูแลจากในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เคยคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมกับคุณน้องผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะที่เป็นตัวแทนชาวบ้านเลยอ่ะมาคุยว่างบประมาณในการดีดบ้านงบประมาณในการเข้ามาเยียวยา1ช้า2น้อย มันไม่เพียงพออยู่แล้วแล้วทำไมจะต้องมานั่งทำกันทุกปีด้วยมันดีดบ้านหรือมาดูแลอะไรให้มันเป็นการถาวรได้มากกว่านี้มันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนชาวอยุธยาก็ฝากมาประมาณนี้นะคะก่อนที่จะไปข่าวตอนนี้นะขอแวะมาดูเพื่อนทาง Facebook หน่อยค่ะแวะมาทักทายกันแต่หัววันคุณพึ่งสวัสดีค่ะคุณจำเริญบอกน้ำท่วมครับคุณลูกหินสวัสดียามเช้าคุณอกและทีมงานคุณสุชนาสวัสดีค่ะคุณสืบสกุล Good Morning คุณพรทิพย์ส่งสติกเกอร์มาคุยคุณอเมริกาโน่บอกคุณโอ๊คขอความกรุณาช่วยสอบถามจากโรงพยาบาลรามาจะไปขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองไม่ทราบรถเดินทางได้ไหมข้างล่างขอบคุณครับยังไงนะขออีกทีสิสอบถามจากรามาจะไปดอนเมืองอะเหรอคะโอ้โอ ไม่รู้จะถามยังไงเลยคุณอเมริกาโน่คุณนิกูลสวัสดีครับคุณโอ๊คและทีมงานสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีทุกท่านคุณเปียสักคอนสวัสดีค่ะคุณสิริพรสวัสดียามเช้าแถวคลอง3แดดสดใสแต่เช้าค่ะคุณโอ๊ควันนี้ฟ้าเปิดแล้วค่ะฟ้าโปร่งเอาพูดจริงนะเรื่องซักผ้าวันนี้ซักได้เลยทุกคนแดดออกแล้วคุณนัทนะคะให้กำลังใจนะคะโอกาสหน้าเลือกใหม่โอเคคุณอภัสพรสวัสดีค่ะคุณวิรัตดีครับเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านไปค่ะประเด็นข่าวอื่นกันบ้างกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งจดหมายเรียกค่าคุ้มครอง3จังหวัดชายแดนใต้ของเก่าปี40ยุติบทบาทไปแล้วเกิดอะไรขึ้นพลเอกเอกวริชชอบชูผลโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าชี้แจงกรณีคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาหยิบยกจดหมายเรียกค่าคุ้มครองของขบวนการเบอร์ซาตูเรียกค่าคุ้มครองห้างจากเจ้าของกิจการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รายละ 100,000 ริงกิตคิดเป็นเงินไทยรายละ 800,000 บาทในฐานะที่กิจการเหล่านั้นอยู่ในแผ่นดินชาวปาตานีโอ้ว่ามีจดหมายนี้กรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาหยิบยกจดหมายนี้ขึ้นมาพูดโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบอกว่าจากการตรวจสอบเป็นเอกสารเก่าค่ะไม่ใช่ของใหม่ล่าสุดเลยเป็นเอกสารเก่าที่เคยใช้ข่มขู่กันโชคทรัพย์บริษัท STT พลวุฒิจำกัดและบริษัท M วุฒิจำกัดจังหวัดยะลาตั้งแต่ธันวาคมปี40โดยได้อ้างชื่อกองกำลังติดอาวุธร่วมแห่งชาติปาตานีกองกำลังดังกล่าวเป็นกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มเบอร์ซาตูซึ่งปัจจุบันยุติบทบาทไปแล้วตั้งแต่ปี50โอ้19ปีที่แล้วค่ะเพจลือคัพเบอรี่ได้นำเสนอเอกสารนี้เพื่อตีแผ่ว่าเคยมีการขู่กันโชคแบบนี้มาในอดีตและสวในคณะกรรมาธิการทหารนำมาสอบถามว่าจริงหรือไม่เก่าหรือไม่ก็เลยต้องออกมาอธิบายว่าเป็นของเก่าตั้งแต่ปี40แล้วเจ้าตัวกองกำลังที่ว่าเนี่ยเขาก็ยุติบทบาทไปแล้วตั้งแต่ปี50ด้วยดังนั้นถ้าใครเห็นเอกสารนี้แล้วก็มีการพูดถึงกันอยู่รับทราบตามนี้นะคะจดหมายเรียกค่าคุ้มครอง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นของเก่าตั้งแต่ปี40นะไม่ใช่ของใหม่แต่มีการหยิบยกมาถามว่ามันเป็นของเก่าหรืออะไรกันแน่เท่านั้นเองแล้วก็มีที่เกี่ยวข้องกับทหารอีกศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกแจ้งข้อเท็จจริง10โทวัย27ปีเสียชีวิตในบ้านพักของหน่วยศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกชี้แจงตามที่เกิดเหตุ10โทวรโชตเป็นพลวิทยุเสียชีวิตภายในบ้านพักของหน่วยขอชี้แจงข้อเท็จจริงและลำดับเหตุการณ์เบื้องต้นเพื่อให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องดังนี้1ข้อมูลกำลังพล10โทวรโชตอายุ27ปีภูมิลำเนาอำเภอปราณบุรีประจวบนะคะหลักสูตร1ปี6เดือนรุ่นที่27เหล่ากศรุ่นที่59กรณีข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุการณ์กับกำลังพลของหน่วย10โทวรโชตเสียชีวิตเมื่อ16กันยายน69ภายในบ้านพักของหน่วยซึ่งกำลังพลดังกล่าวมีประวัติเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าขอเรียนว่าภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะด้านสุขภาพที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลและรักษาอย่างเหมาะสมและในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองจำเป็นต้องได้รับการประเมินและช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสมหน่วยได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องจึงได้ประสานกับครอบครัวในการนำตัวเพื่อเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลปากช่องนานาและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงกำลังพลของหน่วยและผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้เพิ่มความใส่ใจต่อสภาพความเป็นอยู่และสุขภาพจิตของกำลังพล เปิดโอกาสให้สามารถขอคำปรึกษาและขอรับความช่วยเหลือขอยืนยันว่าจะให้ความสำคัญต่อการดูแลด้านสวัสดิภาพสุขภาพกายสุขภาพจิตของกำลังพลตลอดจนดำเนินมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกหน่วยได้ดำเนินการจัดงานชาปนกิจอย่างสมเกียรติดำเนินการด้านสิทธิพร้อมทั้งการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการเผยแพร่ข้อมูลด้วยความระมัดระวังโดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียดของเหตุการณ์หรือเนื้อหาที่อาจกระทบต่อผู้ประสบภาวะดังกล่าวและครอบครัวขอให้เคารพศักดิ์ศรีสิทธิความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดท้ายที่สุดขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างสุดซึ้งคือเท่าที่อ่านมาตามนี้ก็เข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ต้องไปตามประเด็นต่อว่าจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมจากนี้นะคะเข้าใจตามนี้เนาะว่าเกิดอะไรขึ้นไปที่เรื่องของวงการกีฬากับเอเชียนเกมเสียดายเหลือเกินกับน้องพิงค์ผลตรวจตัวอย่าง B ออกมาแล้วใครติดตามข่าวเราบันก่อนบ้างเราคุยเรื่องนี้กันไปแล้วจากกรณีน้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามฟูโลซีไมด์ทำให้เจ้าตัวหมดสิทธิ์แข่งขันเอเชียนเกม2026แล้วก็ลุ้นผลตรวจตัวอย่าง B ที่ส่งไปเมื่อ24กันยาล่าสุดผลออกมาแล้วผลตรวจตัวอย่าง B ออกมาเรียบร้อยยังยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A นั่นก็คือตรวจพบสารต้องห้ามในตัวน้องพิงค์พิชามนจริงนะทางรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลบอกว่าจากที่รับทราบข้อมูลของสารที่ตรวจพบอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่ามีผลต่อนักกีฬาแบดมินตันที่ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนักแต่กฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬาหลังจากนี้คงมีบทลงโทษออกมาว่าจะโดนอะไรบ้างส่วนสาเหตุผลที่ตรวจเจอหรือทำไมถึงมีสารต้องห้ามในร่างกายอาจเป็นเรื่องของการใช้ยารักษาโรคหรือยาเสริมความงามต่างๆที่สลักยาไม่ได้มีการระบุส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าวน้องอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะคะก็เป็นเรื่องที่น้องต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปคือบางกระแสก็บอกว่ามันอาจจะมีอยู่ในสารในเหมือนอาหารเสริมคุณที่ผู้หญิงชอบกินกันอ่ะเป็นอาหารเสริมที่ดูแลความสวยความงามทั่วๆไปในบางตัวของอาหารเสริมอาจจะมีสารตัวนี้อยู่แล้วน้องก็กินเข้าไปเพราะว่าน้องก็เป็นเด็กสาวไงที่ก็ชอบความสวยความงามอยู่แล้วโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ต้องมีการยื่นอุทธรณ์กันต่อไปการแข่งขันกรีฑาในกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเมื่อวานไฮไลท์กรีฑาไทยรอบชิงชนะเลิศวิ่ง4คูณ100เมตรเกมนี้ทีมไต้ฝุ่นหนุ่มไทยปรับแผนจากรอบคัดเลือกส่งไม้1ไฟเตอร์ไม้2ต้าไม้3ไอซ์ไม้4บิวภูริพลผลปรากฏว่าทีมไต้ฝุ่นไทยพยายามเต็มที่แต่แม้จะได้บิวเป็นไม้สุดท้ายสับสปีดเต็มพิกัดแต่สุดท้ายไล่ไม่ทันเข้าเส้นชัยอันดับ4ด้วยสถิติ 38.49 วินาทีพลาดเหรียญไปอย่างน่าเสียดายก็คืออันดับ4เนาะอย่างที่เรารู้ก็คือไม่ได้เลยนะคะเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแต่ไม่เป็นไรทุกคนนักกีฬาทำกันมาเต็มที่แล้วคุณการแข่งขันกีฬามีแพ้มีชนะเท่านั้นเองเลยหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรับชมสำหรับวันนี้นะคะการส่งข้อความมาการกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณทุกท่านพรุ่งนี้วันพุธคุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อราชการหยุดแค่เมื่อวานวันนี้นะพรุ่งนี้ทำงานกันต่อนะคะคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถวันนี้ลากันไปเท่านี้แล้วสวัสดีค่ะ
20: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
2: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยังดันหลับสปอร์ตแม็กซ์ลักสัมผัสนิยามใหม่ของ

0: แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
1: 10นาฬิกากับ7นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันอังคาร29กันยายน2569นะคะปุ๊กสมาพรชูกิจรายงานตัวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะในรายการเนี่ยเราจะพาแฟนๆรายการนะคะไปติดตามเรื่องราวของผลกระทบนะคะคุณผู้ฟังจากน้ำท่วมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเขามีการประเมินน้ำท่วม5วันเนี่ยมันกระทบกับเศรษฐกิจถึง 12,283 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันนะคะอาจารย์ก็จะทำสำรวจทำเขาเรียกว่าประเมินนะคะถึงสภาพของความเสียหายซึ่งในช่วงที่เกิดสถานการณ์เนี่ยก็จะมีการไปติดตามนะคะตั้งแต่ช่วงของ25จนถึงวันนี้นะคะ29กันยายนรวม5วันด้วยกันก็ครอบคลุมนะคะทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็26จังหวัดในภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในกรณีฐานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทโอ้ก็ต้องค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวให้อาจารย์ธนวัฒน์เล่าให้เราฟังนะคะแล้วก็วันนี้มีไลฟ์สดนะคุณผู้ฟังแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวนะคะใครสะดวกสามารถเข้ามาทักทายกันได้นะคะวันนี้มีคุณลูลูนะคะสวัสดีคุณลูลูนะคะมีคุณภูรินะคะแล้วก็คุณลูลูบอกว่าวันนี้มีแดดนะคะมีแดดกำลังดีเลยค่ะได้ไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะตอนเช้ามาด้วยวันนี้มีแดดนะใครที่จะซักผ้าซักผ่อนเนาะก็สามารถที่จะซักผ้าได้เพราะว่าเมื่อสักครู่ออกไปดูมาอีกครั้งล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ารายการว่าวันนี้มีแดดจริงๆนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะวันนี้เนี่ยถ้าเราดูความเสียหายอย่างเมื่อสักครู่ฟังอาจารย์เอเนาะดร.เอนะคะเล่าพูดคุยกับนิตินาถโอ้โหแถวบ้านอาจารย์นี้น้ำท่วมหนักมากนะสูงแบบ2เมตรนี่มันไม่ธรรมดาเลยนะคุณผู้ฟังแล้วถ้าไปดูทางภาคตะวันออกภาคตะวันออกก็หนักหนาสาหัสกันเมื่อวานนี้คุยกับเพื่อนอยู่พนัสนิคมค่ะเพื่อนบอกว่าพนัสนิคมน้ำท่วมหนักมากหนักสุดๆแล้วก็มีเพื่อนอยู่แถวฉะเชิงเทราเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าก็น้ำท่วมหนักเหมือนกันนะคะส่วนที่ระยองอย่างที่เราทราบกันไปเนาะโอ้โหปีนี้ระยองรับไปเต็มๆนะคะน้ำท่วมหนักหนาสาหัสกันจริงๆมีคุณนัทนะคะคุณนัทมาทักทายกันนะคุณนัทสวัสดีนะคะคุณนัทบอกว่าขอให้คุณปุ๊กและทีมงานปลอดภัยจากน้ำท่วมนะคะส่วนใหญ่บ้านทีมงานของพวกเราเนี่ยจะอยู่ย่านฝั่งทนค่ะคุณผู้ฟังก็ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะวันนี้นะอาจารย์น่าจะติดภารกิจอยู่ไม่เป็นไรค่ะน้องน้ำเดี๋ยวรอให้เพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์เนื้อหอมมากคุณผู้ฟังอาจารย์ต้องแบบพูดคุยในหลายวงประชุมมากนะคะก็เป็นธรรมดาเนาะในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้เราเข้าใจกันได้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะปุ๊กไม่แน่ใจว่าอยู่โซนไหนบ้างเมื่อวานนี้มีพี่ๆฝ่ายรายการหลายๆท่านเลยมีป้าแอ๋วนะคะอยู่แถวย่านดอนเมืองก็บอกว่าโอ้ที่บ้านน้ำท่วมแต่ว่าน้ำลด20เซนติเมตรแล้วมีคุณผู้ฟังที่อยู่แถวรามคำแหงก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยน้ำลงแล้วแต่ว่าในซอยบ้านยังน้ำท่วมอยู่นะคะมีคุณผู้ฟังอยู่แถวลำลูกกาบอกโอ้โหน้ำท่วมในอย่าง SS Farm ที่เคยมาสัมภาษณ์ในรายการเราก็บอกว่าน้ำท่วมหนักมากเลยนะคะเข้าไม่ได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งในโซนปทุมธานีเนาะก็มีแฟนรายการของเราหลายท่านฟังอยู่แถวนั้นเหมือนกันบอกโอ้โหน้ำท่วมแล้วถามว่าปีนี้รู้สึกยังไงบ้างมันถ้าไปเทียบกับปี54เขาบอกว่าปีนี้รู้สึกว่าหนักกว่าปี54อีกปี54ยังไม่หนักหนาสาหัสกันเท่านี้หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคุณผู้ฟังคือปี54เนี่ยมันยังมีเวลาเนาะว่าเดี๋ยวน้ำจะมาแล้วนะเตรียมตัวให้ดีนะน้ำกำลังจะท่วมนะแล้วเราก็เตรียมเก็บข้าวเก็บของบางคนก็ย้ายรถทันบางคนก็เอาข้าวของขึ้นที่สูงได้ทันแต่ปีนี้คุณผู้ฟังมันเป็นในลักษณะที่ว่าพอนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาน้ำท่วมเลยอ่ะหรือน้ำมันค่อยๆปุบปุบปุบปุบปุบปุบกรมอุตุแม้ว่าจะบอกว่าจะเปลี่ยนคำพูดใหม่นะคะสิ่งที่อยากจะบอกกรมอุตุให้เข้าใจนะคะกรมอุตุไม่ได้บกพร่องในเรื่องการประชาสัมพันธ์นะคะว่าข่าวเข้าไม่ถึงไม่มีคนพูดไม่ใช่นะคะอย่างวิทยุครอบครัวข่าวเราเองอ่ะเรารายงาน

0: พยากรณ์อากาศกันตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือก็รายงานโอ๊กก็รายงานปุ๊กก็รายงานแต่สิ่งที่มันบอกเลยว่ามันคือความบกพร่องคือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่มีความชัดเจนในเรื่องของความรุนแรงความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าอย่างหลายๆเพจอะที่เขาวิเคราะห์ออกมาแล้วคนตามกันเนี่ยคือเขาชี้ชัดไปเลยว่าสุพรรณอ่างทองอยุธยาหรือถ้าภาคตะวันออกเขาก็ชี้ชัดไปเลยระยองนะชลบุรีพัทยานะมีฝนอยู่ตรงนี้นะในกรุงเทพตรงนี้นะฝนจะตกแบบเป็นเลนบอมนะไม่ไปไหนมันคือความแม่นยำในการพยากรณ์ตัวพวกเองเคยดูซีรีส์ของเกาหลีคือเราไม่เคยไปเห็นของจริงเขาเนอะแต่ว่าเกาหลีเป็นประเทศนึงค่ะเวลาที่เขาอยากให้เราได้เห็นการทำงานของหน่วยงานไหนๆเขาจะทำเป็นซีรีส์ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดับเพลิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักอุทยานนะคะที่จะต้องทำงานเจ้าหน้าที่อุทยานที่ทำงานดูแลรักษาพวกทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป่าไม้อะไรเขาทำมาหนึ่งในนั้นมีเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยาการพยากรณ์อากาศคุณผู้ฟังคือดูการทำงานของเขาอันนี้ต้องบอกก่อนว่าดูผ่านซีรีส์นะเราไม่เคยไปดูของจริงเราดูการทำงานผ่านซีรีส์โอ้โหการพยากรณ์ของเขาเนี่ยมันต้องแม่นชนิดที่เรียกว่าความผิดพลาดเนี่ยคือต้องแทบจะไม่มีเลยอ่ะคือความถูกต้องเป็น 99.99% เพราะอะไรมันมีผลพวงมากนะคะต่อสภาวะเศรษฐกิจของเขาอย่างประมงอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าพยากรณ์ออกมาว่าประมงห้ามออกจากฝั่งเพราะว่ามันจะนู่นนี่นั่นเขาก็ต้องห้ามออกไม่ออกจริงๆแล้วมันมีผลต่อโอออเดอร์การผลิตอะไรใดๆพลาดไปนิดเดียวก็ไม่ได้คุณผู้ฟังคือเขาต้องแม่นยำเขาต้องเป๊ะคือตกหนักคือตกหนักน้ำท่วมคือน้ำท่วมระบายน้ำไม่ทันคือระบายน้ำไม่ทันคือมันต้องชัดเจนไปเลยว่าฝนจะตกอย่างหนักโดยที่ไม่พักหรือตกแบบไม่คือไม่ใช่ว่าเอาอยู่ไม่มีคือเอาอยู่จะไม่มีในคำพยากรณ์เลยคือแบบให้เตรียมตัวเลยให้ประชาชนเฝ้าระวังเลยอย่างน้อยการเตรียมตัวดีกว่าการไม่เตรียมอะไรเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าสมมุตินะถ้ามันไม่ได้แบบตกหนักขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรคือมันไม่เสียหายแต่ถ้ามันตกหนักขึ้นมาแล้วมันเสียหายอ่ะมันทำอะไรไม่ได้ไงปุ๊บเป็นคนหนึ่งนะคะที่บ้านเนี่ยเคยอยู่ในสถานการณ์ที่น้ำไปไหนไม่ได้คุณผู้ฟังเรารู้ไหมว่าเราต้องอยู่กับน้ำอ่ะ4 เดือน 3 เดือนแล้วเข้าใจคำที่ดร.เอพูดเลยว่ารอให้พระอาทิตย์มันสาดส่องลงมาแล้วน้ำเหือดแห้งไปเองเพราะมันไม่มีทางให้สูบน้ำไปไหนเลยสูบน้ำไปมันก็ไปเดือดร้อนบ้านอื่นเขาอะไรเงี้ยบ้านปุ๊กเป็นแบบนั้นเลยค่ะแล้วเราเข้าใจเลยว่าการอยู่กับน้ำอ่ะโอ้โหมันลำบากอ่ะมันลำบากลำบนคือกรุงเทพไม่ได้เป็นเมืองที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำเนาะบ้านทุกบ้านไม่ได้มีเรือและแต่ว่าหลายคนอ่ะวันเนี้ยเป็นคนที่เตรียมตัวสำหรับการที่จะรับมือกับน้ำนะปุ๊กเป็นหนึ่งในนั้นนะคุณฟังเลือกซื้อบ้านที่มีหลายชั้นเพื่อที่จะรองรับกับน้ำเลือกเปลี่ยนรถที่ไม่ทนทานต่อน้ำเพราะว่าเคยเจอน้ำท่วมครั้งหนึ่งตอนมาอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยนะคะปัจจุบันเนี้ยแล้วรถเราเนาะตอนนั้นใช้เป็นแบบรถที่มันโอบมันเป็นไฟฟ้าหมดเลยอะคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าเราขับรถไปแล้วเราก็ไปเจอสถานการณ์ที่ถอยกลับก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้จากนั้นมาไฟขึ้นหน้าจอเต็มไปหมดน้ำเข้ารถเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเลยทันทีแม้ว่าเราจะชอบรถแบบอย่างนั้นมากก็ตามแต่เรามานั่งประมวลแล้วว่าโอ้ยถ้าเราต้องเจอแบบนี้เครียดแล้วความเครียดมันแบบมันไม่เข้าใครออกใครเนาะอันนี้ฝากกันเอาไว้เลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับนาทีนี้คาถาที่หลายคนบอกว่ามันต้องใช้แล้วแหละสำหรับคนกรุงเทพหรือแม้จะกระทั่งที่ไหนๆคนไทยต้องใช้คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราไม่สามารถคาดการอะไรได้แล้วพอถึงช่วงฝนตกเก็บของขึ้นเลยค่ะอะไรที่มันเสียหายได้มันส่งผลได้นะคะต่อความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเก็บขึ้นไว้ก่อนไม่มีเสียหายนะคุณฟังเพราะว่าถ้ามันไม่เกิดอะไรมันก็ดีแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มเนาะ เอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวในช่วงนี้มีคุณผู้ฟังมาทักทายกันเพิ่มเติมด้วยนะคะโอ้วันนี้รายงานเรื่องสภาพอากาศกันเยอะมากเลยนะคะมีคุณอัดบอกว่าเพิ่งซักผ้าเสร็จพอดีเลยดีจังค่ะวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ผ้าเราจะได้หอมจากแดดนะคะคุณนิกูลสวัสดีนะคะคุณสสิสวัสดีค่ะพี่สาคุณสุสนาสวัสดีนะคะคุณธิดารัตน์สวัสดีค่ะพี่เป็นศรีสวัสดีนะคะคุณธิดารัตน์บอกว่าปี54สูงถึงหน้าอกเราก็ไม่เครียดนะคือถ้าเราเตรียมการดีเราจะไม่เครียดเลยเพราะว่าทุกอย่างเราเตรียมพร้อมรับมือแต่สถานการณ์ที่เราไม่เตรียมพร้อมรับมือนี่คุณผู้ฟังมันเครียดนะสำหรับหลายๆคนแล้วก็ปีนี้น้ำท่วมโซนตะวันออกเยอะโซนกลางเมืองอย่างเพชรบุรีตัดใหม่รัชดาพิเศษโอ้โหน้ำท่วมสาหัสมากเดี๋ยวคุณผู้ฟังเดี๋ยวในช่วงนี้ปุ๊กปิดท้ายกับ106ออนทัวร์แล้วกันเนาะ106ออนทัวร์คุณผู้ฟังปุ๊กไปดูคลิปแล้วแปลกใจมากเลยคนส่งคลิปน้อยมากเลยเชื่อไหมว่าปุ๊กเป็นคนหนึ่งที่อยากไปชิงเต่ามากมากคือส่วนตัวก่อนบอกก่อนว่าเป็นคนที่เวลาถ้ามีโอกาสอะชอบไปเที่ยวยุโรปมากเพราะว่าบ้านเมืองสวยแล้วถ่ายรูปออกมามันก็สวยแล้วหลงรักอะหลงรักในบ้านเมืองในธรรมชาติของยุโรปแล้วปรากฏว่าพอได้เจอชิงเต่าพอได้ไปเรียนรู้ได้ไปดูคลิปได้ไปดูคือหลงรักชิงเต่ามากเลยแล้วก็เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังคิดว่าสักวันหนึ่งอะเดี๋ยวจะต้องแพลนตัวเองเพื่อจะไปชิงเต่าให้ได้คุณผู้ฟังหลายคนอะอาจจะแบบเอ๊ะชิงเต่ามันคืออะไรคืออะไรมันเป็นเมืองที่สวยและโรแมนติกมากแล้วพอมาดูห่วงเวลาที่เราจะไปเที่ยวชิงเต่ากันมันคือเดือนพฤศจิกายนนะวันที่ทีมงานเลือกเดินทางนะคะคือ14ถึง19พฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นไปจนถึงหนาวแต่ไม่ได้หนาวมากเราสามารถใส่เสื้อผ้าสวยๆได้และใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะเพราะว่ามันจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวที่จะมีหิมะตกเนาะใบไม้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วสีก็จะมีทั้งสีออกไปทางแบบเหลืองแดงน้ำตาลใบไม้ทั้งเมืองอ่ะสวยหมดเลยแล้วมันจะแบบตัดกับพวกอาคารเนาะอาคารเนี่ยจะเป็นสิ่งปลูกสร้างนะคะในยุคที่เยอรมันเนี่ยเขามาครอบครองตอนนั้นเยอรมันเขามาเขาเรียกว่าชิงเต่าเป็นอาณานิคมเนาะแล้วเขาก็เหมือนมาปลูกสร้างบ้านเรือนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมันก็มีความสวยแล้วก็จะมีสถาปัตยกรรมนะคะที่มีความเป็นคือพอเยอรมันไปญี่ปุ่นมาคุณผู้ฟังเขาก็จะมีความน่ารักแบบญี่ปุ่นแล้วก็จีนก็กลับมาเป็นของจีนที่สำคัญที่เนี่ยมีความทันสมัยแสงสีสิวิไลมันมีทุกอย่างครบในนี้โอ้ใครสนใจนะคะวิทยุครอบครัวข่าวชวนคุณผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนค่ะย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวนะคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปที่ผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนะคะชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนหลายคนบอกว่ามันยากตรงนี้แหละถ้า2คนยังโอเคแต่4คนเนี่ยเลยยากใช่ไหมคะคือตอนนี้มีบางท่านส่งมาแล้วนะคะอย่าลืมแนะนำตัวระบุชื่อทีมนะคะแล้วก็ความยาวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมและส่งคลิปที่ร่วมชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ใต้โพสต์กิจกรรมนะคะหมดเขตส่งคลิปวันพรุ่งนี้ 12:00 น.ค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคานิวายาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปี่แปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ ยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort ยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตาไอราขวดสีขาวบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอค่ะก็พรุ่งนี้หมดเขตนะวันนี้รีบส่งนะคุณผู้ฟังคุณวิรัตสวัสดีนะคะคุณลูลูบอกว่าอยากไปค่ะแต่ไม่สะดวกส่งคลิปขอจ่ายเงินไปได้ไหมคุณผู้ฟังเชื่อไหมมีแฟนรายการที่แบบสนิทกันกับปุ๊กนะหลายท่านเลยอ่ะบอกว่าเวลา106ออนทัวร์จัดทริปเนี่ยคืออยากไปมากเลยอ่ะพร้อมจ่ายขอไปด้วยได้ไหมขอไปด้วยได้ไหมนี่เป็นอย่างนั้นอย่างเวลาปุ๊กไปเองนะปุ๊กก็มีผู้ติดตามเนาะปุ๊กก็จ่ายเงินให้ผู้ติดตามเนาะเพราะว่าทุกคนอยากไปแต่เนี่ยแหละค่ะด้วยความที่ว่ามันเป็นทริปที่จัดขึ้นเฉพาะแฟนรายการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฟรีเนาะเอาไว้โอกาสต่อไปจะลองถามนะว่าสามารถทำได้ไหมแบบเปิดให้จ่ายเงินสำหรับสมาเขาเรียกแฟนรายการบางท่านที่อยากไปอะไรเงี้ยเนาะไม่รู้ได้หรือเปล่าเนาะไม่รู้อันนี้เดี๋ยวเอาไว้ขอปรึกษาหารือกับทีมงานว่าเนี่ยบางทริปเนี่ยมีคนอยากไปด้วยพร้อมจ่ายไปได้ไหมอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะโอกาสนี้น่าจะไม่ทันเอาไว้ปีหน้าฟ้าใหม่แล้วว่ากันเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูค่ะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของการลงทุนก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะโอ้ตอนนี้สนามบินสุวรรณภูมิคือสายการบินที่ดูเหมือนจะมีปัญหาก็คือการบินไทยนะคะสายการบินอื่นน่ะล่าสุดนะนิพนวนันเนาะเพื่อนผู้ประกาศเดินทางไปเที่ยวหลวงพระบางกลับมาอุดรแล้วใช้สายการบินไทยแต่กลับไม่ได้เพราะว่าเครื่องดีเลย์จนยกเลิกไฟบินและพอมาวันใหม่เจ้าหน้าที่ให้คำตอบว่าไม่รู้ว่าจะมีไฟให้บินกลับมาสุวรรณภูมิหรือเปล่าก็เลยยกเลิกแล้วก็ใช้สายการบินเวียดเจ็ตนะคะจากนั้นปรากฏว่าเวียดเจ็ตเนี่ยเดินทางถึงไม่มีดีเลย์ใดๆเดินทางถึงสนามบินกระเป๋าก็มาออนไทม์เครื่องลงปุ๊บเดินมาที่สายพานรับกระเป๋าได้ทันทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับสายการบินเดียวนะคะที่มีปัญหาในขณะนี้คือการบินไทยมันเกิดอะไรขึ้นเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าลองไปดูซิว่าเพราะอะไรยังไงแล้วก็มีใครเดือดร้อนบ้างในหลายๆกลุ่มนะคะที่ต้องใช้สายการบินไทยนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
8: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 256912-18 ตุลาคมนี
9: ้ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
10: ยินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
9: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
11: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามเรื่องราวของบรรยากาศการลงทุนในวันนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบเนาะจากด้านการท่องเที่ยวนะคะที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนที่เดินทางค่ะปรากฏว่าก็เจอผลพวงนะคะจากการที่กระเป๋าไม่ได้นะคะไฟท์ดีเลย์หนึ่งในนั้นมีคนที่โดนเนี่ยนะคะอาจารย์มิงนะดร.มิงคืออาจารย์ไปนาโกย่าแล้วจะกลับการบินไทยคุณผู้ฟังสถานการณ์ตอนนี้บอกว่ารอลุ้นว่าจะยังไงเพราะว่าเลื่อนหมดเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูการลงทุนก่อนดีกว่าวันนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ช่วงหน้าวันนี้พอดีอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยติดภารกิจด่วนเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ประกอบการร้านอาหารบ้างได้รับผลกระทบไปเต็มๆคุณผู้ฟังเพราะว่าน้ำท่วมหนักนะหนักหนาสาหัสกันแล้วน้ำท่วมเนี่ยมันส่งผลกระทบต่ออะไรบ้างแน่นอนลูกค้าไม่มีร้านน้ำท่วมแล้วก็อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่เก็บไม่ทันเสียหายโอ้มันน่าสงสารจริงๆนะคะไปดูเรื่องของการลงทุนบรรยากาศการลงทุนวันนี้ดูดาวโจนส์นะคะ CNBC รายงานว่าตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงค่ะในวันจันทร์หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นนะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ดาวโจนส์นะคะลดลง 347.11 จุดหรือว่า 0.67% ปิดที่ 51,481.51 จุดโดยทางด้านของ Boeing เนี่ยเป็นปัจจัยไปฉุดดัชนีค่ะหลังปิดลดลงเกือบ 7% นะคะส่วน S&P 500ลดลง 0.77% ค่ะปิดที่ 7,683.69 จุดขณะที่ดัชนี Nasdaq นะคะลดลง 0.92% ปิดที่ 26,820.38 จุดนะคะแล้วก็ทางด้านของดัชนีตลาดหุ้นหลักเนี่ยฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดนะคะช่วงเที่ยงวันค่ะโดย CNN แล้วก็ Axios รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวนะคะบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเปิดกว้างนะคะต่อการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านในประเด็นด้านนิวเคลียร์แล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะไปดูทางด้านของเงินเฟ้อเนาะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาบอกว่ายังคงเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่ตลาดยังจับตาในสัปดาห์นี้โดยจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการเลยได้แก่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล PCE ประจำเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดเนี่ยให้ความสำคัญและจะประกาศในวันพุธนะคะข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมชุดใหม่ของสหรัฐจะประกาศในวันพฤหัสบดีและรายงานตัวเลขการจ้างงานเดือนกันยายนซึ่งเป็นข้อมูลที่ตลาดเนี่ยเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดกำหนดที่จะเผยแพร่ในวันศุกร์นี้นะคะดูตลาดหุ้นในบ้านเราบ้างวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราเป็นยังไงหุ้นไทยวันนี้นะคะแป๊บหนึ่งนะคุณฟังขออนุญาตเปิดดูสักนิดหนึ่งนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยก็สำหรับหลายๆคนนะคะที่ลงทุนในหุ้นเนาะย้ำนะคุณฟังหุ้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเนาะหลายๆคนเล่นหุ้นนะคะก็ต้องดูนะคะว่าเราไหวแค่ไหนอะไรยังไงเราไปต่อได้ไหมหรือว่ามันถ้าเราจำกัดตัวเองไว้เนาะกับการเล่นหุ้นพวกว่ามันโอเคนะเราสมมติมันมีขึ้นมันมีลงเนาะลงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีวงเงินจำกัดไว้แล้วว่าพร้อมเสียได้เท่านี้วันนี้ล่าสุดนะคะ29กันยายนข้อมูล เรียลไทม์เลยนะ 10:31 นาทีนะคะวันนี้เนี่ยหุ้นนะคะอยู่ที่1,000เปิดมานะคะ 1,599.89 สูงสุดอยู่ที่ระดับ 1,602.71 นะคะต่ำสุดอยู่ที่ 1,593.26 นะคะแล้วก็ถ้าเป็นดัชนีเซตตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ 1,594.38 ลบ 7.99 หรือลบ 0.50% นะคะปริมาณหุ้นนะคะที่ซื้อขายกันนะคะอยู่ที่ 2,772 ล้านนะคะ 2,773,462 มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 28,573.36 นะคะอันนี้คือล่าสุดนะคะที่มีการรายงานกันเข้ามาและถ้าไปดูบิตคอยค่ะตอนนี้นะคะ1บิตคอยมูลค่า2,793,845.34 บาทนะคะไปดูราคาทองคำกันบ้างค่ะราคาทองคำจากสมาคมค้าทองคำนะคะวันนี้รายงานออกมา3รอบด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังมีทั้งขึ้นและลงนะคะล่าสุดเนี่ยยังติดลบจากราคาปิดตลาดเมื่อวานอยู่250 บาททองคำ 96.5% ค่ะทองคำแท่งรับซื้อ 65,700 บาทขายออก 65,900 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 64,384.52 บาทขายออก 66,700 บาทนะคะแล้วก็ Gold Spot ล่าสุดอยู่ที่ 4,143 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อ้างอิงค่าเงินที่ 33.60 นะคะไปดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ดอลลาร์สหรัฐค่ะราคาขายอยู่ที่ 33.85 เงินปอนด์อังกฤษ 45.13 ยูโร 38.61 เงินเยนต่อร้อยเยนนะคะ 22.00ฮ่องกง 4.35 มาเลเซีย 8.21 นะคะแล้วก็สิงคโปร์ 26.86 บรูไนค่ะ 26.49 เงินหยวนไชน่านะคะ 5.09 ค่ะแล้วก็ทางด้านเงินวอนเกาหลีนะคะ 0.0251 ไต้หวัน 1.07 ออสเตรเลีย 24.05 นิวซีแลนด์ 19.50สวิตเซอร์แลนด์ 40.82 เวียดนาม 1.36 ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ 9.12 นะคะแล้วก็ปิดท้ายที่ซาอุดิอาระเบีย 8.92 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะเดี๋ยวดูประเด็นอื่นๆสักนิดนึงนะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาหลายคนก็มีคำถามเนาะคุณผู้ฟังอย่างล่าสุดเนี่ยมีคนจะเดินทางไปซูริกเนาะเที่ยวบินจริงๆแล้วต้องบินตั้งแต่ 1:25 เมื่อคืนนี้โดยการบินไทยปรากฏว่าเช้าวันนี้เมื่อประมาณ 7:00 นกว่ายังไม่ได้บินและไม่มีคำตอบใดๆจากเจ้าหน้าที่ให้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกหลายคนก็คิดว่าอ๋อเป็นเพราะว่าสุวรรณภูมิสนามบินน้ำท่วมแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะที่อยู่ในภาคอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นเจ้าหน้าที่ที่แบบทั้งบนเขาเรียกว่ากัปตันพนักงานให้การต้อนรับหรือว่าทุกภาคส่วนใหญ่จะบ้านอยู่ละแวกที่น้ำท่วมนะคะย่านลาดกระบังล่มเก่าอะไรเงี้ยคงมาทำงานไม่ได้ก็คงได้รับผลกระทบกันแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะสายการบินที่มีปัญหาหลักๆเลยที่มีคนพูดถึงร้องเรียนกันทั้งในโซเชียลในทุกแพลตฟอร์มเนี่ยคือการบินไทยกระเป๋าค้างเครื่องดีเลย์พอไปดูสายการบินอื่นปรากฏว่าในสายการบินอื่นคุณผู้ฟังไม่ดีเลย์นะคะยังบินออนไทม์ปกติกระเป๋าสัมภาระก็ยังได้รับปกติอันนี้ก็คืออย่างล่าสุดที่เล่าให้ฟังไปว่าอย่างนิบนวนันนะคะเพื่อนผู้ประกาศนะคะเหมือนกันไปหลวงพระบางจากอุดรแล้วก็มาลงอุดรเนาะจากอุดรจะมาที่กรุงเทพปรากฏว่ามาไม่ได้แต่พอเปลี่ยนสายการบินปุ๊บก็มาได้กระเป๋าได้ตรงเวลาไม่ต้องรอข้ามวันข้ามคืนมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ทางด้านดีๆการบินไทยค่ะเปิดแผนแก้ปัญหาสัมภาระเที่ยวบินล่าช้า นะคะโดยนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าจากปัญหากระเป๋าสัมภาระล่าช้าจนกระทบกับการให้บริการหลายเที่ยวบินนั้นสาเหตุหลักเกิดจากพนักงานได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมที่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มพนักงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางโดยการบินไทยเนี่ยได้จัดส่งรถตระเวนไปรับพนักงานถึงที่บ้านแต่พนักงานบางท่านยังคงเป็นห่วงบ้านจึงยังไม่สามารถออกมาปฏิบัติงานได้ครบถ้วนเมื่อพนักงานมาไม่ครบตามจำนวนจึงเกิดปัญหาต่อเนื่องแบบดินพอกหางหมูทำให้มีสัมภาระและสินค้าตกค้างสะสมอยู่ที่สนามบินส่วนกรณีที่มีข้อวิจารณ์ว่าสายการบินอื่นก็เจอปัญหาน้ำท่วมเช่นกันทำไมการบินไทยถึงได้รับผลกระทบหนักกว่าสายการบินอื่นนี่เรื่องจริงใช้คำว่าด่ากันขลมทัวร์ลงกันยับนะคะก็บอกว่าก็ต้องชี้แจงว่าเนื่องจากการบินไทยเนี่ยมีฐานการปฏิบัติการหลักอยู่ที่กรุงเทพและมีปริมาณเที่ยวบินจำนวนมากที่สำคัญคือการบินไทยไม่ได้ดูแลเฉพาะเที่ยวบินของตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ให้บริการภาคพื้นแก่สายการบินลูกค้ารายอื่นด้วยจากการไปตรวจดูหน้างานสายการบินลูกค้าเองก็ประสบปัญหากระเป๋าตกค้างเช่นกันแต่ไม่หนักเท่าการบินไทยเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นสายการบินไทยจึงต้องรับภาระทั้งส่วนของตนเองและส่วนของสายการบินลูกค้าพร้อมกันจึงส่งผลให้ได้รับผลกระทบสูงสุดนะคะโดยการบินไทยวางมาตรการแก้ปัญหาก็ต้องยอมรับความจริงและตัดสินใจตัดตอนปัญหาเพื่อไม่ให้สถานการณ์พัวพันจนแก้ไขปัญหาไม่ได้หากประเมินแล้วว่าเที่ยวบินใดไม่สามารถบริหารจัดการไหวจะทำการควบรวมหรือยกเลิกเที่ยวบินล่วงหน้าและทำการโอนย้ายผู้โดยสารไปยังสายการบินอื่นในส่วนของสายการบินลูกค้าได้ขอความร่วมมือและประสานงานผ่านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทออทเพื่อโอนงานบริการภาคพื้นบางส่วนไปให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาช่วยรับช่วงดูแลนี่คือการแก้ปัญหานะคุณผู้ฟังก็ตอนนี้เนี่ยกระเป๋าตกค้างคือบางคนก็เลี่ยงไม่ได้เนาะเดินทางไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวรอลุ้นนะคะเดี๋ยวรอดูอาจารย์มิงว่าอาจารย์มิงจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอาจารย์มิงก็ตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็จะเดินทางด้วยการบินไทยเช่นเดียวกันคุณกนกวรรณนะคะบอกว่าแอร์ส่วนใหญ่บ้านน้ำท่วมใช่ค่ะแอร์น้ำท่วมกับตันน้ำท่วมนะคะก็หลายคนก็คือบอกว่าก็น้ำท่วมแต่ทำไมสายการบินอื่นไม่เป็นอะไรทำไมสายการบินไทยมีปัญหาอย่างตัวปุ๊กว่าปุ๊กมีรุ่นน้องหลายคนเลยคุณฟังที่เขาก็เดินทางเหมือนกันก็เจอปัญหาเนาะเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าไปให้กำลังใจสมาคมภัตตาคารไทยนะคะท่านนายกสมาคมกำลังเดินลุยน้ำอยู่ไม่รู้เป็นยังไงบ้างผลกระทบจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลุ้นไปให้กำลังใจกันสักครู่เดียวค่ะ
11: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
12: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
13: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
12: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: สมาร์ท SME
14: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
0: กลับมาในช่วงนี้ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบยังไงต่อผู้ประกอบการร้านอาหารบ้างนะคะวันนี้พูดคุยกับคุณธนิวันกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยตอนนี้อยู่ในสายแล้วท่านนายกธนิวันคะเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะ
15: ด
0: ี
15: ค่ะ
0: ลุยน้ำอยู่ใช่ไหมคะ
15: ล
0: ุ
15: ยน้ำอยู่ค่ะไปรับแม่บ้านค่ะไปรับแม
0: ่บ้านบ้านพี่ธนิวันอยู่แถวไหนคะ
15: อยู่วัชรพลค่ะน้อง
0: โอ้โหย่านน้ำท่วมเลยเน
15: า
0: ะ
15: โอ้ก็คือปี54บ้านพี่ก็จมน้ำอยู
0: ่ค่ะ
15: 50กว่าวันนะคะ
0: ค่ะ
15: แต่ว่าตัวเองเนี่ยน่ะบุญดีมีคนให้ที่พักที่ภูเก็ต
0: ก็เลย
15: ไปอยู่ภูเก็ตนะคะ
0: ค่ะ
15: แต่ว่า
0: ปีนี้อยู่กรุงเทพ
15: ปีนี้อยู่กรุงเทพนี่อยู่บ้านมา3วันเต็มๆเลยนะคะน้อง
0: ตอนนี้ถามถึงผลกระทบดีกว่าค่ะเพราะว่าแน่นอนตอนนี้ความเสียหายนะคะมันประเมินค่าไม่ได้นะขนาดนี้เนาะแล้วก็ค่ะ
15: ได้เลย
0: คือตอนนี้ในส่วนเอาเท่าที่เราได้รับรายงานเนาะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
15: ร้านอาหารเนี่ยถ้าในกรุงเทพเนี่ยคือโซนนี้โซนที่ได้รับผลกระทบคือโซนนี้นะคะ
0: ค่ะ
15: โซน
0: ตะวันออก
15: ตะวันออกใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
15: เนี่ยแหละตั้งแต่แถวเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยนะร้านอาหารปิดร้านอาหารใหญ่ๆแต่ที่เห็นแน่ๆคือบาร์บีคิวพาซ่าป
0: ิ
15: ดนะคะแล้วแรกๆเลยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยที่เราเห็นเลยค่ะว่าร้านอาหารปิดนะร้านใหญ่ที่เป็นร้านในมาร์เก็ตเพลสเนี่ยค่ะปิดเมื่อวานลูกสาวพยายามจะไปทำงานที่สตาร์บัคก็บอกว่าปิด30สาขานะคะ
0: ค่ะ
15: อันเนี้ยนี่รวมเพื่อนๆนะที่2วันคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ร้านไก่เชฟเฮาตรงเพชรบุรีตึกชาญอิสระปิด2วัน
0: ค่ะ
15: 2วันเสาร์อาทิตย์คือน้ำท่วมสูงมากนอกจากเข้าไปทำงานไม่ได้แล้วก็คงไม่มีใครไปเพราะว่าน้ำท่วมสูงนะคะแล้วก็ตอนนี้เมื่อกี้ก็กำลังคุยมีผู้สื่อข่าวก็ติดต่อมาบอกว่าผลกระทบมันไปถึงประมาณสระบุรีประมาณฉะเชิงเทราอะไรประมาณนี้แล้วอะค่ะเป็นพื้นที่รับน้ำแต่ว่าถ้าถามพี่ในโซนนี้เนี่ยร้านอาหารก็แล้วก็บอกว่าอะไรนะร้านอาหารจำนวนหนึ่งเนี่ยปิดแล้วก็ไม่มีดิลิเวอรี่ด้วยนะคะ
0: ใช่เพราะว่า
15: ดิลิเวอรี่ก็ปิด
0: มันไม่สามารถที่จะไปรับอาหารได้เนาะเพราะว่าร้านปิดใช่ไหมแล้วเดลิเวอรี่ก็วิ่งฝ่าน้ำก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน
15: มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลยอย่างที่เนี่ยที่บ้านมีรถ3คันก็มีปาเจโร่อยู่1คันที่เป็นรถสูงที่ออกมาได
0: ้
15: นอกนั้นน่ะรถซีดานรถเก๋งธรรมดาเนี่ยออกไปได้เลยนะคะ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยความเสียหายเนาะณขณะเนี้ยมันยังไม่สามารถสรุปได้แน่ๆว่าเราเสียหายแค่ไหนแต่ถ้าเรามองไปในอนาคตเลยอ่ะสิ่งที่อยากจะเรียกร้องไปยังภาครัฐเพื่อที่จะให้มาช่วยดูแลหรือเยียวยาผู้ประกอบการที
15: ่
0: โอ้เป็นร้านอาหารเนี่ยมันควรจะมีอะไรยังไงบ้างคะเท่าที่เราสามารถจะคิดได้หรือเขาเรียกว่ามองเห็นว่ามันควรจะต้องเริ่ม1 2 3หลังจากที่น้ำลดนะคะ
15: ก็ตอนนี้นะพอน้ำลดปุ๊บถ้าสมมติว่าเป็นร้านที่เขาไม่ได้เสียหายจากน้ำเข้าก็ยังไม่เป็นไรมันก็เสียหายได้ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้พี่เล่าแต่ละวันน
0: ะ
15: สมมติว่าบางร้านเนี่ยยอดขายเขาอยู่ 50,000 ถึง 100,000 นะต้นทุนเขาเอาเป็นว่าเขากำไร 20% อย่างเงี้ยไอ้นั่นน่ะเอาวัตถุดิบด้วยนะคะที่ว่าอันนั้นน่ะคือผลเสียแต่ว่าเงินเดือนมันเดินอยู่นะค่าเช่ามันเดินอยู่อย
0: ่
15: างเงี้ย
0: ค
15: ่
0: ะ
15: และเนี่ยสิ่งที่มันเป็นคือว่าต่อให้เขาขายไม่ได้แต่ว่าแมเนจเมนต์ของเขาต้องจ่ายเหมือนเดิมนะคะอ
0: ัน
15: นี้ก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนก็กังวลแล้วอย่างคือพี่คืออย่างช่วงปี65ไอ้ช่วงโควิดน
0: ะ
15: พี่เห็นเพื่อนพี่บางคนเนี่ยเราอะไปต่อสู้ให้เขาได้เงินกู
0: ้
15: มันรู้ไหมฮะจนปัจจุบันบางคนยังผ่อนไม่หมดเลยอะทั้งที่ได้เงินมาเนี่ยมันหมดไปในเดือน2เดือนนะ3ล้าน5ล้านเนี่ยที่ดูนะว่าเวลาผลของการที่ต้องผ่อนคืนหรือจ่ายเนี่ยโอ้กำไรมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วน
0: ะ
15: ที่บางคนเขาบอกว่าเออเนี่ยนะทำร้านอาหารเนี่ยคืนทุนภายใน1ปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
15: กำไรมากตอนนี้1นอกจากต้นทุนสูงแล้วก็คู่แข่งเยอะ
0: ค
15: ่ะแล้วการที่จะมาขายอะไรหรือได้กำไรสูงๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะเพราะนั้นคนที่มีลูกน้อง20 30คนอย่างเงี้ยก็ไก่หน้าผากเลยค่ะว่าคือต้นทุนมันเดินไปแล้วเราต้องสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยต้อง 2-3 วันเนี่ยต้องมีรายได้สักประมาณ แสนสองแสนอะไรเงี้ยรายได้นะรายได้ยังไม่ทำรายจ่ายโอเคแล้วเงินจำนวนเนี้ยสมมติกำไรสัก60,000อย่างเงี้ยหกหมื่นเนี้ยมันเป็นเงินที่เข้ามาเพื่อจะเอามาจ่ายเมื่อจ่ายนู่นจ่ายนี่เนี่ยตอนนี้มันไม่มีเพราะนั้นมันก็เข้าเนื้อไงตอนนี้อยู่ระหว่างเข้าเนื้ออยู่แล้วเข้าเนื้อนี่เนี่ยจะต้องขายอีกกี่วันนะถึงจะได้ไอ้ที่เข้าเนื้อไปอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
15: เนี่ยมันก็เป็นข้อกังวลของพวกเรากันอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่โดนน้ำท่วมก็ไปเลยเนี่ยโอ้โหพี่นะนึกเห็นแบบแฟชั่นไอแลนด์อย่างเงี้ยชั้นหนึ่งอ
0: ่ะ
15: ท่วมหมดหมายถึงผู้ประกอบการตรงนั้นเนี่ยนะคะก็คืออุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยจมน้ำไปแล้ว
0: ค่ะ
15: แล้วไม่รู้มีประกันกันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นร้านเล็กร้านน้อยไงใช่ไหมร้านใหญ่อาจจะมีประกันคนพวกนี้แล้วถ้าเป็นพวกคีออสเล็กๆเลยพวกนี้เนี่ยนะคะก็จะไหวไหมแค่ไหนก็วันนี้ว่าจะเริ่มตัวเองเนี่ยก็เพิ่งไปรับแม่บ้านมาขับรถไปรับแม่บ้านนี่เดินป่ามาก็แต่หลายวันก็เนี่ยก็ชีวิตก็จะต้องสู้กับการ
0: คือเรามองว่าน่าจะมีร้านที่แบบปิดตัวล้มหายตายจากวงการอาหารไปอีกเยอะไหมคะ
15: คุณต้องข้อเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเริ่มประเมินนะคะว่าผลกระทบคือเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะถ้าสมมุติว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
0: ค่ะ
15: แล้วเรามีเงินในกระเป๋าหรือเราพอที่จะหยิบยืมคนข้างตัวได้ว่าเอ้ยมันล้มไปนะมันไม่มีเงินหมุนนะเออช่วยหน่อยอย่างเงี้ยนะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรนะคะถ้าคนมีสายป่านเนี่ยมันจะเดินต่อไปได้แต่พวกรายเล็กรายน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่ห่วงไงเพราะว่าถ้าเราอย่างเนี้ยพี่ขับรถมาแถววัดเกาะเนี่ยน
0: ะ
15: ร้านเล็กร้านน้อยที่เคยขายอยู่ข้างทางไม่มีเลยค่ะน้องแล้วพวกเนี้ยเขาขาดรายได้ไป3วันแล้วเงินที่เขาไม่มีรายได้3วันหมายถึงว่าเขาต้องควักทุนเก่ามากินใช่ไหมทุนเก่ามากินแล้วเงินที่จะไปลงทุนต่อไปอ่ะพอหลังน้ำแห้งเนี่ยเท่ากับว่าเพราะว่าเห็นพระคุณเจ้าท่านลุงเจ้าคุณลุงแสงที่วัดเกาะท่านบอกว่าตอนน้ำท่วมมาถึงเข่าเนี่ยนะภายใน10นาทีเอง
0: แป๊บเดียว
15: โอ้โหพี่มองว่าเนี่ยน้องตรงนี้นะเอาประมาณแค่เวิ้งสายไหมวัด15เนี่ยมีร้านค้าอยู่ประมาณ200ล้านน่ะเนา
0: ะ
15: ผู้ประกอบการรายจิ๋วๆเนี่ย200ล้านค้าเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยเขาอยู่กับความเขาอยู่กับการไม่มีรายได้มา 3-4 วันแล้วเนี่ยเพราะวันนี้ก็ยังขายไม่ได้นะที่เห็นเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่ได้ขายเพราะนั้นเนี่ย 3-4-5 วันที่เขาจมน้ำไปเนี่ยถ้าเรามองว่าชุมชนแถวๆฝั่งนี้เนี่ยนะน่าจะเป็นโอ้โหไม่ต่ำกว่า 5,000 นะ
0: ไอ้
15: 5,000 เนี่ย 5,000 ผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะมีตังค์ตรงไหนนะที่มาทำให้เขาเริ่มต้นลงทุนใหม
0: ่ค่ะ
15: เนี่ยที่เมื่อกี้คุณอุกถามพี่นะว่าอยากได้อะไรหรืออยากเสนออะไรอย่างเงี้ยมันมีไหมถ้าสมมติว่าเรามองสถาบันการเงินไรที่ช่วยผู้ประกอบรายจิ๋วอย่างน่าจะมีได้ก็คือออมสินถ้าอยู่ในระบบน
0: ะ
15: ก็คือช่วยไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องไปหาคืออะไรคะก็คือ
0: นอกระบบ
15: เจ้าหนี้นอกระบบ
0: ใ
15: ช่เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยคือคนคือตัวช่วยของเขาแหละว่าแล้วเขาจะต้องไปหาคนพวกนั้นเพราะเอาเขาจริงพอเวลาน้ำมันลดแล้วเขาต้องฟื้นฟูล้างทำอะไรอย่างเงี้ยหรือลงทุนใหม่เนี่ยตรงนี้คือความสำคัญที่รัฐจะช่วยได้ไหมจะมองเห็นไหมน่าจะรีบช่วยกันน่าจะรีบคิดนะเพราะว่าสมมติว่าพี่บอกว่าผลกระทบเนี่ยสมมติเอาแค่เท่าที่มองเห็นได้นะว่าสัก 5,000 ราย 5,000 รายเนี่ยก็อาจจะต้องการเงินแค่ประมาณ 5,000 หรือ 10,000 บาทอย่างเงี้ยเพื่อจะเขาจะทั้งล้างทั้งลงทุนใหม่เพื่อให้ชีวิตมันเดินต่อไปได้เนี่ย
0: ค
15: ่ะอ่ะไม่งั้นเนี่ยมันก็คือเงินนี่นอกระบบอยู่แล้วที่จะเกิดขึ้นอันเนี้ยที่มันจะเกิดผลแล้วว่าสมมติว่า 5,000 รายเนี่ยลองคิดดูคนที่อยู่กับเขาเนี่ยเอาบ้านแล้วแค่3คนนะ
0: ค
15: ่
0: ะ
15: อื่นแล้วเนาะที่จะได้รับผลกระทบของน้ำท่วมตรงนี้อันนี้นี่พี่ประเมินแค่แถวที่พี่อยู่เนี่ยนะโซนแถวๆเนี้ยที่มันจะต้องที่มันจะมีผลกระทบอันเนี้ยก็เลยว่ารัฐบาลจะคิดไหมเนาะจะมีใครคิดและช่วยคนตัวเล็กๆเหล่านี้ไหม
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเอาไว้เราตามตรวจสอบกันอีกรอบนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ธนิวัลน่าจะต้องได้รับข้อมูลจากบรรดาสมาชิกใช่ไหมคะ
15: ตอนนี้แก้ปัญหาตัวเองได้แล้วเอาแม่บ้านมาเก็บไว้ที่บ้านแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มทำงานแล้วค่ะเริ่มทำงานของตัวเองแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันก็แบบว่าเออมันก็มัวแต่วุ่นวายในชีวิตของตอนนี้ก็ต้องเริ่มตรวจสอบแล้วเพราะว่าสื่อก็ให้ความสำคัญน
0: ะ
15: ว่าผลกระทบที่หลังจากเกิดน้ำท่วมแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรตามมาเพราะพี่เห็นนะคนเดินลุยน้ำอ่
0: ะ
15: ถ้ามันสกปรกมากเลยนะ
0: ใช่ค่ะใช่เลย
15: มันจะมีผลทางสุขภาพตามมาไหมนอกจากปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวตามต่อแล้วให้กำลังใจกันนะคะเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสได้คุยกันอีกนะคะขอบคุณนะคะ
15: ขอบคุณค่ะคุณโป๊ก
0: ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือแน่นอนว่าได้รับผลกระทบนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารที่อยู่ในโซนตะวันออกเนาะกรุงเทพตะวันออกสมุทรปราการเขาเรียกอะไรอีกอะทางเนี้ยทางปราจีนบุรีนครนายกนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกทั้งภาคเลยคุณผู้ฟังได้รับผลกระทบเยอะมากเลยนะแต่เราเอาเนี่ยอย่างสมาคมภัตตาคารไทยตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงมาแล้วว่านู่นนี่นั่นแล้วก็พอมันเสียหายปุ๊บคุณผู้ฟังแหล่งเงินเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยเนาะที่มันจะไปต่อให้ได้ก็เป็นกำลังใจให้ไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยคุณฟังใครไม่เจออะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันต้องเคยเจอมันจะทราบเลยว่าโหมันที่สุดของที่สุดจริงๆอะแล้วอุปกรณ์เครื่องครัวนะไม่ใช่ถูกๆนะคุณฟังเครื่องครัวที่ได้มาตรฐานแพงมากนะการทำครัวนึงสำหรับการประกอบอาหารเนี่ยนะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่พี่ธนิวัลพูดถึงธนาคารออมสินมีข่าวคราวดีๆจากธนาคารออมสินมาฝากกันค่ะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินนะคะชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิงบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงค่ะเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Saving ด้วยตนเองผ่าน MyMo นะคะสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่โทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะมีพี่สุพัฒน์นะคะบอกว่าเห็นใจผู้ค้าเนาะสู้ต่อไปจริงๆค่ะโอ้แล้วเมื่อสักครู่เพิ่งเปิดดูข้อมูลนะคะพี่ที่อยู่ที่ปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้ที่ปราจีนบุรีในตัวเมืองเนี่ยระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นทั้งที่ไม่มีฝนแล้วด้วยนะคะระดับน้ำเริ่มมาแล้วก็ทางฉะเชิงเทราคุณผู้ฟังน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นคือเหมือนนึกภาพนะน้ำมันเริ่มแบบแผ่ขยายอะน้ำมันจะหาทางออกเนาะหาทางไปหาทางระบายแล้วที่ผ่านมาภาคตะวันออกฝนตกหนักมากแล้วก็เขื่อนก็เริ่มแบบปล่อยน้ำทยอยปล่อยน้ำแล้วเมื่อปล่อยน้ำออกมาน้ำในพื้นที่ก็เต็มโอ้โหสุดๆจริงๆหลายคนมีใครที่บ้านยังน้ำท่วมอยู่บ้างไหมคะสำหรับแฟนๆรายการเนาะน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะตอนนี้น่าจะทำอะไรไม่ได้มีบางคนบ้านอยู่แถวทางฝั่งนนทบุรีนะบางคนบอกว่าตอนนี้น้ำเริ่มลดระดับแล้วประชาชื่นน้ำเริ่มลดแล้วนะคะหลังจากที่จมอยู่ในน้ำมาประมาณ3วันนะคะ3วันน้ำเริ่มลดลงเนาะแต่รู้สึกว่าในโซนทางแจ้งวัฒนาหรืออะไรพวกนี้น้ำเริ่มลดใช่ไหมคะแต่ทางซีกทางไปทางเนี่ยค่ะทางฝั่งตอนออกเลยน้ำไม่ลดนะเออมีแถวกรุงเทพกรีฑาบอกมาว่าวันนี้น้ำเริ่มลดระดับลงแล้วค่ะแต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยน้ำตอนแรกอะน้ำเข้าบ้านเนาะตอนนี้น้ำเริ่มลดลงจากบ้านแต่ว่าในหมู่บ้านก็ยังน้ำท่วมอยู่นะคะแล้วก็ทางด้านของจังหวัดทางภาคกลางนะคะ อยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองอะไรพวกนี้คุณผู้ฟังล่าสุดมีรายงานนะคะจากทางด้านของสุพรรณบุรีนะคะระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่สุพรรณบุรีในตัวเมืองนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำนะคะสูงเท่ากับปี54โหแปลว่าน้ำเหนือมาเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนี่ตอนนี้น้ำเหนือยังมาไม่ถึงนะคะทีนี้โซนทางฝั่งทนค่ะต้องรอลุ้นแล้วคุณผู้ฟังว่าถ้าน้ำเหนือมาแล้วเนี่ยถ้าน้ำเหนือมาแล้วน้ำทะเลไม่หนุนน่ะยังโอเคนะแต่ถ้าน้ำเหนือมาแล้วน้ำทะเลหนุนเนี่ยโอ้โหอันนี้สุดๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยุธยาเนี่ยน้ำท่วมมานานแล้วนะคะสงสัยอนาคตต่อไปเนาะกรุงเทพถ้าเรายังจะอยู่กรุงเทพกันต่อไปทุกบ้านต้องมีเรืออันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราช่วยเหลือตัวเองได้ดีที่สุดแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณผู้ฟังหลายพื้นที่น้ำยังไม่ไปไหนเราก็ต้องอยู่กันให้ได้เนาะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยอาจารย์ไว้ค่ะพรุ่งนี้อ๋อไม่ใช่สิพรุ่งนี้อาจารย์ไว้ไม่ใช่วันที่1กันยายนหลายคนถาม1ตุลาดูสิสับสนเดือน1ตุลาอาจารย์ไว้จะมาคุณผู้ฟังจะเป็นเรื่องของอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอฟังแต่สัปดาห์นี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องราวของน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมดีกว่าฝนแรงจริงไหมไม่จริงอ่ะตอนนี้น้ำท่วมไม่จริงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ยังว่ากันด้วยเรื่องราวของน้ำท่วมอยู่นะเป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่ที่มีน้องน้ำเข้าไปเยือนเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่10นาฬิกาเวลาเดิมค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ทเอสเอ็มอีสวัสดีค่ะ
16: Smart SME
17: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและ Body Lotion สำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
18: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
19: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310
20: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: อ้าวสายต่อไป
5: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
4: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคย

0: ที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮแถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
2: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30 น.ถึง2:00 น.เจอกันได้สัปดาห์ละ5 วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
3: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2:00 น.ถึง3:00 น.และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00 น.ถึง4:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
4: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
5: ้พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะยูจะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5:00 น.หลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: อาหารแมวคานิวา
3: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
4: ด้วยนะครับผู้ชมครับสำหรับกรณีเหตุการณ์ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในจังหวัดอื่นๆในบางจังหวัดนะครับณตอนนี้ก็สามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาได
5: ้ะ
4: นะฮะก็ต้องการความช่วยเหลือนะครับหรือว่าอยากให้เราไปกระบอกเสียงยังไงเนี่ยยินดีนะครับเดี๋ยวไงจะดูแล้วก็จะมีการพูดผ่านหน่วยงานให้
5: ะ
4: นะครับตรงจุดไหนจุดไหนที่ตอนนี้ยังลำบากอยู่เพราะว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยบางจุดเองนะครับก็เรียกว่าผ่านไป 2-3 วันแล้วการช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงก็มีอยู่เหมือนกันแล้วสถานการณ์น้ำตอนนี้ในบางแห่งเริ่มเน่านะครับเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วคุณผู้ชมครับแล้วก็บางแห่งน้ำเริ่มลดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูข่าวแรกในวันนี้คุณผู้ชมครับก็เริ่มด้วยสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะตอนนี้คนกทม.บางจุดเองเนี่ยคงต้องเจอกับน้ำท่วมขังอยู่นะครับเมื่อคืนนี้ทางนายกเองก็ลงพื้นที่ครับไปช่วยประชาชนรอบที่2แล้วนะครับไปที่แฟลตคลองจันทน์ครับก็เจอเสียงตะโกนลงมาต่อว่าต่อขานแล้วครับคุณผู้ชมครับคือเมื่อคืนนี้ครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่นะครับไปช่วยน้ำท่วมกทม2จุดครับก็คือเขตหาดร่ม9เขตลาดกระบังนะครับแล้วก็แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งทั้ง2จุดนี้ครับยังคงต้องเผชิญกับน้ำท่วมสูงอยู่นะครับโดยที่แฟลตคลองจันทน์เองเนี่ยเป็นการเข้าไปต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะครับแม้ว่าวันแรกนั้นจะเจอเสียงที่ต่อว่าต่อขานเจอเสียงโห่ไร่แสดงความไม่พอใจแต่นายกก็ยังคงไปนะครับแล้วก็สวมรองเท้าบูทแล้วในครั้งนี้เพราะวันแรกที่ไปเนี่ยถอดรองเท้าเดินหลายคนไปถามว่าอ้าวถอดทำไม

0: ไปท่านบอกมันเหม็น
1: ใช่ค่ะ เวลาที่รองเท้าถูกน้ำอะค่ะ
0: เนี่ยครับคือครั้งนี้ท่านเองเนี่ยไปพร้อมกับทางรัฐมนตรีหลายคนนะฮะโรงเรือนนำอาหารเอาน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพเอาไปแจกผู้ประสบภัยนะครับที่ได้รับผลกระทบในแฟลตคลองจันทร์ระหว่างเข้าไปด้านในคุณผู้ชมครับมีทั้งเสียงขอบคุณและให้กำลังใจนายกนะครับบอกนายกมาก็ดีใจแล้วขณะที่อีกด้านนึงครับก็มีความแสดงความไม่พอใจเหมือนกันมีชาวบ้านคนหนึ่งครับตะโกนว่านายกด้วยคำรุนแรงนะฮะบอกว่ามาทำเฮียอะไรเนี่ยฮะคือทุกอย่างมันชิปไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะก่อนชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งจะพูดห้ามปรามบอกอย่าไปว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นนายกนี่ก็ไม่ได้ต่อว่าต่อขานกลับนะครับแต่นายกยกมือไหว้ครับเป็นการขอโทษแล้วก็ได้มีการมอบถุงยางชีพให้นะครับลองดูในช่วงนี้ฮะ
2: ขอบคุณค่ะนายกมาก็ดีใจแล้ว
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือนายกเองให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่บอกว่าที่หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมไม่สูบน้ำท่านก็บอกว่าถ้าสูบน้ำมันก็จะวนกลับเข้ามาอีกนั่นแหละเพราะระดับน้ำที่หนุนอยู่ข้างนอกเนี่ยมันสูงกว่าสูบออกไปเท่าไหร่มันจะวนกลับเข้ามาอีกคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องรอให้น้ำในคลองต่างๆเนี่ยค่อยๆระบายลงทะเลไปดังนั้นตามที่มีการประเมินกันนะครับหากวันนี้คือ29กันยายนไม่มีฝนตกมาเติมนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดีขึ้นจะมีการเร่งระบายน้ำลงทะเลเมื่อระบายได้เนี่ยก็จะรีบสูบน้ำเนี่ยออกไปให้ช่วงหนึ่งนายกพูดถึงเสียงตำหนิที่เกิดขึ้นบอกว่าไม่เป็นไรผมเข้าใจความรู้สึกเขาดีก็ต้องปล่อยให้เขาเองได้มีการระบายอารมณ์อย่างเต็มที่รัฐบาลก็ต้องยอมรับแล้วก็พร้อมที่จะฟังซึ่งหากเป็นเราเป็นเขาเนี่ยเราเป็นเขาเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยมันอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้นะคือท่านบอกแบบนี้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็มีคนที่ขอบคุณแล้วก็ขอบใจแล้วก็มีพร้อมๆกับคนที่ตะโกนด่าทอฟังเสียงนายกดูครับ
3: ไม่ได้ทำงานในหอคอยงาช้างอย่างที่คนเขาพูดครับเรียกประชุมแล้วก็เร่งระดมสิ่งของช่วยเหลือต่างๆมาอย่างต้องปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้ระบายอารมณ์ทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องพร้อมรับฟังเราก็เข้าใจเราเป็นเขาอะเราอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเข้าไปแล้วก็พูดยังไงก็แล้วแต่ให้เขาได้มีโอกาสระบายออกมาแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็โดยส่วนรวมส่วนใหญ่ก็มีคนที่ขอบคุณที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ
0: ตอนนี้ในระหว่างที่ฟังท่านนายกพูดไปผมก็เหลือไปมองใน YouTube ที่ผมดูอยู่นะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีอะไรก็ให้ส่งเข้ามาทางนี้ได้ล่าสุดมีส่งเข้ามานะครับบอกว่าช่วยด้วยครับพี่ซอยลาดกระบัง36หมู่บ้านเคหะนครนะขออภัยนะเคหะนคร2นะฮะน้ำท่วมวันที่5แล้วครับตอนนี้น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วปลิงเนี่ยเยอะมากๆตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือเลยนะครับอันนี้คือซอยลาดกระบัง36นะฮะหมู่บ้านเคหะนคร2
1: ค่ะน้ำท่วมวันที่5แล้วก็ตอนนี้เจอปัญหาเรื่องปลิง
0: ครับ
1: เราส่งข้อมูลนี้ประสานต่อให้ค่ะ
0: โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่ส่งมาเดี๋ยวผมพยายามที่จะพยายามจะเป็นกระบอกเสียงให้นะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบางคนเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่าพออยู่ในบ้านแล้วติดอยู่ในน้ำที่ออกมาไม่ได้แบบนี้การที่จะติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานบางครั้งหน่วยงานก็จะรับงานเข้ามาเยอะ
1: ค่ะ
0: บางครั้งก็จะติดต่ออาจจะลำบากไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมช่วยดูให้แล้วก็ผมก็จะเป็นกระบอกเสียงในการที่จะบอกผ่านทางนี้ไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการประสานกับหน่วยงานอื่นๆให้ด้วยว่าจะให้เข้าไปอะไรยังไงได้บ้างนะครับทีนี้ไปดูทางด้านของคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะฮะท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้มีการโพสต์คลิปการลงพื้นที่ของนายกนะครับที่แฟลตคลองจันทน์มีการเขียนระบุแบบนี้ครับว่า
1: ไม่ถอยครับเมื่อคืนนี้นายกลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เป็นครั้งที่2มีทั้งเสียงขอบคุณและเสียงตำหนิจากพี่น้องประชาชนเพราะความเดือดร้อนมันหนักและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะระบายความรู้สึก นายกกลับมาเพื่อดูด้วยตัวเองว่าประชาชนยังขาดอะไรอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต้องเติมตรงไหนเสียงด่าก็ได้ยินเสียงขอบคุณก็ได้ยินแต่เมื่อยังมีคนเดือดร้อนงานก็ต้องเดินหน้าต่อโดนว่าไม่เป็นไรครับเราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ต่อส่วนควันหลงกรณีดราม่านายกลงพื้นที่เมื่อวันอาทิตย์ที่17กันยายนแล้วก็มีภาพเดินเท้าเปล่าลุยน้ำและมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เมื่อคืนนี้นักข่าวถามนายกเรื่องนี้ค่ะก็บอกว่ากลัวรองเท้าอับไม่ต้องไปตีความอะไรเลยแล้วย้อนกลับถามผู้สื่อข่าวด้วยว่าเคยดมรองเท้าไหมเวลาที่มันอับชื้นหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อค่ะว่านายกได้กินยาป้องกันโรคทางน้ำไหมนายกตอบว่าไม่เป็นอะไรหรอกครับลองฟังเสียงช่วงนี้ค่ะ
4: นะว่าตอนนี้ใส่รองเท้ากลัวรองเท้าอับไม่ต้องไปตีความอะไรเลยเคยดมรองเท้าไหมตอนเวลามันอับไปไปชื้นอ่ะนั่นแหละ
5: นายกกินยาป้องกัน
4: ไม่เป็นไรหรอกครับ
1: เมื่อคืนนี้หลังการลงพื้นที่ครั้งที่2ค่ะพอนายกขึ้นจากเรือก็จะมีภาพที่นายกเดินเท้าเปล่า
0: ครับนี่นะฮะ
1: นายกบอกไม่ต้องไปตีความอะไร
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้ผมเข้าไปดูบอกว่า The Connect น้ำเน่าแล้วเฉลิมพระเกียรติ67
1: ค่ะ
0: นะฮะเฉลิมพระเกียรติ67 The Connect น้ำเน่าแล้วน้ำยังไม่ลดยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปนะครับแล้วก็มีบางท่านบอกว่าอยากให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยรายงานข่าวน้ำท่วมที่ระยองด้วยครับตอนนี้ในเมืองระยองเนี่ยท่วมหนักมากๆเมื่อคืนเนี่ยไม่มีช่องไหนออกข่าวเลยนะฮะบอกว่าตอนนี้ลำบากจริงๆระยองเองก็ประเทศไทยเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะลำลูกกานะครับเส้นถนนฟ้าคลามทุกหมู่บ้านท่วมถึงเอวยังไม่มีการช่วยเหลือฝากพี่หนุ่มช่วยประสานให้หน่อยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมพยายามที่เดี๋ยวพี่หมวยจดเอาไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะพยายามที่จะไปบอกต่อเนื่องให้นะ
1: ค่ะ
0: นะครับฝากเอื้ออาทรมินบุรีรามอินทรา127อยู่แยกมินบุรีนะคะน้ำท่วมไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาสงสารคนแก่และเด็กมากเอื้ออาทรมินบุรีรามอินทรา127นะครับอยู่แยกมินบุรีน้ำท่วมไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาสงสารคนแก่ครูบอล27น้ำขังไม่เห็นมีใครมาช่วยเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับจะเย็นๆนะครับเดี๋ยวยังไงจะพยายามเป็นกระบอกเสียงให้นะ
1: ค่ะ
0: โอเคนะครับพี่หนูจดไว้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: จดไว้ตั้งแต่ลาดกระบัง36ค่ะเดี๋ยวเรารีบประสานให้ค่ะ
0: ครับจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นแถวร่มเกล้าคุณผู้ชมครับก็ทำให้ประชาชนหลายร้อยคนเองเนี่ยต้องอพยพไปที่ศูนย์พักพิงนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังขาดแคลนทั้งอาหารน้ำดื่มของใช้เด็กรวมไปถึงของใช้ผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับลองตามเรื่องนี้หน่อยครับนี่แหละฮะทางทีมข่าวครับลงพื้นที่ไปที่โรงเรียน3แยกคลองหลอแหลนะฮะซึ่งถูกตั้งเป็นศูนย์อพยพมาตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาครับมีประชาชนในเขตสะพานสูงนะครับทั้งจากหมู่บ้านเคหะธานี4เคหะร่ม9นะฮะยังมีชุมชนใกล้เคียงนะครับอพยพอยู่ที่นี่กว่า300คนแล้วบางส่วนนี่คุณผู้ชมครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะฮะโดยมีบรรดาคุณครูทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่ในชุมชนเนี่ยก็ต้องช่วยระดมกำลังกันนะฮะมาช่วยเหลือครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวมีโอกาสไปคุยกับทางฝั่งของคุณขวัญเรียมสิริวิโรจนกุลนะฮะแกเป็นลูกสาวของคุณยายท่านหนึ่งครับอายุ97ปีนะฮะที่คุณยายท่านนี้เนี่ยป่วยติดเตียงด้วยอาการเส้นเลือดในสมองนั้นแตกเธอเล่าแบบนี้ครับบอกว่าช่วงตี2ของวันที่27กันยายนที่ผ่านมาแม่เนี่ยเกิดอาการชักเกร็งไม่รู้สึกตัวพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือไปหลายช่องทางแต่ไม่มีรถพยาบาลที่จะเข้ามาได้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ลุยน้ำท่วมลุยถึงระดับเอวเนี่ยนะฮะเข้ามาช่วยอุ้มแม่เนี่ยออกไปขึ้นรถพยาบาลส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับพออาการดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลก็ต้องมาอยู่ในศูนย์แห่งนี้ชั่วคราวเพราะน้ำที่ท่วมบ้านนั้นมันยังคงท่วมอยู่เลย
1: ค่ะเธอบอกด้วยนะคะว่าตอนที่ออกมาไม่ได้เอาของอะไรออกมาเลยตอนนี้ผ้าอ้อมของแม่ก็หมดต้องเดินลุยน้ำไปเอาที่บ้านเดินไปจนหมดแรงแม้ว่าจะมีเพื่อนเอาข้าวเอาของมาช่วยบริจาคคือก็เข้าไม่ได้เพราะว่าน้ำมันล้อมรอบศูนย์อพยพแล้วก็น้ำท่วมสูงก็ยอมรับว่าตอนนี้ลำบากมาก ลองฟังเสียงคุณขวัญเรียมค่ะ
6: มันไม่ใช่เป็นที่หมู่บ้านเราแต่เราแค่รู้สึกยังไงอะตัวเองเพราะว่าแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไงใช่มันเรียกร้องไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเยอะมันไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านเราไงคุณยายเป็นคุณยายเกษียณนะคะเขามาเฝ้าคุณยายอายุ97ปีค่ะออกตอน 2:27 ลำบากมากเพราะว่าตอนนั้นติดต่อใช่มันไม่มีรถมาแต่โทรให้โรงพยาบาลนะคะเอารถตู้มารอรับที่ถนนรามคำแหงลำบากมากเพราะตอนนั้นเหมือนขอความช่วยเหลือใครไม่ได้เลยวิกฤตค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่ห้อง ICU ที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะมันเรียกร้องไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเยอะมันไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านเราไงลมก้าวเขาก็วิกฤตตรงนี้มันเป็นหมดเลยตัวเองมันต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าของเคสของแม่ช่วยเหลือกันเองอุ้มขึ้นมาตัวเองอุ้มลอยน้ำมากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อุ้มออกมาเพื่อที่มาต่อรถปิกอัพ
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่คือทางลูกสาวของผู้ป่วยติดเตียงนะครับยังมีคุณธนพรช่องงามนะครับแกเป็นหัวหน้าศูนย์อพยพโรงเรียน3แยกคลองหล่อแหลบอกว่าได้มีการดัดแปลงเอาห้องเรียนทั้ง3อาคารเนี่ยมาใช้เป็นพื้นที่ดูแลผู้อพยพนะครับจัดห้องพละเอาไว้ฮะสำหรับคนที่นำเอาสัตว์เลี้ยงมาส่วนห้องพยาบาลครับจัดเอาไว้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยเฉพาะเลยครับซึ่งตอนนี้กำลังประสบปัญหาขาดแคลนสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่ของใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงนมสำหรับเด็กยาแก้แพ้ยาแก้น้ำกัดเท้าโดยเฉพาะยาสำหรับผู้ป่วยทั้งหลายลองฟังดูครับ
7: สามอาคารมีชั้นล่างห้องประชุมชั้นบนห้องอนุบาลแล้วก็โซนนู้นห้องศาสนาแล้วก็ตึก5เป็นห้องการงานอาชีพที่แบ่งสัดส่วนแล้วก็มีห้องพละที่สำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงครูก็แยกแล้วก็ห้องพยาบาลจะเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงเยอะเดี๋ยวน้องเข้าไปดูได้เลยน้องมีทั้งติดเตียงมีทั้งพิการ
8: เห็นว่าที่เนี่ยไม่ใช่ขาดแค่อาหารแต่เห็นว่าอุปโภคบริโภคของใช้แพมเพิร์ส
9: สามัญอะไรแค่ครับ
7: น้องเมื่อวันอาทิตย์อ่ะมีโคม่าต้องตอนนี้คุณยายยังไม่ฟื้นติดเชื้อสถานที่พัก
0: เนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับมีคนส่งเข้ามาอีกเยอะแยะเลยนะฮะบอกว่าอยากให้ไปช่วยดูแลแถวลาดกระบังด้วยหมู่บ้านโมดีวิลล่านะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าอยู่ที่ลาดกระบังสุวรรณภูมิหมู่บ้านนี้ยังไม่มีใครเข้าไปช่วยเลยมีเพื่อนอยู่ในบ้านนี้ค่ะอยากให้เข้าช่วยไปดูอยากให้ช่วยเข้าไปดูหน่อยถ้าทีมไหนสามารถไปช่วยได้เข้าไปด่วนมีหมู่บ้านลัลลี่วิวนะฮะซอยมังกรสมุทรปราการทุ่มมา5วันไม่มีหน่วยงานไหนเลยลัลลี่วิวนะฮะซอยมังกรสมุทรปราการนะครับมีเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ2ครับน้ำเยอะมากตอนนี้หมู่บ้านสุภลักษณ์ดอนเมืองวิภาวดี82น้ำท่วมไม่ลดเลยห้องน้ำใช้ไม่ได้แล้วคอนโด PBS คูคตนะฮะ27กิโลเมตรที่27นะฮะน้ำท่วมขังหลายวันไม่มีหน่วยงานไหนไปดูเลยตอนนี้ออกไปซื้อของลำบากเนี่ยครับโอ
1: ้มีหมู่บ้านเพชรอนันต์ดามอินทราที่น้ำเน่า
0: ครับมีชุมชนริมทางรถไฟหัวตะเข้ลาดกระบังตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันมีผู้สูงอายุนะครับมีเด็กเล็กแล้วปลิงมากับน้ำแล้วน้ำเน่าแล้วนะฮะชุมชนริมทางรถไฟหัวตะเข้นะครับลาดกระบังเดี๋ยวผมขออนุญาตจดเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพยายามจะประสานให้นะมีคุณสุทธิศักดิ์แจ้งสว่างบอกว่าพี่หมวยจดให้หน่อยครับรามอินทรา117หมู่บ้านเจริญพัฒนา4น้ำท่วมซอยระดับเอวส่งกลิ่นเหม็นเดี๋ยวนะมันขึ้นเร็วมากเลยแป๊บหนึ่งนะฮะ
1: รามอินทรา117หมู่บ้านเจริญพัฒนา4
0: ครับโอเคคือตอนนี้รันวิ่งเร็วมากเลยเดี๋ยวใจเย็นนะฮะมีหมู่บ้านเทพานิเวศอบต.เทพารักษ์เขาบอกตอนนี้น้ำไม่ลดนะฮะคัทธิริยาลำลูกกาน้ำเน่าแล้วท้ายหมู่บ้านเนี่ยสูงมากๆคนในหมู่บ้านลำบากมากชาวบ้าน8ริ้วพนมสารคามกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำพื้นที่ของเราตอนนี้เป็นที่รับน้ำจากทางกรุงเทพช่วยด้วยอ้าวแต่พยายามประสานให้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาอ่านอีกทีนะฮะไปดูสถานการณ์น้ำท่วมครับที่ชุมชนการเคหะร่มเกล้านะครับ ตอนนี้ยังสาหัสอยู่นะฮะระดับน้ำเนี่ยแทบไม่ลดลงเลยครับชาวบ้านยังคงต้องลุยน้ำที่สูงท่วมอกอยู่นะฮะเพื่อออกไปหาอาหารกันครับลองดูครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าหากดูจากภายนอกระดับน้ำเหมือนจะลดลงนะฮะแต่จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ด้านในชุมชนครับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำเนี่ยยังคงท่วมอกอยู่นะครับและก็ดูเหมือนปริมาณน้ำเนี่ยจะไม่ลดลงเลยซึ่งตอนนี้ครับน้ำที่ท่วมเนี่ยมันเริ่มขังแล้วก็เหม็นเน่าแล้วนะฮะเพราะน้ำมันเสียครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะครับทางชาวบ้านในพื้นที่แก่หาร่มเก้าครับชื่อคุณอนิรุตอรุณใหม่แกบอกว่าแกเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่ต้องลุยน้ำนะซึ่งท่วมสูงออกมาหาอาหารให้กับลูก3คนคือเขาบอกแบบนี้บอกว่าวันแรกที่น้ำเริ่มท่วมเนี่ยก็พยายามอพยพย้ายของก่อนนะฮะแต่ตอนนั้นไม่ทันจริงๆเพราะน้ำมันมาเร็วมากวันต่อมาโดนตัดไฟครับทำให้ไม่มีไฟฟ้าใช้ทำได้แค่รอความช่วยเหลือจากคนที่จะนำสิ่งของเข้ามาบริจาคบางครั้งเนี่ยเข้าถึงพื้นที่ได้แต่บางครั้งก็ไม่สามารถเข้ามาได้หลายครั้งที่ได้อาหารจากการบริจาคมาก็จะให้ลูกนั้นกินก่อนหากไม่อิ่มหรือไม่เพียงพอตัวเขาเองบอกว่าเขาเองเนี่ยแหละฮะก็จะต้องลอยคอออกไปครับไปด้านนอกไปหาดูครับว่ามันมีอะไรที่จะเอามาให้ลูกนั้นได้กินได้อิ่มท้องกันบ้างเขาเองเป็นลูกจ้างรายวันครับพอหยุดงานมา4วันไม่มีรายได้เลยตอนนี้ต้องใช้เงินเก็บที่มีอยู่นะฮะจนเกือบจะหมดไปแล้วลองฟังเสียงคุณอนิรุตอรุณใหม่ครับ
9: มันแบบหนักใช่ครับแล้วผมมีลูก3คน อยู่อนุบาลคนนึงป.6 คนนึงแล้วก็ม.3 คนนึงตอนนี้ก็ค้างอยู่บนตึกผมต้องออกมาหาอะไรให้เขาทานยังไงครับ
10: แล้วจะเก็บเขาไว้เป็นยังไงบ้างคร
9: ับ ก็ตอนนี้ก็มีแค่ไหนก็ต้องกินแค่นั้นครับ
10: แล้วพอไหมคะ
9: ก็พอบางมื้อไม่พอบางมื้อก็ให้ลูกๆกินก่อนครับแล้วผมก็ต้องออกมายังไงครับลุยน้ำออกมาทุกวันครับเพื่อหาให้ลูกครับ
10: คือลูกเราก็ยังเล็ก
9: ใช่ครับ
10: น้องก็คือไม่ได้ไปเรียนเลย
9: ไม่ได้ไปเรียนหยุดเรียนหมดเลยครับ
10: เขาคือสะท้อนอะไรเขาพูดเป็นยังไงกับคุณพ่อบ้างไหม
9: ก็บางมื้อถ้ายังไม่ได้มีของมาแจกหรือผมยังไม่ได้ออกมาก็มีการหิวพูดคำว่าหิวเรารู้สึกคนเป็นพ่อก็ต้องแบบทำทุกอย่างทุกทางครับลุยน้ำแค่ไหนเราก็ต้องออกมาเพื่อหาอะไรให้ลูกกิน
0: โอ้คุณผู้ชมฟังแล้วมันจุก
1: ค่ะ
0: ฟังแล้วมันจุกคุณผู้ชมคือพ่อบอกพ่อได้ยินเสียงลูกบอกว่า
1: หิว
0: แล้วลูกยังเล็กไม่รู้จะทำยังไงอาหารที่เขามาบริจาคบางทีมันไม่พอกับลูกต้องลุยน้ำลอยคอออกมาคุณผู้ชมครับมาหาอาหารกลับไปให้ลูกกินแล้วตังค์ไม่มีแล้วเพราะทำงานเนี่ยคือเป็นคนหาเช้ากินค่ำ
1: ลูกจ้างรายวัน
0: ไม่มีเงินมาไม่ได้ทำงานมา4วันแล้วไม่มีตังค์เพราะตังค์ได้วันนึงก็ต้องเอามาใช้ในครอบครัวแสนสาหัสคุณผู้ชมบอกเลย
1: คือจุดตรงนี้จะตื้นหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านระดับน้ำสูงขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ส่วนทางด้านของคุณปานิสาแก้วชูแสงนะครับเป็นประธานนิติบุคคล2นะฮะบอกถึงสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนนี้นะฮะบอกว่าระดับน้ำเนี่ยลดเพียงเล็กน้อยประมาณสัก2เซนเท่านั้นแต่ตอนนี้น้ำเองเนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนสีเป็นสีคล้ำแล้วนะฮะแล้วมันเน่าเสียแล้วครับขณะที่น้ำดื่มนะฮะน้ำใช้ตอนนี้มันขาดแคลนอย่างหนักครับน้ำในถังสำรองด้านบนนั้นหมดแล้วแล้วก็ระบบปั๊มน้ำไม่สามารถใช้งานได้เพราะไฟเนี่ยก็ถูกตัดหลังถูกน้ำท่วมจนกระทั่งมันจมไปก็มีนะฮะอยากให้หน่วยงานเนี่ยเร่งนำน้ำเข้ามาแจกจ่ายตามแต่ละอาคารหน่อยเพราะด้านในยังมีผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่สามารถออกไปพักอาศัยด้านนอกได้นอกจากนี้ครับขอสนับสนุนเรือนะครับที่ใช้ขนของด้วยอย่างเมื่อคืนครับมีเรือแค่1ลำเท่านั้นเองใช้ขนส่งสิ่งของนะฮะที่จะนำเข้าไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านมันไม่พอจริงๆนะครับเดี๋ยวประสานให้เนี่ยนะครับล่าสุดก่อนขึ้นมาผมก็ได้รับการประสานจากทางโอสถสภา M150นะติดต่อเข้ามาแล้วครับบอกว่ากำลังหาทางช่องทางในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะฮะเขาก็จะมีงบของเขาอยู่ก้อนนึงก็เป็นก้อนที่ก็ไม่น้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้มีการไปเสนอกันว่าจะทำอะไรได้บ้างโอ้โหเพราะว่าอันนี้คุณผู้ชมอันนี้คือช่วยเหลือนะครับในการช่วยเหลือแต่อย่าลืมนะฮะหลังจากนี้ฟื้นฟูครับฟื้นฟูนี่ก็หนักเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหคือมันจะมาคู่กันฮะการช่วยเหลือช่วยเหลือเสร็จปุ๊บน้ำลดฟื้นฟู
1: แล้วข้าวของในบ้านเสียหายเยอะเลยค่ะ ไปดูที่ลาดพร้าว101ค่ะก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่น้ำท่วมสูงแต่ว่าเช้าวันนี้น้ำลดไปเยอะค่ะเมื่อวานนี้ยังท่วมสูงมากความสูงเมื่อวานจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะลดลงไปเหลืออยู่ประมาณ 10-30 เซนนี่คือลาดพร้าว101ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรภาพล่าสุดตอนเช้าตอนนี้บ้านบางหลังเริ่มจะเก็บกวาดทำความสะอาดแล้วยังยายติ๋มวัย81ค่ะน้ำลดยายติ๋มทำความสะอาดบ้านอยู่บ้านคนเดียวแล้วอาชีพของยายติ๋มคือขายส้มตำค่ะยายติ๋มเล่าว่าคืนวันศุกร์ที่15น้ำท่วมสูงท่วมไปครึ่งบ้านยายเองขายส้มตำขายแล้วก็เลี้ยงตัวเองไม่ได้มีคนมาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายทีนี้พอน้ำท่วมยายหยุดขายไป4วันปัญหาที่มันเกิดกับยายคือยายไปกู้เงินนอกระบบมาแล้วไม่ได้ขายของ4วันแต่ว่าเจ้าหนี้นอกระบบตามมาเก็บเงินทุกวันค่ะยายต้องจ่ายวันละ350บาทยายบอกว่าน้ำท่วมสูงแบบนี้ข้าวของไม่ได้ขายบางวันบุกเข้ามาทวงที่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานคือตอนนี้อยากจะขอให้น้ำลดเร็วๆยายอยากจะกลับไปขายของจะได้เอาเงินมาจ่ายดอกยายติ๋มบอกว่าทั้งเนื้อทั้งตัวตอนนี้เหลืออยู่แค่100บาทกับไข่ไก่4ฟองค่ะข้าวสารมีอยู่ที่ถังอีกนิดหน่อยก็พอประทังชีวิตไปได้ยายบอกว่าน่าจะถึงพรุ่งนี้แล้วตั้งแต่น้ำท่วมจุดนี้ยายบอกว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาสู้ด้วยตัวเองตลอด4วันที่ผ่านมาณอ้นผู้สื่อข่าวอาชญากรรมลงพื้นที่ไปก็มอบเงินแล้วก็มอบอาหารที่ติดตัวณอ้นไปเนี่ยเอาให้ยายกินก่อนเลยเป็นกำลังใจให้ยายในการสู้ชีวิตค่ะ
11: แล้วนี่ไม่ได้ขายมากี่วันแล้วเนี่ย
12: 4 วัน
11: ไม่มีรายรับเลยดิ
12: ไม่มีจ้ะ
11: แล้วรายจ่ายล่ะ
12: ส่งรายวัน
11: โอ้โหส่งรายวัน ส่งรายวันนี่หมายถึงเราก
12: ู้เข้ามาแล้วก็ส่งเขา
11: ส่งวันเท่าไหร
12: ่350
11: 350
12: จ้ะ
11: แล้วเขามาทวงไหม
12: ก็มา
11: น้ำท่วมยังมาทวงอีก
12: จ้ะเนี่ยเขาโทรมาเขาบอกว่าเขาจะเข้ามานะบอกอุ้ยน้ำท่วมป้าจะเอาตรงไหนให้เขาว่าไม่ได้ขายของ
11: โอ้โหขนาดน้ำท่วมม
12: ัน
11: จะลุยน้ำมาเอานี
12: ่จ้ะ
11: แล้วจะเอารายรับที่ไหนเนี่ยมา4วันแล้วเนี่ยไม่มีตังค์เหรอ
12: ไม่มีตังค์มี
11: เท่าไหร
12: ่มีเท่าไหร
11: ่ไหนดูสิมีเท่าไหร่พูดกับผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจเลยนะไหนนับสิมีเท่าไหร่
12: 100 ฮะ 101
11: แล้วอยู่กี่คนเนี่ย
12: อยู่คนเดียว
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับคือใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าข่าวในวนอยู่ในกรุงเทพต่างจังหวัดเนี่ยน้อยมากสื่อให้มันทั่วๆหน่อยเฮ้ยเขาบอกงี
1: ้ค่ะเดี๋ยวมีค่ะ
0: เดี๋ยวมีใจเย็นนะครับคือเข้าใจความทุกข์ยากของทุกๆจังหวัดเลยครับแต่เดี๋ยวขอไล่ไปเป็นสเต็ปน
1: ะ
0: เดี๋ยวจะมีฮะต่างจังหวัดก็มีคือตอนนี้คนต่างจังหวัดระยองประจินบุรีกระบินบุรีหรือจุดอื่นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกาญจนบุรีเนี่ยนะฮะเขาก็รู้สึกว่าบางคนเขาก็น้อยอกน้อยใจบอกโอ้โหทำไมนำเสนอแต่ในกรุงเทพแล้วพวกเขาล่ะนะฮะฉะเชิงเทราต่างๆนานาเนี่ยก็มีเหมือนกันใจเย็นๆนะครับคุณผู้ชมครับคือต้องบอกงี้ว่าสติงเกอร์ในแต่ละจุดเองเนี่ยก็บางทีน้ำก็ท่วม
1: ค่ะ
0: เขาก็ส่งข่าวเข้ามาให้เราไม่ได้เหมือนกันนะฮะคือเขาไปถ่ายภาพกันไม่ได้เพราะก็ต้องเอาสติงเกอร์ก็คือหมายความว่านักข่าวในแต่ละจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดเขาก็ลำบากเขาก็ทำข่าวไม่ได้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เราก็พยายามที่จะไปหาฟุตหาจากที่จุดอื่นๆมานำเสนอให้ใจเย็นๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ฮะ
1: มีค่ะสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีที่เดือดร้อนอย่างชาวบ้านตอนนี้ค่ะจะไปเจอปัญหาเรื่องสัตว์เลื้อยคลานบางคนเจอทั้งงูเจอทั้งตะขาบค่ะลองฟังเสียงของชาวบ้านในชุมชนบ่อปลาค่ะ
13: เมื่อกี้ผมหิ้วน้ำเข้าไปล้างข้างในยังไม่มีเครื่องยืมเครื่องเข้ามาเพื่อล้างเพราะว่าข้างในมันเหม็นมันแช่4วันนะแต่ข้างในยังเต็มอยู่เลยครับระบายไม่ออกเตียงข้างในนี่ผมนอนเตียงก็หักแล้วมานอนเอาไม้นี่มานอน
11: เอาไม
13: ้ครับ
11: ไม้ผุๆหรือพังๆเนี่ยนะ
13: มันเป็นไม้อัดอย่างงี้ครับมันโดนน้ําเลยฐานมันหัก
11: นี่เสียหายหมด
13: เลยครับ
11: มันเหม็นเน่าเลยนี่
13: เหม็นมากเลยครับ
11: ฮะ
13: เหม็นครับ
11: โอ้โหแล้วมันจะอยู่ได้เหรอ
13: เพราะว่าล้างแล้วผมก็จะเคลียร์เตียงนี้ออกมาหมดเลยเพราะว่าจะนอน
11: ฝ้าเฟ้อ
13: มันรั่วลงมาครับ
11: ลาเลอมันก็จะขึ้นเนี่ย
13: อย่างนั้นขึ้นหมดนอนกลางคืนก็ได้ยินเสียงกุกกิกกุกกิกก็มัน
11: ปวด
13: ไอ้แมวมันมาอาศัยโอ้โหเมื่อวานก่อนงูเหลือมใหญ่ขึ้นมาขวางตรงนี้ครับเนี่ยโอ้โห
1: จุดนี้ตอนที่ทำความสะอาดก็จะไปเจองูเจอตะขาบชาวบ้านบอกนะคะว่าห้องน้ำใช้ไม่ได้แม้ว่าน้ำลดแล้ว
0: เนี่ยเหลือมนั่นน่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นเหลือมหรือหลามอ่ะผมดูไม่ค่อยเป็นด้วย
1: ไม่แน่ใจเลยค่ะ
0: เพราะผมไม่เคยอยู่ได้ดูอ่ะไปก่อน
1: ค่ะตะขาบก็มี
0: โอ้โหเมื่อวานเห็นเขามีการแชร์ภาพกันตะขาบมันเกาะอยู่ที่ล้อรถเข็นหรืออะไรสักอย่างหรือรถเนี่ยตัวใหญ่มากพี่หมวยตัวเบลเลอร์เทอร์เลย
1: คือในซอยเนี้ยค่ะชาวบ้านบอกว่าไม่มีน้ำใช้ไม่ได้อาบน้ำมา 4-5 วันไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยค่ะไม่มีทั้งน้ำและอาหารตั้งแต่วันแรกที่เจอน้ำท่วมคือจุดนี้เป็นซอยเล็กแล้วอยู่ลึกด้วยชาวบ้านบอกว่าน้อยใจเหมือนกับตัวเองอยู่ในซอยที่โลกลืมเลยไม่มีคนเข้ามาค่ะ
0: ครับอ้าวยังมีคลองจันนะ
1: ค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่แฟลตคลองจันนะครับตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วนะครับประมาณสัก 10-20 เซนครับแพทย์ทหารก็ลุยตรวจสุขภาพนะครับเตือนคนลุยน้ำบอกระวังโรคฉี่หนูด้วยนะฮะที่แฟลตคลองจันเช้าวันนี้ครับยังคงนี่ฮะเขาบอกไม่มีฝนตกลงมาแล้วนะฮะทำให้ระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงมาบ้างเล็กน้อยชาวบ้านยังคงต้องเดินลุยน้ำอยู่นะครับเพื่อออกไปรับอาหารหรือว่าออกไปทำงานขณะที่ความช่วยเหลือนะครับวันนี้ทางมูลนิธิป่อเต็กตึงครับได้นำอาหารสดน้ำดื่มอาหารแห้งไปมอบให้กับพี่น้องชาวแฟลตคลองจันครับทีมข่าวเองได้มีโอกาสคุยนะฮะกับทางชาวบ้านที่แฟลต15บอกแบบนี้บอกว่าช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยขอบคุณทุกภาคส่วนนะที่สนับสนุนเรื่องของอาหารทำให้ชาวแฟลตนั้นอิ่มท้องแต่ตอนนี้ยังขาดแคลนนะครับเรื่องของยารักษาโรคพอน้ำนั้นเริ่มลดระดับลงหลายคนเดินลุยน้ำออกไปอีกทั้งบนตึกเองยังมีเด็กเล็กอยู่มีผู้ป่วยนะฮะซึ่งต้องการผ้าอ้อมรวมไปถึงยาสามัญประจำบ้านด้วยครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับยังฝากถึงหน่วยงานที่ทำอาหารกล่องแจกอยากให้ระมัดระวังวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพราะบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้อาหารนั้นบูดเน่าเสียได้ก่อนนะครับเนื่องจากว่ากว่าจะทำเสร็จเนี่ยทีมช่วยเหลือเข้ามาถึงแล้วเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการนานที่กว่าจะไปถึงเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียซะก่อนประกอบกับอากาศมันร้อนก็จะทำให้อากาศโทษนะจะทำให้วัตถุดิบต่างๆนานาที่ไปส่งเนี่ยมันจะเสีย
1: ค่ะคือชาวบ้านบอกว่าถ้าเป็นไปได้ค่ะบางทีให้เป็นวัตถุดิบก็ดีคือชาวแฟลตจะมาทำอาหารเองน่าจะดีกว่าเพราะว่าเขามีจุดตั้งที่เป็นครัวกลางอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนอีกเสียงหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: ลองฟังดูค่ะ
14: ตอนนี้มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยหลายคนก็คือขอบพระคุณมากเลยคือชาวแฟดได้กินอิ่มทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตอนนี้คือวันได้ครบทุก3มื้อเลยแต่ตอนนี้จะเจอปัญหาถ้าน้ำลดมาแล้วน้ำมันเริ่มเหม็นเน่ามันจะสกปรกคือมันจะขาดพวกยาพวกแบบพวกโรคขี้หนูอะไรพวกเนี้ยประมาณเนี้ยเชื้อโรคมันก็เริ่มจะมาแล้วอะค่ะพี่
15: ตอนนี้หวังเรียนคือหวังเรื่องของระดับน้ำให้ลดลง
14: ใช่ให้ลดลงให้คนออกไปทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะว่าทุกคนเครียดไหมเครียดเพราะว่าไม่ได้ทำงานกันคือเราหน่วยงานขาดรายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กเล็กอะไรพวกเนี้ยก็พวกเขาก็ออกไปไม่ได้พวกแพมเพิร์ดพวกนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาน
0: ี่ครับคุณชมครับ
1: ค่ะมีคุณหมอภาคโลหันชุนค่ะพันเอกภาคเป็นแพทย์ใหญ่ของกองทัพภาคที่1ก็นำทีมคุณหมอลงพื้นที่ไปเอายารักษาโรคเอายาลดไข้ยาทากันน้ำยาป้องกันโรคฉี่หนูไปมอบให้กับชาวบ้านคือคุณหมอแนะนำแบบนี้นะคะคือบางคนเดินลุยน้ำออกมาด้านนอกพอกลับเข้าไปที่พักถ้าไม่มีน้ำสะอาดล้างเท้าหมอบอกว่าใช้น้ำเกลือหรือว่าใช้แอลกอฮอล์เช็ดเท้าแล้วซับให้แห้งแล้วก็สังเกตตัวเองถ้าเกิดว่าตัวเองมีไข้สูงหรือว่ามีอาการผิดปกติให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่เลยเพราะว่าอาจเสี่ยงเป็นโรคฉี่หนูค่ะ
0: เนี่ยนะครับก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันกระทบเยอะมากๆคุณผู้ชมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยเป็นกระทบอาจจะมองภาพรวมในประเทศที่มันเกิดนะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปกระทบถึงเรื่องราวของการบินไทย
1: กระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร
0: โอ้โหคุณผู้ชมยับเยิน
1: ค่ะ
0: นะฮะยับเยินเลยนะครับคืออันเนี้ยต้องบอกเลยว่าบริหารกันยังไง
1: ค่ะ
0: ต้องใช้คำนี้เลยนะครับคือบริหารกันยังไงอันนี้คือเป็นภาพที่ทางฝั่งของเพื่อนผมส่งมาให้
1: สนามบินสุวรรณภูมิอะค่ะ
0: เมื่อวานนี้โอ๊ตปาโมด
1: ค่ะ
0: บินไปญี่ปุ่นเครื่องบินเนี่ยนะฮะนัดขึ้นเนี่ยเครื่องต้องขึ้นเนี่ย 7:00
1: ค่ะ
0: โอ๊ตปาโมดไปถึง 4:30
1: เพิ่งจะไปถึง
0: ไม่ฮะ
1: อ๋อไปถึงสนามบิน
0: ไปถึงสนามบินเนี่ย 4:30
1: ค่ะ
0: เครื่องออก 7:00 แต่เครื่องอะออกอะคือ10:00กว่า
1: โอ้ดีเลยไป6 ชั่วโมง
0: พี่ที่สนิทของผมคนนึงต้องบินเมื่อคืนนี
1: ้ค่ะ
0: ประมาณสัก4 ทุ่มเพิ่งขึ้นเครื่องไปตอน10:00 เช้านี
1: ่โอ
0: ้ประเด็นคือมันมีบางคนเขาต้องไปประชุม
1: ค่ะ
0: โอ้โหเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมครับแล้วกระเป๋าตอนนี้เป็น10,000 ใบแต่การบริหารจัดการช่วยมาก
1: ค่ะ
0: ช่วยมากมากนะฮะสาเหตุเพราะว่าไม่มีพนักงานเขาอ้างว่ามีพนักงานติดน้ำท่วมแต่จริงแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะแบบจ่ายเป็น OT จ่ายเป็นค่าแรงที่มันดับเบิลเข้าไปหรืออะไรก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันสายการบินอื่นบินปลอ
1: ค่ะก็มีคนตั้งคำถามแบบนี้เยอะเหมือนกันว่าสายการบินอื่นไม่มีพนักงานที่ติดน้ำท่วมแล้วมาทำงานไม่ได้หรอ
0: เพราะอะไรรู้ไหมสายการบินอื่นเนี่ยจ้างพนักงานของการบินไทยเพื่อให้ขนกระเป๋า
1: ค่ะ
0: ไม่กล้าบิดทางนู้น
1: เพราะว่าโดนค่าปรับ
0: เพราะเดี๋ยวจะโดนฟ้องเอาไงก็เลยต้องเอาทางนู้นแต่ของเราเป็นแบบนี
1: ้ค่ะทุ่มเทกำลังพลไปให้กับสายการบินที่เราไปให้บริการ
0: ใช่
1: ให้ไม่ให้ถูกปรับตามสัญญา
0: เดี๋ยวค่อยไปดูข่าวนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
16: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
17: สนับสนุนโดย
18: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
19: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
20: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300 บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
21: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
22: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
23: ยินดีที่ได้รู้จัก O-TOP Quadrant ดีช็อปสนุกดีดีกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-TOP ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
24: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
25: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3 เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆ ส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
3: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 0893349888 02559-2727
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
5: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
17: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
0: น้ำทะลักเข้าท่วมในโครงการเพราะว่ากำแพงกั้นคลองหลังหมู่บ้านนั้นแตกครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4แล้วนะครับระดับน้ำเนี่ยยังสูงถึง 1.50 เมตรจนไปถึง2เมตรนะครับผู้ชมครับคือเท่ากับว่าน้ำเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มเน่าครับเริ่มเหม็นแล้วทางลูกบ้านก็เริ่มบอกกันแล้วนะครับว่าตอนนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเลยมีแต่ลูกบ้านช่วยกันเองนิติบุคคลและโครงการก็ปล่อยทิ้งขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่เมื่อวันก่อนครับรับปากบอกว่าเดี๋ยวจะเอาบิ๊กแบ็คเนี่ยนะฮะแล้วก็กระสอบทรายเนี่ยมาลงให้แต่จนถึงตอนนี้ครับผู้ชมครับไม่มาไม่มีลูกบ้านพยายามโทรไปตามหน่วยงานก็โยนกันไปโยนกันมาอ๋อเดี๋ยวทั้งนั้นเดี๋ยวทั้งนี้โยนกันแบบนี้และที่ลูกบ้านต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็คือสุขาเคลื่อนที่ครับอีกจุดหนึ่งที่สาหัสไม่แพ้กันครับคือบริเวณชุมชนและก็ถนนรอบวัดหลวงพ่อโตหรือที่บางพลีใหญ่ในอำเภอบางพลีเนี่ยนะครับตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงครับได้รับผลกระทบอย่างหนักจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเมื่อ 3-4 วันก่อนขณะที่บริเวณวัดหลวงพ่อโตเองครับก็มีน้ำท่วมขังนะฮะล้อมรอบอุโบสถแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลงนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ส่วนพื้นที่ที่ตำบลดาชาเทวะอำเภอบางพลีกองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็จัดกำลังพลเป็นกำลังพลที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ในที่พักอาศัยเร่งอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ไปจุดที่ปลอดภัยหมู่บ้านธนาซิตี้ที่ถนนเทพรัตน์ที่บางฉลงอำเภอบางพลีตอนนี้โซนด้านหลังโครงการน้ำท่วมหนักอยู่ที่80เซนถึง1เมตรตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาและเช้านี้น้ำเริ่มเข้าบ้านค่ะต้องการความช่วยเหลือด่วนต้องการการปั๊มน้ำเนื่องจากเครื่องสูบน้ำของทางโครงการก็มีไม่เพียงพอส่วนที่สภ.สำโรงเหนือมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาถามมาค้นหาแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หลุดหายไปจากเหตุการณ์น้ำท่วมค่ะหลังจากที่มีพลเมืองดีมีทางกู้ภัยช่วยเก็บแผ่นป้ายทะเบียนที่หลุดแล้วก็ลอยไปตามน้ำนำมารวบรวมส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่สภ.สำโรงเหนือก็เป็นภาพแบบนี้ดูต่อกันที่นนทบุรีค่ะน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายออกจากบ้านไม่ได้โชคดีนะคะที่เพื่อนบ้านประสานรถกู้ชีพพาลงเรือไปฟอกไตที่บ้านของผู้ป่วยรายนี้อยู่ในชุมชนแออัดที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูก็เจอว่าน้ำขังล้อมบ้านค่ะสูงประมาณ1เมตรแล้วผู้ป่วยเป็นคุณยายวัย73ปีผู้ป่วยติดเตียงยายเป็นโรคไตระยะสุดท้ายต้องเดินทางไปฟอกไตวันเว้นวันตอนที่ผู้สื่อข่าวไปถึงกู้ภัยกำลังพาคุณยายกลับมาจากการฟอกไตค่ะก็ต้องจอดรถกู้ชีพไว้ด้านนอก แล้วก็พาคุณยายนอนในเรือลอยน้ำไปจนถึงตัวบ้านทางลูกสาวคุณยายชื่อคุณการดวีอายุ53ปีบอกว่าแม่ป่วยหลายโรคค่ะที่หนักสุดก็คือไตวายระยะสุดท้ายต้องไปฟอกไตวันเว้นวันปกติจะมีชาวบ้านมาช่วยอุ้มคุณแม่ออกจากบ้านพาไปขึ้นรถพยาบาลแต่พอน้ำท่วมแล้วปีนี้น้ำสูงไม่รู้จะพาแม่ออกจากบ้านไปฟอกไตยังไงโชคดีนะคะที่ทางเพื่อนบ้านช่วยติดต่อไปที่ทางร้อยตรีพานุพงศ์บรรดาศักดิ์หรือว่าเอบรรดาศักดิ์เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ดที่มีรถกู้ชีพก็เอามาช่วยเหลือ
0: สงสารเลยดูสิพี่หมวย
1: ค่ะ
0: โอ้โหลองฟังดูนะฮะ
7: มันลำบากจริงๆแล้วเป็นบ้านหลังเดียวในซอยเนี้ยที่หน้าบ้านมาถึงถนนน่ะต้องใช้เรือพายออกมาบ้านอื่นเขาไม่มีอ่ะแล้วดันเป็นบ้านคนป่วยอ่ะ
8: ไปฟอกไตทุกวัน
7: จันทร์พุธศุกร
8: ์จันทร์พุธศุกร์
7: ใช่
8: ทีนี้มันเลยแบบโหลำบากมาก
7: ใช่ใช่ใช
8: ่ถ้าเกิดน้ำยังขังอยู่เนี้ยค่ะเราจะทำยังไงต่อไปอ่ะพี
7: ่ก็คงต้องอาศัยความช่วยเหลือแบบนี้ต่อไปพี่ยอมรับเลยว่าถ้าพี่เองคนเดียวพี่ทำไม่ได้เราก็อยากให้หน่วยใดหน่วยหนึ่งในเทศบาลนี่แหละมาช่วยเราคือถ้าไม่สามารถมาช่วยดูแลรับแม่ก็ช่วยสูบน้ำออกให้แบบหมดไปไวๆเท่านั้นแหละ
0: นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือนนทบุรีนะครับคุณผู้ชมครับลงไปดูที่กาญจนบุรีหน่อยคือสถานการณ์น้ำท่วมที่กาญจนบุรียังคงน่าเป็นห่วงนะฮะแล้วก็ต้องจับตามองนะครับที่สังขละบุรีครับมวลน้ำมหาศาลครับท่วมสะพานมอนนะฮะก่อนไหลลงเขื่อนวชิราลงกรณ์ล่าสุดวันนี้ครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับมีน้ำเต็มความจุต้องระบายน้ำเพิ่มนะครับก็เรียกว่าส่งผลให้ชาวบ้านริมแม่น้ำแควเนี่ยมีผลกระทบเลยนะฮะคือเพจที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีครับได้มีการโพสต์แจ้งระดับน้ำที่แม่น้ำซองกาเรียอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่ามีปริมาณน้ำนั้นสูงมากนะครับเหลืออีกไม่ถึง2เมตรครับจะท่วมถึงสะพานแล้วสาเหตุคุณผู้ชมก็คือเกิดจากฝนที่มันตกหนักติดต่อกันหลายวันครับทำให้มีมวลน้ำเพิ่มในพื้นที่เป็นจำนวนมากขณะที่เพจที่ชื่อว่าฟาร์มอ้นสังขละบุรีครับก็โพสต์คลิปสำรวจระดับน้ำนะครับแล้วก็ภาพนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวสะพานมอนแล้วก้มดูน้ำใต้สะพานด้วยความตื่นเต้นดูนะคุณผู้ชมโอ้โห
9: บ้านใหม่น้ำท่วมไหมครับพี่โอ้โหตอนนี้ตอบไม่ได้เลยนะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ใน
0: ดูน้ำดิคุณผู้ชม
9: แต่ที่สำคัญตอนนี้สัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตระบบไฟมาแล้วนะครับทุกคนติดต่อญาติโดยด่วนนะครับนะ
0: เนี่ยครับ
9: ตอนนี้เป็นเวลา 8:29 นาทีครับ
0: เมื่อวานนี้ครับ
9: เพจ
0: แพรชลประทานสังขละบุรีครับได้มีการโพสต์คลิปเปรียบเทียบนะครับช่วงพานักท่องเที่ยวล่องน้ำช่วงหน้าแล้งคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าสะพานมอนนั้นดูสูงโปร่งมากครับแต่ขณะนี้น้ำเนี่ยมันเยอะมากๆหากยืนบนเรือก็จะสามารถแตะใต้สะพานได้เลยนี่ฮะ
1: น้ำสูงขนาดนี้ค่ะ
0: มันจะมีอันนึงที่เขาบอกว่านี่
10: ยังไม่มีกำหนดนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะซ่อมบำรุงตอนไหนเนี่ยจากที่หน่วยงาน
0: นี่ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเพจฟาร์มอ้นสังขละบุรีครับโพสต์ระดับน้ำจากแม่น้ำซองกาเรียสูงขึ้นมากนะครับแต่นั่งเรือก็แตะใต้สะพานมอนได้แล้ว
1: อ
0: ันนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะฮะทางนี้นะครับมวลน้ำจากแม่น้ำซองกาเรียครับจะไหลเข้าสู่เขื่อนวชิราลงกรณ์ที่ขณะนี้นะครับมีน้ำเนี่ยเต็มความจุแล้วโดยวันนี้ครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเตรียมพร่องรองรับมวลน้ำก้อนมหาศาลนะครับที่จะไหลซึ่งวันนี้ครับจะมีการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะ
1: ค่ะแล้ว30กันยายนถึง4ตุลาคมก็จะเพิ่มอีกเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันก็จะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยค่ะที่จะเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องแจ้งเตือนชาวบ้านที่อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยให้รีบขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงถัดจากแม่น้ำแควน้อยมวลน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองค่ะที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีระดับน้ำล้นเข้าท่วมถนนสองแควจนต้องมีการปิดการจราจรบางเส้นทางส่วนที่บริเวณท่าจอดแพที่บ้านลิ้นช้างที่ตำบลปากแพรก ชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ริมน้ำตอนนี้ขนย้ายทรัพย์สินขนย้ายเข้าของเอาไปไว้ในที่สูงเพราะว่าน้ำเริ่มจะไหลเข้าท่วมบ้านก็ต้องมีการย้ายมานอนพักที่บริเวณริมถนนก็มีชาวบ้านบอกว่าทราบข่าวจากส่วนราชการแล้วก็สื่อต่างๆว่าเขื่อนจะเพิ่มการระบายน้ำก็เตรียมรับมือเอาไว้บางส่วนแต่ไม่คิดว่าน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเร็วแบบนี
0: ้ลองฟังเสียงชาวบ้านดูนะครับ
11: นี่มันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่น้ำเนี่ย
12: เมื่อวานเนี่ยแต่เมื่อคืนนี่ขึ้นมาก
11: เมื่อคืนแล้วนอนไหนกันนะ
12: มันมีที่นอนบนบ้านยังน้ำท่วมหมดเลยนะท่วมหมดเลยน้ำ
11: ลึกประมาณไหนข้างในบ้านนี่อยู่
12: ข้างในบ้านนั่นแหละ
11: ครับ
12: หน้าอก
11: เลยเหรอ
12: ฝั่งเก้าครั้งนึงฝั่งเก้าเยอะกว่านี้น้อยเดียวแหละ
11: ตอนนี้เขาบอกว่าเขายังปล่อยน้ำ
13: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
15: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: นี่คือที่ระยองนะครับผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับบอกว่าช่วงเช้าวันนี้ครับตัวเมืองระยองกลายเป็นทะเลไปเรียบร้อยครับเมื่อมวลน้ำจำนวนมหาศาลครับจากพื้นที่ตอนบนหลากเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองจนกระทั่งเต็มพื้นที่โดยเฉพาะถนนจันทร์อุดมทั้งสายนะครับถนนสายค.2ถนนอบจ.และ2ฝั่งของถนนสุขุมวิทช่วงตั้งแต่ไฟแดงโรงพยาบาลระยองนะครับไปจนถึงสี่แยกระยองออคิดรถเก๋งรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้แล้วนะครับยกเว้นรถยกสูงนะฮะหรือว่ารถขนาดใหญ่เท่านั้นขณะที่รถยนต์ที่ฝืนคำเตือนของเจ้าหน้าที่และพยายามฝ่ากระแสน้ำออกไปจอดตายกันเพียบเลยครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับมวลน้ำยังท่วมบริเวณศูนย์การค้าระยองสาย3สาย4ศูนย์การค้าสตานะฮะซึ่งถือเป็นย่านเศรษฐกิจครับเป็นเศรษฐกิจสำคัญด้วยนะฮะในพื้นที่คือเขาบอกว่าตอนนี้ท่วมแบบเต็มพื้นที่นะครับสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างทีเดียวชาวระยองนะครับบอกว่าน้ำท่วมรอบนี้สาหัสจริงๆครับเพราะปกติแล้วในบริเวณศูนย์การค้าหากฝนตกนะฮะแล้วตกหนักด้วยเนี่ยมีน้ำท่วมขังส่วนใหญ่และเป็นการรอระบายเท่านั้นนะไม่นานก็จะลดแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ละรอบนี้น้ำเนี่ยมีระยะเวลาท่วมขังหลายวันครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าเลยว่าจะลดลงนะฮะ
1: ส่วนพื้นที่รอบนอกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นถนนสาย36ซึ่งเป็นถนนสายหลักเชื่อมต่อไปที่ชลบุรีถนนสายบ้านค่ายระยองถนนสายตาขันบ้านดอนถนนบ้านแรงรวมถึงบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรก็ถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างสาเหตุน่าจะมาจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่มีปริมาณมากแล้วก็ยังมีน้ำจากพื้นที่อื่นไหลมาสมทบลำคลองที่จะระบายออกสู่ทะเลก็รับน้ำเต็มความจุบางจุดล้นตลิ่งแล้วก็ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำแล้วก็ช่วงนี้ยังมีเรื่องปัจจัยน้ำทะเลหนุนด้วยทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าถ้าหากฝนทิ้งช่วงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติล่าสุดตามรายงานข่าวผู้สื่อข่าวบอกว่าที่ระยองฝนหยุดแล้วเริ่มจะมีแสงแดดแต่ว่าตัวเมืองระยองก็กลายเป็นทะเลไปแล้วอะค่ะ
0: นะครับล่าสุดนะครับก็มีทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าขอความช่วยเหลือด้วยนะฮะคือตอนนี้มีคนที่บอกว่าน้ำท่วมมา4วันแล้วน้ำไม่ลดนะครับแล้วก็มีแต่เพิ่มขึ้นตอนนี้ลำบากมากระดับน้ำเนี่ยระดับเอวแล้วนะฮะอยู่ที่หมู่บ้านฉัตรนรงค์โครงการ4ตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานด้วยเนี่ยนะครับเขาบอกว่ายังมีอีกนะฮะตอนนี้นี่ที่ปทุมธานีขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานด้วยสวัสดีค่ะต้องการขอความช่วยเหลือลำลูกกาคลอง2ปทุมไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูเลยชาวบ้านกว่า200หลังคาเรือนเดือดร้อนมากๆอยากให้ช่วยจริงๆช่วยดูดน้ำออกให้หน่อยตอนนี้ไม่รู้จะติดต่อหน่วยงานไหนแล้วเยอะมากนะฮะคุณผู้ชมตอนนี
1: ้ปทุมธานี
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ล่าสุดคุณอนุวัฒน์ส่งเข้ามาใน YouTube ผมว่าภาคเหนือฝนตกหนักมากเลยครับตอนนี้มีน้ำเหนือด้วยระวังกันนะครับหมู่บ้านนรินทองคลอง2ลำลูกกาน้ำสูง2เมตรตอนนี้จะอดตายกันหมดแล้วครับอาหารหมดเงินหมดไม่เหลือแล้ว
1: ค่ะ
0: โอ้เนี่ยครับหมู่บ้านนรินทองนะฮะคลอง2นะพี่หมวยนะ
1: ค่ะคลอง2มีหลายจุดเลยค่ะที่ส่งเข้ามา
0: น้ำถุงสูง2เมตรนะฮะมีที่เดี๋ยวนะฮะยังตอนนี้ยังไม่มีนะครับ
1: แล้วก็มีที่ถนนฟ้าครามที่พี่หนุ่มบอกตั้งแต่ช่วงเบรก1ที่ลำลูกกาเหมือนกันปทุมธานี
0: คลอง2อีกแล้วฮะลำลูกกา10ชุมชนทอส9ท่วมมา5วันมีผู้สูงอายุเยอะมากผู้ป่วยติดเตียงก็มีตอนนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ เนี่ยนะฮะพี่หนุ่มช่วยรายงานให้หน่อยงานเข้าไปช่วยซอยบึงขวางหน่อย
1: ค่ะ
0: เป็นชุมชนอยู่ตรงโรงเรียนเตรียมสุวรรณภูมิบางซอยมิดหัวหลายครัวเรือนไม่มีใครเข้าไปช่วยเลยเนี่ยครับแฮปปี้แลนด์อันนี้น่าจะมีคนทราบกันเยอะแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผมขออนุญาตอ่านที่อาจจะแบบทางฝั่งของหน่วยงานไหนๆเขายังอาจจะยังไม่ได้เข้าไปนะครับตอนนี้สุพรรณอำเภอบางปลาม้า ตำบลตะค่าน้ำ

0: ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
2: ถ้าเกิดผมอ่านข้ามไปหรือว่าอ่านไม่ทันผมกราบขอโทษด้วยนะเพราะว่าบางทีข้อความจะเข้ามาเร็วมากนะฮะผมก็พยายามที่จะจดเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมจะส่งต่อให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับนี่พี่หมวยจดไว้นี่ก็เยอะ
3: จดไว้หมดค่ะสองแผ่นแล้วค่ะ
2: สองแผ่นแล้วนะฮะที่ส่งเข้ามาในสองแผ่นแล้วโอเคพักก่อนนะพี่หมวยนะ
3: พักค
2: ่ะพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวผมดูไปเรื่อยๆนะพักสักครู่ครับ
0: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยNew Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรก่อตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
6: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
11: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะ

0: หยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazada หรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
1: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: ท่านไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงที่อยากจะให้เราเป็นกระบอกเสียงแล้วบอกผ่านไปให้กับทางประชาชนที่ตอนนี้กำลังลำบากอยู่เนี่ยแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีส่งเข้ามานะฮะบอกว่า อยู่ในซอยเดี๋ยวนะฮะรามคำแหง118ตอนนี้น้ำไม่ลดเลยนะครับแล้วก็พฤกษชาติ4วันแล้วซอยหลักนะฮะคือถ้าเกิดว่าเข้าซอยย่อยตอนนี้น้ำประมาณ1เมตร
2: ค่ะ
1: นะครับก็จะมีส่งเข้ามาเรื่อยๆคุณผู้ชมครับแต่แน่นอนครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับก็มันทำให้มีผลกระทบไปถึงเรื่องราวของสายการบินเป็นไงพี่หมวย
2: สัมภาระค่ะจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเริ่มมีข่าวว่าผู้โดยสารที่เดินทางมาแล้วไม่สามารถที่จะเอากระเป๋าได้บางคนก็ไม่สามารถจะเดินทางต่อออกไปได้เพราะว่าไม่มีพนักงานขนกระเป๋าอะค่ะคือจากการชี้แจงเบื้องต้นของการบินไทยก็คือเป็นปัญหาที่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดปัญหาน้ำท่วมแล้วสายการบินก็พยายามจะเร่งเพิ่มบุคลากรทีมข่าวลงพื้นที่ไปค่ะไปเจอกับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้เดินทางมาแล้วได้รับแจ้งนะคะบอกว่าคือกระเป๋าอาจจะช้าหน่อยรอประมาณ 2-4 ชั่วโมงแล้วก็ให้เธอกรอกแบบฟอร์มเอาไว้หลังจากนั้นค่ะตัวเธอตัดสินใจคือรอแล้ว 2-4 ชั่วโมงก็ยังไม่มีความคืบหน้าเธอเองก็เลยกลับบ้านก่อนแล้วก็มาอีกวันนึงอะค่ะเพื่อที่จะมารอรับกระเป๋าเธอบอกว่าพยายามจะถามเจ้าหน้าที่หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้คำตอบเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งบอกว่ากำลังตามให้บางทีก็บอกว่ากระเป๋าอยู่ด้านล่างแต่ไม่บอกเธอเลยว่าแล้วกระเป๋าจะมาตอนกี่โมงค่ะ
1: คือตอนนี้เอาตรงนะฮะคือสงสารพนักงานของสายการบินที่เป็นชั้นผู้น้อยเนี่ยที่ต้องมาเป็นพนักงานต้อนรับแล้วต้องคอยยกมือกราบขอโทษเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะทางผู้บริหารเนี่ยไม่ได้มีการแสดงสปิริตในการที่ออกมาตอบหรืออะไรเลยว่าจะเอายังไงกันต่อไปล่าสุดเห็นเพิ่งแถลงไปนะฮะเดี๋ยวต้องไปฟังก็แถลงไม่รู้ว่าเป็นคำแถลงหรือคำแก้ตัวก็ต้องไปฟังนะครับแต่ที่แน่ๆนะฮะเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะฮะแล้วมันอายชาวโลกเขาเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขามารอนะครับผมมีคลิปภาพที่ฝรั่งเขาด่าแบบยับเลยนะแต่ผมไม่อยากเปิดตรงนี้อ่ะแต่ที่แน่ๆนะฮะคือกระเป๋าตัวนี้เป็นหมื่นใบ
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นหมื่นใบนะคุณผู้ชมครับคือเยอะมากเป็นหมื่นใบฮะคือทางการบินไทยก็บอกว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าพนักงานที่จะมาโหลดกระเป๋าเนี่ยมันไม่มีเพราะเขาน้ำท่วม
2: ค่ะ
1: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีทางแก้อีกเยอะแยะมากมายถูกไหมคือมันมีสายการบินอื่นๆอ่ะแอร์เอเชียเอ่ยหรือสายการบินสิงคโปร์แอร์อะไรก็แล้วแต่เขาก็บินตรงเวลา
2: ค่ะ
1: กระเป๋าก็โหลดไปปกติถามว่าทำไมถึงทำได้ผมก็ถามคนข้างในนะอย่าบอกว่าเป็นไส้ศึกเลยเอาเป็นมีรู้ก็แล้วกันเขาบอกเลยบอกว่าอ๋อ

0: พอดีทางฝั่งของตัวผู้บริหารพวกดีๆพวกอะไรเงี้ยก็บอกว่าเดี๋ยวโดนฟ้อง
1: ต้องก็เลยระดมคน
0: ระดมคนนะฮะไปทําให้กับสายการบินอื่นก่อน
1: ค่ะ
0: เพราะสายการบินอื่นเค้าก็จ้างคนของการบินไทย
1: ค่ะแล้วก็มีสัญญาไม่อย่างนั้นก็จะถูกปรับแต่ว่ากับผู้โดยสารที่เป็นลูกค้าของการบินไทยเองก็จะมาเจอปัญหาแบบนี
0: ้เนี่ยครับแล้วเท่าที่ทราบมาผู้บริหารบางท่านเองก็ไปต่างประเทศแล้วก็ยังไม่กลับด้วยนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับมีการไปให้ทหารน
1: ะ
0: ฮะให้ทหารเนี่ยมาช่วยนะครับในขณะเดียวกันทหารเขาก็มานะเขาก็ดีเขาก็มาแต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีคนที่จะมาบอกได้อีกว่าต้องเอาอย่างนี้ต้องทำแบบนี้ต้องอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นเทสอ
1: ่ะ
0: ก็ไม่มีอีก
1: ค่ะคืออย่างท่าอากาศยานไทย AOT เองก็ระดมพนักงานจากหน่วยงานอื่นๆลงไปช่วยเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือเขาจะยกไปตามจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ของทางการบินไทยบอกแล้วมันก็จะไปเจอปัญหาอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือเจ้าหน้าที่ที่จะบอกว่าต้องยกไปจุดไหนยังไงก็ไม่เพียงพ
0: อคือจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่าแบบบางคนเขาออกมาไม่ได้น้ำอาจจะท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่
1: ค่ะ
0: แต่มันต้องมีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้เนาะอย่างเช่นการบินไทยอาจต้องหารถใหญ
1: ่
0: เข้าไปรับเขา ขอ
1: รับพนักงานออกมาร
0: ับพนักงานออกมา
1: ค่ะ
0: รับพนักงานออกมาจ่ายโอทีให้เขาน ั่นน่ะคุณทำหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ดีๆทำอะไรอยู
1: ่
0: อันนี้อย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะเพราะว่าผลกระทบมันโอ้โหมันเป็นวงกว้างมากอันนี้แล้วอาย
1: ค่ะ
0: คือเราก็ไม่ได้โลกสวยนะที่แบบว่าอ๋อก็น้ำมันท่วมคนก็มาไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันมันมีทางออกอื่นอีกเยอะมากแล้วสายการบินเนี่ยคุณผู้ชมมันตลกตรงไหนรู้ไห
1: ม
0: พอรู้ว่าปัญหามันเกิดแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้บริหารอยู่หรือแบบมีไหวพริบอะไรหน่อยนะเขาก็ต้องบอกเลยว่าหยุดเช็คอินก่อนต
1: ้
0: องหยุดเช็คอินก่อนเจ็บแต่จบก่อนถูกไหมแต่อันนี้คุณยังเปิดให้เขาเช็คอินจะไปไหนเข้ามาแต่กระเป๋าไปไม่ได้นะ
1: ค่ะ
0: ค้างเข้ามากระเป๋าก็มาแล้วไฟก็ดีเลยพอกเป็นพอกหางหมู
1: ค่ะ
0: ถูกไหมจริงๆคือเขาต้องหยุดก่อนเปิดมากี่วันเนี่ย
1: คือเริ่มมีข่าวตั้งแต่วันเสาร์อะค่ะที่เป็นปัญหาสัมภาระของผู้โดยสารแล้วก็ปัญหาเที่ยวบินล่าช้าที่มันเกิดขึ้นวันนี้ก็คือวันอังคารก็เลยเป็นภาพกระเป๋าที่เราเห็นแบบไม่น่าเชื่อว่านี่คือภาพที่เกิดขึ้นในสนามบินกระเป๋ามันมากองอยู่แบบนี้
0: เป็นหมื่นใบนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกอะแล้วทางฝั่งของตัวการท่ามั้งเขาก็ต้องเคลียร์กระเป๋า AOT ก็ต้องเคลียร์กระเป๋าออกมาออกมาไว้ตรงจุดด้านนอกด้วยนะเพราะว่
1: า
0: เขาก็ต้องหวั่นเรื่องของไอ้พวกวัตถุต่างๆนานาที่มันไม่พึงประสงค์ที่มันจะติดเข้าไปหรือเปล่าหรือยังก็ต้องป้องกันสถานที่ของเขาอ
1: ะ
0: เขาก็ต้องดันกันออกมาอย่างเงี้ยโอ้โหมันทุรักทุเลอ่ะก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานโอ๊ตปาโมดนะฮะเครื่องต้องออก7 โมงไปญี่ปุ่นนู่นออกบ่ายโมงกว่า
1: ค่ะ
0: อีกคนหนึ่งเพื่อนผมนะฮะต้องออกเมื่อคืนประมาณ 4-5 ทุ่มเพิ่งเนี่ยเที่ยงเพิ่งบอกอยู่บนเครื่องแล้วนะหนุ่
1: ม
0: เที่ยงกว่า
1: พี่หนุ่มบอกว่าเขาได้ออก10 โมงใช่ไหมจาก4 ทุ่มได้ออก10 โมง12 ชั่วโมง
0: เนี่ยฮะก็ดีๆเขาไม่รู้จะว่ายังไง
1: ค่ะ
0: แล้วความเสียหายที่มันเกิดนะคุณผู้ชมบางคนเขาต้องไปประชุม
1: ค่ะ
0: ถูกไหมไปประชุมเขาพลาดการประชุมหรือบางคนเนี่ยเขาจองโรงแรมเอาไว้เมื่อวานแต่ไม่ได้เดินทางการบินไทยรับผิดชอบยังไงเขาได้ไหม
1: ค่ะ
0: เห็นไหมฮะโอ้โหลองดูภาพดิที่เขานอนกันอยู่ริมทางก็
1: ม
0: ีเนี่ยอย่างเงี้ยมีอันอื่นอีกไหมลองดูมีภาพนะโหมันลำบากมากเนี่ยอันนี้คือจุดข้างในนะอันเนี้ยข้างในแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เกตนะอันเนี้ยหน้าเกตนะ
1: อย่างบางคนก็คือตัดสินใจกลับบ้านก่อนแล้วก็กลับมาอีกเพื่อจะรอเอากระเป๋าก็จะเป็นน้องผู้หญิงที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ที่ทีมข่าวไปเจอค่ะเ ธอเองกลับไปแล้วบ้านเธออยู่นนทบุรีซึ่งก็เป็นจุดที่น้ำท่วมแต่ก็ต้องลุยน้ำออกมาแล้วมาที่สนามบินเพื่อจะมารอรับกระเป๋าลองฟังเสียงดูค่ะ
2: มาจากเกาหลีค่ะถึงวันประมาณบ่ายสองครึ่งค่ะ
3: ครบพี่ปีชุบฟองยัง
2: ครบแล้วค่ะเกินแล้วด้วย
3: มีอะไรคืบหน้าบ้างครับ
2: ไม่มีเลยไม่ได้แจ้งอะไรเลยค่ะเขาก็ได้แต่ว่าโอเคเดี๋ยวจะมาอัปเดตข้อมูลให้
3: ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ยังครับ
2: ติดต่อแล้วค่ะเขาก็บอกเดี๋ยวตามให้
3: เดี๋ยวตามให้
2: ได้กระเป๋าอยู่ข้างล่างตอนแรกอ่ะประกาศว่าของเราอยู่ในช่อง exit A แต่พอมาถึงอะค่ะมันมีแค่รถเข็นเด็กคันเดียวแล้วก็หาไม่เจออีกเลยว่ากระเป๋าของไฟเราคืออยู่ตรงไหนก็รู้สึกเซ็งค่ะเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่มาคอยบอกเราตั้งแต่แรกให้เรารอนาน
3: ไม่มีการเซอร์วิสให้เรารู้เลยว่ายังไง
2: ใช่ไม่มีการแจ้งอะไรเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่คือให้การกลับไปกลับมาแบบคนนี้บอกอีกแบบนึงคนนี้บอกอีกแบบนึงเขาบอกว่าน่าจะได้พรุ่งนี้ซึ่งเราก็โอเคคิดว่าเดี๋ยววันนี้มาน่าจะได้ก็ต้องรับผิดชอบผู้โดยสารทุกคนรอค่ะต่างคนต่างเสียเวลาบางคนเป็นต่างชาติเราต้องต่อเครื่องก็มีอย่างเราเนี้ยเราก็ต้องทำงานเราก็มาไกลเหมือนกันณตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเขาจะรับผิดชอบไงก็ต้องรอ
0: พนักงานต้อนรับของการบินไทยบางท่านร้องไห้เลยนะครับร้องไห้เลยบอกไม่รู้จะทำยังไงเลยเพราะว่าทางฝั่งของตัวระดับผู้บริหารดีๆรองดีๆต่างๆนานาเนี่ยก็ไม่รู้ยังไงเอาล่าสุดเขาแถลงแล้วนะ
1: ล่าสุดแถลงค่ะลองฟังดูค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีๆของการบินไทย
4: บอกหนึ่งสามสองหนึ่ง
5: เริ่มเลยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมรับฟังการแถลงข่าวนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับก็ต้องก่อนอื่นผมต้องขอโทษนะครับกับผู้โดยสารลูกค้าที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้นะว่าจะย้อนกลับไปถึงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนะในช่วงนั้นทางฝ่ายบริหารได้มีการประชุมนะครับเพิ่มมีแผนรองรับนะครับถึงผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมกรุงเทพครับรอบนอกกรุงเทพนะวันนั้นเราได้มีการเตรียมบุคลากรแรงงานตามที่เราคาดการไว้นะครับแต่ปัญหาเนี่ยคือเกิดจากแรงงาน2 ส่วนนะครับแรงงานที่เป็นแรงงานจริงๆที่ต้องใช้แรงงานอีกส่วนหนึ่งคือแรงงานที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะนะครับที่จะต้องมาบริหารจัดการโอเปเรตอุปกรณ์นะครับต้องแบ่งเป็น2 ส่วนวันนี้ส่วนแรกเนี่ยทั้ง2 ส่วนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่คนเหล่านั้นเนี่ยพักอยู่รอบสนามบินเขาก็ได้รับผลกระทบมากไม่สามารถจะออกมาปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับเราถ้าอยู่นอกสามบินอยู่ในเมืองเราจะไม่เห็นนะครับว่าผลกระทบเหล่านั้นเขาได้รับผลกระทบขนาดไหนน้องๆเหล่านั้นก็อาจจะอยู่ในตรอกซอกซอยจืดลึกเข้าไปซึ่งน้ำยังไม่ลดนะครับวันนี้โดยเฉพาะแรงงานที่ต้องใช้ใบอนุญาตพิเศษหรือสกิลพิเศษเนี่ยเราก็มีการเข้าไปนะครับเอารถ DMC ที่ได้รับสนับสนุนจากกองทัพเนี่ยเข้าไปเจาะถึงบ้านก็เลยนะครับให้ฝ่ายบริหารได้ลงไปพาเขาออกมานะครับก็ทำได้ระดับหนึ่งเพราะบางท่านก็ยังเป็นห่วงบ้านของตัวเองหรือครอบครัวของตัวเองที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่น้ำยังท่วมสูงอยู่นะส่วนแรงงานที่เป็นแรงงานจริงๆเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งกองทัพอากาศนะครับแล้วก็กระทรวงกลาโหมนะครับท่านเมื่อวานนี้ก็ทางรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็ได้มาตรวจเยี่ยมนะครับท่านเสนาธิการของทัพอากาศก็ได้มาตรวจเยี่ยมก็ได้รับการซัพพอร์ตอย่างดีมากนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยที่สำคัญคือแรงงานที่ยังเป็นสกิลเลเบอร์นะครับคนที่ต้องมีใบอนุญาตอันนั้นเราก็ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปนะครับอีกส่วนนึงนะครับอีกเหตุผลนึงก็คือเรื่องคาร์โก้นะครับวันนี้คาร์โก้ที่ลงมาที่สุวรรณภูมิทางผู้ประกอบการหรือเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์เนี่ยก็ยังไม่สามารถจะมารับคาร์โก้ออกจากคาร์โก้เทอร์มินอลของการบินไทยได้เพราะก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันรายงานก็ไม่มาตามที่นัดไว้นะคาร์โก้ก็จะล้นคลังนะครับล้นคลังเสร็จปุ๊บมันก็ต้องไปอยู่บนอุปกรณ์ที
0: ่ท่านถูกแล้วครับที่ท่านโทษคนอื่นไม่ต้องโทษตัวเองหรอก
1: ค่ะ
0: ดีแล้ว ยังไงพี่หมวยพี่ถามหน่อยอันนี้เป็นองค์กรระดับใหญ่ขนาดนี
1: ้ใหญ่มากค่ะ
0: เอาผมเอาแค่ช่อง3เนี่ยท ทางฝั่งพนักงานน้ำก็ท่วมหมดน
1: ะ
0: ตากล้องในห้องคอนโทรลนะทุกคนเนี่ยเขาท่วมหมดเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมีวิธี
1: ในการเอาตัวมาทำงานให้ได
0: ้มันก็ต้องออกอากาศให้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมพี่หมวยมันต้องมีวิธีมันต้องหาทางอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ทิ้งไป3วันแบบนี
1: ้ค่ะตั้งแต่วันเสาร์อะค่ะ
0: แต่ถึงเวลาบอกน้ำท่วมอ่ะก็ดีทั้งนั้นต่อไปนี้น้ำท่วมก็รู้เลยไม่ต้องไปขึ้นเครื่องบินเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ก็จะได้รู้กันไว้ถ้าน้ำท่วมอ๋อต่อไปนี้กับทางฝั่งดีๆการบินไทยบอกเลยว่าอ๋อคนน้ำมันท่วมครับคนแถวนี้เขาก็ลำบากเขาออกมากันไม่ได้ท่านจะได้รู้ไว้ว่าแก้ปัญหากันแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ต่อไปนี้ก็ถ้าน้ำท่วมผู้ชมไม่ต้องไปขึ้นเครื่องบินนะไม่มีคนไปโหลดกระเป๋าแล้ว อย่างนั้นเหรอ
1: ก็ไม
0: ่ใช่ฟังแล้วมันก็ไม่รู้ละฮะท่านอันนี้ผมอาจจะเป็นคนนอกผมก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ผมมองในฐานะที่เป็นชาวบ้าน
1: ค่ะ
0: แล้วเขาเดือดร้อนแล้วจะต้องทำยังไงกันต่อไปใช่ไหม
1: ค่ะท่านบอกว่าที่พนักงานแรงงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางที่ต้องมีสกิลต้องมีใบอนุญาตนะคะตอนนี้ก็มีรถใหญ่เข้าไปรับแล้วก็ผู้บริหารก็ลงไปดูเพื่อจะพาพนักงานที่ต้องมีทักษะนี้ออกมาแต่ท่านพูดเมื่อกี้นี้ว่าก็ทำได้เพียงแค่บางส่วนแสดงว่ามันก็ยังติดปัญหาพนักงานที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็ยังออกมาทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพอะค่ะตอนนี้ถ้าฟังดูนะคะ
0: ครับตลกนะฟังแล้วตลกอันเนี้ยคือความเสียหายเนี่ยมันเหนือขนาดนับ
1: ค่ะ
0: คนที่เขาจองโรงแรมที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเขาจองเอาไว้แล้วเขาจ่ายเงินไปแล้วท่านจะทำยังไงท่านก็จะบอกว่าอ๋อก็พนักงานไม่มาจะให้ทำยังไงอย่างเงี้ยเหรอแล้วจะทำยังไงเนี่ยคำถามคือเนี่ยถ้าต่อไปฝนตกน้ำท่วมช่อง3ไม่ต้องออกอากาศก็ได้ไม่ต้องมี
1: ไม่ได
0: ้มันอย่างนั้นได้ไหมล่ะ
1: ก็ต้องแก้ปัญหา
0: จอดำไปฉายการ์ตูนไหมไม่ต้องดูอย่างอื่นละฉายการ์ตูนไหมใครที่มาได้ก็ฉายการ์ตูนไห
1: ม
0: ไม่ต้องดูข่าวเคอร์เราคงละครทำอะไรไม่ต้องดูเศรษฐกิจก็ไม่ต้องชั่งมันมัน
1: ก็ไม่ได้
0: มันเป็นระดับผู้บริหารมันต้องมีวิธีคิดที่จะต้องทำอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากกว่านี้อันนี้คือไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรเลยนะแต่แบบเห็นแล้วมันแบบโอ้โหมันรับไม่ได้
1: อาจจะต้อง
0: เดี๋ยวคนจะบอกว่าโอ้ไอ้หนุ่มมึงเก่งมึงไปเป็นดีๆเขาเองแล้วกันไม่ใช่นะอันนี้ผมพูดแบบในฐานะชาวบ้านพูดในฐานะชาวบ้านผมไม่ได้เก่งเท่าท่านหรอก
1: แต่ก็อยากให้กำลังใจพนักงานที่อยู่หน้างานนะคะคือหลายคนบอกว่าเห็นใจเลยคือพนักงานคือกดดันมากเพราะว่าทุกคนก็จะเข้าไปถามก็เป็นกำลังใจให้กับพนักงานที่อยู่หน้างานที่พยายามแก้ปัญหาให้กับผู้โดยสารที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ทางดีๆแถลงเองแล้วก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาน่าจะจากนี้ไปน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีอะค่ะหวังอย่างนั้นนะคะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: อ้าวเห็นว่ามีอีกหนึ่งท่านแถลงใช่ไหม
1: มีท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงปัญหานี้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วท่านก็บอกนะคะว่าเดี๋ยวกระทรวงคมนาคมเองก็จะมีการเข้ามาดูแลท่านพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะเหมือนกับที่ทางดีๆการบินไทยได้แถลงเมื่อสักครู่นี้ค่ะปัญหาก็มาจากแรงงานที่ไม่สามารถที่จะออกมาทำงานได้หลังจากนี้ไปอะค่ะทางกระทรวงเองก็บอกว่าก็จะมีขอบเขตในการกำกับดูแลเรื่องการกำหนดราคาแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ระดับการให้บริการเรื่องของการบินไทยที่ต้องมาดูแลลูกค้าของการบินไทยเองซึ่งถ้าการบินไทยเลือกที่จะไม่ดูแลผู้โดยสารผลกระทบและความเสียหายทางธุรกิจมันจะไปตกอยู่กับตัวบริษัทเองก็จะเป็นที่ทางการบินไทยใช้กำลังคนไปดูแลให้กับสายการบินอื่นที่ตัวเองไปรับไปทำสัญญามาขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ค่อนข้างเดือดเหมือนกันกับประเด็นนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะพูดถึงปัญหานี้ว่าตนเองได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานทั้งกระทรวงกลาโหมกระทรวงคมนาคมพบว่าการลำเลียงกระเป๋าเฉพาะของการบินไทยที่มีปัญหาเนื่องจากไปรับบริการขนกระเป๋าให้กับสายการบินอื่นด้วยช่วงหนึ่งนะคะท่านบอกว่าช่วงที่เดินทางกลับมาจากเอเชียนเกมไม่ได้รับกระเป๋าต้องมาขอรับภายหลังอยากให้ทุกหน่วยงานได้ช่วยกันสะท้อนปัญหามาถึงตัวท่านเองด้วยท่านเองพร้อมรับฟังแล้วก็จะพูดคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังกับผู้บริหารของการบินไทยลองฟังเสียงทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ
5: อันนี้ต้องหน้าตำหนิจริงๆว่าทุกคนอยากช่วยนะครับแต่การบินไทยเหมือนกับไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเลยทั้งที่มันคือภาพของประเทศนี้นะครับมันกระทบการท่องเที่ยวมันกระทบภาพลักษณ์ของสายการบินซึ่งเป็นชื่อว่าไทยซึ่งมันก็เป็นชื่อเสียงของเราด้วยผู้บริหารจะต้องอะไรฮะทำงานเชิงลุกมากกว่านี้หรือว่าคิดว่าจะหมดวาระแล้วไม่ทำอะไรเลยผมว่าไม่ได้นะครับไม่นั้นก็ลาออกเลยก็ยังดีนะฮะถ้าเกิดไม่อยากทำผู้บริหารสูงเขาครับก็คงทราบนะฮะนี่ขอฝากไปเลยฮะ
0: โอ้โหอันนี้นี่ตบมือให้ท่านเลย
1: ค่ะ
0: ลาออกเลยท่านบอกงี้เลยแสดงสปิริต
1: ค่ะ
0: เนี่ยแรงมากนะ
1: ใช่ท่านบอกว่าถ้าไม่พร้อมทำงานควรลาออกไปเลย
0: นี่แสดงว่าไอ้ปัญหาอันนี้ผมว่ามันสะท้อนไปหลายคนผมมาถามบอกพนักงานการบินไทยกี่คนต้องสามกี่คนผมไม่รู้ความหมายคืออะไรต้องสามพนักงานเขาอาจจะน้อยการบินไทยเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่เขาก็มาทำงานเพราะว่าเขาก็แบบใช่ไหมแต่เข้าใจแต่การบินไทยก็คือถ้าเกิดจะให้พนักงานมาเขาก็รักครอบครัวเขาเข้าใจตรงนี้นะน้ำท่วมแต่ถ้าผมเป็นผู้บริหารนะผมจะบอกเลยผมจะบอกลูกน้องทุกคนบอกว่าครั้งนี้ช่วยกันก่อนได้ไห
1: ม
0: เดี๋ยวจะมีรถไปรับแล้วเดี๋ยวจะให้ดับเบิลโอทีเลยสามแรงเอาไปเลย
1: เป็นแรงจูงใจ
0: เออคุณได้สามพันนะคุณเอาไปเก้าพันขอเนี่ยสามวันนี้ให้มันผ่านไปก่อน
1: ค่ะ
0: พนักงานทีมงานช่องสามบอกพี่ครับช่วยบอกนายช่องสามด้วยครับ
1: แล้วของเราสองแรงพอสองแรงเราก็ออกมาแล้ว
0: คุณครับคุณช่วยจับหน้าพี่เลย
1: แล้วก็เนี่ยค่ะจับหน้าช่างภาพ
0: ผมอยากให้ต้องกล้องหันไปหาทีมงานผมบอกว่าเพิ่มเลยดับเบิลโอทีเลยทุกคนครับพี่หนุ่มครับพูดคำนี้ด้วยครับทำงานดีๆน่าจะได้ทุกคนเดี๋ยวจะบอกนายให้
1: ค่ะ
0: นายครับบ้านเขาน้ำท่วมครับนาย
1: ค่ะ
0: เขาบุกมาเพื่อถ่ายทอดให้เราอาจจะให้คนสักแรงหนึ่งก็ได้นะโอ้ย
1: ค่ะ
0: ตายแล้วทีมงานนี่ต้องตะคุบแบบปึ๊บขันมาอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: ใช่เมื่อกี้นี้ทุกคนค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันอันนี้มันเป็นหน้าตาของประเทศจริงๆ
1: เป็นภาพลักษณ์ของประเทศค่ะ
0: ในขณะเดียวกันสายการบินอื่นเนี่ยเขาออกตรงเวลาเมื่อวานที่บอกโอ๊ตปาโมดไปลำหนึ่งเพื่อนของโอ๊ตปาโมดเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเนี่ยไปแอร์เอเชียนะฮะออกเวลาใกล้กันนะฮะคือของโอ๊ตต้องออกก่อนแล้วแอร์เอเชียออกที่หลังแอร์เอเชียออกตรงเวลาไปแล้วไปถึงไปนอนรอหนึ่งวันของโอ๊ตเพิ่งออกเมื่อวานบ่ายโมง
1: ค่ะ6ชั่วโมง7ชั่วโมงค่ะของคุณโอ๊ตมีเรื่องที่พี่หนุ่มถามว่าแล้วอย่างที่ไปจองโรงแรมความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะหมวยย้อนมาดูคำให้สัมภาษณ์ของทางรัฐมนตรีสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะมีช่วงหนึ่งท่านพูดนะคะว่ามาตรการเยียวยาผู้โดยสารถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของการบินไทยที่จะต้องพิจารณากระทรวงคมนาคมทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลก็เดี๋ยวลองดูนะคะเรื่องของมาตรการเยียวยาต่างๆของการบินไทยใช่ค่ะ
0: จริงๆอ่ะมันต้องมีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี
1: ้
0: ถูกไหมฮะคือเอาง่ายๆเลยนะคือท่านเองเนี่ยอันดับแรกเลยคือท่านรู้อยู่แล้วว่ากระเป๋าเนี่ยมันเริ่มค้างแล
1: ้
0: วไฟล์เริ่มดีเลย์ทุกไฟล์ของการบินไทยสิ่งที่ท่านควรทำคือท่านเนี่ยต้องปิดเช็คอินเพื่อไม่ให้ปัญหามันสะสมเป็นดินพอกหางหมูแต่ในขณะเดียวกันผู้ใหญ่ระดับดีๆอย่างท่านเองเนี่ยไม่ได้มีการสั่งการมาว่าเฮ้ยอาจจะต้องแบบหยุดปิดไฟล์ก่อนนะกระเป๋าจะได้ไม่ต้องเข้ามาเคลียร์ตรงนี้ก่อนเคลียร์ให้เป็นหย่อมๆไปก่
1: อ
0: นแล้วก็ไปจัดการปัญหาของคนนะฮะจะจ่าย2แรง3แรงขอผ่าน3วันนี้ได้ไหมออกมาไม่ได้เดี๋ยวเอารถไปถูกไหมฮะเอาทหารมาท่านก็ต้องไปหาเฮดมาเพื่อบอกให้ทหารเขาว่าทหารอาจจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะก็คือเข้าห้องประชุมกันเลยชี้เป็นทุนคนไปเลยว่าเอาต้องทำอย่างนี้อย่างนี้แต่อันนี้ท่านทำอะไรหรือยังในขณะเดียวกันที่ผมทราบมาเนี่ยผู้บริหารไม่ได้มีการลงมาสั่งการอะไรเลยก็จะมีแต่เด็ก
1: ๆ
0: พนักงานทั้งหลายยืนกราบขอโทษผู้บริทางผู้โดยสารแล้วก็ร้องไห้นะสงสารเขา
1: เห็นใจเลยค่ะ
0: แล้วถึงเวลาเสร็จปุ๊บท่านออกมาแถลงบอกว่าอ๋อก็น้ำมันท่ว
1: ม
0: คนอื่นก็รักครอบครัวก็เลยลำบาก แต่ในขณะเดียวกันสายการบินอื่นก็ไปได้
1: ใช
0: ่ก็ใช้คนไทยเหมือนกันบ้านน้ำท่วมเหมือนกัน
1: แต่เขาออกมาได้ด้วย
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: ค่ะเมื่อวานนี้ช่อง3ร่วมกับทาง M Studio นะคะได้มีการจัดงานที่หยดสมิงเขาขวางค่ะเป็นงานกาล่าพรีเมียร์เมื่อวานจัดริมน้ำค่ะริเวอร์พาร์คชั้นจีของไอคอนสยามหมวยไปร่วมงานด้วยค่ะเมื่อวานก็ได้เห็นแฟนๆที่มารอชมที่หยดสมิงเขาขวางนี่คือ2ผู้บริหารนะคะคุณสุรเชษฐ์อัศวะเรืองอนันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ M Studio แล้วก็คุณเทรซี่แอนมารีนนท์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ BEC World จำกัดมหาชนยังมีผู้กำกับค่ะคุณแป๊บนริศคุณต้อมธนเดชคุณเต้ยชวลิตก็มาร่วมเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมกับเหล่านักแสดงค่ะ
4: ครับก็จะมีคุณณเดชนะ
3: มีน้องโบเมลดาค่ะ
4: อ
3: ัน
4: นี้คืออ๋อนี่น้องนั่นนี่อันนี้คือโบใช่ไหม
3: น้องโบเมลดากับน้องณเดชค่ะ
4: เนี่ยครับแล้วก็มีพิชแฉะนะ
3: ใช่ค่ะ
4: จ่าประพันธ์มีไบเบอร์ไป
3: ใช่ค่ะ
4: ต้องไปอยู่แล้ว
3: ค่ะนี่ทีมนักแสดงทั้งหมดค่ะแล้วก็มีครอบครัวตัวยอก็มาให้กำลังใจพี่ยักษ์ด้วยค่ะนี่
4: น่ารักมากในภาคนี้จะไม่ได้มี
3: ค่ะ
4: แต่ก็มากันนะครับ
3: มาให้กำลังใจ
4: ลงไปดูนะที่หยดนะสมิงเขาขวาง
3: ค่ะ
4: นะฮะคือไอ้เสือเขาชื่ออะไรนะไอ้หง
3: ใช
4: ่ไอ้หงร้องมันร้องโคกปี๊บทั้งเรื่อง
3: ค่ะ
4: หมวยดูนะ
3: ยังไม่ได้ดูค่ะ
4: เหรอ
3: ค่ะเมื่อวานไปร่วมงาน
4: ไปร่วมงานเดี๋ยวต้องไปดูซะหน่อย
3: ค่ะ
4: ไอ้หงโคกปี๊บ
3: ค่ะ
4: มันดุเหลือเกินได้ข่าวตัวมันใหญ่ๆนะไล่ยิงกันไอ้หง
3: ค่ะ
4: มันเป็นเสือสมิงนะแล้วมันก็เหมือนกับเขาบอกว่าไอ้เสือสมิงเนี่ยมันไปกินคนเนี่ยแล้วมันก็เลยแบบวิญญาณมันก็เลยวนอยู่ในร่างของเสือมันก็เลยกลายเป็นคนได้แปลงเป็นคนได
3: ้
4: บางคนก็บอกว่ามันเป็นผู้มีวิชาอาคม
3: ค่ะ
4: ไม่รู้นะอันนี้ตามตำล่ำตำราป๋องกระพลก็เคยเล่าให้ฟัง
3: ค่ะ
4: แต่หลังๆป๋องก็ค่อยมีความหมายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไปแจ็คหมดแล้ว
3: ค่ะ
4: นี่โบสวยมากนะ
3: น่ารักมากเลยค่ะเมื่อวาน
4: อ้าวไปดูกันนะครับ
3: ค่ะ
4: เขาบอกภาคนี้สนุก
3: ภาคนี้สนุกค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ขวัญอ่อนกลัวผีอะค่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้น่ากลัวภาคนี้นะคะสมิงเขาขวางคนกลัวผีก็ไปดูได้ค่ะ
4: นี
3: ่ค่ะ
4: อ้าวโอเคนะครับผลกระแสวันนี้คุณผู้ชมครับเราจะไปคุยถึงเรื่องราวของน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าคุณผู้ชมสงสารรถไหม
3: โอ้ภาพรถจมน้ำ
4: ทั้งรถทั้งบ้านต่างๆนานาวันนี้คปภ.เขาแอคชั่นแล้วนะฮะ
3: ค่ะ
4: คือใครกันบ้างนะฮะที่จะได้มีส่วนในการที่จะไปเคลมเรื่องของประกันนะฮะแล้วรถไม่มีประกันจะทำยังไงกันต่อไปรถมีประกันเขาจะให้ซ่อมบางคนก็บอกรถไฟฟ้าเนี่ยมันซ่อมไม่ได้จริงจะเปลี่ยนคันให้หรือเปล่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ
3: ค่ะ
4: แล้ววันนี้ผมก็เชิญพี่ใหญ่ V10 นะ
5: สวัสดีค
4: ่
5: ะ
4: ใหญ่สวัสดีพี่ใหญ่มีความรู้เรื่องของเครื่องยนต์ใช่ไหม
6: ใช่ครับ
4: วันนี้พี่ใหญ่จะอธิบายให้ฟังใช่ไหม
6: ใช่ครับ
4: พี่ใหญ่โอเคนะตอนนี้โอเคไหม
6: โอเคครับ
4: โอเคมากนะ
6: ครับ
4: พี่ใหญ่หนีไปอยู่ต่างประเทศจริงไหมเขาบอก
6: ไปเที่ยวครับเพิ่งได้วีซ่าครับตอนนั้นน้องไข่บุ๊กเพิ่งได้วีซ่า
4: พี่ใหญ่จะมาช่วยประชาชนใช่ไหมวันนี้
6: อยากจะมาเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของประกันภัยว่าหลังจากรถน้ำท่วมแล้วจะเจอปัญหาอะไรจากที่เราเคยไปช่วยที่หาดใหญ่ครับ
4: เรามีพี่บอยเป็นช่างบอยอินดี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์นะสวัสดีนะช่างบอยนี่ก็เป็นเรื่องของรถสันดาปนะ
7: ครับพี
4: ่ก็คือเดี๋ยวจะบอกได้เลยว่าน้ำมันท่วมยังไงเราต้องทำวิธีไหนในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นช่วยได้นะ
7: ได้ครับ
4: เรามีวันนี้มีช่างกือสวัสดีพี่กือเราเคยคุยกันนะ
7: ใน
4: สายช่างกือนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน EV อันนี้ก็เป็นรถ EV โดยเฉพาะเลยไม่เกี่ยวกับช่างเครื่องยนต์เลยนะฮะเดี๋ยวต้องมาฟังช่างคือนะว่าตกลงไอ้รถ EV เนี่ยจะเอายังไงกันต่อไปเพราะโอ้โหมันท่วมมันเยอะมากนะครับวันนี้เรามีทางฝั่งของตัวพี่ดำมาอีกครั้งนึงพี่ดำลงพื้นที่ไปอีกครั้งนึงนะเมื่อวานเนาะเดี๋ยวไปฟังความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้เรามีคปภ.นะครับทางพี่อดิศรพี่พัฒน์วรพงศ์นะฮะเป็นรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมนะฮะการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.นี่แหละนะฮะเหนื่อยไหมพี่ตอนนี้หนักเลยใช่ไหม
7: ตลอดเวลาครับ
4: ตลอดเวลานะ
7: ใช่ครับ
4: แต่พี่มีวิธีทางแก้ปัญหานะ
7: แน่นอนครับ
4: แน่นอนนะไม่เหมือนการบินไทยนะ
7: ไม่เหมือนครับ
4: ไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะโอเค
3: ค่ะ
4: โอเค
3: เดี๋ยวติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
3: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
4: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
5: เรื่องเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเบื้องต้นเนี่ยเราต้องดูแลรักษามันยังไงเราต้องสตาร์ทหรือไม่สตาร์ทดีบางคนก็บอกรถ EV นะฮะถ้าเกิดน้ำท่วมปุ๊บคุณกดไม่ได้นะคุณกดปุ๊บเนี่ยประกันมันรันทิ้งเลยคือไม่ให้คุณไม่ให้ประกันคุณแล้วอ่ะอย่างนั้นอ่ะบางคนบอกอ้าว EV ชั้นแบบนี้เขาบอกเลยว่าอย่าไปซ่อมเลยเปลี่ยนใหม่ประกันให้เปลี่ยนหรือเปล่าอันเนี้ยคปภ.คงต้องทำงานหนักหน่อยอันนี้ยังไม่รวมไปถึงเรื่องราวของบ้านนะฮะที่มีอุทกภัยเกิดขึ้นน้ำท่วมบ้านและมีประกันต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ยังไม่รวมนะอันนี้ผมแยกเป็นแขนงให้คุณผู้ชมเลยนะครับแล้ววันนี้ฮะเดี๋ยวไปพูดคุยนะฮะกับทางฝั่งของตัวผู้เชี่ยวชาญทางด้านยานยนต์นะฮะวันนี้มากัน3ท่านเลยนะครับวันนี้มีช่างใหญ่วีสิทธ์นะฮะใหญ่ในตำนาน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: หันมามองหน้าเลยพี่ใหญ่วันนี้โอเคนะ
7: โอเคครับ
5: โอเคนะฮะเรามีช่างบอยอินดี้ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์นะฮะ
6: สวัสดีครับช่างบอยครับ
5: ช่างบอยรู้จักกับผมมานานแล้วนะฮะมีทั้งกือนะฮะเพจกิ้งกือ EV Shopนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถ EV สวัสดีครับอันนี้เราก็เคยคุยกันแล้ว
6: ใช่ครับ
5: นะฮะคือต้องบอกงี้ก่อนนะฮะทั้ง3ท่านเนี่ยผมคัดมาให้เลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลายคนก็ขับรถสันดาปบางคนขับรถมอเตอร์ไซค์บางคนขับรถ EV นะวันนี้เราแยกมาให้เลยเดี๋ยวคุณฟังนะจาก3คนนี้จะคุณได้ความรู้แล้วก็แน่นอนครับวันนี้นะครับเราเชิญนะครับท่านอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์นะฮะรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มานะครับสวัสดีครับพี่ครับเจอกันอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ครับพิจารณาทาโคตรนะฮะหรือพี่ดำหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
5: ผมเอ่ยถูกไหม
8: ถูกครับ
5: ทาโคตรนะ
8: ครับ
5: โอเคเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับทุกท่านผมขอทางนี้ก่อนเลย
8: ครับ
5: พี่ดำ
8: ครับ
5: เป็นไงบ้างเมื่อวานลงพื้นที่หลังจากออกผลกระแสไป
8: ก็
5: ดีขึ้นไหม
8: ที่บ้านที่ไปนะครับที่ว่า
5: ไม่ที่อื่นๆดีขึ้นไหม
8: ก็ที่อื่นความช่วยเหลือก็เพิ่มเติมมากขึ้นครับก็เปลี่ยนจากอพยพก็กลายเป็นเยียวยาเรื่องทำข้าวแจกหรือว่าสิ่งของที่เอาไปให้นะครับเช่นพวกของแห้งพวกอะไรเงี้ยน้ำของแห้งพวกสิ่งที่เอาไปให้ก็เพิ่มเติม
5: สถานการณ์เป็นยังไง
8: น้ำเนี่ย
5: น้ำลงไหมหรือยังไง
8: น้ำเนี่ยบางที่ก็ลงนิดหน่อยไม่ได้เยอะแต่บางที่ก็ลงแล้วไปเพิ่มที่อื่นหมายความว่าลงจากที่เดิมแต่ว่าไปเพิ่มที่อื่นอะไรก็มี
5: ครับคงต้องกลับมาคุยกับทางฝั่งของตัวพี่อดิศรณตอนนี้นี่เรื่องประกันภัยนี่เห็นก็บอกโอ้โหวุ่นวายกันมากเลยเพราะว่ามีคนเริ่มจะมาเคลมมาอะไรกันแล้ว
9: คือผมเรียนงี้ครับเริ่มมีการแจ้งความเสียหายมานะครับแต่ว่าเรายังเชื่อว่าจะมีการแจ้งไปเรื่อยๆเพราะช่วงนี้บางคนคงเริ่มเคลียร์บ้านก่อนนะครับเพื่อให้อยู่อาศัยได้ก่อนอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุก็มีการตั้งศูนย์ของเรานะครับภายในแล้วก็ตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนซึ่งเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะครับไปร่วมทุกวันนะครับสายด่วนประกันภัยตอนนี้เปิด24ชั่วโมงนะครับสำหรับรับแจ้งปัญหาแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆครับ
5: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยกับพี่อีกครั้งน
9: ึ
5: งผมขออนุญาตกลับไปทางนี้ก่อน
9: ได้ครับ
5: พี่ใหญ
10: ่ครับ
5: วันนี้พี่มาในฐานะ
10: ก็อยากจะมาเป็นตัวแทนของคนที่เกิดอุทกภัยแล้วก็มีปัญหาเรื่องรถเพราะผมได้ลงพื้นที่จริงแ
5: ล้วก็ลงไปไหนพี่ลงไปไหน
10: ลงไปหาดใหญ่มาครับ
5: อ๋อตอนนั้นใช่ไหม
10: ใช่ครับแล้วก็ผมก็เคยช่วยเขตน้ำท่วมจังหวัดน่านก็เจอปัญหาเดียวกันหมดก็อยากจะเอาตรงจุดนี้มาเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้คุยกับทางคปภ.เพื่อคนที่เกิดอุทกภัยครั้งนี้ครับได้มีแนวทางแก้ไขและได้ไม่ต้องเจอปัญหาเหมือนกับที่ผมลงไปช่วยเหลือเคสครับ
5: ครับผม ตอนนี้นี่โอ้โหอย่างเงี้ยพอร์เช่อย่างเงี้ยทำยังไงพี่ใหญ
10: ่สภาพนี้เนี่ยครับก็คือถ้าเป็นประกันภัยโดยทั่วไปอะครับมันคืนทุนอยู่แล้ว
5: คืนทุนหมายถึงอะไร
10: ก็คือสมมติทำทุนประกันรถซื้อมา10ล้านประกันจะให้ทุนประกันภัยอยู่ที่8ล้านก็จะคืนเงินให้เลยแต่ว่าก็จะม
5: ี8ล้านเลย
10: ใช่ครับ
5: โอ
10: ้แต่ว่าจะมีปัญหาอยู่กลุ่มนึงครับว่าประกันภัยเนี่ยจะบอกว่าทำยังไงก็ได้ขอเหมาซ่อมเพราะว่าถ้าเกิดคืนทุนไปแล้วประกันเขาจะมีค่าเหมือนกับค่าความเสียหายสูงแล้วก็ให้อู่ไปบีบอู่บอกว่าทำยังไงได้ให้เหมาซ่อมอาจจะเหมาซ่อม5ล้านหรือ3ล้านโดยที่ว่าใช้อะไรอะไรก็ได
5: ้แต่อู่พี่ยังเปิดอยู่ไหม
10: ผมตอนนี้ผมช่วยเหลือคนเป็นหลักเลยครับ
5: ไม่ปิดแล้วนะ
10: ใช่ครับเราช่วยเหลือคนเป็นหลักเลยเพราะว่าผม
5: พี่ต้องเคลียร์จบก่อนนะ
10: คือลงตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมโดนมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยพี่หนุ่มหลังรอบเพราะว่ามีหลายเคสอะครับ
5: หลังรอบไปหลังบ้าน
10: หลังบ้าน
5: บ้านแม่หลังรอบ
10: ก็มีทั้งไปรับเงินมาแล้วไฟแนนซ์มารอยึดรถหน้าอู่บางคนเป็นคนดังซ่อมเสร็จแล้วดังปุ๊บขอบอกว่าขอจ่ายไม่ถึงครึ่งได้ไหมแล้วก็แอบเอารถหายไปเลย
5: ของพี่ที่โดนเหรอ
10: ใช่ครับโดนทุกเคสเลยครับแล้วบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้เสียหาย
5: อันนี้คือเขาโดนพี่หรือพี่โดนเขา
10: ผมโดนเขาครับโดนทุกเคสเลย
5: โ
10: ดนหนักเลยครับ
5: อู่ปิดแล้วปิดเลยนะ
10: ครับตอนนี้ก็คืออยากให้
5: ช่วยคน
10: ช่วยคนครับเพราะว่าขอฝากตัวเป็นน้องพี่หนุ่ม
5: ฮะขอโทษนะอย่าไปน้องกูเลยรู้จักกันเงี้ยเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันผมคุยกับทั้งบอยนี่เขินอ่ะตื่นเต้นเหรอ
7: เฮ้ย
5: ฮะตื่นเต้นเหรอ
7: นิดนึง
5: ทั้งบอยเนี่ยเป็นช่างคนสนิทของทนายแก้วแล้วก็เป็นช่างคนสนิทของพี่ป๋องกพลแล้วก็อยู่ในวงการรถยนต์เนี่ยสันดาปเนี่ยมานาน
7: ครับ
5: ตอนนี้ปัญหารถที่มันเกิดขึ้นอันเนี้ยอยากจะเตือนอะไรบ้างไหมคนที่น้ำมันเข้าเนี่ยมันต้องถ้าเข้าไม่มากก่อนเอาตั้งแต่เข้าไม่มากยังไง
7: คือลำดับแรกครับก็คืออย่าเพิ่งสตาร์ทอย่าเพิ่งสตาร์ทรถนะครับพยายามแบบว่าถ้ามีความรู้เรื่องช่างนะครับอะไรที่เกี่ยวระบบกองหรือเซ็นเซอร์ต่างๆพยายามเปิดเพื่อไล่น้ำออกจากระบบอย่าเพิ่งสตาร์ทไม่ว่าถ้าเกิดมีสายหัวเทียนปลั๊กคอยหัวเทียนหรือกองอากาศที่มีเซ็นเซอร์พยายามเปิดออกเพื่อเอาน้ำออกก่อนหรือเอาลมมาไล่หรืออะไรก็ได้ครับเพื่อที่ให้น้ำออกจากระบบเครื่องยนต์แล้วค่อยทำการสตาร์ทดูว่ามันจะติดหรือไม่ติดแต่อย่างน้อยจากหนักจะเป็นเบาครับ
5: ก็คือถ้าเกิดระดับอย่างเงี้ยเลิกเลยไหมเนี่ยใช่อย่างเงี้ยอ
7: ย่างนี้ได้ครับพี่
5: อย่างนี้ยังไง
7: ไล่ได้ครับก็คือหลักๆอย่างที่ผมบอกคือพอน้ำลดมันแห้งเสร็จเราไล่ระบบน้ำออกจากเครื่องยนต์ระบบกองระบบท่อต่างๆออก
5: ไม่คุณจะบอกซ่อมได้เหรอ
7: ได้ครับไม่ได้เสียนะครับพี่อย่างนี้
5: อันนี้ไม่เสียหรอ
7: ไม่เสียครับ
5: อ้าวแล้วพรมเพิ่มข้างในอ่ะ
7: ซักได้ครับรถทุกอย่างทำได้หมดพี่ไม่ว่าพรมซักคอนโซลอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างช็อตเราเปลี่ยนได้
5: จริงไหมเนี่ย
7: จริงครับ
5: โอ้แต่อย่าสตาร์ทอย่างเดียว
7: ใช่ครับอย่าสตาร์ทอย่างเดียว
5: เพราะฉะนั้น
7: แห้งไล่น้ำก่อน
5: นี่ทำความเข้าใจคุณผู้ชมก่อนเลยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่ที่มีญาตินะฮะหรือว่าดูรายการอยู่ว่ารถจมน้ำแบบนี้จมทั้งคันแบบนี้ในหนุ่มถือว่าจมทั้งคันนะ
7: ครับพี่
5: ถึงจะไม่มิดแต่ก็โผล่มาดิ้นก็หนีถือว่าจมทั้งคันแล้ว
7: ครับ
5: มันเขาเป็นเข้าเครื่องหมดแล้ว
7: ครับ
5: อันนี้สำคัญที่สุดพอน้ำลดปุ๊บห้ามสตาร์ทเด็ดขาด
7: ห้ามสตาร์ทเด็ดขาด
5: ถ้าสตาร์ทปุ๊บมันยังไงฮะ
7: น้ำมันจะเข้าเครื่องครับมันจะทำให้เครื่องน็
5: อ
7: กเหมือนที่ว่าน้ำมันจะเข้าไปคือเครื่องมันจะพังครับไม่ควรสตาร์ทเลยพอน้ำแห้งเปิดกองอากาศเปิดท่อต่างๆ
5: กองอากาศก่อนนะเปิดกองอากาศขึ้นมาเสร็จปุ๊บยัง
7: ไล่น้ำออก
5: ไล่ยังไงมันเข้าไปอยู่ในกองอากาศบ้างมัน
7: ไล่ได้ครับก็คือถ้าเป็นพวกเบนซินก็จะเป็นพวกหัวเทียนคอยท่านเปิดคอยแล้วก็หัวเทียนเอาออกก่อนแล้วก็ถ้าเป็นพวกดีเซลก็ถอดหัวฉีดออกหรืออะไรก็ได้ครับถอดออกมาเพื่อที่เอาน้ำจากในห้องเผาไหม้ลูกสูบครับดันมันออกมาก่อนติดเครื่องได้เพื่อไล่น้ำออกมาให้หมดไม่ว่าเป็นท่อกองหรืออะไรครับพยายามดันน้ำออกมาให้หมดส่วนในเครื่องเราใช้วิธีการถอดนี้บอกถอดคอยถอดหัวเทียนถอดหัวฉีดเพื่อที่เราสตาร์ทให้น้ำออกจากห้องเผาไหม้ไม่ให้มีน้ำอยู่ในห้องเผาไหม้ครับให้น้ำดันออกมาให้หมดแล้วถ้าเกิดบ้านไหนมีลมเป่าใช้ลมเป่าลงไปในห้องเผาไหม้ครับให้มันแห้งครับแล้วก็ทำการประกอบกลับไปแล้วก็สตาร์ทติดเครื่องอาจจะติดครับ
5: โอ้โหแต่ทีเนี้ยเอาจริงๆบอยพี่พูดตรงเลยพอน้ำมันท่วมแบบนี้เนี่ยแล้วถ้ารถที่มีประกันอยู่อ่ะเขาก็อยากจะให้ประกันทำอะไรเคลมมากกว่านี้ป่ะ
7: จะได้ครับบางคนก็ถ้ามีประกันเขาก็จะให้ประกัน
5: แต่บางคนไม่มีประกัน
7: ใช่อย่างคนที่ไม่มีประกันครับใช่ ก็คือช่วยเหลือในเบื้องต้นเงี้ยผมบอกเลยว่าเซฟไปเยอะครับ
5: แล้วมันจะเอารถไปยังไงไม่สตาร์ทถ้าเกิดจะต้องเอาไปเป่าลมเนี่ย
7: มันก็ต้องแบบว่ามันอู่หรืออะไรอย่างเง
9: ี้
7: ย
9: สไลด์
7: ใช่
5: สไลด์ไปอย่างเงี้ย
7: ใช่ครับ
5: อ๋อสไลด์ไปนะแล้วก็ไปให้อู่เขาเป่า
7: ใช่ครับ
5: จะแบบหรือตัวท่านเองเอาไปปั๊มน้ำมันไปเป่าให้เองก่อนก็ได้หรือไง
7: เออขับไม่ได้พี่ต้องสไลด์หรือลากไปครับ
5: แล้วก็สมมติเราเอาไปปั๊มแล้วเป่าเองได้ไหม
7: ได้ครับเอาลมเป่าไล่ระบบกรองระบบน้ำอะไรออกให้หมด
5: แล้วสตาร์ทได้ไหมหลังจากเป่าแล้ว
7: ได้ครับ
5: ขอให้เป่าน้ำออกก่อน
7: ใช่
5: ตักกรองก่อนสำคัญที่กรอง
7: ครับ
5: หัวเทียน
7: ใช
5: ่แล้วก็อะไร
7: มันจะมีพวกเซ็นเซอร์ต่างๆอยู่ในท่
5: อ
7: ท่อกรองอากาศอย่างเงี้ยครับมันจะมีเซ็นเซอร์จับอากาศเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยเราถอดออกให้หมดเกี่ยวกับน้ำครับเป่าออกให้แห้ง
5: ไอ้อย่างนี้ใช่ไหม
7: ใช่ครับพี่
8: แอร์โฟ
7: อย่างเงี้ยพวกแอร์โฟระบบเซ็นเซอร์จับท่อกรองอากาศใช่จะอยู่ตรงท่อกรองอากาศครับ
5: เปิดมาปึ้ง
7: ใช่
5: เสร็จเป่าเลย
7: เป่าให้แห้ง
5: เลย
7: พ
5: ี่
7: ครับผมแล้วก็กรองอากาศเปียกโยนออกไปเลยครับไม่ต้องใส
5: ่
7: โยนกรองอากาศออกไปเลยครับ
5: ไอ้กรองไอ้ที่มีไส้กรองอะนะ
7: ใช่กรองอากาศ
5: เอาไส้ออกไปก่อนเลย
7: ใช่ครับแล้วก็ทำการเป่าน้ำให้แห้ง
5: ครับ
7: ครับถ้าอยู่ในเครื่องก็ผมแนะนำเลยเอาเครื่องเนี่ยถ้ารถจมหนักๆนะครับแบบมิดฝาโปร่งอย่างเมื่อกี้ก็คืออย่างที่ผมบอกคือถอดคอยล์ออกถอดหัวเทียนออกแล้วทำการติดเครื่องเพื่อให้น้ำอ่ะดันออกจากห้องเผาไหม้ออกมาอย่าให้น้ำอยู่ในห้องเผาไหม้ครับครับ
5: โอเคตอนนี้มีความคิดเห็นแตกต่างนะเขาบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าไม่ให้สตาร์ทอย่างนี้แล้วจะเอาไปยังไงก็ต้องดึงลาก
7: ต้องสไลด์กับลากครับ
5: สไลด์หรือลากไป
7: ใช่อย่าสตาร์ทเด็ดขาด
5: ถ้าเกิดสไลด์รถสไลด์มาเขาจะมีโซ่ดึงแล้วก็ดึงขึ้นไปให้อย่างน
7: ี
5: ้ขึ้นไปตรงบนรถแล้วก็พาไปนะ
7: ใช่ครับ
5: โอเคนะครับอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หรือช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวเรามาคุยในหมู่รถ EV ด้วยอันนี้ฟังคือทั้งหมดเดี๋ยวบางคนอาจจะมองว่าไปชี้ช่องให้ประกันหรือเปล่าว่าซ่อมได้พี่มองไงนี
9: ่คือจริงๆเราดูข้อเท็จจริงครับแล้วก็อย่างกรณีที่เกิดที่หาดใหญ่เนี่ยจะต้องบอกว่าบางเคสเองบริษัทประเมินว่าซ่อมได้แต่อาจจะมีปัญหาสืบเนื่องก็คืออาจจะเข้าๆออกๆนะเขาก็จะใช้ดุลพินิจอาจจะจ่ายเต็มเลยก็ได
5: ้ครับ
9: นะครับ
5: แต่อย่างรถ EV เนี่ยเดี๋ยวคือต้องพูดนะ
7: ค
5: ือ EV นี่เห็นบางคันนี่เขาบอกว่ามันทำไม่ได้เลยใช่ไหม
11: บางคันก็ทำไม่ได้ครับ
5: ต้องเปลี่ยนรถเลย
11: ใช่ครับ
5: ถ้าอย่างเงี้ยคอพอจะว่ายังไงเพราะ EV มันอาจจะไม่ได้เหมือนรถสันดาปรถสันดาปนี่มันยังมีวิธีการในการซ่อมได้
7: ใช่ครับ
5: แต่พอ EV นี่มัน
7: เป็นมอเตอร์ล้วน
5: โอ้โหรู้เรื่องเขาไหมเนี่ยรู้เรื่องไหม
10: ผม
5: รู้เรื่องไหมเนี่ย
10: ตอนนี้ผมอยากจะขอคอมเมนต์นิดนึงครับ
5: คอมเมนต์อะไรกัน
10: ก็ในตรงส่วนที่เขาพูดในเรื่องเมื่อกี้เป็นส่วนของเครื่องยนต์แต่เราลืมในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์คุณจะสตาร์ทเลยไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องกล่องเครื่องระบบไฟอีกคำว่าโดนน้ำอะครับมันก็คือเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าโดนน้ำโอเคเมคานิกคุณเคลียร์แล้วแต่คุณอย่าลืมว่าคุณมีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบางครั้งรถที่ถูกสตาร์ทโดยที่ว่าแค่ล้างแค่เครื่องยนต์อย่างเดียววิ่งออกไปอาจจะช็อตแล้วก็อาจจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยครับ
5: น้ำลายกระเด็นนัวหมดแล้ว เอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับเออจริงๆถูกนะมันเป็นมี
12: โหนกระแสจากช่อง3กด33
13: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
14: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
15: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
16: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
17: ๆ4.8นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
18: คิดถึงนะคะ
16: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
17: 4.8ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
16: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: อ้าวสายต่อไป
20: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
19: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
18: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
21: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
22: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
23: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10 โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8 โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
24: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3 เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
25: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20 นาทีนับจากเริ่มฉโลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
26: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
27: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1 ทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5 วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
28: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ชี้แจงไปหมดแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะได้เห็นความจริงด้วยเพราะหลายเคสอะครับผมถูกเจ้าที่ไฟแนนซ์มารอยึดรถไปเบิกเงินประกันมาแล้วก็หนีหายไปบางเคสเป็นคนดังซ่อมเสร็จขอจ่ายแค่ครึ่งเดียวแล้วก็เอารถหนีหายไปเลย
1: ไม่ไอ้คดีเก่ามีไหม
0: ไม่มีครับ
1: แน่ใจนะ
0: แน่ใจครับไม่มีเลยแม้แต่คดีเดียว
1: ไปเช็คประวัติได้นะ
0: ได้ครับ
1: เสียชื่อไหมเนี่ย
0: หนักเลยครับแต่ว่าก็ไม่รู้ทำยังไง
1: เอาแล้วรถไอ้โครงไก่เขาคืนไปยัง
0: จะคืนยังไงอะครับในเมื่อที่ว่าเขาอะยังจ่ายค่าอะไรไม่ครบแล้วก็เขามานั่งอ้างว่าเป็นผู้เสียหายวันนี้ผมก็อยากจะขอถามพี่กิ้งกือเลยถามพี่กิ้งกือเลยว่าถ้ารถ
1: รู้จักกันมาก่อนไหม
0: ผมเคยเห็นชื่อครับเขาดังอยู่เหมือนกัน
1: เออ
0: ผมถามพี่กิ้งกือเลยครับเทสลาถ้าเกิดจมน้ำพี่ต้องลือทั้งคันเช็คไหม
2: จมขนาดไหนครับ
0: ครึ่งคันครับต้องลือเช็คไหมครับ
2: ครึ่งคันก็ควรจะต้องลือครับ
0: งั้นเนี่ยผมเรียกรถในอู่พี่ว่ากิ้งกือโครงไก่ได้ไหม
2: อันนี้ไม่มีความเห็นครับ
0: นั่นแหละครับเพราะว่าผมลือเช็คตามขั้นตอนของการซ่อมแต่ก็มาอ้างตัวว่าเป็นผู้เสียหาย
1: แล้วไงอีก
0: ผมก็โดนหนักเลยครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็พักรับงานอู่ทั้งหมดเพื่อที่ว่าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเพราะผมเองอ่ะพอจะมีความรู้อยู่บ้าง
1: คือเขาอยากมาช่วยคน อันเนี้ยผมก็เห็นว่าอยากมาช่วยคนจริงๆใช่ไหมอันนี้ก็ลองมาแล้วก็ลองมาแบบดูซิว่าคุณจะช่วยอะไรยังไงได้บ้างนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวลองดูทีนี้คุยกับทางกิ้งกือสักนิดนึง
2: ครับ
1: กิ้งกือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถ EV ถูกไหมฮะ
2: ใช้คำว่าซ่อมมาเยอะดีกว่าครับ
1: ซ่อมมาเยอะนะ
2: ครับ
1: แล้วไอ้รถที่มันจมน้ำอยู่หรือว่าจมแบบไม่ได้ทั้งคันนะแบบในส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรไหมฮะกับทางรถ EV
2: เอาแบบเบื้องต้นก่อนหรือเจาะลึกเลยครับ
0: โอ้ยไม่เคย
2: เบื้องต้นก่อนนะ
1: เชิญเลยครับ
2: ส่วนใหญ่รถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะรถอะไรหรือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ตามอย่างเช่นพวกนี้
0: พี่ช่วยยกหน่อย
1: หนักเดี๋ยวลองดู
0: โหดหน่อยนะ
2: ไอ้พวกนี้นะครับเนี่ยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ถ้ามันไม่มีไฟฟ้าเข้าไปต่อให้มันจะจมน้ำนานแค่ไหนเราเอามาล้างๆถ้าไม่มีผุไม่มีก่อนมันก็ยังใช้งานต่อได้นะครับฉะนั้นถ้ารถยนต์ไฟฟ้าน้ำท่วมอย่างแรกที่ควรทำคือถอดขั้วแบตเตอรี่ลูกเล็กก่อนเพื่อตัดวงจรไฟ
1: ครับ
2: แล้วพอมันไม่มีไฟแล้วหลังจากนั้นพอน้ำลดเราค่อยมาพิจารณาว่าน้ำขึ้นถึงไหนกล่องใบไหนพังบ้างน้ำเข้าแบตเตอรี่ไหมแต่สุดท้ายแล้วส่วนใหญ่รถยนต์ไฟฟ้ามีประกันชั้นหนึ่งอยู
1: ่ไอ้นี่มันคือ เป็นแบตเหรอฮะ
2: เป็นวงจรออนบอร์ดชาร์จเจอร์ครับของรถยี่ห้อหนึ่งแล้วกัน
1: ผมขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมโอเคอันนี้เป็นวงจรของในรถทุกคันจะต้องมีอย่างนี้ไหม
2: มีครับ
1: ในรถ EV นะ
2: ต้องมีครับ
1: คุณผู้ชมลองดูนะเดี๋ยวจะไล่ไปจนถึงคปภ.นะฮะนี่นะฮะโอเคแล้วยังไงฮะอันนี
2: ้เวลารถน้ำท่วมอย่างแรกที่จะบรรเทาความเสียหายได้เลยคืออย่างที่บอกไปถอดขั้วแบตลูกเล็กครับถ้าไม่มีไฟมันก็ไม่ช็อตพอมันไม่ช็อตพอน้ำลดแล้วเราถอดมาทำความสะอาดมันก็อาจจะกลับมาใช้ได้
1: อันนี้
2: พูดถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าแบตเตอรี่น้ำเข้าอันนั้นเราควรจะต้องรีบโทรแจ้งประกันชั้นหนึ่งหรือจะยกไปศูนย์หรืออะไรก็ตามแต่เพื่อ รีบถอดแบตลงมาดูหรือจะตรวจวัดเบื้องต้นว่าแบตมีน้ำเข้าหรือเปล่าเพราะความอันตรายของรถไฟฟ้าอยู่ที่แบตเตอรี
1: ่แบตมันจะอยู่ข้างใต้ท้องรถใช่ไหมอ
2: ยู่ใต้รถครับ
1: อย่างนี้นะอย่างนี้แบตนี้ถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้ถ้าเกิดเราขับรถไปแล้วปรากฏว่าน้ำมันเข้ามามันเข้ามาข้างในท่วมเข้ามาข้างในเนี่ยใต้ท้องรถเนี่ยม
2: ัน
1: จะเข้าแบตได้เลยไหม
2: อาจจะเข้าแล้วอาจจะไม่เข้าก็ได้ครับ
1: มันยังไงอ่ะ
2: ดูด้วยสายตาไม่ได้ครับ
1: โอ้โหแล้วทำยังไงอ่ะ
2: โทรเรียกประกันยกไปศูนย์หรืออู่ที่ไว้ใจได้ครับ
1: ครับ
2: ข้างๆพี่หนุ่มก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่ผมพกมา1ลูก
1: อันนี้นะ
2: ครับ
1: ใหญ่ใหญ่มาก็ช่วยหน่อยจะได้ยกให้มันหนักมาก
0: หนักครับ
2: ตั้ง
1: มาก็ใช้แรงงานหน่อย
2: ตั้งเลยครับตั้ง
1: เนี่ยนะตั้งเนี่ย
2: ตั้งอย่างเงี้ย
1: นี่
2: โอเคในแบตเตอรี่1โมดูลเนี่ยมันจะมีอยู่6เซลล์เวลาน้ำมันซึมเข้าไปในแพ็คแบตเตอรี่แพ็คใหญ่ๆเลยน้ำมันจะนำกระแสไฟ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงใหญ่เป็นอะไรมันออกแก๊กๆตลอดเลยเป็นไรเนี่ยอ
0: ากาศเย็นครับ
1: ฮะ
0: อากาศเย็นครับ
1: จะไปแล้วล่ะมั้งกูว่าย
0: ังอยู่ครับ
1: ต่อให้ต่อฮะ
2: น้ำมันจะนำกระแสไฟครับน้ำที่เข้าไปมันไม่ใช่น้ำสะอาดไม่ใช่น้ำกลั่นใน lab มันสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้พอมันนำไปเรื่อยๆมันกัดก่อนน้ำที่เข้าไปมันจะอาจจะกัดก่อนอลูมิเนียมเสื้อตัวถังหรือนำไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนเราก็จะเข้าเคสไปที่เราเคยคุยกันถึงวอลโว
3: ่ได้ยินป่ะ
2: พอมันกัดก่อนแล้วนำกระแสไฟฟ้าไปเรื่อยๆปุ๊บเส เซปเปอเรเตอร์ตรงกลางที่กั้นระหว่างขั้วบวกขั้วลบพอมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเซปเปอเรเตอร์
3: โหนกระแสจากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
5: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
2: มันก็เกิดเป็นไฟลุกไหม้ขึ้นมาได้เหมือนกัน
1: โอ้ยตายละแล้วอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่ารถ EV เนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในน้ำไปครึ่งคันแล้วเนี่ยห้ามกดปุ่มเลยสตาร์ทเนี่ยไม่ได้
2: ห้ามเด็ดขาดครับ
1: ห้ามเด็ดขาดนะ
2: ห้ามเด็ดขาดเลยเพราะเราไม่สามารถประเมินได้ว่าน้ำเข้าแบตเตอรี่ไหมหรือกล่องอะไรพังไปแล้วบ้างจากกล่องที่อย่างเช่นกล่อง VCU หรือกล่อง BDCM ในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจากที่มันไม่พังมันแค่แช่น้ำเฉยเราอาจทำความสะอาดกลับมาใช้ได้พอเราจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บกลายเป็นพังเลยคราวนี้ความเสียหายหนักกว่าเดิม
1: โอ้โหแล้วถ้าเกิดว่ามันจมทั้งคันล่ะ
2: จมทั้งคันเลยก็ต้อง
1: เปลี่ยน เปลี่ยนคันเลยไหม
2: มันซ่อมได้ครับถ้าตั้งใจซ่อมแล้วมีงบถึงจริงๆก็ซ่อมได
1: ้มันแพงไหมค่าซ่อม
2: แพงครับ
1: ประมาณ
2: ยี่ห้ออะไรก่อนครับ
1: สมมติเอาเป็นโอล่ากูดแคทอะ
2: โอล่ากูดแคทตัวนี้ออนบอร์ดชาร์เจอร์ตัวนี้เบิกศูนย์ก็อยู่ประมาณ 4-5 หมื่นบาท
1: ตัวนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ไอตัวนี้นะ 4-5 หมื่นบาทนะอ่ะโอเคมันจะมีอะไรเสียอีกอ่ะถ้าตัวนี้ 4-5 หมื่นบาทถ้าเสียนะถ้าน้ำเข้านะโอเคแล้วตัวนี้อ่ะ
2: ตัวนี้เป็น
1: ไอ้นี่คืออะไร
2: โมดูลแบตเตอรี
1: ่โมดูลแบตเตอรี
2: ่โมดูลแบตเตอรี
1: ่ในออร่ากูดแคทมันมีกี่ตัว
2: นี่คือความลำบากใจของคนซ่อมรถแล้วก็ของเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าเวลาน้ำเข้าแบตเตอรี่เวลายกไป0ประกันชั้น1ตีว่าน้ำเข้าแบต0ไม่มีแกะออกมาเพื่อจะเปลี่ยนเป็นโมดูลเหมือนอู่นอก
1: เปลี่ยนยกแผงเลย
2: เป็นยกแผงเลยครับสามสี่ห้าแสน
1: จริงๆมันเปลี่ยนเป็นตัวโมดูลอย่างนี้ได้
2: จริงๆเปลี่ยนได้ครับ
1: เปลี่ยนอย่างนี้ได้นะ
2: ใช่ครับ
1: แต่เขาไม่เปลี่ยนกัน
2: ศูนย์บริการไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนมากกว่า
1: แต่ถ้าเกิดไปอู่นอก
2: ทำได้ครับ
1: อู่นอกทำได้ก็เปลี่ยนทีละตัวเสียกี่ตัวก็เปลี่ยนตามตัวนั้น
2: ใช่ครับ
1: โอ้แต่ถ้าน้ำมันท่วมหมดเลยอย่างเงี้ย
2: ส่วนถ้าน้ำท่วมครับมันจะไม่พังยกเว้นว่าน้ำท่วมแล้วมันรัดวงจรแล้วมันลุกไหม้อันนั้นมันควรจะเปลี่ยนยกแพ็คอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเซลล์นึงอ่ะมันเกิดการลุกไหม้ขึ้นมามันจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเทอร์มอลรันอเวย์มันจะลามจากเซลล์1เซลล์2พี่หนุ่มจะเห็นข้างหลังมี6เซลล์ถูกต้องมั้ยครับ
1: ข้างหลังนี่นะ
2: ใช่ครับ
1: สีเงินเนี่ย
2: เวลาเซลล์ที่1มันลุกไหม้เซลล์ที่2มันรับความร้อนปุ๊บพอมันรับความร้อนมันก็จะรันไปเรื่อยๆแล้วเราไม่สามารถดับมันได
1: ้โอ้โห
2: ต้องปล่อยให้มันมอดด้วยตัวมันเอง
1: ครับถ้
2: า
1: เป็นอย่างนี้เท่าไหร่โมดูลตัวหนึ่ง
2: ถ้าเป็นของเนต้าเลยโมดูลถ้าเป็น NMC ตัวนี้ก็ประมาณ 4-5,000 บาทมือสองนะครับ
1: อ๋อ 4-5,000 บาท
2: แต่มีทั้งหมด16โมดูล
1: 16โมดูล
2: ใช่ครับ
1: ไอตัวอย่างเงี้ย16อัน
2: ใช่
1: 16ก้อน
2: 16ก้อน
1: อยู่ในแผงของมัน16ก้อน
2: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นเนต้ารุ่นแบต LFP ที่ไม่มีประกายไฟก็จะมี4โมดูลโมดูลนึงก็ประมาณ 20,000 กว่าบาท
1: ก็ทำเป็นแสนอ่ะ
2: ก็เป็นแสนครับ
1: เป็นแสนอ่ะถูกไหมฮะ
2: เพราะสุดท้ายแล้วอุปกรณ์ส่วนควบที่อยู่ข้างในแบตนั้นโดนน้ำก็พังด้วยอยู่ดี
1: โอ้โหพอทำไงครับพี่ตอนนี
6: ้คือจริงๆเรามีการประชุมบริษัทประกันภัยทั้งหมดแล้วนะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องแรกก็คือช่องทางการติดต่อนะครับตอนนี้หลายๆที่เดิมมี call center นะครับมีออนไลน์บางที่มีแอปพลิเคชันนะครับเพื่อการติดต่อแล้วก็ส่งเอกสารรูปภาพต่างๆนะครับกรณีของรถไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่ามันอ่อนไหวกว่ารถสันดาปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่น้ำท่วมถึงพื้นแล้วมีการขังเนี่ยนะครับเราก็จะแนะนำว่าเอารถเข้าศูนย์นะครับเพราะว่าสถานะจริงๆที่สำคัญที่สุดคือแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยยังคงใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้แล้วนะครับซึ่งถ้ามูลค่านะครับที่

0: ตัวนี้ลากรถไปที่ศูนย์นั้นแล้วก็ให้ศูนย์นั้นเทสแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ให้ความเห็นออกมาว่าแบตเนี้ยต้องเปลี่ยนทั้งหมดไหมหรือว่ายังไงแล้วมูลค่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับถ้ามูลค่ามันสูงอย่างที่บอกก็จะกลายเป็นลักษณะคืนทุนประกันครับ
1: คืนทุนประกันโอ้แต่ว่าคืนทุนประกันมันก็จะไม่เต็มบางทีมันก็ไม่ได้เต็มตัววงเงิน
0: คือต้องเรียนงี้ครับว่าปกติเนี่ยทุนประกันของรถเนี่ยมันจะลดลงทุกปีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามูลค่าของรถเนี่ยมันก็เสื่อมถอยลงไปตามปีของรถนะดังนั้นเนี่ยคือจริงๆตัวทุนประกันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับมูลค่าเวลาเราขายมือสองอะครับประมาณนั้นครับ
1: มองไงให้เรื่องนี
2: ้มันมีหลายคนครับเข้ามาหาผมเพราะเหตุการณ์นี้รถเพิ่งออกปีแรกสมมติซื้อรถมา1ล้านบาททำเรื่องผ่อนไฟแนนซ์1ล้านบาททุนประกันมีอยู่ 700,000 บาทสมมุตินะครับพอน้ำเข้าแบตปุ๊บเปลี่ยนแบตเตอรี่ 500,000 ถึง 600,000 บาทประกันตีคืนทุนแต่รถเพิ่งออกมายอดผ่อน1ล้านคืนทุนประกัน 800,000 เท่ากับว่าเป็นหนี้ไฟแนนซ์อยู่อีก 200,000 มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปขอคืนเรียกว่าเวนคืนเงินประกันกลับมาปุ๊บเพื่อที่จะเอามาซ่อมเองเพราะว่าศูนย์อย่างที่บอกไปเขาไม่ซ่อมเขาเปลี่ยนยกลูกอู่นอกก็ซ่อมได้ก็จะเปลี่ยนเป็นโมดูลไปนี่คือช่องทางของอู่นอกแต่สุดท้ายแล้วการที่เราทำอย่างนี้ซ่อมอู่นอกรถก็จะหมดประกันจากประกันวารันตีจากบริษัทรถแน่นอน
1: โอ้โหอันนี้ยุ่งเลยแล้วทำยังไงฮะอันนี
0: ้คือผมเรียนเนี้ยปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่พี่เขาบอกก็คือบังเอิญว่าทำสัญญาไฟแนนซ์ไว้นะครับการคืนทุนเนี้ยมันทำให้หนี้เขาไม่ได้ลดลงนะแต่ถ้าถามว่ามูลค่ารถนะตอนนั้นมันก็จะเป็นมูลค่าจริงๆถ้าเราขายรถคันนั้น มันอยู่ที่มูลค่านั้นสมมุติว่าตีว่า7หรือ8แสนเนี่ยนะครับจริงๆวันนั้นถ้าขายทั้งคัน มันก็ขายได้ราคานั้นแหละครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าบอกว่าเคยเจอครับบางคนบอกว่าก็อย่างเงี้ยไม่อยากคืนทุนอยากซ่อมนะครับแล้วเขาไปหาศูนย์ซ่อมแล้วเขาบอกว่าอยู่ในราคาที่มันยอมรับได้นะประกันก็จะดิวแล้วก็จ่ายเป็นค่าเสียหายเหมือนกันซ่อมนะครับ
1: ครับคือพี่กำลังจะบอกว่าสมมติว่ารถคันนี้เราซื้อมาในราคา1.2 ล้านสมมุตินะฮะซื้อมาในราคา2เราทำประกันเอาไว้เนี่ยคุ้มครองเอาไว้เนี่ย1.1 ล้าน
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะ1.1 ล้านเนี่ยถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยราคารถมันด้อยไปคันนั้นที่ซื้อมา1.2 ล้านมันเหลือประมาณ500,000แล้วถ้าเกิดคืนทุนประกันไปเราจะได้1.1 ล้านกลับมาไหม
0: คืออย่างนี้ครับ
1: หรือจะได้500,000
0: พี่หนุ่มอย่างนี้คือสมมตินะรถเนี่ยเราซื้อมา1.2 ล้านเหมือนกันหมดฮะรถนาฬิกาหรืออะไรก็แล้วแต่พอออกมาปุ๊บก็กลายเป็นมือสองละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยที่บริษัทประกันจะให้นะครับเขาก็จะดรอปลงมาจากราคาซื้อหน่อยนึงสมมุติว่า1.2 ล้านหน้าตารางปีแรกควรอาจจะเป็น1.1 ล้านนะครับปีถัดไปเนี่ยจริงๆตัวทุนประกันก็จะลดลงไปนะเวลาที่เขาออกใบต่ออายุมาทุกครั้งเนี่ยทุนประกันจะลดลงไปแล้วก็เบี้ยประกันจะลดลงทุกปีตามมูลค่าที่แท้จริงครับ
1: ครับแต่ทีเนี้ยถ้าจ่ายเขาจะจ่ายตาม
0: หน้าตารางกรมธรรม์
1: หน้าตารางถูกไหมฮะ
0: ณปีนั้นสมมุติ
1: ว่าต่อให้รถคันนั้นจะตกไปเหลือ500,000แต่คุณก็คือ
0: ไม่ดูครับคือดูราคาหน้าตารางกรมธรรม์เวลาคืนทุนเนี่ยถ้าหน้าตารางเขียนว่า700,000ก็คือ700,000 800,000ก็คือ800,000นะไม่มีสิทธิ์ที่บริษัทประกันจะไปบอกว่าผมไปดูราคาที่เต็นท์ละมันเหลือแค่500,000เอง
1: จ่าย500,000แล้วกัน
0: ไม่ได้
1: ก็ต้องจ่าย700,000
0: ถูกต้องครับ
1: เขาทำไว้ล้านก็ต้องจ่ายล้านนึงต่อให้รถคันนั้นมันเหลือประมาณ300,000แล้วคุณก็ต้องจ่าย1.1 ล้าน
0: ถือว่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคในการกำหนดจำนวนทุนประกันภัยแล้วครับซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้น
1: เข้าใจเอ้าพี่หนุ่มครับอะไรกัน
3: ขอเสริมนิดนึงได้ไหมครับ
1: เสริมอีกแล้ว
3: ใช่ครับพอดีว่าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับการตัดระบบไฟไม่ได้มีแค่แบตเตอรี่ลูกเล็กลูกเดียวยังมีตัวตัดระบบไฟอีกตัวนึงนะครับอย่างเช่นเทสลาจะมีตัวตัดระบบแบตเตอรี่ไฮบริดอีกตัวนึงซึ่งจะไม่ได้ตัดแค่แบตเตอรี่ลูกเล็กลูกเดียวแล้วก็ในกรณีของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับส่วนมากจะทำมากันน้ำเกือบ 100% อยู่แล้วทำให้ความที่จะโอกาสน้ำเข้าค่อนข้างน้อยอยากจะฝากถึงคนที่ใช้รถไฟฟ้าแล้วก็เกิดเหตุอุทกภัยที่ผมเคยไปเจอซ่อมมาใช่ไหมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ MCU ก็คือเมนหลักของหัวใจรถเป็นเสมือนสมองหลักพวกแบตเตอรี่เนี่ยครับโอกาสเข้าน้อยมากแล้วก็หลายคนเป็นหนี้จากที่เอารถไปคืนทุนผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเลยอยากจะบอกว่าไล่เช็คดูทีละจุดก่อนแต่แบตเตอรี่ผมมองว่าโอกาสเข้าน้อยมากสำคัญที่ MCU ตัวหลักหัวใจเลยครับ
1: พี่คือเป็นงั้นไหม
2: ไม่เป็นครับ
1: อ้าวตายแล้วใหญ่พี่คือเขาบอกไม่เป็นอย่างนั้นนะ นี่คือไม่ได้หักหน้ากันนะเอ้า
3: ไม่ครับไม
1: ่เอ้าคุณต้องเข้าใจ

0: นะอันนี้มุมของคุณนะ
1: ผมพูดในมุมของเทสลาครับเพราะว่าผมทำเทสลาเป็นหลัก
0: เอาไม่รู้แต่ทางพี่กือเขาบอกไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดยังไงพี่กือว่ามาสิ
2: จากที่วันน้ำท่วมเข้ามานะครับมีรถสไลด์มาลงที่ร้านผมทั้งวันทั้งคืนประมาณ20คันผมถอดแบตลงมาส่วนใหญ่จะน้ำเข้า15ถึง16คันต่อให้เป็นรถปีเดียวก็ตามเพราะบางครั้งก่อนจะเข้าครับมันถ้าจอดเฉยๆจอดแช่น้ำเฉยๆอันเนี้ยไม่เถียงมันอาจจะไม่เข้าก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะขับลุยน้ำแล้วหน้าแพ็คแบตจะมีรีลีฟวาล์วที่เรียกว่าวาล์วหายใจเวลาเราขับรถลุยน้ำไปน้ำมันกระแทกมีแรงดันทำให้มันซึมเข้าได้ครับ
1: แต่ที่บอกครับว่าการ
0: นี่จะเถียงคุณหรือ
1: เ
0: นี่ย
1: ไม่ได้เถียงครับคือเอาประสบการณ์การซ่อมรถเทสลาที่เราเคยซ่อมมาแล้วก็มันมีตัวตัดไฟ2ตัวไม่ได้เป็นแค่ตัวเดียวเพราะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับไปฝืนสตาร์ทอาจจะเจอปัญหาขึ้นได้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ขอให้คอมเมนต์ถามเลยครับว่าในเทสลามีตัวตัดไฟกี่ตัวเพราะผมเองอ่ะซ่อมซุปเปอร์คาร์เป็นหลักอ
0: ันนี้จากประสบการณ์หรือ ChatGPT เอาแน่ๆ
1: จากประสบการณ์ครับ
0: ประสบการณ์นะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ ChatGPT นะ
1: ผมซ่อมเทสลาจบใน4วันไปดูได้ครับ
0: เป็นไง
1: ผมเคยซ่อมจริ
0: งมั้ยเนี่ยเขาบอกจริง
2: เก่งครับเก่งถ้าทำได้เก่งครับ
0: ถ้าทำได้เก่ง
1: ไปดูในประวัติเลยครับว่าผมซ่อมมาแล้วสำหรับเทสลา
0: ผมว่าเดี๋ยวคุณมานั่งฝั่งนี้แล้วนั่งเผชิญหน้ากันดีกว่าความคิดเห็นไม่ตรงนี้อย่างนี้ผมชอบอย่างนี
1: ้ไม่
0: คนดูได้ความรู
1: ้ไม่ครับพี่หนุ่มคือต้องเข้าใจก่อนว่ารถแต่ละยี่ห้อมีระบบเซฟตี้ไม่เหมือนกันวันนี้พี่กิ้งกือก็พูดถึงในเรื่องของแบตเตอรี่ก็ถูกต้องแต่หลายคนก็ยังมองว่ารถปอร์เช่ที่เกิดไฟไหม้ก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันที่พี่หนุ่มคงจะทราบดีที่ไหม้กันตลอดนะครับ
0: อะไรนั่นไม่ใช่ยังพี่ปอร์เช่เขาไม่ได้ไหม
1: ้ไหม้ครับไทยคาร์ไหม
0: ้ผมรู้แต่ยี่ห้อนึง
1: นั่นแหละครับคือเลยอยากจะบอกว่ารถแต่ละยี่ห้อครับมีดีเทลไม่เหมือนกันอยู่ที่ความชำนาญและประสบการณ์พี่กิ้งคืออาจจะไม่เคยซ่อมเทสลาแต่ผมมาอยู่กับเทสลาแต่ผมไม่เคยซ่อมเนต้าผมอาจจะไม่มีความรู้ในส่วนของเนต้าผมยอมรับแต่เทสลาผมมั่นใจถามผมตอบได้แน่เพราะผมเคยซ่อม
0: แล้วคือรถก็ไปยัง
1: คืนยังไงครับก็ในเมื่อค่าอะไรยังไม่จ่าย
0: เอาอีกแล้วเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวพี่ต้องมาตอบนะไอ้บอยนั่งงงเลยนะบอยนั่งงงนะฮะ
3: ไม่เท่าไหร่พี่
0: ไม่เท่าไหร่นะ
3: ครับผม
0: เดี๋ยวมาว่ากันนะมีทนายแก้วนั่งอยู่ฝั่งนู้นนะทนายแก้วสวัสดีนะครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ทนายแก้วเดี๋ยวเคลียร์เรื่องใหญ่ด้วยนะ
4: ได้ความรู้ดีครับเรื่องของการกิ้งกือกับใหญ่ก็เถียงกันครับ
0: เพราะไหนใหญ่ก็มาใหญ่จะเคลียร์อีกทีไหมรอบอีกรอบไหม
4: ก็ใจเย็นๆกันครับแต่เคลียร์ก็ได้ครับพี่หนุ่ม
0: เคลียร์ได้ใช่ไหม
4: เคลียร์ได
0: ้เพราะมาเนี่ยผมอยากให้คุณเคลียร์ด้วยเหมือนกันว่ามันยังไง
1: ผมเองอะโดนหนักเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าไปเบิกเงินมาไฟแนนซ์รออยู่หน้าอู่มายึดรถอะครับตังก็เบิกประกันแล้วก็หนีไปเลยที่มันนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็หลายคนเป็นคนดังใช่ไหมครับ
0: คุณบอกคุณเป็นเหยื่อว่างั้น
1: ก็ผมมีหลักฐานนะครับ
0: แล้วคนอื่นน่ะ
1: ผมมีหลักฐานหมดไม่งั้นผมไม่นั่งอยู่ตรงนี้ครับ
0: โอ้ยตอนนี้เหยื่อเขาดูอยู่นะเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมานะ
1: มาสิแล้วอย่าลืมเอาเงินมาจ่ายด้วย
0: โอ้ยตายแล้วเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
5: โหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
7: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
13: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
7: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
14: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746ร่วมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin Mydea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
15: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
16: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
17: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมักกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3 ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
18: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: มีเครื่องเป่าลมคุณถอดไอ้แอร์โฟออกมาเลยถอดกรองอากาศออกมา
3: ใช่ครับพี
0: ่แล้วเป่าก่อน
19: ครับ
0: หัวตรงหัวเทียนคุณเป่าก่อนนะฮะคือถ้าเกิดคุณผู้หญิงไม่ทราบก็อาจจะต้องไปถามเพื่อนหรือให้ใครมาช่วยกันทำ
3: ใช่ครับ
0: ว่าตรงจุดไหนมันเป็นยังไงที่สำคัญอย่าเพิ่งสตาร์ทหลังจากนั้นนะฮะคุณก็พอเป่าเสร็จก็เอารถเนี่ยขึ้นรถเครนไปรถลากไปรถสไลด์ไปแล้วก็เอาไปที่อู่ให้ก็มีการตรวจสอบหลังจากนั้นครับติดต่อทางประกันถ้ารถคุณมีประกันต้องทำยังไงฮะ
19: คือโดยหลักการนะครับผมว่าลำดับแรกท่านแนะนำในนามคอพอนะประกันประเภทหนึ่งคุ้มครองกรณีนี้แน่นอนนะครับกรณีที่ซื้อ2+3+เนี่ยอาจจะมีการซื้อภัยน้ำท่วมเพิ่มในกรมธรรม์ก็ให้ตรวจเช็คความคล่อง
0: ภัยน้ำท่วม
19: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะฮะคือหมายความประกันเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำท่วมธรรมดาเขาไม่รับประกันนะ
19: คืออย่างนี้ฮะพี่รถยนต์ประเภทหนึ่งเนี่ยคุ้มครองภัยทุกชนิดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นน้ำท่วมเนี่ยคุ้มครองแน่นอนเรากำลังพูดถึงประเภท2ประเภท3นะที่มันเดี๋ยวนี้มันมี2+3+
0: มี2พลัสมีอะไรนั่นนะ
19: บางกรมธรรม์อาจจะมีการซื้อน้ำท่วมไว้นะให้ตรวจสอบตัวนั้นก่อนนะครับถ้ามีประกันคุ้มครองปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่แนะนำให้ทำก็คือพยายามรวบรวมหลักฐานนะครับง่ายๆก็คือถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโ
0: อ
19: นะครับภาพมุมกว้างนะครับเห็นรถเรานะครับในมุมกว้างนะครับภาพที่ถ่ายเจาะลงไปว่าระดับน้ำอยู่ในส่วนใดของรถนะครับซึ่งถ้าบางคนถามว่าถ้าน้ำยุบแล้วทำยังไงมันยังมีคราบอยู่ครับถ่ายตัวคราบไว้มันจะเห็นว่าน้ำมันถึงระดับไหน นะครับ
0: เอารูปรถขึ้นมาด้วยนะทีมงานจะได้เห็นภาพ
19: เราจะเก็บหลักฐานพวกนั้นนะครับหรืออาจจะถ้าสะดวกกว่านั้นอาจจะถ่ายคลิปนะจะเห็นบรรยากาศโดยรอบและสามารถพูดลงไปด้วยได้ด้วยว่าวันนั้นที่ไหนนะเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วรถเรามีสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็ให้รีบแจ้งบริษัทประกันนะอย่างที่เรียนว่านะครับกรณีที่เป็นรถยิ่งเป็นนะครับจริงๆรถส่วนใหญ่ที่โดนน้ำท่วมเนี่ยควรจะถูกลากถูกสไลด์ไปที่อู่นะครับที่ศูนย์นะครับกรณียิ่งเป็น EV เนี่ยนะครับยิ่งจะต้องเอาไปเช็คนะครับตัวระบบ
0: ครับคือแหมพี่แต่ว่าเอาจริงนะพอมาล่าสุดเนี่ยผมเห็นข่าวของทางพี่บอยใช่ไหมบอยหรือใครนะที่ว่าโดนค่าสไลด์รถ
19: โกงราคาค่าสไลด์รถ
0: พี่บอมพี่บอมโดน10,000อ่ะ400เมตรอ่ะ
20: 10,000
0: อ่ะพี่มองไงอันนี้พี่มองไงพี่ดำมอง
20: ก็เวลาไปช่วยเห็นรถสไลด์เข้าไปเยอะอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้เขาเรียกกันเท่าไหร่ไม่ได้
0: ผมเข้าไปดูคอมเมนต์แล้วผมก็บางทีผมก็งงเหมือนกันนะเขาบอกคือบางคอมเมนต์นะเขาก็เข้าใจว่าหมายมันไม่น่าจะเรียกขนาดนั้นใน
20: เหตุการณ์ผมมองว่ามันเป็นความพึงพอใจในการที่เขาเรียกอยู่แล้ว
0: แต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะก็จะมีคนบอกว่าก็รถสไลด์เดี๋ยวเขาต้องน้ำเข้าเดี๋ยวจะเสียจะอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่ต่างๆนานาเขาก็มีมุมมองมุมนั้นคือมีสองมุมมองมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
20: ครับ
0: แต่มันก็ถูงจริงนะ10,000อ่ะ400เมตรอ่ะ
20: เลยเกินไป
0: นิดเดียวเองอ่ะ
19: คืออย่างนี้พี่หนุ่มอ่ะเมื่อวานเรามีเรียกวันก่อนเนี่ยเรามีเรียกประชุมบริษัทประกันนะครับแล้วก็เรามีการพูดเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยนะครับเรามีการระดมรถนะครับทั้งรถลากรถสไลด์ลงไปของบริษัทต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเคลียร์พื้นที่นะครับเมื่อวานเนี่ยเราพบว่ามีข้อจำกัดบางประการนะครับก็คือว่าในกรุงเทพเนี่ยนะครับรถเหล่านี้มันเข้าออกได้เป็นเวลาแค่นั้นเองนะตอนนี้ท่านเลขาธิการทำหนังสือถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องเหล่านี้แล้วนะครับแล้วก็เราจะระดมรถลากรถสไลด์เข้ามาครับ
0: ในช่วงเวลาไหนก็ได้
19: ในใช่ครับ
0: โอเค
19: เพื่อเฉพาะกิจเฉพาะช่วงเวลา
0: ในช่วงนี้คือต้องอธิบายผู้ชมอย่างนี้คือรถสไลด์เนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นรถกี่ล้อนะเป็นรถที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อย
20: 6
0: ล้อขึ้นไปเนี่ย
19: รถใหญ่
0: นะฮะก็คือเขาจะติดเวลาวิ่ง
19: ใช่
0: ก็คือจะวิ่งได้ตอนเช้านะฮะตั้งแต่ประมาณสักกี่โมงแล้ว8โมงไปใช่ไหม
20: 9โมง
0: 9โมง
20: ประมาณ9โมง
0: ประมาณ9โมงไปเสร็จช่วงเย็นเนี่ยก็จะวิ่งได้ประมาณสัก 4-5 โมงเย็นมั้งถ้าจำไม่ผิด
20: ก่อน 4 โมงเย็น
19: ก่อนช่วงเวลาเร่งด่วน
21: ก่อนใช่ติดเวลาครับ
0: ติดเวลาเอาคือก็ติดเวลาผมก็ไม่แน่ใจหน่อยขออภัยด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางคปภ.เนี่ยก็เลยทำหนังสือ
19: ครับ
0: ยื่นไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดเวลาเนี่ย
19: ใช่ครับ
0: ขอให้ปลดล็อกช่วงนี้ก่อนนะฮะคือจะได้เอารถสไลด์เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกันก่อน
19: ครับ
0: เขาอนุญาตไหมยังฮะ
19: มึงทำหนังสือออกไปครับแต่มีการประสานงานภายในเชื่อว่าจะได้รับนะครับความอนุเคราะห์เรื่องนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะอย่างภาพหาดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ารถที่บริษัทประกันเอาเข้าไปเนี่ยไม่ได้สไลด์เฉพาะรถประกันนะครับเราขอความร่วมมือให้ดูแลนะครับทำตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ด้วยอย่างเคลื่อนย้ายพวกรถที่กีดขวางเวลาน้ำลดเนี่ยนะครับเพื่อให้การจราจรสามารถเปิดทำการได้ปกติครับ
0: นะฮะพี่เมื่อวานไปเป็นยังไงบ้างครับเหตุการณ์ต่างๆนานามีอะไรที่มันแบบต้องเข้าไปช่วย
20: ก็เมื่อวานก็ยังมีการช่วยเหลือด้านระบบการแพทย์ก็ยังมีอยู่นะครับโดยใช้รถยกสูงของเราก็ยังใช้อยู่ก็คือก็3 4เคสที่ตามที่รายงานมาแล้วก็มีการผมมาทำถึง4ทุ่มเมื่อคืนนะครับก็ยังช่วยอยู่บางบ้านก็น้ำถึงหน้าอกนะครับแล้วก็เราก็เร่งช่วยเหลือเขาอย่างที่บอกบางบ้านก็สูงแต่ว่าออกมาด้านนอกไม่ได้เราก็เอาเครื่องเช่นข้าวปรุงสุกแล้วก็ของที่เราแพ็คไปครับถุงยังชีพก็ไปแจกเลยทีเดียวแล้วบางบ้านยังมีเด็กมีอะไรเงี้ยเราก็มีเสื้อชูชีพไปให้นะครับก็ช่วยแจกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนเล็กชุมชนใหญ่หรือหมู่บ้านใหญ่เราเข้าหมดนะครับเราช่วยครับ
0: นี่ใครนี่แท็กป่ะนี่ใคร
20: แท็กกับแท็กกับ
0: น้องอันนี้วันแรกแรกภาพนี้วันแรกแรก
20: ครับแท็กกับน้องแนทเข้าไปอันนี้ที่
0: น้องแนทไหน
20: น้องแนทน้องแนท
0: ไหน
20: น้องแนทครูแนทนะครับ
0: ครูแนทเหรอครับอ๋อครู
20: เขามาอยู่ปอยติ้งกับพี่แท็กครับ
0: อ๋อครูแนทมาอยู่ที่นี
20: ่ครับผม
0: อ๋ออ่าผมบอกครูแนทไม่เอิญดักแล้วโอเคครู
20: ครับ
0: นะ เอาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพบกับคุณปานธนพรนะครับกับไตรจีน่า15
18: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
5: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
4: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
5: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบัคกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
2: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร020297889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สวัสดีครับพบกับทันเกมได้เป็นประจำนะครับทุกบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงครึ่งถึงสองโมงครึ่งนะครับจบโหนกระแสของคุณกันชัยกำเนิดพลอยก็ต่อด้วยทันเกมนะครับถ้าเป็นจันทร์พุธศุกร์นะครับทันเกมก็จะเป็นเวอร์ชันนักเลงฟุตบอลนะครับมีคุณอ๋อคมกฤษณภาลัยกับคุณบับเบิ้ลยิ่งรักลักษวนนะครับมาพูดคุยเรื่องฟุตบอลไทยเชิงลึกนะครับแต่ถ้าเป็นวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับพบกับผมธนแพทย์พิชัยปิตุวงศ์หมอเมานะครับดำเนินรายการร่วมกับดร.อนุชิตกุลวณิชหรือว่าหนุ่ยนนทรีนะครับเชิงวิเคราะห์นะครับต้องบอกว่าวันนี้อยู่ในช่วงมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับแล้วก็มีประเด็นมากมายที่จะต้องมานั่งพูดคุยวิเคราะห์กันนะครับขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆของ Sky ICT นะครับ Sky ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นปี2569สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะนะครับนางสาวหญิงจิตติพัฒนกุลชัยประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริการบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนหรือว่า Sky เปิดเผยว่า Sky เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทองค์กรธุรกิจระดับดีเด่นประจำปี2569จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสังกัดกระทรวงยุติธรรมณห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลลูมอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีหลังผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนโดยสกายให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาสกายได้ประกาศใช้นโยบายสิทธิมนุษยชนและชุมชนที่สอดคล้องกับหลักการสากลพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี้ยังออกแบบกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนที่มีความรอบด้านเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพนักงานลูกค้าผู้ถือหุ้นคู่ค้าแรงงานรวมถึงนักศึกษาและชุมชนได้รับความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงสำหรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเป็นรางวัลที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสังกัดกระทรวงยุติธรรมมอบให้แก่องค์กรภาครัฐองค์กรรัฐวิสาหกิจองค์กรธุรกิจองค์กรภาคประชาชนรวมถึงศูนย์ไก่เกียร์ข้อพิพาทภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพและบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนเข้ากับการทำงานรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืนโดยมีการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันปี2569นับเป็นปีที่8ของการมอบรางวัลดังกล่าวนะครับต้องปรบมือให้นะครับกับทางบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนนะครับส่วนถ้าที่ต้องการทานอาหารฝรั่งในกรุงเทพนะครับร้านเอก Second Bar and Kitchen เป็นร้านที่อยู่ในเมืองทองธานีขับรถจากถนนแจ้งวัฒนะเข้าเมืองทองธานีผ่านมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสังเกตซอยขวามือที่จะเลี้ยวไปลอนเทนนิสสมาคมร้านจะอยู่หัวมุมนะครับชื่อร้านเอก Second Bar and Kitchen ยกความสะดวกสบายโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินกุ๊กเป็นฝรั่งนะครับแต่เข้าใจคนไทยนะครับรสชาติที่คนไทยชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซุปไม่ว่าจะเป็นสลัดชนิดต่างๆเมนคอร์สอย่างสเต็กวากิวสเต็กปลาแซลมอนสเต็กโทมาฮอคหรือว่าไส้กรอกรวมถึงซุปนะครับส่วนเครื่องดื่มก็มีมากมายหลากหลายสัญชาตินะครับที่สำคัญร้านกว้างใหญ่นั่งสบายมีห้องส่วนตัวสำหรับจัดเลี้ยงสำหรับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงสามารถเทคเอาเวกลับบ้านได้เลยหรือว่าจะโทรสั่งจองโต๊ะก็0902459838ร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับหรือจะเข้าไปดูที่ Facebookเอก Second Bar and Kitchen ได้เลยนะครับท่านก็จะได้เห็นนะครับหน้าตาหรืออาหารการกินนะครับของร้านเอก Second Bar and Kitchen นะครับส่วนมิตรแท้ประกันภัยนะครับวันนี้มิตรแท้ประกันภัยมีโปรดักต์ดีๆมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับโปรดักต์อย่างแรกคือประกันรถยนต์ป.3 มิตรแท้ทวีคูณพัส PA แผน PA 100,000 เพราะทุกการเดินทางต้องอุ่นใจเสมอคุ้มครองความเสียหายทั้งต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกคุ้มครองทั้งชีวิตค่ารักษาพยาบาลและการประเมินตัวผู้ขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถคันเอาประกันสนใจซื้อประกันติดต่อตัวแทนมิตรแท้ประกันภัยได้ทั่วประเทศเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งโปรดักต์ที่2เรียกว่า90นาทีในสนามอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกนาทีบนถนนก็เช่นกันพร้อมรับทุกจังหวะไม่คาดคิดด้วยป.1 Extraเก๋งเอ็กโคคุ้มครองป.1ด้วยเบี้ยประหยัดได้ความคุ้มครองเต็มเหมือนประกันรถยนต์ประเภทหนึ่งปกติแต่จ่ายเบี้ยน้อยกว่าคุ้มครองครอบคลุมทุกกรณีทั้งรถเรารถคู่กรณีทรัพย์สินชีวิตและภัยธรรมชาติเคลมได้แม้ไม่มีคู่กรณีรถเป็นรอยชนแล้วหนีหรือจอดไว้แล้วถูกชนก็เคลมได้เหมาะกับรถเอ็กโคคาร์โดยเฉพาะออกแบบเงื่อนไขและเบี้ยประกันให้เหมาะกับรถเล็กราคาประหยัดเหมาะสำหรับคนที่เน้นความคุ้มค่าความที่ครอบคลุมสูงสุดและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนใจซื้อประกันติดต่อตัวแทนมิตรแท้ประกันภัยได้ทั่วประเทศเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งและช่วงนี้นะครับลุ้นโชค3ชั้นกับ Facebookแฟนเพจของคุณของ CEO สุขเทพนะครับโชคชั้นที่1เพียงกดติดตามเพจ Facebook CEO สุขเทพก็ลุ้นรับ50รางวัลโชคชั้นที่2แค่กดแชร์โพสต์ร่วมสนุกก็ลุ้นรับอีก50รางวัลโชคชั้นที่3ผู้ที่ได้เป็นแฟนตัวยงหรือว่าท็อปแฟนจะรับของขวัญพิเศษสแกน QR code หรือคลิกนะครับ www.facebook.com/ceo.sukshatsep เพื่อเข้าสู่เพจ CEO สุขเทพและร่วมลุ้นรับโชค3ชั้นได้เลยนะครับส่วนตู้สวิตช์บอร์ดหรือรางเดินสายไฟของโรงงาน TAC Group ตอนนี้ต้องบอกว่าขยายกิจการเป็น3บริษัทใหญ่ๆนะครับตั้งมาเกิน30ปีบริษัทที่1บริษัท TIC Modular System จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ดมาตรฐานระดับสากลบริษัทที่2บริษัท TIC Engineering จำกัดผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทเคเบิลแลดเดอร์บริษัทที่3บริษัท TIC Electric Corporation จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาอิเล็กทริกคอร์สวิตช์บอร์ดนอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรดักแมนลิงจากประเทศมาเลเซียติดต่อ TIC Group สำนักงานใหญ่ได้ที่หมายเลข02-105-4247หรือเข้าไปชมเว็บไซต์ได้ที่ www.ticcorporate.net ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับต้องบอกว่าเป็นโรงงานทำตู้สวิตช์บอร์ดและรางเดินสายไฟที่มีชื่อเสียงตั้งมานานเกิน30ปีนะครับส่วน ExxonMobil นะครับล่าสุดExxonMobil รับรางวัลองค์กรบริษัทดีเด่นจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยบริษัท ExxonMobil จำกัดได้รับรางวัลองค์กรบริษัทดีเด่นด้านการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนและขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีเนื่องในโอกาสครบรอบ61ปีของสมาคมในโอกาสได้กล่าวนาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากูลนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองผู้แทนพระท่านสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายอนันต์นินมานนท์นายกสมาคมสื่อพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยใช้ได้นะครับร่วมมอบโลกเกียรติคุณองค์กรบริษัทดีเด่นให้แก่นางวรนันท์ นะครับสกุลศิริธารากุลที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ผู้แทนบริษัทเอ็กซ์ออฟวีจำกัดรางวัลดังกล่าวจะสะท้อนให้ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายพันธมิตรในหลายภาคส่วนเพื่อยกระดับทักษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการทำงานในโลกยุคใหม่อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวช่วงต้นของทันเกมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วมาพูดคุยวิเคราะห์ในเรื่องราวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่10ครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่อ่ะมันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทะดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิปพยาประกันชีวิต
7: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
8: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
7: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
8: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
9: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชั่นล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TIC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
10: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: กลับมาพบกับทันเจมในช่วงที่2นะครับมีเป็นประจำนะครับที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทล. FM 106เมกะเฮิรตซ์วังนันทอุทยานนะครับถ้าเป็นอังคารพฤหัสแน่นอนพบกับผมนะครับทันตแพทย์พิชัยปิตวงศ์หมอเมานะครับวันนี้ดำเนินรายการร่วมกับ
11: หนุ่ยนนทรีครับอนุชิตกุลวันนี้ครับสวัสดีครับพี่หมอแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านพยายามจะมานะอังคารพฤหัสให้มันเป็นประจำนะแต่มันก็นู่นนี่นั่นนะแต่ช่วงเอเชียนเกมนี่ไม่ได้เลยพี่หมอโอ้โหกำลังโค้งสุดท้ายเลยนะ
5: ครับก็ต้องบอกว่าขาประจำเนี่ยอังคารพฤหัสเนี่ยเขาก็อยากฟังนะครับหนุ่ยเนี่ยได้พูดคุยเชิงวิเคราะห์เอาวันเนี้ยณนาทีนี
11: ้ครับ
5: การแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับเดินทางมาใกล้จะถึงวันที่4ตุลาคมแล้วตอนเนี้ยเหรียญทองเหรียญของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับหนุ่ย
11: เอาเฉพาะเหรียญทองก่อนนะพี่หมอนะตั้งเป้าไว้1 4
5: ครับ
11: นะครับตอนนี้ได้มาแล้ว1 1
5: 11เหรียญทองนั่นหมายความว่าวันนี้เรามี2เหรียญทอง
11: ถูกเหรียญทองตอนแรกเป็นเหรียญทองเซปักตะก้อประเภททีมเดียวใช่นะครับ
5: พ
11: ู
5: ดผิดหรือเปล่าผมเองเนี่ยไม่ได้นึกเลยนะว่าเหรียญทองประเภททีมเดี่ยวของเซปักตะก้อเราจะได้แต่ที่ท้วงติงนะครับหนุ่ยเพราะว่าเมื่อเช้าผมนั่งดูอยู
11: ่ครับ
5: นะครับก็ต้องบอกว่าดูแล้วไม่อยากจะเชื่อ
11: สมควรได้แอลจริงๆเล่นดีจริงๆแล้วก็ จะบอกว่ามาเลเซียเล่นไม่ดีก็ไม่ใช่มาเลเซียก็เล่นตามมาตรฐานของเขานั่นแหละแต่ว่าวันนี้ตะกอทายนะครับ3คนไม่ได้เปลี่ยนเลยนะมีตัวเสิร์ฟก็เป็นไข่นุ้ยกิตสนะพงนะครับนนทโคตรตัวชงก็เป็นเชียสวนสยามตัวฟาดก็เป็นจักร้อยแรงม้านะครับธนพลซับเย็นนะครับเจอกับเดี่ยวมือหนึ่งของมาเลเซียเขาต้องใช้คำนี้นะก็คือมีลอสลี่เป็นตัวเสิร์ฟเป็นจอมเสิร์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกตอนนี้แหละนะครับมีอาริอัสตัวตบที่หน้าตายียวนหน่อยนะครับแต่มันยิ้มน่ารักนะคนนี
12: ้
11: แล้วก็อัสวาลีตัวชงของเขาเกมเราดีกว่าเห็นได้ชัดนะครับประกอบกับหนึ่งตัวลอสซี่เองเนี่ยเสิร์ฟปิดบ้างเสิร์ฟออกบ้างจะโดนเปลี่ยนตัวออกอ่ะในช่วงต้นเซตแรกนะครับเราก็ชนะไปก่อน 15-9 หลังจากนั้นเซตที่2แรกๆก็นำดีนะหลังเสร็จนำอยู่ 5-1 มั้งก็เปลี่ยนปีกเปลี่ยนเอาลอสซี่กับอาริอัสลงมาเสิร์ฟกระตบที่เขาโดนเปลี่ยนออกมานะก็ไล่ตีเสมอเป็น5เท่าตอนนั้นนะผมใจแป้วแล้วเอาอีกแล้วประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกไหมวะเนี่ยปรากฏว่าไข่ดุ้ยเสิร์ฟทำงานฮะธนพลตบทำงานฮะลอสลี่เนี่ยพยายามตี้เข้าไปที่เจ้าเชียตัวชงของเราให้หมอปรากฏว่าจี้ไปจี้มาจี้จี้ไม่ขึ้นวุฒินันท์จริงๆก็วันนี้ก็รับเซซ้ายเซขวาเหมือนกันนะแต่ชงดีนะครับก็เราก็นำขึ้นไปอีก15เริ่มจริงๆ5แต้มสำหรับไทยกับมาเลถ้าเป็นสมัยก่อนนะพี่หม
12: อ
11: ผมนั่งนะซื้อขนมมากินแล้วนั่งกินขนมไข่ห้างกันดิกเท้าเล่นดูสบายใจไม่มีทางทันแน่แต่ณวินาทีนี้มันตุ้มๆตอมๆยังไงชอบกลนะสรุปประคองสถานการณ์ได้ลอสซินบีบเสริมไม่ได
12: ้
11: ก็ชนะไปอีก 15-8 สรุปเราก็คือได้เหรียญทองในประเภททีมเดียวนะครับไปเป็นผมดูให้นิดนึงพี่หมอดูข้อมูลเดี๋ยวๆนะครับเป็นสมัยที่7
12: ใช่
11: ติดต่อกันยกเว้นในปี2008 2018สิที่เราไม่ได้ส่งทีมเดียวไปภายใต้เงื่อนไขมีหลายท่านอาจจะสงสัยทำไมไม่ส่งพี่หมอ
12: ครับ
11: เพราะว่าผมถึงบอกไงผมไม่ค่อยจะศรัทธาอิดาฮาริมเท่าไหร่มีข่าวว่าฮาริมเดินทางมากรุงเทพในช่วงนั้นบ้านนัมพวันเอาง่ายๆผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแล้วกันจังหวะไปทำธุระบ้านนัมพวันพอดีผมก็สงสัยฮาริมมาทำไมวะเขียนกระซิบให้ชัดเลยบอกว่าเอ้ยอย่าส่งทีมเดียวเลยไปส่งไอ้ทีมคู่อะไรทีมชุดคู่อะไรแทนอะไรอย่างนั้นนะครับเพื่ออะไรไม่รู้นะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับก็เป็น7สมัยติดต่อกันล้างตาได้สำเร็จแล้วก็เป็นชัยชนะในเอเชียนเกมถอนแค้นแล้วกันพี่หมอที่ญี่ปุ่นเพราะว่าในปี1994ที่ฮิโรชิมาเนี่ยเราก็แพ้ญี่ปุ่นนะครับในยุคนั้นก็มีนะตัวเสิร์ฟผมลืมเคยท็อป
12: ตักตี
11: ไม่ใช่ท็อปมีท็อปมีกำพลทัศน์สิทธิ์ประมาณอย่างนี้นะยุคนั้นเลยนะครับท็อปโจกำพลทัศน์สิทธิ์แล้วก็ดากฤษดานะครับท็อปผมจำชื่อไม่ได้ครับนะครับตรงนั้นก็แพ้ไปนะครับในยุคตั้งแต่โค้ชหมอแคนสานิชพระคุณก็โอเคแหละคว้าชัยชนะเอเชียนเกมบนแผ่นดินญี่ปุ่นได้สำเร็จซึ่งหลังการแข่งขันผู้จัดการทีมอาจารย์กบลตะกิมหงไทยมาตรฐานยังดีกว่ามาเลย์นะอันแน่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่กับใจของแต่ละวันแต่จริงๆแล้วผมเห็นภาพการเล่นนะพี่หมอนะก็ยังต้องปรับต้องพัฒนากันพอสมควรเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยเราห่างเขาเยอะ
12: แล้วก็เมื่อเช้าผมนั่งดูอยู่นะคือวันที่เราแพ้ประเภททีมผมก็นั่งดูนะคือวันนี้กับวันนั้นเนี่ยมันคนละแบบกันเลยว
11: ัน
12: นี้ผมใช้คำว่าอย่างตัวเสิร์ฟเราเนี่ยวันนี้กฤษณพงษ์นนทโคตรเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเสิร์ฟดีมากผมใช้คำว่าเปอร์เซ็นต์นะเอาเปอร์เซ็นต์นะการเสิร์ฟดีแล้วก็ต้องบอกว่านอกจากเสิร์ฟดีแล้วการรับลูกเสิร์ฟของมาเลเซียเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นตัวฟาดอย่างธนพลนะครับหรือว่าตัวชงอย่างวุฒินันท์เนี่ยอาจจะดูแบบไม่เนียนนะ แต่ไม่เสียไม่เนียนแต่ไม่เสียแล้วก็การทำเนี่ยผมว่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นโค้ชตัวจริงนะเราดึงจังหวะเราไม่รีบตีเราไม่รีบตีแบบเขาเรียกว่าเหมือนวันที่เล่นประเภททีมนะหนุยรู้ไหมผมดูเนี่ยเรารีบอ่ะเรารีบจนกระทั่งเราจังหวะเราเนี่ยบางทีเสียง่ายอ่ะแต่วันเนี้ยผมว่าเราดึงจังหวะเทมโปดีมากนะครับริทึมดีนะครับแล้วก็ชนะไปพอเกมแรก 15-9 เนี่ยเอ้ยผมก็ใจเย็นนะแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างที่หนุ่ยบอกพอเซต2เนี่ยโอ้เรานำ 5-0 เขาไล่มา 5-5 นะครับเราต้องแก้เกมส่งพรเทพถิ่นบางบนลงมาเสิร์ฟแทนกฤษณพงษ์แล้วก็ต้องบอกว่าพรเทพก็เสิร์ฟดีนะก็เลยทำให้สุดท้ายเราชนะนะครับต้องปรบมือให้เรียกว่าทั้งสมาคมแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนแล้วกันเสียหน้าเล็กๆกับการที่ไม่ได้เหรียญทองประเภททีมแต่อย่างน้อยประเภททีมเดี่ยวเราก็ได้เหรียญทองก็ถือว่าพอรับได
11: ้ก็เอาอย่างนี้จริงๆอ่ะในมุมของเราอ่ะนะพี่หมอเหรียญทีมชุดอ่ะมันเป็นเหรียญใหญ่กว่าเหรียญทีมเดี่ยวเนี่ยมันเหรียญทองเหมือนกันแหละแต่มันดูนาวิเดียทีนี้ไม่ต้องไปคิดทองเหมือนกันก็แล้วกันความรู้สึกในอดีตลืมมาให้หมดนะครับมาเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
12: แต่เรายังเหลืออีก1เหรียญทอง
11: 1เหลืออีก1เหรียญทองประเภททีม4คนหญิงพี่หมอซึ่งจะเริ่มเล่นในวันพรุ่งนี
12: ้ครับ
11: พรุ่งนี้เจอกับฟิลิปพรุ่งนี้เจอกับเวียดนามนะครับมะรืนนี้เจอกับฟิลิปปินส์เวลา 7:00 นแล้วก็วันที่2ตุลาภาษาเราเรียกมะเรื่องเดี๋ยวนี้คนเด็กรุ่นใหม่จะรู้จักมั้ยเจอกับอินเดีย 7:00 นเหมือนกันซึ่งถ้าผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะเล่นกันวันที่2ในวันเดียวกันเนี่ยนะพี่หมอ
12: ครับ
11: ไม่ตอนเที่ยงก็ตอนบ่ายโมงครึ่งคือรอบรองมันมี2คู่ใช่ไหมคู่แรกเที่ยงคู่ที่2บ่ายโมงครึ่งตอนนี้เจ้าภาพเขายังไม่ได้ล็อกไว้ว่าจะให้ลงเวลาไหนถ้าชิง
12: ครับ
11: ก็ชิงวันที่3ตุลาเวลา 7:00
12: น
11: นะครับซึ่งตรงนี้ก็เอาหน้าตอนนี้ถ้าเกิดผมดูนะพี่หมอแต่ก็หญิงเนี่ยไทยเหนือกว่าชาวบ้านเขาเยอะ
12: มีผมมั่นใจว่าเราม
11: ีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่ก็4คนเนี่ยเวลามันบล็อกมันไม่ได้เอาขาขึ้นมาลอยบล็อกเหมือนบ้านเรามันเอา3คนนะพี่หมอมากระโดดเป็นกำแพงเพราะฉะนั้นมีวิธีการยังไงที่จะผ่ากำแพงเข้าไปได้จะอะไรล่ะเขาเรียกเตะข้ามกำแพงไปหรือหยอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องวางแผนการเล่นให้ดีๆ
12: คร
11: ับ
12: แต่ผมมั่นใจว่าเหรียญทอง
11: อันนี้เป็นเหรียญทองที่10ของ
12: เหรียญทองเหรียญที่10ในวันนี
11: ้ของนักของวันเหรียญแรกของวันนี้และก็ของทัพนักกีฬาไทย
12: ส่วนเหรียญที่11
11: เหรียญที่11ขออนุญาตนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันอย่างรวดเร็วนะผมเปิดโพยเดี๋ยวโพยผมอยู่ไหนเนี่ยผมเปิดมาแป๊บๆเหรียญทองที่11เพิ่งมาเมื่อไม่ถึง30นาทีที่ผ่านมานี่เอง
12: ครับ
11: ตอนแรกคุยกับพี่บอกเฮ้ยน่าเป็นห่วงฮะเหรียญนี้มาจาก e-sport มาแล้วตามเป้าหมายนะครับมาจาก PUBG Mobile นะครับทีมของเราก็ประกอบด้วยณัฐวุฒิบื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวันเริศสกุลสุภชัยสิงห์แก้วแล้วก็ปวริศวงทองหัตถชัยนะครับทั้งหมด2วัน12รอบทีมไทยทำคะแนนได้128คะแนน
12: ครับ
11: นะครับเป็นฝ่ายชนะถึง3รอบจาก12รอบ
12: ใช
11: ่ก็เหรียญทองเป็นเหรียญที่11ของทัพนักกีฬาไทยเหรียญเงินของประเภทนี้ก็เป็นจีนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานรายงานเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เอง
12: ตอนเอาเป็นว่าตอนนี้เรา11เหรียญทองแล้วในนาทีนี้นะครับมาพูดเล็กๆนะครับเมื่อวานเนี้ย4คูณ100เมตรหญิงเราได้เหรียญเงิน
11: ครับ
12: นะครับอันเนี้ยก็ไม่มีอะไรต้องแบบลงรายละเอียด
11: ครับ
12: นะครับเพราะว่าทุกคนทำหน้าที่ได้ดีนะครับในขณะที่เหรียญทองเนี่ยเป็นของจีนนะครับสู้เขาไม่ได้อันนี้ยอมรับเลยว่า4คูณ100เมตรหญิงเนี่ยเราสู้เขาไม่ได
11: ้
12: นะครับแต่เราได้เหรียญเงินในขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่นมาถึง4คูณ100เมตรชายต้องให้หนุ่ยพูดว่าเกิดอะไรขึ้นเรามีลุ้นนะจริงๆแล้วเนี่ย เขาบอกว่าจีนญี่ปุ่นไทยลุ้นกันอยู่3ประเทศแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาแข่งขันจริงๆเนี่ยเหรียญทองก็แน่นอนเป็นจีนนะครับแต่เหรียญเงินเนี่ยเป็นของไชนีสไทเปเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้ในขณะที่ไทยเข้าอันดับ4อ่ะหนุ่ยดูแล้วเป็นยังไงบ้างเชิญครับ
11: ก็ จะบอกว่าเราออกสตาร์ทได้มันไปตั้งแต่ไม้หนึ่งที่หมอออกสตาร์ทก็ยังไม่เท่าไหร
12: ่
11: นะครับแต่ว่าประเด็นที่มันเกิดจริงๆเท่าที่ผมมองมันเหมือนเดิมในรอบคัดเลือกในรอบคัดเลือกถ้าเราเห็นนะครับคือไม้หนึ่งออกมากับไม้สองไม่ได้มีประเด็นอะไรไม้สองเข้าไม้สามมันมีการคล่อมกันเล็กน้อยและประเด็นสำคัญอยู่ที่ไม้สามเข้าไม้สี
12: ่
11: ส่งช้าคือเอาจริงๆอ่ะผมมองว่าไม้สี่ออกเร็วตัววิ่งเข้าเส้นชัยของรอบคัดเลือกออกเร็วนะครับครั้งนี้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยพี่หมอคือในจังหวะไม้สองเข้าไม้สามแล้วก็ไม้สามเข้าไม้สี่มันสะดุด2กับ3นี่เห็นชัดเลยพี่หมอมันถึงถูกฉีกขาดกระจุยขนาดนั้นพอ3ไล่พยายามจะบี้เข้ามา4เป็นบิวภูริพลบุญสอนบิวเนี่ยรับไม้เป็นอันดับที่6นะพี่หมอแล้ว6เนี่ยกวดเข้ามาเนี่ยมันเข้าที่4เนี่ยผมว่าบิวอะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงเทคนิคซึ่งตรงเนี้ยก็ว่ากันไม่ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นในระหว่างเกมการแข่งขันนะครับเพียงแต่ว่าก็เป็นจุดที่ต้องไปปรับแก้กันพอสมควร
12: อันเนี้ยเดี๋ยวรอเวลานิดผมว่ามีควันหลงผมบอกหน่อยนะมีควันหลงประเด็นคือจุดเช็คมาร์คนะครับผู้ที่เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องแล้วก็คุ้นชินกับไอ้เรื่องของวิ่งผลัดเขาบอกว่าการเช็คมาร์คมีปัญหาตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วนะครับมันก็ทำให้เราเห็นเลยว่าเราสะดุดอะแล้วอย่างรอบแรกเราก็เห็นแต่รอบชิงเนี่ยการเปลี่ยนเอาภูริพลบุญสอนมาวิ่งไม้สี่เนี่ยอันนี้จริงๆหนุ่ยนะอันนี้ความคิดเห็นคนเดียวผมไม่เห็นด้วยคือระยะที่วิ่งไกลที่สุดเนี่ยก็คือไม้สอง
11: ถูก
12: นะครับณัฐวัฒน์เดี๋ยววิ่งโอเคไม่เสียหายแต่ก็ไม่ได้ดีเด่นดีเด่นต้องวิ่งแค่80
11: ครับ
12: แล้วก็ให้บิวเนี่ยรับก่อน20พอบิวรับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ไปเกยไม้สามที่20เพื่อให้ชยุทธคงประสิทธิ์วิ่งได้แค่80นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราผิดพลาดเราเกยกันก็เลยทำให้เราเข้าเป็นอันดับ4เดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะครับเรามาพูดกันนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นอยากให้หนุ่ยได้พูดว่าการส่งไม้มันมีผลมากน้อยแค่ไหนเราพักกันสักครู่
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วย Gold Pin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Gold Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
9: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
8: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
9: ้โดยกรมสรรพสามิต
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
12: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงสุดท้ายนะครับมีเป็นประจำนะครับที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทล FM 106เมกะเฮิรตซ์วังนันทอุทยานนะครับถ้าเป็นวันอังคารกับวันพฤหัสพบกับผมนะครับหมอเมาแล้วก็หนุ่ยนนท์สีนะครับเมื่อกี้เราค้างไว้นะครับไอ้เรื่องของวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายนะครับอ่ะหนุ่ยพูดถึงประเด็นนิดนึงจะได้ไปต่อแล้วก็วันนี้ก็จะมีการแข่งขันอีกประเภทนึง
13: ครับประเด็นก็นั่นแหละพี่หมอที่เราบอกแหละคือสิ่งหนึ่งซึ่งมันเคยเป็นจุดเด่นของทีมวิ่งผัดของเราทีมได้ฝุ่นของเราก็คือจังหวะการส่งไม้เพราะว่าบางทีเนี่ยตัวเนี่ยบางคนเราเป็นรองแต่ว่าจังหวะการรับไม้ส่งไม้ที่มันกลมกลืนแล้วก็ลงตัวเนี่ยมันทำให้ได้เปรียบแต่คราวเนี้ยจุดเนี้ยมันหายไปนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันก็ต้องเอาไปแก้ไขกันนะเพราะว่าเท่าที่เราได้ข่าวมามันก็มีเรื่องบางเรื่องในการจัดการภายในของสมาคมกรีฑาเขาก็ให้สมาคมเขาไปเคลียร์กันเอาเองก็แล้วกัน
12: แล้ววันนี้ผมไม่สนใจผมสนใจวันนี
13: ้วันนี
12: ้4คูณ100ผัดผสม
13: วันนี้เป็นผัดผสม4คูณ100นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันรอบ
12: คัดเลือก
13: คัดเลือกซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยเทพวิวจะลงว่ะล่าสุดสตาร์ทลิสต์ออกมาแล้วนะครับไม่ได้ลงเพราะว่าวิวกรัมศึกหนักแล้วตั้งแต่100กับ200แล้วก็4คูณ100ชายนะครับในรอบคัดเลือกนะครับของเราแล้วก็สตาร์ทลิสต์ที่ผมไปดูเมื่อกี้เนี่ยจะวิ่งในเวลา 18:48 นาทีนะครับก็มีไม้1เป็นตาต้าชุติทัศน์นะครับพึกสรนันท์ไม้2น้องน่านครับสุภนิษฐ์พูนเกิดไม้3เป็นเฉาก้วยชยุทธคงประสิทธิ์ไม้สี่ก็เป็นน้องเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตานะครับซึ่งในลู่เนี่ยพี่หมอลู่สองเป็นทีมแข่งขันมี9มี8ทีมนะลู่สองเป็นบาเรนลู่สามฟิลิปปินส์สี่ญ ี่ปุ่น5สิงคโปร์6ไทย7จีน8อินเดีย9

0: ขันคนอื่นๆเขาที่เป็นซีซันเบสแล้วอ่ะพี่หมอญี่ปุ่นวิ่ง3นาทีท้วนน่ะ30019อินเดีย30032ก็เอ้าทำให้มันดีที่สุดหวังว่า1ใน3ก็แล้วกันหรือว่าเป็นสัก1ใน5ก็ได้เพราะดูสถิติแล้วไม่น่าจะสู้ได้แต่ก็ถือว่าเป็นสีสันแต่ที่มีลุ้นแน่ๆเลยนะพี่หมอคือ4คูณ100เป็นผัดผสมตอนเนี้ยเรามีอยู่11เหรียญทองแล้วใช่มั้ยเดี๋ยวอีกสักน่าจะชั่วโมงเสร็จๆประมาณสักบ่าย3แหละ
1: ฮะ
0: เราไปลุ้นกุลวุฒิวิทิสารกัน
1: ครับ
0: จากแบดมินตันชายเดี่ยวตอนเนี้ยเป็นการแข่งขันหญิงเดี่ยวอยู
1: ่
0: อันเซยองเจอกับอากาเนะยามากูชินะครับเกมแรกอันเซยองชนะไปเกมที่2ตอนนี้นำขาดลอยเลยพี่หมอ18ต่อ8
1: ครับ
0: ก็ให้เขาไปเถอะ
1: อย่าไปยุ่งกับเขาน
0: ะครับ
1: เซยอง
0: หลังจากนั้นก็จะเป็นคู่ผสมก่อนแล้วก็จะมาปิดท้ายด้วยประเภทชายเดียว
1: อ
0: ันนี้เป็นอาจจะนะเป็นเหรียญที่12ก็ได้เพราะว่าสถิติที่เจอกันมา10ครั้งเนี่ยนะครับวิวชนะไป8พี่หมอแล้วก็แต่ว่าครั้งล่าสุดที่อินเดียโอเพ่นรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นโลกินยูชนะไปนะ3เกมนะครับก็ติดตามกันไปแล้วก็อาจจะมีเหรียญที่13ในการแข่งขันวิ่งผัดผสม 4x100 ก็ได้เป้าเราเท่าไหร่นะย้ำอีกที14วันนี้11ถึงไหม
1: ถึงอยู่แล้วเพราะมีกอล์ฟมีเทควันโดนะครับมียูยิตสู
0: ครับ
1: นะครับยังไงก็ถึง อ่ะมาถึงเรื่องของฟุตบอลฟีฟ่า
0: เดี๋ยวยังมีมวยอีกหน่อยนึงมีข่าวดีพี่หมอวันนี้มวยรุ่น54กิโลกรัมหญิงน้องโฟกัสนะครับนัทนิชาจงโปร่งกลางก็เอาชนะซึคิมินามิกิจากญี่ปุ่นไป3ต่อ2เสียงลุ้นกันหัวใจจะวายพี่หมอนะครับเข้าชิงชนะเลิศเจอกับปังชอยมีเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกจากเกาหลีเหนือนะครับที่ชนะเจ้าสวนจากจีนไป5เสียงรวดชนะทุกยกชนะทุกวินาทีผมเอางี้ก็แล้วกัน3ยกยกสุดท้ายทำท่านักมวยจีนมองหน้าโค้ดเอาไงต่อดีวะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้จริงๆนะครับในจะเข้าไปชิงในวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะครับวันเวลาประมาณ 15:30 น.
1: ก็ยังทำให้สมาคมมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยยังมีนักชกขึ้นชกในวันสุดท้าย
0: แต่เมื่อวานนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามวยชาย70กว่าปีได้เหรียญมาตลอดเมื่อวานนี้เฮียนเต้ไม่เหลือแม้แต่คนเดียวนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เรากังวลแล้วก็เตือนแล้วเตือนอีกนะครับก็ผมว่ามันก็ถึงเวลาที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งภายในสมาคมมวยสากลสมัครเล่นเพราะว่าเปลี่ยนโค้ชก่อนแล้วหานักมวยใหม่ก่อนแล้วอะไรขึ้นมามันกราฟของการพัฒนาเขาพยายามนะพี่หมอเขาไม่ใช่เขาไม่พยายามเพียงแต่ว่าผลที่มันออกมามันสวนทางกันนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยพี่หมอเห็นไหมแต่ก่อนเนี้ยมวยที่เป็นมหาอำนาจนะเกาหลีอิหร่านตอนนี้กลายเป็นอะไรล่ะเป็นจีนเป็นพวกทางรัสเซียเก่าทั้งหลายแหละ
1: ซึ่ง
0: อันนั้นมันต้องยอมเขาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยสมัยก่อนไปเราจะมีนักมวยซูเปอร์สตาร์ดังๆเลยที่แบบเป็นความหวังเลยถามว่าตอนนี้มีใครบ้างอ่ะผมให้พี่หมอนึกชื่อนักมวยให้หมอนึกออกไหมล่ะ
1: คือคนสุดท้ายที่ได้เหรียญเนี่ยน่าจะเป็นวุฒิชัยมาส
0: ุขวุฒิชัยมาสุขใช่
1: นะคนสุดท้าย
0: ใช่
1: แล้วก็เหรียญ
0: คนสุดท้ายที่ได้เหรียญทองนะคือวุฒิชัยมาสุข
1: แล้วก็ถ้าพูดถึงโอลิมปิกคนสุดท้ายก็คือสม
0: แก้ว
1: เจ้าแค่นั้นเหรียญนี่ไม่ใช่พูดถึงเหรียญทองนะ
0: แก้วเหรียญทองเพราะว่าในปี2016ไม่ได้เลยปี2020กับ2024ได้เหมือนกันแต่ได้จากมวยหญิงมวยชายนี่จั่วลมมาตั้ง2สมัยซ้อนแล้วนะพี่หมอ2016 20 24 3สมัยซ้อนละคนสุดท้ายที่ได้คือแก้วนะครับซึ่งแก้วได้เหรียญเงินผมนั่งดูอยู่ด้วยในสนามที่ลอนดอนนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้เลยมาได้มวยหญิงก็อันนี้น่าเป็นห่วงจริง
1: ๆครับ นะอันนี้เป็นเรื่องของสมาคมมวยสากลสมัครเล่น
0: ส่วน

0: ผลงานที่บอกว่า11เหรียญทองในตอนเนี้ยพี่หมอแล้วก็บอกว่าถึงไม่ถึงเนี่ยเทคบอล3เหรียญทองเสมอตัวไปแล
1: ้
0: ว
1: เสมอตัว
0: กอล์ฟตั้ง4ตัวนี้ได้2ใช่ไหมครับขาดทุนไป1ครับตะกร้อหญิงไม่ได้ขาดทุน2นะตอนนี้เราแต่ว่าถ้าเกิดได้ก็ขาดทุน1คูลาชยังไม่เห็นแววฮะนะครับเทควันโดยังไม่ได้เริ่มแข่งกรีธาหวังไว้1ตอนนี้ได้มา3บวกอยู่2ถ้าวันนี้ได้4คูณ400จะบวกเป็น3
1: อ
0: ันนี้ทะลุเป้าอยู่ยิสูยังไม่ได้เริ่มแข่งเรือใบแข่งแล้ว2วันพี่หมอแต่ว่าหลายประเภทเรานำอยู่เหมือนกันนะผมว่าน่าจะมีลุ้นอีสปอร์ตเท่าทุนไว้
1: แล
0: ้
1: ว
0: กอล์ฟ
1: กอล์ฟยังไม่แข่ง
0: เริ่มตีพรุ่งนี้กวนออกแล้วน
1: ะ
0: รู้สึกอภิชยายุบลกับเหลียวยวนหนิงอะพี่หมออยู่กวนเดียวกันตีกวนสุดท้ายพรุ่งนี้สนุกมากน่าติดตามมากนะครับแล้วก็ที่กำไรมา2อันก็คือ MMA กับขี่ม้าสกอร์อย่างเงี้ยนะพี่หมอยังไงก็ถึง
1: นะถึงผมก็ดูว่าถึงหน่อยคือผมยังมั่นใจว่ากอล์ฟเทควันโดนะครับเรือใบ
0: ครับ
1: เราได้จะได้นะนะครับก็แต่นักกีฬาที่ได้เหรียญกลับมาเมืองไทยได้เงินเรียบร้อยนะ
0: ใช
1: ่โอนเรียบร้อยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติโอนเงินให้เลย
0: ได้เงินแล้วอ่ะพี่หมอได้กระเป๋ายังก็ จากเหตุการณ์กลายเป็น Talk of the Town เหมือนกันนะที่กลับมาเสร็จแล้วปรากฏว่าตัวถึงกระเป๋าคาอยู่ในเครื่องเพราะว่าไม่มีคนขนเนื่องจากมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่มาทำงานไม่ได้
1: ไม่สามารถไปทำงานได้
0: เพราะน้ำท่วม
1: น้ำท่วม
0: ก็มี2ออปชันให้เลือกคือ1กลับบ้านไปก่อนแล้วมาเอาทีหลัง2นอนรอ
1: นอนรอ
0: แล้วเสร็จก็รอไปรอแต่รอ10ชั่วโมงอะผมว่ามันโอเวอร์ไปหน่อยนึงนะแล้วก็
1: มากเกินไป
0: เห็นภาพนักกีฬาที่นั่งรอนอนรออยู่บริเวณรางของจุดรับกระเป๋าอะนะผมว่าในส่วนเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเจ้าหน้าที่สนามบินผมไม่แน่ใจว่าเป็นของการท่าเป็นความรับผิดชอบของใครกันแล้วกันแต่ถ้าเกิดให้ผมเดาผมว่าน่าจะเป็น AOT นะครับก็น่าจะมีการบริหารจัดการให้มันโอเคกว่านี้หน่อยตอนนี้น้ำมันเริ่มลดแล้วสถานการณ์มันอาจจะคลายแต่ถ้าเกิดว่าน้ำลดแล้วยังอ้างว่าน้ำท่วมมาทำงานไม่ได้ต่อแล้วให้นักกีฬาที่ทยอยกลับมาเนี่ยนะรอกัน10ชั่วโมง15ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่ามันก็ต้องควรจะคุยกันหน่อยแล้วล่ะว่าทำงานกันอีท่าไหน
1: เสาร์อาทิตย์พอรับได้นะแต่มาถึงจันทร์อังคารเนี่ยน้ำลดละสิ่งทุกอย่างปกติแล้วนะครับอันนี้ก็หวังว่าคงจะไม่มีการนอนค้างที่สนามบินอีกแล้ว
0: ไม่อย่าให้เห็นภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นเลยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรฉุกเฉินจริงๆตัวของผู้มีอำนาจในโซนนั้นๆนะครับน่าจะมีอำนาจตัดสินใจในการดูแลเขาให้มันดีกว่านี้หน่อยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนักกีฬาพวกนี้พี่หมอจะแพ้จะชนะนะเขาก็ไปเหนื่อยเพื่อประเทศชาติมันมีธงไตรรงค์มันมีช้างอยู่ตาพระมหามงกุฎที่เป็นช้างที่มีล่มของในพระบรมราชูปถัมภ์และมีสัญลักษณ์โอลิมปิกอยู่ไปในนามธงชาติไทยก็ดูแลเขาให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีหน่อยก็แล้วกัน
1: ครับอ่ะทีเดียวจบเรียบร้อยเหรียญทองก็
0: อย่าไปยุ่งกับเขา
1: อันเซยอง
0: เรารอลุ้นอีกประเภทหนึ่งแล้วเสร็จมาถึงคิวของพี่วิวกับโลเกนยิวจากสิงคโปร์ก็แล้วกันถือว่าเป็นการแข่งขันที่เรามีโอกาสค่อนข้างสูงเพราะว่าตัวเต็งๆไม่ว่าจะเป็นฉีอยู่ฉีโจนาธานไปหมดละพี่หมอมันคล้ายๆวิวที่ได้แชมป์โลกอ่ะในครั้งนั้นเราเจอกับไอโกกิใช่ไหมฮะไดกิไม่ใช่โกกิก็ปรากฏว่าพวกฉียู่ฉีพวกอะไรพวกนี้ไปเกลี้ยงชาร์ตเลยเหมือนกันนะครับโลเกนยิวก็ดีกีแชมป์โลกเหมือนกันประมาทไม่ได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าเป็นกำลังใจให้วิวเต็มเปี่ยมเมื่อวานนี้เล่นกับนักกีฬาอินโดนีเซียเป็นไงบ้างโอ้โหอ
1: ย่างเทพเลย
0: เหนือ
1: พี่วิวเหนือเลยโอ้โหก็หวังว่าวันนี้คงจะเหนืออีกสักวันหนึ่ง
0: นะครับเอ้าขอให้เหนือวันนี้วันเดียวเพราะว่าวิวเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าเนี่ย จะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของเขานะครั้งสุดท้ายที่เขาเล่นในระบบ21แต้มพอเขาเนี้ยขนหน้าหรือปีหน้าเนี่ยมันจะไปเล่นระบบ15แต้มซึ่งมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มันทำให้เกมสูสีลงแล้วก็สูสีขึ้นไม่ใช่สูสีลงแล้วแบตของวิวอ่ะพี่หมอมันเป็นแบตตื
1: ้
0: อแบตที่ไม่ได้แบบตุ้มตามตุ้มตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเกมสั้นเหมือนตะก้ออะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกทำให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็ในส่วนของเมย์เขาพูดถึงพี่เมย์เนี่ยบอกโอ้ยเดี๋ยวเธอบอกจะเลิกแต้มสั้นลงอะไรลงเดี๋ยวเธอได้แชมป์เดี๋ยวเธอก็เล่นต่อก็ต้องติดตามกันดูนะครับแต่เมย์จอดที่รอบ8คน
1: จะเจอใครล่ะ
0: ก็เจอใครล่ะ
1: อันเซยองเหรียญทองการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งเนี้ยเพิ่งจบลงเมื่อกี้นี่เอง
0: ต้องยอมเพราะว่าเอาง่ายๆอันเซยองชนะเมย์เสร็จไปชนะมือ1ของจีนแล้วก็มาชนะมือ1ของญี่ปุ่นใครจะสู้เธอนะครับ
1: มาถึงฟุตบอลปิดท้ายเลย
0: ครับ
1: วันเนี้ยนัดที่2ของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับนัดแรกเราชนะปากีสถาน 4-0
0: ครับ
1: นะครับในขณะที่เวียดนามชนะฟิลิปปินส์ 1-0 นะครับถ้าดูจากนัดแรกเนี่ยนะหนุ่ยต้องบอกว่ารายชื่อผู้เล่นที่ลงสนามเนี่ยผมเซอร์ไพรส์นะ
0: ครับ
1: ผมไม่เข้าใจแอนโทนีฮัดสันผมพูดชัดเจนมากนะครับกับการจัดตัวแนนหน้าในนัดแรกที่เล่นกับปากีเนี่ยแอนโทนีฮัดสันใช้ธีรศักดิ์เผยพิมายจูดเบลแล้วอีกคนหนึ่งก็คือเสกสรรแล้วก็แดนกลางเนี่ยนะครับใช้สารัตคคณะแล้วก็กิศรากาแมนนะครับไม่มีเจชนาทิปไม่มีสุภโชคนะครับซึ่งนักเตะอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นแล้วนัดเนี่ยเล่นกับเวียดนามหนุ่ยจำได้ไหมในฮุนไดอาเซียนครับเราเนี่ยนะครับเล่นในบ้านแพ้ 2-0 แล้วไปแข่งที่เวียดนามเสมอ 2-2 เราไม่ได้แชมป์เขาได้แชมป์วันเนี้ยนะครับเล่นกับเวียดนามใครแพ้ตกรอบเพราะว่าการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับเนี่ยเอาแชมป์ในแต่ละกลุ่มเข้าชิงเลย
0: ใช่
1: นะครับในมุมมองของหนุ่ยวันเนี้ยนะครับถามว่าคิมซังซิกนะครับผู้จัดการทีมหรือว่าหัวหน้าสตาฟโค้ชของเวียดนามชาวเกาหลีผลงานดีมากแล้ววันนี้โชคดีนะเหงียนเซินๆมีอาการบาดเจ็บถอนตัวแล้ว
0: ก็นัดแรกไทยชนะปากี 4-0 นะครับนัดที่นัดส่วนเวียดนามชนะฟิลิปปินส์มา 1-0 ไอ้เหงียนส่วนเซินบราซิลชื่ออะไรนะแอนเดียสันอะไรสักอย่างวันผมจำชื่อบราซิลไม่ได้ผมจำชื่อเหงียนส่วนเซินได้ไปละนะครับไอ้ไห่กวงงองไห่กวงอะไรของเขาที่ยิงทีมชาติไทยที่เป็นตัวสำรองอ่ะก็ไม่ได้ลงเกมแรกผมว่าก็ซ้อมใหญ่ก็แล้วกันผมใช้คำนี้นะครับไม่มีเจชนาทิพย์ไม่ใช่เรื่องแปลกส่วนคคณะในมุมผมไม่ได้เล่นกลางพี่หม
1: อ
0: คคณะเกมที่แล้วเหมือนไปเล่นเป็นฟอลนายซะมากกว่าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลายครั้งเราไม่ได้มีหน้าเป้าชัดเจนส่วนมากของเราจะใช้ตัวกลางที่เป็นกองกลางเกมลุกดันขึ้นไปเป็นฟอลนายซะมากกว่าตอนเนี้ยเอาง่ายๆกุมารทองยังไม่กระซิบมาว่า11ตัวแรกจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิชาพิเภกพยากรณ์ไปนะครับประตู
1: แน่นอน
0: หนึ่งเดียวในดวงใจ
1: ของแอนโทนีฮัสซัน
0: ปฏิวัติ
1: ปฏิวัติคำใหม่
0: คำใหม่นะครับแบ็คขวาน่าจะเป็นสุขันนาแบ็คซ้ายน่าจะเป็นมิเกลสันน่าจะกลับมาลงคู่เซ็นเตอร์ผมว่าน่าจะเป็นทอมเบียกับณัฐพงษ
1: ์
0: นะครับ3กองกลางสหรัฐกับกฤษดาน่าจะยังอยู่นะครับแล้วก็เสกสรรน่าจะใช้3คนนี้พี่หมอส่วน3กองหน้าที่บอกว่าจะเป็นเจ้าเช็คผมว่าตอนนี้เจ้าเช็คมันดรอปยังไงชอบกลนะพี่หมออาจจะมีเซอร์ไพรส์นิดนึงคือคนหนึ่งอ่ะอาจจะทางธีรสันไปอยู่ทางกองหน้าด้านซ้ายมัน 4-3-3 นะครับมันไม่ใช่4-2-1-3แล้วก็1นะครับอาจจะเป็น 4-3-3 ธีรศักดิ์ไปซ้ายแล้วก็ไปเมสซี่เจอาจจะขยับไปเล่นทางขวาส่วนตัวฟอร์นายน่าจะเป็นโจซีโฟคณะคำยกก็ลองดูนะว่า พยาพิเภกของผมจะแม่นไหม
1: นี่หน่อยนะ
0: ครับ
1: เอาผู้สื่อข่าว3คนมาวางไลน์อัพ11คนแรกผมว่าไม่เหมือนกัน
0: ใช่แต่คล้ายมันจะเหมือนกันคนหนึ่งแน่ๆใครไหมหมอปฏิวัติไม่เอาปฏิวัติถูกดีเรื่องแปลก
1: ผมถามหน่อยว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าในฮุนไดอาเซียนเนี่ยเราแพ
0: ้ใช่
1: แล้วก็ตัวผู้เล่นของเวียดนามเนี่ยตัวเก่าทั้งนั้น
0: ก็เวียดนามเนี่ย 90% มาจากอาเซียนครับแน่นอนแหละเรื่องทีมเวิร์คเรื่องอะไรมันเล่นกันมานานอยู่แล้วพี่หมอแล้วก็มันแทบจะจบไออาเซียนครับกลับไปเล่นลีกหน่อยนึงแล้วก็กลับมาเล่นกันใหม่ในขณะที่ของไทยเนี่ยตอนอาเซียนครับเนี่ยผมบอกอยู่ประมาณสัก 70% ของสิ่งที่แอนโทนีฮัตสันซึ่งเพิ่งได้สัญญาใหม่ไปปีนึงงง
1: ทำไมรีบจังอ่ะ
0: เนี่ยเซ็นไปแล้ว
1: ก็เขาเรียกว่าเซ็นนะครับหมดสัญญาพร้อมกับหมดการทำงานของคุณแป้ง
0: ครับก็อ่ะคราวนี้เราได้ปฏิวัติมาได้มิเกลสันมาได้สุพนันมาเป็นเสริมใช่ไหมมีเมสซี่เจนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าจากเดิมที่เราสูสีชนิดเราเป็นรองกันแล้วกันนะตอนนี้น่าจะสูสีแบบเราเป็นต่อแต่บอลเวียดนามกับเราบอลมันไม่กลัวกันนะพี่หมอ
1: ครับ
0: ก็เอางี้ในมุมผมนะออกเสมอแต่ถ้าเกิดจะเลือกผู้ชนะสักคนหนึ่งผมขออนุญาตชาตินิยมก็แล้วกัน
1: รักชาติ
0: เลือกไทยลืมนะครับเตะเวลา 19:30 นไม่มีการถ่ายทอดสดใช้ความสามารถเฉพาะตัวหาชมกันเอาเอง
1: ประกาศได้เลย
0: ครับ
1: คุณต้องหาช่องทางพิเศษซึ่งช่องทางพิเศษได้จากไหนผมไม่ทราบ
0: ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกัน
1: อันเนี้ยเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเราสนับสนุนไม่สนับสนุน
0: ไม่สนับสนุนผมไปดูไลฟ์สดเขาไปดูที่ไหนมาก็ไม่รู้เขาก็มานั่งพากให้ผมฟังเหมือนกันผมก็ไม่มีให้ดูเหมือนกันนะครับแต่บอกว่ามีการถ่ายทอดสดเพราะบางคนเขาบอกเขาได้ดูแล้วเขาแคปหน้าจอมาแต่ว่าไอ้คนนั้นอ่ะผมก็ไม่ได้ไปถามเขาหรอกเขาดูมาจากไหนนะครับก็วันนี้เราน่าจะสูสีแหละระวังบอลเวียดนามอย่างเดียวเวียดนามมันชอบบอลวางข้ามหัวกองหลังแล้วก็วิ่งไล
1: ่
0: นะครับแก้ตรงนี้ได้น่าจะจบ
1: แล้วคนข้างสนามระหว่างคิมซังซิกกับแอนโทนีฮัตสัน
0: เกมนี้จะเป็นเกมหนึ่งที่จะดูว่าแอนโทนีฮัสสันเก่งจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเขาได้ทรัพยากรไม่เต็มไม้เต็มมืออันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเต็มนะพี่หมอแต่ว่าเขาได้มาในอัตราพอสมควรก็ลองดูว่าจะแก้เกมกันยังไงหรืออะไรกันยังไงมีดูแล้วเยอะขึ้นแล้วนี
1: ่แต่วันนี้แพ้ไม่ได้นะ
0: ใช่
1: นะผมบอกว่าแพ้ไม่ได
0: ้เสมออย่างน่ากลัวเลยพี่หมอเพราะว่าเรายิงปากี 4-0 เราไม่รู้หรอกว่าสมมติเสมอนัดสุดท้ายเวียดนามจะยิงเท่าไหร่แล้วเราเจาะฟิลิปปินส์ได้เท่าไหร่ต้องไปวัดกันตรงนั้นเลยนะครับ
1: ก็อย่าลืมนะติดตามชมมากรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับเดี๋ยวอีกประมาณเกือบ1ชั่วโมงดูกุลวิทย์วิทิสารคว้าเหรียญทองในการแข่งขันชายเดี่ยวเอเชียนเกมแล้วก็ตอนเย็นนะครับอย่าลืมลุ้นผัดผสม 4x100 แล้วก็ติดตามทีมฟุตบอลทีมชาติไทยใน FIFA อาเซียนครับ
0: ครับผม
1: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกับเรา2คนได้ใหม่วันพฤหัสนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
3: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและที่เวลามาตรฐาน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุด และอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
7: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727

0: ำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
1: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต๊องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
2: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
3: ้พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะในใจคนไทยครั้งนี้บ้านนิยายขอพาคุณไปสัมผัสความฮาแบบจัดเต็มผ่านหนังสือเสียงสุดมันที่จะทำให้ทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะติดตามหนังสือเสียงพลนิกรกิมหงวนได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 ตรงหลังข่าว3มิตินะคะฟังแล้วสนุกฟังแล้วหัวเราะไปกับคณะพักสี่สหายหนังสือเสียงจากบ้านนิยายที่คนรักวรรณกรรมไม่ควรพลาด
4: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
6: สวัสดีค่ะ
7: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและคุณโบตั๋นลลิตพักนะครับ30นาทีต่อจากนี้มีข่าวสารมาอัปเดตกันมากมายนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยหลายหน่วยงานก็เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับรวมไปถึงเบรกที่2นะฮะก็ยังมีเรื่องราวของบรรยากาศนะครับกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางมาฝากกันด้วยเดี๋ยวติดตามกันในข่าว3สีวันนี้นะครับ
6: ค่ะเริ่มต้นแหมข่าวแรกวันนี้กรุงเทพมหานครนะคะทุกคนบอกว้าวได้เห็นแดดกันแล้ว
7: ออกแล้ว
6: เฝ้ารอกันมาหลายวันวันนี้หลายคนก็แบบอุ๊ยโล่งอกโล่งใจนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสถานการณ์ฝนก็ดีขึ้นนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมภาพเรดาร์ฝนนะคะซึ่งอยู่ที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมินะคะก็พบว่าตอนนี้นะคะช่วงบ่ายไม่มีกลุ่มฝนที่จะตกในกรุงเทพมหานครค่ะเช้าวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพหลายพื้นที่ค่อยๆดีขึ้นนะคะบางจุดก็แห้งแล้วนะคะโดยกรุงเทพมหานครประกาศตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะว่าในกรุงเทพเนี่ยยังเหลือจุดวิกฤตอยู่ประมาณ8เขตด้วยกันค่ะซึ่งพื้นที่ที่ยังต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนก็คือลาดกระบังบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกุ่มคลองสามวาสายไหมบางเขนหลักสี่และลาดพร้าวนะคะโดยเฉพาะลาดกระบังเนี่ยประชากรก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นมีความต้องการอาหารปรุงสุกเนี่ยเกือบ 20,000 กล่องต่อมื้อเลยนะคะซึ่งอุปสรรคสำคัญในการช่วยเหลือก็คือการเข้าถึงพื้นที่ค่ะเห็นว่ารถบรรทุก6ล้อของกทม.บางคันเนี่ยไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้นะคะก็จะต้องใช้รถยกสูงประเภท GMC หรือว่ารถระดับเดียวกับรถทหารเลยค่ะโดยรถยกสูงที่ตอนนี้ก็เรียกว่ามีไม่เพียงพอนะคะยังต้องการเพิ่มเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมแพทย์เข้าไปช่วยเหลือประชาชนค่ะ
7: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับช่วงนี้ก็ได้รับคำชมขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่เริ่มมีการปรับคำที่ใช้ในการสื่อสารผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะครับหลายคนบอกว่าดีนะที่ไม่ได้ใช้ภาษาแบบทางการในรูปแบบเดิมแล้วนะครับโดยในแฟนเพจ Facebook ของกรมอุตุนะครับเมื่อเช้านี้บอกว่าแสงอาทิตย์มาตามนัดแล้วและเรดาร์สุวรรณภูมิยังไม่พบฝนในกรุงเทพและปริมณฑลใครพร้อมซักผ้าก็ขอให้ยกมือขึ้น ก็มีความแบบหยอกล้อมีอารมณ์ขันมากขึ้นก็ทำให้คนเข้าใจง่ายกันมากขึ้นนะครับส่วนพื้นที่เสี่ยงครับที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้จริงก็มีหลายพื้นที่เหมือนกันอย่างภาคเหนือเนี่ยนะฮะที่ต้องเฝ้าระวังเลยก็มีเชียงรายลำพูนลำปางแพร่และสุโขทัยภาคกลางก็จะมีนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดขณะที่ภาคใต้ก็มีระนองพังงาและภูเก็ตนะครับซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาคือพื้นที่สีเหลืองที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักในวันนี้แต่ถ้าอัพขึ้นมาอีกเลเวลนึงเป็นสีส้มออกแดงมี3จังหวัดในภาคเหนือครับได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดตากที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากยังไงใครที่อยู่พื้นที่เสี่ยงติดน้ำใกล้เชิงเขาพื้นที่ลุ่มก็ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้มากเป็นพิเศษด้วยนะครับเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมากรมอุตุได้โพสต์ Facebook เหมือนกันบอกหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่น ฝนรอบใหม่จองคิวแล้วคาดไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาช่วง 5-10 ตุลาคมนี้ยังไงก็เดี๋ยวจับตาดูกันต่อไปครับ
6: ใช่ก็เมื่อกี้ก็ได้ Exclusive มาเหมือนกันก็ช่วงวันที่ 5-7 เนี่ยกรุงเทพก็จะเจอฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งรอบนี้จะเป็นฝนจากมวลเย็นที่ลงมาจากจีนมาปะทะก็จะไม่ได้เป็นฝนตกแบบแช่ๆยาวๆจะมีฝนตกหนักสลับเบาอย่างก็รับมืออีกครั้งนะคะสำหรับกรุงเทพ 5-7 นี้ค่ะและล่าสุดปภ.ก็ได้แจ้งเตือนนะคะว่าเขื่อนเพชรบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มเติมนะคะเป็น93ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในพื้นที่เขตอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีมีโอกาสน้ำล้นตลิ่งประกอบกับช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีในอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถนาดีกบิลบุรีประจันตคามและอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์เก็บทรัพย์สินมีค่าแล้วก็เอกสารสำคัญรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
7: เช่นเดียวกับเขื่อนแม่กลองก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและอาจจะมีการปรับเพิ่มเป็น3,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงบ่ายนี้ด้วยจึงขอให้ประชาชนริมน้ำแม่กลองนะครับริมคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งโพธารามเมืองราชบุรีนะครับบางแพนะครับดำเนินสะดวกวัดเพลงและอำเภอปากท่อเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับน้ำท่วมฉับพลันด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
6: ค่ะเรียกว่าในยามสถานการณ์ที่วิกฤตอย่างเช่นนี้นะคะก็มีหลายคนที่แบบว่าเป็นจิตอาสาแล้วก็มีกำลังมากพอเนี่ยก็ได้ออกไปช่วยเหลือนะคะก็แจกจ่ายอาหารให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะซึ่งก็อยากจะออกมาเตือนกันนิดนึงนะคะสำหรับอาหารที่ปรุงสูตรสดๆเนี่ยก็อยากจะให้เลือกประเภทอาหารที่ไม่เน่าเสียง่ายค่ะแฟนเพจ Facebook Dharma Addict นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่ามีผู้ประสบภัยเนี่ยส่งข้อความเข้ามาฝากแจ้งว่าอาหารบางเมนูที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยบูดเสียก่อนนะคะก่อนที่ผู้ประสบภัยจะได้กินซะอีกนะคะอย่างเมนูข้าวผัดเนี่ยเขาแนะนำว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงถ้าจะทำจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรจะใส่หอมใหญ่มะเขือเทศหรือว่าไม่ใส่ผักเลยยิ่งดีนะคะเพราะว่าก็จะทำให้บูดง่ายอีกอย่างนึงเนี่ยข้าวผัดเวลาปรุงเสร็จใหม่ๆแล้วเอาใส่กล่องปุ๊บอ่ะก็จะเกิดไอ้น้ำขึ้นในกล่องยิ่งถ้ามีแตงกวามีมะนาววางแปะก็จะทำให้ข้าวเน้นชื้นส่งผลให้บูดง่ายขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นข้าวผัดเลี่ยงได้ก็ควรที่จะเลี่ยงเลยนะคะส่วนคำแนะนำในการทำข้าวกล่องในการไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ควรรอให้อาหารนั้นหายร้อนก่อนแล้วก็ค่อยบรรจุใส่กล่องนะคะแล้วก็ควรที่จะแยกข้าวแล้วก็แยกกับอย่าไปแบบราดลงไปในข้าวเลยนะคะก็จะช่วยยืดอายุของอาหารได้มากขึ้นไปอีกนะคะแต่ถ้าพูดถึงเมนูที่เหมาะๆเลยและการคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีเนี่ยก็เลือกเอานะคะว่าเอ้ยตอนปี54นะจำได้ไหมเราเคยไปแจก
7: เราลงกันทุกวัน
6: เราไปกันตลอดนะคะคือเมนู the best ที่สุดเลยก็คือเราก็ได้กินกันด้วยนะคะก็คือข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอดหมูฝอยต่างๆอาหารพวกนี้ก็จะแบบโอ้บูดเสียยากแล้วก็เก็บได้นานด้วยนะคะเผื่อแบบว่ากว่าจะไปถึงลำเลียงไปถึงหรือบางคนก็อาจจะเก็บไว้ทานมื้อเย็น
7: ใช่
6: อืม
7: ถ้า เลือกกันได้นะครับก็เป็นข้าวเหนียวหมูทอดนะครับหรือว่าข้าวเหนียวไก่ทอดจะดีที่สุดนะครับพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือหนึ่งในกำลังสำคัญในเวลานี้ก็คือพี่ๆทหารนะครับอย่างทางกองทัพบกเองเขาก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับที่คอยติดตามสถานการณ์อุทกภัยและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ครับและได้จัดสรรระดมกำลังพลกว่า 4,000 นายพร้อมยานพาหนะ288คันเรือยางอัดลมและเรือท้องแบน20ลำรถครัวสนาม9คันและโดรน2ระบบนะครับเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นที่เขตลาดกระบังนะครับเขตบางกะปิรวมถึงพื้นที่ปริมณฑลอย่างปทุมธานีด้วยพร้อมกับสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
6: ค่ะขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศกรมแพทย์ทหารอากาศนะคะก็ได้จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่เข้าดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยค่ะในชุมชนรอบฐานทัพอากาศดอนเมืองนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณบ้านพักข้าราชการฐานอากาศท่าดินแดงค่ะและที่หมู่บ้านปิ่นเจริญฝั่งทุ่งสีกันนะคะเพื่อดูแลสุขภาพและสุขอนามัยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยรวมถึงแจกจ่ายยารักษาโรคและเวชภัณฑ์จำเป็นแก่ผู้ประสบภัยด้วยนะคะรวมทั้งยังจัดครัวกรมพลาธิการอากาศเดินหน้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนเร่งการประกอบอาหารและจัดเตรียมอาหารกล่องเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและยังมีการระดมรถบรรทุกขนาดใหญ่เร่งขนส่งเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่ยังคงต้องเดินทางแล้วก็ติดค้างอยู่ตามแหล่งชุมชนสำคัญจำนวนมากเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถึงที่พักหรือว่าที่หมายด้วยความปลอดภัยค่ะและนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการใช้โดรนพระราชทานค่ะซึ่งกองบิน3ได้จัดชุดปฏิบัติการสกายฮุก01และ02เข้าสนับสนุนภารกิจสำคัญนะคะทั้งการบินถ่ายภาพสำรวจพื้นที่การค้นหาแล้วก็สนับสนุนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่รถหรือว่าเรือที่เข้าไปได้ยากด้วยค่ะ
7: พูดถึงการช่วยเหลือจากกองทัพอากาศนะครับนอกจากช่วยน้ำท่วมแล้วนะครับล่าสุดพี่ๆทหารเองนะครับเขาก็มีการจัดสรรกำลังพลไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารนะครับรวมถึงระบบของการจัดการสัมภาระและสิ่งของต่างๆนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยครับสถานการณ์กระเป๋าตกค้างของผู้โดยสารการบินไทยถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวของประเทศพอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ที่พนักงานบางส่วนประสบภัยก็ไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดการสัมภาระจนมีผู้เดือดร้อนจำนวนมากนะครับในส่วนของกองทัพอากาศเองก็ได้จัดสรรกำลังพลจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธินนะครับจำนวน69นายไปปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีการปรับแผนนะครับเพิ่มกำลังพลอีกเป็น100คนนะครับเข้าร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นบริษัทการบินไทยและเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะครับเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารการจัดการสัมภาระและสินค้าตกค้างจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้วยครับ
6: ค่ะขณะที่นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็ได้กล่าวขออภัยผู้โดยสารสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะคะและยืนยันว่าการบินไทยกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับสัมภาระกลับคืนโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งขณะนี้มีสัมภาระจาก52เที่ยวบินของวันที่26ถึง27กันยายนนะคะอยู่ระหว่างการทยอยนำส่งให้แก่ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้แล้วแล้วก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งมอบได้ครบถ้วนค่ะส่วนการปฏิบัติการเที่ยวบินในวันที่28กันยายนเมื่อวานนี้นะคะก็มีเที่ยวบินล่าช้าจำนวน34เที่ยวบินด้วยกันนะคะโดยผู้โดยสารที่ลงทะเบียนสัมภาระไว้แล้วเนี่ยสามารถติดตามสถานะได้2ช่องทางค่ะคือ1กรณีรับสัมภาระด้วยตนเองนะคะให้ติดต่อที่สำนักงานบริการสัมภาระชั้น2บริเวณด้านหน้าทางออกผู้โดยสารภายในประเทศระหว่างเวลา 6:30 นจนถึง 23:30 นนะคะหรือว่าโทรสอบถามได้ที่021345373-74นะคะส่วนผู้โดยสารที่ลงทะเบียนข้อมูลสัมภาระผ่าน QR code บริษัทจำดำเนินการจัดส่งสัมภาระให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้นะคะขณะที่วันนี้ค่ะการบินไทยก็ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมอีก8เที่ยวบินนะคะได้แก่กรุงเทพขอนแก่น TG040 TG041 นะคะกรุงเทพภูเก็ต TG201 TG202 ค่ะกรุงเทพฮานอย TG560 TG561 ค่ะและกรุงเทพสิงคโปร์ TG403 TG404 ค่ะ
7: ที่น่าเห็นใจก็คือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นนะครับโหรับแรงกดดันจากผู้โดยสารนะครับพยายามจัดสรรจัดการกับบรรยากาศหน้างานให้เป็นไปให้มันเรียบร้อยที่สุดหลายคนร้องไห้นะครับลงคลิปในโซเชียลนี้ก็ เข้าใจ
6: กดดัน
7: นะกดดันนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับปิดท้ายช่วงนี้กันที่กิจกรรมเวทีการถอดรหัสนะครับอุ้มบุญข้ามชาติพ่อทิพย์นะครับที่จัดโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะชวนมาพูดคุยในเรื่องของกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็กครับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีได้จัดงานเสวนาถอดรหัสวิกฤตอุ้มบุญข้ามชาติและพ่อทิพย์เมื่อเด็กและผู้หญิงกลายเป็นเครื่องมือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นของการอุ้มบุญข้ามชาติสิทธิของผู้หญิงและเด็กตลอดจนข้อกฎหมายและการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความคุ้มครองศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้หญิงและเด็กอย่างรอบด้านประเด็นสำคัญที่น่าสนใจนะครับก็คือกฎหมายอุ้มบุญกับการคุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็กภายใต้แนวคิดสัญชาติไทยไม่ควรเป็นสินค้าร่างกายผู้หญิงไม่ควรเป็นเครื่องมือและเด็กไม่ควรถูกนำไปหาผลประโยชน์ครับ
6: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีบรรยากาศของกาล่าพรีเมียร์นะคะภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยที่หยดสมิงเขาขวางมาฝากกันเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
4: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: ยินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant ดีช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
12: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
13: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
14: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
12: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
6: มาจ จอ BEC World นะคะพร้อมด้วย3ผู้กำกับภาพยนตร์ค่ะคุณแป๊บนฤทธิ์คุณต้อมธนเดชคุณเต้ยชาลิตนะคะร่วมกันเปิดตัวภาพยนตร์อย่างเป็นทางการค่ะซึ่งบรรยากาศในงานก็คึกคักนะคะตั้งแต่ช่วงเรดคาร์เพ็ตเลยนักแสดงแล้วก็แขกพิเศษเนี่ยมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยนะคะนำทีมโดยครอบครัวตัวยอค่ะนีน่านัชชานะคะมิมรัตนวดีเดนิสเจลีละชานะคะเฟนพีรกิจและจูเนียร์กาดบัณฑิตค่ะพร้อมด้วยเบิร์ดณัฐชัยแวนชนินทร์เดี่ยวชูพงปูสหจักรโจ๊กอัครินนะคะแบงค์ปวริศไบเบิ้ลวิชภาสและแฉองอาจนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย2นักแสดงนำค่ะณเดชคุกิมิยะแล้วก็โบเมลดานะคะที่เรียกเสียงต้อนรับจากแฟนๆแล้วก็สื่อมวลชนอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะคะจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงสำคัญของงานค่ะกับการร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังการทำงานและความพิเศษของที่หยดสมิงเขาขวางพร้อมกับรับชมตัวอย่างภาพยนตร์เวอร์ชันล่าสุดด้วยนะคะก่อนที่จะตื่นตาไปกับโชว์สุดพิเศษที่จัดขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้วก็ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนด้วยค่ะ
15: ร
6: ้
15: านอยู่เพราะว่าเราได้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำช่องสามไปแล้ว
16: บนว่า
15: ถ้าท่านมีจริงขอให้ได้1,000ล้าน
17: เราใช้ทีมทำแบบว่าพัฟเฟตหรือแอนิมาทรอนิกนะครับผมขึ้นมาแล้วเป็นแบบว่าเหมือนเป็นหัวเสือขึ้นมาที่จะให้นักแสดงเล่นกับเสือให้แบบว่าเต็มแบบว่าเต็มฟีลลิ่งอะไรเงี้ยผมจะเป็นตัวละครที่แบบทั้งน่ากลัวแล้วก็ทั้งแบบหน้าแบบหน้าค้นหา
16: ทุกคนจะได้รับความบันเทิงความมันครับความสะใจแล้วก็ความสนุกปนปนฮาไปด้วยคือครบรสมากมากนะครับ อีกอย่างนึงนะฮะก็คือครั้งนี้นะครับเราไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับผีชุดดำนะครับแต่ว่า DNA ยังอยู่นะความมันความบู๊ความเดือดนะครับความน่ากลัวยังอยู่นะแต่ว่าเรามาเล่าถึงเรื่องของสมิงครับเสือโคร่งนะครับผมที่เป็นเสือสมิงที่มันมีจิตวิญญาณของความอมหิตอาฆาตนะครับมีวิชาอาคมนะฮะคือเป็นเสือที่ฆ่าไม่ตายว่างั้นครับคือพวกเราเนี่ยกลุ่มทหารนะครับผมจัดการทุกอย่างแล้วไม่จบครับมันต้องมีวิธีพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากมาให้ร่วมลุ้นกันครับว่าพวกเรานะครับผมทีมทหารทั้งหมดนะฮะของที่หยดนะครับจะเรียกว่าเอาชีวิตรอดจากตัวเสือสมิงได้ยังไงครับผม30กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับรับรองครับมันแน่ครับ
6: ไปค่ะเตรียมออกเดินทางเข้าสู่ป่าเขาขวางนะคะพร้อมกับร่วมภารกิจเสี่ยงตายฝ่าดงมรณะแล้วก็เผชิญหน้ากับความสยองครั้งใหม่แบบเต็มตาในที่หยดสมิงเขาขวางวันพรุ่งนี้ในโรงภาพยนตร์ทั้งระบบปกติบนจอยักษ์ IMAX 4DX แล้วก็ Dolby Atmos นะคะแล้วก็ครั้งแรกของภาพยนตร์ไทยในระบบ Screen X ด้วยค่ะ
7: ส่วนใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเฟรนพีรกิจนะครับนอกจากภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางแล้วนะครับซีรีส์ของเขาก็เตรียมที่จะลงจอเร็วๆนี้แล้วกับ Decoding อยู่โคตรรักนะครับซึ่งล่าสุดปล่อยทีเซอร์ตัวที่3ออกมาบอกเลยแซ่บมากครับหลังจากปล่อยทีเซอร์ตัวแรกออกมาแฟนๆก็คือจะนั่งไม่ติดเก้าอี้กันอยู่แล้วนะเพราะว่าเคมีของทาคิและเฟรนในซีรีส์ Decoding อยู่โคตรรักคือแซ่บซะเหลือเกินนะครับล่าสุดเพิ่งจะปล่อยทีเซอร์ตัวที่3ออกมาก็เพิ่มดีกรีความแซ่บอีกนะฮะพร้อมกับเล่าเรื่องราวของกิติพัฒน์ครับนักธุรกิจหนุ่มสุดเนี๊ยบที่ต้องจำใจแต่งงานกับนนเพื่อปกป้องตัวเองจากปัญหาที่กำลังตามรังควานนะครับแต่เรื่องที่ควรเป็นเพียงแค่การแต่งงานเพื่อแก้ปัญหากลับไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อหัวใจของกิติพัฒน์กำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่เจ้าตัวยังถอดรหัสไม่ได้นะครับก็อยากให้ทุกคนไปร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปของทั้งคู่จะถูกแก้ไขอย่างไรและความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยใน Decoding You โคตรรักนะครับทุกวันอาทิตย์เริ่มตอนแรก4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 นาทีครับ
6: ช่วงหน้าค่ะเราจะพาไปบุกเบื้องหลังกองถ่าย MV น้องน้อยวิทยานะคะกับศิลปินแม่น้องพรีเมียร์น่ารัก
7: ดาวเด่นเจนอัลฟ่า
6: แน่นอนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
4: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
18: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
13: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมัน ในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
14: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
19: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 ที่024249755
0: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: The Practical Lifeหลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.รพีรัตน์ ธัญวัฒน์พรกุล
4: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
5: สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ The Practical Life นะฮะทุกวันอังคารเวลา 3 โมงนิดๆ นะครับถึง4โมงโดยประมาณนะครับรายการของเรานะฮะก็สามารถรับชมรับฟังกันสดๆกันได้นะครับทุกช่องทางนะฮะก็จะเป็นวิทยุหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะครับวันนี้ผมดร.รพีรัตน์ก็กลับมาประจำการเช่นเคยนะฮะเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกับแวดวงคนทำงานนะครับในสัปดาห์นี้ขอเสนอธีมหัวหน้าเลยดีกว่านะครับหัวหน้าที่ดีนะอย่างไรกันบ้างนะครับเปิดประเดิมด้วยตอนแรกของเราในวันนี้ก็คือหัวหน้าที่ดีจริงๆแล้วไม่ต้องเก่งมากก็ได้แต่ต้องมีความชัดเจนนะครับ เรื่องราวต่างๆเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ด้วยนะครับเพราะว่าผมเห็นหัวข้อหลายเรื่องน่าสนใจนะครับแต่ในตอนแรกหรือในช่วงแรกของรายการเนี่ยผมอาจจะหยิบยกบางช่วงบางตอนนะครับของบทความจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ที่ว่าหัวหน้าที่ดีคือแบบไหนไม่ต้องเก่งมากก็ได้แต่ขอเป้าหมายชัดเจนพูดรู้เรื่องนะครับโดยจะมีการสอดแทรกมุมมองนะครับแล้วก็ตัวอย่างนะฮะรวมไปถึงแง่คิดต่างๆระหว่างทางกันเพิ่มเติมจากสิ่งที่ได้จากทางข้อมูลจากทางกรุงเทพธุรกิจนะครับในโลกการทำงานเนี่ยผมคิดว่าหัวหน้าเนี่ยกับลูกน้องเนี่ยมันเป็นโจทย์เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาโดยตลอดนะครับจริงๆถ้ามองกันโดยหลักการแล้วก็เหตุผลเนี่ยผมคิดว่าลูกน้องน่าจะเข้าใจได้นะว่าหัวหน้าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องแต่ผมคิดว่าหัวหน้าอาจจะต้องมีความคล่องตัวปรับตัวเก่งและต้องรู้ว่าสามารถช่วยเหลือลูกน้องได้อย่างไรนะครับนะฮะเราคงเห็นหัวหน้าเก่งๆหลายคนนะครับเขารอดหรือว่าเขารับมือหรือเขาปรับตัวอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้ก็ส่วนหนึ่งเพราะเขามีทักษะในการปรับตัวที่ดีซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวโยงว่าเขาต้องเก่งนะครับการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยกส่วนกันนะครับแยกส่วนกันคือไม่จำเป็นต้องเก่งเบอร์นั้นก็ได้ไม่ต้องเก่งเยอะก็ได้ในเรื่องนั้นๆแต่การปรับตัวเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขายอมที่จะเปลี่ยนแปลงยอมที่จะลดราวาสอยอมที่จะเริ่มใหม่ซึ่งมันเป็นทักษะที่ผมคิดว่ามีกันได้ยากนะครับถ้าเรามองกันในข้อเท็จจริงเนี่ยเพราะว่าเราเห็นหัวหน้าหลายคนนะครับที่มีพฤติกรรมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมปรับปรุงเพราะมีความเชื่อ ซึ่งมันสืบเนื่องมาจากเขาอาจจะมีความช่ำชองความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมานานแล้วก็เลยคิดว่าเขาเก่งเขาเจ๋งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องปรับตัวก็ได้แต่ในท้ายที่สุดเนี่ยพอสถานการณ์มันบีบคั้นมากๆปัญหาเกิดขึ้นมากมายเนี่ยการจะมาปรับตัวณนะตอนนั้นน่ะมันก็อาจจะสายไปแล้วก็ได้นั่นเองนะครับถ้าเราเป็นผู้นำแล้วเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอาจจะต้องมองในมุมของการเปลี่ยนตัวเองเนี่ยจากที่เราไม่เก่งอ่ะไม่เป็นไรเปลี่ยนมาเป็นสเ

ื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันตัวเองอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องนั้นก็ได้นะหรือไม่เก่งในเรื่องนั้นก็ได้แต่ไม่ยอมรับไงว่าตัวเองไม่เก่งนะครับก็เลยสร้างบรรยากาศที่มันมีแต่ความไม่ชัดเจนแล้วก็โบยนั่นเองอ่ะลองนึกถึงสถานการณ์ในออฟฟิศแห่งหนึ่งก็ได้ถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของการทำงานนะแล้วเราเดินไปหาหัวหน้าแล้วก็เอาปัญหาเหล่านี้ไปเล่าให้เขาฟังความคาดหวังของเรานะครับในยามที่เราเจอปัญหาและเอาปัญหาไปเล่าให้หัวหน้าฟังเราย่อมอยากได้ไอเดียใช่ไหมครับอยากได้คำแนะนำใช่ไหมครับอยากได้วิธีการว่าจะแก้ยังไงเลยถูกไหมหัวหน้าถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาอาจจะไม่มีไอเดียในการแก้ปัญหาเลยก็ได้และเขาอาจจะไม่แนะนำอะไรให้กับเราเลยก็ได้และหนักไปกว่านั้นเขาอาจจะโยนปัญหาที่เราเข้าไปขอปรึกษากลับมาให้เรารับผิดชอบซึ่งเราก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วใช่ไหมแต่การโบยคือเขาอาจจะปัดปัญหาแล้วก็ลอยตัวเลยก็ได้เช่นกันแต่มีหัวหน้าอีกประเภทหนึ่งอาจจะเก่งมากแนะนำได้เลยว่าต้องทำยังไงแต่แบบนี้มันจะมีน้อยแต่ผมว่ามันมีอีกประเภทหนึ่งซึ่งสร้างได้ในกรณีที่หัวหน้าคนนั้นไม่ได้เป็นคนเก่งในเรื่องนั้นๆที่ลูกน้องมาปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาแต่เขาสามารถทำยังไงเขาสามารถหาคนหรือแนะนำคนที่สามารถช่วยลูกน้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แทนผมมีหัวหน้าแบบนี้เยอะครับเขาเก่งเรื่องคนแต่เขาไม่ได้เก่งเรื่องเทคนิคอลดังนั้นในมุมมองเวลามีปัญหาเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องเก่งในเรื่องที่เรามีปัญหาเขาไม่จำเป็นต้องเก่งเรื่องนี้เลยแต่เขารู้ว่าถ้ามีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นใครคนไหนจะช่วยเราได้อย่างหลายๆครั้งผมเคยเจอสิ่งที่หัวหน้าทำกับผมก็คือว่าเขาก็จะแนะนำให้ผมไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้แนะนำให้ผมไปเจอคนนู้นนะครับแนะนำให้ผมเอารายละเอียดไปเล่าให้คนนั้นคนนี้ฟังนะครับซึ่งคนที่เขาบอกแล้วก็คือคนที่ส่วนมากนะครับเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ในปัญหาที่ผมเคยที่ผมกำลังเจออยู่มาก่อนคือเขาเคยผ่านมาก่อนอ่ะเขาก็เลยสามารถแนะนำให้เราได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองมันก็ยิ่งตอกย้ำนะกับโจทย์ที่ผมบอกว่าณวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากยุคที่ผมอยู่ในอดีตเพียงแต่ว่าแค่สปีดของความไม่แน่นอนมันสูงแล้วก็สปีดของการที่เราต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมันก็สูงเช่นเดียวกันดังนั้นหัวหน้ายืนยันเลยว่าเราไม่ต้องเก่งไม่ต้องเทพก็ได้แต่เราต้องมีคอนเน็กชันระดับเทพและเราต้องรู้ว่าคอนเน็กชันเราคนไหนช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกน้องเราได้อันนี้สำคัญนะครับอันนี้มีบทสัมภาษณ์นะครับมีการหยิบยกบทสัมภาษณ์นะครับจากต่างประเทศนะฮะเขาบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราเป็นวัยทำงานที่อยากก้าวหน้าขึ้นเป็นหัวหน้าหรือผู้นำทีมนะครับหรือเป็นหัวหน้ามือใหม่ที่อยากพัฒนาตัวเองเขาบอกว่ายังไงเราต้องมีทักษะเรื่องของ adaptability skill สูงๆนะครับเพราะว่ายุคนี้การเป็นหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญก็คือทักษะการปรับตัวแต่ว่าผมก็เสริมไปแล้วนะเรื่องคอนเนคชันก็ช่วยได้ด้วยเช่นกันงั้นถ้าเราอยากจะสร้างทักษะในเรื่องของ adaptability skill มันสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะฮะอันนี้หนึ่งนะครับเราต้องมีหัวหน้านะหรือว่าคนที่เตรียมตัวจะเป็นหัวหน้าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนก่อนและสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนอันนั้นนะให้คนรอบตัวสามารถเข้าใจแบบเราได้นะครับลักษณะโทษทีนะครับลักษณะที่สำคัญนะครับแล้วก็โดดเด่นเป็นอย่างมากของผู้นำที่มีแต่คนนิยมชมชอบก็คือการที่ผู้นำคนนั้นมีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างของการแสดงเห็นถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะครับการที่ผู้นำคนนั้นเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและสามารถแสดงให้ทุกคนรอบตัวเห็นวิสัยทัศน์ตรงนั้นได้ตรงกันได้เนี่ยถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเป็นผู้นำหรือว่าการมีภาวะผู้นำนะครับคือจะถึงตรงนั้นได้มันก็อยู่ที่ผู้นำคนนั้นแหละเขาก็ต้องเข้าใจเป้าหมาย assignment ที่เขาได้รับจากองค์กรก่อนนะครับแล้วเขาต้องรู้เลยว่าถ้าเราจะพาน้องๆทีมงานของเราเนี่ยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

0: ต่อไปได้เนี่ยเราจะต้องช่วยเขาสนับสนุนเขาให้บรรลุเป้าหมายนี้อย่างไรนะครับเนี่ยการคิดแบบนี้มันจะทำให้ผู้นำเนี่ยคิดถึงเรื่องของการสนับสนุนการหาเครื่องไม้เครื่องมือการหาคนมาช่วยนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงการคิดที่มีความก้าวหน้าและใส่ใจต่อทีมงานด้วยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่าหลายองค์กรเนี่ยยังขาดกันอยู่นะผู้นำบางทีใช้ระบบออกคำสั่งโดยไม่ได้คิดถึงประเด็นว่าเราอยากให้ลูกน้องทำในเรื่องนี้เราคิดหรือยังว่าเราจะสนับสนุนเขาให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับข้อที่2นะครับซึ่งเป็นพาร์ทของการสร้างทักษะ adaptability skill นะครับก็คือหัวหน้าเนี่ยต้องแสดงออกถึงการเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะครับไม่ใช่แสดงถึงพฤติกรรมตอบโต้หรือโต้ตอบเชิงลบนั่นเองนะครับผู้นำที่เก่งๆเนี่ยนะครับเขาจะไม่หนีปัญหาเนาะแล้วก็เขาจะไม่โยนปัญหานะครับเขาจะไม่เขาเรียกว่าไม่ปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังนะแต่เขาจะเปลี่ยน approach ด้วยกันเมื่อปัญหาเกิดเขาจะมองหาวิธีการรับมือมากกว่าหรือถึงแม้ปัญหายังไม่เกิดอันนี้เป็นผู้นำขั้น advance นะครับจะกระตือรือร้น advance ก็คือเคยเห็นแล้วว่ามันเคยเกิดก็จะมีมาตรการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดและ advance มากเข้าไปอีกก็คือดูทรงแล้วมีโอกาสมีแนวโน้มว่าจะเกิดก็หาวิธีการรับมือเตรียมพร้อมไว้เลยนะครับถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกครับนะฮะเพราะคนที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตแล้วก็เป็นคนทำงานเชิงรุกนั่นเองนะครับแล้วพอเราเป็นแบบนี้ได้เราเจอหัวหน้าที่เป็นแบบนี้ได้เราก็จะรู้สึกว่าเออเราก็เห็นเขาเป็นตัวอย่างละเพราะว่าเขาเป็นสายคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอมันก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นโรลโมเดลที่ดีให้กับลูกน้องทำตามได้เช่นกันนะครับข้อที่3หัวหน้าก็ต้องปลูกฝังความยืดหยุ่นและการปรับตัวให้กับคนในทีมด้วยคือการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเป็นสิ่งที่อมัสมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงทุกคนต้องยอมรับมันเนาะแล้วก็ปรับตัวซะดีกว่าคือถ้าเราเปลี่ยนเองไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะผะอืดผะอมช่วงแรกแต่ในระยะกลางและยาวเนี่ยมันสบายกว่าแต่ถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงเราอาจจะสบายในช่วงแรกแต่เราอาจจะถูกบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงในช่วงกลางและก็ตลอดไปได้ซึ่งมันก็อาจจะไม่มีความสุขนะครับดังนั้นในแง่มุมนี้หัวหน้าก็ต้องแสดงให้หัวหน้าหรือคนที่จะเติบโตเป็นหัวหน้าก็ต้องแสดงให้เห็นนะครับว่าการมีทักษะที่มันยืดหยุ่นนะครับแล้วก็การแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวเนี่ยมันเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญที่จะพาทั้งตัวเราเองแล้วก็พาทั้งคนรอบตัวเนี่ยฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความไม่แน่นอนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับข้อที่4นะครับสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพนะครับคือจะเป็นผู้นำได้เนี่ยเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญเราต้องสามารถพูดคุยกับคนแล้วก็มีวิธีการโน้มน้าวจิตใจคนที่มันแตกต่างกันกับบุคคลนั้นๆได้ด้วยนะมันอาจจะต้องรวมไปถึงเรื่องของการให้ฟีดแบคด้วยแล้วอาจจะรวมไปถึงการฟังด้วยนะครับเพราะว่ายุคนี้ฟังกันน้อยก็เละเหมือนกันถ้าหัวหน้าเป็นนักฟังที่ดีนะครับก็มันก็จะได้เรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจกลับมาง่ายขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับข้อที่5นะครับเป็นผู้นำโดยใช้การทำให้ดูเป็นตัวอย่างยกตัวอย่างไปแล้วซึ่งมันอยู่ในข้อที่3นะครับคือเราต้องเอาตัวเองเป็นตัวอย่างนะคือลูกน้องเนี่ยจะเชื่อหรือจะกลัวหัวหน้าก็ต่อเมื่อเขาเด็ดขาดเนาะเด็ดขาดไม่พอก็คือคำไหนคำนั้นนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างให้เห็นนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคือหลายครั้งเนี่ยเราเจอหัวหน้าที่ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ดันไปตำหนิลูกน้องในเรื่องที่ตัวเองก็ยังทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่เวิร์กเช่นกันนะครับในส่วนของเรื่องของไอเดียนโยบายหรือขอบเขตหรือโจทย์ในเรื่องของการทำงานก็เหมือนกันถ้าหัวหน้าคิดอะไรแล้วประกาศอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องร่วมลงมือทำเป็นแบบอย่างให้น้องๆเห็นด้วยนะครับเพราะว่าการทำแบบนี้มันเป็นการบ่งบอกถึงว่าเฮ้ย เรื่องนี้สำคัญจริงเราอินกับมันจริงๆเราก็เลยต้องลงมาทำด้วยถ้าเราทำแบบนี้แนวโน้มที่ลูกน้องจะทำตามก็มีสูงด้วยเช่นกันข้อที่6นะครับให้เน้นความร่วมมือของการทำงานเป็นทีมมากกว่าสร้างสถานการณ์ให้เกิดการแข่งขันกันเองนะผมว่าทีมเวิร์คนะครับคอลลาโบเรชันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญนะการส่งเสริมทีมในทางที่ผิดบอกว่าให้การให้พวกเขาแข่งขันกันเองเพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเนี่ยในมิตินึงมันอาจจะได้นะถ้าเป็นเซลล์นะแต่ถ้าในมิติอื่นๆเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์คนะครับแทนที่จะทำงานเกื้อหนุนสนับสนุนกันเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นการทำงานเพื่อแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในท้ายที่สุดมันอาจจะทำให้มีแต่คอนฟลิกต์นะครับไม่ได้มีทีมเวิร์คได้เช่นกันนะครับข้อสุดท้ายนะฮะก็ต้องทำงานหนักนะครับมันก็ต้องเหนื่อยกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วงั้นในข้อที่7ก็คือต้องรู้จักเฉลิมฉลองความสำเร็จกับโปรเกรสของงานที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามนะครับคือมันเป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจพนักงานเนาะการทำงานเนี่ยไม่ต้องรอให้ถึงบรรลุเป้าหมายในท้ายที่สุดก็ได้แต่ในระหว่างทางที่เดินทางไปสู่เป้าหมายเนี่ยความคืบหน้าเราก็สามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จของความคืบหน้าได้เช่นกันนะครับแล้วก็พยายามกระจายคำชมนะครับหรือก็ขอบคุณคนที่มีส่วนร่วมระหว่างทางกันไปด้วยสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้วัฒนธรรมขององค์กรเนี่ยมันสามารถส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นบวกได้ด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วก็มีส่วนร่วมของทีมนั่นเองนะฮะโดยสรุปนะครับการเป็นผู้นำนะครับที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นกระบวนการทำงานที่ต้องผ่านการคิดนะครับแล้วก็การฝึกฝนทัศนคติที่ดีนะครับจนมันสามารถออกมาเป็นพฤติกรรมที่ดีในที่ทำงานและต่อหน้าลูกน้องได้เช่นกันถ้าเกิดว่าเราทำได้ตามนี้ทั้ง7ข้อนะครับผมเชื่อว่าลูกน้องทุกคนต้องยอมรับนะครับแล้วก็มองว่าเราเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างแน่นอนนะฮะอย่างที่บอกไม่ต้องเก่งแต่รู้ว่าจะช่วยให้ลูกน้องเก่งได้อย่างไรนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากนะครับสำหรับช่วงแรกของรายการนะฮะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในช่วงถัดไปนะฮะ
1: จุด Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
2: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
1: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
0: เรายังอยู่ในรายการ The Practical Life นะครับกับช่วงที่2ของรายการนะครับหัวหน้าที่ดีไม่ควรคาดหวังให้ลูกน้องต้องทำงานหนักเพื่อตัวเองนะครับเออนะมันก็เป็นเรื่องจริงไหมนะครับหัวหน้าที่ดีทำไมถึงไม่ควรคาดหวังให้ลูกน้องทำงานหนักเหมือนตัวเองหรือเพื่อตัวเองนะครับคือเรื่องราวต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็มีหลายอย่างที่บ่งชี้เหมือนกันนะครับว่ามีหลายองค์กรที่หัวหน้าเนี่ยยังมีค่านิยมที่เชื่อว่าการทำงานหนัก ป็นเรื่องที่ดีหรือมีค่านิยมที่ใช้เรื่องของความทุ่มเทโดยมองในแง่ของจำนวนชั่วโมงในที่ทำงานเป็นที่ตั้งในการประเมินมันก็ได้นะแต่มันขาดมิติของเอาท์พุตเอาง่ายๆก็คือหัวหน้าเป็นจำนวนมากนะครับหรือนายจ้างเป็นจำนวนมากมอง input contribution ของลูกน้องตัวเองมากเกินไปนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องมองในมุมใหม่แล้วแหละว่ามันควรจะต้องวัดผลจากอะไรดีนะครับมันมีเรื่องตลกมากมายนะครับที่หัวหน้าบางองค์กรเนี่ยรู้สึกไม่พอใจแล้วก็ไม่ชอบใจลูกน้องบางคนที่กลับบ้านตรงเวลานะครับซึ่งการกลับบ้านตรงเวลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดเนาะพนักงานก็ถูกจ้างมาทำงานแล้วก็มีเวลากลับบ้านมีเวลาพักผ่อนของมันก็มีเรื่องปกติว่ามันเป็นกฎกติกาบริษัทอยู่แล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าการที่กลับบ้านตรงเวลาเนี่ยไม่ได้พูดถึงก่อนเวลานะกลับบ้านตรงเวลาเนี่ยมาทำงานก็ตรงเวลากลับก็ตรงเวลาเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปดูเรื่องผลงานเลยนะแต่หัวหน้าดันแอบเอาเรื่องนี้มาเป็นตัวประเมินแล้วก็มองว่าลูกน้องอ่ะไม่ทุ่มเทนะครับกลับกลายว่าไม่ได้ดูเลยประสิทธิภาพของการทำงานเป็นต้นถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะถ้าเรามีเรากับเพื่อนร่วมงานแล้วกันถ้าเราทำงานในองค์กรค่อนข้างองค์กรที่มีความโบราณระดับหนึ่งแล้วกันนะเราอ่ะมาทำงานตรงเวลากับตรงเวลาผลงานดีได้ผลงานยอดเยี่ยมอย่างนี้นะในขณะที่เพื่อนเราอีกคนหนึ่งมาอาจจะตรงเวลาก็ได้อะแต่กลับหลังหมายว่าเลิกงาน 5:30 นเขาอาจจะกลับสัก 6:00 นหรือ 6:30 นนะครับผลงานก็ยอดเยี่ยมเท่าเรานั่นแหละแต่เรามาตรงเวลากลับตรงเวลาเลยนะเชื่อไหมครับถ้าอยู่กับบริษัทที่เป็นเซตอัพบริษัทที่มีอายุสักหน่อยนะแล้วหัวหน้าอยู่ในระดับ Gen X เนี่ยหัวหน้าคนนั้นจะมองว่าคนที่กลับบ้านช้าทุ่มเทเชื่อป่ะเพราะพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องทำให้ภาพจำมันเกิดในมุมนั้นทั้งที่ทั้งสองคนเนี้ยผลงานเท่ากันนะกับการว่ามองคนละแบบถ้ามองให้ลึกนะเปรียบเทียบในเชิงของข้อมูลนะครับหนึ่งคนทำงาน8ชั่วโมงเช้ายันเย็นเนี่ยได้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมแต่อีกคนหนึ่งทำงาน10ชั่วโมงได้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมซึ่งถ้ามาคำนวณในแง่ของ productivity แล้วจะปรากฏว่าคนที่ใช้เวลา8ชั่วโมงแล้วได้ผลลัพธ์นั้นดีกว่าแต่มันกลายเป็นเรื่องกลับด้านหัวหน้ากลับมองว่าไอ้คนกลับบ้านตรงเวลาทั้งๆที่มีผลงานก็ตามไม่ทุ่มเทไปซะอย่างนั้นนะนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ Vitality กำลังจะบอกว่าหัวหน้าต้องเปลี่ยนมุมมองได้แล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ลูกน้องเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เจเนเรชันเดียวแล้วนะมันมีความหลากหลายทั้งเจเนเรชันนะครับมันอาจจะต้องมองให้กว้างเนาะเพราะว่าลูกน้องเนี่ยเขาก็มีทางเลือกเหมือนกันเนาะที่จะอยู่หรือไม่อยู่กับเราต่อไปก็ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะกับเด็กรุ่นใหม่ด้วยการที่ปลูกฝังค่านิยมด้วยการใช้ชีวิตแบบ low productivity กลับบ้านดึกๆแต่ productivity ไม่ดีและยังส่งเสริมให้คนเหล่านี้เติบโตเลยผมว่ามันก็ปิดโอกาสคนเก่งคนดีทำงานไวมีความสามารถไปนั่นเองนะครับนะฮะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ประเด็นที่คนเริ่มมองเรื่องของเวลาเนี่ยแล้วก็เรื่องของการทำงานหนักเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่เกิดจากการระบาดโควิดนี่แหละทำให้ค่านิยมเกี่ยวกับการทำงานของคนเปลี่ยนไปเนาะนะครับแล้วก็คนทำงานส่วนมากก็มองหาเรื่องของ work life balance มากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มีการลาออกนะช่วงนั้นมันจะมีเรื่องของ the great resignation เกิดขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าเราทุ่มเททำงานหนักมากนะครับมันทำให้เราละเลยเวลาที่เรามีให้ตัวเองเวลาที่มีให้ครอบครัวมันก็ไม่ดีเช่นกันนะครับแล้วการที่เราทำแบบนั้นได้ก็ไม่ควรเอามาทำแบบนี้กับลูกน้องด้วยเขาถึงมีการบอกว่าในยุคสมัยนึงอ่ะตอนที่เราทำงานหนักอย่างเราเคยเป็นหัวหน้ามาก่อนเราเคยเป็นผู้นำองค์กรมาก่อนในยุคหนึ่งเนี่ย10กว่าปีหรือ20กว่าปีก่อนหน้านั้นอ่ะมันเป็นแบบนี้ใช่มันมีเรื่องของ ความทุ่มเทนะครับการรักองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ตอนนี้เมื่อเราต้องดีลกับคนรุ่นใหม่ทัศนคติของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้มีไอเดียแบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับการจะกระตุ้นให้เขาสร้างผลงานหรือจะรีเทนให้เขาอยู่กับองค์กรเนี่ยมันต้องคิดด้วยมุมมองใหม่มันต้องคิดบนโจทย์ของคนยุคนี้นะครับนะฮะคนยุคนี้เราไม่ควรให้เขามีภาพจำว่าการกลับบ้านดึกๆคือเรื่องที่ดีนะการทำงานแล้วกลับหลังหัวหน้าเป็นเรื่องที่ดีนะจริงแล้วไม่ใช่ความคาดหวังของคนทุกเนี้ยเขาก็จะมีมุมมองที่เขาอยากจะมีเวลาส่วนตัวบ้างด้วยนะครับงั้น KPI ส่วนตัว KPI ส่วนรวม KPI ส่วนของบริษัทมันควรจะต้องตัดเรื่องพวกนี้ออกไปควรจะต้องมองเอาท์พุตที่ลูกน้องเราเจเนเรตได้เป็นที่ตั้งนะครับมันจะทำแบบนี้ได้ก็คือหัวหน้าทุกคนต้องเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็เปลี่ยนความคิดเสียก่อนนะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าคนยุคนี้ไม่ได้มีความอดทนมากมายอะไรแล้วเราก็ต้องให้แฮนดิแคปคนยุคนี้ด้วยว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำงานหนักตะบี้ตะบันทำงานหนักเหมือนคนยุคเราก็ได้เพราะว่ายุคนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือ AI มาช่วยเยอะแยะนะครับแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปกดเขาเรียกว่าอะไรนะกดดันตามจับผิดว่าคนยุคนี้ลูกน้องที่เป็นคนเจเนเรชันในปัจจุบันเนี่ยเขามาทำงานตรงเวลาไหมกับก่อนกับพอดีเวลาไหมไม่ต้องไปดูเลยครับเพราะสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการแค่ผลลัพธ์นั่นเองนะครับดังนั้นมันก็เป็นที่มาที่ไปว่าผู้บริหารในยุคนี้ไม่ควรคาดหวังให้พนักงานทุ่มเทหนักเท่าตัวเองอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลหลายตัวเนาะผมขออ้างอิงทฤษฎีสักเล็กน้อยแล้วกันนะเขาก็บอกอย่างนี้นะครับว่างานของลูกน้องในปัจจุบันอ่ะมันเทียบไม่ได้นะกับงานที่เราเคยทำในยุคหนึ่งนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ของความทุ่มเทให้กับงานเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเวลาที่ลูกน้องแต่ละคนให้กับงานนั้นๆอย่างเดียวนะมันต้องดูด้วยว่าเอาท์พุตหรือรีซัลท์ที่ออกมาจากการทุ่มเทของพนักงานที่มีให้กับงานนั้นๆเนี่ยมันออกมาดีแค่ไหนด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าบริษัทต่อไปในอนาคตเนี่ยคนทำงานน้อยๆแต่ได้ผลลัพธ์เยอะๆเนี่ยควรจะต้องเป็นกลุ่มคนที่ควรจะต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าคนพวกนี้ productivity ratio สูงนะสามารถ convert งานเข้ามาเป็นผลงานได้ในระยะเวลาอันสั้นซึ่งมันดีกว่าคนที่ใช้เต็มที่เลยนะเวลาแล้วก็ได้งานเท่ากันนะฮะจริงๆมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าองค์กรเนี่ยสามารถวัดที่ outcome หรือ output ได้ชัดเจนนะมันก็จะดึงดูดคนที่อยากจะสร้างผลงานเข้ามาอยู่ได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะครับผมว่าเป็นเรื่องดีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเนี่ยได้มาก็ออกง่ายอยู่แล้วไอ้ที่อยู่เนี่ยทำยังไงให้เป็นคนที่ใช่แล้วอยู่ยาวซึ่งประเด็นเรื่องนี้มันก็คงจะต้องกลับมาถกเถียงกันอีกนั่นแหละว่าแล้วการวัดผลประเมินผลเรามันเป็นธรรมมันดูแล้วแฟร์มันดูแล้ว make sense ด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับประเด็นถัดมานะครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่าพนักงานทุกคนเนี่ยย่อมมีสิทธิ์นะครับที่จะมี work life balance นะฮะก็อย่างที่เราเคยคุยกันนะมันwork life balance concept มันมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วจนมาถึงปัจจุบันแล้วสุขภาพจิตสุขภาพใจของพนักงานก็เริ่มมีปัญหากันเยอะอัตราการเบิร์นเอาท์ในแต่ละที่ก็สูงขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงมากๆก็คือพนักงานทุกคนเขาก็มีสิทธิ์เนาะที่จะต้องมีเรื่องส่วนตัวมีโรคส่วนตัวมีการต้องไปดูแลคนในครอบครัวหรือคนที่เขารักด้วยการที่จะมาใช้มุมมองหรือทัศนคติที่มองว่าความทุ่มเทคืออันดับหนึ่งเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้งั้นเราต้องหมุนกลับมาเป็นที่ผลลัพธ์มาเป็นอันดับหนึ่งโดยไม่สนใจว่าจำเป็นต้องอยู่ออฟฟิศดึกๆเดือดๆหรือไม่ดีกว่าเนาะฝรั่งนะครับบริษัทฝรั่งนะผมเคยทำงานแต่บริษัทต่างชาติเนาะสิ่งที่ผมชอบทำงานกับบริษัทต่างชาติคือเมื่อเขาให้เป้าหมายเรามาแล้วเนี่ยเขาก็ให้เราบริหารจัดการเป้าหมายนั่นเองนะว่าทำเราจะทำยังไงก็ได้ให้บรรลุเป้าหมายแต่อะไรก็ได้ตรงนั้นน่ะที่เราจะทำมันต้องไม่ขัดต่อ ตัวบทกฎหมายเนาะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ผิดจริยธรรมอะไรเป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่าในบ้านเรายังมีกันน้อยนะฮะถ้าเราอยากจะให้องค์กรของเราเนี่ยมันคล่องตัวมันมีความทันสมัยนะครับเราต้องเปิดพื้นที่ให้ลูกน้องเลยเวลาในการทำงานอะ flexible แต่ผลลัพธ์ไม่ให้ compromise อะไรทั้งสิ้น flexible นะในเรื่องของการทำงานยืดหยุ่นจะกี่โมงกี่ยามแล้วแต่คุณเลยแต่เน้นผลลัพธ์นะฮะนะแล้วถ้าทำแบบนี้ได้ผมเชื่อว่าปัญหาสุขภาพจิตนะเรื่องเบิร์นเอาท์เรื่องความเครียดสะสมมันน่าจะลดลงนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปตามติดไม่ได้ไปตามเช็คว่าหรือไม่ได้ไปตามหายใจลดต้นคอพนักงานทุกวันว่าสรุปว่าเขามาทำงานกี่โมงสรุปว่ากลับกี่โมงนะเอาเปรียบบริษัทหรือเปล่าเนี่ยตัดประเด็นนี้ไปเลยดีกว่าเราเน้นเอาท์พุตนะครับเพราะถ้าเกิดเขาทำเอาท์พุตได้ดีเนี่ยมันก็หมายความว่าเขาได้ตอบแทนบริษัทอย่างเหมาะสมแล้วนั่นเองนะครับถัดมานะครับให้ไปโฟกัสที่ประสิทธิภาพการทำงานจะดีกว่าใช่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้หมาดๆเลยนะครับโฟกัสที่เอาท์พุตโฟกัสที่เพอร์ฟอร์แมนซ์โฟกัสที่รีซัลท์นะครับคือมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับพนักงานที่มาทำงานตรงเวลากับตรงเวลาก็ไม่ได้บอกไม่ได้บ่งบอกว่าเขาจะทำงานได้ดีนะเช่นเดียวกันพนักงานอยู่ยาวอยู่ดึกมาทำงานสายแต่กลับดึกก็ไม่ได้บอกว่าจะออกดอกออกผลในแง่ของผลงานที่ยอดเยี่ยมได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเราใช้มาตรวัดเดียวกันโดยไม่สนใจเลยว่าคุณจะมาก่อนหรือมาหลังคุณจะกลับก่อนหรือกลับหลังแต่เน้นที่ผลลัพธ์ของงานที่ทำเกมก็จะเปลี่ยนมุมมองก็จะเปลี่ยนองค์กรก็จะเป็น result driven organization มากกว่าที่จะเป็นอะไรนะ time based driven ก็คือคนต้องมาอยู่องค์กรจะไปไหนมาไหนจะแวบก็ไม่ได้ต้องนั่งจุ่มอยู่ในองค์กรนั่นแหละทั้งที่บางทีงานเสร็จแล้วก็ตามนะฮะมันก็ดูแล้วไม่ productive ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับการที่เราให้พนักงานรู้จักพักบ้างเนี่ยเขาจะสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องของการทำงานของสมองด้วยมนุษย์เราเนี่ยสมองจิตใจร่างกายอ่ะใช้เขาอย่างไม่บรรยะบรรยังมันไม่ได้นะครับมันต้องให้มีเวลาพักด้วยมันมีเทคนิคมากมายนะที่เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโพโมโดโร่ไทม์บล็อกกิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่คืองานอ่ะมันไม่ใช่ว่าทุ่มเททำงานจนหมดเรี่ยวแรงนะครับหรือทุ่มเทจนเครียดจนเป็นเบิร์นเอาท์หรือว่าป่วยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยมันไม่ใช่พิสูจน์มันไม่ได้หมายความว่าต้องลงเอยแบบนั้นงั้นในมุมของการทำงานหนักมันจะต้องไม่เท่ากับแสดงเห็นถึงเรื่องความทุ่มเทเสมอไปนะการทำงานหนักอาจจะมาในมุมที่ไม่รู้จักพักก็ได้หรือการทำงานหนักอาจจะมาในมุมที่ไม่รู้เทคนิคที่ดีพอในการที่จะรับมือกับงานนั้นๆก็ได้เช่นกันงั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราต้องสอดแทรก mindset ให้คนทำงานเห็นก็คือเรื่องของproductivity improvement นะครับเรื่องของกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานใหม่ๆที่มันตอบโจทย์นะครับหรือเทคนิคต่างๆนะซึ่งจริงแล้วเดี๋ยวนี้เราก็เรียนรู้กันได้มากมายเนาะจะถามอากูก็ได้นะครับ Google หรือว่าจริงๆถ้าแนะนำให้ใช้ ChatGPT เขาก็แนะนำเราได้เช่นกันว่าวิธีการมันควรจะต้องทำยังไงนะฮะไม่งั้นในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะมาตกหลุมอากาศกับความเชื่อแบบปิดๆเช่นเคยเนาะว่ามันต้องทำงานหนักมันต้องทุ่มเทมันต้องเอาเวลาที่เหลือของชีวิตมาให้กับงานทั้งหมดเราถึงจะก้าวหน้าได้ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วนะครับสำหรับยุคนี้แล้วผมก็อยากจะฝากหัวหน้าทุกคนด้วยนะฮะในท้ายที่สุดว่าวัดที่รีซอลครับนะฮะรีซอลเป็นตัวบ่งบอกทุกอย่างนะว่าทุกอย่างมันจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่รีซอลเนาะไม่ได้อยู่ที่วิธีการทำงานเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่พฤติกรรมการทำงานแต่เพียงอย่างเดียวนั่นเองนะฮะก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับกับช่วงที่2ของรายการนะฮะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับแล้วเรามาเจอกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับ
1: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
2: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.รพีรัตน์ ธัญวัฒน์ พรกุล
4: เว
5: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle THแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
10: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
2: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ ธัญวัฒน์ พรกุล
1: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
0: กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของคน3ประเภทที่ทำงานด้วยยิ่งแย่นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของชีวิตที่ต้องมาเจอกับพวกท็อกซิกเอมพลอยีนะครับนะฮะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะออฟฟิศไหนนะผมว่าทุกที่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าท็อกซิกเอมพลอยีหรือท็อกซิกเพอร์ซันนะที่อยู่ในสังคมในที่ทำงานเนี่ยสามารถทำลายวัฒนธรรมขององค์กรได้นะครับเขามีงานวิจัยนะครับสมาคมจัดการการทรัพยากรมนุษย์นะฮะได้อธิบายลักษณะของคนที่เป็นท็อกซิกเอมพลอยีนะครับหรือพนักงานที่เป็นท็อกซิกเอาไว้นะครับว่ามักจะเป็นคนที่ทำให้บรรยากาศการทำงานดูอึดอัดไม่น่าอยู่ขัดขวางประสิทธิภาพในการทำงานกระทบต่อขวัญและกำลังใจเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเป็นผลทำให้คนในที่ทำงานนั้นลาออกได้นะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไปกวนใจคนอื่นมีพฤติกรรมที่มันทำลายความรู้สึกไม่จริงใจหรื ทำให้คนอื่นอยู่ได้ยากนะครับนั่นเองนะก็มี CEO ของบริษัทนะครับเขาบอกว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยอาจจะมองเห็นพฤติกรรมแย่ๆของ Toxic Employee ได้อย่างชัดเจนแต่บางทีเนี่ยพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันส่งผลต่อองค์กรวัฒนธรรมองค์กรหรือประสิทธิภาพในการทำงานมากแค่ไหนหรือกระทบต่อคนหมู่มากแค่ไหนนะครับอันนี้มันทำให้ผมมานึกถึงเรื่องราวที่เราเจอในที่ทำงานเลยสมมุติว่าเราเป็นเหยื่อโดนเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่กลั่นแกล้งเราท็อกซิกใส่เราเราแบบเป็นคนอาจจะไม่สามารถรับมือกับพวกนี้ได้ดีคิดเป็นคนคิดมากนิดนึงนะครับเป็นคนโดนแล้วหวั่นไหวง่ายพอเราไปปรึกษาหัวหน้าหัวหน้าก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยคุณคิดมากไปเองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซวยแล้วไงเพราะระดับของหัวหน้าระดับของเราเนี่ยที่เข้าใจหรือสามารถรับมือกับเรื่องท็อกซิกได้มันไม่เท่ากันหรือไม่ต้องไปถามหัวหน้าก็ได้เราอาจจะไปปรึกษาพี่ร่วมเพื่อนร่วมงานหรือพี่ร่วมงานอีกที่อีกท่านนึงเนี้ยว่าเรามีปัญหากับพี่คนเนี้ยทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะตอบแบบนี้ก็ได้เราคิดมากไปเองเราไม่ควรจะไปสนใจตัดได้ตัดอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันพูดกันง่ายมันพูดกันง่ายนะครับแต่อย่าลืมความสามารถในการรับมือของแต่ละคนจิตใจของแต่ละคนมันแข็งแกร่งไม่เท่ากันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะทุกคนมองปัญหานี้กับผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นไม่เหมือนกันอย่างที่เขาพูดเนี่ยบอกว่าบางคนมองว่าไอ้ท็อกซิกคนเนี้ยมันไม่ได้ทำให้งานเสียหายอะไรขนาดนั้นแต่ไอ้ท็อกซิกคนเนี้ยมันทำให้น้องบางคนอดตาหลับกับตานอนดึกๆดื่นๆต้องทำงานดึกๆดื่นๆต้องเบิร์นเอาอย่างเงี้ยงานของน้องคนนั้นมีปัญหามันก็มีปัญหากับองค์กรได้เช่นกันเนี่ยมันคนมองคนละเลนส์มองคนละด้านนะครับนะฮะอันนี้เราเลยต้องมาทำความเข้าใจกันหน่อยว่าท็อกซิกเอมพลอยีเนี่ยส่งผลเสียจริงนะครับแล้วก็มาดูนะครับทางผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาก็บอกว่าท็อกซิกวันนี้ที่เอามานำเสนอมี3รูปแบบดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ท็อกซิกประเภทแรกก็คือพนักงานที่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดนะควรได้รับรางวัลแต่ไม่มีผลงานอะไรเลยไอ้พวกนี้เยอะเหมือนกันนะที่องค์กรเรามีบ้างไหมนะครับหลายบริษัทก็จะมีพนักงานประเภทนี้ที่ชอบพูดว่าบอกคนอื่นว่าพวกเขาเองสมควรจะได้เลื่อนขั้นหรือเงินเดือนอยู่เสมอนะครับแต่ในขณะเดียวกันน่ะสิ่งที่เขาแสดงออกมาคือจะทำเฉพาะงานที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบเท่านั้นก็คือไม่ทำอย่างอื่นอ่ะทำของตัวเองอย่างเดียวนะครับแล้วก็แต่อยากโตอยากก้าวหน้าก็พูดไปนะครับแต่จะไม่ทุ่มเทอะไรเลยหรือช่วยเหลือใครเลยจะเน้นในส่วนงานของตัวเองเท่านั้นนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับพนักงานเนี่ยที่เป็นท็อกซิกประเภทนี้นะครับนอกจากพวกเขาจะไม่พัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยเขายังชอบข่มคนอื่นด้วยและชอบทำให้ตัวเองดูสูงกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆนะฮะซึ่งแบบนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเขาเจอใครที่เป็นรุ่นน้องหรือเจอใครนะครับที่มีอายุงานน้อยกว่าและดันได้รับการเลื่อนตำแหน่งก่อนพวกเขาก็จะแม่ไม่พอใจอย่างแน่นอนนะครับนะฮะเนี่ยคือตรงนี้แหละคือมันเหมือนกับเป็นอาการท็อกซิกแบบที่ไม่ยอมรับจุดอ่อนของตัวเองนะครับแต่มองคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยดีสู้ตัวเองไม่ได้แล้วพออย่างเงี้ยเวลาคนอื่นดันเก่งจริงแล้วได้รับการโปรโมทจริงก็อาจจะหาเหตุหักล้างทำให้ตัวเองดูเป็นเหยื่อไปเป็นพวกเราไม่ใช่พวกเขาเป็นพวกเราไม่ได้เด็กนายเป็นพวกเราไม่ประจบสอบพอเลยไม่เติบโตก้าวหน้าเนี่ยเป็นต้นนะครับมาดูกันต่อท็อกซิกกลุ่มที่2ก็คือพนักงานที่ชอบสร้างข่าวลือหรือชอบโยนความผิดให้กับผู้อื่นนะครับเนี่ยนะฮะเขาบอกงี้นะครับพนักงานแบบเนี้ยเยอะมากเลยเยอะมากจริงอย่าลืมนะครับถ้าคนเราเนี่ยอยากจะเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกความซื่อสัตย์ทั้งกับตัวเองและกับคนรอบข้างด้วยนะครับการยืดอกยอมรับตรงๆเนี่ยผมว่าได้ใจคนมากมายเต็มไปหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้กลุ่มที่เป็นท็อกซิกเนี่ยโยนความผิดปัดความผิดปัดความรับผิดชอบเนี่ยนั่นก็แสดงว่า ขาอาจจะเป็นพวก perfectionist ก็ได้เขาอาจจะเป็นประเภทคนที่อยากให้ทุกคนมองเขาเป็นคนดีคนเก่งนะครับเลยปัดความรับผิดชอบให้คนอื่นไปนั่นเองนะครับนี่มันก็เป็นเรื่องที่แย่มากแล้วถ้าเกิดคนคนนั้นดันเป็นหัวหน้าโอ้โหอาการหนักเลยทีเดียวนะครับการสร้างข่าวลือนี่ก็หนักแล้วนะครับบางทีเรื่องราวต่างๆมันไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงข่าวลือที่ออกไปเนี่ยมันทำให้ชีวิตของใครหลายคนในที่ทำงานเนี่ยเดือดร้อนนะครับแล้วก็เสียอกเสียใจได้เช่นกันนะครับท็อกซิกประเภทที่3นะครับอันนี้ก็น่ากลัวนะครับเพราะผลที่ตามมาหนักเช่นกันก็คือพนักงานที่มักจะบอกว่าได้กับทุกเรื่องที่เจ้านายต้องการนะครับคือคนพวกนี้ปฏิเสธไม่เป็นมันมี2มิตินะผมว่าคนเนี้ยที่เป็นประเภทปฏิเสธไม่เป็นเนี่ยน่าสงสารนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยากให้คนอื่นพอใจนะครับรับตอบรับทุกอย่างทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าบางทีมันก็เกินความสามารถบางทีมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับคนพวกนี้อาจจะแสวงหาการยอมรับนะครับก็มีความเปราะบางทางใจนะก็เลยรับไปแต่ในทางกลับกันเนี่ยเขากลายเป็นท็อกซิกได้นะครับเพราะว่าการที่เขารับเรื่อยๆรับเรื่อยๆแต่ทำมันออกมาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับมันจะกลายเป็นคนจะมองเขาเนี่ยเป็นจุดอ่อนขององค์กรได้ใครๆก็ไม่อยากได้คนคนนี้ไปทำงานอุ้ยผมเห็นเยอะเยอะมากนะครับประเภทนี้ในที่ทำงานนะจนเวลาเรามีโอกาสได้ทำพวกโคชชิ่งเซสชันนะครับหรือว่าเมนทอริ่งเซสชันเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยๆเลยว่าจะมีคนอยู่คนนึงที่หลายคนเนี่ยมักจะเอ่ยถึงว่ามีพฤติกรรมที่ไม่อยากจะร่วมงานด้วยถ้าเลือกได้เขาก็ไม่อยากจะทำงานด้วยเพราะคนคนนี้ชอบเป็นแบบ people pleaser ก็คือไม่เคยหรือมีน้อยมากที่รับปากอะไรไปแล้วเนี่ยทำได้ตามนั้นจริงๆส่วนใหญ่ก็จะรับปากไปก่อนทั้งที่หลายครั้งเพื่อนร่วมงานก็ดีหรือหัวหน้าก็ถามแล้วถามอีกว่าทำได้จริงหรือเปล่าทำได้นะอะไรเงี้ย ก็ยังบอกว่ามั่นใจรับปากแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีแต่คนพวกนี้มีความตั้งใจนะทำงานนะแต่มันทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จสักทีเนี่ยแล้วถ้าบอกว่าจะไปหาเรื่องเล่นจะให้ออกหรือว่าจะบีบเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดแย่จนไม่มีอะไรออกมาเป็นชิ้นงานเลยนั่นเองเพียงแต่ว่าตอนรับปากมันรับปากดูดีแต่ตอนทำออกมาเนี่ยมันอาจจะได้สัก 70% หรือ 65% ประมาณเนี้ยนี่ก็คือเป็นอีกด้านนึงของการที่คนคนนี้เขาสร้างปัญหาให้กับตัวเองไม่พอนะครับแล้วเขาทำให้คนในทีมเนี่ยมีปัญหาไปด้วยนะครับนี่แหละก็เป็น3ประเภทนะที่ทางงานวิจัยนะครับเขาบอกว่าเป็นท็อกซิกเอมพลอยีนะครับก็สรุปกันอีกทีนะฮะก็จะมีประเภทแรกก็คือพนักงานที่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดควรได้รับรางวัลแต่ไม่มีผลงานอะไรโดดเด่นนะครับประเภทที่2คือพนักงานที่ชอบสร้างข่าวลือหรือชอบโยนความผิดให้คนอื่นนะครับแล้วประเภทสุดท้ายก็คือพนักงานที่ say yes กับทุกอย่างที่เจ้านายต้องการนั่นเองนะครับทั้ง3รูปแบบข้างต้นเนี่ยถือเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงจริงๆอาจจะดูไม่ได้เป็นคนเลวร้ายมากนะไม่ได้ถอยกักขะอะไรพวกนี้แต่ถือเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงมันส่งผลกระทบต่อผลงานประสิทธิภาพในการทำงานความก้าวหน้าของทีมความก้าวหน้าขององค์กรนะครับหรือแม้มันอาจจะไปทำลายวัฒนธรรมที่ดีที่องค์กรมีอยู่ก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นหัวหน้าหรือถ้ามีเพื่อนร่วมงานที่เป็นแบบนี้นะครับก็ควรจะต้องรายงานต่อคนที่มีอำนาจนะเพื่อช่วยมาจัดการแล้วก็รับผิดชอบหน่อยนะครับเพราะว่าการที่ปล่อยให้คนทั้ง3แบบนี้ทำงานแล้วมีทัศนคติมีมุมมองที่เป็นแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวทั้ง3แบบนี้มันจะเหนี่ยวนำทำให้คนที่เหลือในองค์กรเป็นแบบนี้เป็นแบบท็อกซิกเพอร์ซันแบบพวกเขาไม่ว่าจะแบบใดแบบหนึ่งได้เช่นกันนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากนะฮะก็ทั้ง3เรื่อง3ตอนนะครับสำหรับอังคารบ่ายๆยามเย็นกับ The Practical Life นะครับใครที่มีมุมมองความคิดเห็นอะไรอยากจะนำเสนออยากจะแนะนำก็สามารถทักทายแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: Practical Live หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
11: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิต ที่วิทยุครอบครัวข่าว
12: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
13: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
14: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30 ถึง2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
15: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:00ถึง23:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา03:00ถึง04:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM

0: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมูลหอมละมูลชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
5: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
6: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อหางกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
7: ลักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุ่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่จำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
8: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ
9: ์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home สำหรับวันอังคารวันนี้ปกติเราจะคุยกับอาจารย์ดร.สุภุสายเชื้อที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินภัทระและเป็นประธานสภาพัฒน์เรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของสุขภาพที่เป็นงานวิจัยระดับโลกกันบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์บอกว่าคุยเรื่องน้ำท่วมดีกว่าเพราะว่าอาจารย์ก็อินเทรนด์นะคะเป็นหนุ่มชาวเกาะไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันสวัสดีค่ะอาจารย
10: ์สวัสดีครับ
9: หลังจากที่ภาคเหนือประสบปัญหาเรื่องน้ำป่าหลากมาแล้วเนี่ยก็มาถึงภาคตะวันออกภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพมหานครที่กำลังเผชิญปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำขังตอนนี้ก็เป็นน้ำขังนะคะไม่ใช่น้ำฝนตกละเพราะฝนดูฟ้าฝนก็ไม่ตกแล้วแต่ว่าน้ำยังท่วมขังอยู่นะคะอาจารย์ก็กระทบหลายอย่างเหมือนกันวันนี้อาจารย์ในฐานะประธานสภาพัฒน์มองมิติไหนบ้างคะอาจารย
10: ์ไม่ใช่ฐานะประธานสภาพัฒน์นะครับฐานะประชาชนธรรมดาก็เลยพยายามไปหาข้อมูลมาดูว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วอะไรอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกนะครับเมื่อวันที่25ถึง21กันยายนเนี่ยที่กรุงเทพเราเนี่ยเจอฝนที่หนักผิดปกติอย่างมากเลยนะครับต้องยอมรับว่าไอ้ความกดอากาศต่ำอันนี้มันมาแล้วมันก็ไม่ไปมันก็อยู่แช่อยู่ที่กรุงเทพก็เกิดฝนตกลงมาเนี่ย รวมกันทั้งหมดเขาคำนวณได้ว่าฝนตกลงมาเนี่ย300มิลลิเมตรนะครับก็คือ30เซนติเมตรเนี่ยในช่วง3วันนั้นก็คือวันละ100ใช่ไหมครับเฉลี่ยเร็วๆกรุงเทพเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะจัดการกับน้ำได้ระบายน้ำเนี่ยได้แค่60มิลลิเมตรก็คือ6เซนถามว่าทำไมมีแค่60ก็เพราะว่าปกติแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยจะมีน้ำเป็นเดือนที่เปียกที่สุดฝนตกเยอะที่สุดแต่ทั้งเดือนเนี่ยก็จะมีฝนตกลงมาประมาณ330ถึง340มิลลิเมตรก็คือพูดง่ายๆคือเฉลี่ยต่อวันเนี่ยประมาณ10กว่าอย่างมากก็15อย่างมากก็20มิลลิเมตรแต่วันนั้นเนี่ยเราโดนกันไปเป็นร้อยไงครับใช่มันมากกว่าที่ควรจะเป็นปกติของเดือนที่เปียกที่สุดของประเทศของประเทศไทยของกรุงเทพเนี่ยประมาณ 5-10 เท่าไม่มีใครรู้ว่ามันจะนานต่อเนื่องขนาดนั้นแล้วไอ้ความกดอากาศต่ำเนี่ยปกติมันจะย้ายออกไปแต่มันไม่ย้ายไงมันอยู่นิ่ง

0: อีกเมื่อไหร่ก็อย่างนี้ก็เลยประมาณสัก20 ปีมั้งจะโดนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือดูจากตัวเลขสถิติจากในอดีตธรรมดาเลยนะ
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บ
1: ค่ะ
0: ทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วตอนนี้เนี่ยที่เราโดนไปแล้วนี่ถือว่าจบไปแล้วยัง
1: เอายังหรอค่ะอาจารย์ยังขังกันอยู่เลย
0: อันนี้ที่ขังเนี่ยนะครับมันก็จะขังไปแล้วก็จะมีช่วงที่ไม่มีฝนเนี่ยไปจนถึงสักประมาณวันศุกร์วันเสาร์
1: ค่ะ
0: นั้นน้ําก็จะเคลียร์แต่เดี๋ยววันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยซึ่งจะมีฝนมาอีกนะก็เตรียมใจไว้แต่ที่น่ากลัวกว่าคือปกติแล้วเนี่ยปัญหาจะเป็นว่าเดือนตุลาเนี่ยสักประมาณกลางเดือนเนี่ยจะมีน้ําที่ไหลมาที่อย่างที่คุณสิริว่าที่มาจากเหนือเนี่ยมันจะมาผสมกับระดับน้ําทะเลในน้ําทะเลเนี่ยระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะสูงหนุนสูงมากในช่วงตรงกลางเดือนไปเดือนตุลา
1: ค่ะ
0: อันนั้นจะเป็นอีกตรงหนึ่งซึ่งอันเนี้ยนะดูเ
1: อ
0: ห
1: ั
0: ม
1: น
0: ือ
1: น
0: น
1: ั้น
0: ว่
1: จ
0: า
1: ะ
0: อั
1: เป
0: น
1: ็
0: น
1: น
0: ั้น
1: ของจริงใช่ไหมอาจารย์เดือนตุลาจะของจริงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มมาก่อนใช่ไหมคะอาจารย์
0: มันไม่เชิงน้ำจิ้มเพราะว่าเดือนกันยาฝนตกมาหนักที่สุดตุ
1: ค่
0: ละ าฝนตกน้อยกว่านะครับเฉลี่ยฝนตกของเดือนตุลาเนี่ยมันแค่240-250 มิลลิเมตรกันยาที่ผมบอกเลยว่าประมาณตั้ง330-340ฉะนั้นจริงๆนะตุลาฝนตกน้อยกว่าโดยเฉลี่ย
1: แต่ม
0: แ
1: ั
0: ต
1: น
0: ่
1: จะ
0: ม
1: ม
0: ั
1: ี
0: นมี
1: น้
0: น้
1: ำมาจากน้ำเหนือ
0: ำใช่ใช่
1: กับน
0: ซ
1: ้
0: ึ่ง
1: ำทะเลหนุน
0: ใช่ซึ่งล่าสุดเนี่ยมันน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าน้ำเนี่ยมันไหลลงมาผ่านเขื่อนหลักๆไปแล้วเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์อะไรมาแล้วแล
1: ค
0: ้ว
1: ่ะ
0: ลงมาผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้ว
1: แ
0: ฉ
1: ล้
0: ะ
1: ว
0: นั้
1: น
0: น
1: ้
0: ลง
1: ำ
0: ม
1: ล
0: า
1: ้น
0: ถึง
1: ล้นเจ้าพระยาแล้วเอ็ดดูบ้า
0: ค
1: น
0: วาม
1: ริมตลิ่งนี้เท่าบ้านกันหมดแล้ว
0: คือตอนนี้มันจะมีเขื่อนหลักๆอยู่นะครับที่กำลังคล้ายๆกับมีปัญหาว่าน้ำเนี่ยอยู่เกินประมาณเกือบ100%ไปแล้วเนี่ยก็มีเขื่อนขุนด่านปราการ
1: ประก
0: ช
1: าร
0: น
1: ชน
0: ที่น
1: ค่ะ
0: ครนายกม
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: อ่างเก็บน้ำประแสที่ระยองมี
1: ค
0: อ่
1: ่
0: า
1: ะ
0: งเก็บน้ำคลองสียัด
1: สี
0: น
1: ย
0: ะ
1: ั
0: คร
1: ด
0: ับ
1: คลองสียัดอ่ะ
0: ที่
1: ค่ะ
0: ที่ฉะเชิ
1: ช
0: ง
1: ะเ
0: เ
1: ช
0: ท
1: ิ
0: ร
1: ง
0: า
1: เทราค่ะ
0: คลองพวกนี้กำลังจะต้องปล่อยน้ำขึ้นมาอย่างมากเพราะว่าน้ำเริ่มเต็มเขื่อนอั
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: นี้จะเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงถ้ามองไปถึงสัก1-3 ตุลาเป็นต้นไป
1: ค่ะ
0: นะครับก็เลยต้องเล่าให้ฟังว่าไอ้ข้างหน้ายังมีอีกยังมีอีกแล้วก็อันนั้นจะเป็นตัวที่
1: จะ
0: มี
1: หนั
0: ผ
1: ก
0: ล
1: เล
0: อย่
1: ย
0: างม
1: อย
0: า
1: ู
0: ก
1: ่เลยใช่เพราะว่าจริงๆตอนนี้คนที่น้ำท่วมที่เจอน้ำท่วมเนี่ยคือเจอในพื้นที่ลุ่มต่ำในกรุงเทพมหานครที่กักน้ำแล้วมันระบายช้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยกรุงเทพมหานครควรจะมีการสำรวจอยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ระดับต่ำมากน้อยแค่ไหนอย่างฝั่งธนเหนือกว่าทำเขื่อนไปแล้วมีพื้นที่เหนือกว่าระดับน้ำทะเลเท่าไหร่พื้นที่คลองจันต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเท่าไหร่คืออันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะมีการสำรวจเรื่องในลักษณะผังเมืองอยู่แล้วถูกไหมอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าที่มาเนี่ยก็คือจะเจอกับชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตอนนี้ยังเอาอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ำมามากๆจะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการท่วมมันจะท่วมคนละพื้นที่กัน
0: อาจจะคนละพื้นที่หรืออาจจะพื้นที่นี้ก็โดนด้วยเพราะว่าฝนก็ยังตกอยู่
1: อา
0: ใช
1: จ
0: ่
1: จะ
0: ไห
1: เ
0: ม
1: ป็น
0: คร
1: น
0: ับ
1: นทบุรีเนี่ยที่จะซ้ําที่จะย้ำ2 รอบนะคะแต่ว่าถ้ากลางเมืองคลองจันทน์แหละอาจจะไม่เจอแล้วถูกไหมอาจารย์
0: ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าจะมีถ้าสมมติเราไปอย่างผมลองไปถาม Google ดูเนี่ยที่เข้าไปเอาข้อมูลของไทยเรามาดูเนี่ยว่ามีเขตไหนที่มีความเสี่ยง
1: เส
0: ท
1: ี
0: ี
1: ่
0: ่
1: ยง
0: จะน้ำท่ว
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: เยอะที่สุดเนี่ยเขาก็ลิสต์มาเขาก็ไล่เรียงมาว่ามีอยู่สิบเขตนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ลาดกระบังหนองจอกดอนเมือง
1: ค่
0: บ
1: ะ
0: างเขนหลักสี่มินบุรี
1: อ
0: ค
1: ัน
0: ล
1: นี้
0: อง
1: ซ้ำ
0: เ
1: ห
0: ต
1: มด
0: ย
1: เลยนะ
0: สาย
1: ซ้
0: ไหม
1: ำหมดเลยนะ
0: แล
1: เน
0: ้
1: ี
0: ว
1: ่
0: ก็
1: ย
0: ลาดพร้าวแล้วก็สวนหลวงนะครับเป็นต้น
1: ที่จะ
0: เน
1: เ
0: ี
1: จ
0: ่ย
1: อน้ำเหนือทำให้ได้ส่งผลกระทบเนี่ยนะคะอาจารย์
0: ครับแล้วก็น้ำที่ระบายยากด้วยเพราะเป็นพื้นที่ต่ำแล้วด้วย
1: ใช่พื้นที่ต่
0: คือถ้าดูภาพยาวจริงๆเนี่ยภาพใหญ่จริงๆเนี่ยมีการเตือนมาก่อนแล้วใช่ไหมครับว่ากรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ระดับค่อนข้างต่ำคือ
1: ำต
0: ส
1: ่
0: ูงกว่าระดับน้ำทะเลแค่ประมาณ1-2 เมตรอาจจะสมมติว่า2 เมตรอ่ะให้
1: ำค่ะ
0: แต่พูดถึง2 เมตรแล้วเนี่ย10 เขตที่ผมว่าพวกนี้มันต่
1: มันต่
0: ำใน
1: ำกว
0: กร
1: ุ่ าง
0: เท
1: ใ
0: พ
1: ช่
0: อาจจะต่ำกว่า2 เมตรนะครับปัญหาของกรุงเทพเนี่ยจะมี2 ด้านใช่ไหมครับคือ1กรุงเทพเนี่ยกำลังค่อยๆจมลงอยู่
1: ค่ะ
0: จมลง
1: สุ
0: อย
1: ด
0: ู่เพราะว่าพื้นที่ใต้กรุงเทพเนี่ยจะมีเป็นดินเหนียวท
1: ด
0: ี่
1: ิน
0: ไม่
1: อ
0: ได
1: ่
0: ้
1: อน
0: แข็งแรงแล้วมั
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ก็จะค่อยค่อยค่อย
1: ส
0: ค
1: ุ
0: ่
1: ด
0: อย
1: ตั
0: ย
1: ว
0: ุบ
1: ลง
0: ไป
1: ไป
0: เฉพาะแต่ก่อนที่เราเคยไปขุดน้ําบาดาลเนี่ยมันก็เลยทําให้ยุบแต่แม้จะไม่ขุดน้ําบาดาลแต่เราสร้างตึกสร้างอะไรขึ้นมาเยอะๆเนี่ย

0: ค่ะ
1: มันก็เป็นน้ําหนักที่กดดินลงไป
0: ค
1: ดัง
0: ่
1: น
0: ะ
1: ั้นกรุงเทพเนี่ยเขาคํานวณว่าจมลงเนี่ยปีละ1 เซน
0: ดูบ้านแต่ละคนสิอาจารย์เราจะเห็นว่าพื้นดินกับบ้านเราที่เคยสร้างแต่เดิมสมมติอยู่
1: มัน
0: สั
1: จ
0: ก
1: ะ
0: ห้
1: แ
0: าย ปี
1: ก
0: 10ปีมันจะแยกส่วนจากกัน
1: ใช่
0: แล้วบ้านเรา
1: ใ
0: จ
1: ช
0: ะ
1: ่
0: ลอยเหนือดินอยู่เสมอแล้วเราก็ต้อ
1: ใ
0: ง
1: ช
0: ม
1: ่
0: าทำใหม่
1: ใ
0: ม
1: ช
0: า
1: ่
0: ถมถมใหม่ถมใหม่อยู่เรื่อย
1: ส
0: ๆ
1: ิ
0: ค
1: ่ง
0: ่ะ
1: ที่เขาคำนวณคือปีละเซนนะค
0: คร
1: ั
0: ่
1: บ
0: ะ
1: อันนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราสร้างตึกสร้างถนนสร้างพื้นดินเป็นคอนกรีตเนี่ยมันก็ไม่รับน้ำไงน้ำมันก็ลงไปซึมเข้
0: ก
1: า
0: ็
1: ไป
0: ปิ
1: ใต
0: ด
1: ้
0: ท
1: ด
0: า
1: ิ
0: ง
1: นไม่ไ
0: ร
1: ด
0: ะ
1: ้
0: บายน้ำค่ะค่ะ
1: ฉะนั้นน้ำก็เลยต้องขังอยู่บนเหนือดินนั่นคือส
0: ออ ื
1: ง
0: ม
1: เหตุผลที่เรามีปัญหาในกรุงเทพนะค
0: คร
1: ับ
0: ่ะ
1: นี่นอกจากนั้นแล้วเรื่องของโลกร้อนเนี่ยมันทำให้ระดับน้ำทะเลทั้งโลกเนี่ย
0: อ
1: เพ
0: ื
1: ิ
0: ม
1: ่มข
0: เ
1: ึ
0: พ
1: ้น
0: ิ่
1: เ
0: ม
1: หมื
0: ข
1: อน
0: ึ้น
1: กัน
0: น้ำแข็งละ
1: ภ
0: ล
1: าย
0: าย
1: ใต้
0: ลง
1: ภ
0: ม
1: า
0: า
1: วะที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ย
0: ค่ะ
1: ระดับน้ำทะเลเนี่ยจะขึ้นทุ
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยอีก1 เซนฉ
0: ค
1: ะ
0: ่
1: น
0: ะ
1: ั้นคำนวณโดยเร็วคือกรุงเทพเนี่ยระดับ
0: จม
1: น้
0: ลง
1: ำท
0: ไป
1: ะเลจะจมลงไปประมาณปีละ2 เซน
0: 2 เซนอะอย่างน้อยค่ะ
1: ถ้าปีละ2 เซนเนี่ยก็คุณสิริบุญคำนวณไปก็ประมาณสัก50 ปีเนี่ย
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: เมตรหนึ่งแล้ว
0: ค
1: เรา
0: ่ะ
1: สูงกว่าน้ำทะเลสักเมตรหนึ่งก็
0: ก็
1: ตอน
0: พอ
1: นั้
0: ด
1: น
0: ี
1: ก็
0: พอดีกัน
1: เขา
0: เราก็
1: ค
0: จะเป็
1: ำ
0: น
1: นว
0: เม
1: ณ
0: ือง
1: ว่า
0: ช
1: ตอ
0: าน ย
1: นั้
0: ท
1: น
0: ะเลเมืองชายทะเล
1: ไม
0: กั
1: ่
0: นน
1: ใช
0: ะกร
1: ุ่
0: งเท
1: ฮ
0: พ
1: ะคือกรุงเทพจะอยู่ไม่ได้จะไม
0: ค
1: ่ใ
0: ่
1: ช
0: ะ
1: ่เมืองที่อยู่ได้เขาพูดอย่างน
0: ค
1: ั้
0: ่
1: น
0: ะ
1: เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: inhabitable เลยฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันก็มีปัญหาทั้งในเชิงโครงสร้างที่เราคุยเมื่อกี้
0: ค่ะ
1: ปัญหาในการที่จะแก้ปัญหาระยะสั้นโดยพยายามสร้างทางให้ระบายมากขึ้นแต่ปัญหาระยะยาวนี่มีอยู่เลยนะ
0: ค่ะ
1: สองเรื่องเลยนะคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเรื่องของกรุงเทพจมลงแล้วระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นเพราะว่า global warming เพราะว่าการความที่โลกร้อนมากขึ้นนะครับ
0: อืมค่ะ
1: ฉ
0: เป็
1: ะ
0: น
1: นั
0: ส
1: ้น
0: ิ่ง
1: ก
0: ที
1: ็
0: ่ต้องเตรียมรั
1: ค
0: บ
1: ราว
0: ม
1: น
0: ื
1: ี้
0: อเรื่องฝน
1: คร
0: มั
1: าน ว
0: ก็
1: นี้
0: น่าจะมาอีกนะอาจารย์พูดจริงๆแล้วว่า
1: ผมคิดว่าประเด็นเป็นอย่างนี้เลยครับคือเมื่อกี้ที่ผมบอกตอนต้นว่าโอเคเราเจอน้ำแบบนี้เมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับ
0: ซึ่งเราไม่เ
1: แ
0: ค
1: ล้
0: ย
1: ว
0: เ
1: ก
0: จ
1: ็
0: อมาก่อน
1: ดูจากสถิติในอดีตโอ้ยไม่ต้องกลัวนะมาอีกทีนึงก็20 ปี30 ปี
0: อืม
1: มันจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าปัจจัยที่สำคัญคือกรุงเทพก็จมลงแล้วก็ระดับน้ำทะเลโลกก็เพิ่มขึ้นฉะนั้นมันจะไม่20-30 ปีเกิดอีกทีหนึ่งมันจะเกิดเร็วกว่านั้นไงครับ
0: คือหมาน ย
1: ั่
0: ค
1: น
0: วาม
1: ควื
0: ่
1: อ
0: า
1: ปัญห
0: ป
1: า
0: ัจจัยที่อาจารย์กำลังจะพูดสื่อถึงก็คือว่า1กรุงเทพจะต่ำลงไปเรื่อยๆกันที่2น้ำทะเลสูงขึ้นไปเรื่อยอันที่3คือฝนมันก็อาจจะมาแบบที่ไม่คาดคิดมาปล่อยน้ำแช่อยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกเหมือนกันก็จะ3 ปัจจัยบวกกันถูกไหม
1: แบ
0: อาจ
1: บ
0: าร
1: ท
0: ย
1: ี
0: ์
1: ่ไม่คาดคิดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าภาวะโลกร้อนแล้วก็มีเอลนีโนกับลานีน่าม
0: ค
1: าก
0: ่ะ
1: ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ
0: ค
1: แต่
0: ่ะ
1: ว่าผมคิดว่าประเด็นอีกอันนึงคือที่เราสร้างตึกสร้างอะไรกันแล้วไม่มีทางระบายด้วย
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะครับถ้าเราจําได้เนี่ยเราเคยเจอน้ําท่วมหนักที่กรุงเทพเนี่ยประมาณสัก4 ครั้งใช่ไหมครับคร
0: ค
1: ั้ง
0: ่ะ
1: แรกเนี่ยโน่นเนี่ยปี1942ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเราโดนไปครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็2011ที่กรุงเทพโดนแบบเกือบโดนหลังจากที่ตอนนั้นได้รับผลกระทบจากน้ําที่ทะลักขึ้นมาแล้วก็ท่วมนิคมอุตสาหกรรมต่างๆมากมายใช่ไหมครับแล้วก็ปี2022เนี่ยโดนมาครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งที่โดนอีกครั้งหนึ่งก็เป็น4 ครั้งแล้วสี่
0: อื
1: ครั้ง
0: ม
1: ในรอบ80 ปี4 ครั้งประมาณในรอบ80 กว่าปีก็คือประมาณสัก20 ปี1 ครั้งไงครับ
0: อืมงั้นแปลเอ้ยอาจารย์ที่ดินที่เป็นที่สาธารณะเนี่ยเดิมเราเน้นเอาไปสร้างสวนสาธารณะเนอะอาจารย์ถ้าเราเอาไปทําเป็นคลองเพิ่มจะดีไหมเพราะว่าไปทําอุโมงค์ระบายน้ําใต้ดินก็ไม่เห็นจะเวิร์กอะไรเสียเงินไปตั้งเยอะแยะ
1: คงเวิร์กมั้งครับแต่ว่าคือนึกออกไหมว่ากรุงเทพเนี่ยเขาเคยตั้งชื่อแล้วว่าเป็น Venice of Asia
0: ถูกใช่
1: แล้วเราไปถมคลองไปหมดแล้วอะครับใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ผมค
0: ค
1: ิด
0: ื
1: ว่
0: อ
1: า
0: โดย
1: เป็
0: ภ
1: น
0: ู
1: อย่
0: ม
1: าง
0: ิน
1: ั้
0: ป
1: น
0: ระเทศเรารับน้ำอยู่แล้วโดยภูมิประเทศ
1: ใช่แล้วก็นึกภาพดูว่าบ้านไทยสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นบ้านที่
0: ใต้
1: อ
0: ถ
1: อ
0: ุ
1: ก
0: น
1: แบ
0: ส
1: บ
0: ู
1: ให
0: ง
1: ้น้ำท่วมอยู่แล้ว
0: ใช่ใต้ถุ
1: แต
0: น
1: ่อั
0: ส
1: น
0: ู
1: นี้
0: ง
1: เราไม่ทำแบบนั้นแล้วครับก็เลยได้รับผลกระทบแรงมากจากน้ำท่วมเพราะว่า
0: อื
1: โคร
0: ม
1: งสร้างต่างๆไม่ได้รองรับแบบสมัยก่อน
0: เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแปลว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราผิดที่ไปพยายาม อาศัยอยู่ให้ฝืนกับธรรมชาติที่เขามีของเขาอยู่แต่เดิมถูกไหมอาจารย์แล้วเราก็พยายามจะเอาชนะเขาแต่ในที่สุดเราก็ชนะไม่ได้เราก็เลยต้องแบกรับปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของภัยธรรมชาติต่อไป
1: ก็เรามนุษย์เราทําอย่างนั้นมาตลอดเนี่ยครับ
0: ค่
1: เระ าไม่เคยเราต้องการจะเปลี่ยนธรรมชาติให้เข้ากับเราไม่ใช่เราเข้ากับธรรมชาติเราทำมันตลอดครับ
0: ซ
1: ต
0: ึ
1: ั
0: ่
1: ้
0: ง
1: ง
0: เน
1: แ
0: ี
1: ต
0: ่
1: ่
0: ยไม่เ
1: เ
0: คร
1: าย
0: สำเร็จซึ่ง
1: ส
0: ไม
1: ำ
0: ่
1: เร็จนะครับตั้งแต่เรา
0: สำเร
1: ป
0: ็
1: ล
0: จ
1: ู
0: แล
1: ก
0: ้วค่ะ
1: ตั้งแต่เราปลูกอาหารต่างๆตั้งแต่เราเลี้ยงสัตว์นี่เราฝืนธรรมชาติทั้งนั้นเลย
0: ค่ะซึ่งเอาเข้าจริงๆไม่สำเร็จแล้วจ้าในที่สุดเราก็ต้องพ่ายแพ้ธรรมชาติฝนมาน้ํามาไฟมาเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีพอดูมวลน้ํามาโอ้โหมหาศาลจริงๆเห็นแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะคะจ้าวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์อย่างน้อยอาจารย์ก็ได้เตือนสติพวกเรานะคะว่าจริงๆแล้วการใช้ชีวิตที่เราคิดว่ามันต้องสะดวกสบายมันต้องปราศจากภัยใดๆเลยโดยที่เราไม่ได้เตรียมการรับความเสี่ยงไม่มีเรื่องของการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยงเลยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงนั่นแหละถ้าเราไม่บริหารจัดการเอาไว้แต่เนิ่นๆนะคะดูเรื่องสายการบินไทยเนี่ยโอ้โหอันนี้แบบภาพชัดเจนมากประเทศไทยเราไม่มีไม่สนใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงจริงๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะอาจารย์ดร.สุภุสายเชื้อนะคะท่านประธานสภาพัฒน์ที่มาคุยกับเราในวันนี้วันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันอภัยภูเบศรน้ำท่วมนะคะแต่คงส่งเสียงสัญญาณมาได้แน่นอนนะคะกับดร.สุภาพรติติพรแต่ว่าวันนี้ลากันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันกับอภัยภูเบศรนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: News from home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่าMIU X The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
7: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
8: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: FM 106วิทยุครอบครัว
9: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
10: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอ นิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
11: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
12: ้คนนี้กรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz คนนี้กรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮร์พี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
1: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
2: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
0: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: รื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: ก็ภายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้อังคารที่29กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
4: ต้องยอมรับว่าตอนนี้คนกรุงกลับมากังวลกันอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งครับคือน้ำฝนรอบที่แล้วยังระบายออกไม่หมดนะครับผู้ว่าบอกว่าบางพื้นที่ขอ7วันแต่วันนี้คุณผู้ชมครับน้ำทะเลหนุนสูงบวกกับน้ำเหนือที่กำลังจะมาเติมอีกฮะคุณผู้ชมเอาน้ำทะเลหนุนสูงก่อนวันนี้เพจกทม.โพสต์แจ้งเตือนนะครับ1ทุ่มคืนนี้ครับน้ำทะเลจะถึงจุดสูงสุดดังนั้นบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าชัดชาติช่วงของการแถลงวันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่า1ทุ่มโดยประมาณระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงสุดขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำเตรียมยกของขึ้นที่สูงทันทีบริเวณวัดเทวราชกุญชรชุมชนโรงสีรวมถึงจุดที่แนวเขื่อนรั่วซึมในเขตบางพลัด
6: น้ำเหนือจะมีผลใน2ส่วนกับน้ำหนุนนะคือทำให้ข้ามคันซึ่งอย่างเงี้ยไม่ข้ามคันก็จะมีผลเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำอย่างเช่นแถวเทวราชกุญชรแถวชุมชนโรงสีต่างๆหรืออาจจะมีจุดที่มีเขื่อนรั่วบ้างเช่นแถวบางพลัดจะมีเขื่อนรั่วเข้าไปแต่ปัญหาหนึ่งของน้ำเหนือคือว่าบางทีน้ำเหนือพอเขาผันออกไปข้างๆเนี่ยอาจจะตีโอบมาหาเราถ้าน้ำเหนือโดยตรงเนี่ยผมคิดว่าก็ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรก็มีเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกคัน
7: ช่วงวันนี้ก็จะมีน้ำหนุนสูงสุดตอนหนึ่งทุ่มบวกกับฐานน้ำเหนือที่ลงมาที่สูงหน่อยก็รวมกันก็แค่2เมตรที่ปากของตลาดแต่บางตลาดจะมีเขื่อนสูงระดับ3เมตรก็ยังห่างกับที่ยังต่ำกว่าระดับพื้นที่การมองรับได้ครับ
8: แต่ประชาชนที่อยู่ริมน้ำก็คือณวันนี้ทุ่มหนึ่งเนี่ย
7: ทุ่มจะสูงสุดครับ
8: ต้องเก็บของอะไรก่อนใช่ไหมคะ
6: ถ้าอยู่นอกคันนะถ้าอยู่นอกคันน่ะนอกคันนี่ก็เป็นเขาก็จะมีการเตือนนอกคันอยู่แล้ว
8: เขาประกาศเรียกพยม
6: มาไม่ถึงขนาดนั้น
4: ว่านอกคันนะครับต้องเก็บของขึ้นทันทีครับแต่อย่างที่ท่านรองผู้ว่าวิษณุบอกเมื่อสักครู่นี้คือถ้าแถวปากคลองตลาดเนี่ยระดับน้ำจะขึ้นสูงสุด2เมตรแต่เนื้อแนวเขื่อนเนี่ยมันเอาอยู่ถึง3เพราะฉะนั้นยังมีอีก1เมตรต่ำกว่าตลิ่งยังไม่น่ากังวลที่น่ากังวลคือนอกคันอันนี้คือน้ำทะเลหนุนสูงคืนนี้1ทุ่มส่วนน้ำเหนืออย่างที่ผู้ว่าบอกเมื่อสักครู่ยังไม่น่ากังวลคุณผู้ชมลองดูเขื่อนเจ้าพระยาก่อนครับคุณวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นฉบับที่2คืออย่างนี้นะครับจะยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่2เพื่อลดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำแต่เนื่องจากถ้าดูน้ำที่ไหลผ่านนครสวรรค์เนี่ยมันอยู่ที่ 2,096 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันจะมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกลงมาซ้ำทำให้ไปแตะระดับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้ารวมกับลำน้ำสาขาจึงคาดว่าน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพื้นที่เหนือเขื่อนอำเภอเมืองอุทัยธานีอำเภอมโนรมอำเภอวัดสิงห์อำเภอเมืองชัยนาทจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะฮะคุณผู้ชมตัวเลขยังอยู่ระดับ 2,000 กว่าคือถ้าจะเทียบแบบที่เรามักจะใช้เป็นตัวเลขบรรทัดฐานคือปี54ถ้าปี54เนี่ย 3,700 เลยตัวเลขยังสูงมากห่างไกลกันมากนะฮะขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ครับแต่จุดที่น่ากังวลคือตลาดอ่างทองพอเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตลาดอ่างทองออกประกาศเตือนอย่างนี้เลยวันนี้น้ำจะมาถึงตลาดบ่าย2
9: และคาดการณ์ว่าปริมาณเนื่องด้วยเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาและคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจะถึงจังหวัดอ่างทองในวันนี้เวลา 14:00 น.ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำ จ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 5-15 เซนติเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามสถานการณ์ข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและยกของมีค่าไว้ในที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอ่างทองหมายเลขโทรศัพท
4: ์ขณะที่เพจตลาดอ่างทองโพสต์ภาพและนี่ครับข้อความเมื่อสักครู่ฮะอ่างทองน้ํา 2,000 ลูกบาศก์เมตรมาถึงแล้วแต่ถ้าอิงจากประกาศของตลาดเมื่อกี้ก็คือระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น 5-15 เซนติเมตรแล้วก็มีไลฟ์สดด้วยฮะเป็นไลฟ์สดใต้สะพานแถวศาลากลาง
10: น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาม
4: ีคนบรรยายไลฟ์สดเลยฮะให้ฟังตลอดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
10: 20เซนติเมตรส่วนแม่น้ำน้อยเขตวิเศษชัยชาญโพทองจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10 เซนติเมตรใครที่อยู่ริมน้ำต้องเตรียมรับสถานการณ์น้ำที่จะเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้นะครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอ่างทองขอแจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรทางเรือนะครับผู้สูงอายุควรมีบุตร
4: ถ้าขึ้น 5-10 เซนยังพอได้อยู่นะถ้าอิงจากภาพตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมอันนี้จะอยู่แถวศาลากลางอ่างทองครับใต้สะพานน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรจากเขื่อนเจ้าพระยากำลังมาอันนี้คือเขื่อนเจ้าพระยาอีกจุดหนึ่งก็คือป่าสักชลสิทธิ์ครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์คุณผู้ชมเขาแจ้งเตือนอย่างนี้นะฮะขณะนี้เนี่ยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ใช้อัตราการระบายน้ำอยู่ที่25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะปรับเป็น400จาก25จะขึ้นสู่ระดับ400แต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับจะใช้วิธีการปรับเป็นขั้นบันได30กันยายนเพิ่มเป็น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที1ตุลาคมเพิ่มเป็น230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและ2ตุลาคมจะขึ้นถึงระดับสูงสุดที่ประมาณการไว้รอบนี้คือ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนน้ำจากป่าสักชลสิทธิ์จะไปที่เขื่อนพระราม6ครับอยุธยาชักธงแดงแล้วครับคุณผู้ชมครับคือเขื่อนพระราม6เนี่ยจะเตรียมรับน้ำมาหลังจากนั้นก็จะปล่อยออกพื้นที่ท้ายเขื่อนบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือซึ่งติดกับแม่น้ำป่าสักขึ้นธงแดงแล้วนะครับแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำรวมถึงพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำให้ขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจนเหลืออีกประมาณ10เซนติเมตรครับและจะเอ่อล้นตลิ่งเข้าที่บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลอีกจุดหนึ่งคือตลาดสดท่าเรือครับพ่อค้าแม่ค้าขนของกันแล้วย้ายสินค้าและอุปกรณ์การค้าออกนอกพื้นที่หลังได้รับประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำนะครับและเขามีการจัดเตรียมพื้นที่ชั่วคราวเอาไว้รองรับฟังเสียงพ่อค้าในตลาดท่าเรือครับ
11: จริงๆอ่ะมันก็เหมือนจะมาเร็วนะพี่เพราะมันเป็นน้ำฝนใช่ไหมมันขึ้นภายในแค่แบบ 2-3 วันอ่ะมันตีขึ้นมาจากคลองอ่ะไวมากเลยปกติเวลาน้ำมันจะท่วมมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมาแล้วก็เราก็จะเตรียมตัวไว้ทันเริ่มแพ็คของอะไรอย่างงี้กันไว้ทันแต่รอบนี้มันคิดว่าตอนแรกคิดว่าไม่ท่วมกันอย่างเมื่อวานนายกก็มาบอกกันว่าเออไม่ท่วมแน่นอนเมื่อคืนไม่ท่วมแน่นอนเราก็โล่งใจไปนิดนึงแต่ว่าพอตกดึกๆเขาก็พูดกันเลยว่าไม่รอด
12: ก็
11: เล
12: ยก็คือต้องยอมเก็บของอะไร
11: ใช่ต้องรีบเก็บของกันเลย
4: อันนี้จะเป็นภาพรวมของน้ำเหนือกับน้ำทะเลหนุนสูงฟังดูถ้าเป็นน้ำทะเลหนุนสูงคือ1ทุ่มส่วนน้ำเหนือเนี่ยคนกรุงเทพผู้ว่าบอกว่ายังไม่มีปัญหาใดๆแต่จังหวัดท้ายเขื่อนนี่แหละครับโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ต้องเตรียมการรับมือ
5: ใช่ค่ะไปดูในจังหวัดอื่นๆบ้างนะคะคือตอนนี้จะเห็นว่าเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเนี่ยเริ่มมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะต้องเพิ่มการระบายน้ำเช่นกันนะคะหลังมีมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำในอำเภอสังขละบุรีไหลลงมาเติมจนเต็มความจุแล้วค่ะวันนี้ระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มขึ้นเท่าตัวพี่ไก่จากเดิมปล่อยอยู่ที่15ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมเพิ่มขึ้นอีกเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะกระทบโดยตรงต่อน้ำในแม่น้ำแควน้อยที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะดังนั้นท่านผู้ชมท่านไหนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยรีบขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงค่ะตอนนี้อำเภอเมืองกาญจนบุรีได้รับผลกระทบแล้วนะคะหลังแม่น้ำแควน้อยไหลเข้าสู่แม่น้ำแม่กลองที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาท่วมถนน2แควจนต้องปิดการจราจรบางช่องทางค่ะ ที่ท่าจอดแพบ้านลิ้นช้างตำบลปากแพรกชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำก็เริ่มไหลเข้าท่วมแลนด์เช่นกันนะคะบางคนนี่คือย้ายมานอนอยู่ริมถนนนะคะชาวบ้านบอกว่ารู้นะรู้จากส่วนราชการและจากสื่อว่าน้ำจะขึ้นเพราะว่าเขื่อนจะเพิ่มการระบายน้ำแต่ก็ไม่คิดว่าน้ำจะมาไวขนาดนี
13: ้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่น้ำเนี่ย
14: เมื่อวานเนี่ยแต่เมื่อคืนนี่ขึ้นมาก
13: เมื่อคืนแล้วนอนไหนกันนะ
14: มันมีที่นอนบนบ้านยังน้ำท่วมหมดเลยนะท่วมหมดเลยน้ำ
13: ลึกประมาณไหนข้างในบ้านนี่อยู่
14: ข้างในบ้านนั่นแหละ
13: ครับ
14: หน้าอก
13: เลยเหรอ
14: สั่งเก้าครั้งนึงตักเก้าเยอะกว่านี้น้อยเดียวแหละ
13: ตอนนี้เขาบอกว่าเขายังปล่อยน้ำมาอีก
14: จะปล่อยอีกก็ต้องมาสั่งเก้าแม่เนี่ยก็สั่งเก้า
5: ส่วนเขื่อนแม่กลองค่ะที่อยู่ในอำเภอท่าม่วงก็เพิ่มระดับการระบายน้ำอยู่ที่ 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งสูงมากนะคะริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองก็กระทบโดยตรงค่ะมวลน้ำนี้จะไหลไปที่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครเป็นเหตุให้วันนี้ค่ะมีเซลล์บรอดแคสต์การแจ้งเตือนระดับสูงสุดนะคะเตือนแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งวันนี้ช่วงเที่ยง13นาทีค่ะจังหวัดราชบุรีแจ้งอพยพประชาชนเพราะว่าเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้ช่วงบ่ายโมงแล้วอาจจะเพิ่มเยอะเลยค่ะจาก 2,000 เป็น 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะใครที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำตั้งแต่อำเภอบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองบางแพดำเนินสะดวกวัดเพลงและปากท่อฟังคำนี้นะคะอบพยพออกจากบ้านเรือนทันทีนะคะนี่คือการแจ้งเตือนระดับสูงสุดค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศไปดูที่ราชบุรีอย่างเช่นที่ประตูน้ำสะพานดำอำเภอเมืองราชบุรีก็จะเห็นว่ามีความพยายามของทางเทศบาลเมืองแล้วอีกหลายภาคส่วนค่ะเอากระสอบทรายไปเสริมแนวป้องกันและติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะอบพยพทันทีนะคะย้ำอีกทีขณะเดียวกันมีการประกาศจากเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วค่ะสั่งปิดโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทุกโรงเรียนตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมเลยนะคะ
4: แจกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับท้ายเบรกนี้เหมือนเช่นเคยครับของเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับสีดำครับสนับสนุนโดย BYD ขณะนี้เราไลฟ์อยู่ทาง Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้คุณผู้ชมแจ้งข่าวบอกกล่าวกันหน่อยก็ได้ว่าพื้นที่ของคุณผู้ชมสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วใส่แฮชแท็กนะครับไม่ใช่ที่ให้เด็กไปวิ่งเล่นแฮชแท็กไม่ใช่ที่ให้เด็กไปวิ่งเล่นอาจารย์สิตางจากมหาวิทยาลัยเกษตรฟาดกลับรัฐมนตรีพลพี
5: เรื่องการสั่งปิดการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนจริงๆวันนี้คุณพลพีออกมาแบบซอฟเลยก็จริงๆไม่ได้ปิดถาวร นะเอาเป็นว่าก็ขอบคุณที่สอนอาจารย์บอกก็ยังดีนะถือว่าเป็นคนเชื่อฟังครูบาอาจารย์แต่เกะกะนะ
4: อย่าไปนั่งเกะกะนะนั่งเกะกะอย่างนั้นนะ
5: ไม่ใช่ที่ให้เด็กไปวิ่งเล่น
4: เป็นแฮชแท็กของเราแล้วเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันในรายการนะครับพักกันสักครู่เดียวครับ
15: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
17: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
18: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
19: หายจัดจากคาตาเลยพี
20: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
22: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
23: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
24: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
23: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
24: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
23: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
25: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
26: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่อง ปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
1: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
2: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีย
3: ินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช้อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
6: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
7: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
8: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
27: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
28: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
29: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
5: โกลาหลนะคะก่อนที่เราจะได้ไปฟังคำอธิบายจากดีๆการบินไทยแล้วก็ฟังอาจจะเรียกว่าเป็นคำตำหนิจากทุกภาคส่วนรวมไปถึงรัฐบาลว่าทำไมถึงเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นไปสำรวจบรรยากาศวันนี้กันก่อนคุณผู้ชมคะยังวุ่นวายโกลาหลนะคะตลอดทั้งวันเนี่ยก็มีผู้โดยสารหลายกลุ่มอ่ะคือมันก็มีคนที่เดินทางหลายวันก่อนหน้าแล้วกระเป๋ายังไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะตกค้างอย่างเช่นวันที่26 27กันยายนโอ้โหก็หลายวันแล้วอะค่ะกระเป๋าพวกเขาค้างอยู่แบบนี้ค่ะถูกเอาออกมาวางไว้ที่ทางออกเอใกล้ประตู1ของสนามบินสุวรรณภูมินะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามละจัดเรียงแยกเอาไว้ตามแต่ละไฟล์เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามกระเป๋าวันนี้ทั้งวันพี่ไก
4: ่
5: ผู้โดยสารที่กระเป๋าเขาตกค้างอะค่ะก็เข้ามาติดต่อขอรับกระเป๋าก่อนหน้านี้การบินไทยได้ประกาศผ่านทางเพจทางการของการบินไทยนะคะว่าเที่ยวบินไหนสามารถมารับกระเป๋าได้โดยจะต้องนำบอร์ดดิ้งพาสหรือบัตรขึ้นเครื่องแท็กกระเป๋าและพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่นะคะถ้าของครบคือ3อย่างนี้ครบแล้วกระเป๋าคุณอยู่ตรงนี้ก็รับกลับไปได้เลยส่วนผู้โดยสารที่มีไฟล์บินตั้งแต่28กันยายนคือเมื่อวานนี้ไฟล์บินของเมื่อวานนี้ถ้าจะมาเช็คข้อมูลกระเป๋าจะต้องแยกไปอีกส่วนนะคะมาตรงนี้ไม่ได้นะอันนี้คือทางออก A ของผู้โดยสารไฟล์วันที่26กับ27ผู้โดยสารไฟล์28คือเมื่อวานต้องไปที่ baggage service ค่ะไปตรวจสอบว่ากระเป๋าของคุณอยู่ที่ไหนเพราะมันอาจจะยังไม่ได้ออกมาตรงนี้ด้วยซ้ำอ่ะ
4: ตาย
5: คือมันอาจจะมีทั้งที่ยังอยู่บนสายพานกระเป๋าอยู่เลยอาจจะมีทั้งที่นำออกมาแล้วหรืออาจจะมีทั้งที่ยังไม่ถูกโหลดออกมาจากเครื่องบินด้วยซ้ำทีนี้ถ้ากระเป๋ายังไม่ถูกโหลดขึ้นมาเลยหรือบางรายที่เพิ่งเช็คอินแล้วเที่ยวบินถูกยกเลิกวันนี้เจ้าหน้าที่จะมี QR code ให้สแกนนะคะแล้วทางเลือกก็คือสามารถเลือกให้กระเป๋านำส่งไปที่บ้านได้หรือจะกลับมารับกระเป๋าใหม่ในวันอื่นคือแปลว่ากระเป๋าคุณยังไม่ได้รับในวันนี้แน่ๆ เมื่อเวลาบ่าย3ค่ะผู้อำนวยการการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณกิตติพงศ์กิตติขจรก็มาอำนวยความสะดวกที่สนามบินนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการบินไทยมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมาช่วยกันลำเลียงกระเป๋าของผู้โดยสารที่ตกค้างตั้งแต่วันที่26กันยายนด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยวิธีการก็คือกระเป๋าที่เยอะๆอยู่ตะกี้ที่เราเห็นนะคะตกลงว่าเดี๋ยวจะลำเลียงไปเก็บรักษาเอาไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทยหรือ OPC ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสนามบินนี่แหละนะคะเพื่อจะเคลียร์พื้นที่ที่ชั้น2ของอาคารผู้โดยสารก่อนและเมื่อมีเจ้าของกระเป๋ามาติดต่อขอรับก็จะพาเจ้าของกระเป๋าไปที่อาคาร OPC ของการบินไทยเพื่อรับกระเป๋าต่อไปคือไม่งั้นมันไม่ได้กระเป๋ามันทยอยออกมามากขึ้นมากขึ้นนะคะส่วนกระเป๋าที่ใครกำหนดว่าให้ไปส่งที่บ้านเลยหรือที่โรงแรมที่พักก็จะถูกลำเลียงโดยไปรษณีย์ไทยนะคะก็จะเข้ามาช่วยเหลือด้วยยังวุ่นวายอยู่แหละวันนี้แม้ว่าจะมีความพยายามในการบริหารจัดการมากขึ้น
9: ครับ
5: ไปดูความลำบากของผู้โดยสารแต่ละรายกันวันนี้คุณโบ๊ทชยศก็ไปคุยนะคะเจอคือคนได้รับผลกระทบหลากหลายรูปแบบเลยอ
9: ่
5: ะ อย่างท่านแรกนะคะเป็นผู้พิการทางสายตาค่ะและเป็นประธานมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการคุณเอกมลแพทยานันท์คุณเอกพลเนี่ยมีกำหนดการเดินทางไปสิงคโปร์จริงๆต้องออกตั้งแต่เมื่อวานนี้ทุ่มครึ่งปรากฏว่าก่อนจะถึงเวลาเดินทางนะคะประมาณสัก4โมงเย็นของเมื่อวานมีอีเมลแจ้งขอเลื่อนไฟลท์ไม่ได้ยกเลิกนะแจ้งดีเลย์เป็นตี3คุณเอกมลก็อ่ะงั้นก็มาเพื่อที่จะเดินทางตอนตี3พอมาถึงสนามบินเช็คอินไม่ได้ค่ะไม่มีเจ้าหน้าที่ให้เช็คอินทุลักทุเลมากจนที่สุดก็สามารถได้โหลดกระเป๋าเข้าไปคิดว่ารอดแล้วล่ะเราได้โหลดกระเป๋าแล้วอ่ะเข้าไปนั่งรอที่เกตปิดไม่มีเจ้าหน้าที่สักคนนั่งรอนอนรอจน7โมงเช้านะคะที่บอกว่าไฟลท์จะออกตี3 7โมงเช้ายังไม่ได้ไปสุดท้ายท่ามกลางความอ้างว้างนั้นก็มีข้อความมาบอกว่าเดี๋ยว 9:30 นจะอัปเดตสถานการณ์อีกทีพอ 9:30 นข้อความมาเที่ยวบินยกเลิกคือคุณเอกมลก็ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเลยว่ายกเลิกจะได้ไม่ต้องถอมาจากบ้านที่สำคัญคือกระเป๋าคุณเอกมลมันถูกโหลดเข้าไปแล้วอะค่ะรอข้ามวันกระเป๋าก็ยังไม่ได้คืนคุณเอกมลเนี่ยมีธุระนะคะจะต้องไปธุระแล้วจริงๆเนี่ยสามารถที่จะไปสายการบินอื่นได้แต่ปัญหาก็คือกระเป๋ามันถูกโหลดไปแล้วอ่ะก็ตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการแล้วนี่ยังเคราะห์ดีนะว่าคุณเอกบลซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตามีคนร่วมเดินทางมาด้วยก็เลยมีคนมาช่วยประสานงานให้ค่ะ
10: เมื่อวานจากกรุงเทพไปที่สิงคโปร์มีอีเมลส่งมาครับบอกว่าขอเลื่อนดีเลย์จากทุ่มครึ่งเนี่ยไปเป็นตีสามครึ่งผมก็เลยนั่งนอนๆอยู่ตรงเก้าอี้ตรงแถวเกตพอ7โมงเช้าก็มีข้อความส่งเข้ามาในเครื่องอีกบอกว่าเดี๋ยวจะอัปเดตตอน9โมงครึ่งไฟเนี่ยยกเลิกไปผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็เขาก็บอกว่าให้สแกน QR code รอแบบรีฟันหรือรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มาลองติดต่อกระเป๋าแต่กระเป๋าเขาว่าก็ยังไม่มาวันนี้หรอกก็ทำได้เท่านี้ดีว่าผมมีคนมาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วผมตามมองไม่เห็นด้วยก็ยังโชคดีที่ว่ามีคนเดินทางมาด้วยแต่ว่าก็ถือว่าเสียหายพอสมควรเพราะว่าไม่ได้ไปทำภารกิจถ้าไปตั้งแต่เมื่อวานก็คงถ้าไม่มีการดีเลย์ก็น่าจะประมาณ5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็จะประชุมเช้าวันนี้แล้วก็คงจะต้องดูว่าถ้าวันนี้ไม่ได้กระเป๋าก็คงต้องมาอีกทีวันหลังนะครับผมก็จะงงอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เขาอ้างเหตุผลในอีเมลเขาก็จะบอกว่าเพราะว่าไม่มีพนักงานเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมแต่ก็ยังแปลกใจเหมือนกันว่าเที่ยวบินอื่นๆเขาก็ทำได้แล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนและที่สุดก็มาบอกยกเลิกอย่างถ้าสมมติเขาไม่ดีเลย์มาเป็นตีสามอย่างเงี้ยผมก็อาจจะทำใจแล้วก็ไม่ต้องโหลดกระเป๋าลงไปแล้วก็ไปหาทางอื่นๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: อีกรายหนึ่งที่คุณโบ๊ทชยศไปคุยด้วยเป็น2นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียค่ะคือมาเพื่อท่องเที่ยวนะคะบินมาจากกาตมันดูประเทศเนปาลมาลงที่สุวรรณภูมิก่อนมาคือขาเข้าที่สุวรรณภูมิเนี่ยก็ดีเลยไปแล้วประมาณ6ชั่วโมงนะคะมาถึงสุวรรณภูมิประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ตามเคยคือไม่ได้รับกระเป๋าก็รอจนที่สุดวันนี้เนี่ยจริงๆตามกำหนดการทั้ง2ท่านนี้ตั้งใจจะบินไปเที่ยวที่เชียงใหม่ต่อพอช่วงบ่ายโมงบ่ายสองก็มาถามหากระเป๋าอีกทีก็ยังไม่ได้ทั้งคู่ได้เอา AirTagหรือตัวระบุพิกัดใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางด้วยค่ะแล้วเปิดให้คุณโบ๊ทดู
9: อยู่ไหน
5: กระเป๋ายังอยู่รันเวย์อยู่เลยพี่ไก
9: ่
5: อยู่รันเวย์แปลว่าอะไรรู้ไหมคะยังอยู่ในเครื่องบินทั้งสองคนตัดสินใจว่างั้นไม่รอละเดี๋ยวบินไปเชียงใหม่เลยละกันไปเที่ยวเชียงใหม่ให้เสร็จหวังว่าเมื่อพวกไอกลับมา5วันข้างหน้าพวกยูจะเอากระเป๋าออกมาได้ต่อให้5วันแล้วนะแล้วถามว่าเอาแล้วข้าวของต่าง ทุกอย่างก็คืออยู่ในกระเป๋าทั้งหมดนะแต่ยอมที่จะไปเที่ยวเชียงใหม่ก่อนแต่ทั้งสองท่านยังมีรอยยิ้มอ่ะบอกว่าอุ้ยเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือดีให้ข้อมูลอย่างดีนะมองว่าเหตุการณ์แบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วก็โชคดีที่พวกเขาเนี่ยยังเที่ยวอยู่ในประเทศไทยยังไม่ได้เดินทางกลับออสเตรเลียไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่
9: Well, I'm from Ireland. He's from Australia, but we were traveling from Nepal, from Kathmandu, and our flight was already delayed by like 6 hours or so. And we got in at midnight, so they told us to leave, go to our hotel. We did that. Came back this morning, and again, like no one, it's not even up. It's not even out of the belt. I can still see it, like still on the runway, on my my AirTag. Yeah, we've got a flight to Chiang Mai. Yeah, well, we're coming back in 5 days, so we're gonna just hope that it stays here until then, and just I guess like buy spare clothes.
4: โถอุตส่าห์มาเที่ยวทั้งทีน่าเห็นใจทีนี้คุณวชยศก็เดินต่อไปที่ชั้น4ชั้น4เนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอิน
5: พี่ไก
4: ่เอาโชว์แท็กโชว์แท็ก
5: Air Tag ค่ะยังอยู่ที่รันเวย์อ่ะ
4: ยังอยู่ในเครื่อง
5: ค่ะ
4: เอาเที่ยวเชียงใหม่ให้สนุกนะครับแล้วกลับมาเอากระเป๋านะหวังว่าจะได้แล้วก็อย่างที่บอกคุณโบ๊ทก็เดินต่อไปที่ชั้น4ชั้น4คราวนี้จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วเตรียมที่จะออกเดินทางจากไทยทีนี้ก็ไปเจอคุณผู้หญิงท่านนี้ครับกำลังจะไปขอนแก่นเอาพี่จะไปไฟไหนยังไงพี่เพิ่งมาหรือเปล่าคุณโบ๊ทถามเธอบอกมาตั้งแต่เมื่อวานบ่าย3มาตั้งแต่เมื่อวานบ่าย3แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆเธออธิบายอย่างนี้ไฟของเธอเนี่ยกำหนดการคือต้องบินออกจากสุวรรณภูมิคือเมื่อวานนี้ 5:30 มาบ่าย3โหลดกระเป๋าเรียบร้อยนั่งรอหน้าเกตจน3ทุ่
5: ม
4: ไม่มีเจ้าหน้าที่เลยแล้วอยู่ๆไฟล์ที่มันอยู่บนจอมันก็ปุ๊บปุ๊บหายไป
5: หายไปจากหน้าจอต่อหน้าต่อตาม
4: ันปุ๊บปุ๊บหายไป
5: ค่ะ
4: คนทั้งเกตก็เลิกลากเลยเฮ้ยเฮ้ยไฟหายไฟหายปรากฏไฟล์ถูกแคนเซิลคุณผู้ชมเธอไม่ได้มาคนเดียวเธอมากับลูกเด็กเล็กแดงมากัน4คนเด็กต้องกินนมนมอยู่ในกระเป๋าคุณผู้ชมฮะรอจนตี3ตูน
5: ค่ะ
4: ได้กระเป๋าก็เลยจะไปโรงแรมไปจองโรงแรมดันไปจองแถวร่มเกล้า
5: น้ำท่วม
4: น้ำท่วมอีกแท็กซี่ไม่ไปแต่ยังดีโรงแรมเขาเอารถมารับก็เลยได้กลับโรงแรมวันนี้ก็มาใหม่มาตั้งเป้าใหม่ว่าจะได้บินคุณโบ๊ทถามดีมากพี่ทำไมพี่ไม่ไปซื้อตั๋วสายการบินอื่นไปซื้อได้ยังไงน้องต้องออกค่าตั๋วใหม่แล้วยังต้องรอเคลมค่าตั๋วคืนเดิมแล้วถ้าไปรอคิวเพื่อจะซื้อตั๋วใหม่500คิว
5: แล้วคือท่านมากันหลายคนไงมาเป็นกรุ๊ป
4: 4คนลูกเด็กเล็กน้องและทีนี้โบ๊ทถามแล้ววันนี้จะได้ไปหรอเขาว่าพี่จะได้ไปนะ
11: วันนี้เพิ่งมาแต่เมื่อวานอะต่อไป12ชั่วโมงที่รอดีเลย์รอรับกระเป๋าคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปขอนแก่นก็คือไฟ5:30แต่ว่าเรามาถึงเช็คอินอะไรเงี้ยบ่าย3คือเขาก็ไม่ได้แจ้งว่ามันจะดีเลย์ค่ะก็เข้าไปรอในเกตรอจนถึง3ทุ่มแล้วไฟมันหายไปจากจอก็คือต้องให้ผู้โดยสารมาถามเองเขาถึงจะแบบบอกว่ามันแคนเซิลแล้วอะไรเงี้ยรอถึงตีสามค่ะมันมีของลูกเล็กอยู่ในเนี้ยไปที่อื่นไม่ได้ขวดนมอะไรเงี้ยตอนแรกอยู่สนามบินแล้วก็โทรหาโรงแรมว่ามีที่ไหนว่างบ้างอะไรเงี้ยแท็กซี่ข้างล่างก็ไม่ไปอีกน้ำท่วมต้องโทรให้โรงแรมมารับกว่าจะเสร็จก็แบบเกือบตีสี่อะไรเงี้ยก็คือขอไฟเขาตั้งแต่เมื่อวานเลยบอกว่าขอวันนี้ต้องกลับบ้านแล้วคือเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยอันนี้คือได้ตั๋วใหม่มันก็ยังอยู่ใน
12: เขาไม่ต้องไปนั่งทำเรื่องรีฟัน
11: ใช่ค่ะเพราะว่ารีฟันคือไปห้องตั๋วอย่างเงี้ย400-500คิวรอไม่ไหวอีก
12: วันนี้คิดว่าจะได้บินไหม
11: เห็นเขาบอกว่าได้นะคะ
4: อันนี้คือในพื้นที่นะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิจริงๆโลกออนไลน์เนี่ยแชร์กันเยอะมากเอาสักเพจนึงแล้วกันเพจอั่งเปาครับก็มีผู้โดยสารเนี่ยไปตั้งแต่เมื่อวานนี้บ่ายสองครึ่งรอจน6:00ไม่มีอะไรคืบหน้าต้องการจะเอากระเป๋าคืนมาใหม่ตอนเช้าก็ยังไม่ได้คืนอยู่ดีแล้วก็โพสต์ภาพนี้แล้วก็คลิปเนี่ยฮะความโกลาหล
13: แล้วกี่สายพันคือกองทั่วกันไปหมดนะเราต้องเดินดูตามแท็กต่างๆเช่นอย่างเงี้ย621ใช่ไหมมันก็จะกองรวมกันอ่ะซึ่งก็เยอะมากมันจะตามหา657ไม่เจอเลยตั้งแต่สายพัน6 7 8 9 10 11อ่ะแล้วก็รวมไปถึงโซนด้านในด้วยพนักงานก็ยังหาให้ไม่เจอแต่รถเข็นเด็ก2คันซึ่งมันไม่ make sense แล้วอ่ะเขาอาจจะไป
4: คือเขาให้เดินหาตั้งแต่โรที่6 7 8 9 10 11แล้วกระเป๋าเป็นพันๆใบ
5: กองอยู่นะคะ
4: หาเอาเองโอ้โห
13: เดี๋ยวเราจะกลับไปหา
4: หนักนะเนี่ย
5: ค่ะทีนี้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่ามันไม่ได้กระทบแค่ผู้โดยสารชาวไทยนะคะผู้โดยสารต่างชาติหลายรายกระทบ แล้วมันก็เป็นข่าวตีพิมพ์ไปทั่วโลกแล้วอะค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สไปสัมภาษณ์ผู้โดยสารชาวเยอรมนีท่านหนึ่งอายุ24ปีค่ะชื่อคุณเอมีเดมิรอสค่ะบอกว่าตอนนี้นะผู้โดยสารไม่รู้กันเลยว่าต้องทำยังไงกันต่อแล้วก็ไม่สามารถไปขอความช่วยเหลือหรือขอข้อมูลที่ชัดเจนได้คืออย่างตัวเขาเนี่ยหากระเป๋าไม่เจอใช่ไหมคะพอไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกต่อๆกันว่าไปตรงนู้นไปตรงนี้สุดท้ายเขาก็ไปตรงจุดบริการสัมภาระของการบินไทยพอไปถึงโอ้โหคนแน่นเลยดูคลิปค่ะ
14: ทุกคนกลับมาแล้ว
5: คือเขาก็เลยทำให้รู้สึกว่าหนึ่งคือไม่มีใครรู้ข้อมูลอะไรมีการส่งต่อๆกันเป็นทอดว่าให้ไปตรงนั้นตรงนี้สุดท้ายพอไปถึงจุดที่มันจะมีคนรู้สักคนจริงๆก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ถามเจ้าหน้าที่ตอนที่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สเนี่ยค่ะคุณเอมี่เดมิรอสเขามีกำหนดเดินทางต่อตอนบ่ายสองก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมนะคะลองฟังเสียงเขาดู
15: It was like a total chaos. Nobody know anything. Nobody can help us. We can't find our baggages. We ask for information. They sent us to there and there, but nobody know anything. And yeah, we don't know what to do. What we have our second flight at 2 p.m. But I don't know if we get it. We need our luggage.We asked for the airport support. They just tell us we have to go to a baggage service from Thai Airways. But as you can see, it's totally full. And I don't know how long will it take. We have to take our flight. It's our second flight. And yeah, we will see what will happen.
5: แล้วก็ยังมีนักกีฬาจากบังกลาเทศค่ะคุณผู้ชมเดินทางกลับจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเลือกเดินทางด้วยสายการบินไทยแล้วมาเปลี่ยนเครื่องที่สุวรรณภูมิกลายเป็นตกค้างนั่งนั่งนอนนอนกันอยู่ที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องก็คือที่เกตอะค่ะไม่มีเที่ยวบินพาพวกเขากลับประเทศบังกลาเทศนี่คือสภาพของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและกาบัดดี้ทีมชาติบังกลาเทศทั้งหมดประมาณ20คนนะคะเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิส6แล้วก็กาบัดดี้อีก14ค่ะคือตั้งแต่ช่วงเช้าวันเสาร์เนี่ยจริงๆเที่ยวบินจากญี่ปุ่นมากรุงเทพก็ดีเลย์ไปเกือบ12ชั่วโมงแล้วนะคะเพราะมีพายุไต้ฝุ่นจากที่นู่นอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่ความผิดเราแต่พอมาถึงสุวรรณภูมิปุ๊บความซวยแรกของพวกเขาก็คือพลาดเที่ยวบินแรกพลาดไฟล์แรกเพราะมันดีเลย์มาจากต้นทางทีนี้จะมีเที่ยวบินใหม่ที่จะออกเดินทางไปยังกรุงทาก้าของประเทศบังกลาเทศเพื่อกลับบ้านเนี่ยนั่นแหละค่ะความโกลาหลเริ่มต้นขึ้นคือเที่ยวบินมันเริ่มดีเลย์เปลี่ยนเวลาออกหลายต่อหลายครั้งโค้ชโมซินุนอลัมจินูบอกว่าสถานการณ์สิ้นหวังมากเลยพวกเขาเนี่ยต้องคอยมองดูเที่ยวบินอื่นๆของสายการบินอื่นทยอยออกเดินทางจากสนามบินไปแต่เที่ยวบินการบินไทยของพวกเขาเนี่ยยังคงออกไปไหนไม่ได้บอกด้วยนะคะว่าพวกเขาได้บัตรโดยสารสำหรับขึ้นเครื่องหรือว่าบอร์ดดิ้งพาสมาแล้ว3ใบภายในเวลา2วันแต่ไอ้3ใบนั้นน่ะมันไม่เคยได้ออกจริงเลยอ่ะพี่ไก
4: ่
5: ก็เลยกลายเป็นสภาพแบบนี้ค่ะนอนรอแล้วในแง่ของการชดเชยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่สายการบินไม่ได้จัดหาที่พักหรือโรงแรมให้ด้วยนะคะคืนวันเสาร์นักกีฬาได้เงินคนละ400บาทวันอาทิตย์ได้เงินคนละ 1,200 บาทสำหรับไปหาอาหารทานเองบรรดานักกีฬาก็โพสต์กันใหญ่เลยนะคะอย่างมีคนนึงนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงทีมชาติบังกลาเทศโซนัมสุลตานาโซมาโพสต์ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับประเทศเนี่ย คุณผู้ชมคะมีหลายสำนักข่าวนะคะที่ตีพิมพ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสนามบินสุวรรณภูมิกับการบินไทยส่วนใหญ่ก็จะรายงานสถานการณ์ทั่วไปอย่างเช่น Channel News Asia อย่างเงี้ยค่ะแต่ The Straits Times ของสิงคโปร์รายงานแล้วตั้งคำถามด้วยนะคะว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับการบริหารจัดการของประเทศไทยบอกว่าตอนนี้มีการตั้งคำถามทั้งถึงระบบการเตือนภัยและการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะบอกว่าสิ่งที่ถูกตั้งคำถามก็คือหน่วยงานรัฐได้นำข้อมูลการพยากรณ์อากาศหรือสถิติต่างๆมาบูรณาการและใช้ประโยชน์ได้รวดเร็วเพียงพอที่จะลดความเสียหายได้หรือไม่สื่อสิงคโปร์รายนี้ The Straits Times มีการรายงานไปถึงคำพูดของรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีด้วยค่ะสำหรับคนไทยเราใช้คำว่าเอาอยู่เนาะวันนั้นที่ท่านพูดแต่ The Straits Times เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยมีนักข่าวไปถามรองนายกทรงศักดิ์ว่ามีภาคประชาชนเขาคาดการณ์นะว่าฝนจะหนักมากเลยนะคุณทรงศักดิ์ก็ปฏิเสธค่ะว่าข้อมูลณตอนนี้ไม่ได้บอกว่าจะมีมหาอุทกภัยหรือเมกาฟลัดเกิดขึ้นแล้วก็ยังบอกด้วยว่าเพจนั้นน่ะอาจจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนยืนยันว่าภาครัฐ พร้อมรับมือทีนี้พอมันเกิดแบบนี้ขึ้น Straits Times เขาก็ตั้งคำถามว่ามันเป็นผลจากสภาพอากาศรุนแรงผิดปกติเพียงอย่างเดียวหรือเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการพยากรณ์อากาศและการสื่อสารของภาครัฐด้วยยิ่งไปกว่านั้นเขารู้ลึกมากเขาบอกว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวระบบที่มีชื่อว่า One Mapเป็นระบบข้อมูลด้านน้ำและภัยพิบัติแบบบูรณาการของประเทศไทยเป็นการบูรณาการข้อมูลจาก4หน่วยงานมาไว้ในฐานข้อมูลอันนี้อันเดียวเปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนนี้เองคำถามคือมันใช้ได้ไหมมันถูกนำมาใช้เพื่อเตือนภัยประชาชนหรือเปล่าเนี่ยค่ะคำถามจาก The Straits Times สื่อของสิงคโปร์
4: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยมาดูคำตอบของดีๆการบินไทยหน่อยทั้งหมดนี่มันเป็นเพราะฝนเหรอเพราะฝนใช่ไหมรวมถึงเสียงตำหนิไปถึงตัวดีๆด้วยสักครู่กลับมาครับ
5: ค่ะ
14: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
17: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
18: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
19: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
20: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
21: ไม่จริง
20: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
21: ไม่จริง
20: แล้วอะไรจริงอ่ะ
22: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
20: เส้นละ 1,990 บาท
22: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
20: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
22: ๆสอบถามโทร1153
23: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
24: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
30: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
31: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
32: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
33: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
34: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
35: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอะโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอะโมจินเยลอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
36: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
14: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
0: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
18: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวัน
3: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
4: ความโกลาหลที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเรื่องกระเป๋าเดินทางคุณผู้ชมครับล่าสุดดีๆมาแล้วนะฮะปรากฏภาพของดีๆการบินไทยหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารครับคุณชายเอี่ยมสิริกำลังไปเดินตรวจกระเป๋าอยู่ฮะคุณผู้ชมนี่มาแล้วต้องยอมรับว่าเสียงเรียกขานเสียงตามหาเนี่ยควักเลยนะฮะหลังจากเกิดปัญหาขึ้นมาก็ตามหาเจ้าหน้าที่ตามหาผู้บริหารการบินไทยกันจริงๆก่อนจะไปสำรวจกระเป๋าที่สนามบินเนี่ยวันนี้ได้มีการไลฟ์อธิบายชี้แจงด้วยยอมรับว่าตกค้างอยู่เนี่ยกระเป๋า 5,600 ใบขอเวลา72ชั่วโมงขอโทษผู้โดยสารกำลังเซตซีโร่กันอยู่คุณผู้ชมฮะแต่ว่าการไลฟ์ครั้งนี้มาหลังจากที่2รัฐมนตรีออกมาตำหนิคำว่าตำหนินี่เบาแล้วนะฮะ
5: ค่ะ
4: บางที่เขาโอ้โหใช้คำรุนแรงเลยเริ่มจากท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลฮะรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนหนึ่งท่านอารมณ์ค้างด้วยแหละท่านเพิ่งกลับจากเอเชียนเกม
5: แล้วท่านก็เจอ
4: ท่านไม่ได้กระเป๋าเหมือนกันแล้วท่านบอกอย่างนี้ฮะ

0: ผู้บริหารการบินไทยตอนนี้หลายหน่วยงานเขาพยายามประสานเข้ามากลาโหมเขาก็เอากำลังพลเข้ามากำลังพลเข้ามาไม่มีอาหารให้เขาไม่มีที่พักให้เขาเขาต้องกลับหน่วยไปกินข้าวกันแล้วเขาต้องกลับมาใหม่เพื่อมาช่วยคุณลำเลียงถ้าคุณคิดว่าคุณใกล้จะหมดวาระแล้วจะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมว่าไม่ได้นะลาออกไปเลย
1: การบินไทยก็พยายามเอาพนักงานตัวเองไปบริการสายการบินอื่นที่ตัวเองรับจ้างมาเพราะไม่นั้นเขาจะโดนค่าปรับก็กลายเป็นว่าวันนี้สายการบินที่ต้องบอกว่าแย่ที่สุดก็คือการบินไทยนะครับเขาก็อันนี้ต้องหน้าตำหนิจริงๆว่าทุกคนอยากช่วยนะครับแต่การบินไทยเหมือนกับไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเลยทั้งที่มันคือภาพของประเทศนี้นะครับมันกระทบการท่องเที่ยวมันกระทบภาพลักษณ์ของสายการบินซึ่งเป็นชื่อว่าไทยซึ่งมันก็เป็นชื่อเสียงของเราด้วยต้องพูดคุยกันครับว่าผู้บริหารจะต้องอะไรฮะทำงานเชิงลุกมากกว่านี้หรือว่าคิดว่าจะหมดวาระแล้วไม่ทำอะไรเลยผมว่าไม่ได้นะครับไม่นั้นก็ลาออกเลยก็ยังดีนะฮะถ้าเกิดไม่อยากทำผู้บริหารสูงเขาครับก็คงทราบนะฮะนี้ขอฝากไปเลยฮะวันนั้นผมไปแกก็ยังไม่เรายังเดือดรู้สึกว่ากังวลกังวายมากกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบเลยตรงถ้าไม่อยากทำก็พิจารณาตัวเองเร็วๆครับคนอื่นที่อยากทำจะได้มาช่วยทำให้มันดี
0: คือแกฝากข้อความเนี่ยไม่ต้องแปลเลยฮะไปถึงดีๆฮะคุณชายเอี่ยมสิริเลยแกใช้คำว่าจะหมดวาระอยู่แล้วถ้าไม่อยากทำงานก็ลาออกไปคือคุณชายกำลังจะหมดวาระในตำแหน่งดีๆเนี่ยมกราคมที่จะถึงนี้แล้วนะฮะก็อีกประมาณสัก 3-4 เดือนแล้วทิ้งท้ายว่าก็ผมหมายถึงผู้บริหารสูงสุดของเขานั่นแหละครับผมไปคุยผมไปเห็นเขายังกึ๊กยังไม่เห็นทำอะไรเลยโอ้โหคุณผู้ชมตำหนิกันแบบนี้ฮะอีกท่านหนึ่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสุริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็ไล่ยาวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าการบินไทยเนี่ยคุณอาจจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลผู้โดยสารตนเองก่อนจะไปดูแลสายการบินอื่นดูแลของตัวเองก่อนถ้าการบินไทยไม่เลือกดูแลผู้โดยสารผลกระทบและความเสียหายทางธุรกิจก็จะตกกับที่คุณเองคมนาคมเราขอแสดงความกังวลถึงการบริหารจัดการสถานการณ์ของการบินไทยโดยเราเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะได้รับคำตอบและความร่วมมือจากคุณมากกว่านี้ที่ผ่านมาเนี่ยคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็ไปช่วยคุณเต็มที่แล้วก็ไล่เลย AOT ก็ไปช่วยเราไปสูบน้ำให้ที่บ้านทำพนักงานเราเอื้ออำนวยทุกอย่างรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่เองแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาจากท่านมันสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารจัดการและการรับผิดชอบต่อผู้โดยสารน้อยเกินไปโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารข้อมูลโดยตรงหรือตรงไปตรงมากับลูกค้าเนี่ยมันน้อยเกินไป
2: รู้เนี่ยเรามีเรื่องของการกำหนดราคาการดูแลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยแต่เรื่อง level of service ที่จะต้องดูแลผู้รับบริการลูกค้าเนี่ยเป็นเรื่องของการบินไทยซึ่งมันก็ยังไงมันก็เป็นเรื่องการตลาดด้วยนะถ้าการบินไทยเลือกที่จะไม่ดูแลผู้โดยสารผมคิดว่าผลเสียก็จะตกกับการบินไทยเองเราก็คิดว่าเราควรจะได้รับคำตอบที่ดีกว่านี้ควรจะได้รับความร่วมมือที่มากกว่านี้ในการดำเนินการเพราะว่าในฐานะที่เป็นรัฐบาลในฐานะที่เป็นกระทรวงเนี่ยคือถ้ามีปัญหาเนี่ยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มที่นะครับอย่างในหลายๆกรณีที่เรารับผิดชอบติดต่อให้ดำเนินการให้อย่างทหารอากาศเข้าไม่ดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารของคนที่มาช่วยเราก็ให้AOT เป็นคนรับผิดชอบให้นะครับหรือแม้แต่ติดต่อมาภายหลังไมค์ว่าเนี่ยบ้านที่พนักงานเขาทำงานอยู่น้ำท่วมออกไม่ได้เราก็ไปอำนวยความสะดวกส่งรถไปช่วยส่งคนไปสูบน้ำรัฐมนตรีก็ลงไปดูเองแต่สิ่งที่ตอบกลับมาเนี่ยเรากลับรู้สึกว่าการบริหารจัดการของเขาต่อสถานการณ์ความรับผิดชอบต่อผู้โดยสารเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยไปนิดนะครับอย่างน้อยๆเขาควรจะต้องมีการสื่อสารกับผู้โดยสารอย่างตรงไปตรงมาครับในฐานะที่เขาเป็นลูกค้าของเขานะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมนอกจากเสียงกร่นจากประชาชนแล้ว2รัฐมนตรีก็ซัดโดยตรงไปถึงผู้บริหารระดับสูงวันนี้คุณชายเอี่ยมสิริครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนไลฟ์คุณผู้ชมตูนผมนั่งดูตั้งแต่ตอนแรกเลย แกมา

0: นี่มาอย่างมาเดินมาถึงที่แท่นปุ๊บแกบอกพร้อมไหมพร้อมไหมเอาเลยได้ไหมห้าสี่สามแกนับเองเลยแกอยากแถลงมา5 4 3 2 1ปุ๊บแกเอาเลยเองเลย
1: ค่ะ
0: แกยอมรับว่ามีปัญหาจริงๆขณะนี้มีกระเป๋าตกค้าง 5,600 กว่าใบเรากำลังพยายามที่จะเริ่มเซตซีโร่กระเป๋าที่ขึ้นมาใหม่จะไม่ตกค้างเราพยายามให้ผู้โดยสารรับกระเป๋าไปได้เลยแต่ในส่วนที่มีปัญหาเราขอเวลาแก้ปัญหา72ชั่วโมงสาเหตุของปัญหาคืออะไรมันมีบุคลากรของการบินไทยอยู่2ส่วน1คือแรงงานคนที่ต้องมีใบอนุญาตเป็นแรงงานความสามารถเฉพาะตัวกลุ่มนี้สำคัญต้องมีใบอนุญาตและเขาอาศัยอยู่รอบสนามบินมีปัญหาน้ำท่วมเข้ามาไม่พอก็สั่งการแล้วว่าถ้าไม่พอให้หาผู้ประกอบการรายอื่นมารับช่วงต่อนักข่าวก็ถามว่าแล้วทำไมสายการบินอื่นเขาไม่มีปัญหาดีดีอธิบายอย่างนี้ฮะคือการบินไทยเรามีกรุงเทพเป็นฐานการผลิตทุกอย่างขึ้นลงที่การบินไทยดังนั้นทุกเที่ยวบินขึ้นลงต้องการบินไทยโหลดของเอ่ยโหลดกระเป๋าเอ่ยแต่สายการบินอื่นเนี่ยเขาสามารถไปโหลดที่ฐานของเขาได้ไปโหลดดูไบก็ได้ไปโหลดสิงคโปร์ก็ได้ไปโหลดตรงไหนก็ได้แต่ของไทยเราขึ้นลงทุกอย่างของทุกอย่างต้องอยู่ที่ฐานของเรามันเลยช้าไปหมดแนวทางแก้ไขก็คือกระเป๋าที่ตกค้างเราเคลียร์ออกจากเบลต์แล้วขึ้น Facebook เว็บไซต์แจ้งเลยแผนสำรองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันมากกว่าที่เราคาดการเอาไว้เราไม่ได้คาดว่าแรงงานภายนอกจะได้รับผลกระทบขนาดนี้คำว่าแรงงานภายนอกก็คือกลุ่มเอาท์ซอร์สจะเจอน้ำท่วมกันขนาดนี้ตอนคาดการเราคิดว่าเราทำได้ 80% ของที่เราเคยทำแต่ยอมรับว่าวันนี้มันต่ำกว่านั้นมากแรงงานที่เข้ามาไม่ได้ปกติแต่ละวันจะอยู่ที่ประมาณ500คนแต่วันนี้แต่ละวันเข้ามากันแค่200กว่าคนเท่านั้นยกตัวอย่างอย่างโหลดมาสเตอร์หรือคนที่ต้องคุมน้ำหนักเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถแล้วมีใบอนุญาตปกติต้องมี45คนตอนนี้20คนเองนี่เราให้ผู้บริหารที่มีใบอนุญาตไปคุมโหลดเองเลยก็ยังไม่พอ
2: ก่อนอื่นผมต้องขอโทษนะครับกับผู้โดยสารลูกค้าที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้นะ
3: ณวันนี้เนี่ยประมาณสัก 5,600 กว่าใบนะครับที่ตกค้างอยู่เราพยายามจะเคลียร์ตรงนี้ออกไปให้ได้แล้วเซตซีโร่ใหม่กระเป๋าที่ขึ้นมาจากข้างล่างนะครับด้วยไฟล์ใหม่เนี่ยต้องอย่าให้มาปะปนกับไอ้ 5,000 กว่าใบอันนี้ก็ถ้าผู้โดยสารเราพยายามจะให้ผู้โดยสารรับกระเป๋าไปได้เลยนะครับเพื่อไม่งั้นมันจะมาปนกันใหม่เราพยายามจะเคลียร์ออกมาจากตัวเบลที่อยู่ข้างในออกไปอยู่ข้างนอกซะผู้โดยสารสามารถจะติดต่อมารับกระเป๋าได้นะครับโดยเราจะขึ้นที่ Facebook Page นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของบริษัทว่าเที่ยวบินไหนที่ท่านมารับได้กระเป๋าได้ที่เมนเทอร์มินอลประสานงานกับผู้โดยสารในการหากระเป๋านะครับเราจะแบ่งเป็นโซนว่ากระเป๋าใบไหนวันที่เท่าไหร่แล้วก็พาผู้โดยสารเข้าไปเลือกกระเป๋าแล้วก็ดูแท็กนัมเบอร์ให้ตรงแล้วท่านผู้สารก็เลือกสามารถเอากระเป๋าเนี่ยออกไปได้ส่วนที่เหลือนะครับเราก็ต้องมีการจัดส่งนะครับเมื่อคืนนี้มีการจัดส่งเอาไปแล้วบางส่วนโดยผู้ประกอบการที่เราจัดหามาทั้งหมด3รายนะครับ2รายเดิมบวกกับทางไปรษณีย์ไทยที่ทางการท่าช่วยประสานงานมาให้เป็น3รายนะครับมีการจัดส่งออกไปแต่พยายามจะทำให้ได้ภายในเป้าคือ72ชั่วโมงในหน้างานในลานจอดอะไรที่ไม่สามารถทำได้ก็ต้องเมื่อวานนี้มีการตัดสินใจไปแล้วนะครับให้หาผู้ประกอบการรายอื่นมาช่วยแบ่งเบาภาระการให้บริการสายการบินอื่นจากการบินไทยไปที่ผ่านมาเราให้บริการกับสายการบินอื่นที่เป็นสายการบินลูกค้าด้วยก็มีคำถามว่าแล้วสายการบินอื่นทำไมไม่มีผลกระทบนี้หรือผลกระทบน้อยนะต้องบอกว่าของการบินไทยเนี่ยเรามีกรุงเทพเป็นฐานการผลิตเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะกลับมาลงที่กรุงเทพจะต่างกับสายการบินอื่นคือเขาไม่ต้องโหลดของลงที่กรุงเทพเขาโหลดของลงที่ต้นทางเขามีครับแต่ว่าเหตุครั้งนี้มันมากกว่าที่เราคาดการไว้ตอนประเมินเนี่ยเราคิดว่าเราทำได้สัก 80% ของกำลังการผลิตที่เคยทำวันนี้มันลงไปต่ำกว่านั้นเพราะแรงงานไม่เข้ามาถ้าเป็นเลเบอร์เพราะจะ500กว่าคนวันนี้มัน200กว่าคน300คนหายไปปัญหามันอยู่ที่แรงงานที่ต้องใช้สกิลไม่มีคนไปลากของมาก็ของก็ไม่มาแรงงานก็ยกไม่มีอะไรยกมันต้องมีคนไปลากของมาต้องมีคนไปเปิดเครื่อง
0: เรื่องของการดีเลย์เนี่ยยอมรับว่ามันเกือบ 100% เลยเราต้องยอมรับความจริงแล้วก็คือสั่งยกเลิกไฟล์เลยฮะจากเดิมเนี่ย110กว่าไฟล์ที่จะบินออกจากกรุงเทพก็จะเหลือแค่30ไฟล์นั่นคือลดลง 30% พนักงานหน้างานตอนนี้เริ่มอ่อนล้าแล้วก็เอาแบ็คออฟฟิศมาช่วยเพิ่มเติมทีนี้ข่าวที่ปรากฏออกไปว่านี่คือการประท้วงของพนักงานหรือเปล่าโดยเฉพาะพวกเอาท์ซอร์สเขาประท้วงกันหรือเปล่าดีๆยืนยันว่าไม่เป็นความจริง พนักงานเราไม่มีเจตนาร้ายแบบนั้นขณะนี้เราตั้งจุดรับเงินชดเชยช่วยเหลือแล้วเริ่มตั้งแต่บ่ายวันนี้เป็นต้นไป
2: ที่ผ่านมา2วันเนี่ยดีเลย์ไปประมาณเกือบ 100% ที่มีตรงเวลาได้ไม่ถึง 3%
3: วันนี้ผมสั่งไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนให้ลดกำลังการผลิตลงนะครับคอมไบฟลายนะครับยกเลิกฟลายแล้วก็โอนถ่ายผู้โดยสารไปสู่ไซต์อื่นเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับก็ต้องลดcapacity ตัวเองลงไปซะเพื่อจะเอาไฟล์ที่มีปัจจุบันเนี่ยให้อยู่รอดให้ได้บินที่ออกจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ110กว่าไฟล์วันนี้น่าจะลดไปประมาณ30กว่าไฟล์ก็ประมาณสัก 30% 4% ของกำลังการผลิตพนักงานหน้างานวันนี้ต้องยอมรับว่าเขาเหนื่อยล้าเพราะเขาประสบเหตุมา3วันแล้วเราก็เอาพนักงานจากแบ็คออฟฟิศนะครับจากสำนักงานใหญ่เนี่ยมาช่วยไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่หรอกครับที่ผมก็เห็นในโซเชียลลงกันว่ามาจากสตรายของเอาซอสไหมเอาซอสพนักงานไม่ใช่ครับผมยืนยันว่าพนักงานไม่ได้มีเจตนาร้ายแบบนั้นเขามีความจำเป็นส่วนตัวเดี๋ยวจะมีการตั้งโต๊ะนะครับคอมเพนเซททั้งกระเป๋านะครับแล้วก็ทั้งดีเลย์จากไฟล์นะซึ่งเรามีเกณฑ์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมีการจะมีการเซตอัพน่าจะบ่ายนี
1: ้ตูนก็ตั้งฟังอยู่ไม่ได้มีอธิบายเรื่องที่คนตั้งข้อสังเกตใช่ไหมคะพี่ไก่ว่าสัญญาของการบินไทยกับAOT หรือการท่าไม่ได้มีค่าปรับกรณีล่าช้าแต่สัญญาที่การบินไทยไปทำกับสายการบินอื่นในการไปรับจ้างขนกระเป๋าให้สายการบินอื่นอ่ะมันมีค่าปรับที่คนตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าก็เลยไปทำให้สายการบินอื่นก่อนไงเพราะจะโดนปรับ
0: ใช่ใช่ซึ่งรัฐมนตรีก็พูดด้วยเหมือนกันนะ
1: แต่ท่านไม่ได้ตอบ
0: ไม่ได้ไปถึงตรงนั้น
1: อ
0: ะแต่หลักๆคือปัญหาของจำนวนพนักงานมากกว่า
1: เสียดายนะข่าวตรงนั้นไม่ได้ถามนะคะ อีกคนนึงที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เหมือนกันก็คือคุณกรจาติกวณิชนะคะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ค่ะโพสต์ยาวเลยค่ะใช้ชื่อหัวข้อบทความว่าน้ำขึ้นตอผุดน้ำท่วมไม่ใช่ต้นเหตุมันแค่เปิดให้เห็นปัญหาที่มีมานานค่ะแล้วก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับการบินไทยณเวลาที่คุณกรโพสต์นะคะบอกว่าคำอธิบายที่ได้รับจากเหตุการณ์นี้คือน้ำท่วมพนักงานมาทำงานไม่ได้รถลำเลียงเสียแล้วก็ตั้งข้อสังเกตแรกค่ะท่วมเหมือนกันแต่เจ็บไม่เท่ากันน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้กระทบคนทำงานแทบทุกบริษัทคำถามคือทำไมรายนึงรับมือได้อีกรายรับมือไม่ได้ข้อสังเกตที่2 อันนี้แหละคุณกรบอกว่าสัญญา35ปีที่ไม่มีค่าปรับAOT ก็คือการท่าอากาศยานเปิดเผยว่าสัญญาภาคพื้นของการบินไทยที่ทำไว้ราว20ปีก่อนอายุ35ปีไปจนถึงประมาณปี2578ไม่มีเงื่อนไขค่าปรับหรือบทลงโทษกรณีบริการล่าช้าเลยมีรายงานว่าสายการบินอื่นที่ว่าจ้างการบินไทยลำเลียงกระเป๋ากลับได้รับผลกระทบน้อยเป็นเพราะสัญญากับเขามีค่าปรับกรณีลำเลียงล่าช้าหรือไม่ข้อสังเกตที่3คุณกรบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกจริงๆเคยเกิดปัญหาแบบนี้เมื่อช่วงโควิดค่ะและ AOT ก็พยายามขอแก้สัญญาเพื่อใส่บทลงโทษมาตลอดแต่ทำไม่ได้คือ1ต้องผ่านคณะรัฐมนตรี2ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาซึ่งคุณกรบอกแน่นอนว่าไม่มีคู่สัญญาคนไหนอยากเซ็นให้ตัวเองโดนปรับแล้วก็มีข้อสังเกตสุดท้ายนะคะที่สำคัญคือข้อที่5บอกว่ามีทางออกที่ถูกเสนอแต่ก็ต้องถูกตรวจสอบเช่นกันทางออกที่ AOT เสนอก็คือผู้ให้บริการรายที่3ค่ะคือ AOTGA AOTGA เนี่ยคนที่ถือหุ้น 49% ก็คือ AOT ค่ะคือการท่านั่นเองคุณกรก็บอกว่าเห็นด้วยว่าการแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีแต่สัญญาใหม่นี้จะมี KPI หรือตัวชี้วัดและค่าปรับที่ชัดเจนไหมเปิดเผยสอต่อสาธารณะได้ไหมคุณกรบอกว่าอยากจะให้มีการเปิดเผยสัญญาภาคพื้นทุกฉบับที่สุวรรณภูมิของผู้ให้บริการทุกเจ้าเลยนะคะมองว่ามันควรจะต้องมี KPI ควรจะต้องมีค่าปรับที่มีผลจริงเกี่ยวกับความล่าช้าด้วยเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาประเด็นดราม่าที่นำไปสู่คำว่าเกะกะไม่ใช่ที่ให้เด็กไปวิ่งเล่นครู่เดียวค่ะ
4: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
6: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
10: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่นครแห่งอนาคต MEA Powering the Future of City
11: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
12: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
13: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
4: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
4: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
10: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: โทษไม่ใช่ขอโทษขอบคุณแล้วก็บอกว่าเอาเป็นว่าในเมื่อตอนนี้มันต้องการแพะรับบาปผมน้อมรับไว้ก็ได้ไปดูตั้งแต่ต้นเรื่องค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณฉวีนะคะท่านลงพื้นที่นครนายกติดตามสถานการณ์น้ำท่านเองก็ลงไว้ใน Facebook ส่วนตัวของท่านด้วยนะคะมีการประชุมกับฝ่ายต่างๆหลังการประชุมกับทางชลประทานมีการปิดประตูระบายน้ำชั่วคราวก่อนจะเปิดอีกครั้งหากมีปริมาณน้ำจากเขาใหญ่เข้ามาเพิ่มแต่จะเปิดในปริมาณที่ลดลงเพื่อให้การระบายน้ำข้างล่างเขื่อนทำได้ทันใต้โพสต์นี้ของท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอะค่ะมีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะคะแน่นอนว่าก็มีคนที่ไปสนับสนุนชื่นชมให้กำลังใจแต่ฝ่ายที่ต่อว่าก็จะบอกอย่างเช่นคอมเมนต์นี้สั่งปิดระบายน้ำเขื่อนนึกว่าของเล่นเหรอวะสมองน้ำจะล้นเขื่อนรูระบายมีหน่อยเดียวยังไปสั่งปิดไปเอาอะไรใส่บาตรวะกูถึงได้คนแบบนี้มาบริหารประเทศอนาถวะอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออีกคอมเมนต์บอกไม่สมควรไปสั่งปิดเขื่อนทำไมถ้าแตกขึ้นมาท่านรับผิดชอบไหวไหมหรืออีกคอมเมนต์ค่ะโง่ก็เงียบเนอะทีนี้คอมเมนต์ที่ดูจะแรงที่สุดเลยนะคะมาจากรองศาสตราจารย์ดร.สิตางพิไลล่าค่ะท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะท่านให้สัมภาษณ์กับรายการของทางไทย PBS นะคะลองฟังดูดีกว่า
14: ที่ขุนด่านเขื่อนขุนด่านนะคะน้ำเก็บที่เขื่อนเนี่ยจริงๆเมื่อวาน 100% ไปแล้วแล้วก็เราพยายามที่จะระบายออกพูดง่ายๆคือเราไม่อยากเขื่อนเกิดการอุบัติ คือเราไม่อยากให้เขื่อนแตกอย่างนี้ละกันคือทุกหน่วยงานพยายามที่จะจัดการให้ได้แต่อย่างนี้เมื่อวานมีนักการเมืองที่ฉันไม่แน่ใจว่าเขามีความรู้ความสามารถขนาดไหนนะคะแต่ไม่ใช่คนวงการน้ำไปยืนชี้อยู่ที่หน้าเขื่อนเขื่อนเนี่ยปกติเขื่อนระบายน้ำเนี่ยในยามปกติมันก็ดูสู้ซ่าตื่นเต้นดีเนา
1: ะ
14: แต่ว่าในยามน้ำท่วมอ่ะเวลาที่ปล่อยน้ำแล้วมันดูสู้ซ่ามันน่าตกใจทีนี้ท่านก็ไม่รู้ด้วยความอะไรก็ไปยืน acting เอาซีนอยู่ที่หน้าเขื่อนว่าให้ปิดการระบายทีนี้พอให้ปิดการระบายแล้วอีกแป๊บเดียวต่อมาก็มีข่าวออกมาทางโซเชียลว่าปิดการระบายของเขื่อนขุนด่านได้ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่า10ชีวิตของท่านก็รับผิดชอบไม่ได้ขอร้องเลยว่าต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จะจัดการได้คือที่ผ่านๆมาเนี่ยนักการเมืองไปยืนชี้นิ้วอยู่หน้าปตท.ปี54เรามีประสบการณ์ที่บางโฉมสีแตกจนหายนะมาแล้ว
1: 10ชีวิตของท่านก็รับผิดชอบไม่ไหวขอความกรุณานักการเมืองอยู่บ้านอย่าออกมาเป็นภาระสังคมอยู่บ้านเป็นภาระครอบครัวก็พอนี่คือสิ่งที่อาจารย์สีตางให้สัมภาษณ์ไว้กับไทย PBS นะคะหลังจากนั้นอาจารย์สีตางก็โพสต์ใน Facebook ของท่านอีกค่ะโง่แล้วอยู่บ้านไม่เสียหายโง่แล้วขยันใครสักคนบอกให้เอาไปประหารแต่นี่โง่ขยันแล้วดันมีอำนาจเขื่อนขุนด่านน้ำเต็ม 100% ไปยืนต่อจุดๆ acting เอาซีนสั่งเขื่อนหยุดระบายน้ำจุดๆๆๆทั้งชีวิตของท่านก็ไม่พอชดใช้กับความสูญเสียหากเขื่อนวิบัติแล้วก็ย้ำอีกทีค่ะโง่แล้วอยู่บ้านให้เป็นภาระครอบครัวก็พอค่ะกราบทีเนี้ยพอมันเป็นประเด็นร้อนแรงนะคะเมื่อเช้านี้ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณฉวีก็โฟนอินให้สัมภาษณ์กับพี่ยุทธในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะซึ่งจริงๆเนื้อหาเนี่ยมันจะเหมือนกันกับที่ท่านให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเดี๋ยวตูนจะเอาเสียงที่ทำเนียบที่เดียวแต่ที่จะบอกก็คือว่าหลังจากท่านรัฐมนตรีพลพีให้สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บชาวเน็ตก็พากันขุดคลิปในวันนั้นนะคะที่ท่านรัฐมนตรีอยู่ที่เขื่อนขุนด่านแล้วก็มีการถามว่าอับปิดการระบายน้ำได้ไหมนอกจากชาวเน็ตขุดคลิปแล้วอาจารย์สีตางค่ะท่านก็แชร์คลิปนี้ใน Facebook ของท่านเขียนว่าให้ภาพเล่าเรื่องในคลิปเป็นคลิปของสส.หนุ่มนครนายกคุณเกรียงไกรกิตติธเนศวรค่ะไลฟ์ขณะที่ท่านรัฐมนตรีพลพียืนคุยกับเจ้าหน้าที่ในคลิปจะเห็นคุณพลพีพูดว่าฝนที่ตกเยอะขนาดไหนเจ้าหน้าที่บอกตก1ใน3แล้วคุณพลพีก็บอกงั้นถ้าสมมุติว่าพี่ปิดเขื่อนปิดการระบายสักครึ่งชั่วโมงนึงโอ้คนข้างล่างใจฟูเลยนะไม่ได้ปิดถาวรนะปิดสักครึ่งชั่วโมงปิดชั่วโมงนึงหรืออย่างตอนนี้สมมุติเปิด 5% พี่ก็กลับมาเปิดสัก 3% เพราะว่าน้ำที่มันมาเติมน้ำฝนน้ำเหนือมันน้อยกว่าเมื่อวานถูกไหม
15: ไอ้ที่มันตกเนี่ยก่อนหยุดเนี่ยตกเยอะขนาดไหน
16: ถ้าตกเยอะขนาดไหนก็คือถ้าเทียบกับเมื่อวานแล้วกันนะอัตราส่วนก็คือ1ใน3
15: 1ใน3ผมก็ถือว่าน้อยที่ลองคำนวณให้ผมเลย
16: ทางเหนือประสาทกับทางครับเทียบปริมาณกัน
15: ไม่คือเนี่ยสมมุติว่าพี่ปิดได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยโหดแม่งข้างล่างหลายคูจะเป็นข้อดี
16: เราแค่ไม่ปิดเดียวว่าต้องเปิดก็เปิดแรง
15: เออไม่ได้ปิดถาวรสมมุติว่าพี่ปิดครึ่งชั่วโมงปิดชั่วโมงนึง
16: ให้ดูใจชื้นขึ้นหน่อย
15: เออแล้วพี่กลับมาปล่อยสมมุติว่าพี่เปิด 5% ใช่มั้ยพี่ก็กลับมาเปิด 3% พอน้ำมันมาเติมน้อยลงกับเมื่อวานถูกมั้ยเอออะไรอย่างเงี้ย
16: กลัว
15: ใช่
17: ให้มันมีโอกาสหายใจหน่อยระบายออกไปบ้าง
15: ครับขอชั่วโมงเดียว
18: ได้ครับคนรักกระโดด
15: ยันไม่เคยมีนะ
1: นั่นล่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้ท่านรัฐมนตรีพลพีก็ให้สัมภาษณ์สื่อที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะย้ำว่าเจตนารมณ์ของตนเนี่ยตอนที่ไปที่หน้าเขื่อนได้สอบถามกับผู้อำนวยการเขื่อนขุนด่านประกันชนเกี่ยวกับการชะลอปล่อยน้ำเพื่อให้เป็นการลดผลกระทบจากชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนค่ะนี่คือเจตนารมณ์แท้จริงของตนในวันนั้นมีแค่นั้นมองว่าหากชะลออาจจะสามารถคงระดับน้ำในบ้านเรือนของประชาชนที่ท้ายเขื่อนที่ตอนนั้นอยู่ประมาณ30เซนเนี่ยอาจจะคงไว้เท่าเดิมได้หรืออาจจะทำให้น้ำลดลงได้ด้วยซ้ำเจตนารมณ์มีเพียงแค่นั้นยืนยันนะคะว่าไม่เคยไปบอกว่าให้ปิดเขื่อนถาวรหรือปิดการระบายน้ำจนให้น้ำด้านล่างเขื่อนมันแห้งไม่เคยสั่งแบบนั้นผมถามเขาด้วยซ้ำปรึกษาเขาด้วยซ้ำที่สำคัญต่อให้ผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรงแต่ผมก็ไม่ได้โง่ขนาดที่จะทำให้เขื่อนแตก แต่คำวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่เป็นไรผมน้อมรับหมดเพราะในเมื่อวันนี้ต้องมี escape code หรือต้องมีแพะผมรับไว้แล้วกันส่วนอาจารย์ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะแต่บอกว่าอาจารย์ก็ขอบคุณที่ท่านวิเคราะห์และสอนอ้อมๆแต่ก็หวังว่าลูกศิษย์ของท่านเมื่อออกมาแล้วจะวิเคราะห์โดยคำนึงถึงประชาชนด้วย
19: เราไปถึงตรงหน้าเขื่อนเนี่ยผมก็หันไปถามท่านผอ.ที่ดูแลเขื่อนว่าเราสามารถชะลอในการปล่อยน้ำได้ไหมท่านก็บอกว่าได้ผมก็ถามว่าเอาเราสามารถปิดเป็นการชั่วคราวได้ไหมท่านก็บอกว่าได้เพราะนั้นเจตนารมณ์จริงๆวันนั้นก็คือว่าสมมุติว่าน้ำในบ้านของพี่น้องประชาชนเนี่ยสมมุตินะครับสูงประมาณ30เซนประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราชะลอในการปล่อยเนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงน้ำเนี่ยได้30เซนหรือต่ำกว่าแต่ถ้าเกิดเรายิ่งเปิดน้ำก็ยิ่งสูงเจตนารมณ์มีแค่นั้นเองเลยผมไม่เคยไปบอกว่าให้ปิดถาวรหรือให้ปิดจนให้น้ำมันแห้งสำหรับในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเจตนารมณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็สำหรับความวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรน้อมรับหมดครับมันคือวันนี้มันต้องมี escape code อ่ะผมยอมรับผิดให้ไม่ได้มีปัญหานะครับถึงแม้ความรู้ความสามารถผมไม่ได้จบวิศวะหรือการบริหารน้ำแต่มันไม่มีใครที่สามารถจะโง่พอที่จะทำให้เขื่อนแตกหรือว่าถ้าเกิน 100% แล้วทำให้เขื่อนแตกแล้วลงมาทำลายพี่น้องประชาชนหรอกนะครับขอคุณอาจารย์ที่ออกมาวิเคราะห์แล้วก็สอนผมอ้อมๆก็ขอบคุณอาจารย์ครับแล้วก็หวังว่าลูกศิษย์อาจารย์ออกมาก็จะวิเคราะห์ในเชิงของประชาชนแล้วก็ในมิติต่างๆโดยเนื้อหาที่เราได้รับข้อมูลหน้างานจากทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: นักข่าวเราค่ะได้สัมภาษณ์อาจารย์สิตางอีกครั้งหลังจากรัฐมนตรีพลพีชี้แจงว่าไม่ได้สั่งปิดถาวรแค่ชะลอการระบายอาจารย์บอกอ๋อเขาก็ขอบคุณเราแล้วนี่ที่เราออกมาสั่งสอนเขาในฐานะนักวิชาการก็ถือว่าอย่างน้อยก็เป็นคนที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ดีนะคะแต่ก็อยากจะบอกอีกนิดนึงว่าในเมื่อคิดว่าไปตรงนั้นแล้วยังไงก็จะไปทักท้วงกรมชนซึ่งเขารู้หน้าที่รู้เทคนิคมีพันธกิจโดยตรงไม่ได้อยู่แล้วก็อย่าไปเกะกะตรงนั้นมันไม่ใช่ที่จะให้เด็กไปวิ่งเล่น
20: มองที่ท่านรัฐมนตรีพลพีตอบว่ายังไงบ้างครับอาจารย์
21: ก็เขาก็ขอบคุณเราแล้วนี่ที่เราออกมาสั่งสอนเขาในฐานะนักวิชาการ
20: ครับ
21: ก็ถือว่าอย่างน้อยก็เป็นคนที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ก็ดีนะคะแต่ว่าก็อยากจะบอกไปอีกนิดนึงว่าในเมื่อคิดว่าไปตรงนั้นแล้วอ่ะยังไงก็ไปทักท้วงกรมชลประทานซึ่งเขารู้หน้าที่รู้ทางเทคนิคมีพันธกิจโดยตรงไม่ได้อยู่แล้วก็อย่าไปเกะกะตรงนั้นละกันไม่ใช่ที่จะให้เด็กไปวิ่งเล่น
1: แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะอาจารย์สีตางเนี่ยก่อนจะวางสายยังกำชับกับนักข่าวเราน้องทันอย่าลืมนะเอาไปออกด้วยนะมันไม่ใช่ที่ให้เด็กไปวิ่งเล่นออกให้แล้วนะคะอาจารย์
0: อาจารย์ครับได้ฟังอยู่ไหมครับ อ้าวคุณผู้ชมฮะพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก่อนการประชุมครม.เนี่ยมันก็มีคำถามไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีพอสมควรเลยทีเดียวโดยเฉพาะดราม่าที่บอกว่าเรือเนี่ยมันจะเข้าพื้นที่เนี่ยไม่ได้นะต้องรอนายกเข้าก่อน
1: เมื่อคืนที่ท่านนายกไปลงพื้นที่อะค่ะ
0: ข้าวจะไปแจกไม่ได้นะรอนายกเข้าพื้นที่ก่อนวันนี้หลังประชุมครม.นักข่าวถามเรื่องนี้ครับว่ามันมีกระแสออกมาทำนองนี้ท่านนายกใช้คำว่าอย่างนี้นะฮะมั่วซั่วแอบอ้างเราไม่เคยมีนโยบายนี้ทุกอย่างมันมีระบบของมันอยู่แล้วได้มีการเชิญปลัดกรุงเทพเชิญอธิบดีกรมชลประทานทุกอย่างเราวางแผนร่วมกันหลักๆคือเราเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็ไปเรื่องสูบน้ำเลยวันนี้ทุกอย่างน่าจะเป็นใจให้การสูบน้ำผ่านออกจากพื้นที่ประสบภัยมากที่สุดได
22: ้ไม่มีครับไม่มีนโยบายนี้แอบอ้างมั่วซั่วทุกอย่างมันเป็นไปมันมีระบบของมันอยู่แล้วในเรื่องของการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็ขอบคุณพวกสมาคมเอกชนอาสาสมัครกู้ภัยอะไรต่างๆที่นำเข้ามาเสริมแต่ว่าไอ้ส่วนการจัดพวกข้าวสารอาหารแห้งถุงยางชีพอาหารเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเราก็ระดมนะครับทั้งการสั่งซื้อแล้วก็การไปตั้งโรงครัวการจัดรถประกอบอาหารก็เข้าไปในพื้นที่วันนี้เรานึกถึงเรื่องฟื้นฟูแล้ว
0: ฟื้นฟูแล้วนะฮะอย่ามาแอบอ้างมั่วซั่วไม่มีนโยบายแบบนี้ไม่ต้องรอนายกทีนี้การประชุมครม.วันนี้เนี่ยก็อนุมัติงบกลาง 4,731 ล้านบาทนะครับช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศรวมไปถึงเคาะเงินโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทย 165,000 ล้านบาทก็จะใช้เวลา8ปีในการทำนโยบายตรงนี้และ นายกอนุทินครับหลังประชุมครม.ก็ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจท่านนายกเนี่ยถูกถามเรื่องของเสียงที่อาจจะเป็นการตำหนิไปถึงตัวนายกโดยเฉพาะตอนลงพื้นที่ที่ค่อนข้างแรงท่านนายกบอกว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ขออภัยต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นยืนยันว่าจะไม่รับฟังแล้วปล่อยผ่านแต่จะเร่งหาทางแก้ไขยืนยันว่ารัฐบาลจะทำทุกวิถีทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดทั้งสูบทั้งเร่งระบายและยืนยันว่ายังจะลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์และรับรู้ปัญหาจากประชาชนขออภัยประชาชนด้วยนี่ฮะคุณผู้ชมทีนี้เพื่อให้มันครบถ้วนสักหน่อยนะฮะปรากฏว่าวันนี้ในบรรยากาศของการประชุมครม.หลายพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมรัฐมนตรีก็อาจจะต้องลงพื้นที่เยอะท่านนายกก็ลงพื้นที่ด้วยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขครับพร้อมด้วยคุณหมอพีรยุทธสานุกูลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพเอายาป้องกันฉี่หนูมาแจกรัฐมนตรีไม่รู้แกระบุใครหรือเปล่าเป็นการเฉพาะนะตูนเนาะ
1: แต่ตูนนึกถึงภาพท่านนายกเดินเท้าเปล่าอะค่ะวันก่อนนี้ท่านลงกลับมาจากต่างประเทศแล้วท่านลงเลยอะ
0: เอาถ้างั้นดูบรรยากาศการแจกยาฉี่หนูกันสักหน่อยนะฮะช่วงของการประชุมครม.และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในกรุงเทพครับ
2: ผมไม่เคยมีแผลครับผมเด็กดีแต่ถ้า
3: แจกยาอะไรก
2: ัน
3: อ
2: ันนี้ยาโรคปัสสาวะปัสสาวะหนู
5: ไข้ฉี่หนู
2: ไข้ฉี่หนูครับ
5: เวลา
2: สำหรับคนมีความเสี่ยงลุยน้ำนานนะครับแล้วก็มีแผลนะครับก็สามารถทานได้ทานอะไรเอ่ยก่อนอาหารหลังอาหาร
3: หลังอาหาร
2: ให้คุณหมอเป็นคนอธิบาย
5: อ๋อทานแล้วจะขึ้นไส้ใช่ไหมครับ
2: นั่นอาหารหลังๆอย่างนี้บ้างนะต้องออกพี่กินปลอยไปด้วยมันจะบาดกระเพาะ
5: มันจะได้แบบออกฤทธิ์นานหน่อย
2: แล้วแต่พี่เลย
5: โอเคได้
3: กว่าจะย่อยกันที่หน้า
2: แต่ถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องครับพี
5: ่อ๋อมีอาการไม่ทาน
2: มีอาการ
3: เพราะยา
5: อาการอะไรบ้างเลย
2: อาการคือไข้สูงปวดตัวหนาวสั่น
3: ตาแดง
5: หนาวสั่นนั้นเวลานายกรายงาน
23: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
24: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
23: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
24: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
25: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
26: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
25: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
26: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
25: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
26: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
27: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
28: อ้าวสายต่อไป
29: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
28: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
30: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
31: Hmm.
4: ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
6: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
7: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
8: โตโยต้าทรัสเต็ด SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ
0: คุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับทางกทม.ออกประกาศสำคัญ2ฉบับด้วยกันครับอย่างที่เราทราบนะครับใน50เขตเนี่ยมีการแบ่งออกเป็น3พื้นที่สำคัญถ้าอ้างอิงจากประกาศของกทม.เอาตารางฉบับนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมแคปหน้าจอนี้ไว้ก็ได้ทั้งหมด50เขตจะแบ่งออกเป็นพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบซ้ายสุด21เขต
1: ค่ะ
0: 21เขตนี้ปลดออกจากพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วนะฮะดังนั้นก็จะเหลือตรงกลางก็คือพื้นที่ประสบภัยปานกลางมี14เขตและฝั่งขวาสุดคือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับสูง15เขตซึ่ง2ช่องนี้ยังคงเป็นพื้นที่สาธารณภัยและประกาศอีกฉบับหนึ่งก็เน้นย้ำว่าพื้นที่ฝั่งขวาสุดเนี่ยครับคือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับสูงสุดโรงเรียนในสังกัดกทม.ขอให้หยุดเรียนตั้งแต่30กันยาถึง2ตุลาเลยนะครับเฉพาะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่อยู่ใน15เขตนี้
1: ก็คือหยุดไปจนถึงวันศุกร์นี้เลยค่ะ
0: 30กันยาถึง2ตุลาคมส่วนพื้นที่เขตอื่นๆให้ผอ.โรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสมวันนี้ผู้ว่าชัดชาติแถลงนะครับคุณผู้ชมครับ40จุดวิกฤตเนี่ยหลักๆจะอยู่ในพื้นที่โซนคลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวตอนบนผู้ว่าพูดเหมือนเดิมนักข่าวไม่ถามหน่อยหรอคือถนนหนทางถนนหลักเนี่ย2วันส่วนซอยย่อยกับชุมชน7วันคือเมื่อวานก็2กับ7
1: ถ้าเมื่อวานอ่ะสมมติเอาชุมชน7วันเนาะเมื่อวานท่านพูดว่า7วันนี้มันก็น่าจะต้องเหลือ6วันไหมคะ
0: วันนี้ก็ยัง7เอาฟังสิ
9: มีวิกฤตอยู่นะผมว่าวิกฤตอยู่ประมาณถ้าดูตัวเลขล่าสุดประมาณ40กว่าจุดนะแต่ว่าก็จะเป็นคลองหลักๆก็จะเป็นคลองประเวศแล้วก็มีคลองแสนแสบด้านบนคลองลาดพร้าวด้านบนบ้างตัวที่อาจจะยากที่สุดคือตัวฝั่งลาดกระบังเพราะลาดกระบังเนี่ยไอตัวคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยทิศทางมันยาวก็คือมันมีความคดเคี้ยวที่ประตูน้ำพระโขนงแล้วก็น้ำก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำมาตรฐานการน้ำโดยทั่วไปดีขึ้นของถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90% แต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุมชนใหญ่ที่มีเป็นแอ่งกระทะเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยผมบอกประมาณ7วันนะแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้ที่ร่มกล้าลาดกระบังกับที่คลองจันเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะก็เดี๋ยวให้วางแผนว่าจะถ้าน้ำในคลองคล่องลงจะเร่งระบายน้ำด้วยใช้ปั๊มที่ไหนบ้างแต่ต้องรอให้น้ำคล่องลงนิดนึงก่อน
0: เพราะฉะนั้นจะเป็นตัวเลขสำคัญ2กับ7นะฮะเดี๋ยวรอฟังแถลงพรุ่งนี้นะฮะถ้ายังเป็น2กับ7ไม่ยอมแล้วนะฮะนักข่าวต้องถามให้แล้วนะคือเดือดร้อนจริงๆนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างกลุ่มคลองประเวศบุรีรมย์อันนี้คือหนักสุดจริงๆอย่างที่บอกว่าคลองคดเคี้ยวทำให้การสูบน้ำทำได้ยากชุมชนสนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา12ชาวบ้านออกมาบอกนักข่าวบอกว่าไม่มีใครมาดูเลยนี่คือกลุ่มแรกเลยนักข่าวช่อง3ขอบคุณมากๆฝากถึงรัฐบาลหน่อยลืมเหรอว่ามีกรุงเทพกรีฑาอยู่ในแผนที่กทม
10: ประสบมาจากที่ผมเกิดมาจากพื้นที่นี้นะครับไม่เคยหนักเท่านี้ก่อนน่าจะเกือบ50ปีที่เราเจอหนักขนาดนี
11: ้
10: ปกติเราจะเจอแค่ไม่เกิน2นิ้ว
12: ตะตุ่มใช่ก็ขึ้นตะตุ่มอะไรอย่าง
10: เงี้ยนะเอาอยู่กันหมดครับ
12: เราเคลียร์ในบ้านได้
10: เราเคลียร์กันได้แต่รอบเนี้ยไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีการบอกกล่าวไม่มีกระสอบทรายมาให
12: ้ไม่มีการช่วยเหลือใดๆจากภาครัฐเลย
10: เราปกป้องกันเอง
12: ปี54มีทหารถ้าตรงนี้ท่วมเงี้ยเราไปปักซอยเราก็ยังพอใช้รถทหารได
10: ้
12: ปีนี้ไม่มีค่ะรัฐบาลไม่มีค่ะชุดนี้ไม่มีเลยค่ะออกไปเลยค่ะใช่คิดว่าถ้าทำไม่ได้อย่าอยู่ค่ะอายค่ะน่าอายมากค่ะถ้าจัดการอะไรไม่ได้เลย
11: เพราะวันนี้มันวันที่5แล้วเนาะ
12: 5แล้วค่ะใช่แล้วนี่กรุงเทพนะคะกรุงเทพ
10: นะครับหน่วยงานทุกอย่างไม่โผล่มาช่วยชุมชนทั้งคลอง
12: ต่อให้แบบมันท่วมแล้วปุ๊บอ่ะคุณก็แมเนจครัวราชทาน นู่นนี่นั่น
11: ปิง
13: ปิงปิงปิง
11: โอ้มันจะมีก
12: ล่องโอ้อาพี่เดินดีกว่าเดินเดินเดิน
13: ปิงนะไปครับ
12: ไปไปเดี๋ยวเราจะไป
13: ไปไปไปอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ด้วยตัวนี้ว้ายไปดีกว่าครับ
14: ยังไม่มียังไม่มียังไม่มี
13: โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้เห็นไหมครับความลำบากของพวกผมต้องลำบาก
14: ความลำบากของ
13: จริงก็เกาะโอ้ย
0: นี่กรุงเทพกรีฑา12เขตบางกะปิเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะหลายจุดนักข่าวของเราเนี่ยนะอ้นก็โดนปิงกัดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยๆดูไปเนี่ยฮะเดือดร้อนจริง
1: ๆ
0: ทีนี้ในกลุ่มคลองประเวศบุรีรมย์เราไปต่อที่อีกจุดหนึ่งนะฮะเคหะร่มเกล้าชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วน
1: ะ
0: น้ำดื่มมันไม่พอแล้วแล้วแท้งน้ำสำรองหมดแล้วน้ำประปาไม่มีแล้วเราจะอยู่ยังไง
15: เขาจะขาดน้ำขาดอาหารทั้งหมดเลยเพราะมันเหมือนว่ามันจะเข้าไม่ถึงครับตอนนี้ของจะเข้าไม่ถึงเลย
12: ตอนนี้มันมีที่รองความช่วยเหลือ
15: ใช่ครับแล้วก็อย่างเช่นตึกด้านหลังอ่ะเห็นว่าที่ผมไปมาเมื่อวานไปเอาน้ำเอาของให้ญาติครับก็คือว่าตอนนี้คือมันท่วมมิดคออัน
12: นี้ต้องถามพี่ว่าณตอนนี้เราจัดการปัญหานี้ยังไงจะทำยังไงบ้าง
15: ตอนนี้ก็เรือก็แบบ
12: มีขยะแบบ
15: ที่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบเก็บได้อะไรก็ช่วยกันไปมากกว่าลอยออกมาใช่ครับแล้วก็ขยะพวกแบบพวกกล่องโฟมนี่ก็ประกอบเรือกันข้างในก็จะประกอบเรือ
11: เนี่ย
15: รถ
11: ใหญ่ๆเลยพี่สูบน้ำบอกแม่งกันมา
0: จริงๆยังมีอีกเป็น10เสียงเลยของนักข่าวที่ไปสัมภาษณ์แล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเดือดร้อนต้องอพยพแล้ว
1: มาดูอีกโซนหนึ่งนะคะคือโซนของคลองแสนแสบเริ่มที่แฟลตคลองจันทน์กันก่อนเลยนะคะก็ดีขึ้นบ้างน้ำเริ่มลดอีกอย่างนึงคือชาวแฟลตเริ่มปรับตัวค่ะตอนนี้แต่ละตึกนะคะมีการตั้งโรงครัวทำอาหารทานกันเองฝากมาบอกยังทุกคนที่เข้ามาช่วยค่ะว่าเอามาให้เป็นพวกวัตถุดิบก็ได้นะเพราะบางทีอะค่ะเอามาแจกเป็นข้าวกล่องมันเน่ากว่าจะมาถึงมันเน่าเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นอาหารแห้งหรือวัตถุดิบสดๆให้ทำอาหารกันเองอีกอย่างหนึ่งที่ต้องการคือน้ำสะอาดตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่มาแจกไม่พอนะคะคือแต่ละคนเนี่ยนอกจากต้องใช้ดื่มใช้ล้างหน้าแปรงฟันใครลุยน้ำก็ต้องล้างเท้าล้างตัวแถมยังต้องปันส่วนมาไว้ทำอาหารอีกขอน้ำดื่มเพิ่มรวมถึงยาป้องกันโรคฉี่หนูโรคนั้นกัดเท้าและยาแก้ไขเห็นว่าทางกองทัพกับมูลนิธิป่อเต็กตึงก็ประสานเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะคะส่วนที่ราชมังคลากีฬาสถานคุณผู้ชมคะจุดนี้เนี่ยน้ำก็ยังสูงเกือบเมตรนะคะคือข้างในมันเป็นแอ่งกระทะแล้วคุณผู้ชมดูสิที่นี่มีรถจมน้ำเนี่ยเป็นร้อยคันค่ะรปภ.ของสนามบอกว่าน้ำท่วมตั้งแต่วันเสาร์แล้วเพิ่มขึ้นไวมากตอนนี้มีคนอยู่ประมาณ80คนนะคะก็มีเจ้าหน้าที่รปภ.แม่บ้านและคนดูแลค่ะมีนักกีฬาบางส่วนด้วยที่ไม่อพยพเพราะคิดว่ายังพออยู่ได้แต่เวลาซ้อมก็ออกไปซ้อมนอกพื้นที่กันส่วนนักกีฬาพาราลิมปิกหรือนักกีฬาคนพิการอพยพกันออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะคำถามว่าทำไมรถมอเตอร์ไซค์ที่นี่จมน้ำเป็นร้อยคันไม่มีการเคลื่อนย้ายออกไปรปภ.ท่านนี้บอกว่าไม่มีใครคิดอ่ะ54ก็ไม่ท่วมสูงเท่านี้แล้วต่อให้มีเครื่องสูบน้ำก็สูบไม่ได้เพราะน้ำคลองแสนแสบมันสูง
16: เพราะว่าบางคนเขาไม่คิดว่าจะท่วมครับผมว่าปกติน้ำปี54ใช่ไหมมันไม่มาถึงนี่อยู่แล้วแต่เขาไม่คิดว่าจะมาขนาดน
17: ี้
16: ก็เลยไม่มีใครแบบเขาไม่ค่อยเขานึกว่าไม่ท่วมเอาประมาณนี้ว่า
17: ไม่
16: ท
17: ่วมประตูเรากับ
16: จราจร
17: ทางโมรามนะ
12: ดูจากที่เราสำรวจรอบๆเนี่ยที่รถที่เสียหาย
17: ก็พัฒนากำลังใช้งานตรงนั้น
16: ได้อยู่นี่ได้ราชมังด้วยเยอะ
18: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
19: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
20: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
21: คิดถึงนะคะ
19: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
20: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
19: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
22: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
31: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆ ส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
22: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: แจ้งข้อมูล02-424-9755โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755สนใจลงโฆษณา02-424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่02-424-9755
3: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: กาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
3: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับกระแสในวันนี้ผู้ชมครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับผู้ชมครับคือแต่วันนี้เราจะไปอีกแขนงนึงครับก็คือเรื่องราวของการประกันภัยนะเพราะว่าตอนนี้นี่รถยนต์เองนะฮะก็เดือดร้อนมอเตอร์ไซค์ต่างๆนานานะครับจมบาดาลกันครับคุณผู้ชมครับที่สำคัญที่สุดนะฮะคือไม่รู้ว่าจะกลับมาซ่อมแล้วใช้ได้หรือเปล่าบางคนเนี่ยท่วมอาจจะไม่ได้มากแต่แน่นอนครับเข้าห้องเครื่องเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเบื้องต้นเนี่ยเราต้องดูแลรักษามันยังไงเราต้องสตาร์ทหรือไม่สตาร์ทดีบางคนก็บอกรถ EV นะฮะถ้าเกิดน้ำท่วมปุ๊บคุณกดไม่ได้นะคุณกดปุ๊บเนี่ยประกันมันรันทิ้งเลยคือไม่ให้คุณไม่ให้ประกันคุณแล้วอะอย่างนั้นอะบางคนบอกอ้าวEV ชั้นแบบนี้เขาบอกเลยว่าอย่าไปซ่อมเลยเปลี่ยนใหม่ประกันให้เปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้คปภ.คงต้องทำงานหนักหน่อยอันนี้ยังไม่รวมไปถึงเรื่องราวของบ้านนะฮะที่มีอุทกภัยเกิดขึ้นน้ำท่วมบ้านและมีประกันต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ยังไม่รวมนะอันนี้ผมแยกเป็นแขนงให้คุณผู้ชมเลยนะครับแล้ววันนี้ฮะเดี๋ยวไปพูดคุยนะฮะกับทางฝั่งของตัวผู้เชี่ยวชาญทางด้านยานยนต์นะฮะวันนี้มากัน3ท่านเลยนะครับวันนี้มีช่างใหญ่ V10 นะฮะใหญ่ในตำนาน
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: หันมามองหน้าเลยพี่ใหญ่วันนี้โอเคนะ
5: โอเคครับ
3: โอเคนะฮะเรามีช่างบอยอินดี้ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์นะฮะ
6: สวัสดีครับช่างบอยครับ
3: ช่างบอยรู้จักกับผมมานานแล้วนะฮะมีทั้งกือนะฮะเพจกิ้งกือ EV Shop นะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถ EV
6: ครับ
3: สวัสดีครับอันนี้เราก็เคยคุยกันแล้ว
6: ใช่ครับ
3: นะฮะคือต้องบอกงี้ก่อนนะฮะทั้ง3ท่านเนี่ยผมคัดมาให้เลยผู้ชมครับเพราะว่าหลายคนก็ขับรถสันดาปบางคนขับรถมอเตอร์ไซค์บางคนขับรถ EV นะวันนี้เราแยกมาให้เลยเดี๋ยวคุณฟังนะจาก3คนนี้จะคุณได้ความรู้แล้วก็แน่นอนครับวันนี้นะครับเราเชิญนะครับท่านอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะฮะรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มานะครับสวัสดีครับพี่ครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ครับพิจารณาทาโคตรนะฮะหรือพี่ดำหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
3: ผมเอ่ยถูกไหม
7: ถูกครับ
3: ทาโคตรนะ
7: ครับ
3: โอเคเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับทุกท่านผมขอทางนี้ก่อนเลย
7: ครับ
3: พี่ดำ
7: ครับ
3: เป็นไงบ้างเมื่อวานลงพื้นที่หลังจากออกขนกระแสไป
7: ก็
3: ดีขึ้นไหม
7: ที่บ้านที่ไปนะครับที่ว่า
3: ไม่ที่อื่นๆดีขึ้นไหม
7: ก็ที่อื่นความช่วยเหลือก็เพิ่มเติมมากขึ้นครับก็เปลี่ยนจากอพยพก็กลายเป็นเยียวยาเรื่องทำข้าวแจกหรือว่าสิ่งของที่เอาไปให้นะครับเช่นพวกของแห้งพวกอะไรเงี้ยน้ำของแห้งพวกสิ่งเราไปให้ก็เพิ่มเติมมากเพิ่มเติม
3: สถานการณ์เป็นยังไง
7: น้ำเนี่ย
3: น้ำลงไหมหรือยังไง
7: น้ำเนี่ยบางที่ก็ลงนิดหน่อยไม่ได้เยอะแต่บางที่ก็ลงแล้วไปเพิ่มที่อื่นหมายความว่าลงจากที่เดิมแต่ว่าไปเพิ่มที่อื่นอะไรก็มี
3: ครับคงต้องกลับมาคุยกับทางฝั่งของตัวพี่อดิศรณตอนนี้นี่เรื่องประกันภัยนี่เห็นก็บอกโอ้โหวุ่นวายกันมากเลยเพราะว่ามีคนเริ่มจะมาเคลมอะไรกันแล้ว
8: คือผมเรียนงี้ครับเริ่มมีการแจ้งความเสียหายมานะครับแต่ว่าเรายังเชื่อว่าจะมีการแจ้งไปเรื่อยๆเพราะช่วงนี้บางคนคงเริ่มเคลียร์บ้านก่อนนะครับเพื่อให้อยู่อาศัยได้ก่อนอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุก็มีการตั้งศูนย์ของเรา นะครับภายในแล้วก็ตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนซึ่งเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะครับไปร่วมทุกวันนะครับสายด่วนประกันภัยตอนนี้เปิด24ชั่วโมงนะครับสำหรับรับแจ้งปัญหาแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆครับ
3: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยกับพี่อีกครั้งนึงผมขออนุญาตกลับไปทางนี้ก่อน
8: ได้ครับ
3: พี่ใหญ
4: ่ครับ
3: วันนี้พี่มาในฐานะ
4: ก็อยากจะมาเป็นตัวแทนของคนที่เกิดอุทกภัยแล้วก็มีปัญหาเรื่องรถเพราะผมได้ลงพื้นที่จริงแ
3: ล้
4: ว
3: ก็ลงไปไหนพี่ลงไปไหน
4: ลงไปหาดใหญ่มาครับ
3: อ๋อแล้วอ๋อตอนนั้นใช่ไหม
4: ใช่ครับแล้วก็ผมก็เคยช่วยเคลียร์น้ำท่วมจังหวัดน่านก็เจอปัญหาเดียวกันหมดก็อยากจะเอาตรงจุดนี้มาเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้คุยกับทางคปภ.เพื่อคนที่เกิดอุทกภัยครั้งนี้ครับได้มีแนวทางแก้ไขและได้ไม่ต้องเจอปัญหาเหมือนกับที่ผมลงไปช่วยเหลือเคสครับ
3: ครับผมตอนนี้นี่โอ้โหอย่างเงี้ยพอร์เช่อย่างเงี้ยทำยังไงพี่ใหญ
4: ่สภาพนี้เนี่ยครับก็คือถ้าเป็นประกันภัยโดยทั่วไปอะครับมันคืนทุนอยู่แล้ว
3: คืนทุนหมายถึงอะไร
4: ก็คือสมมติทำทุนประกันรถซื้อมา10ล้านประกันย้ายทุนประกันภัยอยู่ที่8ล้านก็จะคืนเงินให้เลยแต่ว่าก็จะม
3: ี8ล้านเลย
4: ใช่ครับ
3: โ
4: อ้แต่ว่าจะมีปัญหาอยู่กลุ่มนึงครับว่าประกันภัยเนี่ยจะบอกว่าทำยังไงก็ได้ขอเหมาซ่อมเพราะว่าถ้าเกิดคืนทุนไปแล้วประกันเขาจะมีค่าเหมือนกับค่าความเสียหายสูงแล้วก็ให้อู่ไปบีบอู่บอกว่าทำยังไงได้ให้เหมาซ่อมอาจจะเหมาซ่อม5ล้านหรือ3ล้านโดยที่ว่าใช้อะไรอะไรก็ได
3: ้แต่อู่พี่ยังเปิดอยู่ไหม
4: ผมตอนนี้ผมช่วยเหลือคนเป็นหลักเลยครับ
3: ไม่ปิดแล้วนะ
4: ใช่ครับเราช่วยเหลือคนเป็นหลักเลย เพราะว่าผม
3: พี่ต้องเคลียร์จบก่อนนะ
4: คือ ตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมโดนมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยพี่หนุ่มหลังรอบเพราะว่ามีหลายเคสอะครับ
3: หลังรอบไปหลังบ้าน
4: หลังบ้าน
3: แม่หลังรอบ
4: ก็มีทั้งไปรับเงินมาแล้วไฟแนนซ์มารอยึดรถหน้าอู่บางคนเป็นคนดังซ่อมเสร็จแล้วดังปุ๊บขอบอกว่าขอจ่ายไม่ถึงครึ่งได้ไหมแล้วก็แอบเอารถหายไปเลย
3: ของพี่ที่โดนเหรอ
4: ใช่ครับโดนทุกเคสเลยครับแล้วบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้เสียหาย
3: อันนี้คือเขาโดนพี่หรือพี่โดนเขา
4: ผมโดนเขาครับโดนทุกเคสเลย
3: โ
4: ดนหนักเลยครับ
3: อู่ปิดแล้วปิดเลยนะ
4: ครับตอนนี้ก็คืออยากให้
3: ช่วยคน
4: ช่วยคนครับเพราะว่าขอฝากตัวเป็นน้องพี่หนุ่ม
3: ฮะขอโทษนะอย่าไปน้องกูเลยรู้จักกันเงี้ยเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันผมคุยกับทั้งบอยนี่เขินอ่ะตื่นเต้นเหรอ
5: เฮ้ย
3: ฮะตื่นเต้นเหรอ
5: นิดนึง
3: ทั้งบอยเนี่ยเป็นช่างคนสนิทของทนายแก้วแล้วก็เป็นช่างคนสนิทของพี่ป๋องกพลแล้วก็อยู่ในวงการรถยนต์เนี่ยสันดาปเนี่ยมานาน
5: ครับ
3: ตอนนี้ปัญหารถที่มันเกิดขึ้นอันเนี้ยอยากจะเตือนอะไรบ้างไหมคนที่น้ำมันเข้าเนี่ยมันต้องถ้าเข้าไม่มากก่อนเอาตั้งแต่เข้าไม่มากยังไง
5: คือลำดับแรกครับก็คืออย่าเพิ่งสตาร์ทอย่าเพิ่งสตาร์ทรถนะครับพยายามแบบว่าถ้ามีความรู้เรื่องช่างนะครับอะไรที่เกี่ยวระบบกรองหรือเซ็นเซอร์ต่างๆพยายามเปิดเพื่อไล่น้ำออกจากระบบอย่าเพิ่งสตาร์ทไม่ว่าถ้าเกิดมีสายหัวเทียนปลั๊กคอยหัวเทียนหรือกรองอากาศที่มีเซ็นเซอร์พยายามเปิดออกเพื่อเอาน้ำออกก่อนหรือเอาลมมาไล่หรืออะไรก็ได้ครับเพื่อที่ให้น้ำออกจากระบบเครื่องยนต์แล้ว

0: ใช่ครับอย่าสตาร์ทอย่างเดียวน้ำแห้งไล่น้ำก่อน
1: นี่ทำความเข้าใจคุณผู้ชมก่อนเลยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่ที่มีญาตินะฮะหรือว่าดูรายการอยู่ว่ารถจมน้ำแบบนี้จมทั้งคันแบบนี้ในนุ่มถือว่าจมทั้งคันนะ
0: ครับพี่
1: ถึงจะไม่มิดแต่ก็โผล่มาดิ้นก็หนีถือว่าจมทั้งคันแล้วมันเขาเป็นเข้าเครื่องหมดแล้ว
0: ครับ
1: อันนี้สำคัญที่สุดพอน้ำลดปุ๊บห้ามสตาร์ทเด็ดขาด
0: ห้ามสตาร์ทเด็ดขาด
1: ถ้าสตาร์ทปุ๊บมันยังไงฮะ
0: น้ำมันจะเข้าเครื่องครับมันจะทำให้เครื่องน็
1: อ
0: กเหมือนที่ว่าน้ำมันจะเข้าไปคือเครื่องมันจะพังครับไม่ควรสตาร์ทเลยพอน้ำแห้งเปิดกองอากาศเปิดท่อต่างๆ
1: เป
0: ิ
1: ดกองอากาศก่อนนะเปิดกองอากาศขึ้นมาเสร็จปุ๊บ
0: ยังไล่น้ำออก
1: ไล่ยังไงมันเข้าไปอยู่ในกองอากาศบ้างมัน
0: ไล่ได้ครับก็คือถ้าเป็นพวกเบนซินก็จะเป็นพวกหัวเทียนคอยท่านเปิดคอยแล้วก็หัวเทียนเอาออกก่อนแล้วก็ถ้าเป็นพวกดีเซลก็ถอดหัวฉีดออกหรืออะไรก็ได้ครับถอดออกมาเพื่อที่เอาน้ำจากในห้องเผาไหม้ลูกสูบครับดันมันออกมาก่อนติดเครื่องได้เพื่อไล่น้ำออกมาให้หมดไม่ว่าเป็นท่อกงท่อกองหรืออะไรครับพยายามดันน้ำออกมาให้หมดส่วนในเครื่องเราใช้วิธีการถอดนี้บอกถอดคอยถอดหัวเทียนถอดหัวฉีดเพื่อที่เราสตาร์ทให้น้ำออกจากห้องเผาไหม้ไม่ให้มีน้ำอยู่ในห้องเผาไหม้ครับให้น้ำดันออกมาให้หมดแล้วถ้าเกิดบ้านไหนมีลมเป่าใช้ลมเป่าลงไปในห้องเผาไหม้ครับให้มันแห้งครับแล้วก็ทำการประกอบกลับไปแล้วก็สตาร์ทติดเครื่องอาจจะติดครับ
1: โอ้โหแต่ทีเนี้ยเอาจริงๆบอยพี่พูดตรงเลยพอน้ำมันท่วมแบบนี้เนี่ยแล้วถ้ารถที่มีประกันอยู่อ่ะเขาก็อยากจะให้ประกันทำอะไรเคลมมากกว่านี้ป่ะ
0: จะได้ครับบางคนก็ถ้ามีประกันเขาก็จะให้ประกัน
1: แต่บางคนไม่มีประกัน
0: ใช่อย่างคนที่ไม่มีประกันครับใช่ก็คือช่วยเหลือในเบื้องต้นเงี้ยผมบอกเลยว่าเซฟไปเยอะครับ
1: แล้วจะเอารถไปยังไงไม่ให้สตาร์ทถ้าเกิดจะต้องเอาไปเป่าลมเนี่ย
0: มันก็ต้องแบบมันอู่หรืออะไรอย
2: ่
0: างเง
2: ี้
0: ย
1: สไลด์ไปอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อสไลด์ไปนะแล
0: ้
1: วก็ไปให้อู่เขาเป่า
0: ใช่ครับ
1: จะแบบหรือตัวท่านเองเอาไปปั๊มน้ำมันไปเป่าให้เองก่อนก็ได้หรือไง
0: เออขับไม่ได้พี่ต้องสไลด์หรือลากไปครับ
1: แล้วก็สมมติเราเอาไปปั๊มแล้วเป่าเองได้ไหม
0: ได้ครับเอาลมเป่าไล่ระบบกองระบบน้ำอะไรออกให้หมด
1: แล้วสตาร์ทได้ไหมหลังจากเป่าแล้ว
0: ได้ครับ
1: ขอให้เป่าน้ำออกก่อน
0: ใช่
1: จากกรองก่อนสำคัญที่กรอง
0: ใช่ครับ
1: หัวเทียน
0: ใช่
1: แล้วก็อะไร
0: มันจะมีพวกเซ็นเซอร์ต่างๆอยู่ในท่อกรองอากาศอย่างเงี้ยครับมันจะมีเซ็นเซอร์จับอากาศเซ็นเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเราถอดออกให้หมดเกี่ยวกับน้ำครับเป่าออกให้แห้ง
1: ไอ้อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับพี
3: ่
0: อย่างเงี้ยพวก air flow ระบบเซ็นเซอร์จับท่อกรองอากาศใช่จะอยู่ตรงท่อกรองอากาศครับ
1: เปิดมาปึ้ง
0: ใช่
1: เสร็จเป่าเลย
0: เป่าให้แห้ง
1: เลย
0: ครับผมแล้วก็กรองอากาศเปียกโยนออกไปเลยครับไม่ต้องใส่โยนกองอากาศออกไปเลยครับ
1: ไอ้กองที่มีไส้กองอะนะ
0: ใช่กองอากาศ
1: เอาไส้ออกไปก่อนเลย
0: ใช่ครับแล้วก็ทำการเป่าน้ำให้แห้ง
1: ครับ
0: ครับถ้าอยู่ในเครื่องก็ผมแนะนำเลยเอาเครื่องเนี่ยถ้ารถจมหนักๆครับแบบมิดฝาโป่งอย่างเมื่อกี้ก็คืออย่างที่ผมบอกคือถอดคอยออกถอดหัวเทียนออกแล้วทำการติดเครื่องเพื่อให้น้ำอ่ะดันออกจากห้องเผาไหม้ออกมาอย่าให้น้ำอยู่ในห้องเผาไหม้ครับครับ
1: โอเคตอนนี้มีความเห็นแตกต่างนะเขาบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าไม่ให้สตาร์ทอย่างนี้แล้วจะเอาไปยังไงก็ต้องดึงลาก
0: ต้องสไลด์กับลากครับ
1: สไลด์หรือลากไป
0: ใช่อย่าสตาร์ทเด็ดขาด
1: ถ้าเกิดสไลด์รถสไลด์มาเขาจะมีโซ่ดึงแล้วก็ดึงขึ้นไปให้อย่างน
0: ี
1: ้ขึ้นไปตรงบนรถแล้วก็พาไปนะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคนะครับอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวเรามาคุยในหมู่รถ EV ด้วยอันนี้ฟังคือทั้งหมดเดี๋ยวบางคนอาจจะมองว่าไปชี้ช่องให้ประกันหรือเปล่าว่าซ่อมได้พี่มองไงนี้
2: คือจริงๆเราดูข้อเท็จจริงครับแล้วก็อย่างกรณีที่เกิดที่หาดใหญ่เนี่ยจะต้องบอกว่าบางเคสเองบริษัทประเมินว่าซ่อมได้แต่อาจจะมีปัญหาสืบเนื่องก็คืออาจจะเข้าออกนะเขาก็จะใช้ดุลพินิจอาจจะจ่ายเต็มเลยก็ได
1: ้ครับ
2: นะครับ
1: แต่อย่างรถ EV เนี่ยเดี๋ยวคือต้องพูดนะ
0: ครับ
1: คือ EV นี่เห็นบางคันนี่เขาบอกว่ามันทำไม่ได้เลยใช่ไหม
4: บางคันก็ทำไม่ได้ครับ
1: ต้องเปลี่ยนรถเลย
4: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างเนี้ยคอพอจะว่ายังไงเพราะ EV มันอาจจะไม่ได้เหมือนรถสันดาปเพราะรถสันดาปนี่มันยังมีวิธีการในการซ่อมได้
0: ใช่ครับ
1: แต่พอ EV นี่มัน
0: เป็นมอเตอร์ล้วน
1: โอ้โหรู้เรื่องเขาไหมเนี่ยรู้เรื่องไหม
4: ผม
1: รู้เรื่องไหมเนี่ย
4: ตอนนี้ผมอยากจะขอคอมเมนต์นิดนึงครับ
1: คอมเมนต์อะไรกัน
4: ก็ในตรงส่วนที่เขาพูดในเรื่องเมื่อกี้เป็นส่วนของเครื่องยนต์แต่เราลืมในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์คุณจะสตาร์ทเลยไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องกล่องเครื่องระบบไฟอีกคำว่าโดนน้ำอะครับมันก็คือเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าโดนน้ำโอเคเมคานิกคุณเคลียร์แล้วแต่คุณอย่าลืมว่าคุณมีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบางครั้งรถที่ถูกสตาร์ทโดยที่ว่าแค่ล้างแค่เครื่องยนต์อย่างเดียววิ่งออกไปอาจจะช็อต แล้วก็อาจจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยครับ
1: น้ำลายกระเด็นนัวหมดแล้ว

0: เอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
1: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ณที่นี้กล้องอะไรประหยัดสุด
6: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two-way talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
5: วาตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
9: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: โหนกระแสจากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดย
11: อาหารแมวคานิว่า
12: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
10: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
0: ทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อน หลายคนส่งมาบอกว่าใหญ่มาฟอกก็เปล่ามาฟอกตัวเปล่าเนี่ยตรงมาเต็มเลยบอกเนี่ยไปหลอกคนเขาเอามาออกได้ยังไงเป็นมิจฉาชีพ
13: โอ้โห
0: ใหญ่อยากจะบอกอะไรเขา
13: ผมอยากกระท้านะครับ
0: ท้าใครท้าใคร
13: ท้าคนที่อ้างตนผู้เสียหายครับกล้าออกมาพูดหน่อยเพราะผมอะชี้แจงไปหมดแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนอะได้เห็นความจริงด้วยเพราะหลายเคสอะครับผมถูกเจ้าที่ไฟแนนซ์มารอยึดรถไปเบิกเงินประกันมาแล้วก็หนีหายไปบางเคสเป็นคนดังซ่อมเสร็จขอจ่ายแค่ครึ่งเดียวแล้วก็เอารถหนีหายไปเลย
0: ไม่ไอ้คดีเก่ามีไหม
13: ไม่มีครับ
0: แน่ใจนะ
13: แน่ใจครับไม่มีเลยแม้แต่คดีเดียว
0: ไปเช็คประวัติได้นะ
13: ได้ครับ
0: เสียชื่อไหมเนี่ย
13: หนักเลยครับแต่ว่าก็ไม่รู้ทำยังไง
0: เอาแล้วรถไอ้โครงไก่เขาคืนไปยัง
13: จะคืนยังไงอะครับในเมื่อที่ว่าเขาอะยังจ่ายค่าอะไรไม่ครบแล้วก็เขามานั่งอ้างว่าไปพูดเสียหายวันนี้ผมก็อยากจะขอถามพี่กิ้งกือเลยถามพี่กิ้งกือเลยว่าถ้ารถ
0: รู้จักกันมาก่อนไหม
13: ผมเคยเห็นชื่อครับเขาดังอยู่เหมือนกัน
0: เออ
13: ผมถามพี่กิ้งกือเลยครับเทสลาถ้าเกิดจมน้ำพี่ต้องลือทั้งคันเช็คไหม
14: จมขนาดไหนครับ
13: ครึ่งคันครับต้องลือเช็คไหมครับ
14: ครึ่งคันก็ควรจะต้องลือครับ
13: อ่ะงั้นเนี่ยผมเรียกรถในอู่พี่ว่ากิ้งกือคงไก่ได้ไหม
14: อันนี้ไม่มีความเห็นครับ
13: นั่นแหละครับเพราะว่าผมลือเช็คตามขั้นตอนของการซ่อมแต่ก็มาอ้างตัวว่าเป็นผู้เสียหาย
0: แล้วไงอีก
13: ผมก็โดนหนักเลยครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็พักรับงานอู่ทั้งหมดเพื่อที่ว่าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเพราะผมเองอ่ะพอจะมีความรู้อยู่บ้าง
0: คือเขาอยากมาช่วยคน อันเนี้ยผมก็เห็นว่าอยากมาช่วยคนจริงๆใช่ไหมอันนี้ก็ลองมาแล้วก็ลองมาแบบดูซิว่าคุณจะช่วยอะไรยังไงได้บ้างนะ
13: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูทีนี้คุยกับทางกิ้งกือสักนิดนึง
14: ครับ
0: กิ้งกือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถ EV ถูกไหมฮะ
14: ใช้คำว่าซ่อมมาเยอะดีกว่าครับ
0: ซ่อมมาเยอะนะ
14: ครับ
0: แล้วไอ้รถที่มันจมน้ำอยู่หรือว่าจมแบบไม่ได้ทั้งคันนะแบบในส่วนนึงเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรไหมฮะกับทางรถ EV
14: เอาแบบเบื้องต้นก่อนหรือเจาะลึกเลยครับ
13: โอ้ยไม่เคย
14: เบื้องต้นก่อนนะ
0: เชิญเลยครับ
14: ส่วนใหญ่รถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะรถอะไรหรือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ตามอย่างเช่นพวกนี้
13: พี่ช่วยยกหน่อย
0: หนักเดี๋ยวลองดู
13: พดหน่อยนะ
14: ไอ้พวกนี้นะครับเนี่ยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ถ้ามันไม่มีไฟฟ้าเข้าไปต่อให้มันจะจมน้ำนานแค่ไหนเราเอามาล้างๆถ้าไม่มีผุไม่มีก่อนมันก็ยังใช้งานต่อได้นะครับฉะนั้นถ้ารถยนต์ไฟฟ้าน้ำท่วมอย่างแรกที่ควรทำคือถอดขั้วแบตเตอรี่ลูกเล็กก่อนเพื่อตัดวงจรไฟ
0: ครับ
14: แล้วพอมันไม่มีไฟแล้วหลังจากนั้นพอน้ำลดเราค่อยมาพิจารณาว่าน้ำขึ้นถึงไหนกล่องใบไหน พังบ้างน้ำเข้าแบตเตอรี่ไห
0: ม
14: แต่สุดท้ายแล้วส่วนใหญ่รถยนต์ไฟฟ้ามีประกันชั้นหนึ่งอยู
0: ่ไอ้นี่มันคือ เป็นแบตเหรอฮะ
14: เป็นวงจรออนบอร์ดชาร์จเจอร์ครับของรถยี่ห้อหนึ่งแล้วกัน
0: ผมขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมโอเคอันนี้เป็นวงจรของในรถทุกคันจะต้องมีอย่างนี้ไหม
14: มีครับ
0: ในรถ EV นะ
14: ต้องมีครับ
0: คุณผู้ชมลองดูนะเดี๋ยวจะไล่ไปจนถึงคปภ.นะฮะนี่นะฮะโอเคแล้วยังไงฮะอันนี
14: ้เวลารถน้ำท่วมอย่างแรกที่จะบรรเทาความเสียหายได้เลยคืออย่างที่บอกไปถอดขั้วแบตลูกเล็กครับถ้าไม่มีไฟมันก็ไม่ช็อตพอมันไม่ช็อตพอน้ำลดแล้วเราถอดมาทำความสะอาดมันก็อาจจะกลับมาใช้ได้
0: อ
14: ันนี้พูดถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
0: ครับ
14: แต่ถ้าแบตเตอรี่น้ำเข้าอันนั้นเราควรจะต้องรีบโทรแจ้งประกันชั้นหนึ่งหรือจะยกไปศูนย์หรืออะไรก็ตามแต่เพื่อ รีบถอดแบตลงมาดูหรือจะตรวจวัดเบื้องต้นว่าแบตมีน้ำเข้าหรือเปล่าเพราะความอันตรายของรถไฟฟ้าอยู่ที่แบตเตอรี
0: ่แบตมันจะอยู่ข้างใต้ท้องรถใช่ไหมอ
14: ยู่ใต้รถครับ
0: อย่างนี้นะอย่างนี้แบตนี้ถูกไหมฮะ
14: ใช่ครับ
0: ทีนี้ถ้าเกิดเราขับรถไปแล้วปรากฏว่าน้ำมันเข้ามามันเข้ามาข้างในท่วมเข้ามาข้างในเนี่ยใต้ท้องรถเนี่ยมันจะเข้าแบตได้เลยไหม
14: อาจจะเข้าแล้วอาจจะไม่เข้าก็ได้ครับ
0: มันยังไงอ่ะ
14: ดูด้วยสายตาไม่ได้ครับ
0: โอ้โหแล้วทำยังไงอ่ะ
14: โทรเรียกประกันยกไปศูนย์หรืออู่ที่ไว้ใจได้ครับ
0: ครับ
14: ข้างๆพี่หนุ่มก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่ผมพกมา1ลูก
0: อันนี้นะ
14: ครับ
0: ใหญ่ใหญ่มาก็ช่วยหน่อยจะได้ยกให้มันหนักมาก
13: หนักครับ
14: ตั้ง
0: มาก็ใช้แรงงานหน่อย
14: ตั้งเลยครับตั้ง
0: เนี่ยนะตั้งเนี่ย
14: ตั้งอย่างเงี้ย
0: นี่
14: โอเคในแบตเตอรี่1โมดูลเนี่ยมันจะมีอยู่6เซลล์เวลาน้ำมันซึมเข้าไปในแพ็คแบตเตอรี่แพ็คใหญ่ๆเลยน้ำมันจะนำกระแสไฟ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงใหญ่เป็นอะไรมันออกแก๊กตลอดเลยเป็นอะไรเน
13: ี่
0: ยอ
13: ากาศเย็นครับ
0: ฮะ
13: อากาศเย็นครับ
0: จะไปแล้วล่ะมั้งกูว่าย
13: ังอยู่ครับ
0: ต่อฮะ
14: น้ำมันจะนำกระแสไฟครับน้ำที่เข้าไปมันไม่ใช่น้ำสะอาดไม่ใช่น้ำกลั่นใน lab มันสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้พอมันนำไปเรื่อยๆมันกัดก่อนน้ำที่เข้าไปมันจะอาจจะกัดก่อนอลูมิเนียมเสื้อตัวถังหรือนำไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนเราก็จะเข้าเคสไปที่เราเคยคุยกันถึงวอลโว
0: ่
14: พอมันกัดก่อนแล้วนำกระแสไฟฟ้าไปเรื่อยๆปุ๊บเซปเปอเรเตอร์ตรงกลางที่กั้นระหว่างขั้วบวกขั้วลบพอมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเซปเปอเรเตอร์มันพังหรือเป็นรูหรือจะหดตัวก็ตามแต่ขั้วบวกขั้วลบเจอกันมันก็เกิดเป็นอาจจะลุกไหม้ได้อย่างตัวนี้เป็น NMC เวลามันทะลุหากันเนี่ยมันจะเป็นไฟลุกขึ้นมาฟูให้ทดลองให้ดูครับ
0: ฮะ
14: มีเครื่องดูดควันไหมครับ
0: โอ้ยยาเหรอ
14: แต่ถ้าเป็น LFP จะมีแต่ควันออกมาไม่มีประกายไฟ
0: ครับ
14: แต่ที่ควรระวังคือไอความร้อนที่ออกมาจากแบต LFP เนี่ยมันคือไอร้อนถ้ามันไปพ่นโดนเบาะรถยนต์หรือโครงพลาสติกอะไรมันก็เกิดเป็นไฟลุกไหม้ขึ้นมาได้เหมือนกัน
0: โอ้ยตายละแล้วอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่ารถ EV เนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในน้ำไปครึ่งคันแล้วเนี่ยห้ามกดปุ่มเลยสตาร์ทเนี่ยไม่ได้
14: ห้ามเด็ดขาดครับ
0: ห้ามเด็ดขาดนะ
14: ห้ามเด็ดขาดเลยเพราะเราไม่สามารถประเมินได้ว่าน้ำเข้าแบตเตอรี่ไหม หรือกล่องอะไรพังไปแล้วบางจากกล่องที่อย่างเช่นกล่อง VCU หรือกล่อง BDCM ในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจากที่มันไม่พังมันแค่แช่น้ำเฉยเราอาจทำความสะอาดกลับมาใช้ได้พอเราจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บกลายเป็นพังเลยคราวนี้ความเสียหายหนักกว่าเดิม
0: อืมโอ้โหแล้วถ้าเกิดว่ามันจมทั้งคันล่ะ
14: จมทั้งคันเลยก็ต้อง
0: เปลี่ยน เปลี่ยนคันเลยไหม
14: มันซ่อมได้ครับถ้าตั้งใจซ่อมแล้วมีงบถึงจริงๆก็ซ่อมได
0: ้มันแพงไหมค่าซ่อม
14: แพงครับ
0: ประมาณ
14: ยี่ห้ออะไรก่อนฮะ
0: สมมติเอาเป็นโอล่ากูดแคทอะ
14: โอล่ากูดแคทตัวนี้ออนบอร์ดชาร์เจอร์ตัวนี้เบิกศูนย์ก็อยู่ประมาณ 4-50,000 บาท
0: ตัวนี้ใช่ไหม
14: ใช่ครับ
0: ไอตัวนี้นะ 4-50,000 บาทนะโอเคมันจะมีอะไรเสียอีกถ้าตัวนี้ 4-50,000 บาทถ้าเสียนะถ้าน้ำเข้านะโอเคแล้วตัวนี้อะ
14: ตัวนี้เป็น
0: ไอ้นี่คืออะไร
14: โมดูลแบตเตอรี
0: ่โมดูลแบตเตอรี่
14: โมดูลแบตเตอรี
0: ่ในออร่ากูดแคทมันมีกี่ตัว
14: นี่คือความลำบากใจของคนซ่อมรถแล้วก็ของเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าเวลาน้ำเข้าแบตเตอรี่เวลายกไปศูนย์ประกันชั้นหนึ่งตีว่าน้ำเข้าแบตศูนย์ไม่มีแกะออกมาเพื่อจะเปลี่ยนเป็นโมดูลเหมือนอู่นอก
0: เปลี่ยนยกแผงเลย
14: เปลี่ยนยกแผงเลยครับ
15: โอ้
14: สามสี่ห้าแสน
0: จริงๆมันเปลี่ยนเป็นตัวโมดูลอย่างนี้ได้
14: จริงเปลี่ยนได้ครับ
0: เปลี่ยนงี้ได้นะ
14: ใช่ครับ
0: แต่เขาไม่เปลี่ยนกัน
14: ศูนย์บริการไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนมากกว่า
0: แต่ถ้าเกิดไปอู่นอก
14: ทำได้ครับ
0: อู่นอกทำได้ก็เปลี่ยนทีละตัวเสียกี่ตัวก็เปลี่ยนตามตัวนั้น
14: ใช่ครับ
0: โอ้แต่ถ้าน้ำมันท่วมหมดเลยอย่างเงี้ย
14: ส่วนถ้าน้ำท่วมครับมันจะไม่พังยกเว้นว่าน้ำท่วมแล้วมันรัดวงจรแล้วมันลุกไหม้อันนั้นมันควรจะเปลี่ยนยกแพ็คอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเซลล์นึงอ่ะมันเกิดการลุกไหม้ขึ้นมามันจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเทอร์มอลรันอเวย์มันจะลามจากเซลล์1เซลล์2พี่หนุ่มจะเห็นข้างหลังมี6เซลล์ถูกต้องมั้ยครับ
0: ข้างหลังนี่นะ
14: ใช่ครับ
0: โอเค
14: เวลาเซลล์ที่1มันลุกไหม้เซลล์ที่2มันรับความร้อนปุ๊บพอมันรับความร้อนมันก็จะรันไปเรื่อยๆแล้วเราไม่สามารถดับมันได
0: ้โอ้โห
14: ต้องปล่อยให้มันมอดด้วยตัวมันเอง
0: ครับถ้า
14: เป็
0: นอย่างนี้เท่าไหร่โมดูลตัวนึง
14: ถ้าเป็นของเนต้าเลยโมดูลถ้าเป็น NMC ตัวนี้ก็ประมาณ4-5,000 บาทมือสองนะครับ
0: อ๋อ 4-5,000 บาท
14: แต่มีทั้งหมด16โมดูล
0: 16โมดูล
14: ใช่ครับ
0: ไอตัวอย่างเงี้ย16อัน
14: ใช่
0: 16ก้อน
14: 16ก้อนอ
0: ยู่ในแผงของมัน16ก้อน
14: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นเนต้ารุ่นแบต LFP ที่ไม่มีประกายไฟก็จะมี4โมดูลโมดูลนึงก็ประมาณ 20,000 กว่าบาท
0: ก็ทำเป็นแสนอะ
14: ก็เป็นแสนครับ
0: เป็นแสนอะถูกไหมฮะ
14: เพราะสุดท้ายแล้วอุปกรณ์ส่วนควบที่อยู่ข้างในแบตนั้นโดนน้ำก็พังด้วยอยู่ดี
0: พอทำไงครับพี่ตอนนี้
16: คือจริงๆเรามีการประชุมบริษัทประกันภัยทั้งหมดแล้วนะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องแรกก็คือช่องทางการติดต่อนะครับตอนนี้หลายๆที่เดิมมี call center นะครับมีออนไลน์บางที่มีแอปพลิเคชันนะครับเพื่อการติดต่อแล้วก็ส่งเอกสารรูปภาพต่างๆนะครับกรณีของรถไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่ามันอ่อนไหวกว่ารถสันดาปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่น้ำท่วมถึงพื้นแล้วมีการขังเนี่ยนะครับเราก็จะแนะนำว่าเอารถเข้าศูนย์นะครับเพราะว่าสถานะจริงๆที่สำคัญที่สุดคือแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยยังคงใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้แล้วนะครับซึ่งถ้ามูลค่านะครับที่เปลี่ยนแบตเนี่ยนะครับถึง 70% ของราคารถนะครับเขาจะจ่ายทุนประกันเลยครับ
0: หมายถึงว่าคืนทุนประกันก็คือ
16: คืนทุนประกันก็คือจ่ายเงินตามหน้าตารางกรมธรรม์
0: สมมติว่าประกันเอาไว้ล้านนึงก็คือล้านหนึ่งเลย
16: ถ้ายอดตาม
0: ถ้ายอดล้านหนึ่ง
16: ว่าล้านหนึ่งก็คือ
0: ล้านคลองล้านหนึ่ง
16: ถูกต้องครับ
0: ก็คือล้านหนึ่งเลยแล้วรถคืนไป
16: แล้วก็เอารถบริษัทก็จะไปขายซากครับ
0: แล้วมันมีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนรถได้ไหมครับ
16: คืออยู่ที่ถ้าผมพูดตรงๆอยู่ที่ศูนย์ของรถที่จะประเมินนะสมมุติเราบอกว่าเมื่อกี้เป็นยี่ห้อกูดแคทถูกไหมฮะก็เขาก็จะเอาตัวนี้ลากรถไปที่ศูนย์นั้นแล้วก็ให้ศูนย์นั้นเทสแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ให้ความเห็นออกมาว่าแบตเนี้ยต้องเปลี่ยนทั้งหมดไหมหรือว่ายังไงแล้วมูลค่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับถ้ามูลค่ามันสูงอย่างที่บอกก็จะกลายเป็นลักษณะคืนทุนประกันครับ
0: คืนทุนประกัน โอ้แต่ว่าคืนทุนประกันมันก็จะไม่เต็มบางทีมันก็ไม่ได้เต็มตัววงเงิน
16: คือต้องเรียนงี้ครับว่าปกติเนี่ยทุนประกันของรถเนี่ยมันจะลดลงทุกปีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามูลค่าของรถเนี่ยมันก็เสื่อมถอยลงไปตามปีของรถนะดังนั้นเนี่ยคือจริงๆตัวทุนประกันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับมูลค่าเวลาเราขายมือสองอะครับประมาณนั้นครับ
0: มองไงฮะเรื่องนี
14: ้มันมีหลายคนครับเข้ามาหาผมเพราะเหตุการณ์นี้รถเพิ่งออกปีแรกสมมติซื้อรถมา1 ล้านบาททำเรื่องผ่อนไฟแนนซ์1 ล้านบาท ทุนประกันมีอยู่ 700,000 บาทสมมุตินะครับพอน้ำเข้าแบตปุ๊บเปลี่ยนแบตเตอรี่ 500,000 ถึง 600,000 บาทประกันตีคืนทุนแต่รถเพิ่งออกมายอดผ่อน1ล้านคืนทุนประกัน 800,000 เท่ากับว่าเป็นหนี้ไฟแนนซ์อยู่อีก 200,000 มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปขอคืนเรียกว่าเวนคืนเงินประกันกลับมาปุ๊บเพื่อที่จะเอามาซ่อมเองเพราะว่าศูนย์อย่างที่บอกไปเขาไม่ซ่อมเขาเปลี่ยนยกลูกอู่นอกก็ซ่อมได้ก็จะเปลี่ยนเป็นโมดูลโมดูลไปนี่คือช่องทางของอู่นอกแต่สุดท้ายแล้วการที่เราทำอย่างนี้ซ่อมอู่นอกรถก็จะหมดประกันจากประกันวารันตีจากบริษัทรถแน่นอน
0: โอ้โหอันนี้ยุ่งเลยแล้วทำยังไงฮะอันนี
16: ้คือผมเรียนเนี้ยปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่พี่เขาบอกก็คือบังเอิญว่าทำสัญญาไฟแนนซ์ไว้นะครับการคืนทุนเนี่ยมันทำให้หนี้เขาไม่ได้ลดลงนะแต่ถ้าถามว่ามูลค่ารถนะตอนนั้นมันก็จะเป็นมูลค่าจริงๆถ้าเราขายรถคันนั้นมันอยู่ที่มูลค่านั้นสมมุติว่าตีว่า7หรือ8แสนเนี่ยนะครับจริงๆวันนั้นถ้าขายทั้งคันมันก็ขายได้ราคานั้นแหละครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าบอกว่าเคยเจอครับบางคนบอกว่าก็อย่างเงี้ยไม่อยากคืนทุนอยากซ่อมนะครับแล้วเขาไปหาศูนย์ซ่อมแล้วเขาบอกว่าอยู่ในราคาที่มันยอมรับได้นะประกันก็จะดิวแล้วก็จ่ายเป็นค่าเสียหายเหมือนการซ่อมนะครับ
0: ครับคือพี่กำลังจะบอกว่าสมมติว่ารถคันนี้เราซื้อมาในราคา1.2 ล้านสมมตินะฮะซื้อมาในราคา2เราทำประกันเอาไว้เนี่ยคุ้มครองเอาไว้เนี่ย1.1 ล้าน
16: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะ1.1 ล้านเนี่ยถ้าเกิดวันนึงเนี่ยราคารถมันด้อยไปคันนั้นที่ซื้อมา1.2 ล้านมันเหลือประมาณ500,000แล้วถ้าเกิดคืนทุนประกันไปเราจะได้1.1 ล้านกลับมาไหม
16: คืออย่างนี้ครับ
0: หรือจะได้500,000
16: พี่หนุ่มอย่างนี้คือสมมตินะรถเนี่ยเราซื้อมา1.2 ล้านเหมือนกันหมดฮะรถนาฬิกาหรืออะไรก็แล้วแต่พอออกมาปุ๊บก็กลายเป็นมือสองละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยที่บริษัทประกันจะให้นะครับเขาก็จะดรอปลงมาจากราคาซื้อหน่อยนึงสมมติว่า1.2 ล้านหน้าตารางปีแรกกวนอาจจะเป็น1.1 ล้านนะครับปีถัดไปเนี่ยจริงๆตัวทุนประกันก็จะลดลงไปนะเวลาที่เขาออกใบต่ออายุมาทุกครั้งเนี่ยทุนประกันจะลดลงไปแล้วก็เบี้ยประกันจะลดลงทุกปีตามมูลค่าที่แท้จริงครับ
0: ครับแต่ทีเนี้ยถ้าจ่ายเขาจะจ่ายตาม
16: หน้าตารางกรมธรรม์
0: หน้าตารางถูกไหมฮะ
16: ณปีนั้นสมมุติ
0: ว่าต่อให้รถคันนั้นจะตกไปเหลือ500,000แต่คุณก็คือ
16: ไม่ดูครับคือดูราคาหน้าตารางกรมธรรม์เวลาคืนทุนเนี่ยถ้าหน้าตารางเขียนว่า700,000ก็คือ700,000 800,000ก็คือ800,000นะไม่มีสิทธิ์ที่บริษัทประกันจะไปบอกว่าผมไปดูราคาที่เต็นท์ละมันเหลือแค่500,000เอง
0: จ่าย500,000แล้วกัน
16: ไม่ได้
0: ก็ต้องจ่าย700,000
16: ถูกต้องครับ
0: เขาทำไว้ล้านก็ต้องจ่ายล้านนึงต่อให้รถคันนั้นมันเหลือประมาณ300,000แล้วคุณก็ต้องจ่ายล้านนึง
16: ถือว่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคในการกำหนดจำนวนทุนประกันภัยแล้วครับซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้น
0: เข้าใจเอ้าโอเคอะไรกัน
17: ขอเสริมนิดนึงได้ไหมครับ
0: เสริมอีกแล้ว
17: ใช่ครับพอดีว่าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับการตัดระบบไฟไม่ได้มีแค่แบตเตอรี่ลูกเล็กลูกเดียวยังมีตัวตัดระบบไฟอีกตัวนึงนะครับอย่างเช่นเทสลาจะมีตัวตัดระบบแบตเตอรี่ไฮบริดอีกตัวนึงซึ่งจะไม่ได้ตัดแค่แบตเตอรี่ลูกเล็กลูกเดียวแล้วก็ในกรณีของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับส่วนมากจะทำมากันน้ำเกือบ 100% อยู่แล้วทำให้ความที่จะโอกาสน้ำเข้าค่อนข้างน้อยอยากจะฝากถึงคนที่ใช้รถไฟฟ้าแล้วก็เกิดเหตุอุทกภัยที่ผมเคยไปเจอซ่อมมาใช่ไหมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ MCU ก็คือเมนหลักของหัวใจรถเป็นเสมือนสมองหลักพวกแบตเตอรี่เนี่ยครับโอกาสเข้าน้อยมากแล้วก็หลายคนเป็นหนี้จากที่เอารถไปคืนทุนผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเลยอยากจะบอกว่าไล่เช็คดูทีละจุดก่อนแต่แบตเตอรี่ผมมองว่าโอกาสเข้าน้อยมากสำคัญที่ MCU ตัวหลักหัวใจเลยครับ
0: พี่คือเป็นงั้นไหม
14: ไม่เป็นครับ
0: อ้าวตายแล้วใหญ่พี่คือเขาบอกไม่เป็นอย่างนั้นนะนี่คือไม่ได้หักหน้ากันนะเอ้า
17: ไม่ครับไม
0: ่เอ้าคุณต้องเข้าใจนะอันนี้มุมของคุณนะ
17: ผมพูดในมุมของเทสลาครับเพราะว่าผมทำเทสลาเป็นหลัก
0: เอ้าไม่รู้แต่ทางพี่คือเขาบอกไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดยังไงพี่คือว่ามาสิ
14: จากที่วันน้ำท่วมเข้ามานะครับมีรถสไลด์พะลงที่ร้านผมทั้งวันทั้งคืนประมาณ20คันผมถอดแบตลงมาส่วนใหญ่จะน้ำเข้า15-16คันต่อให้เป็นรถปีเดียวก็ตา มเพราะบางครั้งก่อนจะเข้าครับมันถ้าจอดเฉยๆจอดแช่น้ำเฉยๆอันเนี้ยไม่เถียงมันอาจจะไม่เข้าก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะขับลุยน้ำแล้วหน้าแพ็คแบตจะมีรีลีฟวาล์วที่เรียกว่าวาล์วหายใจเวลาเราขับรถลุยน้ำไปน้ำมันกระแทกมีแรงดันทำให้มันซึมเข้าได้ครับ
17: แต่อย่างที่บอกครับว่า
0: การนี่จะเถียงคุณหรือ
17: ไ
0: ง
17: ไม่ใช่เถียงครับคือเอาประสบการณ์การซ่อมรถเทสลาที่เราเคยซ่อมมาแล้วก็มันมีตัวตัดไฟ2ตัวไม่ได้เป็นแค่ตัวเดียว เพราะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับไปฝืนสตาร์ทอาจจะเจอปัญหาขึ้นได้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ขอให้คอมเมนต์ถามเลยครับว่าในเทสลามีตัวตัดไฟกี่ตัวเพราะผมเองอ่ะซ่อมซูเปอร์คาร์เป็นหลักอ
18: ันนี้จากประสบการณ์หรือ ChatGPT เอาแน่ๆ
17: จากประสบการณ์ครับ
18: ประสบการณ์นะ
17: ใช่ครับ
18: ไม่ใช่ ChatGPT นะ
17: ผมซ่อมเทสลาจบใน4วันไปดูได้ครับ
18: เป็นไง
17: ผมเคยซ่อมจริ
18: งมั้ยเนี่ยเขาบอกจริง
14: เก่งครับเก่งถ้าทําได้เก่งครับ
18: ถ้าทําได้เก่ง
17: ไปดูในประวัติเลยครับว่าผมซ่อมมาแล้วสําหรับเทสลา
18: ผมว่าอยู่คุณมานั่งฝั่งนี้แล้วนั่งเผชิญหน้ากันดีกว่าความคิดเห็นไม่ตรงนี้อย่างนี้ผมชอบผมชอบอย่างนี
17: ้ไม่
18: คนดูได้ความรู
17: ้ไม่ครับพี่หนุ่มคือต้องเข้าใจก่อนว่ารถแต่ละยี่ห้อมีระบบเซฟตี้ไม่เหมือนกันวันนี้พี่กิ้งกือก็พูดถึงในเรื่องของแบตเตอรี่ก็ถูกต้องแต่หลายคนก็ยังมองว่ารถปอร์เช่ที่เกิดไฟไหม้ก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันที่พี่หนุ่มคงจะทราบดีที่ไหม้กันตลอดนะครับ
18: อะไรนั่นไม่ใช่อย่างพี่ปอร์เช่เขาไม่ได้ไหม
17: ้ไหม้ครับไทยคานไหม
18: ้ไม่รู้ผมรู้แต่ยี่ห้อนึง
17: นั่นแหละครับคืออยากจะบอกว่ารถแต่ละยี่ห้อครับมีดีเทลไม่เหมือนกันอยู่ที่ความชำนาญและประสบการณ์พี่กิ้งคืออาจจะไม่เคยซ่อมเทสลาแต่ผมมาอยู่กับเทสลาแต่ผมไม่เคยซ่อมเนต้าผมอาจจะไม่มีความรู้ในส่วนของเนต้าผมยอมรับแต่เทสลาผมมั่นใจถามผมตอบได้แน่เพราะผมเคยซ่อม
18: แล้วคืนรถกันไปยัง
17: คืนยังไงครับก็ในเมื่อค่าอะไรยังไม่จ่าย
18: เอาอีกแล้วเอาอันนี้นะ ด้วยความสัตย์จริงเลยเมื่อเช้าเนี่ยผมได้กิ้งคือมาตั้งแต่เมื่อคืนผมได้พี่ใหญ่ที่สอนมาตั้งแต่เมื่อวันมองสองวันแล้วผมได้พี่ดำมาเมื่อเช้า
19: ครับ
18: ใช่ไหม
19: ใช่ครับ
18: ผมมันมีรถ EV แล้วทีเนี้ยผมก็เลยบอกทีมงานว่าผมอยากได้คนที่มีความรู้เรื่องราวของรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปผมก็ทิ้งไปในกลุ่มไลน์หาคนที่แบบรู้เรื่องรถของสันดาปมาให้ประชาชนเขาเรียนรู้หน่อยว่าการที่ไม่รถไม่มีประกันเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงอย่างเมื่อกี้คุณอธิบายคุณฟังทีมงานเขาก็กระจายกันหาคนหนึ่งชื่อคุณหนุ่มพลชัยทีมงานผมหรือเขาเรียกหนุ่มดำติดต่อไปที่ใหญ่ใช่ไหม
19: ใช
18: ่ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อตาหมีติดต่อไปที่คุณใช่ไหม
19: ใช่พี
18: ่ปรากฏทั้งคู่แล้วเขาเดินมาตอบรับมาทั้งคู่แล้วทั้งสองคนก็มาบอกผมว่าหนุ่มพลชัยก็บอกว่าพี่ใหญ่มาได้นะครับพร้อมกับหมีก็บอกว่าพี่บอยมาได้นะครับเพราะให้ประสานทนายแก้วไปเรียบร้อยผมก็ถามแก้วบอกเออเดี๋ยวมาได้ผมก็เอาผมก็ไม่รู้ไปคืนคิวใครยังไงผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะเพราะไปติดต่อเขามาแล้วแล้วเขารับปากเรามาแล้วผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องให้ทั้งสองท่านเนี่ยมาออกรายการพร้อมกันอันนี้เป็นความสัตย์จริงเลยผมรู้สึกว่าผมก็ลำบากใจเพราะว่ามันติดต่ออยู่ที่บอกเฮ้ยใหญ่ไม่เอาใหญ่ไปคืนคิวใหญ่ผมก็รู้สึกว่าผมก็ลำบากใจมันก็จะดูไม่เหมาะกับทางทีมงานที่ไปติดต่อไว้แล้วส่วนบอยก็เดี๋ยวไปคืนคิวบอยเดี๋ยวก็จะดูไม่เหมาะเพราะบอยเอ้ากลายเป็นเอาไปติดต่อผมมาแล้วทำไมถึงไม่ผมมาก็จะดูไม่เหมาะก็เลยต้องให้มาทั้งคู่อันนี้แหละฮะทั้งหมดทั้งมวลถึงมานั่งอยู่ตรงนี้แหละติดต่อเมื่อเช้ากี่โมงครับ10โมงป่ะ
19: ใช่พี
18: ่10โมงฮะ
19: ใช่ครับ
18: 10โมงเช้ารายการออก11โมงอ่ะคุณผู้ชมคือเมื่อวานเนี้ยได้มาแค่คนเดียวคือกิ้งกือเนี่ยมันยากตรงนี้แหละการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนถามว่าเอ้ามากันยังไงทำไมถึงต้องมาคู่กันทำไมถึงจะต้องมาแบบเป็นเหมือนกับทางเดียวกันเรื่องของเครื่องยนต์สันดาปก็ทีมงานมันแยกไปติดต่อแล้วมันได้มาทั้งคู่ก็เลยไม่รู้ทำยังไงก็ไม่อยากคืนคิวเขาอะเกรงใจเขารู้สึกมันจะน่าเกลียดเวลานัดเข้ามา
14: ก็ดีนะครับรายการจะได้มีเสียงหัวเราะ
18: นะ
14: ครับ
18: โอเคก็ถือว่ามาบันเทิงนะ
17: ก็เอาตามความจริงแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่หนุ่มช่วยเหลือคนเยอะมากแล้วก็ช่วยโดยที่ว่า
18: ไม่ต้องอวยกูหรอกโอเคปิดรายการแล้วนะเดี๋ยวยังไงคงจะมีพี่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยช่วงนี้เพราะว่าเรื่องของประกันผมเชื่อว่าหลังจากที่น้ำลดลงไปแล้วเนี่ย
16: แน่นอนครับ
18: คนคงจะต้องแบบวิ่งหาคปภ.กันเยอะมาก
16: เดี๋ยววันศุกร์ท่านเลขาธิการก็จะเป็นประธานเชิญทุกบริษัทมาคุยอีกนะครับเราพยายามจะหาสถิติความเสียหายแล้วก็ขอบเขตนะแต่เวลานี้ต้องบอกว่าหลายๆจุดยังน้ำไม่ลดนะครับติดตามอยู่ทุกวันตลอดเวลาครับ
18: ครับ
17: ท่านครับอยากให้ท่านแนะนำเรื่องว่าถ้าเกิดประกันภัยมีปัญหาใช่ไหมครับควรจะร้องเรียนช่องทางไหนและเป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนไม่ทราบเรื่อง
16: โอเค
17: และไม่รู้ว่าจะออกยังไงเพราะผมเองอะไปในที่เขาไม่ทราบเรื่องเลย
16: ได้ครับได้คร
17: ับท่านแนะนำหน่อยครับ
16: ก็กรณีที่มีประเด็นเรื่องข้อพิพาทด้านประกันการประกันภัยนะครับท่านสามารถติดต่อสำนักงานคปภ.ได้ทั่วประเทศนะครับทั้งส่วนกลางและภูมิภาคนะครับแล้วก็เรามีสายด่วน1186นะครับมีระบบรับเรื่องร้องเรียนในเว็บไซต์ของสำนักงานนะครับมี LINE @OIC Connect ซึ่งเป็น LINE Official ของเราครับทุกช่องทางไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับ
18: ครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากนะฮะทุกท่านขอบคุณนะครับขอบคุณนะใหญ่ว่าหลังขอนัดมา
19: ครับ
18: เคลียร์อีกสักแมตช์นึงนะเดี๋ยวจะเอาผู้เสียหายมาด้วยทุกคนมาไหม
17: เดี๋ยวลองดูครับ
18: คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมพี่ฟ้องเลยนะ
0: เชิญมาเนี่ยไม่มา
17: เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างเป็นตามกฎหมายให้เรียบร้อยก่อนครับ
0: เชิญมาบอกว่ามาแก้มืออีกทีไหมผู้เสียหายก็ต้องการมาถามเนี่ยว่ายังไงไม่มา
17: ที่ผมไม่มาเนี่ยครับผมรอกระบวนการทางกฎหมาย
0: แล้ววันนี้มาทำไม
17: ผมมาเพราะว่ามีความเดือดร้อนเพราะ
0: ต้องการมาช่วย
17: ใช่ครับผมออกไปช่วยคนแต่ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก
0: ็แล้วคุณรู้ไม่มาออกเนี่ยคุณก็ต้องโดนเหมือนกัน
17: ก็โดนก็ตัวผมไม่ทำอะไรผมมาช่วยคนจริงๆแล้วก็วันนี้ผมมาเพื่อจริงๆตั้งใจมาให้ความรู้แล้วก็จะมาสะท้อน
0: แล้วคุณดูเขาได้ไหมเนี่ยความรู้เนี่ย
17: ก็พี่หนุ่มไม่เปิดโอกาสให้ถามผมเยอะเลยฮะให้ถามผมนิดเดียวนิดเดียวผมก็แต่ผมเอง
0: มันก็ต้องแชร์กันไป
17: ไม่เป็นไรครับ
0: มากันเยอะ
17: ใครอ่ะทักที่ไหนไม่มีที่ไปไม่มีใครช่วยทักมาหาผมผมพร้อมช่วยและผมพูดอย่างนึงผมไม่เคยไปถอดอะไหล่ของใครแม้แต่ชิ้นเดียวถ้าเกิดผมถอดผมไม่นั่งอยู่ตรงนี้ผมคงโดนดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์แล้วผมไม่เคยไปถอดอะไรของลูกค้าแม้แต่ชิ้นเดียวและวันนี้ผมดำเนินคดีกับด้วยกับคนที่มาสร้างเรื่อง
0: กูเหรอ
17: ไม่พี่หนุ่มพี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนที่น่ารักที่สุดเลยครับ
0: โอเคขอบคุณมากนะขอบคุณนะขอบคุณนะ
1: โหนกระแสจากช่อง3กด33
20: สนับสนุนโดย
21: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
22: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
23: Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
24: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
25: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
26: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
27: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @@KingIT ทักมาได้เลยจ้า
28: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
27: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @@KingIT ทักมาได้เลยจ้า
29: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อังคารที่29กันยายน2569ดิฉันไซเบนจมาลัญญาสุอิเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะรวมถึงทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทอ106พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะ SMS 483106ค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นที่เราจะคุยกันในเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์คนอายุยังน้อยควรเริ่มคิดลงทุนในอสังหาทรัพย์ปัจจุบันการลงทุนเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่หุ้นกองทุนหรือดิจิทัลเท่านั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งจริงๆแล้วคนอายุยังน้อยเนี่ยสามารถเริ่มต้นศึกษาทุนอสังหาได้หรือยังคำว่าเริ่มเร็วรีบกู้เงินซื้อบ้านหรือว่ามีวิธีอื่นๆในการวันนี้จะมาขอความรู้นะคะและชวนวิเคราะห์กันประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์บจก.เอเจนซี่ for real estate affairs และนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากลดร.โสพลพรพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์โสพลสวัสดีค่ะ
2: ครับคุณสายเบญจมารันครับผมโสพลพูดครับ
1: อาจารย์ช่วงที่คนรุ่นใหม่เนี่ยมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายมากเลยตอนนี้อสังหายังน่าสนใจไหมคะอาจารย
3: ์ยังบางคนก็อาจจะไปลงทุนในคริปโตบิตคอยน์อะไรต่างๆเนี่ยจะเตือนไว้ง่ายว่าไม่ใช่ว่าผมอยู่ในวงการอสังหาริมครับแต่จริงแล้วมันไม่น่าจะดีอาจจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเรามาพูดถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในแง่ที่เป็นการลงทุนน่าจะมั่นคงอะไรมองนี้นะครับก็เลยจะเชิญชวนมีการพูดในแง่ลบต่างๆซึ่งมันไม่เป็นความจริงเท่าที่ควรเรียลเอสเตทเรียลจริงๆอะไรมองนั้นอย่างอื่นนี่มันไม่ค่อยเรียลหรอกครับ
1: ชื่อก็บอกอยู่แล้วเรียลเอสเตทนะคะก็จะคือเรียกว่าเป็นการลง
3: ครับ
1: ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอายุยังน้อยควรจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ดีคะอาจารย์คะที่เขาบอกว่าเริ่มเรียวได้เปรียบ
3: คือจริงๆแล้วคนเราทั่วไปช่วงแรกๆเนี่ยไม่ค่อยสนใจทรัพย์พอจบการศึกษามาแล้วก็อาจจะอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเช่าบ้านมาแล้วแล้วก็ยังเช่าต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าเราอาจจะซื้อตอนที่มีครอบครัวกำลังจะมีครอบครัวตกล่องปล่องชิ้นซื้อเป็นบ้านอยู่อาศัยกันก็เรื่องทำองนั้นเนี่ยแหละครับแต่ที่บอกมาสัก30ขึ้นไปแล้วแต่ถ้าเราสวนกระแสเนี่ยมุมสวนกระแสมาเนี่ยเราจบมาแล้วแทนที่เอาเงินไปท่องเที่ยวหรือว่าแบบกู้เงินแบงค์ทั้งหลายไปกู้เงินไปเที่ยวหรือไปทำอะไรต่างๆที่มันแบบเงินไปเนี่ยเกิดเราอายุ20กว่าๆเนี่ยเราเริ่มต้นสวนกระแสด้วยการไปในมาซับเนี่ยมันก็จะมีข้อดีอยู่หลายอย่างที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเราได้นะครับว่าข้อแรกนี่ถ้าเราอายุ20กว่าเนี่ยไปซื้อเนี่ยอาจจะจบหนี้ไวนะจะเกษียณอายุราชการเกษียณอายุการทำงานได้ไวขึ้นแล้วที่จะเป็น60อาจจะจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เป็นแบบว่าให้เงินทำงานแทนเราอย่างที่เป็นต้นนะ
1: ค่ะแต่พอพูดถึงคำว่าอสังหาเนี่ยคือในภาพในใจก็จะต้องมีใหญ่ทีนี้ถ้าเป็นคนที่แบบเป็นคนอายุน้อยเพิ่งเริ่มทำงานจริงๆเนี่ยจะมีเริ่มต้นได้ไหมคะอาจารย
3: ์ครับผมคือจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เขาให้กู้ 100% ไม่ต้องไปมีเงินได้เนี่ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ควรนะครับเพราะว่าเราถ้าเราซื้อบ้านสมมติคอนโดเนี่ยราคาเนี่ยเรากู้ล้านหนึ่งเลยเนี่ยครับเงินผ่อนของเราเนี่ยจะแพงกว่าค่าเช่าซึ่งแสดงว่าผ่อนไปไม่คุ้มนะครับเราควรจะมีเงินดาวสักจำนวนหนึ่งเช่นว่ามีเงินดาวสัก 15% คอนโดราคาล้านหนึ่งง่ายๆเนี่ยครับเราก็ต้องเก็บเงินได้สักแสนห้าก็พอนะครับสักแสนเราก็ไปดาวซื้อคอนโดเนี่ยเงินผ่อนของเราเนี่ยจะถูกกว่าค่าเช่าก็แสดงว่าคุ้มกว่าป่าที่เราจะไปเช่าอยู่เนี่ยครับไอ้อย่างเนี้ยเราไม่ต้องมีเงินถึง 100% มีแค่สัก 15% ครับก็ใช้ได้แล้วนะอันนี้ก็จะทำให้เราไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดซื้อบ้านหรือว่าซื้อคอนโดซื้ออะไรต่างๆเพื่อการอยู่ทีนี้การซื้อเพื่อการอยู่อาศัยกับการซื้ออสังหาเพื่อการลงทุนเนี่ยมันมีวิธีคิดแตกต่างกัน
3: คือถ้าเรายังไม่มีความพร้อมเนี่ยนะเราก็อาจจะโดยทั่วไปเราก็อาจจะเช่าไปก่อนเลยแต่เรียกว่าโดยทั่วไปถ้าเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็ไม่ต้องเช่าเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเราก็ซื้อไว้ปล่อยเช่านะครับซื้อไว้ปล่อยเช่าได้โดยที่แบบว่าเราก็ไม่ต้องไปซื้ออยู่อาศัยซื้อไว้ปล่อยเช่าโดยเฉพาะ แต่ว่าเราก็ต้องคำนึงว่าเราต้องซื้อในทำเลที่แบบว่าเป็นแหล่งงานมีคนมาเช่าอยู่นะหรือเป็นแหล่งการศึกษาของนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยนักศึกษามาเช่าอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าไปซื้ออยู่ในที่ที่มันไกลเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่เวิร์กและต้องเป็นผู้ที่ซื้อส่งเดชอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าเราจะซื้อไว้เพื่อการลงทุนเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะซื้อเลยครับ
1: ค่ะในฐานะของนักลงทุนมือใหม่เนี่ยถ้าอยากจะซื้อคอนโดหรือว่าบ้านเพื่อปล่อยเช่าควรจะดูอะไรบ้างคะนอกจากเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าทำเลละหนึ่งอย่าง
3: ใช่ครับเนี่ยหนึ่งเนี่ยทำเลในแง่ที่ว่ามันเป็นที่มีคนอยู่พอสมควรไหมแล้วก็มีโอกาสซื้อมาแล้วตรงนี้มีโอกาสขายต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดดูแถวนี้แล้วมีแต่ขายเต็มไปหมดเลยของกรมบังคับคดียึดทรัพย์มาไอ้อย่างนี้ถ้าทางโครงการนี้อาจจะไม่เวิร์กอะไรเงี้ยนะครับอันที่สองเนี่ยก็ต้องดูเรื่องกระแสในแง่ที่กระแสเงินสดว่าถ้าเราซื้อตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่คนจะมาเช่าไหมแล้วค่าเช่ามันคุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับสมมติปีนึงเนี่ยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิเนี่ยนะครับประมาณสัก 5% อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะลงทุนได้เพราะยังไงก็ยังดีกว่าฝากเงินในธนาคารเนี่ยนะครับแล้วขณะเดียวกันราคาก็ยังเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มากก็น้อยเนี่ยนะครับดังนั้นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งการเช่าและการที่ราคาขึ้นเนี่ยมันก็จะคุ้มกว่าการที่เราจะไปฝากแบงค์ไว้หรือไปทำอย่างอื่นอันนี้ก็จะเป็นความคุ้มค่าอย่างหนึ่งที่เราต้องพิจารณาในแง่กระแสเงินสดนั่นเองครับ
1: ค่ะพูดถึงทำเลค่ะอาจารย์ควรจะวิเคราะห์ยังไงคะว่าทำเลแบบไหนถึงจะมีโอกาสในการสร้างมูลค่าคนนะคะ
3: เช่นแถวนี้เนี่ยคึกคักนะมีคนเปิดตัวโครงการใหม่อยู่เรื่อยๆแถวนี้นี่มีดีมานด์คือถ้าไม่มีดีมานด์คงไม่มีใครไปเปิดตัวสองเนี่ยแล้วเขาขายได้ด้วยนะขายได้ด้วยเนี่ยขายได้ก็แสดงว่าตรงนี้ขายได้ดีเลยช่วงนั้นเนี่ยครับหรือว่าถ้าเกิดว่าแถวนี้ย้ายเข้าเรื่อยๆมีคนย้ายเข้าเรื่อยถ้าเกิดมีคนขายแล้วก็มีคนเช่าเรื่อยๆเนี่ยก็แสดงเข้าย้ายเข้าเรื่อยๆแสดงว่ามีดีมานด์เหมือนกันทีเนี้ยเราต้องดูว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่แบบว่ามีเรียกว่ามีโอกาสที่จะขายต่อได้มองนั้นเนี่ยนะครับนะก็แสดงเป็นบริเวณที่ดีเนี่ยแล้วก็ดูแบบนี้เนี่ยครับมันก็ทำให้เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าตรงนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการซื้อหรือไม่คือถ้าอยู่ในย่านที่แบบว่าไม่ค่อยคล่องตัวในการเงี้ยเนี่ยครับอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะที่จะซื้อครับสรุปนะครับนิดนึงอาจจะพูดยาวไปนิดนึงคือหนึ่งเนี่ยต้องเป็นบริเวณที่แบบว่ามีคนขึ้นโครงการเยอะนะสองเนี่ยมีโอกาสมีคนมาซื้อกันเยอะนี่นะครับคือขึ้นของไม่ได้ขึ้นของการแล้วไม่มีคนมาซื้ออันที่3เนี่ยมันก็ราคามันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะอันที่4มีคนย้ายเข้าเรื่อยๆไม่ใช่มีแต่คนย้ายหนีออกอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราดูง่ายๆแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าแถวเนี้ยเป็นย่านที่ดี
1: โอ้โหเห็นภาพเลยค่ะเลยนะคะอาจารย
3: ์
1: น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี้ยมีหลายโครงการมากๆเลยนะคะอยากจะเจาะลึกเพิ่มเติมด้วยว่าเราจะดูยังไงดีว่าอันแบบไหนควรซื้อแบบไหนไม่ควรซื้อแต่ว่าเสียดายวันนี้เวลาเราหมดแล้วจะขออนุญาตคุยกับอาจารย์ต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ
3: ได้ครับยินดีครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
3: ครับยินดีครับขอให้มีสุขสวัสดิ์ครับ
1: สวัสดีค่ะและทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันทรายเบญจมาลลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:45ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริง ร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106แว่นทับทิมสิงโตแดงใครคือค
5: นที่ฟ้าเลือกไว้ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
6: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: Yang Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
4: วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เปิด Movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 Active
5: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่ Thailand Space Expo 2026ปัจจุบันหลายคนยังคิดว่าเทคโนโลยีอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเพียงเวทีเจรจาธุรกิจและการลงทุนระดับประเทศและนานาชาติเท่านั้นแต่แท้จริงแล้ว Thailand Space Expo คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อจุดประกายความฝันและส่งเสริมการศึกษาให้กับคนทุกเจเนอเรชันไฮไลท์ที่คุณจะได้พบในงานเวทีปล่อยของและจุดประกายแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่สามารถจับต้องได้จริงพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและพี่ๆวิศวกรดาวเทียมมาแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานในสายนี้พื้นที่แห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดสำหรับนักเรียนนักศึกษาอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีอวกาศล่าสุดทั้งผลงานฝีมือคนไทยและนวัตกรรมระดับโลกประสบการณ์ครอบครัวสำหรับคนทุกช่วงวัยเพลิดเพลินกับนิทรรศการอวกาศรอบตัวเปลี่ยนจากเวิร์กช็อปห้องทดลองที่วุ่นวายเป็นโซนนิทรรศการที่เน้นการเดินชมพบกับเทคโนโลยีอวกาศชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรอวกาศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดมาร่วมกันขยายขอบเขตจินตนาการและเรียนรู้ไปพร้อมกันเพราะก้าวแรกของการออกเดินทางสู่อวกาศเริ่มต้นจากการสร้างแรงบันดาลใจค่ะไปกันได้นะคะกับ Thailand Space Expo 2026วันที่ 28-31 ตุลาคม 2569 ที่ชั้น 7 Icon สยามฮอลล์ Icon สยามค่ะต่อกันที่งาน Bangkok Illustration Fair 2026 Bangkok Illustration Fair หรือ BKKIF คืออีเวนต์ใหญ่รายปีที่รวบรวมศิลปินนักวาดหลายรุ่นหลากสไตล์จากหลายประเทศมาจัดแสดงผลงานร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์และค้นหาโอกาสต่อยอดในสิ่งที่แต่ละคนรักและหลงใหลนอกจากการจัดแสดงและจำหน่ายผลงานในงานออนกราวของศิลปินที่ผ่านเข้ารอบแล้วศิลปินที่สมัครเข้าร่วมทุกรายยังได้รับพื้นที่ในการแสดงผลงานของตนเองบนเว็บไซต์ bangkokillustrationfair.com อีกด้วย Bangkok Illustration Fair 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง25ตุลาคม2569ที่ Central World Pulse บริเวณชั้น7 Central World และนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
6: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถา

0: Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรก่อตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
2: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต

0: ใหม่นมพืชจากโอวัลเต็ปประโยชน์เน้นๆจากมอลกาบาและโอเมก้า3อร่อยลองเลย
1: หน้าที่
2: They're coming straight in
3: Drive them back
4: They're pushing Get out of there
5: No!

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: Yang Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
4: วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เปิด Movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 Active
5: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่ Thailand Space Expo 2026ปัจจุบันหลายคนยังคิดว่าเทคโนโลยีอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเพียงเวทีเจรจาธุรกิจและการลงทุนระดับประเทศและนานาชาติเท่านั้นแต่แท้จริงแล้ว Thailand Space Expo คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อจุดประกายความฝันและส่งเสริมการศึกษาให้กับคนทุกเจเนอเรชันไฮไลท์ที่คุณจะได้พบในงานเวทีปล่อยของและจุดประกายแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่สามารถจับต้องได้จริงพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและพี่ๆวิศวกรดาวเทียมมาแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานในสายนี้พื้นที่แห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดสำหรับนักเรียนนักศึกษาอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีอวกาศล่าสุดทั้งผลงานฝีมือคนไทยและนวัตกรรมระดับโลกประสบการณ์ครอบครัวสำหรับคนทุกช่วงวัยเพลิดเพลินกับนิทรรศการอวกาศรอบตัวเปลี่ยนจากเวิร์กช็อปห้องทดลองที่วุ่นวายเป็นโซนนิทรรศการที่เน้นการเดินชมพบกับเทคโนโลยีอวกาศชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรอวกาศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดมาร่วมกันขยายขอบเขตจินตนาการและเรียนรู้ไปพร้อมกันเพราะก้าวแรกของการออกเดินทางสู่อวกาศเริ่มต้นจากการสร้างแรงบันดาลใจค่ะไปกันได้นะคะกับ Thailand Space Expo 2026วันที่ 28-31 ตุลาคม 2569 ที่ชั้น 7 Icon สยามฮอลล์ Icon สยามค่ะต่อกันที่งาน Bangkok Illustration Fair 2026 Bangkok Illustration Fair หรือ BKKIF คืออีเวนต์ใหญ่รายปีที่รวบรวมศิลปินนักวาดหลายรุ่นหลากสไตล์จากหลายประเทศมาจัดแสดงผลงานร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์และค้นหาโอกาสต่อยอดในสิ่งที่แต่ละคนรักและหลงใหลนอกจากการจัดแสดงและจำหน่ายผลงานในงาน On Ground ของศิลปินที่ผ่านเข้ารอบแล้วศิลปินที่สมัครเข้าร่วมทุกรายยังได้รับพื้นที่ในการแสดงผลงานของตนเองบนเว็บไซต์ bangkokillustrationfair.com อีกด้วย Bangkok Illustration Fair 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง25ตุลาคม2569ที่ Central World Pulse บริเวณชั้น7 Central World และนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นาทีวันนี้ดิฉันสายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับวันนี้ค่ำวันอังคารที่29ก ันยายน2569หรือ2026เผลอแป๊บเดียวนะครับมาถึงช่วงต้นสัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงปลายเดือนกันยายนละจบจากเดือนกันยายนนี้พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายเดือนกันยายนเข้าสู่เดือนตุลาคมก็เรียกว่าเข้าสู่กำลังจะเข้าสู่3เดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วแต่ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับพี่น้องชาวไทยเราไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดปริมณฑลอย่างสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีแต่ก็ยังมีหลายๆจังหวัดในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยของเรานะครับที่เผชิญกับภาวะน้ำท่วมหลังจากมีฝนตกหนักลงมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงเมื่อวานนี้มาจนถึงวันนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายๆพื้นที่หลายๆที่เอาว่าหลายๆถนนเนี่ยก่อนหน้านี้น้ำท่วมอยู่ตอนนี้ก็ลดลงไปแล้วผมยกตัวอย่างเอาใกล้ๆหรือแวกบ้านที่ผมอยู่ถนนเทพารักษ์ถนนสุขุมวิทในที่นี้คือจากบางนามาถึงสำโรงจะไปปากน้ำอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถนนศรีนครินทร์ก็อยู่แนวประมาณทางโซนมาทางบ้านผมเนี่ยแยกสีเทพาเนี่ยนะครับไปจนถึงอาจจะออกไปทางปากน้ำแล้วก็ไปทางตัดกับถนนบางนาตราดก็ตามหลายๆพื้นที่ปริมาณน้ำลดละแต่ที่เห็นก็คือบางพื้นที่บางหมู่บ้านยังมีน้ำท่วมขังอยู่รอการระบายหรือรอการลดแล้วก็ยังต้องรอการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเมื่อวานได้พูดไปแล้วนะครับว่าภาครัฐโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานหรือว่าองค์กรอะไรก็ตามที่กำกับดูแลเกี่ยวกับแต่ละเรื่องในประเทศของเราเนี่ยพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยหนีหรือว่าปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ที่มีหน้าที่จะต้องผมใช้คำว่าบำบัดทุกบำรุงสุขแล้วก็พยายามรีบแก้ไขให้ผู้ที่เดือดร้อนได้รับความเดือดร้อนลดลงให้ได้โดยเร็วที่สุดมันมีหลายเรื่องราวในบ้านเมืองของเราในระยะหลังๆเอาว่าปี2ปีหลังที่หลายๆคนหยิบยกไล่เรียงมาเรื่อยๆมันมีทั้งแผ่นดินไหวมีทั้งตึกถล่มมีทั้งพื้นสุดแผ่นดินสุดถนนสุดมีนู่นนี่มีน้ำไฟไหม้ใหญ่เนี่ยน้ำท่วมใหญ่ก็มันมีเยอะแยะมากมายนะครับที่มันเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ที่อาสาตัวเองเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมันก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่อาสาเข้ามาหลายๆคนมามีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่ๆโตๆซึ่งแน่นอนตำแหน่งที่ใหญ่โตมันก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องดูแลรับผิดชอบที่มันมากขึ้นด้วยก็ต้องพูดย้ำกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนในหลายๆเรื่องกันมาเยอะมากประชาชนมีความรู้สึกท้อแท้หลายคนบอกหมดกำลังใจในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อนไม่มีจะกินเศรษฐกิจย่ำแย่มันจะมีอยู่บางกลุ่มบางคนบางพวกที่ร่ำรวยรวยกระจุกจนกระจายทุกวันนี้บ้านเมืองเราก็จะเป็นอย่างนี้อยู่และโดยเฉพาะยิ่งถ้ามันมีข้อกังขาของประชาชนว่าเฮ้ยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบผู้ที่มีอำนาจโดยตรงเนี่ยคุณทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมแท้จริงแล้วหรือเปล่าคุณทำเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงแล้วหรือเปล่าหรือคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองผลประโยชน์ของพวกพ้องผลประโยชน์ของฝ่ายเดียวกันแค่นั้นเองตรงนี้มันทำให้ประชาชนมีความรู้สึกกังขาอย่างมากมายแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมประเทศไทยเรามันถึงเป็นอย่างนี้และแน่นอนมันก็ต้องโยงไปถึงเรื่องของระบบของความยุติธรรมหน่วยงานหรือองค์กรอะไรก็ตามที่มีหน้าที่ดูแลกำกับในเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็ ในเรื่องของความยุติธรรมแล้วเนี่ยประชาชนยิ่งต้องฝากความหวังไว้ที่พวกนี้ไงถ้าคนหรือว่าหน่วยงานองค์กรไหนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องพวกนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบหรือความถูกต้องทั้งหมดมันก็ดีไงถ้าทำอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงแต่ถ้าเกิดมันมีความไม่โปร่งใสขึ้นมาซึ่งประชาชนเป็นจำนวนมากในประเทศมองเห็นว่าโอ้โหมันเห็นชัดเจนเลยนะเนี่ยว่ามันมีการโกงกันมันมีการหัวกันแต่ทำไมยังอยู่รอดกันได้ทำไมกระบวนการยุติธรรมถึงไม่ลงโทษไม่เล่นงานคนที่ทำผิดตราบใดที่มันจะเป็นอย่างนี้อยู่ประเทศไทยก็มันก็มีความสุขอย่างแท้จริงยากในเมื่อมันไม่มีความยุติธรรมอย่างแท้จริงให้ทุกๆคนได้สัมผัสว่าเออไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันยังมีความยุติธรรมอยู่ถูกคือถูกผิดคือผิดมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ประเทศไทยเรามันมีเครื่องหมายคำถามตรงนี้เยอะมากผมถึงพูดอยู่เรื่อยๆไงว่าบางทีกฎหมายอาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลอาจจะช่วยเอื้อบางคนบางกลุ่มหรืออะไรก็ตามถ้ากฎหมายมันไม่ยุติธรรมจริงๆก็เอาให้กฎแห่งกรรมมันมาเป็นตัวช่วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาว่าโดยส่วนตัวผมยังเชื่ออยู่ตลอดไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามกฎแห่งกรรมทำงานเสมอไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรมันเหมือนกันทำดีควรได้รับการยกย่องเชิดชูทำเลวทำผิดทำชั่วควรจะต้องได้รับบทลงโทษแต่ถ้าคนที่ควรโดนลงโทษแล้วกลับลอยนวลอยู่จะด้วยการช่วยเหลือจากตรงไหนยังไงก็ตามก็ขอให้กฎแห่งกรรมไม่ช้าก็เร็วลงโทษพูดง่ายๆคือคำว่ากรรมตามสนองอะใครก็ตามถ้าคุณมั่นใจว่าชีวิตนี้คุณเป็นคนดีคุณทำในสิ่งที่ถูกที่ควรคุณไม่เคยเอารัดเอาเปรียบไม่เคยคดโกงไม่เคยกลั่นแกล้งรังแกใครก็ผมว่าชีวิตก็มีความสุขแล้วก็จะมั่นใจในตัวเองได้เลยว่าแงนหน้าเราไม่ต้องอายฟ้าก้มหน้าเราไม่ต้องอายดินได้นี่เป็นสโลแกนโดยส่วนตัวผมมาตลอดอยู่แล้วนะครับแงนหน้าต้องไม่อายฟ้าก้มหน้าต้องไม่อายดินนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะเผชิญกับทุกเรื่องราวได้โดยที่ไม่ต้องหลบหน้าหลบสายตาใครหรืออะไรก็ตามเราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกที่ควรเราสามารถที่จะยืดอกเราสามารถที่จะแหงหน้ามองฟ้าเราสามารถที่จะก้มหน้าไม่อายดินได้แต่ถ้าใครปากพูดโอ๊ยผมเป็นคนดีผมไม่เคยทำผิดผมไม่เคยทำชั่วไม่เคยทำเลวแต่รู้อยู่กับอกรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าไม่เร็วก็ช้าไม่ช้าก็เร็วสักวันบาปกรรมจะต้องตามทันแล้วก็ตามสนองบางทีดูแล้วแบบเห็นแล้วน่าหงุดหงิดรำคาญนะครับสำหรับบางคนที่คนทั่วไปมองเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันโกหกหน้าด้านๆชัดๆอ่ะแต่ในเมื่อกฎหมายบางทีอย่างที่ผมบอกบางทีมันไม่ใช่เป็นมาตรฐานเดียวที่ถูกต้องมันมี2มาตรฐานมันมีหลายมาตรฐานคนผิดกลับไม่โดนบทลงโทษคนถูกคนดีกลับกลายเป็นต้องเจอกับชะตากรรมที่มันน่าเห็นใจผมก็หวังว่ากฎแห่งกรรมจะลงโทษนะครับใครไม่กลัวบาปบุญคุณโทษก็ให้มันรู้ไปครับแล้วก็หวังว่าไอ้พวกที่ลอยหน้าลอยตาปากพูดว่าตัวเองเป็นคนดีไม่เคยทำเลวทำชั่วแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณเลวคุณชั่วเนี่ยอยากจะให้สักวันหนึ่งความจริงถูกเปิดเผยออกมาตีแผ่ออกมาและอยากจะเห็นไอ้พวกหน้าด้านๆที่แบบพูดโกหกหลอกลวงประชาชนว่าตัวเองเป็นคนดี าความจริงมันถูกตีแผ่มาจริงจะทำหน้ายังไงจะปฏิเสธต่ออีกไหมเพราะทุกวันนี้ผมเห็นบางทีหลายๆรายการนักวิชาการนักกฎหมายอะไรหลายๆคนเขาก็พูดถึงพวกนี้แบบโอ้บางคนแถจนสีข้างถลอกไปหมดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอ่ะก็ขอบ่นอีกเล็กๆน้อยๆเนื่องจากว่าช่วงนี้พวกเราทุกๆคนก็ว่าได้เราก็เผชิญกับปัญหานู้นนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับหวังว่าในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่เร็วก็ช้าเป็นกำลังใจแล้วก็เห็นใจหลายๆท่านที่ประสบกับปัญหาหนักคือใครก็ตามอ่ะถ้าน้ำท่วมถึงบ้านเข้าไปในตัวบ้านแล้วอันนั้นคือน่าเห็นใจสุดๆอย่างแท้จริงและที่คงจะต้องบอกต้องเตือนกันด้วยความเป็นห่วงใยก็คือเท่าที่ผมทราบข่าวมาเนี่ยว่าหลังจากนี้อีกเขาบอกว่า 2-3 วันมั้งก็ที่เขาบอกว่าเพจทีลมฟ้าอากาศอะไรที่มีเรื่องมีราวเป็นดราม่าอ่ะกรมอุตุโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักทีลมฟ้าอากาศบอกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องว่าจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับตลอดทั้งวันทั้งคืนมันก็เป็นจริงอย่างที่เขาบอกนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือจะเป็นเอกชนหรือเป็นใครก็ตามเนี่ยถ้าทำในสิ่งที่ถูกที่ควรที่ดีทำเพื่อคนอื่นๆถ้ารู้แล้วเตือนมันก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็แต่ละคนก็ต้องระมัดระวังเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีอีก 2-3 วันข้างหน้าจะมีน้ำเหนือไหลหลากลงมาเพราะฉะนั้นหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก็จะต้องระแวดระวังจะประมาทไม่ได้และอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยหมดจากเรื่องน้ำท่วมในช่วงฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนในช่วง 2-3 4 วันที่ผ่านมานี้แล้วมันจะหมดไปซะเลยทีเดียวมันอาจจะต้องรอลุ้นเอาตัวรอดกันอีกระลอกหนึ่งนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนะครับพูดถึง Asian Games ของทัพนักกีฬาไทยเราในวันนี้กันหน่อยนะครับหลังจากที่เมื่อวานไม่ได้พูดไปแล้วนะครับว่าไทยเราใน Asian Games ที่มาถึงวันนี้ก็ผ่านมาน่าจะเรียกว่าร่วมๆครึ่งทางหรือกว่าครึ่งทางมาเล็กน้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้เราไม่ได้เหรียญทองอะไรเพิ่มเติมหลังจากหยุดอยู่ที่9เหรียญทองมาเมื่อ2วันก่อนนะครับเมื่อวานเราไม่ได้เหรียญทองเพิ่มเมื่อวานนี้ก็คือเมื่อวานคือวันจันทร์ที่28เราได้เพิ่มมา1เงินกับ2ทองแดงในขณะที่วันเสาร์วันอาทิตย์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เว้นไป2วันที่ผมไม่ได้มาเจอกับแฟนๆรายการเนี่ยเมื่อวันเสาร์เนี่ยเราได้1ทอง1เงิน1ทองแดงวันอาทิตย์เราก็ได้อีก1ทองแล้วก็อีก1ทองแดงนะครับแล้วก็มามีเมื่อวานเนี่ยแหละครับที่ได้1เงินกับ2ทองแดงแต่วันนี้ครับเรายังไม่ได้เงินและทองแดงเพิ่มยังอยู่ที่8เงินกับ12ทองแดงแต่เราได้เหรียญทองเพิ่มวันนี้วันเดียวเนี่ย3ทองมาแล้วรวมแล้วตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยเราใน Asian Games ที่อาจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เพิ่มมาเป็น12ทอง8เงินแล้วก็12ทองแดง3ทองวันนี้วันเดียวที่ทัพนักกีฬาไทยเราทำได้ครับเท่ากับย้อนกลับไปเมื่อ1สัปดาห์เสร็จก่อนหน้านี้ก็คือวันอาทิตย์ที่20กันยายน1วันให้หลังจากที่มีพิธีเปิดการแข่งขัน Asian Games ครั้งนี้อย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่19กันยายนครับวันอาทิตย์สัปดาห์เสร็จๆก่อนหน้านี้เราได้วันเดียว3ทองกับ1เงินโดย3ทองตรงนั้นเราได้มาชนิดที่เรียกว่าหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยโอ้โหทีมเทคบอลของไทยเราจะเก่งขนาดนี้แต่เราได้มา3ทองในวันเดียวเลยนะครับทั้งประเภทชายคู่หญิงคู่แล้วก็คู่ผสมหลังจากนั้นมาเนี่ยไม่มีวันไหนที่เราได้ถึง3ทองอีกเลยวันจันทร์ต้นสัปดาห์ที่แล้วจันทร์21เราไม่ได้เหรียญรางวัลเพิ่มเลยนะพอมาอังคาร22เราได้1ทอง1ทองแดงพุธ23ได้1ทอง2เงิน3ทองแดงพระราชบดีที่24เป็นอีกวันที่ไม่ได้ทองเลยได้1เงินกับ3ทองแดง ศุกร์ที่25ได้2ทอง2เงิน1ทองแดงแล้วก็มาเสาร์26อาทิตย์27ได้1ทอง1ทองอย่างที่ได้บอกนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ทองเพิ่มแต่วันนี้ได้3ทองโดย3ทองที่ทัพนักกีฬาไทยเราได้ในวันนี้ก็เริ่มจากตะกร้อเซปักตะกร้อนะครับในประเภททีมเดี่ยวชายในประเภททีมชุดชายเมื่อสัปดาห์ก่อนผิดหวังอกหักแล้วก็ถึงขั้นเสียฟอร์มไขหน้าอยู่เหมือนกันกับการที่เราเสียแชมป์ให้กับเสือเหลืองมาเลเซียคู่ปรับตลอดการในวงการสปอร์ตตะกร้อแต่ในวันนี้ครับเมื่อช่วงเช้าในรอบชิงชนะเลิศสปอร์ตตะกร้อทีมเดี่ยวชายนักสปอร์ตตะกร้อของไทยเราก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะเสือเหลืองมาเลเซียคู่ปรับสำคัญไปได้2เซตรวดก็เรียกว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ทำให้ได้เหรียญทองในประเภททีมเดี่ยวก็ถือว่าเป็นการล้างแค้นจากทีมชุดที่เราแพ้แล้วก็แก้ตัวด้วยการได้แชมป์ในประเภททีมเดี่ยวเป็นผลสำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่สวยหรูนะก็หลังจากที่ตัวเองผมว่าผมก็ผิดหวังเช่นเดียวกับแฟนๆหลังจากที่เราแพ้ในประเภททีมชุดชายแต่พอทีมเดี่ยวชายเนี่ยเราล้างแค้นเอาชนะเสือเหลืองมาเลเซียได้ก็ต้องถือว่าทำได้เยี่ยมแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องปรบมือให้เลยทีเดียวนะครับ15-8-15-9ก็ชนะสวยหรูขาดลอยทั้ง2เซตเลยทีเดียวจากนั้นครับเราก็ได้ทองที่2ในวันนี้ก็ได้มาจาก e-sport นะครับ e-sport ในการแข่งประเภท PUBG Mobile ทีม e-sport ของไทยเราก็แน่นอนส่วนใหญ่ก็เป็นน้องๆเด็กๆดาวรุ่งอายุน้อยๆระดับเยาวชนนะครับโอเคบางคนอาจจะ20กว่าหรืออะไรก็มีบ้างนะครับก็พนึกกำลังกันสามารถคว้าเหรียญทองได้เป็นผลสำเร็จอันนี้ก็ต้องปรบมือดังๆให้เลยเหมือนกันนะครับชื่อนิดนึงแล้วกันก็มีณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตชื่อเดียวกับผมนะนามสกุลถนอมจิตแล้วก็มีภูมิระพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วแล้วก็ปวาริศวงทองหัสชัยนะครับนี่ก็เป็นน้องๆทีม e-sport หลายคนคงจะเห็นในข่าวต่างๆนะครับว่าหน้าตาของนักกีฬา e-sport ของไทยเราเนี่ยในช่วงหลายๆปีหลังที่บูมๆกันขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนก็อายุยังน้อยๆกันอยู่มากเลยทีเดียวนะครับก็ต้องปรบมือดังๆให้ก็ถือว่าเป็นเหรียญทองที่10และก็11นะจากสปอร์ตตะกร้อทีมเดี่ยวชายแล้วก็มา e-sport นะครับและหลังจากนั้นครับเหรียญทองที่12ก็ตามมาในช่วงบ่ายแล้วก็ถือว่าไม่ผิดคาดอะไรแต่ใดนั่นก็คือวิวกลวุฒิวิทิศสารก็สามารถคว้าเหรียญทองแบดมินตันในประเภทชายเดี่ยวให้กับทัพนักกีฬาของไทยเราได้ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของ Asian Games เลยนะครับเพราะว่า Asian Games ที่มีการแข่งขันแบดมินตันมาในช่วงไม่ต่ำกว่า 50-60 กว่าปีมาเนี่ยนะครับนักกีฬาไทยเรายังไม่เคยได้เหรียญรางวัลโดยเฉพาะเหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวเลยนะและที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้อาจจะมีบางคนเท่านั้นที่อาจจะพอรู้ว่าถ้าพูดถึงแบดมินตันแล้วเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เลยแบดมินตันไทยเราเนี่ยเคยได้เหรียญทองอยู่เหรียญเดียวในประเภททีมชายย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1966ปีนี้2026นั่นคือ60ปีที่แล้วนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเอเชียนเกมส์ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพ 1966ถ้าเป็นพ.ศ.ก็คือ2509ตอนนั้นผมก็ยังเป็นเด็กเลยยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับก็ยังจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยไทยเราก็มีรุ้นจากชนิดนู้นชนิดนี้ชนิดกีฬาเนี่ยครับตอนนั้นไทยเราในส่วนของวิ่งเรายังเป็นเจ้าลมกรดในประเภท100เมตร200เมตรหลังจากนั้นก็เว้นว่างห่างหายมานานครับจนกระทั่งกลับมาครั้งนี้อย่างพูดถึงวิ่งก็เมื่อวานก็ได้พูดไปแล้วนะครับบิวพุทธพลบุญสอนก็ได้ทั้งทอง100และก็200เมตรรวมถึงจอชัวแอตคินสันก็ยังได้ทองใน400เมตรที่น่าเสียดายวันนี้ก็คือผลัด4คูณ100เมตรชายที่เราเข้าเส้นชัยในอันดับ4วิวถูกปรับมาให้วิ่งไม้4หลังจากในรอบก็เลือกวิ่งไม้2แล้วมีการผิดพลาดในการรับส่งไม้ทั้งไม้2ไม้3โดยช่วงยิงไม้3ไปไม้4ทำให้รอบก็เลือกผลงานเราอาจจะไม่เปรี้ยงเท่าไหร่ในรอบชิงมีการปรับเปลี่ยนนักวิ่งถึง2คนแล้วก็ปรับเอาวิวมาวิ่งไม้สุดท้ายแต่ก่อนที่ไม้3จะส่งมาถึงวิวภูริพลในไม้สุดท้ายเนี่ยเราตามหลังชาติอื่นอยู่เยอะมากตอนนั้นเรารับไม้เป็นชาติที่6อ่ะแล้ววิวก็เร่งสปีดมาเต็มที่แล้วดีที่สุดคือเกือบจะลุ้นอันดับ3เกือบจะลุ้นได้เหรียญทองแดงแต่ก็ได้อันดับ4ไม่ได้นะครับก็เลยทำให้วิวก็ได้2เหรียญทองแล้วก็ชวดเหรียญผลัด4คูณ100เมตรชายกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆย้อนกลับมาที่แบดมินตันครับแบดมินตันหลังจากที่เราได้เหรียญทองในประเภททีมชายตั้งแต่เมื่อ60ปีที่แล้วเราไม่ได้เหรียญทองแล้วก็เหรียญรางวัลแบดมินตันเลยจนกระทั่งมาถึงครั้งนี้ครับวิวกลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายไทยคนแรกในประเภทชายเดี่ยวที่คว้าเหรียญทองมาครองได้จากการชนะคู่ชิงโลเคียนยูจากสิงคโปร์ไปนะครับก็ต้องปรบมือดังๆให้กับวิวกลวุฒิวิทิศสารที่ตอนนี้ถือว่าสุดยอดอย่างแท้จริงนะครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาขยายความเพิ่มเติมแล้วกันรวมถึงนักกีฬาคนไหนชนิดกีฬาอะไรของไทยเราที่จะมีเหรียญรางวัลเพิ่มเติมเราก็นำมาเก็บตกหลงมาคุยกันนะครับวันนี้พูดคุยกันตอนนี้ผมบิ๊กจ๊ะสาธิตบริกุลลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: จอกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตบริกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าวว
1: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
8: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
9: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081 359 9310

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรก่อตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติงต๋องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติงต๋องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต๋องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณหญิงสมศรีโบกมือให้คุณนายนวรัตน์เพื่อนซีที่หันกลับไปขึ้นรถที่ลูกสาวกับว่าที่ลูกเขยนั่งคอยอยู่แล้วหลังจาก
1: หน้าไปก่อนนะอย่าลืมล่ะถ้าได้ของมาแล้วจะพาไปรู้จักพ่อค้าใหญ่ๆ ในวงการอัญมณีนะอ้อแล้วของที่สั่งทำน่ะเสร็จแล้วโทรไปบอกด้วยนะจ๊ะแล้วก็ต้องทำสัญญากันไว้ไหม
0: ไม่ต้องหรอกครับท่านที่ยังไงผมก็ต้องสั่งพี่เพลินทำไว้ขายคนอื่นอยู่แล้วราคาก็อาจจะขึ้นหรือว่าลงจากที่ท่านซื้อไปแล้วซื้อขึ้นอยู่กับคุณภาพของอัญมณีเอาไว้ตกลงกันอีกทีฮะตอนทำของเสร็จแล้วก็แล้วกันนะครับ
1: โอเคจ้ะแล้วเจอกันนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: พี่ไปนะจ๊ะคุณไพริน
0: โอ้ยชนกันเสียดังสนั่นหวั่นไหวทั้งคนทั้งรถไม่เป็นไรเลยก็แค่รถบูบี้นิดหน่อยเอง
2: แม่น้องภูก็เห็นนี่ทั้งคนทั้งรถน่ะรูปร่างเป็นยังไงจะบุบสลายได้ง่ายได้ง่าย
0: จริงด้วยฮะผมลืมไปว่ารถของทั้งคู่น่ะยี่ห้อแล้วก็ราคาหนาจนยี่ห้ออื่นไม่กล้าชนแล้วล่ะ
2: และทั้งคู่หุ่นก็อุดมสมบูรณ์ชนยังไงก็ไม่บุบพี่ตายละนี่พี่กำลังนินทาคนหรือเปล่าเว้ยไม่เอาละกลับไปขึ้นห้างกันเถอะไปเร็ว
0: ครับครับพอเรากลับเข้ามาบนห้างที่ไม่ทันจะได้พูดอะไรก็ต้องมองหน้าพี่ไพรินด้วยความตะลึงกึ่งดีใจ
2: คุณนายนวรัตน์เนี่ยเขาฝากมาคืนน้องผูจ้ะ
0: ขอบคุณครับพี่ผมจะเก็บมันใส่สร้อยคอไว้ตามเดิมฮะ
3: ไปพูดกับเขายังไงถึงคืนแหวนหัวใจสิงโตแดงมาให้ตะผู
2: เลนก็บอกเขาไปตรงๆว่ามันเป็นของอาถรรพ์ถ้าใครดวงไม่ต้องโฉลกกับหัวใจสิงดวงนี้ก็เอาไปเก็บไว้ก็จะเกิดอันตรายน้องภูแกสู้อุตส่าห์บอกแล้วแล้วก็จะขอเอาวงที่ใหญ่กว่าทำประณีตกว่ามาแลกก็ไม่เอาถึงได้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันอย่างนี้ไงขืนเอาไว้ก็จะเกิดเรื่องเดือดร้อนยิ่งกว่านี้คุณนายก็เลยรีบตะลีตะเหลือกไปเอาจากกระเป๋าถือที่อยู่ในรถเอามาคืนให้ทันทีเลยแหละ
3: ก็ดีแล้วที่น้องภูไม่เสียของไปอีกวงหนึ่งที่จริงใจคุณนายนวรัตน์เพื่อนลินเนี่ยคบลำบากเหมือนกันนะกับคุณนายอะไรนะสมศรีเพื่อนกันแท้ๆยังไม่ซื่อต่อกันเลยเราขายเพียง 6-7 ล้านก็ไปซัดเพื่อนซัก10ล้านเอาไปกิน3ล้านสบายๆใจเฉิบ
2: เชื่อช่วยไม่ได้ค่ะไอ้ของพวกอย่างนี้เขาก็หากินกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละคุณหญิงสมศรีเนี่ยจะซื้ออีกใช่ไหมครับภู
0: ครับผมเขาจะไปขนาดทับทิมดิบให้พี่จีสักชุด2ชุดนะครับไม่ต้องรีบร้อนนักทำแบบแปลกๆกันไปพี่จะคิดค่าทำหรือขายเองเท่าไหร่ยังไงก็ว่าไปเลยฮะ
3: มีของอีกมากเลย
0: ก็ประมาณ3กระสอบปุ๋ยแล้วครับกำลังให้เด็กคัดอยู่มันมีไพลินบุษราคำคลากันอยู่ด้วยคัดแล้วผมจะให้พี่ตีราคาอีกทีครับต่อไปนี้ผมก็มีของมาส่งเรื่อยๆแล้วครับ
3: ดีได้ข่าวว่าป๋าแสนชัยพ่อเลี้ยงเชียงรายเนี่ยถูกนักเลงดีเอาของเก๊ไปเปลี่ยนกับของจริงแล้วจะเอามาขายให้คุณหญิงสมศรีล่ะ
0: ครับพี่สิทธิ์ถามเงี้ยเหมาะเลยช่วยตรวจดูให้ผมหน่อยนะครับว่าจะได้เจ้าสิงโตแดงของแท้คืนมาไหมแล้วอัญมณีอื่นๆผมจะได้มาอีกหรือเปล่าเอาก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนเล็กๆไม่มีปัญหาหรอก
2: พี่ประกาศสิทธิ์ถูกน้องภูขอร้องให้ทำนายอนาคตให้จึงได้นั่งหลับตานิ่งอยู่สักปึกใจก็พึมพำออกมา
3: ทับทิมก้อนใหญ่จะตามมาอีกหลายก้อนขอให้ภูขายเจ้าสิงโตแดงไปซะก่อนเถอะแล้วราชินีทับทิมขนาดเท่าลูกมะพร้าวน้ำหอมหนักไม่ต่ำกว่า12กิโลกรัมจะตามมา
0: ผมจะเอาเจ้าสิงโตแดงที่ไหนไปขายนะครับก็มันถูกเปลี่ยนไปซะแล้วอ่ะ
2: นี่แล้วมันถูกเปลี่ยนยังไงจ๊ะ
0: ก็เอาของเก๋มาแทนของดี
3: เราเอามาแทนเองเหรอ
0: ช้าปุ้ยอย่าเรื่อยผมถูกกระทืบสิพี
2: ่ก็เรื่องมันเป็นยัง

0: และกลับไปบอกคุณหญิงสมศรีว่าเป็นของปลอมทั้งพวกเราเดือดร้อนกลัวว่าจะกลายเป็นพวกต้มตุ๋นย้อมแมวไปขายป้าแสนชัยก็รีบไปคนของแกเนี่ยขึ้นไปสืบหาข้อเท็จจริงอยู่เพราะปรากฏว่ามีการฆ่ากันตายเพราะจะถึงตัวแดงมาแล้วหลายศพเลย
1: คงจะมีใครทำอะไรผิดพลาดให้เจ้าของเดิมเขาไม่พอใจถึงได้เกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นแบบนี
0: ้ผมรู้หรือเปล่าพี
1: ่ก็มีส่วน
0: แล้วเจ้าสิงโตแดงเนี่ยของแท้คืนมาหรือเปล่าฮะ
1: หัวใจสิงโตก็ได้คืนมาแล้วตัวมันจะหนีไปไหนพ้นเล่า
0: แล้วทำยังไงจะได้คืนมาล่ะครับพี
1: ่สวดมนต์ไหว้พระบ้างหรือเปล่าเรา
0: ไม่ค่อยได้สวดฮะเพราะ
1: ไม่ต้องแก้ตัวถ้าอยากได้ของคืนก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระทุกวันอย่างน้อยก็ว่านะโมอิติปิโสก่อนนอนทุกคืนก็ยังดีเรากำลังมีเคราะห์ทำบุญไหว้พระว่าจะช่วยได้มากทีเดียวกลับไปเนี่ยให้เอาเจ้าสิงโตที่ว่าเก๋น่ะนะไปเก็บไว้ในห้องพระให้ดี
0: อ้าวแล้วของเก๋เก็บไว้ทำไมล่ะพี
1: ่แล้วเราเอาไปไว้ที่หัวเตียงทำไมระวังมันจะหล่นลงมาโดนหัวแตกนะแล้วต่อไปอ่ะแหวนหัวใจสิงโตอย่าเอาไปให้ใครเขาอีกล่ะผู้รับน่ะก็จะเดือดร้อนเราเองก็จะถูกทำโทษให้เอาไว้กับตัวนอกจากจะป้องกันอันตรายแล้วก็ยังจะเรียกแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดามาให้อีกหมดเคราะห์แล้วเราจะรวยไม่รู้เรื่องนะรู้ไหม
0: ฮะแต่ที่ผมหัวใจสิงห์ง่อยสาวๆก็เพื่อทดสอบว่าเขาเป็นเนื้อคู่แท้งผมหรือเปล่าแล้วแบบนี้ผมจะเอาอะไรพิสูจน์นะฮะ
1: ก็พิสูจน์ด้วยตัวเอง
0: ไม่ใช่ง่ายนะพี
1: ่ยากนักก็อยู่มันคนเดียวสิ
0: แล้วผมจะมีเงินทองไว้ทำไมกันล่ะครับที่ผมดิ้นรนหาเงินหาทองทุกวันเนี่ยก็เพื่อลูกหลานจะได้กินอยู่อย่างมีความสุขในวันข้างหน้าเท่านั้นนะพี่ถ้าผมไม่คิดจะมีลูกมีเมียผมไปบวชซะไม่ดีกว่าเหรอ
1: ก็ดีดีมากๆดู
0: แต่ว่าขอเบียดก่อนดีกว่านะนี่ขอทำอีกคำเดียวนะพี่ผมเจอเนื้อคู่แล้วหรือยัง
1: แล้วจะรู้เอง

หลังจากลาในห้างประกาศเสร็จแล้วก่อนจะกลับบ้านรถแวะที่ธนาคารเอาเช็คที่ได้มาจากคุณอนวรัตน์ถึง8ล้านเข้าธนาคารซะก่อนไม่รู้เช็คอันนี้จะได้เป็นรูปสตริงหรือเปล่าถ้าของคุณนายเด้งของคุณหญิงก็เด้งด้วยเพราะจ่ายคุณนายทั้ง10ล้านด้วยกันคุณนายจ่ายต่อมาให้8ล้านรวมทั้งค่ามัดจำสัญญาด้วยแล้วยังได้ทับทิมน้ำงามไปเป็นกรรมสิทธิ์1ชุดแถมมาอีก2ล้านฟรีถ้าเช็คเด้งก็ไปบวชล้างดวงได้เลยครับ

0: เชิญครับเชิญครับ
1: ขอบคุณครับรู้สึกว่าวันนี้เราจะยื่นได้เต็มที่นะพอเขียนรายละเอียดเสร็จเราก็ไปยื่นให้พนักงานธนาคาร
2: อุ๊ยเงินตั้งเยอะนะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ
1: เธอยิ้มหวานให้กับเราแล้วก็เดินไปที่ผู้ชายที่ดูดีคนหนึ่งสงสัยเจอผู้จัดการแบงค์แน่เลย
3: สวัสดีครับเชิญทางนี้เลยครับคุณ
1: ในที่สุดคุณต้องกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ธนาคารแห่งนี้ไปซะแล้วได้รับการบริการจากผู้จัดการเองสาวแบงค์เจ๋สวยมองเราตาเป็นประกายหวานฉ่ำประดับตามกัน
2: คนนี้น่ะหรอที่เธอบอกว่าเขาเอาเช็คมาเข้าเป็น10ล้านน่ะก็ใช่น่ะสิเนี่ยนะถือว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่เลยล่ะแล้วที่สำคัญหล่อดีนะนี่เธอสงสัยฉันจะต้องหาเรื่องทะเลาะกับต้นซะแล้วล่ะอ้าวทำไมอ่ะจะแต่งกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็แหมคนนี้หล่อแล้วก็รวยกว่าตั้งเยอะน่ะ
4: เฮ้แต่ยังไงหล่อทั้งสองก็อดเสร็จฉันยาก
1: อุ๊บ
4: นี่แค่ฉันพูดว่าเสร็จฉันแค่นี้นะทำเป็นเดินสะดุดขาตัวเองหวั่นไหวซุ่ยมีเนี่ย
1: ใครว่าหวั่นไหวเล่าแค่นึกครึ้มอกครึ้มใจอยากจะมอบแหวนหัวใจสิงโตแดงให้เธอสวมทุกคนนั่นแหละประหลาดที่แค่นึกเล่นๆก็ปวดประสาทแป๊บขึ้นมาทันทีแล้วต้องรีบเปลี่ยนความคิดสมัยว่า

0: ต่อไปเราจะต้องทำแหวนทับทิมขนาดเท่ากับหัวใจสิงโตแดงเอาไว้แจกสาวๆเจ้าสาวคนไหนสวยแจกเลยคิดเพลินไปหน่อยแล้วเดินสุดขาตัวเองไปก่อนนะครับขอบคุณในการบริการครับ
1: ขอบคุณครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ
0: เรากลับมาถึงบ้านเห็นพี่ชายพี่สะใภ้ป้าไข่นั่งคุยกันอยู่ในห้องรับแขกเราเข้าไปกราบพี่ตักทุกคนด้วยความดีใจที่ไม่อาจจะปิดบังคุยเพื่อคุณทั้งสามได้จะบอกข่าวดีทุกคนเซอร์ไพรส์ด้วยแต่ยังไม่ทันบอกพี่ประดิษฐ์ก็พูดออกมาด้วยใบหน้ายิ้มยิ้ม
2: พี่ขอแสดงความดีใจด้วยนะภูที่เรากลายเป็นเศรษฐีย่อยๆแล้ว
0: พี่ดินรู้ได้ไงอ่ะ
2: โอ้พากระซิบมาสิในประกาศสิทธิ์นี่เขาโทรมาบอกเรากลับบ้านตั้งนานแล้วไม่ถึงสักทีพี่จะไปเปิดร้านก็เป็นห่วงจึงนั่งคุยคอยเราอยู่ไง
0: ผมว่าที่ธนาคารครับพี
3: ่ทุกอย่างเรียบร้อยเหรอ
0: ครับเพื่อเอาฤกษ์รับโชคด้วยกันผมขอมอบเงินค่าใช้จ่ายในบ้านประจำเดือนนี้ให้ป้าไข่ 50,000 ครับที่เหลือใช้หนี้พร้อมกับดอกเบี้ย
3: ผู้สิทธิ์เอาธนบัตรใบละร้อยให้ป้าไข่เพราะป้าไข่ชอบใช้ออกจากกระเป๋าเอกสารมาวางบนโต๊ะตรงหน้าแกเป็นปึกๆจ้ะโอ้โหเอามาทำอะไรกันมากมายค่าอาหารค่าใช้จ่ายในบ้านนะเดือนละ 20,000 ก็เหลือแหล่แล้วนี่ตังค์เท่าไหร่กันเนี่ยฮะ
0: 50,000 ครับค่าใช้จ่ายในบ้านรวมทั้งเสื้อผ้าของใช้ของน้องเครือคำด้วย 30,000 อีก 20,000 ใช้หนี้ป้าแล้วผมจะให้เขาทำแหวนทับทิมมาอีกวงนึงอีก 2-3 วันคงเสร็จผมจะมาให้ป้าใช้วันนี้ขอมอบวงนี้ให้พี่เอาไปใช้เล่นๆก่อนฮะเราหยิบแหวนที่ทำเอาไว้เพื่อแลกกับแหวนหัวใจสิงห์แต่ฤทธิ์สราไม่ยอมรับเอามาส่งให้พี่พานีพี่สะพ้ายพี่พาจับมือเราบีบด้วยท่าทางปลาบปลื้ม
3: พอดีเลยจ้ะพี่ขอบใจมากนะภูนะ
0: ส่วนพี่ดินน่ะผมจะหาบุษราคำสตาร์สวยๆให้สักวงหนึ่งแต่ขอเวลาหน่อย
2: ขอบใจว่ะแล้วภูจะขึ้นเหนือเมื่อไหร
0: ่คงจะอีกนานละฮะเพราะตอนนี้ก็พอมีของขายป้าแสนชัยให้ในโต้งขึ้นเชียงรายไปสืบข่าวเรื่องเจ้าสิงโตแดงสุกสับเปลี่ยนไปดูแลคุ้มพึ่งหลวงแล้วก็ให้เป็นตัวแทนของป้าในการค้าพลอยคงต้องให้ใช้เวลาพอสมควรที่จะได้ของมาได้มาแล้วก็จึงจะบอกให้ผมขึ้นไปอีกหรืออาจจะให้ใครแปลลงมาก็ได้พี่ดินมีอะไรเหรอฮะ
2: ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะพี่อยากจะขึ้นเหนือไปติดต่อขอให้พ่อค้าในขายไม้ดอกก็ส่งให้โดยตรงเพราะตอนนี้มาที่จะส่งออกเนี่ยถ้าขาดแคลนนะพี่อยากจะพาพวกเราทุกคนเนี่ยขึ้นไปพักผ่อนสัก5วัน10วัน
3: แล้วใครจะเฝ้าบ้านล่ะคะแล้วก็ร้านด้วยนะใครจะเฝ้าพี่ดิน
2: ร้านก็ให้เจ๊สมปองช่างดอกไม้กับจัดการแทนนะปิดร้านแล้วก็มานอนที่บ้านเราเป็นเพื่อนยายเครือแล้วพี่ถามแกแล้วแหละแกว่าไม่ต้องห่วงหรอกแกอยู่คนเดียวได้แต่พี่ดูท่าทีแกนี่คงอยากจะกลับบ้านไม่น้อยเหมือนกันนะพอพี่บอกว่าจะขึ้นไปสั่งซื้อดอกไม้แกก็บอกว่ารู้จักเจ้าของสวนไม้ดอกที่เชียงรายหลายเจ้าเพราะแกสั่งมาจับที่คุ้มพึ่งหลวงเป็นประจำป๋าแสนชัยสั่งพันกล้าไม้ดอกที่สามารถปลูกได้ในภาคกลางมาปลูกที่บ้านคุ้มพึ่งหลวงของแกที่ประชาชื่นทุกปีเลยแล้วแกก็บ่นเสียดายที่คงจะขึ้นไปไม่ได้ในระยะนี
0: ้ครับเพราะเรามีปัญหากับไอ้พวกลูกน้องทรยศของป๋าแสนแต่ไอ้พวกนั้นก็ถูกปราบลงได้ในไม่ช้าหรอกครับเราพาแกขึ้นไปด้วยก็ดีนะพี่ดิน
3: อีก2สัปดาห์โรงเรียนก็จะเปิดแล้วล่ะสิถ้าขืนช้าไปนโรบินกยบูติดเนาะคงไม่ได้ไปเที่ยวด้วยหรอกนะ
0: เรื่องนี้ผมขอรับไว้พิจารณาอีกทีนะครับพี่ดิน
4: เอสงสัยเด็ก2คนน่ะคงจะคลุกกันในห้องคัดพลอยกันเครือแน่ๆใช
2: ่โอเคเอาล่ะพี่จะไปเปิดร้านกันแล้วนะพรุ่งนี้บัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขาจะรับปริญญากันแล้วไม่ใช่เหรออ
0: ๋อครับพี่พาช่วยจัดช่อดอกไม้ให้ผม9ช่อนะครับ
3: ตั้ง9เชียวเหรอถือเคล็ดได้ไงจ๊ะ
0: ไม่ได้ถือเคล็ดขัดยอกอะไรแล้วครับพี่เอาไปเผื่อขาดเผื่อเหลือนะครับ
3: งั้นเหรอตกลงจ้ะพี่สั่งให้เจ๊สมปองอ่ะจัดให้เป็นพิเศษอยู่แล้วไปรับได้เลยแต่เช้านะจ๊ะ
0: ขอบคุณครับพี่ชายพี่สะพ้ายกลับไปแล้วพอเราก็คว้ากระเป๋าเอกสารขึ้นห้องส่วนตัวอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่กับบ้านแล้วก็เอากระเป๋าใส่ทับทิมสิงโตแดงที่เอาไปวางไว้หัวเตียงเข้าไปในห้องพระออกมาดูเทียบกับแหวนที่ได้คืนมาอีกทีนึงก็รู้สึกแปลกใจที่เนื้อกับน้ำก็เหมือนกันแต่เจ้าของก็บอกว่าเป็นของเก๊ของปลอมก็ต้องเชื่อละเพราะอัญมณีมีราคาเป็นร้อยล้าน ถ้าเจ้าของเขาไม่แน่ใจถ้าคงไม่เอามาทิ้งไว้ที่บ้านเราแน่เขาจะเป็นพลอยหุ่นที่ผู้ชำนาญมากนึงจะสามารถทำได้เหมือนกันถึงเพียงนี้เราจุดเทียนแล้วมาส่องดูใกล้ๆเอาแหวนเข้าไปเทียบตรงรอยที่ถูกสกัดก็เกิดประกายวาววับประสานกันมันมีแรงอะไรดึงดูดนะ
5: คุณภูคะ
0: เราหันไปดูประตูห้องก็เห็นเครือคำนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นตรงหน้าประตูท่าทางนอบน้อมเกรงใจมีอะไรล่ะน้องเครือ
5: คุณป้ายมาเชิญลงไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะ
0: อ๋อจ้าขอบใจนะเออนี่เรามาก็ดีแล้วมาดูเจ้าสิงโตแดงนี่หน่อยสิ
5: ค่ะ
0: น้องเครือเดินเข้ามาพนมมือกราบพระก่อนแล้วจึงก้มมาดูทับทิมก้อนใหญ่ที่เราวางไว้บนตั่งขาสิงเราจึงถอดแหวนส่งให้เธอดูเพื่อเทียบให้ถนัดพี่เทียบดูแล้วนะเนื้อหน้ามันเหมือนกันจนไม่อยากเชื่อว่าของปลอมอ
5: ่
0: ะ
5: แล้วใครบอกคุณว่าปลอมล่ะคะ
0: ป้าแสนชัยอะสิในโต๊ะของคุณพึ่งเขายังหาว่าพี่เนี่ยของปลอมมาเปลี่ยนให้อีกอะ
5: ไม่ปลอมหรอกค่ะ
0: หืมจริงๆเหรอน้องเครือ
5: ค่ะถ้าเป็นของปลอมเนื้อน้ำจะสดใสกว่านี้ของแท้มักจะมีตำหนิพี่ภูดูสิคะเจ้าสิงโตแดงก้อนเนี้ยจะมีสีเหมือนหยดเลือดอยู่ตรงจุดที่สกัดออกมาทำแหวนต้องมองลึกๆค่ะจึงจะเห็นจุดนี้บางครั้งก็จะทำให้สีทับทิมเม็ดนี้ขุ่นมัวลงพี่ภูลองดูสิคะ
0: เราเรียกเธอน้องเธอก็เรียกเราพี่รู้สึกสนิทสนมขึ้นอย่างไม่รู้ตัวฮะ
5: พี่ภูก้มลงมองดูเจ้าสิงโตแดงเพื่อจะดูมันให้ชัดๆแล้วเขาก็พยักหน้า
0: แล้วป่ารู้เรื่องนี้ไหมจ๊ะ
5: รู้ค่ะเครือเป็นคนบอกเองที่ป่าบอกว่าปลอมอาจจะมีจุดประสงค์อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้พี่เก็บเอาไว้ก่อนก็แล้วกันป่าว่าปลอมก็ปลอมไปก่อนนะคะ
0: ก็พี่ลึกดูเหมือนกันนะฮะ
5: นี่ค่ะแหวนพี่ผูกเอาไปใส่ไว้ในสร้อยคอตามเดิมเถอะค่ะ
0: เราปิดกระเป๋าที่ถึงโซแดงแล้วเสือมันเข้าไปไว้ใต้โต๊ะขาสิงที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาหลังจากนั้นเราก็กราบพระเกือบพร้อมกันเราจะเดินออกจากห้องพระที่เครือต้องหนีในผาปูลงมาก็เพราะกลัวมันจะฆ่าเอาใช่ไหม
5: ค่ะ
0: ไปทำอะไรมันอ่ะฮะไปอยากฆ่าแกงเอาม
5: ันว่าเครือหักหลังมันค่ะ
0: หักหลังยังไงอ่ะ
5: ผาปูนเคยถามเครือว่าทับทิมก้อนนั้นอยู่ไหนป๋าขายไปแล้วหรือยังเครือก็บอกไปตามตรงว่ายังไม่ได้ขายป๋ายังใส่ถุงผ้าใบเก็บไว้ในห้องเก็บของมีค่าในคุ้มพึ่งหลวงนะคะ
0: ทำไมไปบอกเขาล่ะ
5: ก็ผาปูนเนี่ยเป็นญาติกับเครือนี่คะเขาเป็นลูกของพี่ชายของแม่เครือแล้วก็เป็นคนเอาทับทิมก้อนนั้นนำมาให้ป๋าที่เขาหาว่าเครือหักหลังเขาก็เพราะว่าโจชูเนี่ยเอาทับทิมจากคุณต้องไปแล้วก็กลายเป็นทับทิมก้อนเล็กๆ เขาก็หาว่าเครือมาบอกป๋าให้เปลี่ยนทับทิมทำให้เขาผิดหวังแล้วก็โกรธมาก
6: มาก็มากินข้าวกินปลากันเยบูกับตะบินเนี่ยรอจนน้ำลายสอแล้ว
0: อ้าวน้องเครือมานั่งทานด้วยกันสิไม่ต้องถือสาหรอกเรากันเองทั้งนั้นน่ะ
7: ใช่ค่ะอาเครือนั่งเลยนั่งใกล้ๆบูนี้ค่ะ
8: ใครบอกต้องนั่งใกล้ๆพี่ตั้งหากเรานะอาเครือ
5: ขอบคุณค่ะไม่ละค่ะน้องบูกับน้องบินแล้วก็ทุกคนเชิญทานกันตามสบายนะคะเดี๋ยวเครือจะคอยดูแลคอยบริการทุกคนเองค่ะ
7: แหละสมน้ำหน้าในที่สุดอาเครือก็ไม่เลือกใครเลย
6: เธอทานเข้าไปเดี๋ยวอาเครือเขาจะต้องไปคัดพลอยต่อเดี๋ยวตีตายเลยเอ้าทะเลาะกันอยู่ได
8: ้เนี่ยเพราะกลัวถูกปะไข่ตีตายแล้วนะไม่อย่างนั้นแล้วก
0: ็พอทานอาหารเสร็จแล้วตกมาเล่นกับหลานๆอย่างสนุกสนานพยายามดูบนลิสลาแม่ค้าขนมปังก็ดีฮะหลานทั้งสองก็ไม่รบร้าวจะกินด้วยมันจะเบื่อละมั้งดีแล้วล่ะมันจะช่วยให้เราลืมได้ง่ายขึ้นด้วยล่ะ
9: โอ้โหนี่เหรอ
8: แม่สาว2,000 ปี
7: โอ้โหสวยจังเลย

0: ่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
5: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์แค่เปิดมาก็อินจนจบ
6: เรากำลังเล่นกับหลานอยู่ก็พอดีช่างที่อู่ซ่อมรถนำแม่เต่าของมันตีมาส่งแล้วโรบินกับบูติกเห็นเขาก็ตื่นเต้นสงสัยเป็นเพราะว่ารถของเราเนี่ยเก๋ไก่เก่าละมั้งยิ้มผู้หวานแบบอย่างเดิมแต่ติดสติ๊กเกอร์รูปช่อดอกไม้สีสดใสเหมือนของจริงกระโปรงหน้าทั้งสองข้างแก้มและปะยี่ห้อพานีบูติกแถมมาเล่นโทรศัพท์เข้าไปอีกเรากะว่าเจ้าแม่เต่าสาว 2,000 ปีคันนี้ส่งรถช่อดอกไม้ไปตามสั่งจะได้เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ไปในตัวด้วย
7: พี่ครับพี่เอารถของอาภูสิทธิ์มาส่งใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับแล้วคุณภูสิทธิ์อยู่ไหมล่ะตัวเล็กฮะ
7: มาว่าก็ตัวเล็กเขาดื่มนมกินไข่ทุกวันนะจะบอกให้อ
8: ย่างอนนะลูกผู้ชายนะพี่พูดเล่นเด็กๆนะดื่มนมกินไข่แล้วก็กินอาหารที่ครบ5หมู่ทุกวันรับรองตัวสูงใหญ่ไซส์ฝรั่งแน่ๆเลยว่าแต่คุณอาภูสิทธิ์อยู่ไหมจ๊ะ
9: นั่นนี่ค่ะอาภูกำลังเดินมานู่นแล้ว
10: รถคันนี้สวยแปลกดีนะคะช่าง
8: ครับคุณผู้สิทธิ์เป็นคนออกแบบเองนะครับนี่ครับ
9: ฮิพี่บินเราขึ้นไปนั่งเล่นกันบนรถดีกว่าแล้ว
7: ได้เลยเตรียมพร้อมอยู่แล้ว
9: เฮ้ hey,
7: ไปเลย
6: เด็กสองคนเปิดตัวรถเป็นคนละด้านพานขึ้นไปนั่งเล่นอย่างสนุกสนานส่วนแม่สาวน้อยเครือคำก็ไปรูปคลำรถเฮ้แล้วนึกขึ้นมาได้ว่าเขาเตรียมกล้องถ่ายรูปประเภทปัญญาอ่อนแต่ชั้นดีที่เอาไว้ถ่ายรูปคุณบัณฑิตสาวๆมารับปริญญาพวกนี้ไปเอามาถ่ายรูปเด็กๆพวกนี้กับแม่เต่าสาวสวย 2,000 ปีไปดูเล่นสักหน่อยก็ดีเหมือนกันฮะ
8: นั่นคุณผู้เดินมาแล้วกลับไปทำไมอีกล่ะ
10: คงลืมของละมั้ง
9: อาภูคะมาทางนี้แล้ว
7: อาภูมาขับรถคันนี้พาบินไปเซี่ยงหน่อยนะ
6: นี่เด็กๆเห็นไหมนี่อะไร
9: กล้องถ่ายรูปเฮ้
6: ลงมาตั้งแถวเร็วเรายิ้มสวยๆหล่อๆเลยนะ
7: ยิ้มหล่อๆทำยังไงอ่ะปู
6: ไม่ยากกดอันับ3ให้พูดคำว่าชีสสปาเกตตี้หรือคำว่า14โอเคนะพร้อมนะอ้าว1 2
7: ชีสสปาเกตตี
10: ้14
6: 3
8: เอาอย่างนี้ครับคุณปูครับคุณปูไปถ่ายด้วยสิครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ก็ได้นะครับ
6: โอเคขอบใจนะอ่ะนี่กล้อง
8: ได้เลยครับอ้าวระวังนะ1 2
6: สปาเกตตี
9: ้
7: สปาเกตตี
9: ้ชีส
8: 3
6: น้องเครือก็จะถ่ายรูปเดียวคู่กับแม่เต่าของพี่มาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้นะ
10: เออค
6: พี่รู้นะว่าน้องเคิร์นชอบรถคันนี้มากเห็นรูปคลำๆถ้าต้องสนใจใช่ไหม
10: พี่ผู้รู้ใจเครือจังเลยอะ
7: เดี๋ยวเดมินขอถ่ายเดียวด้วยสปาเกตตี้

0: เฮ้ยเอ๋ไปรายงานตัวหรือยังอ่ะ
1: ยังเลยอ่ะคนเยอะจังเลยอ่ะดีนะเนี่ยที่พวกเรารับรอบบ่ายเนี่ยไม่งั้น
2: ต้องมารายงานตัวตั้งแต่7โมงเช้าอ่ะโอ้ยต้องหาเข้าห้องประชุมและที่สำคัญนะพวกเธอนะไม่ได้ถ่ายรูปสวยๆใช่ไหมล่ะ
1: อ
2: ้
1: าวจริงๆนะถ้าถ่ายรูปตอนช่วงเช้าได้แล้วก็รูปก็จะออกมาสวยมากเลยละ
3: เธอหน้าเราเมคอัพมาใหม่ๆหน้ายังไม่มันเยิ้มใช่ไหม
2: เฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาญาติก่อนนะคนเยอะหาไม่เจอว่ะ
1: เดี๋ยวมีนก่อนไปอ่ะพวกเราถ่ายรูปกันก่อนนะ
4: มิมมายืนโพสท่าอยู่นี่เองแหมวันนี้ทำผมซะสวยเชียวนะจ๊ะ
5: ผมทรงกล้วยหอมน่ะทรงยอดฮิตในวันรับปริญญาที่เธอทำมาวันนี้ก็เหมาะกับเธอมากนะ
4: ขอบใจจ้าที่ชม
5: นั่นพึ่งกับพิมมาโนดแล้ว
4: โอ้โหยายพึ่งเพื่อนเราน่ะควงมากับเรืออากาศโทเลยนะวันนี้
5: แหมเธอเองก็ร้อยตำรวจเอกก็พอกันนั่นแหละแต่สำหรับฉันโน่นคู่ควงของฉันดีกว่าเธออีกควงกันมาตั้งแต่เกิดมี2ไม่ใช่แค่1นะ
4: อะไรนะเธอควงทีเดียว2คนเลยเหรอเนี่ยไหนล่ะ
5: นั่นไงยืนหลบแดดอยู่โน่นไง
4: คุณพ่อกับคุณแม่เธอเนี่ยนะกวนชะมัดนึกว่าใคร
6: ว่าไงจ๊ะเพื่อนๆทั้งหลายสวยเลิศกันสุดๆเลยนะเออแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองของพวกเธออยู่ที่ไหนกันบ้างล่ะ
4: อ๋อคุณแม่ฉันน่ะท่านขอนั่งพักอยู่ในเต็นท์ผู้ปกครองก็ใกล้ๆกับวงดุริยางนั่นแหละ
7: แล้วเพื่อนๆคนอื่นๆล่ะเจอกันบ้างหรือเปล่า
5: เจอแต่ฉันรอพวกเธอนี่แหละจะได้ไปถ่ายรูปหมู่กันรอบๆสวนอัมพรเก็บภาพไว้ที่ขาดไม่ได้ก็คือตรงพระบรมรูปทรงม้าแล้วก็ตรงพระที่นั่งอนันตสมาคม
7: แล้วพี่ชายของเธอไม่มาเหรอฮะ
5: พี่ต้องมีธุระสำคัญที่เชียงรายลงมาไม่ได้แต่เขาส่งคนมาแทนนะ
7: ใครเหร
5: อพี่ภูสิทธิ์เพื่อนซีพี่ต้อง
7: พอเราได้ยินคำตอบก็ถึงกับอึ้งไปทันทีแต่มันก็เป็นอดีตไปละ
6: แล้วคุณภูอยู่ไหนละมิ้ม
5: เห็นคุณพ่อบอกว่าพี่ภูจะมาตอนที่รับพระราชทานใบปริญญาแล้ว
6: ฉันว่าพวกเรานำไปเก็บภาพที่เราใส่ชุดคุยกันดีกว่าแสงตอนนี้ถ่ายภาพออกมากำลังสวยเลย
4: แล้วพวกเธอนัดเพื่อนๆน้องๆที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกันที่ไหนจ๊ะ
6: ฉันนัดที่หัวม้าน่ะ
7: ว้าเป็นนัดตรงนั้นน่ะคนก็เยอะนะสิร้อนด้วย
6: แต่ฉันว่านะพวกเราเนี่ยไม่น่ากังวลเรื่องนี้นะเพราะทุกคนก็มีโทรศัพท์มือถือหรือว่าเพจเจอกันทุกคนนี่ไปเถอะเดี๋ยวต้องเข้าห้องประชุมแล้วนะ
4: โอเค
7: โอเคโอเคไปต้องไปไปเลย
8: เราขับรถไปต่อสีชมพูหวานจ่อยหรือแม่สาว2,000ปีของเราไปรับช่อดอกไม้ที่ร้านพานีบูติกเพื่อไปมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องมิ้มและป๋าแสนชัยกับคุณแม่บุษราคำที่บริเวณสวนอัมพรตามที่เจ้าโต้งมันสั่งแต่ที่ไม่ได้สั่งก็มีคุณนายนวรัตน์แม่ของโบลิศลาเนพรนางพวงคุณพ่อคุณแม่ของพิมพันธ์แล้วก็นำออกไปให้ด้วยเพื่อเขาจะได้มอบให้ลูกสาวในโอกาสแสดงความชื่นชมยินดีหลังจากรับปริญญาแล้วและช่อดอกไม้ที่เหลือเราก็เอาไปมอบสี่สาวคือพิมพันธ์นิศลารัตนาวดีและน้องมิ้มนิสากรให้จะรู้สึกยังไงเนี่ยก็ช่างมันจะเต็มใจหรือไม่ก็ช่างแล้วกัน
9: โอ้โหดอกไม้สวยจังเลยสีสันสดใสดีจังหอมด้วย
8: ไม่ได้หรอกนี่จะถ่ายรูปรับปริญญาให้ภาพออกมาสีสันสดใสดอกไม้สวยๆนะอย่างเช่นแดงเหลืองจะทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยดูสดใสมีชีวิตชีวามากอะฮะ
9: นี่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะคุณภูยื่นดอกไม้ให้เพื่อนใหม่สิคะ
8: อ้าวทำไมล่ะครับ
9: เมื่อกี้รู้สึกว่าช่างภาพจะฉากภาพไม่ทันค่ะ
8: โอเคเลย
10: ขอโทษนะฮะพี่ก้าวเข้าไปชิดด้านซ้ายอีกนิดนะครับ
8: เสียงสั่งของช่างภาพทำให้เราต้องก้าวเข้าไปชิดกับพิมพันธ์อีกนิดหนึ่งทั้งที่เราไม่อยากเลยสักนิดนึงแต่พอเห็นสายตาห่วงก้างของไอ้เสี่ยไก่แล้วก็รู้สึกว่ามันซ่าขึ้นมาทันทีเดี๋ยวก็เอาคืนซะเลยนี่อ่ะ น้องๆๆแบบนี้สิโอเคหรือยังฮะโอเคหรือยัง
10: โอเคครับโอเคพร้อมนะครับ1 2
9: เอาล่ะทีนี้ก็ถ่ายรูปหมู
4: ่พี่กฤตมายืนข้างๆโบสิคะ
2: ได้เลยผมรอจะถ่ายรูปกับคนสวยคนเก่งมานานแล้ว
8: หวยจะอาเจียนเว้ยแต่สงสัยพวกคุณเถิงปลื้มกับหวานพอดีละมั้งเห็นยืนยิ้มแป้นนะเชนี
9: ่เสียขามาถ่ายรูปกับพิมพ์เร็ว
11: นึกว่าจะลืมผมซะละเห็นว่าแต่พ่อถ่าถ่ายรูปกับใครต่อใครอยู่ก็ไม่รู
8: ้หน่อยแน่มันยังแฟนเราไปแล้วยังจะทำท่าทางกัดเราอีกแฮะอย่าพัดนี่เสียนี่พี
9: ่น้าไม่เอาหน้าอย่าน้อยใจสิคะ
2: นั่นน่ะสิฮะวันนี้ยังไงเราก็ต้องเป็นคนพิเศษของน้องโบและก็คุณพิมพ์แน่นอนครับหรือคุณภูสิทธิ์ว่าไงฮะ
8: เออครับได้ถ่ายภาพวันนี้แล้วผู้ที่ถ่ายภาพคู่ให้พวกคุณก็แล้วกันนะครับ
11: มาคุณภูสิทธิ์เนี่ยสุภาพบุรุษจริงๆเลยนะเนี่ย
10: แล้วพี่ครับพี่จะยืนริมด้านซ้ายและขวาพี่ขยับเข้ามาอีกนิดนะครับแล้วหันข้างมาที่ผมนะฮะจะได้เก็บภาพได้หมดนะฮะ

0: เราถ่ายรูปคู่ให้กับพิมพันธ์และเสียกายด้วยความยินดีถึงแม้จะเจ็บปวดใจบ้างเราก็ทำใจได้แล้วไอ้ตองเอ้ยน่าน้อยใจนักรักใครก็แห้วหมดคู่ของโบนฤศรากับร้อยตำรวจเอกกฤษดาก็เหมือนกันเห็นเขาถ่ายภาพคู่กันแล้วก็อดเจ็บหัวใจไม่ได้แต่ช่างเถอะผูกเข้าไปที่ชอบที่ชอบกันแล้วนี่ผมขอให้พิมพ์กับกำทนเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับแล้วคุณโบกับร้อยตำรวจเอกกฤษดามีความสุขมากๆเช่นเดียวกันครับ
1: ขอบคุณครับยังไงงานแต่งของเราคุณได้รับการเชิญแน่นอนครับ
2: ผมหวังว่าเราคงได้พบกันอีกนะครับ
0: ครับพึ่งเดี๋ยวพี่ไปคุยกับป๋าแสนชัยหน่อยนะ
3: ค่ะป๋านั่งหลบแดดอยู่ที่เต็นท์ผู้ปกครองนั่นไงคะ
4: พี่ภูมิมขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นตากล้องให้ไม่งั้นน่ะมิมคงไม่มีภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกแน่ๆเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกจ้ามิมเป็นน้องโต้งก็เหมือนน้องพี่ด้วยเหมือนกันแหละโต้งไม่ว่างพี่ต้องทำหน้าที่แทนอยู่แล้วสวัสดีครับป๋า
5: วันดีขอบใจมากนะภูที่มาร่วมยินดีแล้วยายเคลือเป็นไงบ้างล่ะไม่ได้ทำให้ภูไม่สบายใจบ้างไหมบอกมาเลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: ไม่มีเลยครับป๋าเคลือเป็นเด็กน่ารักขยันมากเลยครับป๋า
5: ถ้างั้นก็โล่งใจไปที
0: เซตโทรศัพท์มือถือที่ป๋าแสนชัยให้เราไว้ดังขึ้นเราจะรีบรับสวัสดีครับ
6: ป๋าแสนชัยท่า
0: ป๋าครับโทรศัพท์ฮะ
5: ฮัลโหล
6: ป๋าแสนชัยถ้าไม่อยากให้เครือคำลูกสาวตายนะก็ให้ภูน่ะเอาสิงโตแดงบินขึ้นเชียงรายมามอบให้ผมคืนนี้เที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายถ้าปฏิเสธล้านไอ้ภูสองคนจะถูกหมกป่าไปด้วยอย่าเอาตำรวจมายุ่งด้วยนะแล้วทุกคนจะปลอดภัย
5: ไอ้ผาปูนไอ้ชาติชั่วผาปูนนี่มึงกล้ากำแหงขนาดนี้เชียวละแบบนี้มึงกับกูอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ละ
0: เราได้ยินที่ป๋าสัญชัยพูดกับไอ้ผาปูนชัดเจนพวกเสียงผาปูนค่อนข้างดังและเป็นเสียงจากโทรศัพท์มือถือซึ่งไม่ค่อยเก็บเสียงนักเราจึงรีบคว้าโทรศัพท์มือถือจากมือป๋าสัญชัยเหมือนแย่งแต่เพราะความเป็นห่วงล้านและเครือคำเรารีบพิมพ์เบอร์ที่บ้านที่เรียกว่านิ้วสันหลังเล็กเลยทีเดียว
5: โทรไปไหนอ่ะ
0: โทรไปบ้านครับสายว่าแต่ไม่มีคนรับเลยป้าไข่ไปไหนนะหรือไปตลาดอ่ะผมอยากจะกลับดูหลานผมก่อนนะครับป๋า
5: ป๋าไปด้วยนะ
3: เรากำลังยืนคุยอยู่กับเรืออากาศโทพมอนแมนที่เพิ่งเอาช่อดอกไม้มาให้เรากับมิ้มกำลังจะพากับตาหนุ่มไปไหว้ป๋าก็พอดีเห็นป๋ากับคุณภูสิทธิ์เอะอะกันแล้วป๋าก็เดินตามคุณภูไปด้านหลังพระบรมรูปที่จอดรถไว้นั้นป๋าจะไปไหนคะ
5: ไปบ้านภูสิทธิ์หน่อยนะมีเรื่องด่วนเพิ่งรับราชทานปริญญาบัตรเสร็จแล้วนะพาแม่รอป๋าที่บ้านก่อนแล้วกันเมื่อกี้สงสัยจะเพิ่งงงหน้าดูเลยฉันตามมาขึ้นรถของเธอแทบไม่ทันขึ้นนั่งจะไม่ทันปิดประตูรถเลยเธอก็ออกรถทันทีประตูรถมันก็เลยปิดเองอะนะ
0: ผมขอโทษนะครับผมร้อนใจเป็นห่วงหลานแล้วก็น้องเครือด้วยฮะ
5: ฉันเข้าใจฉันเองก็ร้อนใจเพราะว่าเป็นห่วงมากพอกับเธอนั่นแหละ
0: งั้นผมจะขับให้เร็วกว่านี้แล้วกันนะครับ
5: เฮ้ยไม่ต้องใจเย็นๆนะในต๋องเดี๋ยวชนคนชนรถเกิดจะมีปัญหาเกิดขึ้นเสียเวลาไปอีกนะหรือไม่แน่อาจจะไม่ถึงที่หมายเลยก็ได
0: ้ผมเป็นห่วงหลานผมจะบ้าอยู่แล้วครับตอนเนี้ย
5: ป้าก็เป็นห่วงแต่ต้องทำใจสิไอ้ผาปูเนี่ยมันเอายายเคลือกับหลานทั้งสองไปเพื่อบังคับให้เราเนี่ยเอาเจ้าสิงโตแดงไปให้มันเท่านั้นมันจะไม่ทำอันตรายยายเคลือกับเด็กทั้งสองแน่นอนเราต้องตั้งสติให้ดีนะผู้หาทางช่วยเด็กของเราเนี่ยให้ได้ด้วยความปลอดภัย
0: ไปทำยังไงฮะ
5: ก็ต้องทำตามพี่ผาปูมันต้องการก่อนเธอเอาเจ้าสิงโตแดงเนี่ยขึ้นไปให้มันที่เชียงรายคืนนี้เลยแล้วก็รับหลานทั้งสองไปพักที่บ้านพึ่งหลวงของป้าก่อนป้าจะขึ้นไปด้วย
0: แล้วตัวจะว่างเหรอฮะ
5: ส่งโทรศัพท์มือถือมา
0: ผมหนีไว้ที่เอวนี่ฮะอันนี้ครับ
5: ป้าจะโทรเข้ามือถือของยายพึ่งนะให้ยายพึ่งติดต่อกับกัปตันพมรแมนขอให้เขาช่วยจองที่นั่งเครื่องบินให้สองที่นั่งด้วย

0: ยังบ้างครับป๋าย
1: ายพึ่งเข้าหอประชุมเลยนะเดี๋ยวรับปริญญาบัตรเสร็จก็คงจะรีบตามมาป๋าโทรไปพอดีกับตันพมรแมนนะรับสายเห็นเขาบอกว่าจะรีบดำเนินการให
0: ้เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็ดีเหมือนกันนะเพราะเราอยากจะรู้อะไรเหมือนกันว่าฟ้าแสนชัยน่ะจะทำยังไงกับเจ้าสิงโตแดงลองแกล้งถามลองเชิญดูสิฟ้าจะเอาเจ้าสิงโตแดงไปให้ผาปูนแล้วคิดวางแผนจะหาทางคืนหรือยังล่ะครับ
1: เจ้าคืนมาทำไมก็ของมันแก
0: ป๋าแน่ใจเหรอว่าแก
1: ก็เราเอาผู้ชำนาญการพิเศษมาดูแล้วเขาก็ว่าแกไม่ใช่เหรอ
0: ครับเขาอาจจะแกล้งบอกว่าแกเพื่อจะกดราคาแล้วก็ซื้อของแท้ในราคาของทีมก็ได้เลยครับ
1: แต่ป๋าก็ดูแล้วนะว่ามันแกจริงๆเป็นของเทียมชั้นเลวซะด้วยนะแล้วว่าเนื้อขุ่นมัวไอ้ของเทียมดีๆเนี่ยเนื้อจะสดใสไร้ตำหนิ
0: เมื่อเป็นของแกแล้วไอ้ผาปูนจะไปทำไมอ่ะ
1: มันไม่รู้ว่าแกสิ
0: ผมทราบว่ามันเป็นคนเอาของมาจากพม่านะครับ
1: ใช่มันเป็นตัวแทนป๋าป๋าให้เงินเป็นไปซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะแล้วป๋าก็เอาเก็บไว้ในห้องเก็บของในบ้านพึ่งหลวงโดยให้ยายเคลือกับไอ้ชูเนี่ยช่วยกันดูแลรับผิดชอบไอ้ชูคิดไม่ซื้อเอาของเก้มาเปลี่ยน
0: ป๋าฉันจะสับสนไปใหญ่แล้วนะครับไอ้ชูมันเอาของเก้มาเปลี่ยนแล้วเรื่องอะไรมีตามไล่ถูกผมหลอกเอาพลอยก้อนเล็กๆไปอะฮะ
1: ขอโทษนะป๋าก็สับสนพูดผิดไปที่จริงไอ้ผาปูน
0: ไอ้ผาปูนผาแป้งหรือผาไหนๆก็ไม่มีใครเอาเจ้าสิงโตแดงไปได้หรอกฮะไม่แต่คนเดียวได้ซ้ำไปอะถ้าที่ป๋าที่บ้านผมนั้นเป็นของจริงครับสิงโตแดงแท้ๆเลยนะครับ
1: แท้ๆป๋าจะไปทิ้งได้ยังไงวะ
0: ถ้าผมก็ลงออกไปทีเที่ยวของเก้ไปขายในราคาถูกๆแค่ 50,000 เองอะ
1: ฮะเราเอาเจ้าสิงโตแดงไปขายแค่ 50,000
0: ครับขายได้ 50,000 ก็นับว่าได้ราคาดีนะครับป๋า
1: โอ้ยฉันจะบ้าตายของราคาตั้ง500ล้านเหลือเพียง 50,000 โอ้ยอยากจะไปลม
0: ป๋าแสนชัยหน้ามืดตาลายจริงๆฮะปุ๊บหน้าลงกับท่อนแขนที่ประสานแล้วก็วางพาดกับหน้าปัดรถ
1: เราพยายามข่มใจอยู่สักครู่ก็ตั้งตัวตรงหันไปมองจนต้องที่กำลังหัวเราะคือแล้วก็จับแขนถามเสียงหนักเราไปขายให้ใครบอกป๋ามาเร็ว
0: ป๋าต้องบอกผมมาก่อนว่าเจ้าสิงแดงก้อนนั้นแท้หรือเทียมครับ

0: ของแท้สิที่ป๋าบอกว่าเป็นของเทียมตามที่ผู้ชำนาญที่คุณหญิงสมศรีเข้าไปดูก็เพราะรู้ว่าเขาไปถูกมุมสะท้อนจากไอ้รอยตำหนิตรงจุดที่สกัดหัวใจสิงออกซึ่งจะมีรอยเหมือนหยดเลือดนะหรือถ้าจะพูดตามความเชื่อถือในเรื่องของผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แสดงว่าเจ้าสิงโตแดงเนี่ยไม่ต้องการไปอยู่กับคนอื่นเจ้าแม่ทับทิมที่รักษาสิงโตแดงจึงดลบันดาลให้เห็นเป็นของเก้งไงแล้วป๋าเกรงว่ามันจะเกิดปัญหายุ่งยากที่ลูกป๋าเนี่ยจะขอส่วนแบ่งซึ่งยายพึ่งทำท่าจะไม่ยอมแบ่งให้กับใครๆเพราะถือว่าเป็นลูกคนเดียวที่คอยดูแลปรนิบัติป๋าอยู่คนอื่นไม่มีใครสนใจอีกทั้งก็ได้ส่วนแบ่งไปมากพอแล้วจนทุกคนต่างก็มีหลักฐานมั่นคงแล้วด้วยข้อสำคัญเนี่ยป๋าต้องการให้เย็ดเคลือมากกว่าทุกคนเพราะถือว่าเจ้าสิงโตแดงนั่นมันเป็นของแก
1: เอ๊ะมันไงกันแน่ครับเนี่ยผมชักงงแล้วป๋า
0: ก็บอกพูดแล้วไงคอยรู้กันเพียงเราสองคนได้ไหม
1: โอเคครับป๋า
0: เย็ดเคลือเป็นลูกแท้ๆของป๋าเอง
1: นึกแล้วเชียวเพราะได้ยินเสียงลอดจากโทรศัพท์มือถือตอนที่ไอ้ผาปูนมันโทรศัพท์มาขู่ว่าถ้าไม่อยากให้เครือคำลูกสาวตายแล้วทำไมป๋าต้องปิดด้วยเล่า
0: ไม่ปิดได้ยังไงเล่ายายเครือไม่ใช่ลูกของแม่คำหรือว่าบุตราคำคุณแม่ของยายพึ่งเนี่ย
1: ป๋าหมกเม็ดเอาไว้ว่างั้นเลยนะ
0: เมื่อ 17-18 ปีก่อนเนี่ยป๋ายังหนุ่มแน่นอยู่นะขึ้นไปเหนือเพื่อประกอบธุรกิจแบบเดียวกับในโต้งนั่นแหละมีเวลาก็ถือโอกาสออกไปเที่ยวแถวรัชฉานหรือก็ไปในพม่าเขาว่ามักกินเป็นคนมีเชื้อสายเจ้าพม่าพ่อแม่ได้สมบัติเก่าเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษชิ้นหนึ่งก็คือเจ้าทับทิมสิงโตแดงนี่แหละต่อมาปรากฏว่ามักกินเนี่ยเกิดท้องขึ้นมาเธออ้อนวอนให้ป๋าเนี่ยพาเข้ามาอยู่ในเขตประเทศเราเพราะอยู่ในพม่ามีแต่อันตรายรอบด้านเลยป๋าก็เลยตัดสินใจพามาทั้งพ่อแม่ของมักกินด้วยให้มาพักที่บ้านญาติของมักกินกับไอ้ผาปูนนั่นแหละ
1: แล้วบ้านอยู่ที่ไหนนะฮะ
0: ที่ชายแดนไทยพม่าไงด้านแม่ห้องสอนนั่นแหละพอมากินคลอดยายเคลียวมาแล้วก็ถูกโจรปล้นชิงเอาเจ้าสิงโตแดงไปส่วนพ่อแม่ของมากินถูกฆ่าตายแต่ยายเคลียวกับมากินรอดตายมาได้เพราะว่าพอดีป๋าเนี่ยไปช่วยเอาไว้ได้ทันหลังจากนั้นก็พาทั้งแม่และลูกมาอยู่ที่คุ้มพึ่งหลวงให้เป็นแม่บ้านแม่ครัวแล้วก็เอาเจ้าชูกับเจ้าผาปูนซึ่งเป็นญาติกับแม่ของยายเครือมาอยู่ด้วย
1: ถ้างั้นในสองคนนั่นก็จะรู้ดีสิครับว่ายายเครือเป็นใคร
0: ไอ้สองคนนั่นน่ะป๋าให้ช่วยสืบข่าวหาตัวโจรปล้นฆ่าแม่แล้วก็พ่อของมะขินแล้วก็ฆ่ามันซะแล้วพอรู้ว่าทับทิมสิงโตแดงนั่นมันเอาไปขายไว้กับใครป๋าไปขอซื้อเขาคืนในราคาไม่มากนักแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่คุ้มพึ่งหลวงที่เชียงรายบอกขายมาหลายครั้งเพื่อจะเอาเงินมาแจกจ่ายให้กับไอ้เจ้าชูแล้วก็ไอ้ผามและให้มันเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกเครือ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที่
2: เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจอบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
5: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
4: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
5: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
4: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @sideyhair เหมือนเดิมนะคะ
6: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
2: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
7: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
8: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันพรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

วันนี้ก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun เป็นเพลงเกี่ยวกับฝนนะคะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นวันที่ทุกคนไม่ได้เตรียมตัวว่ามันจะรุนแรงขนาดนั้นนะคะบรรยากาศก็คงคล้ายๆกับปีที่เราเจอน้ำท่วมหนักๆนะคะบรรยากาศตอนนั้นก็เลือนลางหายไปจากความทรงจำนานพอสมควรพอมาถึงตอนนี้ก็ไม่นึกว่ามันจะเลวร้ายขนาดนี้ก็รู้ว่ามันจะมีมรสุมมันจะมีฝนแต่ก็ไม่นึกว่าจะเป็นการฝนจะตกแบบไม่หยุดเลยนะคะทั้งคืนดิฉันเองก็ขณะนี้เนี่ยคือนั่งทำรายการเงียบๆในช่วงที่ไม่มีเสียงกริ่งมาส่งพัสดุไม่มีใครมารบกวนในช่วงกลางวันเพราะว่าน้ำท่วมทางเข้าอสมทนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะไม่มีใครมาส่งอะไรให้เลยไม่ว่าจะเป็นพัสดุจดหมายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะทั้งวันของวันเสาร์ก็จะเป็นวันที่สบายๆคือนิ่งๆบรรยากาศเหมือนตอนดึกๆแต่จริงๆก็เป็น

ที่ Radio City Music Hall ที่นิวยอร์กนะคะจีนเคลลี่ก็แน่นอนที่สุดเสียชีวิตไปแล้วนะซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังด้วยนะคะจีนเคลลี่กับเดบบี้รีโนลส์นะคะจีนเองเสียชีวิตด้วยวัย83นะคะและศพเมื่อสักครู่นี้ก็คือ Walking in the Rain ซึ่งศิลปินหลายคนก็นำไปร้องในเวอร์ชันของตัวเองรวมทั้งผู้หญิงคนนี้คือหนึ่งในนางฟ้าชาร์ลีหรือว่า Charlie's Angels นะคะโดยสวมบทบาทเป็นคริสมอนโรนะคะตอนนี้เธออายุ75นะคะสำหรับ Cheryl Ladd นะคะ CHERYLLADD นะคะก็น่าจะยังสวยอยู่เนาะอายุ75แล้วค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz วันนี้เป็นวันแรกของอาทิตย์ที่เราจะเจอกันเพราะว่า Fresh and Fun นี้จะพบกันทุกวันอังคารพุธพฤหัสนะคะ 3-4 ทุ่มแต่ว่าวันอังคาร29นี่ก็เป็นช่วงปลายเดือนของเดือน9แล้วนะคะ29ทับ9ทับ69เนาะนะคะก็กำลังจะบอกลาเดือนที่9ของปีนะคะจากขอให้จากไปด้วยฝนที่มาแรงๆในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะณวันนี้เนี่ยน่าจะคงดีขึ้นแล้วหลายคนก็ต้องไปซ่อมรถซ่อมบ้านมีบางคนก็ต้องไปซักผ้าต่างๆที่อาจจะเป็นผ้าสวยๆนะคะซึ่งศิลปินแห่งชาติคุณชไมพรนะฮะก็บอกว่าผ้านุ่งคงจะเป็นผ้าโบราณนะฮะก็บอกว่าประมาณ200ผืนนึงไงเนี่ยพวกต้องแบบจมน้ำนะต้องไปซักไปรีดกันอย่างขนาดใหญ่เลยนะคะก็ส่งกำลังใจให้ด้วยสำหรับคุณชไมพรนะฮะศิลปินแห่งชาติเป็นเรียนอยู่จุฬารุ่นปี2511รุ่นเดียวกันนะคะอักษรศาสตร์จุฬานะก็เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยน่ารักนะคะทีนี้ณวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังน้ำท่วมบ้านไหมค่ะหลายคนก็ส่งภาพกันมาให้ดูในช่วงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างต้องซ่อมแซมบางคนก็บอกว่าเกิดภูมิปัญญาเอาถุงดำมาใส่น้ำนั่นแหละที่ท่วมนั่นแหละมาเป็นเขื่อนกั้นนะแทนที่จะต้องไปซื้อทรายซื้ออะไรมาก็ใช้น้ำนี่แหละเขาบอกเป็นภูมิปัญญานะคะก็สามารถจะกั้นได้แต่ต้องมีอิฐมาคอยประคองไว้ไม่ให้เขายวบยาบนะคะเพราะน้ำมันก็ต้องดึงดังดึงดังไปมาเนาะค่ะก็หวังว่าทุกคนคงจะถึงวันนี้คงดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะค่ะแต่ว่ามีหลายคนก็ถามมาทางไลน์นะคะบอกว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าทางเข้าช่อง9อสมทเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นแอ่งน้ำแล้วก็ทุกครั้งที่ฝนตกไม่ต้องถึงขนาดนี้นะคะน้ำก็ท่วมแต่ว่าก็จะมีเครื่องสูบน้ำที่ปักซอยช่อง9เนี่ยก็สามารถที่จะสูบน้ำออกไปเดรนออกไปได้เร็วนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะขณะที่ดิฉันทำรายการในวันเสาร์ตอนดึกๆเนี่ยนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็วิ่งออกไปดูที่ปักซอย8นะทวีมิตรเนี่ยน้ำก็ยังท่วมมิดเกาะกลางถนนซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงดีขึ้นไม่ใช่เลยนะคะแล้วก็มันจะมีไลน์ของหมู่บ้านนะคะเป็นนิติบุคคลที่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะขออนุญาตไม่เอ่ยนามตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งก็เที่ยงคืน20มันก็บอกว่าน้ำท่วมเข้าไม่ได้นะคะเป็นคนเร่ร่อนไปแล้วดิฉันก็เป็นห่วงแล้วเป็นผู้หญิงดิฉันไม่รู้จักเขาหรอกค่ะเขาก็ไม่รู้จักดิฉันนะคะยังก็บอกว่ามีคนช่วยหรือยังคะแล้วก็เรียก4 wheel grab 4 wheel ได้ไหมเพื่อที่ว่าจะได้บุกเข้ามาได้นะคือจะเป็นคือเขาคงแบบประชดตัวเองไปหน่อยนึงว่าเหมือนกับว่าเป็นคนเร่ร่อนไปแล้วเข้าบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นห่วงเขานะคะเป็นผู้หญิงก็บอกว่ามีคนมีใครช่วยหรือยังเรียก grab 4 wheel ได้ไหมแล้วก็อยู่ซอยไหนนะคะคือถามอะไรไปเธอก็เงียบไม่ตอบคือคงงงเหมือนกันว่าเฮ้ยคนนี้ใครไม่รู้จักกันนะคะทำไมมาไลน์เลยคุยกับฉันได้ยังไงเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าดิฉันเองก็ก็ไม่ได้แนะนำตัวเองนะคะว่าดิฉันอยู่ซอยไหนแล้วก็

มีอะไรจะให้ช่วยไหมอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเอาอีกแล้วจันทราเริ่มจุ้นอีกนะก็คือเห็นเป็นผู้หญิงนะคะแล้วบอกว่าตอนนี้เข้ามาในทางเข้าช่องเก้าอสมทในหมู่บ้านได้ไม่ได้ก็เป็นห่วงแบบเป็นเหมือนคนในหมู่บ้านเป็นลูกบ้านเหมือนกันนะคะณตอนนี้เนี่ยประมาณหลังจากประมาณเที่ยงคืนกว่าประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้เข้าไปดูเลยดิฉันก็ถามว่าสรุปแล้วเป็นยังไงคะอะไรเงี้ยเธอก็เงียบแล้วก็มีคนเข้ามาอ่านประมาณ 7-8 คนแต่ณตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังไม่ได้เข้าไปดูในไลน์นี้เพราะเห็นเธอเงียบดิฉันก็คิดว่าเขาคงงงอะค่ะว่าเฮ้ยใครว่าแบบไม่รู้จักทำไมไลน์เลยแบบดิฉันก็บอกเป็นห่วงนะคะคือเราบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็ดิฉันเห็นเงียบดิฉันก็บอกว่าเงียบคงมีคนมาช่วยแล้วนะคะนั่นก็แค่นี้แล้วดิฉันก็ออกจากไลน์นี้ไปแล้วตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงดิฉันก็ไม่ได้เข้าไปดูในไลน์นั้นอีกเลยนะคะก็หวังว่าเธอคนนี้เป็นลูกบ้านเดียวกันเนี่ยคงจะเข้าบ้านได้แล้วนะคะใน Facebook ก็จะมีหลายๆคนบอกโอ้แบบรถจมน้ำบางบ้านก็จะมีงูเหลือมอะไรเนี่ยเข้ามานะคะก็บอกว่าให้รีบเรียกคนมาจับเอาไปปล่อยโดยด่วนนะคะดิฉันเองก็ได้แต่แบบนั่งดูแล้วก็คือพูดตรงๆเลยลึกๆเนี่ยสัตว์น้ำเนี่ยเขาไม่ได้จะอยากจะมาทำอะไรหรอกแต่เขาเนี่ยคงแบบน้ำท่วมไงไม่รู้จะอยู่ที่ไหนไงก็แอบอยู่ตรงร่องไหนก็ไม่รู้พอน้ำท่วมปั๊บก็ลอยตัวแล้วก็ดึ๊ดๆเข้ามาแบบว่าบ้านใครมีร่องมีรูอะไรก็โผล่ออกมาให้เห็นแล้วก็คงจะไม่มีใครทำอันตรายเขานะคะเขาคงแบบเดี๋ยวมีคนมาจับไปปล่อยค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงที่ดิฉันมีความรู้สึกเหมือนคล้ายๆช่วงโควิดเนาะเพราะว่าบางคนก็บอกออกจากบ้านไม่ได้หาสั่ง Grab ก็ไม่มีใครมาเซเว่นก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่ามันเหมือนแบบเหมือนอ้างว้างมีบางคนก็ถ่ายรูปใน Facebook ว่าชั้นต่างๆในห้างสะดวกซื้อเนี่ยก็โล่งแบบเพราะว่าคนก็หาของกินมามุ้งมาม่าอะไรอย่างเงี้ยพวกบะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็อาหารสำเร็จรูปอื่นๆก็ประทังชีวิตไปก่อนเพราะว่าไม่สามารถที่จะคือสั่งได้แต่ไม่มีคนเอาเข้ามาให้ได้นะคะโชคดีเนี่ยดิฉันเองก็เหมือนกับยังไงก็ไม่รู้แบบเป็นคนชอบซื้อของมาตุนในตู้เย็นนิสัยไม่ดีเท่าไหร่นะคะบางทีกินไม่ทันก็ต้องทิ้งก็คือซื้อบะจ่างมานะคะเผื่อคุณอลิสา2ดิฉัน2แล้วก็ให้อุ่นนะให้อุ่นแล้วก็ใส่คืออุ่นพอเย็นกลับมาถึงออฟฟิศก็เก็บเข้าตู้เย็นมันก็คือได้ประทังชีวิตไงคะบะจ่างห่อนึงเนี่ยก็มันเหมือนกินข้าวจานหนึ่งเลยอะค่ะนะฮะก็พยายามแล้วก็ข้าวก็น้อยแต่เราก็ไม่กินไข่แดงนะก็กินแต่แบบพวกเห็ดแล้วก็เนื้อหมูแล้วมีเผือกหน่อยนึงอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบกำลังพอดีหรือไม่ใหญ่บ้าคลั่งมากนะคือบ้าจ่างเนี่ยบางที่เนี่ยจะทำก้อนใหญ่มากแล้วแบบมันกินเหลือไงคะแล้วพอเหลือแล้วมันไม่อร่อยอะค่ะก็เลยเอาเป็นว่าบ้าจ่างที่นี่ไม่ทราบจะเอ่ยชื่อได้ไหมเดี๋ยวหาว่ามาโฆษณาได้ตังค์อีกแต่ว่าขำๆเล่าให้ฟังขำๆไหมคะคือความที่ว่าดิฉันเองเนี่ยเบื่ออาหารนะคะแล้วก็แบบกินอะไรก็ได้ให้มันแบบมันมีอะไรย่อยๆแล้วจะได้กินยานะคะกินยาลดความดันยาอะไรต่างๆที่หมอให้มาเนี่ยก็แบบนั่นแหละบะจางนั่นดีที่สุดก็ไม่รู้นะคะแต่เพราะว่าเท่าที่กินทั่วๆไปเนี่ยก็ไม่ถูกปากนะคะแต่บะจางที่ร้านนี้เนี่ยไม่คิดนะคะว่ามันจะพอดีมันจะแบบโอเคก็เลยได้มาแล้วก็มีอยู่วันนึงดิฉันก็บอกทำไงดีอ่ะแบบจะกินบะจ่างนี่แหละแบบร้านเนี้ยอยู่ที่ฟู้ดคอร์ทที่เซ็นทรัลพระราม9นะคะพูดแล้วก็กลืนน้ำลายปรากฏว่ามาคิดได้เพราะวันนั้นน่ะเป็นวันที่แบบว่าจะต้องมีงานต้องทำกับคุณอลิสาด้วยนะคะแล้วที่พูดถ่ายแล้วแบบเฮ้ยมันอีก10นาที15นาที4ทุ่มและที่ห้างเนี่ยเขาจะปิด4ทุ่มดิฉันก็บอกกับตัวเองนะคะว่าไม่เตะบอลจะเข้าโกหรือเปล่าก็ช่างมันไม่เตะเราจะรู้ได้ไงว่าเข้าหรือไม่เข้าอันนี้คือมีใครไม่ทราบสอนที่ฉันบอกว่าไม่ทำจะรู้ได้ไงว่าได้หรือไม่ได้ก็ช่างไปเลยคือแบบทำไปเถอะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำใจไว้ทันใดนั้นที่ฉันก็คว้าโทรศัพท์แล้วก็โทรไปที่ร้านเนี้ยนะคะปรากฏว่าไม่มีคนรับสายจะสองครั้งยังก็คือเคยทำงานเป็นoperator receptionist ที่บริษัทฝรั่งแห่งหนึ่งก็เป็นคนนิสัยคือบอกว่าถ้าโทรแล้วเนี่ยจะ
จะไม่ยอมแพ้คือจะไม่1ครั้ง2ครั้งไม่ยอมจน3 4 5คนนั้นอาจจะเข้าห้องน้ำคนอาจจะอาบน้ำอยู่คนนั้นอาจจะแบบเดินไปไหนไม่ได้ยินเสียงจนได้นะคะปรากฏว่าพอโทรไปอีกครั้งหนึ่งที่แบบเอาวะครั้งเนี้ยสุดท้ายแล้วไม่รับก็อย่ารับร้านเขาคงจะปิดแล้วมั้งอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีน้องผู้หญิงมารับนี่ก็เฮ้ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยเราก็อยู่ทางเข้าช่อง9สมทใช่ไหมคะเซ็นทรัลพระราม9ก็ติดหนึ่งเองก็เออน่าจะแบบกราฟส่งกราฟไปรับทันไหมหรือไงเอาไงดีอะไรเงี้ยซึ่งปรากฏว่าอ่ะใครจะมารับล่ะแกร็บที่ร้านเขาก็ไม่รับให้อ่ะแล้วจะยังไงไม่มีทางไม่ได้ล็อกไม่ได้กินล็อกคืนเนี้ยไอ้คืนวันนั้นน่ะนะคะฉันก็บอกกับตัวเองว่าอะไรจะเกิดก็เกิดฉันจะ try my best ฉันจะทำหน้าที่ของฉันดีที่สุดจะได้หรือไม่ได้ก็ช่างมันนึงก็บอกน้องมีไหมแบบยังเหลือไหมบ้าจังเนี่ยบอกว่ามีค่ะแบบน้องพี่อยากกินมากเลยพี่แบบพี่หิวมากเลยแบบฉันก็สร้างเรื่องดราม่าสุดฤทธิ์แบบช่วยหน่อยได้ไหมบอกว่าพี่คะหนูจะปิดร้านหนูกำลังเก็บของบอกไม่รู้ล่ะพี่ถิวจะเป็นลมแล้วเนี่ยไม่ได้เลยทำไงดีอ่ะเขาบอกว่าเอางี้ได้ไหมมันอีก10นาที4ทุ่มเนี่ยหนูแบบออกมาเดินที่ปากซอยได้ไหมแล้วก็ไปด้านหลังข้างๆกับเซ็นทรัลพระราม9เนี่ยแล้วก็ลองดูซิว่ามีแกร็บแบบอยู่แถวนั้นไหมแล้วก็จ้างบอกขอเบอร์แกร็บเดี๋ยวพี่พูดเองดูสิดูดิฉันสิคะทำหนีทำไมก็ไม่รู้แบบทำแล้วเหนื่อยเปล่าๆเนี่ยแต่แบบมันท้าทายไงคะว่าเอาลูกดูซิจะได้ไหมเนี่ยน้องเขาบอกว่าหนูไม่สามารถคือตามนโยบายที่ร้านเขาไม่ให้เรียกแกร็บให้กับลูกค้านะคะเอางี้งั้นเดี๋ยวพี่เรียกเองนั่นว่าเขานั่นจะไปหาที่ไหนล่ะยามนี้จะใกล้จะสี่ทุ่มก็บอกว่าคุณวันนั้นรู้สึกไม่ใช่คุณอริสาจะเป็นน้องจุ๊บนะคะพอจุ๊บจุ๊บเรียกแกร็บให้พี่หน่อยสิให้ไปแบบน้องให้แบบเอาบ้าจ่างเนี่ยสามสี่ลูกที่มีเนี่ยใส่ถุงแล้วมายืนรออยู่ตรงหน้าประตูได้ไหมแล้วเดี๋ยวให้เบอร์น้องแล้วก็ฮัลโหลกันเองเดี๋ยวจะเรียกแกร็บไปรับได้ค่ะเดี๋ยวหนูจัดโอ้แต่น้องก็น่ารักนะคะอีก5นาทีเที่ยงไม่ใช่เที่ยงคืน4ทุ่มงั้นก็เอาเลยแบบลุ้นสักหน่อยซิดูซิจะได้ไหมก็ปรากฏว่าคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าไม่มีแกร็บรับเพราะว่ามันใกล้เกินคือแบบว่าแค่แกร็บแล้วมาทางเข้าช่อง9เนี่ยจากเซ็นทรัลพระราม9เนี่ยก็จะได้สักกี่สตางค์นะคะก็หนึ่งก็แล้วสองก็แล้วไม่มีคนรับบอกทายแล้วจุ๊บทำไงดีพอดีนะฮะพอดีดิฉันเองนึกขึ้นมาได้ว่าเรียกแท็กซี่ประจำเนี่ยมารับคุณจุ๊บกลับบ้านทันใดนั้นสมองความอยากกินก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้แท็กซี่คนเนี้ยก่อนที่จะเข้ามาช่องเก้าเนี่ยแวะเข้าไปรับได้ไหมเข้าไปแวะตรงแถวทางเข้าช่องเก้าทางด้านที่มีรถไฟฟ้าเนี่ยด้านข้างอ่ะได้เปล่าดิฉันก็โทรไปเลยนะฮะที่แท็กซี่บอกคุณก่อนจะเข้ามาหาคุณแดงอ่ะแวะไปรับบ้าจ่างให้คุณแดงตรงด้านข้างของเซ็นทรัลได้ไหมอ๋อได้ครับเอาเบอร์ไปนะโทรคุยกันเองแล้วดิฉันก็โทรไปหาน้องที่ร้านที่บ้านพระจ่างบอกว่าน้องเอาเบอร์ไปเนี่ยสองคนคุยกันเองนะแล้วก็รับบ้าจ่างมาให้ด้วยอ๋อได้ค่ะน้องเขาก็น่ารักนะสรุปแล้วบนพื้นฐานในความพยายามบ้าคลั่งของดิฉันนะคะก็เลยสักครู่ใหญ่แท็กซี่ก็บอกผมรับเรียบร้อยแล้วครับโทรคุยกับน้องเขาแล้วก็ออกมาส่งที่หน้าตรงประตูทางออกซึ่งเดี๋ยวมันก็คงประมาณอีก 2-3 นาทีจะ4ทุ่มอ่ะคือประตูหน้าเขาปิดแล้วต้องมาด้านข้างๆอ่ะค่ะผลสุดท้ายนะก็เขาก็มารับคุณจุ๊บกลับบ้านเขาก็มาที่เนี่ยที่ออฟฟิศแล้วก็ยื่นบัตรฉังมาให้ดิฉันก็เลยได้กินแล้วก็ค่อยชั่วหน่อยนะคะเล่าให้ฟังเนี่ยคือเล่าให้ฟังขำๆนะคุณผู้ฟังว่าบางทีชีวิตของคนเราเลยนะคะเนี่ยก็อุปมาอุปไมยเฉยๆว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นวินาทีสุดท้ายเนี่ยเราก็จะพยายามลองทำถึงแม้มันจะไม่ใช่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายอะไรแต่เดี๋ยวฉันก็เป็นคนที่ชอบท้าทายแบบนี้นะคะว่าจะลองดูซิว่าได้ไหมแต่ก็เตรียมใจแล้วว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ไหนดูซิว่าจะได้ไหมแล้วมันก็ตึ๊ดๆๆสมองสั่งการแล้วมันแต่ถ้าไม่มีแท็กซี่ที่จะมารับคุณจุ๊บเขากลับบ้านเนี่ยดิฉันก็จะไม่ได้กินหรอกค่ะแต่บังเอิญคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยแบบเดี๋ยวจะมีแท็กซี่มารับคุณจุ๊บเขากลับบ้านนี่หว่าแบบเรียกมารับเลยดีกว่าก็แวะไปรับเนี่ยมันก็ใกล้แค่นี้อันนี้ก็เล่าให้ฟังขำๆนะครับว่าเพลินๆขณะที่นั่งจัดรายการเงียบๆท่ามกลาง คือแบบฝนหยุดตกแล้วนะคะจัดรายการในตอนประมาณสักตีสามกว่าๆของวันเสาร์ที่26นะคะเสาร์ที่26ซึ่งเดี๋ยวในช่วงที่2ก็จะมีอะไรที่ให้ลุ้นให้ตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังอีกแต่ตอนนี้เนี่ยให้คุณผู้ฟังฟังเพลงนี้ฉันชอบมากเลยนะคะ
เป็นเพลงที่ Peter Paul and Mary นำเพลงเด็กมาร้องนะคะชื่อเพลง It's Raining นะคะในเนื้อเพลงก็บอกว่า It's raining, it's pouring, the old man is snoring เดี๋ยวกับเขาพูดว่า It's raining, it's pouring, the old man is snoring, bumped his head and he went to bed and he couldn't get up in the morning, rain, rain, go away, come again some other time อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงเด็กซึ่งดิฉันชอบร้องเพลงนี้ตอนไปเป็นนักเรียน AFS เมื่อปี1966นะคะแล้วก็ชอบเพลงนี้มากก็เกี่ยวกับฝนว่าเฮ้ยฝนอย่ามาอีกเลยไปเถอะไปเถอะนะคะมาเล่นซ่อนหากันดีกว่าตอนนี้ขณะที่ฝนกำลังตกเนี่ยฟังเพลงนี้ด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงที่

0: free.
1: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
2: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
3: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilterใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
4: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
1: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
2: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center

ค่ะก็เป็น2เพลงนะคะที่นำมาฝากกันโดย Frank Sinatra กับ Nancy Sinatra คือเป็นลูกสาวนะคะลูกสาวคนเดียวซึ่งก็เก่งนะคะร้องเพลงเก่งเต้นเก่งนะในเพลงชื่อ Something Stupid นะคะซึ่งก็เป็นเวอร์ชันแรกๆแล้วก็มีศิลปินหลายคนนำไปร้องเพราะว่าเป็นเพลงที่น่ารักนะคะนิโคลคิดมันก็ไปร้องด้วยเป็นในเนื้อเพลงก็จะบอกถึงว่าออกเดทกันอะไรเงี้ยก็ทำทุกทางมันจะดูดีนะแต่ว่าสักครู่หนึ่งชายหนุ่มก็ดันมาสารภาพรักซะนี่นะคะ something stupid like I love you ก็คือแบบดันมาสารภาพรักทีนี้เลยทำตัวไม่ถูกเลยนะคะก็เป็นเพลงที่น่ารักดีจบลงมาสักครู่นี้ก็เป็นเสียงของ Nancy Sinatra เหมือนกันนะคะแต่ว่าเธอร้องคู่กับคุณ Lee Hazelwood นะคะในเพลงชื่อ Summer Wine นะสองเพลงนี้ก็นำมาฝากกันใน Fresh and Fun ช่วงที่2ค่ะเมื่อสักครู่ก็ฉันก็ดูเวลาแล้วว่าโอ๊ยคุยกันไปได้ไงเนี่ยตั้งกับจะ10กว่านาทีนะนานมากค่ะชอบเพลง It's Raining โดย Peter Paul and Mary มั้ยคะเหมือนอย่างที่ดิฉันชอบไหมทุกครั้งที่ฟังก็แบบเพลงนี้น่ารักดีนะคะทีนี้สำหรับ2เพลงนี้ก็นำมาฝากเพราะอะไรคะเพราะว่าจะเกริ่นเข้าเพลงหนึ่งช่วงสุดท้ายเพราะว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยท่านพูดค้างเอาไว้ว่าวันนั้นดูข่าวที่นายกไทยเนี่ยเดินทางไปที่นิวยอร์กแล้วก็พูดเป็นคำพูดขึ้นมาว่า if I can make it there I'm gonna make it anywhere นะคะในเนื้อเพลงนะคะซึ่งก็เป็นประโยคหรือเป็นวลีหรือเป็นประโยคที่ใครต่อใครพูดถึงความยากลำบากของชีวิตนะแล้วก็จะมีคำพูดที่ว่าถ้าหากว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็เอาตัวรอดได้เนี่ยก็หมายความว่าคุณสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ที่ใดในโลกนี้เช่นกันนะคะเพราะว่าที่นิวยอร์กนั้นชีวิตค่อนข้างจะยากลำบากทัฟมากนะคะกว่าจะถ้าคุณสามารถแบบเอาตัวรอดได้แปลว่าคุณเก่งแล้วนะคะซึ่งท่านนายกอนุทินก็พูดเอาไว้ในข่าวดิฉันก็เลยไหนๆก็ไหนๆก็เริ่มต้นกันด้วย Frank Sinatra Nancy Sinatra Nancy กับ Lee Hazelwood แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ฟังเพลงชื่อ New York New York นะคะซึ่งแต่งโดยคุณ Fred FRED แล้วก็ EBB นะคะแล้วก็คุณ John Candice นะถ้าเดี๋ยวนี้เวลาจดแล้วก็จะแบบอ่านไม่ค่อยออกอะไรมือหวัดมากนะคะก็คือเป็นเพลงที่แบบตำนานเลยนะคะเป็นเพลงตำนานแล้วใครก็จะร้องไม่เก๋เท่ากับ Frank Sinatra นะคะนี่ก็เป็นเพลงที่เราจะปิดท้ายเบรกนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คุยซะยาวเชียวเพราะว่านั่งเงียบๆอยู่คนเดียวยามดึกแล้วก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องอะไรดีไม่ได้เจอกัน4วันทุกคนเป็นยังไงบ้างคะหายจากอาการที่วุ่นวายหาอะไรกินไม่ได้ซื้อของมาตุนเต็มเลยตอนนี้ต้องเคลียร์ของออกหรือเปล่าคะนะคะเพื่อนก็ไลน์มาคุยว่าแดงเธอเป็นยังไงบ้างความดันเธอถึงไหนแล้วนะคะเวลาไม่ได้ไปไหนนะคะคนรุ่นนี้ก็อาจจะโชคดีขึ้นมาหน่อยนึงตรงที่ว่าไม่ได้เหงามากจนเกินไปเพราะว่ามีFacebook มี LINEให้คุยกับเพื่อนแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ว่าบ้านเธอเป็นยังไงบ้านฉันเป็นยังไงคือได้อย่างน้อยๆได้ระบายนะคะส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยเล่าวันนี้คงไม่ทันแล้วแหละเพราะเรื่องมันยาวมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานของหลักสูตรผู้นำเมืองรุ่นที่1ซึ่งตั้งใจเตรียมพร้อมทุกอย่างจัดในวันเสาร์ที่26ที่ผ่านมานะคะซึ่งใครจะไปคิดล่ะคะในเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วอาหารของโอ้ยเยอะแยะไปหมดนะทุกคน yes พร้อมที่จะมากัน 40-50 คนลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายก็เลยต้องเลื่อนแล้วก็มีหลายงานที่ต้องเลื่อนเพราะว่าน้ำท่วมแบบอึ้งค่ะแบบพูดไม่ออกอะค่ะยังไงก็ต้องเลื่อนนะคะยังก็เลยคิดถึงคำสอนของนักปรัชญาแล้วก็หลายๆคนหลักตามหลักของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันว่าในโลกนี้เนี่ยเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้นะคะทุกอย่างมันจะเกิดขึ้น
แล้วเราก็ต้องไม่สามารถจะเขาเรียกว่ารั้งหรือว่าฝืนธรรมชาติได้นะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยจะสามารถนำมาเหมือนกับว่าเป็นปรัชญาชีวิตได้เสมอในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าวันหนึ่งคุณจะเจอคำชมคำด่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ทำให้คุณทั้งอารมณ์ดีอารมณ์เสียเนี่ยมันเป็นการทดสอบความอดทนของคุณว่าคุณจะรับมือกับมันได้ยังไงเช่นเดียวกับธรรมชาติว่าในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยคุณจะรับมือกับมันได้ยังไงจะเลื่อนวันกว่าจะให้คนอื่นพร้อมกันในวันที่ผ่านมาเนี่ยมันจะได้ไหมและสถานที่จะต้องไปจัดที่อื่นไหมเพราะว่าบ้านของคนนั้นก็ทางเข้าก็น้ำท่วมเหมือนกันเพราะเราจัดกันที่บ้านนะคะบ้านของเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เรียนหลักสูตรผู้นำเมืองรุ่นที่หนึ่งนะคะก็เลยแบบทุกอย่างก็ผ่านไปโดยที่ทุกคนก็จะได้เป็นบทเรียนว่านอกเหนือจะไปกันไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบ้านของคุณเองเนี่ยคุณมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้หรือเปล่านะคะแล้วก็คนที่เป็นประธานจัดงานเนี่ยก็จะต้องคิดว่าจะเป็นวันไหนที่ต้องนัดกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเหตุที่เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ฉันก็แทบจะไม่ได้นอนวันนั้นก็คือเหมือนกับว่าคืนวันศุกร์นะคะคืนวันศุกร์น่าจะเป็นคืนวันไหว้พระจันทร์ใช่ไหมคะนะคะแล้วก็พอวันเสาร์ก็จะเป็นคืนวันนั้นน่ะคุณอลิสาก็จะไม่แทบจะแบบไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูฝนก็ยังตกจากก็เดี๋ยวคงหยุดอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าของเครื่องทุกอย่างวางพร้อมหมดเพราะเดนต้องทำสคริปต์นะคะให้กับประธานรุ่นให้พูดในงานอะไรเงี้ยต้องดูแลภาพรวมของงานปรากฏว่าฮะฝนไม่ยอมหยุดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูก็กลับเองบอกไม่ได้เดี๋ยวพี่โทรเรียกแท็กซี่ประจำให้เข้ามาจอดรอน้ำท่วมคุณจะออกไปได้ยังไงก็บอกว่าพอถึงวันนี้เขาก็บอกว่าขอบคุณคุณแดงนะคะที่เรียกรถแท็กซี่มารอซึ่งเข้าบุกเข้ามาไม่ได้ก็ต้องคุณอลิสาต้องเดินลุยน้ำออกไปตรงข้างๆ 7-Eleven แล้วก็ไปเจอกันตรงนั้นนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังแบบเป็นอะไรล่ะแบ่งปันประสบการณ์ด้วยเหมือนกันคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะคะก็คงจะมีเรื่องราวที่เล่าให้เพื่อนฟังว่าเจอกับอะไรต่อมีอะไรดิฉันต้องหยุดพูดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะไม่ได้ฟังเพลง New York New York โดยคุณ Frank Sinatra แล้วก็ประโยคเด็ดของเพลงนี้ก็คือ if I can make it there I'm gonna make it anywhere นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามฟังรายการสำหรับคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอีกเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ก็ให้คุณผู้ฟังรับมือกับมันให้ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำนะคะดูแลสุขภาพนะคะเรายังคงรักและห่วงใยกันเหมือนเดิมนะคะไปแล้วค่ะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันพรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM

0: กว่า1สัปดาห์คุณถัปปณียาศรีชัยคืนนี้สดจากเจอกับน้ำท่วมขังอีกไม่น้อยกว่า1สัปดาห์คุณถัปปณียาศรีชัยคืนนี้สดจากยาศรีชัยคืนนี้สดจาก
1: ละครเนี่ยเราเห็นระดับน้ำแค่นี้แต่ว่าเดือดร้อนหนักนะเพราะ

0: ่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: เจอกับน้ำท่วมขังอีกไม่น้อยกว่า1สัปดาห์คุณทัปปณีเอียดศรีชัยคืนนี้สดจาก
2: เนี่ยเราเห็นระดับน้ำแค่นี้แต่ว่าเดือดร้อนหนักนะคะเพราะว่ากว่าจะมาถึงที่นี่ลำบากและด้านในเนี่ยก็มีน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันและล่าสุดขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายทุนชาญวีรกูลค่ะกำลังจะเดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบภัยที่นี่นะคะแต่ก่อนที่นายกจะมาถึงเราไปดูผลกระทบนะคะความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเขตคลองสามวาที่ถนนพระยาสุเรนและที่เคหะชุมชนร่มเกล้าค่ะที่เขตคลองสามวานะคะโดยเฉพาะถนนพระยาสุเรนตลอดทั้งสายนะคะน้ำท่วมมา5วันแล้วนะคะจนถึงเนี่ยค่ะหน้าวัดพระยาสุเรนนะคะประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนและการช่วยเหลือเข้าไม่ถึงค่ะซึ่งที่นี่น้ำก็ท่วมต่อเนื่องไปจนถึงเขตสายไหมค่ะข่าวสามมิติมาสำรวจสถานการณ์น้ำท่วม
1: ถ้าไม่เพียงพอจึงจะจัดส่งข้าวกล่องจากครัวกลางเข้าไปสมทบและกระจายผ่านตัวแทนชุมชนเพื่อบริหารจัดการเนื่องจากทดลองใช้วิธีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าสามารถส่งอาหารถึงมือประชาชนได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันประชาชนในหลายพื้นที่เริ่มออกมาจับจ่ายซื้อของได้ตามปกติแล้วเพจของกทม.ก็โพสต์แจ้งเตือนนะครับเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง29กันยายนถึง4ตุลาคมขอให้ประชาชนที่อาศัยนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2เฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีการอนุมัติหลายเรื่องออกมาจากรัฐบาลในการประชุมครม.รวมทั้งโครงการใหญ่นะครับผันน้ำแสนกว่าล้านแล้วก็ไปดูพื้นที่ในต่างจังหวัดก็ยังน่าห่วงอยู่ในหลายพื้นที่ครับ

0: และตะซอยสับ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
8: ส่วนเขื่อนแม่กลองที่ตั้งอยู่พื้นที่อำเภอท่าม่วงและเป็นเขื่อนสุดท้ายที่รับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองได้ปรับเพิ่มระดับการระบายน้ำวันนี้อยู่ที่ 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งสูงมากส่งผลกระทบโดยตรง4จังหวัดก็คือกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและราชบุรีโดยพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า80ซมจากระดับปัจจุบันนะครับกรมชลประทานเตรียมเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6รองรับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยวันที่1ตุลาคมจะระบายที่700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมเพิ่มเป็น750ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและ3ตุลาคมเพิ่มเป็น800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคาดว่าระดับน้ำแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรหรืออาจจะถึง1เมตร50เซนติเมตรนะครับขอให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำป่าสักและพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่ปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรียังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและวิกฤตอยู่ในหลายพื้นที่ปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงทันทีโดยไม่ลังเลนะครับและเคลื่อนย้ายรถทันทีถ้าต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนหรือโทรศัพท์1784ส่วนพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีพบว่าระดับน้ำบางช่วงสูงกว่า1เมตรบนผิวจราจรทำให้มวลน้ำไหลเข้าบ้านและร้านค้าอย่างต่อเนื่องบางรายต้องใช้เรือในการเดินทางและขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารส่วนรถของชาวบ้านก็ต้องนำออกไปจอดบนสะพานจังหวัดปราจีนบุรีประกาศสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะครับมีประชาชนได้รับผลกระทบ7อำเภอ55ตำบลครอบคลุม 12,000 กับ653ครัวเรือนที่สระแก้วครับภาพรวมยังคงวิกฤตและน่าเป็นห่วงในหลายพื้นที่เนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องมีมวลน้ำป่าหนุนเข้ามาเพิ่มแต่ในบางจุดก็มีสัญญาณดีขึ้นเช่นที่อรัญญประเทศระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศเริ่มทรงตัวและทยอยลดลงเป็นระยะคาดว่าถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน แต่ที่ยังท่วมหนักก็คือบริเวณถนนสาย33ครับสุวรรณศรบางช่วงยังมีน้ำท่วมขังรถกระบะผ่านได้ยกเว้นรถเล็กและจักรยานยนต์จุดที่เป็นปัญหาหลักๆอยู่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วมีน้ำท่วมผิวจราจรสูงไม่น้อยกว่า15เซนติเมตรครอบคลุมระยะทางประมาณ3กิโลเมตรตั้งแต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปจนถึงฟอร์ดชุนหลีสระแก้วส่วนที่ระยองนะครับบ่ายวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตัวเมืองระยองยังน่าห่วงแม้ว่าในหลายจุดนั้นฝนจะเริ่มหยุดตกแล้วแต่กลับต้องเผชิญกับมวลน้ำระลอกใหญ่ที่ไหลมาจากหลายอำเภอทั้งที่อำเภอแกลงปลวกแดงและนิคมพัฒนาก็ทำให้ระดับน้ำในหลายจุดท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหลังเซ็นทรัลระยองนะครับหลังเกาะรอยชุมชนหนองโพรงรวมไปถึงพื้นที่ตำบลเนินพระตำบลเชิงเนินระดับน้ำท่วมสูงถึงอกเลยนะครับที่นั่นชาวบ้านต้องอพยพหนีน้ำอย่างยากลำบากชาวบ้านและผู้ประสบภัยให้ข้อมูลว่าน้ำเริ่มไหลท่วมตั้งแต่เมื่อคืนพวกเขาภาวนาขอให้อย่าให้มีฝนตกลงมาอีกเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนถนนสุขุมวิทจุดทางเข้าศูนย์การค้าสตาร์พลาซ่าเมืองระยองน้ำท่วมรอการระบายและตลาดหนองจอกน้ำขึ้นในช่วงเที่ยงร้านค้าเกือบทุกแห่งก็ต้องปิดร้านเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือนะครับพบพื้นที่น้ำขังใน29จังหวัดนะครับตอนนี้กว่า 1,600,000 ไร่ล่าสุดจิสดาเปิดข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของวันที่27กันยายนพบพื้นที่น้ำท่วมขังประมาณ 1,631,394 ไร่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกในบางส่วนจิสดาก็ส่งต่อข้อมูลนี้ให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์ตามภารกิจด้านการวางแผนการติดตามและการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งสำรองช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยทั่วประเทศพร้อมกับเห็นชอบโครงการระบายน้ำโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีเองก็ขออภัยประชาชนนะครับกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จากสถานการณ์อุทกภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงสถานการณ์อุทกภัยระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำให้ข้าราชการทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนเร่งแก้ไขข้อบกพร่องและจัดความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการในพื้นที่นายกยืนยันว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิวิพากษ์วิจารณ์พร้อมขออภัยต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยจะไม่รับฟังและก็ปล่อยผ่านรัฐบาลจะทำทุกวิถีทางให้น้ำออกจากพื้นที่เร็วที่สุดทั้งสูบและเร่งระบายน้ำพร้อมกับลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อรับรู้ปัญหาจริง
0: ท่านดุด่าว่ากล่าวมาผมก็ยินดีที่จะขออภัยกราบขออภัยทุกท่านแต่ว่าผมฟังมาแล้วฟังทั้งเสียงตำหนิเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมขอให้คำยืนยันว่าผมไม่ได้ฟังแล้วก็รู้สึกโอ้โหยิ่งมาว่าผมจะไม่ทำให้ตรงกันข้ามฮะฟังเต็มสองรูหูแล้วก็เข้าไปในสมองแล้วก็ไปหาทางแก้ไขเร่งนะครับในการที่จะทำให้ไอ้พวกน้ำนะครับได้

0: บาทซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ปัญหาน้ำท่วมใช้ได้ทั่วประเทศนะครับไม่เฉพาะกรุงเทพมหานครหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมายหน่วยงานในพื้นที่ต้องเสนอเรื่องเข้ามาและมีคณะกรรมการพิจารณานอกจากนี้ครม.ยังแต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละภาคโดยสามารถสั่งการได้ทุกหน่วยงานในนามนายกรัฐมนตรีนะครับที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทใช้เวลา8ปีครับซึ่งจะช่วยให้การป้องกันน้ำท่วมภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็เป็นแก้มลิงธรรมชาติกักเก็บน้ำได้ระดับหนึ่งโดยงบประมาณส่วนนี้มาจากเงินกู้ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสภาพัฒน์และกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดร่วมกันนะครับในขณะเดียวกันนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสทนชก็เรียกประชุมปรับเกณฑ์ใหม่ให้ท้องถิ่นสร้างแก้มลิงกักเก็บและผันน้ำไว้ในช่วงหน้าแล้งได้นะครับส่วนกรณีอันนึงนะครับที่มีกู้ภัยอ้างว่าตำรวจให้รอนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ก่อนจึงจะเข้าไปแจกข้าวได้นายกก็บอกว่าไม่มีนโยบายนี้เป็นการแอบอ้างมั่วซั่วพร้อมขอบคุณสมาคมเอกชนอาสาสมัครและกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเสริมขณะที่รัฐบาลก็ระดมจัดซื้อถุงยางชีพตั้งโรงครัวส่งรถประกอบอาหารเข้าพื้นที่น้ำสูงแล้วล่าสุดได้ประชุมร่วมกับว่าที่ปลัดกทมและอธิบดีกรมชลประทานวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดส่วนการเปิดผิวจราจรจะใช้เวลาเมื่อไหร่นายกตอบแต่เพียงว่าเร็วที่สุดนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามรัฐบาลเมียนมาถล่มยะไข่หนักที่สุดนะครับรอบนี้และมาติดตามปัญหาเรื่องสัมภาระตกค้างอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิจะแก้อย่างไรครับตอนนี
1: ้ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอด

0: การเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
2: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
3: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33
4: ยักษ์ไข่หนักน้ำไว้ในช่วงหน้ามีนโยบายพักสักครู่ที่สุดของรัฐยักษ์ไข่นะครับกองทัพอารากันกองทัพติดอาวุธของชาติพันธุ์ที่มีอิทธิพลในรัฐยักษ์ไข่เปิดเผยว่าเหตุโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณเที่ยงเมื่อวานนะครับที่เมืองจอกตอซึ่งอยู่ห่างจากมันดาเลเมืองใหญ่อันดับ2ของเมียนมาไปทางตะวันตกประมาณ340กิโลเมตรพื้นที่นี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอารากันแถลงการของกองทัพระบุว่าเครื่องบินรบของเมียนมาได้ทิ้งระเบิดใส่สะพานในตลาดท้องถิ่นแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนซึ่งประกอบไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่กำลังจับจ่ายซื้อข้าวของและผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ก็มีผู้บาดเจ็บอีก58คนในจำนวนนี้22คนมีอาการสาหัสแรงระเบิดทำให้เกิดไฟไหม้และสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับสิ่งปลูกสร้างรวมไปถึงยานพาหนะของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กองทัพอารากันประกาศว่าจะดำเนินการตอบโต้การโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนพร้อมกับกล่าวหากองทัพเมียนมาว่าจงใจโจมตีพลเรือนโดยเบื้องต้นกองทัพอารากันได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้บัญชาการผู้ก่อเหตุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีนี้ไว้แล้วนายไวฮุนอ่องนักเขียนชาวยักษ์ไข่และเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชื่อดังได้โพสต์ข้อความรายงานการโจมตีดังกล่าวผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับเขาระบุว่าศพของผู้เสียชีวิตบางรายไม่สามารถนำออกมาจากที่เกิดเหตุได้เพราะว่าถูกแรงระเบิดและความร้อนเผาจนไหม้เกรียมและเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุโจมตีทางอากาศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรัฐยักษ์ไข่เขาบอกด้วยนะครับว่าผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบไปด้วยผู้หญิง32รายผู้ชายอีก26คนพร้อมกับเปิดเผยว่าตลาดที่ถูกโจมตีเป็นศูนย์กลางการค้าส่งที่สำคัญของภูมิภาคซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนจากทั่วรัฐยะไข่เดินทางมาซื้อขายสินค้าเป็นจำนวนมากด้านสมาชิกรัฐอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือ APHR ได้ออกมาประนามการโจมตีดังกล่าวนี้โดยระบุว่ากองทัพเมียนมาหันมาใช้การโจมตีทางอากาศและโดรนต่อพื้นที่ชุมชนเนื่องจากไม่สามารถควบคุมพื้นที่ทางภาคพื้นดินได้พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติดำเนินการเอาผิดกับรัฐบาลเมียนมายุติการจัดหาอาวุธและเชื้อเพลิงอากาศยานรวมไปถึงเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปถึงผู้ประสบภัยในรัฐยะไข่นอกจากนี้ทาง APHR ยังเรียกร้องให้อาเซียนระงับการเชิญผู้แทนรัฐบาลเมียนมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้และไม่ดำเนินการใดๆที่อาจจะนำไปสู่การยอมรับรัฐบาลเมียนมานะครับนอกจากนี้มีรายงานว่าในวันเดียวกันนี้กองทัพเมียนมาก็เปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่เมืองมินบิยาและหาดงาปาลีที่เมืองทันเวทำให้มีพลเรือนบาดเจ็บ9รายด้วยขณะที่ก่อนหน้านี้ระหว่างวันที่17ถึง27กันยายนกองทัพเมียนมาก็โจมตีทางอากาศใส่พื้นที่9เมืองทั่วรัฐยะไข่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนบาดเจ็บอีก16คนรวมถึงมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างน้อย55หลังแต่ว่าจนถึงตอนนี้กองทัพเมียนมายังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการโจมตีครั้งล่าสุดนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้กองทัพเมียนมายืนยันมาโดยตลอดว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศมุ่งเป้าหมายเฉพาะเป้าหมายทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นพร้อมกับกล่าวหากลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายครับการบินไทยยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมนะครับพร้อมกับเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรจากปัญหาน้ำท่วมจนกระทบต่อการให้บริการครับผู้โดยสารของสายการบินไทยยังคงพยายามติดต่อรับกระเป๋าสัมภาระที่โหลดมากับสายการบินซึ่งตอนนี้กระเป๋าสัมภาระเหล่านี้ถูกวางรวมกันไว้ที่ทางออกเอใกล้กับประตูที่1ของสนามบินสุวรรณภูมิและผู้โดยสารสามารถนำบอร์ดิ้งพาสแท็กกระเป๋าพร้อมพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนติดต่อรับกระเป๋าสัมภาระได้สัมภาระที่ตกค้างก็มีตั้งแต่เที่ยวบินวันที่26และ27กันยายนที่ผ่านมาส่วนสัมภาระของไฟล์บินวันที่28ก็มีทั้งที่ถูกย้ายออกมาแล้วและมีทั้งที่อยู่ในสายพานและรอการลำเลียงขึ้นสายพาน อย่างเราก็ตามวันนี้ทีมข่าวสังเกตพบว่าปัญหาสัมภาระของผู้โดยสารมีทั้งกรณีผู้โดยสารขาเข้าที่ยังไม่ได้กระเป๋ามาตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมาและกรณีผู้โดยสารขาออกที่จะไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศที่เช็คอินและโหลดกระเป๋าแล้วแต่ท้ายที่สุดเที่ยวบินถูกยกเลิกครับตอนนี้ผู้ได้รับผลกระทบมีทั้งผู้เดินทางในประเทศและต่างประเทศเช่นนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียและไอร์แลนด์ที่บินมาจากกาตมันดุมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเที่ยวบินดีเลย6ชั่วโมงต้องนั่งรอกระเป๋าอีกเกือบ10ชั่วโมงกระเป๋ายังอยู่บนรันเวย์นายเอกมนแพทยนันท์ประธานมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการหนึ่งในผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้มีกำหนดเดินทางไปสิงคโปร์ช่วง1ทุ่มแต่ว่าตอน4โมงเย็นได้รับแจ้งว่าไฟล์เลื่อนเป็นตี3ก็มารอเช็คอินแต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำการจนเวลา9โมงเช้าวันนี้จึงได้รับแจ้งว่าเที่ยวบินยกเลิกนอกจากนี้ก็มีผู้โดยสารอีกหลายไฟล์นะครับที่เช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระแล้วแต่ว่าภายหลังเที่ยวบินถูกยกเลิกปัญหาที่ตามมาก็คือสัมภาระที่โหลดเข้าไปและต้องใช้เวลาอีกเป็น10ชั่วโมงนะครับจึงจะได้กลับคืนมาผู้โดยสารหลายคนจำเป็นต้องรอเพราะว่ามีสิ่งของจำเป็นในกระเป๋าสัมภาระดังกล่าวนั้นนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือดีๆการบินไทยชี้แจงว่าตลอด2วันที่ผ่านมาเที่ยวบินของการบินไทยดีเลย์เกือบ 100% มีเที่ยวบินตรงเวลาไม่เกิน 3% ออกจากเที่ยวบินจากเที่ยวบินขาออกเฉลี่ยวันละประมาณ300เที่ยวไปกลับรวมกันประมาณ600เที่ยวนะครับขณะนี้สั่งลดกำลังการผลิตลง 30-40% หรือราว30เที่ยวบินจาก110เที่ยวบินต่อวันและควบรวมเที่ยวบินพร้อมทั้งโอนย้ายผู้โดยสารไปที่สายการบินอื่นเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้โดยสารนะครับส่วนสาเหตุหลักมาจากปัญหาน้ำท่วมที่พักอาศัยของพนักงานจนออกมาทำงานไม่ได้นะครับทั้งแรงงานทั่วไปที่ต้องการใช้ประมาณ500กว่าคนแต่มีพนักงานออกมาทำงานได้จริงเพียง200ถึง300คนและแรงงานเฉพาะทางที่มีใบอนุญาตที่มีพนักงานออกมาทำงานได้ประมาณ20คนต่อวันจากที่ต้องใช้45คนต่อวันนอกจากนี้ก็มีปัญหาขาดแรงงานในคาร์โก้สินค้าจนเกิดสัมภาระคงค้างและกระทบต่อกันเป็นห่วงโซ่ครับ
5: ก่อนอื่นผมต้องขอโทษนะครับกับผู้โดยสารลูกค้าที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้นะ
6: ณวันนี้เนี่ยประมาณสัก 5,600 กว่าใบนะครับที่ตกค้างอยู่เราพยายามจะเคลียร์ตรงนี้ออกไปให้ได้แล้วเซตซีโร่ใหม่กระเป๋าที่ขึ้นมาจากข้างล่างนะครับด้วยไฟล์ใหม่เนี่ยต้องอย่าให้มาปะปนกับไอ้ 5,000 กว่าใบอันนี้ก็จะผู้โดยสารเราพยายามจะให้ผู้โดยสารรับกระเป๋าไปได้เลยนะครับเพื่อไม่งั้นมันจะมาปนกันใหม่เราพยายามจะเคลียร์ออกมาจากตัวเบลที่อยู่ข้างในออกไปอยู่ข้างนอกซะผู้โดยสารสามารถจะติดต่อมารับกระเป๋าได้นะครับโดยเราจะขึ้นที่ Facebook Page นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของบริษัทว่าเที่ยวบินไหนที่ท่านมารับได้กระเป๋าได้ที่ Main Terminal ประสานงานกับผู้โดยสารในการหากระเป๋านะครับเราจะแบ่งเป็นโซนว่ากระเป๋าใบไหนวันที่เท่าไหร่แล้วก็พาผู้โดยสารเข้าไปเลือกกระเป๋าแล้วก็ดูแท็กนัมเบอร์ให้ตรง
4: สำหรับประเด็นว่าทำไมปัญหานี้ไม่เกิดกับสายการบินอื่นในชาระบุว่าเพราะประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักหรือโฮมเบสของการบินไทยทำให้กิจกรรมทุกอย่างต้องกลับมาลงที่กรุงเทพซึ่งแตกต่างจากสายการบินอื่นที่ไม่ต้องโหลดสินค้าและบริการลงที่กรุงเทพแต่จะไปโหลดของลงที่ต้นทางของตนเองก็ทำให้สามารถบินกลับได้อย่างรวดเร็วกว่าอย่างไรก็ตามการบินไทยจำเป็นต้องยอมรับความจริงและลดขีดความสามารถของตนเองลงชั่วคราวเพื่อให้เที่ยวบินที่เหลืออยู่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลามากขึ้นสำหรับปัญหากระเป๋าที่ตกค้างเกือบ 5,600 ใบนั้นอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขโดยลำเลียงจากสายพานมาด้านนอกเพื่อให้ผู้โดยสารติดต่อรับได้โดยตรงและได้รับการสนับสนุนกำลังจากการท่าอากาศยานกำลังพลกองทัพอากาศและกระทรวงกลาโหมรวมถึงมาตรการให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเพื่อให้ส่งกระเป๋าสัมภาระกลับไปให้ที่บ้านส่วนการเยียวยานั้นการบินไทยได้ตั้งโต๊ะเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยทั้งกระเป๋าเดินทางล่าช้าและกรณีเที่ยวบินล่าช้าให้กับผู้โดยสารนะครับล่าสุดการบินไทยก็แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมนะครับประกอบด้วยเที่ยวบินที่จะบินไปยุโรปคืนนี้ปลายทางที่มิวนิกบรัสเซลส์โคเปนเฮเกนซูริกอัมสเตอร์ดัมลอนดอนนอกจากนี้ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินอีกหลายเที่ยวของวันที่29ถึง30กันยายนและ1ตุลาคมซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากบริษัทการบินไทยครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามเอเชียนเกมส์จากญี่ปุ่นนะครับวันนี้มีข่าวดีจากวิวกุลวุฒิสร้างประวัติศาสตร์ได้เหรียญทองแบดชายเดี่ยวครับ

0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม
4: ่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิด
5: ช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้น
4: พร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้บอดี้โลชั่น Herb Miracle
0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: งานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
1: วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันบริษัทของวงการกีฬาไทยนะครับวิวกุลวุฒิวิทิสารกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกนะครับที่คว้าเหรียญทองชายเดี่ยวเอเชียนเกมส์ครับเริ่มที่เหรียญทองประวัติศาสตร์แบดมินตันไทยครับวิวกุลวุฒิวิทิสารเพิ่งขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกคนใหม่ครับรอบชิงเหรียญทองเจอกับโลเคนยูมือ13ของโลกจากสิงคโปร์เกมแรกวิวชนะเด็ดขาด21-12ครับเกมที่2กลับมาสูสีแต่สุดท้ายวิวก็ฉีกหนีไปและชนะในที่สุด21-16ชนะ2เกมรวดวิวกุลวุฒิสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทเดี่ยวของไทยคนแรกครับที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ตั้งแต่มีการแข่งขันมาหลังจบการแข่งขันครับวิวกุลวุฒิฉลองการเป็นมือหนึ่งของโลกคนใหม่ขอบคุณทุกคนครับและส่งกำลังใจให้กับคนไทยที่ประสบอุทกภัยอยู่ที่ประเทศไทยครับสำหรับแบดมินตันเอเชียนเกมส์คราวนี้ทัพนักแบดมินตันไทยได้ไป1เหรียญทองจากวิวกุลวุฒิประเภทชายเดี่ยวและวิวกุลวุฒิก็ได้1เหรียญทองแดงจากประเภททีมชายด้วยครับ
2: จริงๆยังแทบจะตบหน้าตัวเองเลยครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคือมันเป็นอะไรที่ผมพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าก่อนมานี้ผมมองว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากครับแล้วก็คู่แข่งทุกคนที่มาแข่งในมหากรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆจนบางทีมันเหมือนแบบเราฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกดีใจครับก็ต้องมอบให้คนไทยครับที่วันนี้ยังเจออุทกภัยอยู่ครับก็ผมมองว่าทุกคนที่ณตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็เขาต่อสู้มากกว่าผมอีกผมมีหน้าที่แค่ต่อสู้ในสนามแต่ว่าบางคนก็ต้องแบบต้องเดินน้ำท่วมออกไปซื้อของอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าคนไทยทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ลำบากกว่าผมอีกเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากมอบเหรียญนี้ให้กับคนไทยทุกคน
1: ไปดูตะกร้อกันบ้างครับทีมเดี่ยวของไทยชิงแชมป์กับเสือเหลืองมาเลเซียคู่ปรับตลอดกาลก่อนหน้านี้ตะกร้อทีมชุดชายของไทยแพ้ให้กับมาเลเซีย2-0ทีมพลาดแชมป์ทีมชุดครั้งแรกในรอบ28ปีแต่มาทีมเดียวครับไทยล้างตาได้สำเร็จทีมไทยประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตัวเสิร์ฟและวุฒินันท์คำสนอตัวชงเอาชนะมาเลเซียเด็ดขาด2-0เซต15-9และ15-8ทำให้ตะกร้อทีมเดียวชายของไทยได้แชมป์เอเชียนเกมส์สมัยที่7
3: สำหรับเหรียญทองเหรียญนี้แล้วพวกเราก็มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
4: ขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจพวกผมทุกคนครับพวกเราทำได้แล้วครับ
1: ส่วนอีสปอร์ตไทยก็มีเหรียญทองเหมือนกันครับในประเภทเกมยิงต่อสู้พับจีโมบายรอบไฟนอลส์ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวรรณเลิศกุลสุภชัยสิงแก้วและปรวิทย์วงทองหัตชัยช่วยกันยึดตำแหน่งจ่าฝูงทำผลงานยอดเยี่ยมใน6เกมแรกมาวันนี้ครับยังทำผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องก่อนจบการแข่งขันครบ12รอบทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองอีสปอร์ตเกมพับจีไปครองส่วนกรีฑาช่วงค่ำวันนี้ครับในประเภทผัดผสม4x100เมตรชาย2คนหญิง2คนนะครับทีมไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภนิษฐ์พูนเกิดภูริพลบุญสอนจิรภัทรขานอ่อนตาโดยไม้สุดท้ายลมกดไทยวิ่งขึ้นนำนะครับแต่สุดท้ายโดนเฉินหวีเจียดาวรุ่งวัย17ปีจากจีนเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรหญิงแซงเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองไปได้ครับทีมผัดผสมของไทยทำเวลาอันดับ2 40.87 วินาทีแพ้เหรียญทองอย่างจีนเพียงเสี้ยววินาทีครับจีนเข้าที่1สถิติ 40.78 วินาทีโดยบิวภูริพลบุญสอนเอเชียนเกมส์ครั้งนี้คว้าไป2เหรียญทองจากวิ่ง100และ200เมตรและมาได้เหรียญเงินจากผัดผสม 4x100 เมตรครับ
5: ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าทั้ง4คนภูมิใจในตัวเองมากที่สุดครับเพราะว่าเวลาที่ปรากฏขึ้นมาคือเวลาที่ดีสุดแล้วก็ทำลายสถิติประเทศไทยด้วยครับก็ส่วนเรื่องการปรับเปลี่ยนไม้หน้างานนี่คือเราต้องรอลุ้นวันต่อวันแล้วว่าแต่ละคนแข่งกันเยอะมากๆครับเพราะว่ามันแข่งติดกันหลายวันครับ
6: ก็เป็นเหรียญเงินเหรียญที่2ของการแข่งขันครั้งนี้ของหนูเองค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจในการแข่งขันครั้งนี้มากเลยค่ะก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยมากๆเลยค่ะทุกคนที่ให้กำลังใจแม้แต่เพื่อนร่วมทีมน้องๆทุกคนค่ะ
1: ขณะที่มวยสากลคนเดียวของไทยที่เหลืออยู่ก็คือณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงเจอกับนักชกเจ้าภาพนามิกิสึกิมิปรากฏว่าชกกันสุดสูสีครับก่อนที่ยกที่3ชกสุดท้ายณัฐนิชาจะแก้เกมมาได้ดีขึ้น และเป็นฝ่ายเดินเข้าหาขยันออกหมัดกว่าครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาเป็นฝ่ายเฉือนชนะ3ต่อ2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองไปเจอกับปังโชมีจากเกาหลีเหนือซึ่งเป็นแชมป์เก่าและเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024จะชิงเหรียญทองกันวันศุกร์นี้ครับในขณะที่มวยสากลชายของไทยผลงานตกต่ำไร้เหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกในรอบ72ปีครับตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ล่าสุดอันดับ1ตอนนี้เป็นจีนครับโกยไปทั้งหมด143เหรียญทองทิ้งห่างอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่นที่ยังอยู่ที่หลัก40เหรียญทองนะครับส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5ในตารางเหรียญเก็บไปแล้ว12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงครับสำหรับทัพนักกีฬาไทยยังมีให้ลุ้นเหรียญรางวัลเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นกีฬาเทควันโดนะครับก่อนที่พิธีปิดเอเชียนเกมส์จะไปสิ้นสุดวันที่4ตุลาคมนี้นะครับณัฐวัฒน์อินทวิธามรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
7: ข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศเฉลิมฉลองเทศกาลลาเมเซในงานมีการแข่งขันต่อตัวเป็นหอคอยมนุษย์นะครับที่ศาลาว่าการนครบาร์เซโลนาของสเปนมีประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาร่วมเชียร์นะครับเทศกาลลาเมเซนี่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติเมื่อปี2010นะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
9: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
10: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าแมลงมุมยักษ์ตอนจบค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
11: แสงไฟฟ้าด้านหลังตึกส่องสว่างจ้าและมีไฟทางตามเสาริมถนนในบ้านอีกหลายดวงทุกคนแลเห็นแมลงมุมยักษ์ย่องตัวคลานไปตามพื้นดินและหยุดยืนใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งคือต้นมะขามเก่าแก่มีอายุร่วม100ปีลำต้นขนาด1อ้อมมีกิ่งก้านสาขารื่นรมร่มเย็นพวกคนไข้และสาวใช้บางคนเชื่อว่ามีรุกขเทวดาอาศัยอยู่ไม่มีใครกล้าขึ้นเก็บมะขามต้นนี้แต่มีคนมากราบไหว้ขอเลขท้าย2ตัวเป็นต้นว่าเจ้าแห้วหรือสาวใช้บางคนจากแสงไฟฟ้าที่ส่องสว่างทุกคนแลเห็นแมลงมุมยักษ์ขยับตัวและหมุนตัวไปรอบๆในตาของมันแดงเข้มราวกับสีทับทิมมันส่งเสียงร้องดังลั่นบ้านเป็นเสียงของแมลงมุมนั่นเองแต่ดังมากเหมือนกับใช้เครื่องขยายเสียง
12: อาดอาดอาดอาดอาด
11: ไอ้หยาเสียงหวนร้องเบาๆแล้วหันมามองดูคณะพักของเขานี่เราไม่ได้ฝันไปหรอกเหรอแมลงมุมตะวักตะบวยอะไรวะตัวใหญ่โตมโหฬารเช่นนี้ในพลดิเรกยิ้มเล็กน้อย
12: ไม่ใช่ความฝันไอ้งวนมันเป็นความจริงมันเติบโตขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของกันกับลูกชายของกันนั่นเองและมันกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันโตเท่าช้างมีน้ำหนักประมาณ 2,000 กิโลกรัม
11: ทันใดนั้นเองแมลงมุมยักษ์ก็ปีนขึ้นไปบนต้นมะขามต้นนั้นโดยใช้ขาอันใหญ่ยาวของมันเกาะลำต้นทุกคนเฝ้ามองดูมันด้วยความตื่นเต้นมันขึ้นต้นไม้ได้ดี เหมือนแมลงมุมตัวเล็กๆปีนป่ายต้นไม้หรือเสาเรือนมันขึ้นไปหมอบนิ่งอยู่บนกิ่งมะขามกิ่งหนึ่งสักครู่ก็กระโจนจากต้นมะขามไปเกาะต้นนกยูงซึ่งอยู่ห่างจากกันเกือบ10เมตรคราวนี้ทุกคนแลเห็นใยสีขาวขนาดใหญ่ของมันไหลออกมาจากก้นดำรงกล่าวกับบิดาของเขาทันทีมันชักใยเตรียมไว้ดักสัตว์จำพวกแมลงแล้วครับพ่อเส้นใยมันเท่าเชือกไนลอนใหญ่มากค้างคาวหรือนกข้าวแมวบินผ่านมาติดใยเข้าก็คงดิ้นไม่หลุดในพลดิเรกยิ้มเล็กน้อยแต่เราให้อิสรภาพมันไม่ได้หรอกดำรงประเดี๋ยวพ่อจะให้มันดมยาสลบและเราจะช่วยกันเอาโซ่ผูกขามันไว้ไปดูมันชักใยใกล้ๆเธอพวกเราจะได้เห็นว่าแมลงมุมเป็นสัตว์เฉลียวฉลาดมีวิธีดักสัตว์ด้วยใยของมันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและลูกๆของสี่สหายต่างพากันเดินลงบันไดหลังตึกตรงไปที่ต้นมะขามใหญ่ต้นนั้นสี่นางกับคุณหญิงวาดและเจ้าแห้วนึกสนุกขึ้นมาก็ตามไปด้วยทั้งที่เกรงกลัวแมลงมุมยักษ์ตัวนี้มันไต่ขึ้นไปตามใยเส้นและชักใยเส้นที่2 3 4เรื่อยไปเป็นกรรมวิธีที่รวดเร็วและทำได้สวยงามมากชั่วเวลาไม่ถึง10นาทีใยเส้นใหญ่ของมันก็ขึงขวางเป็นร่างแหระหว่างต้นมะขามกับต้นนกยูงใหญ่เสียงพึมพำดังขึ้นในคณะพักสี่สหายกับสี่นางและเจ้าหนุ่มเนื้อหอมทั้งสี่คนซึ่งวิพากษ์วิจารณ์กันถึงแมลงมุมยักษ์ตัวนี้ตลอดเวลามันเติบโตขึ้นทุกทีที่ผ่านไปเพียงเวลา10นาทีเท่านั้นมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตั้งครึ่งหนึ่งทุกคนยืนรวมกลุ่มอยู่ห่างจากใยของมันราว3เมตรตอนนึงคุณหญิงวาดรู้สึกคันจมูกยิบยิบซึ่งท่านเป็นโรคจามเสมอและทุกครั้งที่ท่านจามท่านมักจะจามเสียงสนั่นวันไหวไม่เกรงอกเกรงใจใครคุณหญิงยกสันมือขวาขยี้จมูกแล้วจามเสียงลั่นฮ่าใช่แมลงมุมยักษ์ปล่อยตัวลงมาตามสายใยของมันทันทีมันอ้าปากขยับเขี้ยวในท่าทางดุร้ายและแล้วมันก็วิ่งปราดเข้าไปหาคุณหญิงวาดสี่นางและคุณหญิงวาดร้องวีดวายวิ่งหนีกระจัดกระจายไปคนละทางสี่สหายกับลูกชายของเขาและเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้ววิ่งมาทางหลังตึกแมลงมุมยักษ์ติดตามมาได้ครึ่งทางก็เลี้ยวกลับไปร้อยโทนบกล่าวกับศาสตราจารย์ดิเรกด้วยเสียงสั่นเครือข้ามันเถอะครับคุณลุงหมอขืนปล่อยไว้มันต้องกินพวกเราแน่โน้ลุงไม่ได้สร้างมันขึ้นเพื่อฆ่าเราต้องการให้มันทำหน้าที่แทนทหารป้องกันประเทศชาติของเราต่างหากพนัสพูดเสริมขึ้นแต่ถ้ามันอาละวาดมันหนีออกไปนอกเขตบ้านเราชาวบ้านแถวเนี้ยก็คงจะเดือดร้อนนะครับอหมอก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรนอกจากว่าใครเคราะห์ร้ายก็คงถูกมันกัดหรือกินเท่านั้นประเดี๋ยวอาจจะจับมันล่ามโซ่ไว้หรืออาจจะใช้วิธีอื่นเป็นต้นว่าใช้ควันเคมีบางชนิดรมมันทำให้มันอ่อนเพลียสี่นางกับคุณหญิงวาดวิ่งอ้อมไปทางหน้าตึกแล้วขึ้นมาบนตึกผ่าห้องโถงออกมาทางหลังตึกหยุดยืนรวมกลุ่มมองดูคณะพักสี่สหายกับลูกชายพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วซึ่งยืนอยู่ข้างบันไดบนถนนเสี่ยตีเงยหน้าขึ้นมาแล้วยิ้มให้คุณหญิงวาดไม่ต้องกลัวครับคุณย่าแก่แล้วมันไม่กินหรอกครับแล้วก็ตัวมันยังไม่ใหญ่พอที่มันจะกินคนได้รออีกสักชั่วโมงเถอะครับเป็นสนุกแน่เรื่องนี้ตื่นเต้นกว่าเรื่องสัตว์ยักษ์ในหนังสือครับรับรองว่ามีทุกรสคุณหญิงวาดยิ้มแห้งๆอย่างจะมีหน้ามาพูดเล่นล้อเลียนย่าอีกอ่ะว่ายังไงจ๊ะพ่อดีเรกมาแหลงมุมของเธอน่ะตัวมันใหญ่ขึ้นทุกที
13: ออไรผมจะจัดการเดี๋ยวนี้แหละครับผมตกลงใจแล้วผมจะให้มันดมควันพิษเพื่อทำให้มันอ่อนเพลียหมดเรี่ยวแรงถึงแม้ว่าตัวของมันจะโตขึ้นจนกระทั่งมีขนาดเท่าช้างมันก็คงไม่ไปไหนและไม่ทำอันตรายใครมันคงจะป้วนเปี้ยนอยู่ที่ใยของมันระหว่างต้นมะขามกับต้นนกยูงต้นนั้นแหละครับ
11: พูดจบเขาก็เดินขึ้นมาบนตึกและวิ่งหย่อๆตรงไปห้องทดลองของเขาซึ่งบานประตูห้องพังราบด้วยกำลังอันมหาศาลของแมลงมุมยักษ์ตัวนี้ ทุกคนล่าถอยขึ้นมาบนตึกและจ้องมองดูแมลงมุมยักษ์มันกำลังชักใยพาตัววิ่งไปมาตามสายใยขนาดใหญ่ของมันการเคลื่อนไหวของมันค่อนข้างรวดเร็วตามสัญชาตญาณของแมลงมุมใยของมันเพิ่มขึ้นคือเพิ่มจำนวนเส้นขึ้นเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวกับเจ้าแห้วเบา
13: ๆขึ้นไปเอาปืนลูกซองมาให้ข้าทีเถอะวะถ้ายังไงจะได้เอาลูกซองส่องมันเสียก่อนที่มันจะกินพวกเราคนหนึ่งคนใด
14: ขอรับรับประทานเอาลูกปืนด้วยไหมขอรับ
11: ท่านเจ้าคุณกลืนน้ำลายเอื้อ
13: เอาสิเว้ยปืนไม่มีลูกจะไปยิงหมาที่ไหนกัน
11: เจ้าแห้วเดินหัวเราะหึ่ๆเข้าไปในห้องโถงท่ามกลางเสียงจอกแจ๊กจอแจขณะนี้คนในบ้านได้แลเห็นแมลงมุมยักษ์ตัวนี้แล้วคนสวนหนุ่มเดินเข้ามาดูมันใกล้ๆด้วยความประหลาดมหัศจรรย์ใจแล้วก็วิ่งอ้าวไปที่เรือนพักคนใช้ร้องตะโกนบอกคนใช้ชายหญิงให้ทราบทั่วกันว่าศาสตราจารย์ดิเรกได้ทำให้แมลงมุมตัวเล็กๆกลายเป็นแมลงมุมยักษ์ชักใหญ่อยู่ที่ต้นมะขามหลังตึกใหญ่พวกคนใช้และคนสวนต่างแตกตื่นแห่กันมาดูแมลงมุมยักษ์ร้อยโทนพลูกชายของนิกรแกล้งร้องขึ้นดัง
13: ๆตายไม่รับรองนะเว้ยแมลงมุมยักษ์มันพ่นไฟได้และมันกำลังหิว
11: เท่านี้เองพวกคนใช้ชายหญิงและคนสวนต่างก็แตกคือวิ่งกลับไปยังห้องพักของตนด้วยความรักตัวกลัวตายในเวลาเดียวกันนี้เองนายพลดิเรกได้พาตัวออกมาจากห้องทดลองวิทยาศาสตร์ในท่าทางอันร้อนรนมือขวาของเขาถือวัตถุกลมๆ1ลูกมันคือระเบิดพลาสติกบรรจุควันพิษเคมีชนิดหนึ่งอำนาจของควันพิษจะทำให้มนุษย์หรือสัตว์ที่สูดกลิ่นเข้าไปมีอาการอ่อนเพลียหมดเรี่ยวแรงประมาณ 5-6 ชั่วโมงแต่ไม่ทำอันตรายอย่างใดในพลดิเรกส่งระเบิดพลาสติกให้นบแล้วพูดยิ้ม
13: แสดงหน่อยไอ้หลานชายเดินเข้าไปหาแมลงมุมยักษ์แล้วโยนระเบิดควันพิษให้ไปตกใกล้ๆมันวิธีใช้แบบเดียวกับระเบิดมือนั่นแหละ
11: ร้อยโทนบค่อยๆปัดมือศาสตราจารย์ดิเรก
13: อย่าเลยครับนะหมอผมไม่ชอบทำอะไรหักหน้าคนอื่นหรอกครับ
11: นายพลดิเรกมองดูหน้าลูกชายนิกรอย่างขบขัน
13: ไม่อยากหักหน้าใครหรือว่ากลัวแมลงมุม
11: นบยิ้มแห้ง
13: ๆก็รู้อยู่แล้วไม่น่าจะถามผมเลย
11: พันเอกพลเอื้อมือรับระเบิดพลาสติกมาจากนายพลดิเรกเขากระชากสายสลักนิรภัยออกถือไว้ในมือเพียง 2-3 วินาทีแล้วคว้างมันลอยละลิ่วไปที่ต้นมะขามใหญ่ต้นนั้นเสียงระเบิดพลาสติกระเบิดขึ้นแต่ไม่ดังจนเกินไปกลุ่มควันกระจายขึ้นจากพื้นดินและลอยขึ้นไปถูกตัวแมลงมุมยักษ์ซึ่งเกาะอยู่ที่ใยของมันพอดีขณะนี้ตัวมันใหญ่เกือบ1ฟุตและยาวเกือบ2ฟุตแล้วร่างกายของมันแข็งแรงขึ้นตามส่วนดังนั้นควันพิษของศาสตราจารย์ดิเรกจึงไม่ทำอันตรายระบบประสาทของมันโดยเฉพาะส่วนสูงของมันกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมันดิ้นรนขยับขาของมันแลเห็นถนัดเมื่อมันสูดควันพิษเข้าไปและแล้วมันก็ร้องเสียงลั่นบ้าน
13: ออดออดออดออดออดออดออดออดออดออดออดออด
11: แมลงมุมยักษ์คงจะโกรธแค้นหรือต้องการหลบหนีไปให้พ้นจากควันพิษมันพุ่งตัวของมันลงมายังพื้นดินตามใยของมันแล้วมันก็โย่งตัวคลานมาที่ตึกใหญ่อย่างรวดเร็วคุณหญิงวาดในตาเหลือกร้องสุดเสียง
14: เร็วหนีขึ้นไปข้างบนตัวใครตัวมันโว้ย
11: สีนางกับคุณหญิงวาดห่อแนบเข้าไปในห้องโถงเสี่ยตีกับนบวิ่งตามเข้าไปด้วยแมลงมุมยักษ์หยุดชะงักบนพื้นสนามหญ้าริมถนนหลังตึกสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกพนัทและศาสตราจารย์ดำรงจ้องมองดูมันอย่างหวาดหวาดในเวลาเดียวกันนี้เองเจ้าแห้วก็ถือปืนลูกซองเดินออกมาจากห้องโถงอย่างหวาดหวาดสมนึกกับนบค่อยๆ ย่องออกมาเขาส่งปืนลูกซองให้ท่านเจ้าคุณแล้วพูดเสียงสั่น
14: ๆรับประทานยิงมันสิขอรับผมใส่ลูกไว้ให้แล้ว2ลูก
11: เจ้าคุณปัจจนึกยกปืนขึ้นประทับแต่ในพลดิเรก รีบปัดปากกระบอกปืนให้เฉไป
13: อย่ายิงครับคุณพ่อถ้าเราฆ่ามันก็หมายความว่าเราจนมุมและมันจะฆ่าพวกเราผมคิดว่ามันอ่อนเพลียแล้วถึงไม่ได้คลานข้ามถนนมานี
11: ่แล้วเขาก็ทำตาเขียวกับเจ้าแห้ว
13: รู้ดีนักเสือกไปเอาปืนมาทำไม
14: ว้ารับประทานท่านใช้นี่ขอรับ
11: ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันเสียงแซดไปหมดในพลดิเรกกับลูกชายของเขาพ่ออกพอใจมากเมื่อแลเห็นแมลงมุมยักษ์เติบโตขึ้นเรื่อย
13: ๆวิเศษจริงครับพ่อการทดลองของเราได้ผลแล้ว
11: ศาสตราจารย์ดำรงกล่าวกับบิดาของเขาในไม่ช้านี้เราจะสร้างกองพันแมลงมุมยักษ์ขึ้นและส่งมันไปอยู่ตามป่าชายแดนของเราแห่งละหมวดก็พอข้าศึกบุกเข้ามาเป็นได้เห็นดีกัน
13: ออร่ายออร่ายแต่ตัวมันใหญ่เกินไปซะแล้วการทดลองขั้นต่อไปให้ตัวมันใหญ่ขนาดโอ่งน้ำใบเล็กๆก็ดีถมไปตัวมันใหญ่เท่าช้างการเคลื่อนไหวก็คงจะอืดอาดล่าช้า
11: ศาสตราจารย์ดำรงยิ้มเล็กน้อย
13: แล้วแต่พ่อเถอะครับ
11: ทันใดนั้นเองนางเงินแมวสีสวาดของคุณหญิงวาดได้เดินออกมาจากสวนดอกไม้และตรงมาทางหลังตึกใหญ่เสี่ยตีเห็นเข้าก็ร้องเอตโร
14: เฮ้ยอย่าเข้ามาไว้เงินแมลงมุมยักษ์มันหมอบอยู่ในสนามนั่นเห็นไหมอ้อมไปขึ้นทางหน้าตึก
11: นางเงินมันกำลังงาวคือต้องการตัวผู้ซึ่งตอนนี้มันไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นมันเดินมาตามถนนแล้วคร่ำครวญถึงตัวผู้ตัวใดตัวหนึ่งตามธรรมชาติของมัน
14: เงาเงาเงาอยู่ไหนอยู่ไหนมาสิ
11: แมลงมุมยักษ์แลเห็นนางเงินแล้วมันหมุนตัวกลับหย่งตัวขึ้นสูงแล้วมันก็วิ่งไล่นางแมวสีสวาดของคุณหญิงวาดทันทีก่อนที่มันจะตะครุบนางเงินได้นางเงินก็ใส่ตีนแมววิ่งหนีไปเสียก่อนแมลงมุมยักษ์ไล่กวดติดๆไปพอร่างของมันรับสายตาในพลดิเรกก็ร้องขึ้นดัง
13: ๆเร็วตามมันไปพวกเรายังไงก็อย่าให้มันหลบหนีออกไปนอกบ้านได้
11: นิกรมองดูศาสตราจารย์ดิเรกอย่างเคือง
13: ๆแกมันยุ่งไปเองนี่วะแมลงมุมมันอยู่ดีๆดันไปทำให้มันกลายเป็นแมลงมุมยักษ์นี่ถ้ามันหลุดออกไปนอกบ้านมันจะต้องเป็นเรื่องวุ่นวายใหญ่โตต้องใช้กำลังตำรวจหรือทหารปราบเหมือนอย่างในหนังบางเรื่องที่มีสัตว์ยักษ์อาละวาด
11: ในพลดิเรกยิ้มเล็กน้อย
13: แต่การสร้างมันให้เป็นแมลงมุมยักษ์ก็เพื่อให้มันป้องกันประเทศชาติของเรารีบตามมันไปเถอะเว้ย
11: คณะพักสีสหายกับลูกชายของเขาพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วต่างพากันติดตามแมลงมุมยักษ์ทันทีภายในสวนหลังบ้านบางแห่งก็มีแสงไฟฟ้าส่องสลัวรางบางแห่งก็ถูกปกคลุมด้วยความมืดร้อยโทนพกระซิบกระซาบกับพ่อของเขาว่ากลับไปบนตึกเถอะครับพ่อเพื่อความปลอดภัยของเรามืดๆอย่างเนี้ยแมลงมุมยักษ์มันแอบอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามันจู่โจมเราคาบเอาพ่อหรือผมไปกินจะว่ายังไงตอนเนี้ยตัวมันใหญ่พอที่มันจะกินเราอย่างสบายกิมหงวนกล่าวถามร้อยโทนพทันที
13: แกกระซิบอะไรกับพ่อแกว่านพ
11: ร้อยโทนพเตะทำให้องอาจและพูดกลบเกลื่อน
13: ลาวครับลุงผมบอกพ่อว่าถ้าพบมันผมจะลองปล้ำกับมันดูใช้วิชายูโดและคาราเต้สู้กับมันถ้าอย่างนั้นแกเดินนำหน้าสิ
11: เสียงหงวนพูดยิ้มยิ้ม
13: ไม่ดีแล้วครับผมเป็นเด็กเดินนำหน้าผู้ใหญ่ให้คุณตานำหน้าดีแล้วยังไงก็พอได้อาศัยแสงสะท้อนจากศีรษะท่าน
11: เจ้าคุณปัจจนึกหันควับมาทางลูกชายนิกรและมองดูอย่างเดือดดาล
13: ประเดี๋ยวกูก็ฟาดด้วยพานท้ายปืนคอหักตายเท่านั้นเอง
11: เสี่ยตีหัวเราะคิกคักแล้วกล่าวกับนบแมลงมุมยั่วและไอ้นบท่านเจ้าคุณตวาดแวด
13: แกน่ะสิแมลงมุมทะลึ่ง
11: นางเงินแมวสีสวาดของคุณหญิงวาดหลบหนีแมลงมุมยักษ์ไปได้แล้วเพราะมันวิ่งเร็วกว่าและปราดเปรียวกว่าแมลงมุมยักษ์คลานมาที่ริมรั้วหลังบ้านซึ่งติดกับซอยประสิทธิ์นิติศาสตร์ชื่อบิดาของพลคือท่านเจ้าคุณประสิทธิ์นิติศาสตร์ผู้ล่วงลับไปนานแล้วมันส่งเสียงร้องลั่นบ้านแล้วใช้กำลังอันมหาศาลของมันชนรั้วบ้านพังทลายไปแถบนึงตอนล่างของรั้วก่ออิฐถือปูนตอนบนเหล็กโปร่ง ถึงแม้จะมั่นคงแข็งแรงเพียงใดก็ต้องพังเพราะขณะนี้แมลงมุมยักษ์ตัวใหญ่เกือบเท่าช้างและมีน้ำหนักตัวประมาณตันครึ่งแล้วหญิงชราในวัย60เศษคนหนึ่งซึ่งเป็นคนในซอยนี้กำลังดุมๆออกไปทางปากซอยเมื่อแลเห็นแมลงมุมยักษ์นอนขวางอยู่ในซอยท่ามกลางความมืดสลัวรางหล่อนก็หยุดชะงักแล้วยกมือขวาป้องหน้าผากมองดู
13: เอ๋ควายของใครหลุดมานี่โว้ย
11: แมลงมุมยักษ์ได้ยินเสียงหญิงชรามันก็ยืดตัวขึ้นทำท่ายงโยยงหยกทันทีและส่งเสียงร้องได้ยินไกล
13: ออดออดออดออด
11: หญิงชราใจหายวาบเมื่อแลเห็นถนัดว่ามันเป็นแมลงมุมยักษ
13: ์ว้ายคุณพระช่วย
11: แล้วหล่อนก็หมุนตัวกลับวิ่งหนีล้มลุกคลุกคลานร้องตะโกนลั่นซอยบอกให้รู้ทั่วกันว่าแมลงมุมยักษ์มาอาละวาดในซอยนี้ป้าจันวิ่งเข้าไปในร้านขายอาหารและเครื่องดื่มของนายเสงห้องแถวไม้สองชั้นในซอยนี้มีร้านค้าอยู่มากมายเป็นตลาดเล็กๆช่วยให้ชาวบ้านในซอยประสิทธินิติศาสตร์ได้รับความสะดวกในการซื้ออาหารสดแห้งไม่ต้องไปไกลมีเครื่องอุปโภคบริโภคจำหน่ายสารพัดโดยเฉพาะร้านกาแฟมีถึง4ร้านด้วยกันตามเวลาที่กล่าวนี้นักเลงเหล้าวัยกลางคนหลายคนยังนั่งร่วมโต๊ะดื่มเหล้ากันอยู่ในร้านของเสงพ่อค้าจีนใจดีมีอัธยาศัยป้าจันวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในร้านและร้องตะโกนขึ้นดัง
13: ๆหนีเร็วพวกเราใครไม่รีบหนีตายนะ
11: ทุกคนต่างมองดูป้าจันอย่างแปลกใจ
13: มีอะไรเกิดขึ้นแล้วป้าจัน
11: ใครคนหนึ่งกล่าวถามขึ้น
13: เกิดฆ่ากันตายหรือยังไง
11: หญิงชรามีท่าทีเหมือนกับจะเป็นลม
13: มันร้ายยิ่งกว่าฆ่ากันตายอีกเร็วรีบกลับไปบ้านเถอะแมลงมุมมันเข้ามาในซอยบ้านเรา
11: พวกนักเลงเหล้าหัวเราะครืน
13: มานั่งกินเหล้ากันดีกว่าป้าจันกลัวกระทั่งแมลงมุมเชียวหรือแมลงมุมตัวโตๆกินแกล้มเหล้าอร่อยดีเหมือนกันเป็นยาโป้ด้วยเด็ดขามันทิ้งซะก่อนแล้วกลืนเข้าไปทั้งตัวเสร็จแล้วซดเหล้าตามเข้าไปสัก2-3อึก
11: หญิงชราลืมตาโพลง
13: มันไม่ใช่แมลงมุมธรรมดาตัวมันใหญ่เท่าควายรู้ไหม
11: เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกทุกคนเห็นเป็นเรื่องขบขันที่ป้าจันบอกว่าหล่อนพบแมลงมุมตัวโตเท่าควายเพราะมันเป็นไปไม่ได้ใครคนหนึ่งกล่าวกระเซ้าหญิงชราด้วยเสียงหัวเราะ
13: ป้าคงจะแก่ดูการ์ตูนมากไปหน่อยไอ้ยงหลานของป้ามันซื้อการ์ตูนที่ร้านขายหนังสือพิมพ์ไปอ่านเสมอถ้าแมลงมุมตัวเท่าควายควายก็คงตัวเท่าภูเขาน่ะสิป้าจัน ตามใจแกเถอะในผูกแกไม่เชื่อก็แล้วไปข้าไปละยังไงก็หลบอยู่ในบ้านคงจะปลอดภัยกว่าอยู่ข้างนอก
11: พูดจบหญิงชราก็วิ่งออกไปจากร้านนายเสงนักเลงสุราดื่มเหล้าและสวนเสเฮฮากันต่อไปจนกระทั่งผู้คนในซอยหลายคนร้องเอะอะเอตโรและวิ่งผ่านหน้าร้านนายเสงไปหลายคนใครคนหนึ่งร้องตะโกนเข้ามาในร้าน
13: แมลงมุมยักษ์หนีเร็ว
11: ความโกลาหลโอลหม่านเกิดขึ้นแล้วเมื่อแมลงมุมยักษ์บุกขึ้นไปบนเรือนชั้นเดียวหลังหนึ่งน้ำหนักตัวของมันตันครึ่งทำให้เรือนหลังนั้นพังคลืนลงมาคนที่อยู่บนเรือนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดและร้องตะโกนบอกพวกเพื่อนบ้านเสียงปืนพกดังขึ้นหลายนัดชาวบ้านที่มีปืนต่างใช้ปืนพกยิงแมลงมุมยักษ์คนละหลายนัดแต่ความใหญ่โตมโหฬารของมันทำให้มันกลายเป็นสัตว์หนังหนาไปแล้วแมลงมุมยักษ์เริ่มอาละวาดไล่ตะครุบพวกชาวบ้านซึ่งพากันหลบหนีมันสาวสวยคนหนึ่งถูกมันคาบไว้ผ้าผ่อนหลุดลุ่ยแฟนของหล่อนวิ่งเข้ามาข้างหลังมันใช้ไม้พลองขนาดใหญ่ตีมันเต็มเหนียวทำให้แมลงมุมยักษ์อ้าเขี้ยวปล่อยหญิงสาวหล่นลงพื้นดินแล้วมันก็ไล่กวดเจ้าหนุ่มรูปหล่อผู้นั้นวิ่งหนีเข้าไปในร้านในเสงเมื่อแมลงมุมยักษ์บุกเข้ามาในร้านนายเสงซึ่งกำลังนั่งดีดลูกคิดอยู่ที่เคาน์เตอร์ก็ร้องออกมาแทบไม่เป็นภาษามนุษย
13: ์ไอ้ยา
11: พวกนักเลงเหล้าอกสั่นขวัญแขวนต่างลุกขึ้นวิ่งหนีเอาตัวรอดแมลงมุมยักษ์ชนโต๊ะเก้าอี้ในร้านตลอดจนตู้ใส่สินค้าพังทลายในเสงพาเมียหนีขึ้นเหล่าเต็งและรีบปิดไฟฟ้าสองคนผัวเมียสงบเงียบเสียงอยู่ข้างบนด้วยความรักตัวกลัวตาย
15: แหมอีหลูเลยอย่าลองเอะอะนะปู่เหลียวแมงมุมกัดตายว่าไม่ร้องหรอกว่ากลัวมังแหมตัวมังใหญ่ที่ขายเลยอะแมงมุมหรือช้างแน่อาเสงอะว่ายังสงสัย
11: ในเสงจุปาก
15: อย่าผูกทางลายปู่เหลียวมังไล่ยิงแมงมุมว่อยไม่ใช่ช้างมังมีติงเยอะแยะช้างมังมีงวงมีงามีสี่ติงเท่านั้น
11: สุนัขตัวหนึ่งตกเป็นเหยื่อของแมลงมุมยักษ์แล้วแต่มันเป็นหมาไม่มีเจ้าของมันถูกแมลงมุมยักษ์ตะครุบหน้าร้านในเสงนั่นเองเสียงมันร้องเป๋งเป๋งแล้วก็เงียบไปแมลงมุมยักษ์เคี้ยวกินกรวมกรวมเลือดสุนัขไหลเปรอะเคี้ยวอันใหญ่โตของมันและเห็นถนัดผู้คนในซอยประสิทธินิติศาสตร์แตกตื่นวุ่นวายไปหมดขณะนี้เป็นเวลา20นาฬิกาเศษเท่านั้นยังไม่มีใครหลับนอนชาวบ้านในซอยนี้ต่างอุ้มลูกจูงหลานอพยพหลบหนีภัยหนีไปสุดซอยและออกไปทางซอยอื่นซึ่งติดต่อกันที่ถนนใหญ่คือถนนสุขุมวิทชาวบ้านในซอยประสิทธินิติศาสตร์ซึ่งเป็นชายกลางคนคนหนึ่งได้วิ่งกระหืดกระหอบมาที่ป้อมตำรวจและแจ้งให้เจ้าพนักงานทราบทันที
15: หมูครับช่วยพวกเราด้วย
11: ในสิบตำรวจตรีร่างสูงใหญ่ในเครื่องแบบดูชายกลางคนผู้นั้นด้วยความสนใจ
15: มีเรื่องอะไรละคุณแมลงมุมครับแมลงมุมมันเข้าไปอาละวาดในซอยประสิทธินิติศาสตร์ซอยบ้านผมหมูไปปราบมันหน่อยสิครับมันกำลังไล่กัดผู้คน
11: ตำรวจประจำป้อมยามทำหน้าชอบกล
15: คุณสบายดีเหรอครับครับสบายดีผมไม่ได้เป็นบ้านะครับหมูผู้คนกำลังแตกตื่นวุ่นวายไปทั้งซอยเพราะแมลงมุมตัวนี้นั่นฟังสิครับเสียงปืนพกที่ชาวบ้านเขายิงมัน
11: ในสิบตำรวจตรีขมวดคิ้วย่น
15: ผมได้ยินเสียงปืนหลายนัดแล้วเข้าใจว่าท่านศาสตราจารย์ดิเรกท่านลองปืนของท่านเพราะท่านมีสิทธิ์ที่จะทดลองปืนหรือวัตถุระเบิดในเขตบ้านของท่านได้พวกคุณน่ะกลัวกระทั่งแมลงมุมใช่หรือ
16: ครับตัวมันใหญ่น่ากลัวมาก
11: ตำรวจประจำป้อมยามหัวเราะเบา
15: ๆเอาเท้าเหยียบมันทีเดียวกับตัวเละเอชอบกลผมเพิ่งรู้วันนี้แหละว่าคุณกลัวแมลงมุม
11: พูดจบเขาก็ลุกขึ้นยืน
15: ไปสิครับผมจะไปช่วยระงับเหตุผมคิดว่าแมลงป่องหรือแมลงตดยังจะน่ากลัวกว่าแมลงมุมเป็นไหน
11: ๆสิบตำรวจตรีเขียวลุกขึ้นเดินออกมาจากป้อมยามเดินตามพลเมืองดีผู้นั้นเข้าไปในถนนซอยใหญ่ข้างบ้านพัชราพรอย่างรีบร้อนและเลี้ยวซ้ายมือริมรั้วบ้านพัชราพรเข้าไปในซอยประสิทธินิติศาสตร์ผู้คนในซอยหลายคนวิ่งสวนทางออกมาพอแลเห็นตำรวจใครคนหนึ่งก็ร้องบอก
16: เร็วหน่อยครับหมูแมลงมุมมันกำลังไล่จับคนกินครับ
11: สิบตำรวจรีเขียวฝืนหัวเราะ
15: เออเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เพิ่งเคยได้ยินวันนี้เองแมลงมุมกินคนเคยเห็นแต่มันกินแมลงวันหรือแมลงเล็กๆไอ้ตัวนี้ชักกำเริบริอ่านกินคนต้องยิงทิ้งแน่
11: ๆลึกเข้ามาในซอยเลยประตูรั้วหลังบ้านพัชราพรไปร้านรวงต่างปิดหมดผู้คนเงียบกริบชายกลางคนที่พาสิบตำรวจตรีเขียวมาปราบแมลงมุมยักษ์หลบเข้าไปในบ้านเขาแล้วสิบตำรวจตรีเขียวยืนอยู่หน้าห้องแถวไม้สองชั้นจนกระทั่งได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องตะโกนบอกเขา
17: หมูคะหลบไปให้พ้นแมลงมุมมันอยู่ในซอกข้างห้องแถวนั่น
11: หมูเขียวหัวเราะออกมาดัง
17: ๆผมจะปราบมันเองครับไม่ต้องกลัวโธ่กลัวกระทั่งแมลงมุมไม่น่าเลย
11: ทันใดนั้นเองหมูเขียวสะดุ้งโหยงเมื่อได้ยินเสียงแมลงมุมยักษ์ร้องเสียงของมันก็คือเสียงแมลงมุมนั่นเองแต่ดังกว่าหลายพันเท่า
17: อาดอาดอาดอาดอาดอาดเอ๊ะท่าจะไม่ดีละเว้ย
11: สิบตำรวจตรีเขียวรำพึงเบาๆ กระชากปืนพกในซองปืนออกถือกระชับมั่นและสอดสายตาไปรอบๆแมลงมุมยักษ์เดินหย่งตัวออกมาจากซอกห้องแถวไม้สองชั้นท่ามกลางไฟฟ้าที่เปิดทิ้งไว้ตามหน้าห้องแต่ทุกห้องปิดประตูร้านหมดเพราะความเกรงกลัวแมลงมุมยักษ์10ตำรวจตรีเขียวแลเห็นมันเข้าก็ตกใจแทบช็อกใบหน้าของเขาซีดเผือดเต็มไปด้วยความรักตัวกลัวตายเสียงพันเอกพลร้องตะโกนลั่นตำรวจหนีมาทางนี้เร็วหมู่เขียวได้สติก็หมุนตัวกลับแล้วโกยอ้าวตอนนี้เขาทำสถิติวิ่งเร็วได้ดีกว่านักวิ่งเร็วทั้งหลายระยะทาง100เมตรเขาทำเวลาได้10วินาทีพอดีถ้าหากว่าเข้าแข่งขันเอเชียนเกมปีนี้และสามารถวิ่งได้เร็วขนาดนี้เขาก็คงคว้าเหรียญทองให้ประเทศไทย1เหรียญอย่างไม่ต้องสงสัย10ตำรวจตรีเขียววิ่งเข้ามาหาคณะพักสี่สหายกับลูกชายและเจ้าคุณปัจจนึกพร้อมด้วยเจ้าแห้วซึ่งยืนจับกลุ่มอยู่นอกประตูรั้วหลังบ้านพัชราพรหมู่เขียวรู้จักคณะพักสี่สหายเหล่านี้ทุกๆคนเขาหยุดยืนห่อแพกๆยกมือวันทยาหัดแล้วกล่าวกับนายพลดิเรกแมลงมุมยักษ์ครับท่านมันเกือบจะกินผมซะแล้วศาสตราจารย์ดิเรกยิ้มให
18: ้เธอปลอดภัยแล้วปล่อยให้มันป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นแหละพวกเราจะจัดการกับมันเองเราเตรียมเครื่องมือปราบมันมาแล้วและโทรศัพท์บอกกองตำรวจนครบาลที่ผ่านฟ้าแล้วประเดี๋ยวตำรวจคงยกมาที่นี
19: ่มันมาจากไหนครับท่านทำไมตัวมันถึงได้ใหญ่โตมาโหฬารอย่างนี
11: ้สิบตำรวจตรีเขียวถามเสียงสั่นเครือเจ้าคุณปัจจนึกตอบแทนศาสตราจารย์ดิเรก
18: มันคือแมลงมุมธรรมดานี่แหละแต่ศาสตราจารย์ดิเรกกับลูกชายของเขาทำให้มันเป็นแมลงมุมยักษ์โดยวิชาวิทยาศาสตร์
19: โอ้โหอย่างนั้นเหรอครับ
11: แล้วเขาก็หันมายกมือวันทยาหัดในพลดิเรก
19: ท่านทำให้สัตว์หรือมนุษย์กลายเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆได้ไม่ใช่เหรอครับ
11: ศาสตราจารย์ดิเรกยิ้มให
18: ้ออร่ายทำตัวใหญ่ให้ตัวเล็กง่ายกว่าทำตัวเล็กให้เป็นตัวใหญ
19: ่ถ้าอย่างนั้นหากท่านมีเวลาว่างกรุณาทำให้มายายของผมกลายเป็นตุ๊กตาได้ไหมแกอ้วนใหญ่เหลือเกินครับรูปร่างแบบไหกระเทียมต่อขาคอสั้นไม่มีเชฟสัดส่วนเท่ากันหมด52 52 52ปากแบะเสียงดังฟังชัดชอบหาเรื่องด่าว่าผมครับถ้าไม่จนใจว่าเป็นแม่ยายผมจับแล้วในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานแกด่าผมทั้งที่ผมแต่งฟอร์มนะครับ
11: นิกรพูดเสริมขึ้นด้วยเสียงหัวเราะ
19: แม่ยายหรืออายุเท่าไหร่หมู่45ครับผู้การอ้าวยังใช้ได้นี่ว่าทำไมลื้อไม่วางแผนสังหารด้วยวิธีรวบหัวรวบหางแบบพระยาเทครัว
11: สิบตำรวจตรีเขียวทำคอย่น
19: ไม่ไหวครับผู้การมองดูทั้งวันไม่เอาไหนเสียงดังฟังชัดยังกับเสียงฟ้าผ่ายิ่งมองก็ยิ่งเหมือนกับผีเสื้อสมุทรขึ้นมาจากสะดือทะเล
11: เสียงงวนหัวร้อคีก
19: น้อยแน่ขึ้นมาจากตรงอื่นก็ไม่ได้ต้องขึ้นมาจากสะดือทะเล
11: สิบตำรวจตรีเขียวยิ้มให้เสียงงวน
19: สะดือทะเลหมายถึงตอนที่ลึกที่สุดยังไงล่ะครับผู้การ
11: เออจริงของลืออเสียเห็นพองด้วย
19: เท่าที่เรารู้ๆกันทะเลมีท้องมีก้นและมีสะดืออย่างที่เขาเรียกกันว่าท้องทะเลก้นทะเลสะดือทะเล
11: เสียตีพูดเสริมขึ้น
19: หัวทะเลมีไหมครับเตี๋ย
11: เสียงงวนขมวดคิ้วย่น
19: หัวทะเลตะวักตะบวยที่ไหนกันวะ
11: สมนึกชำเลืองมองดูเจ้าคุณปัจจนึกเสียก่อนจึงกล่าวกับเสียงงวน
19: ก็ที่มีไฟวาบวับปล๊อบแป๊บปล๊อบแป๊บ
11: เจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้น
18: เดี๋ยวจะโดนเตะจนได้ไอ้ตีหรือไม่ก็โดนลูกซอง
11: พนัดกล่าวกับนายพลดิเรกอย่างเป็นงานเป็นการลงมือสิครับอหมอเอาระเบิดไอพิษเล่นงานมันซะก่อนที่มันจะกัดกินพวกชาวบ้านในซอยนี้นายพลดิเรกถอนหายใจเฮือกใหญ่
18: อาไม่อยากจับตายมันเลยรู้สึกเสียดายมันมาก
11: พลว่าแต่สูตรอยู่ในมือของแกแล้วแกจะสร้างสัตว์เล็กๆให้เป็นสัตว์ยักษ์ขึ้นเมื่อไรแกก็ทำได้แต่ว่าต้องไปทำในป่าชายแดนทำให้มันโตเป็นสัตว์ยักษ์แล้วก็ทิ้งมันไว้ในป่า
18: ออร่ายออร่ายเพื่อเห็นกับความปลอดภัยของชาวบ้านแถวนี้เราจำเป็นต้องฆ่ามันด้วยแก๊สมัสตาร์ด
12: เมื่อมันถูกแก๊สมัสตาร์ดเข้าเนื้อหนังของมันจะหลุดลุ่ยออกมาเหลือแต่ส่วนที่เป็นโครงกระดูกซึ่งเราจะมอบกระดูกของแมลงมุมยักษ์นี้ให้เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแต่ก่อนจะใช้ระเบิดแก๊สมัสตาร์ดต้องคิดให้รอบคอบไอระเหยของแก๊สไปถูกใครเข้าจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเพราะฉะนั้นกันถึงสั่งให้ดำรงเอาปืนกลมือติดมาด้วย
11: นิกรเอื้อมือสะกิดแขนในพลดิเรกแล้วกล่าวขึ้น
12: หมอเว้ยว่ายังไงวะ
11: นิกรอมยิ้มกันจะจัดการกับแมลงมุมยักษ์ตัวนี้เองโดยไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนแต่มีเงื่อนไขว่าศพของมันจะต้องเป็นของกันไม่ใช่ของพิพิธภัณฑ์ในพลดิเรกหัวเราะหึ่ยๆ
12: แค่จะเอาไปออกงานวัดเก็บสตางค์คนดูใช่ไหมล่ะ
11: ออร่ายนิกรล้อ
12: โนไม่ตกลงเว้ยศพหรือโครงกระดูกของมันจะต้องเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้ใครๆไปดูโครงกระดูกของมันแม้กระทั่งนักสัตวศาสตร์นักแมลงวิทยาเมืองนอกก็จะหลั่งไหลกันมาดูซากแมลงมุมยักษ์ตัวนี
11: ้นิกรยิ้มให้ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจแกวันหนึ่งกันจะใช้เวทมนต์คาถาของกันเสกให้ช้างตัวเล็กเท่าหนูเอาใส่กระเป๋าไปไหนๆได้โลกจะต้องตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจไปตามกันร้อยโทนบมองบิดาของเขาอย่างแปลกใจพ่อเป็นพ่อมดเหรอครับนิกรสะดุ้งโยงใครบอกมึงล่ะก็พ่อว่าจะยอดช้างให้ตัวเล็กเท่าหนูโดยใช้เวทมนต์แมลงมุมยักษ์หมอบอยู่กลางถนนคอนกรีตท่ามกลางความสงบเงียบเมื่อมันแลเห็นศาสตราจารย์ดิเรกกับลูกชายมันก็ค่อยๆโยงตัวขึ้น
12: แล้วพ่อจะต้องเป็นพ่อมดด้วยหรื

0: ัวรอดขณะนี้มีเสียงแตรไซเรนดังครวญครางแว่วมาแต่ไกลและใกล้เข้ามาตามลำดับกำลังตำรวจกองตรวจนครบาลยกมาแล้วมีรถวิทยุรวม2คันเนื่องจากลมพัดแรงมากเพราะฝนทำท่าจะตกศาสตราจารย์ดิเรกจึงไม่กล้าใช้ระเบิดแก๊สมัสตาร์ดสังหารแมลงมุมยักษ์เกรงว่าชาวบ้านจะถูกควันหรือสูดควันพิษเข้าไปทำให้ต้องเสียชีวิตสองพ่อลูกบุกเข้าไปหามันอย่างระมัดระวังตัวแมลงมุมยักษ์นอนอยู
1: ่ยิงเว้ยดำรงกดปากกระบอกปืนลงต่ำหน่อยระวังจะไปถูกชาวบ้านเข้า
0: ๆร้อยโทดำรงยกปืนยิงเร็วขึ้นประทับในระยะห่างจากแมลงมุมยักษ์เพียง6เมตรและแล้วเขาก็เหนี่ยวไกยิงทันทีเสียงปืนยิงเร็วดังกึกก้องมองเห็นประกายไฟแลบออกมาจากปากกระบอกของมันแมลงมุมยักษ์แยกเขี้ยวอันใหญ่โตและร้องคำรามออกมาด้วยความโกรธแค้นเนื้อหนังของมันหนามากจนกระทั่งปืนยิงไม่เข้าเมื่อมันเคลื่อนที่เข้ามาหาสองพ่อลูกพวกเขาก็ล่าถอยและพากันวิ่งหนีกลับมาหาพรรคพวกแมลงมุมยักษ์ใช้กำลังขาหน้าของมันถีบตัวเองขึ้นไปเกาะกันศาสตร์ห้องแถวสองชั้นแต่น้ำหนักตัวของมันทำให้กันศาสตร์พังทลายแมลงมุมยักษ์ตกลงมาบนพื้นดินดังตู
1: ้แย่แล้วโว้ยพล
0: ศาสตราจารย์ดิเรกกล่าวกับเพื่อนเกลอของเขา
1: หนังมันหนามากจนกระทั่งปืนยิงไม่เข้าระเบิดมัสตาร์ดก็ใช้ไม่ได้เพราะลมแรงและพัดหวนไปมา
0: เสียงหวนว่า
2: ระเบิดมัสตาร์ดใช้ไม่ได้ใช้ระเบิดต้นหอมเถอะวะ
1: เฮ้ยมันเดินงุ่มง่ามตรงมาหาเราแล้วเปิดเถอะเดี๋ยวก่อน
0: เจ้าคุณปัจจนึกพูดขัดขึ้น
1: หลองลูกซองสักนัดเถอะวะ
0: พนัดกล่าวขึ้นทันทีเสียลูกปืนครับคุณปู่ปืนกลมือยิงไม่เข้าปืนลูกซองจะไปทำไมมันได
1: ้เถอะนาลองดูเว้ย
0: ท่านเจ้าคุณถือปืนลูกซองเดินเข้าไปในเวลาเดียวกับที่ฉลามบกสองคันแล่นมาหยุดในกลุ่มคณะพักสี่สหายนายตำรวจสองคนในสิบและพลตำรวจอีก6คนรีบลงมาจากรถเก่งทั้งสองคันนั้นพร้อมด้วยอาวุธคู่มือคือปืนยิงเร็วและปืนพกประจำตัวถึงแม้นายตำรวจหนุ่มไม่เคยรู้จักนายพลดิเรกมาแต่ก่อนทั้งสองก็ทราบดีว่าใครเป็นใครจึงได้ทำความเคารพและแนะนำตัวให้รู้จักเจ้าคุณปัจจนึกยกปืนลูกซองขึ้นประทับเล็งศูนย์ปืนหมายไปที่ร่างของแมลงมุมยักษ์แล้วท่านก็เหนี่ยวไกยิงรวม2นัดติดกันเสียงปืนลูกซองดังกังวานลั่นแมลงมุมยักษ์ไล่กวดเจ้าคุณปัจจนึกทันทีตำรวจนครบาลต่างช่วยกันระดมยิงแมลงมุมยักษ์ด้วยความตื่นเต้นประหลาดใจในรูปร่างอันใหญ่โตมโหฬารของมันการยิงอย่างหนาแน่นทำให้กระสุนปืนยิงเร็วนัดหนึ่งถูกปากของแมลงมุมยักษ์และเป็นเหตุให้มันหยุดชะงักคลานถอยหลังนายตำรวจทั้งสองคนกับตำรวจในบังคับบัญชาต่างเคลื่อนที่เข้าไปช่วยกันยิงมันอีกเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวแมลงมุมยักษ์ถูกยิงหนาแน่นมันก็โกรธส่งเสียงร้องคำรามและวิ่งเข้าตะลุมบอลตำรวจทันทีคราวนี้ตำรวจล่าถอยบ้างต่างคนต่างวิ่งหนีหลบเข้าไปตามบ้านเรือนของราษฎรเหล่านั้นสี่สหายกับลูกชายและเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้ววิ่งมาทางปากซอยและเมื่อผ่านประตูรั้วหลังบ้านพัชราพรซึ่งเปิดทิ้งไว้ก็หลบเข้าไปในเขตบ้านซึ่งตอนนี้เองแมลงมุมยักษ์ได้พังบ้านใหญ่อีกหลังหนึ่งเสียงโครมครามและพังรถเก๋งขนาดกลางอีกคันหนึ่งบี้แบนไปเพียงแต่มันกระโดดขึ้นไปบนหลังคาเก๋งเท่านั้นนายพลดิเรกรู้ดีว่าเขาปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปผู้คนในซอยนี้จะต้องเสียชีวิตหลายคนและแมลงมุมยักษ์คงจะทำให้เกิดความเสียหายมากเขาหันมาทางเจ้าแห้วและออกคำสั่ง
1: วิ่งไปห้องทดลองเดี๋ยวนี้ไอ้แห้วไปเอาเครื่องพ่นไฟมาให้ฉันเร็ว
0: เจ้าแห้วทำตาปริบๆ
3: รับประทานเต่าฟู่หรือขอรับ
0: ศาสตราจารย์ดิเรกทำคอย่นแล้วตะโกนลั่น
1: เครื่องพ่นไฟของทหารโว้ยเตาฟู่เอามาพ่นหน้าแกนะสิ
0: เจ้าแห้วรีบวิ่งตื่อตรงไปที่ตึกใหญ่ทุกคนต่างวิพากษ์

0: วิจารณ์กันเท่าที่แมลงมุมยักษ์อยู่คงทนปืนยิงไม่เข้าเสียงปืนยังคงดังอยู่ตลอดเวลาพวกตำรวจแอบยิงมันเท่าที่จะทำได้แต่ตำรวจทุกคนยอมรับว่ากลัวมันไม่มีใครกล้าเผชิญหน้ามันเจ้าแฮวหิ้วเครื่องพ่นไฟวิ่งเหยาะๆนำมาให้ศาสตราจารย์ดิเรกตามคำสั่งในพลดิเรกส่งเครื่องพ่นไฟให้ร้อยโทพนัสลูกชายของพล
1: แสดงหน่อยไอ้หลานชายอาจจะช่วยผูกติดหลังแกให้พยายามฆ่ามันให้ได้นะพนัสอาจจะให้ไอ้ตีหรือไอ้นบทำหน้าที่นี้ก็รู้ว่ามันไม่เอา
0: ใช่ครับเสี่ยตีรับสารภาพให้ผมหมื่นบาทผมก็ไม่เอาเดินเข้าไปยังไม่ทันจะพ่นไฟมันปราดเข้ามาตะครุบผมเอาไปกินผมก็แท่งถึงเท่านั้นร้อยโทนบพูดเสริมขึ้นสำหรับผมไม่ต้องอธิบายนะครับเป็นตายยังไงผมก็ไม่ยอมเผชิญหน้ากับมันพลกับศาสตราจารย์ดิเรกช่วยกันผูกเครื่องพ่นไฟติดหลังร้อยโทพนัสเรียบร้อยต่อจากนั้นทุกคนก็พากันเดินผ่านประตูรั้วหลังบ้านออกไปแมลงมุมยักษ์เดินงุ่มง่ามออกมาจากซอยหนึ่งพอดีร้อยโทพนัสพาตัวเข้าไปหามันอย่างกล้าหาญและเตรียมสังหารมันด้วยเครื่องพ่นไฟพอเข้าใกล้ระยะ10เมตรลูกชายของพลก็เปิดเครื่องพ่นไฟทันทีเปลวไฟอันร้อนแรงพุ่งออกไปเป็นทางยาวกระทบร่างแมลงมุมยักษ์อย่างจังมันดิ้นรนทุรนทุรายน่าสงสารเมื่อเนื้อหนังของมันถูกไฟไหม้กลายเป็นฐานแดงๆไปทั้งตัวร้อยโทพนัสเผามันด้วยเครื่องพ่นไฟจนกระทั่งไฟหมดหม้อแมลงมุมยักษ์ตัวนั้นเป็นเท่าฐานไปแล้วคณะพักสี่สหายกับนบสมนึกดำรงเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วต่างพากันเข้าไปดูมันพวกตำรวจติดตามมาด้วยแมลงมุมยักษ์กลายเป็นก้อนเนื้อดำๆก้อนเล็กนิดเดียวท่ามกลางความตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจของพวกตำรวจบริเวณละม้ออันเป็นที่ว่างริมถนนถูกไฟไหม้ราบไปแม้กระทั่งถนนคอนกรีตก็ได้รับความเสียหายจากความร้อนของเครื่องพ่นไฟพวกชาวบ้านในซอยประสิทธิ์นิติศาสตร์ที่อพยพหลบหนีภัยได้กลับมายังเคหสถานบ้านเรือนของตนในคืนวันนั้นทุกครอบครัวต่างโจษจันกันถึงเรื่องแมลงมุมซึ่งในพลดิเรกเป็นผู้สร้างมันขึ้นแต่แล้วก็ต้องทำลายมันด้วยความจำเป็นอย่างไรก็ตามในพลดิเรกก็สามารถสร้างหรือทำให้แมลงเล็กๆกลายเป็นสัตว์ยักษ์ที่มีรูปร่างใหญ่โตมโหฬารได้แล้วเรื่องราวของแมลงมุมยักษ์ก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะ
2: บ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยอาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
4: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา turn back the clock ไปกับ2 ทวิต

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ1สัปดาห์ที่ผ่านไปถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สาหัสสาการของใครหลายๆคนในหลายจังหวัดเลยนะคะอย่างกรุงเทพถึงแม้ว่าอาจจะมีหลายพื้นที่ที่พ้นน้ำกันแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องเผชิญกับเรื่องราวอีกแบบหนึ่งเหมือนกันหลายคนบอกว่ายังติดอยู่ในพื้นที่เพราะว่าน้ำล้อมรอบเอาไว้หมดแต่ว่าคนที่ออกมาได้ก็ใช่ว่าจะเดินทางได้สะดวกนะคะหลายคนถ้าเกิดอยากจะประหยัดหน่อยรถเมย์ก็มีหลายเส้นทางเหมือนกันนะคะที่ปริมาณรถมีน้อยลงนะคะยืนรอรถกันจนขาแข็งหลายคนก็เป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันก็เอาเป็นว่าในช่วงเวลาของซองชีวิตนะคะเราก็จะฟังเพลงเราจะคุยกับเพลงให้มันผ่อนคลายกันบ้างนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของเดือนกันยายนนะคะที่มีสัญลักษณ์เป็นสตรีเพราะฉะนั้นก็จะมีเพลงที่คุยกับคุณนะคะในเรื่องของผู้หญิงให้ได้ติดตามกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ก่อนเลยล่ะค่ะก็เป็นเรื่องของ girls นะคะหรือว่าเด็กผู้หญิงที่อยู่ในชื่อเพลงแต่สัปดาห์นี้ขยับขึ้นมาค่ะเป็น woman นะคะที่จะให้คุณได้คุยกับเสียงเพลงเหล่านี้ด้วยกันนะคะเราเริ่มต้นกันด้วยจังหวะจะโคนกันก่อนนะคะเหมือนเดิมในทุกสัปดาห์ของเรานะคะที่จะมีเพลงจังหวะสนุกสนุกเริ่มต้นกันไปก่อนนะคะเริ่มต้นจากงานของวินนี่ฮูสตันค่ะซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่งานดั้งเดิมของเธอแต่เธอก็ทำให้เพลงนี้กลับมาได้รับความนิยมกับเพลงนี้กันมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือ I'm Every Woman ค่ะและหลังจากนั้นเราก็ต่อเนื่องกันมานะคะด้วยเพลงในจังหวะที่คึกคักนะคะงานของโดจาแคทก็ไม่ถือว่าคึกคักอะไรมากแต่ว่ามันมีบีทให้เต้นให้โยกได้นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า Woman รวมถึงงานของลิซ่าที่ฟีเจอริงกับโรซาเลียนะคะในเพลงที่ชื่อว่า New Woman ซึ่งล่าสุดนะคะนักร้องไทยคนนี้นะคะก็ประสบความสำเร็จได้รับรางวัล MTV นะคะในสาขาของเพลงพ็อปยอดเยี่ยมด้วยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็มาถึงตอนนี้เราก็จะอยู่ในจังหวะแบบนี้กันไปก่อนนะคะขยับโยกย้ายกันต่อนะคะด้วยงานของซันจาน่านะคะกับเพลงชื่อ Black Magic Woman แล้วจะต่อด้วยงานของ Urge Overkill นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า Girl You'll Be a Woman Soon นะคะซึ่งเวอร์ชันนี้ก็จะนำมาประกอบในภาพยนตร์เรื่อง Pulp Fiction นะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์ดังอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันของ Quentin Tarantino ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราจะฟังงานของ Cliff Richard ด้วยกันนะคะกับเพลงชื่อ Devil Woman

วันนี้มีเพลงในจังหวะคึกคักให้ได้ฟังกันต่อเนื่องมานะคะแล้วก่อนที่เราจะพักก็ถือว่าอันนี้จะเป็นจังหวะที่เร็วสุดแล้วนะคะแต่ไม่ใช่งานรุ่นใหม่แต่อย่างใดค่ะเป็นเพลงที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะประกอบในภาพยนตร์ก็เคยมาแล้วนะคะงานของ Roy Orbison นะคะกับเพลงที่ชื่อว่าOh, Pretty Woman ค่ะหลังจากนั้นพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงด้วยกันต่อค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

ลับเข้ามาในช่วงเวลาของซองทวิตนะคะคุยกับเสียงเพลงด้วยกันก็จังหวะจะว่าไปก็ยังไม่ได้ผ่อนลงมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ขยับลงมาพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะกับงานของบ๊อบมาเล่ก็เป็นเรกเก้ที่ไม่ค่อยจะมีให้เปิดให้ได้ฟังกันสักเท่าไหร่นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า No Woman No Cry ค่ะแล้วก็รวมถึงงานของ Ray Charles นะคะกับเพลงชื่อ I've Got A Woman ค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็จะคัดคงจะมีหลายคนที่คิดถึงเพลงนั้นเพลงนี้นะพอนึกถึงว่าเพลงที่พูดถึงผู้หญิงหรือว่า woman ขึ้นมาเนี่ยก็แล้วแต่ยุคเหมือนกันนะบางคนอาจจะนึกถึงเพลงของ Britney Spears เพลงนี้ด้วยเหมือนกันดิฉันก็เป็นคนที่นึกถึงเพลงนี้ค่ะก็ร่วมยุคอยู่พอสมควรนะ I'm not a girl not yet a woman ค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะลากยาวกันไปเลยนะคะด้วยงานของ Aretha Franklin นะคะกับเพลงที่ชื่อว่าYou make me feel like a natural woman ค่ะแล้วก็จะต่อด้วยงานของ Percy Sledge นะคะก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันนะคะ When a man loves a woman รวมถึงอีกหนึ่งเพลงนะคะก็จะเป็นงานของ Barbara Streisand ค่ะกับเพลงที่ชื่อว่า Woman in Love

วังว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะมีความเหนื่อยยากทุกอะไรมานะคะแต่ว่าช่วงเวลาของการฟังเพลงจะช่วยผ่อนคลายให้กับคุณได้บ้างนะคะแล้วก็ซองชวิตก็ปล่อยให้คุณได้คุยกับเพลงเยอะๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะไม่ไปแทรกแซงการสนทนาของคุณกับเพลงมากมายนักนะคะแล้วก็เราจะลากันไปน่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เวลาที่พูดถึงเพลงที่มีคำว่า woman แล้วคุณจะนึกถึงเพลงนี้ด้วยก็คืองานของจอห์นเลนนอนค่ะกับเพลง woman แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าหวังว่าสัปดาห์ต่อไปจะขยับขยายไปสู่บรรยากาศที่ดีขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท
1: ์สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียน
1: อาจารย์รู้ไหมว่าหมายว่าตอนเนี้ยเราเนี่ยสายตาจะเสียกันเยอะมากเพราะว่าพอยิ่งแก่นะมีเวลาว่างเยอะอยู่กับโทรศัพท์เยอะใช่ไหมแล้วก็แต่บางคนนะคนแก่ทันสมัยหน่อยเล่นคอมพิวเตอร์ก็เยอะพี่ว่ามันก็ต้องมีผลกระทบต่อสายตาเราบ้างไม่มากก็น้อยใช
2: ่
1: ไหมแล้วรู้ไหมว่าการไปตรวจตาเนี่ยนะมันสามารถบ่งบอกโรคที่เราอาจจะเป็นในอนาคตได
2: ้
1: จริงไม่ต้องไปหาหมอดูเลยไปหาหมอตาเนี่ยรู้เลยว่าอนาคตจะเป็นโรคอะไรแต่ว่ามันจะสามารถบอกว่าเราเป็นโรคอะไรได้บ้างช่วงหน้าคุยกับคุณหมอ
2: นี่ดีมากเลยครับนะดูตาบอกโรคได้ด้วยนะครับแต่ในช่วงนี้น้องน้องฝนจะพาพวกเราไปวิหารพระศิวะขอโทษนะครับที่นี่แม้แต่ชาวอินเดียยังมาสักการะกันเลยคร
1: ับ
2: จะสวยขนาดไหนเชิญชมได้เลยครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนอยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สวยงามแล้วก็มีมนต์ขลังมากๆเลยล่ะค่ะที่นี่คือวิหารเสด็จพ่อพระศิวะคูบอน27แยก27ค่ะที่นี่เงียบสงบแล้วก็ร่มรื่นมากๆเลยเราไปชมความสวยงามของที่นี่พร้อมๆกันเลยค่ะวิหารเสด็จพ่อพระศิวะคูบอน27แยก27ศาสนสถานที่กว้างใหญ่บนเนื้อที่หลายสิบไร่ที่นี่มีจุดสวยงามหลายจุดเลยล่ะค่ะเริ่มจุดแรกเป็นบริเวณสักการะองค์เทพที่ประดิษฐานเทวรูปเทวะเทวีหลายพระองค์ทั้งพระศิวะพระพิฆเนศพระแม่กาลีพระรามพระลักษณ์และเทพอื่นๆรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพุทธและพราหมณ์ที่มิกซ์แอนด์แมทช์กันไว้บริเวณนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ย่อส่วนเลยก็ว่าได้การสักการะจะเริ่มจากองค์เสด็จพ่อพระศิวะซึ่งเป็นองค์ประธานของพระวิหารแล้วตามด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์อื่นๆค่ะต่อจากนั้นเดินมาด้านนอกจะเห็นประติมากรรมจำลองพิธีกวนเกษียรสมุทรที่ตามตำนานบอกเอาไว้ว่าเทวดาและอสูรมาร่วมกันกวนเกษียรสมุทรเพื่อให้ได้น้ำอมฤตที่ผู้ใดได้ดื่มก็จะเป็นอมตะและมีสิ่งมงคล นานาประการเกิดขึ้นด้านหลังจะเป็นจุดสักการะที่ผู้ศรัทธาองค์พระศิวะห้ามพลาดเลยค่ะคือการสักการะชโยตีลึง12องค์ซึ่งได้จำลองมาจากชโยตีลึง12องค์ทั่วประเทศอินเดียถือว่าไม่ต้องไปไกลถึงอินเดียก็ได้มาสักการะอย่างใกล้ชิดเลยค่ะต่อกันด้วยจุดไฮไลท์โซนชั้น2ค่ะที่นี่ประดิษฐานองค์พระมหาเทวศิวเทพบางประทานพรขนาดหน้าตักกว้าง 9.99 เมตรสูง16เมตรส่วนวิธีสักการะก็คือการสวดคาถาบูชาด้วยจิตที่เป็นสมาธิ9จบและขอพรค่ะจากนั้นส่งน้ำนมและน้ำสะอาดที่ศิวลึงตามพิธีพราหมณ์และตรงนี้นะคะคือจุดที่ทุกท่านสามารถเดินขึ้นมาลอดท้องช้างเพื่อสะเดาะเคราะห์เสริมความเป็นสิริมงคลกันได้ค่ะและยังจะได้นมัสการองค์ศิวลึงสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองส่วนอีกด้านนึงคือพระแม่ลักษมีเทวีแห่งโชคลาภค่ะเนี่ยฝนก็ได้มีโอกาสเอากระเป๋ามารับเหรียญด้วยนะคะแล้วก็มาชมองค์พระศิวนาฏราชสื่อถึงองค์พระศิวะผู้สร้างปกปักรักษาและทำลายล้างความมืดมนให้หมดไปสุดท้ายไปต่อกันที่วิหารเสด็จพ่อพระศิวะชั้น2ค่ะที่นี่ภายในมีฐานขั้นบันไดที่ด้านบนประดิษฐานพระศิวะและพระแม่อุมาประทับเคียงกันตามขั้นบันไดมีเลข1ที่มีความหมายว่าทุกศาสนาคือหนึ่งเดียวกันและสิ่งสำคัญหนึ่งเดียวในการสักการะคือจิตต้องเป็นหนึ่งค่ะนอกจากนี้ที่นี่ยังมีประติมากรรมพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมสร้างจากหินแกรนิตทั้งองค์มีน้ำหนักรวม 3,500 ตันความสูง21เมตรรวมถึงลานมงคลที่มีเหล่าพระโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่ให้เราได้กราบสักการะกันด้วยค่ะโอ้โหเรียกว่าสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยล่ะค่ะที่สำคัญมีองค์เทพต่างๆให้เราได้สักการะนะคะแล้วก็นำความอิ่มใจนำความมงคลกลับบ้านกันแบบเต็มอิ่มเลยล่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมกำลังมองหาสถานที่บำรุงจิตบำรุงใจนะคะฝนแนะนำเลยค่ะวิหารเสด็จพ่อพระศิวะคูบอน27แยก27นะคะเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 7:30 จนถึง 18:00 นนะคะวันนี้หมดเวลาของฝนแล้วค่ะครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนอีกรอติดตามชมให้ดีสวัสดีค่ะ
1: ยิ่งใหญ่อลังการก็สวยงามนะน่าไปมากค
2: ่
1: ะสำหรับช่วงอร่อยทั่วไทยวันนี้มีนี่เลยหมูปิ้งชิ้นใหญ่ๆไม้ใหญ่ๆพิซซ่าเตาฟืนแล้วก็มีร้านกะเพราลับเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ
3: อร่อยทั่วไทยวันนี้ขอนำเสนอเมนูยอดฮิตยอดนิยมอย่างหมูปิ้งไม้ละ10บาทนอกจากนี้ยังมีตับปิ้งปีกไก่ปิ้งและแกะเหลาด้วยเปิดขายอยู่ที่สี่แยกวิทยาเครื่องกรองน้ำเขตเทศบาลนครสกลนครส่วนข้าวเหนียวรับกระถุงละ5บาทเท่านั้นเจ้าของร้านบอกว่ารสชาติที่นี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะว่าใช้เนื้อสันที่หมักด้วยสูตรคิดเองขายมานับพันไม้และต่อวันและคติของร้านนี้ก็คือของสดใหม่รสชาติดีราคาเหมาะสมส่วนร้านเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงเก้าโมงเช้าอย่าลืมนะร้านอยู่ที่4แยกวิทยาเครื่องกรองน้ำเขตเทศบาลสกลนครจังหวัดสกลนครจ้ามาต่อกันที่ร้านทรีท็อปคาเฟ่ฝั่งลุงที่อยู่ท่ามกลางพื้นป่าเขียวตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เมนูเก๋แนะนำของที่นี่เขาเป็นเพซซ่าอิตาเลียนแท้เป็นพิซซ่าแป้งสดทางร้านนี่นวดสดอบใหม่ร้อนๆด้วยเตาฟืนแบบถาดต่อถาดทานแล้วหนึบหนับ กรอบนอกนุ่มในหน้านี้ฉ่ำไปด้วยชีสมอสซาเรลล่าเยิ้มๆเครื่องแน่นมีให้เลือกหลากหลายนะอาทิหน้าแฮมเบคอนเปเปอร์โรนิกรอบหน้าไส้อัวและก็ซิกเนเจอร์คือหน้าเบคอนคั่วเกลือและหน้าเห็ดทรัฟเฟิลแต่ต้องบอกว่าจริงๆร้านนี้เขามีเมนูอาหารไทยด้วยนะจ๊ะแต่ว่าเพชรซาเขาขายดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาใช้เตาถ่านอบนอกจากนี้เราก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มอีกเพียบทั้งกาแฟมัทฉะน้ำผลไม้ตามฤดูกาลและชาชั้นดีเกรดพรีเมียมหลากหลายรสชาติจาก7ประเทศส่วนเมนูขนมเบเกอรี่ก็มีให้เลือกเยอะเป็นเมนูร้านทำเองด้วยนะคุณมาปิดท้ายกันที่ร้านบ้านกระเพราลับๆจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศร้านเป็นแนววินเทจมีมุมให้ถ่ายรูปเพียบส่วนเมนูอาหารก็ดีเวอร์มีมากมายหลากหลายร้อยเมนูแต่ที่อยากแนะนำก็คือชุดน้ำพริกกระปิไข่ชะอมปลาทูที่น้ำพริกตำครกต่อครกไข่ชะอมทอดใหม่ชิ้นใหญ่มากนอกจากนี้ยังมีอีกหลายเมนูทั้งหมูกรอบผัดพริกเกลือหมึกผัดไข่เค็มข้าวไข่ข้นกระเพราคอหมูย่างตำเส้นเล็กหมูกรอบและอื่นๆอีกมากมายปิดท้ายด้วยของหวานทานเล่นอย่างขนมปังหน้าหมูที่หาทานได้ยากมากแล้วบอกเลยร้านนี้ดีใครสนใจก็ตามรอยไปชิมกันได้เลยนะร้านเขาเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5ทุ่มเลยจ้า
1: หมูปิ้งถูกมากเลยนะไม้เบลเลิ่มเทิม10บาทเท่านั้นเองโอ้นะเขาขายได้นะ
2: ผมเคยไปกินร้านข้าวผัดหมูลับๆ
1: อ
2: ัน
1: นี้กะเพราลับๆ
2: ใช่
1: แล้วเป็นไง
2: ไม่เจอหมูเลยครับ
1: มันลับหายไปกับสายตาไหน
2: มีแต่ข้าว
1: หายไปมีแต่ข้าววันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะมาจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะดร.แพทย์หญิงรินทราหวังวิศวาวิทย์หรือคุณหมอมิวค่ะสวัสดีค่ะ
2: ดีครับหมอมิวครับ
1: กันอีกแล้วคุณหมอผู้น่ารัก
2: ใช่เลยครับประจำรายการเรา
1: ใช
2: ่เกี่ยวเรื่องของตาเนี่ยคุณหมอครับมันมีผลอะไรบ้างฮะที่เกิดกับตาคนสูงวัยครับ
4: ถ้าส่วนมากที่เจอเลยนะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มต้อค่ะ
2: ต้อตา
4: ก็จะเป็นต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อเป็นหลัก
2: ต้ออะไรดีครับ
1: พี่เป็นทั้งหมดเลยนะที่หมอพูดมาเนี่ย
2: จริงดิ
1: ต้อลมต้อแดดต้อเนื้อต้อกระจก
2: เหรออ
1: ่ามันก็แต่ว่าต้อแดดต้อลมมาตั้งนานแล้วค่ะมาตั้งแต่ยัง30กว่าๆเองหมอบอกว่าเป็นเพราะว่าอย่างสมมติเรานั่งขับรถเนี่ยแอร์เนี่ยแอร์ที่ออกมาเนี่ยก็ทำให้เรา
2: ก็เป็นต้อลม
1: ใช่ต้อลม
2: ต้อแดดเป็นไงฮะ
4: ก็เจอ
1: แดดต้อลมก็
2: เจอแดด
1: ไม่ใส่แว่นตาดำ
2: แล้วคิดต้ออะไรต้อกระจก
4: ต้อกระจก
1: ต้อกระจก
4: เป็นทุกคน
1: ทุกคนเน
2: า
1: ะ
2: ต้องทุกคนด้วย
4: เป
2: ็
4: นทุกคนหมอด้วยอนาคตจะตามไป
1: อนาคตพออายุเยอะตั้งแต่ถ้า60ไปนะหมอน
4: ะ
2: อาการมันมีบ่งบอกไหมครับ
4: ถ้าอาการส่วนมากก็ถ้าเป็นเรื่องของต้อกระจกนะคะก
2: ็
4: จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตามัวเป็นหลักค่ะ
2: ตามัว
4: ซึ่งมัวเนี่ยก็จะมีความหลากหลายเนาะบางคนก็บอกมัวกลางวันบางคนก็บอกมัวกลางคืนเวลาขับรถเพราะว่าลักษณะต้อกระจกก็จะมีแพทเทิร์นชนิดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเจอคำว่าตามัวเมื่อไหร่เราคิดแวบแรกต้อกระจกหรือเปล่าอันนี้ต้องให้หมอตรวจใช
1: ่
4: ค่ะ
1: ก็ต้องไปหาหมอตาเคยไปหาหมอตาบ้างไหม
2: ไม่เคย
1: เคยเช็คความดันตาบ้างไหม
2: แต่ผมแม่จะส่วนใหญ่จะมัวตอนจ่ายตังค์นะจะมองอะไรวะเนี่ย
1: จริงๆควรจะต้องเช็คความดันตาทุกปีถูกไหมคะหมอ
4: ก็ถ้าสมมุติว่าอายุเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมคะถ้าเช็คไว้มันก็ไม่มีข้อเสียหายเพราะว่าความดันตาเนี่ยจะบ่งบอกอีกโรคนึงค่ะที ่ไม่ได้พูดเมื่อกี
2: ้
4: โรคต้อหิน
1: ต้อหิน
4: ต้อ
1: ถ้าความดันตาสูงๆจะเป็นต้อหินต
2: ้
1: อหินนี่ตาบอดนะ
2: มีตัวลมกี่ต้อคะเนี่ย
4: ต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหิน
2: 3 4ต้อ
4: 4ต้อค่ะ
1: ต้อหินแย่สุด
2: แล้วฮะ
1: แล้วการไปตรวจตานี่มันบ่งบอกโรคได้ยังไงคะหมอ
4: ก็ถ้าการตรวจตาใช่ไหมคะถ้าเอาอย่างง่ายการที่หมอดูตรงกล้องอะค่ะก็สามารถบ่งบอกโรคเมื่อกี้ได้แทบทั้งหมดละแต่ทีนี้มันจะมีบางโรคที่มันซ่อนอยู
2: ่
4: ที่การดูกล้องอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ช่วยมากนักก็จะมีเครื่องมือพิเศษอีกชุดนึงค่ะที่ถ้าไปเคยไปตรวจตาจะเห็นว่ามีการตรวจตาละเอียดมากโดยเครื่องมือเยอะมาก
1: หลังๆเนี่ย
4: ก่อนที่จะมาเจอแม่เจอแพทย์
1: ใช
4: ่ซึ่งเครื่องมือพวกนั้นก็จะมาช่วยแพทย์อีกทีนึงว่าเอ๊ะเรามีโครงสร้างเป็นยังไงมีความผิดปกติบ้างหรือยังจะช่วยวินิจฉัยโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ได้ค่ะ
1: หมอแล้วมีไทรอยขึ้นตาก็มีใช่ไหมคะ
4: ไทรอยขึ้นตาก็มี
1: อาการมันเป็นยังไงคะไทรอยขึ้น
4: อาการส่วนมากที่เราเคยรู้กันก็จะมีเรื่องของตาโปน
1: อันนั้นใช่เลยใช่ไหมคนที่ตาโปนแต่ไม่ใช่ตาถลนเหมือนพี่เวลาพี่เล่นละครอันนั้นไม่ใช่นะฮะ
4: แต่
1: น
4: ั้
1: นเรียกว่าขึ้นตาเหรอฮะ
4: เขาเรียกว่าไทรอยขึ้นตาแต่ว่าคนตาโปนก็ไม่ได้บอกว่าเป็นไทรอยทุกคนนะก็จะมีโรคอื่นๆที่ซ่อนอยู่ได้ค่ะบางคนก็เป็นก้อนเนื้อ อยู่ในเบ้าตาอย่างเงี้ยค่ะเน
1: ื้อไปทำให้ตาโปนออกมาอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะเพราะว่ามันไปดันแล้วลูกตาไม่มีที่อยู่ก็เลยพูดออกมา
1: แล้วรักษาได้ไหมคะอย่างเงี้ย
4: ถ้าเป็น
1: เอาตากลับไปอย่างเดิมได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะถ้าจำเป็นต้องทำเราก็สามารถที่จะเอาตัวเนื้อหรือตัวอะไรที่มันอยู่ตรงนั้นออกไปเพื่อที่จะทำให้มันกลับเข้าที่เดิม
1: ที่มันดันใช่ไหมคะเนื้อ
4: ใช่ค่ะ
1: ดูสิ
2: เขาบอกว่าตาบอกโรคได้จริงเหรอครับ
4: ตาบอกโรคได้ค่ะ
2: โรคอะไรบ้างฮะ
4: เคยคิดไหมคะว่าถ้าเราตรวจตาแล้วหมอบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นความดันโลหิตสูงนะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานนะ
1: มันดูยังไงคะหมอ
4: หลักๆตรงนี้เราดูที่จอประสาทตาค่ะจอประสาทตาคือส่วนที่อยู่ด้านหลังในลูกตาเราถ้าเรามองตากันอย่างเงี้ยมันคือด้านหน้
2: า
4: แต่ด้านหลังเนี่ยก็คือจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหรือหยอดยาขยายม่านตาเพื่อที่จะตรวจด้านหลังได้ทีนี้เนี่ยตรงส่วนด้านหลังของลูกตาเราจะมีตัวเส้นประสาทเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงคล้ายๆกับที่มีที่สมองเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคที่เป็นทางร่างกายอะค่ะมันก็สามารถที่จะเอฟเฟกต์ตัวหลอดเลือ ดซึ่งมันก็จะโชว์อาการ
1: หมอก็จะดูจากได้หมอก็จะดูจากเส้นเลือดเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะดูจากตัวเส้นเลือดตัวจอประสาทตาว่ามีภาวะอะไรที่คล้ายกับคนเป็นโรคนั้นๆหรือเปล่า
2: คือถ้าคนเป็นโรคนั้นก็จะบ่งบอกมาตรงนี้เลยว่าเป็น
4: ใช่ค่ะถ้ายกตัวอย่างให้ง่ายก็อย่างเช่นถ้าโรคความดันโลหิตสูงเราเรียนรู้กันตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วว่าโรคความดันเนี่ยจะทำให้เส้นเลือดมันตีบมันเล็กลงแข็งตัวมากขึ้นเส้นเลือดที่ตาก็จะมีภาวะนั้นเหมือนกันจะตีบจะเล็กแล้วก็แข็งตัวมากขึ้น
1: แล้วเบาหวานนะคะ
4: เบาหวานใช่ไหมคะก็ถ้ามันขึ้นตาเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดที่แตกง่ายเปราะง่ายแล้วก็มีเรื่องของจอประสาทตาขาดเลือดคล้ายๆกับถ้าเปรียบเทียบกับร่างกายก็เหมือนกับที่เรามีแผลที่เท้าแล้วทำไมไม่หายสักทีในคนเป็นเบาหวาน
1: เลือดไม่
4: เล
1: ือ
4: ดไม่ไปเลี้ยง
1: อ
4: ันนี้ก็เหมือนกันเลือดไม่ไปเลี้ยงที่ตาจอประสาทตาก็ขาดเลือดบางส่วนก็ทำให้มีจุดเลือดออกจุดเซลล์ตายประมาณนั้นค่ะ
1: แล้วคนเป็นเบาหวานขึ้นตานี่ความรุนแรงของมันเป็นยังไงคะ
4: ความรุนแรงถ้าเป็นช่วงแรกนะคะไม่มีอาการเลย
1: ไม่มีอาการ
4: ใช่เหมือนกับถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นเบาหวานแล้วเราไม่ได้ตรวจร่างกายอะไรเลยไม่เคยเช็คเลือดไม่เคยตรวจตาเราก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นช่วงแรกก็จะไม่มีอาการอะไรเลยแต่ถ้าสมมติว่าปล่อยไปเรื่อยๆจนมันเริ่มมีปัญหาและเช่นมีแผลที่เท้าแล้วไม่หายพอไปตรวจร่างกายเอาไปก็เป็นด้วยตรวจตาอ้าวเบาหวานขึ้นตาด้วยก็จะเป็นเรื่องของท้ายๆของโรค
1: ถึงตาบอดไหมฮะเบาหวานขึ้นตาเนี่ย
4: เรียกว่ารักษาได้ป้องกันได
1: ้ต้องไปตั้งแต่ต้นๆนะ
4: ใช
2: ่
1: คือหมายความว่าถ้าเผื่อว่าคนเป็นเบาหวานแล้วก็จะมีวิธีป้องกันไม่ให้เบาหวานขึ้นตาได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
1: ป้องกันยังไงคะ
4: ก็ป้องกันที่สาเหตุเลยค่ะอย่างที่เรารู้ว่าถ้าเป็นเบาหวานเราก็คุมเบาหวานให้ดีถ้าเราเป็นแล้วใช่ไหมคะก็คุมเบาหวานให้ดีอย่าให้มันกระฉูดขึ้นเวลากินทุเรียนก็เบาๆหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าก
2: ิน
4: ยาด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้พลาดพิงค
1: ่
4: ะ
1: สองวันนี้เพิ่งกั้นยาวมาแบบ4เม็ดแน
2: ่อุ้ยทีเดียวเลยฮะโอ้โหอ
1: ร่อยมาก
2: แม
4: ่ยายังทานอยู
1: ่ไม่เป็นพี่ไม่เป็นเบาหวานแต่ว่าน้ำตาลเริ่มสูงแล้วค่ะก็จะเป็นหน้าน่ะหน้าทุเรียนก็ขอหน่อยสิ
4: อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่
1: ใช่ไหมหมอนะเป็นความสุขของชีวิตน่ะ
2: เบาหวานนี่หายได้ไหมครับ
4: เบาหวานหายได้ไหมมันก็ถ้าคุมดีๆค่ะบางคนก็หายค่ะก็เคยเจอ
2: โอ้ดีจังเลย
1: คุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพตาบ้างไหมคะ
4: ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยตรวจตาเป็นประจำนะคะก็คืออย่างที่เรารุ่นใหญ่ละนะคะเราก็อยากแนะนำให้ทุกคนตรวจตาประจำปีค่ะอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะแล้วก็อย่างที่2คือคุมค่ะคุมโรคประจำตัวให้ดีอย่างที่บอกว่าโรคความดันเบาหวานพวกนี้มันก็ทำให้ขึ้นตาได้ตามีปัญหาได้ก็ถ้าสมมติว่าเรามีโรคประจำตัวก็คุมนิดนึงค่ะก็จะทำให้ตาอยู่ยาวขึ้น อย่างต่อมาก็คือป้องกันด้วยป้องกันอะไรแดดลมฝุ่นใช่ไหมคะเราทำให้ไม่มีต้อได้ละชะลอต้อได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะเอ๊ะค่ะต่อมเอ๊ะต้องทำงาน
1: ต่อมเอ๊ะ
4: ต้องทำงาน
2: เ
4: อ๊ะตาเรามัวหรือเปล่านะ
1: เริ่มผิดปกติแล้ว
4: เราเคืองตาหรือเปล่านะ อย่างเงี้ยค
1: ่
4: ะ
1: ก็ดีกว่า
4: ใช่ก็มาพบแพทย์ดีกว่าจะได้อย่างน้อยสบายใจเนาะถ้าไม่มีอะไร
1: พี่เป็นคนชอบหาหมอรู้ไหมเวลาพี่เป็นอะไรนิดหน่อยเนี่ยพี่หาหมอละ
2: ยี่ปีคนมีแฟนเป็นหมอตั้งนานแล้วเนี่ย
1: ก็ควรจะมีเนาะ
2: ใช่ไหม
1: จริงๆแล้วมันไม่มีหมอมาจีบอะ
2: โอเคนี่ขอบคุณหมอมิวมากเลยครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: นี่นะฮะได้ความรู้เยอะแยะเลยนะฮะดูแค่ตา ขาบอกว่าตาเป็นหน้าต่างของหัวใจแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฮะตาเป็นหน้าต่างของโรคที่เราสามารถดูได
1: ้ครับ
2: ทำคอมบิท้ายรายการวันนี้นะฮะทำไปโดยที่ไม่รู้นำมาซึ่งความเสียหายรู้แต่ไม่ทำมันก็เสียเปล่าไม่รู้และไม่ทำจะหวังอะไรทำไปเรียนรู้ไปทุกเป้าหมายจะได้กลายเป็นความจริงครับ
1: ทำไปเถอะนะความฝันจะได้เป็นจริงสักทีหนึ่ง
2: ครับ
1: วันนี้เราสามคนต้องลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: รุ่นใหญ่วัยเซียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 น
5: ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
6: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: กลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวปุกสมาพรชูกิจรายงานตัวค่ะไปดูสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบยังไงต่อผู้ประกอบการร้านอาหารบ้างนะคะวันนี้พูดคุยกับคุณธนิวันกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยตอนนี้อยู่ในสายแล้วท่านนายกธนิวันคะเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ลุยน้ำอยู่ใช่ไหมคะ
2: ค่ะไปรับแม่บ้านค่ะไปรับแม่บ้าน
1: บ้านพี่ธนิวันอยู่แถวไหนคะ
2: อยู่วัชรพลค่ะเน
1: า
2: ะ
1: โอ้โหย่านน้ำท่วมเลยเน
2: า
1: ะ
2: บ้านโอ้ก็คือปี54บ้านพี่ก็จมน้ำอยู
1: ่ค่ะ
2: 50กว่าวันนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าตัวเองเนี่ยน่ะบุญดีมีคนให้ที่พักที่ภูเก็ตก็เลยไปอยู่ภูเก็ตนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่า
1: ปีนี้อยู่กรุงเทพ
2: นี่อยู่บ้านมา3วันเต็มๆเลยนะคะน้อง
1: ตอนนี้ถามถึงผลกระทบดีกว่าค่ะเพราะว่าแน่นอนตอนนี้ความเสียหายนะคะมันประเมินค่าไม่ได้นะขนาดนี้เนาะแล้วก็ค่ะ
2: ได้เลย
1: คือตอนนี้ในส่วนเอาเท่าที่เราได้รับรายงานเนาะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
2: ร้านอาหารเนี่ยถ้าในกรุงเทพเนี่ยคือโซนนี้โซนที่ได้รับผลกระทบคือโซนนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: โซน
1: ตะวันออก
2: ใช่ไหมคะเนี่ยแต่ตั้งแต่แถวเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยนะร้านอาหารปิดร้านอาหารใหญ่ๆแต่ที่เห็นแน่ๆคือบาร์บีคิวพาซ่าปิดนะ
1: คะ
2: แล้วแรกๆเลยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยที่เราเห็นเลยค่ะว่าร้านอาหารปิดในร้านใหญ่ที่เป็นร้านในมาร์เก็ตเพลสเนี่ยค่ะปิดเมื่อวานลูกสาวพยายามจะไปทำงานที่สตาร์บัคก็บอกว่าปิด30สาขานะคะ
1: อ
2: ันนี้นี่รวมเพื่อนๆนะที่สองวันคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ร้านไก่เชฟเฮาส์ตรงเพชรบุรีตึกชาญอิสระปิดสองวันสองวันเสาร์อาทิตย์คือน้ำท่วมสูงมากนอกจากเข้าไปทำงานไม่ได้แล้วก็คงไม่มีใครไปเพราะว่าน้ำท่วมสูงนะคะแล้วก็ตอนนี้เมื่อกี้ก็กำลังคุยมีผู้สื่อข่าวก็ติดต่อมาบอกว่าผลกระทบมันไปถึงประมาณสระบุรีประมาณเชิงเซาอะไรประมาณนี้แล้วอะค่ะเป็นพื้นที่รับน้ำแต่ว่าถ้าถามพี่ในโซนนี้เนี่ยร้านอาหารก็แล้วก็บอกว่าอะไรนะร้านอาหารจำนวนหนึ่งเนี่ยปิดแล้วก็ไม่มีดิลิเวอรี่ด้วยนะคะ
1: ใช่เพราะว่า
2: ดิลิเวอรี่ก็ปิด
1: มันไม่สามารถที่จะไปรับอาหารได้เนาะเพราะว่าร้านปิดใช่ไหมแล้วเดลิเวอรี่ก็วิ่งฝ่าน้ำก็ไม่ได้เหมือนกัน
2: มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลยอย่างพี่เนี่ยที่บ้านมีรถ3คันก็มีปาเจโร่อยู่1คันที่เป็นรถสูงที่ออกมาได
1: ้
2: นอกนั้นน่ะรถซีดานรถเก๋งธรรมดาเนี่ยออกไปได้เลยนะคะ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยความเสียหายเนาะณขณะเนี้ยมันยังไม่สามารถสรุปได้แน่ๆว่าเราเสียหายแค่ไหนแต่ถ้าเรามองไปในอนาคตเลยอะสิ่งที่อยากจะเรียกร้องไปยังภาครัฐเพื่อที่จะให้มาช่วยดูแลหรือเยียวยาผู้ประกอบการที
2: ่
1: โอ้เป็นร้านอาหารเนี่ยมันควรจะมีอะไรยังไงบ้างคะเท่าที่เราสามารถจะคิดได้หรือเขาเรียกว่ามองเห็นว่ามันควรจะต้องเริ่ม1 2 3หลังจากที่น้ำลดนะคะ
2: ก็ตอนนี้นะพอน้ำลดปุ๊บถ้าสมมติว่าเป็นร้านที่เขาไม่ได้เสียหายจากน้ำเข้าก็ยังไม่เป็นไรมันก็เสียหายได้ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้พี่เล่าแต่ละวันน
1: ะ
2: สมมติว่าบางร้านเนี่ยยอดขายเขาอยู่ 50,000-100,000 นึงนะต้นทุนเขาเอาเป็นว่าเขากำไร 20% อย่างเงี้ยไอ้นั่นอะเอาวัตถุดิบด้วยนะคะที่ว่าอันนั้นน่ะคือผลเสียแต่ว่าเงินเดือนมันเดินอยู่นะค่าเช่ามันเดินอยู่อย
1: ่
2: างเงี้ย
1: ค
2: ่ะและเนื้อสิ่งที่มันเป็นคือว่าต่อให้เขาขายไม่ได้แต่ว่าแมเนจเมนต์ของเขาต้องจ่ายเหมือนเดิมนะคะอ
1: ัน
2: นี้ก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนก็กังวลแล้วอย่างคือพี่คืออย่างช่วงปี65ไอ้ช่วงโควิดน
1: ะ
2: พี่เห็นเพื่อนพี่บางคนเนี่ยเราอะไปต่อสู้ให้เขาได้เงินกู
1: ้
2: รู้ไหมฮะจนปัจจุบันบางคนยังผ่อนไม่หมดเลยอ่ะทั้งที่ได้เงินมาเนี่ยมันหมดภายในเดือน2เดือนนะ3ล้าน5ล้านเนี่ยพี่ดูนะว่าเวลาผลของการที่ต้องผ่อนคืนหรือจ่ายเนี่ยโอ้กำไรมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วน
1: ะ
2: ที่บางคนเขาบอกว่าเออเนี่ยนะทำร้านอาหารเนี่ยคืนทุนภายใน1ปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: กำไรมากตอนนี้1นอกจากต้นทุนสูง แล้วก็คู่แข่งเยอะ
1: ค่ะ
2: ดังนั้นการที่จะมาขายอะไรหรือได้กำไรสูงๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะเพราะฉะนั้นคนที่มีลูกน้อง20 30คนอย่างเงี้ยก็ไก่หน้าผากเลยค่ะว่าคือต้นทุนมันเดินไปแล้วเราต้องสมมติว่าวันนั้นเนี่ยต้อง 2-3 วันเนี่ยต้องมีรายได้สักประมาณ 100,000-200,000 อะไรเงี้ยรายได้นะรายได้ยังไม่ทำรายจ่ายโอเคแล้วเงินจำนวนเนี้ยสมมติกำไรสัก 60,000 อย่างเงี้ย60,000 เนี้ยมันเป็นเงินที่เข้ามาเพื่อจะเอามาจ่ายเมื่อจ่ายนู่นจ่ายนี่เนี่ยตอนนี้มันไม่มีเพราะนั้นมันก็เข้าเนื้อไงตอนนี้อยู่ระหว่างเข้าเนื้ออยู่และเข้าเนื้อนี่เนี่ยจะต้องขายอีกกี่วันนะถึงจะได้ไอ้ที่เข้าเนื้อไปอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: เนี่ยมันก็เป็นข้อกังวลของพวกเรากันอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่โดนน้ำท่วมเข้าไปเลยเนี่ยโอ้โหที่นั่นนึกเห็นแบบแฟชั่นไอแลนด์อย่างเงี้ยชั้นหนึ่งอ
1: ่ะ
2: ท่วมหมดหมายถึงผู้ประกอบการตรงนั้นเนี่ยนะคะก็คืออุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยจมน้ำไปแล้ว
1: ค่ะ
2: แล้วไม่รู้มีประกันกันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นร้านเล็กร้านน้อยไงใช่ไหมร้านใหญ่อาจจะมีประกันคนพวกนี้แล้วถ้าเป็นพวกคีออสเล็กๆเลยพวกนี้เนี่ยนะคะก็จะไหวไหมแค่ไหนก็วันนี้ว่าจะเริ่มตัวเองเนี่ยก็เพิ่งไปรับแม่บ้านมาขับรถไปรับแม่บ้านนี่เดินป่ามาก็แต่หลายวันก็เนี่ยก็ชีวิตก็จะต้องสู้กับการ
1: คือเรามองว่าน่าจะมีร้านที่แบบปิดตัวล้มหายตายจากวงการอาหารไปอีกเยอะไหมคะ
2: คุณช่างข้อเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเริ่มประเมินนะคะว่าผลกระทบคือเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะถ้าสมมุติว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
1: ค่ะ
2: แล้วเรามีเงินในกระเป๋าหรือเราพอที่จะหยิบยืมคนข้างตัวได้ว่าเอ้ยมันล้มไปนะมันไม่มีเงินหมุนนะเออช่วยหน่อยอย่างเงี้ยนะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรนะคะถ้าคนมีสายป่านเนี่ยมันจะเดินต่อไปได้แต่พวกรายเล็กรายน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่ห่วงไงเพราะว่าถ้าเราอย่างเนี้ยพี่ขับรถมาแถววัดเกาะเนี่ยน
1: ะ
2: ร้านเล็กร้านน้อยที่เคยขายอยู่ข้างทางไม่มีเลยค่ะน้อง
1: ค่ะ
2: แต่พวกเนี้ยเขาขาดรายได้ไป3วันแล้วเงินที่เขาไม่มีรายได้3วันหมายถึงว่าเขาต้องควักทุนเก่ามากินใช่ไหมเอาทุนเก่ามากินแล้วเงินที่จะไปลงทุนต่อไปอ่ะพอหลังน้ำแห้งเนี่ยเท่ากับว่าเพราะว่าเห็นพระคุณเจ้าท่านลุงเจ้าคุณลุงแสงที่วัดเกาะท่านบอกว่าตอนน้ำท่วมมาถึงเข่าเนี่ยนะภายใน10นาทีเอง
1: แป๊บเดียว
2: โอ้โหพี่มองว่าเนี่ยน้องตรงนี้นะเอาประมาณแค่เวิ้งสายไหมวัด15เนี่ยมีร้านค้าอยู่ประมาณ200ล้านน่ะเนา
1: ะ
2: ผู้ประกอบการรายจิ๋วๆเนี่ย200ล้านค้าเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยเขาอยู่กับความเขาอยู่กับการไม่มีรายได้มา 3-4 วันแล้วเนี่ยเพราะวันนี้ก็ยังขายไม่ได้น
1: ะ
2: ที่เห็นเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่ได้ขายเพราะนั้นเนี่ย 3-4-5 วันที่เขาจมน้ำไปเนี่ยถ้าเรามองว่าชุมชนแถวๆฝั่งนี้เนี่ยนะน่าจะเป็นโอ้โหไม่ต่ำกว่า 5,000 นะไอ
1: ้
2: 5,000 เนี่ย 5,000 ผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะมีตังค์ตรงไหนนะที่มาทำให้เขาเริ่มต้นลงทุนใหม
1: ่ค่ะ
2: เนี่ยที่เมื่อกี้คุณอุ๊กถามพี่น
1: ะ
2: ว่าอยากได้อะไรหรืออยากเสนออะไรอย่างเงี้ยมันมีไหมถ้าสมมติว่าเรามองสถาบันการเงินไรที่ช่วยผู้ประกอบรายจิ๋วอย่างน่าจะมีได้ก็คือออมสินถ้าอยู่ในระบบน
1: ะ
2: ก็คือช่วยไม่งั้นสิ่งที่เขาต้องไปหาคืออะไรคะก็คือ
1: นอกระบบ
2: เจ้าหนี้นอกระบบใช่เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยคือคนคือตัวช่วยของเขาแหละว่าแล้วเขาจะต้องไปหาคนพวกนั้นเพราะเอาเขาจริงพอเวลาน้ำมันลดแล้วเขาต้องฟื้นฟูล้างทำอะไรอย่างเงี้ยหรือลงทุนใหม่เนี่ยตรงนี้คือความสำคัญที่รัฐจะช่วยได้ไหมจะมองเห็นไหมน่าจะรีบช่วยกันน่าจะรีบคิดนะเพราะว่าสมมติว่าพี่บอกว่าผลกระทบเนี่ยสมมติเอาแค่เท่าที่มองเห็นได้นะว่าสัก 5,000 ราย
1: ค
2: ่ะ 5,000 รายเนี่ยก็อาจจะต้องการเงินแค่ประมาณ 5,000 หรือ 10,000 บาทอย่างเงี้ยเพื่อจะเขาจะทั้งล้างทั้งลงทุนใหม่เพื่อให้ชีวิตมันเดินต่อไปได้เนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่งั้นเนี่ยมันก็คือเงินนี่นอกระบบอยู่แล้วที่จะเกิดขึ้นอันเนี้ยที่มันจะเกิดผลแล้วว่าสมมติ 5,000 รายเนี่ยลองคิดดูคนที่อยู่กับเขาเนี่ยเอาบ้านแล้วแค่3คนนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เป็นหมื่นแล้วเนา
1: ะ
2: ที
1: ่
2: จะได้รับผลกระทบของน้ำท่วมตรงนี้อันนี้เป็นนี่พี่ประเมินแ แถวที่พี่อยู่เนี่ยนะโซนแถวๆเนี้ยที่มันจะต้องที่มันจะมีผลกระทบอันเนี้ยก็เลยว่ารัฐบาลจะคิดไหมเนาะจะมีใครคิดและช่วยคนตัวเล็กๆเหล่านี้ไหม
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเอาไว้เราตามตรวจสอบกันอีกรอบนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ธนิวัลน่าจะต้องได้รับข้อมูลจากบรรดาสมาชิกใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้แก้ปัญหาตัวเองได้แล้วเอาแม่บ้านมาเก็บไปที่บ้านแล้วตอนน
1: ี้
2: ก็จะ
1: เริ่
2: มทำงานแล้วค่ะเริ่มทำงานของตัวเองแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันก็แบบว่ามันก็มัวแต่วุ่นวายในชีวิตของตอนนี้ก็ต้องเริ่มตรวจสอบแล้วเพราะว่าสื่อก็ให้ความสำคัญน
1: ะ
2: ว่าผลกระทบที่หลังจากเกิดน้ำท่วมแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรตามมาเพราะที่เห็นนะคนเดินลุยน้ำอ
1: ่ะ
2: ถ้ามันสกปรกมากเลยนะ
1: ใช่ค่ะใช่เลย
2: มันจะมีผลทางสุขภาพตามมาไหมนอกจากปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวตามต่อแล้วให้กำลังใจกันนะคะเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสได้คุยกันอีกนะคะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะคุณโป๊กสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือแน่นอนว่าได้รับผลกระทบนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารที่อยู่ในโซนตะวันออกเนาะกรุงเทพตะวันออกสมุทรปราการเขาเรียกอะไรอีกอะทางเนี้ยทางปราจีนบุรีนครนายกนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกทั้งภาคเลยคุณฟังได้รับผลกระทบเยอะมากเลยนะแต่เราเอาเนี่ยอย่างสมาคมภัตตาคารไทยตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงมาแล้วว่านู่นนี่นั่นแล้วก็พอมันเสียหายปุ๊บคุณฟังแหล่งเงินเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยเนาะที่มันจะไปต่อให้ได้ก็เป็นกำลังใจให้ไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยคุณฟังใครไม่เจออ่ะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันต้องเคยเจอมันจะทราบเลยว่าโหมันที่สุดของที่สุดจริงๆอ่ะแล้วอุปกรณ์เครื่องครัวนะไม่ใช่ถูกๆนะคุณฟังเครื่องครัวที่ได้มาตรฐานแพงมากนะการทำครัวหนึ่งสำหรับการประกอบอาหารเนี่ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ยังว่ากันด้วยเรื่องราวของน้ำท่วมอยู่นะเป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่ที่มีน้องน้ำเข้าไปเยือนเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่10นาฬิกาเวลาเดิมค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
3: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและคุณโบตั๋นลลิตพักนะครับ30นาทีต่อจากนี้มีข่าวสารมาอัปเดตกันมากมายนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยหลายหน่วยงานก็เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับรวมไปถึงเบรกที่2นะฮะก็ยังมีเรื่องราวของบรรยากาศนะครับกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางมาฝากกันด้วยเดี๋ยวติดตามกันในข่าว3สีวันนี้นะครับ
1: ค่ะเริ่มต้นแหมข่าวแรกวันนี้กรุงเทพมหานครนะคะทุกคนบอกว้าวได้เห็นแดดกันแล้ว
2: ออกแล้ว
1: เฝ้ารอกันมาหลายวันวันนี้หลายคนก็แบบอุ๊ยโล่งอกโล่งใจนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสถานการณ์ฝนก็ดีขึ้นนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมภาพเรดาร์ฝนนะคะซึ่งอยู่ที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมินะคะก็พบว่าตอนนี้นะคะช่วงไม่มีกลุ่มฝนที่จะตกในกรุงเทพมหานครค่ะเช้าวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพหลายพื้นที่ค่อยๆดีขึ้นนะคะบางจุดก็แห้งแล้วนะคะโดยกรุงเทพมหานครประกาศตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะว่าในกรุงเทพเนี่ยยังเหลือจุดวิกฤตอยู่ประมาณ8เขตด้วยกันค่ะซึ่งพื้นที่ที่ยังต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนก็คือลาดกระบังบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่มคลองสามวาสายไหมบางเขนหลักสี่และลาดพร้าวนะคะโดยเฉพาะลาดกระบังเนี่ยประชากรก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นมีความต้องการอาหารปรุงสุกเนี่ยเกือบ 20,000 กล่องต่อมื้อเลยนะคะซึ่งอุปสรรคสำคัญในการช่วยเหลือก็คือการเข้าถึงพื้นที่ค่ะเห็นว่ารถบรรทุก6ล้อของกทม.บางคันเนี่ยไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้นะคะก็จะต้องใช้รถยกสูงประเภท GMC หรือว่ารถระดับเดียวกับรถทหารเลยค่ะโดยรถยกสูงที่ตอนนี้ก็เรียกว่ามีไม่เพียงพอนะคะยังต้องการเพิ่มเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมแพทย์เข้าไปช่วยเหลือประชาชนค่ะ
2: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับช่วงนี้ก็ได้รับคำชมขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่เริ่มมีการปรับคำที่ใช้ในการสื่อสารผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะครับหลายคนบอกว่าดีนะที่ไม่ได้ใช้ภาษาแบบทางการในรูปแบบเดิมแล้วนะครับโดยในแฟนเพจ Facebook ของกรมอุตุนะครับเมื่อเช้านี้บอกว่าแสงอาทิตย์มาตามนัดแล้วและเรดาร์สุวรรณภูมิยังไม่พบฝนในกรุงเทพและปริมณฑลใครพร้อมซักผ้าก็ขอให้ยกมือขึ้น ก็มีความแบบหยอกล้อมีอารมณ์ขันมากขึ้น ก็ทำให้คนเข้าใจง่ายกันมากขึ้นนะครับส่วนพื้นที่เสี่ยงครับที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้จริงก็มีหลายพื้นที่เหมือนกันอย่างภาคเหนือเนี่ยนะฮะที่ต้องเฝ้าระวังเลยก็มีเชียงรายลำพูนลำปางแพร่และสุโขทัยภาคกลางก็จะมีนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดขณะที่ภาคใต้ก็มีระนองพังงาและภูเก็ตนะครับซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาคือพื้นที่สีเหลืองที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักในวันนี้แต่ถ้าอัพขึ้นมาอีกเลเวลนึงเป็นสีส้มออกแดงมี3จังหวัดในภาคเหนือครับได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดตากที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากยังไงใครที่อยู่พื้นที่เสี่ยงติดน้ำใกล้เชิงเขาพื้นที่ลุ่มก็ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้มากเป็นพิเศษด้วยนะครับเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมากรมอุตุได้โพสต์ Facebook เหมือนกันบอกหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่น ฝนรอบใหม่จองคิวแล้วคาดไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาช่วง 5-10 ตุลาคมนี้ยังไงก็เดี๋ยวจับตาดูกันต่อไปครับ
1: ใช่ก็เมื่อกี้ก็ได้ Exclusive มาเหมือนกันก็ช่วงวันที่ 5-7 เนี่ยกรุงเทพก็จะเจอฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งรอบนี้จะเป็นฝนจากมวลเย็นที่ลงมาจากจีนมาปะทะก็จะไม่ได้เป็นฝนตกแบบแช่ๆยาวๆจะมีฝนตกหนักสลับเบาอย่างก็รับมืออีกครั้งนะคะสำหรับกรุงเทพ 5-7 นี้ค่ะและล่าสุดปภ.ก็ได้แจ้งเตือนนะคะว่าเขื่อนเพชรบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มเติมนะคะเป็น93ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในพื้นที่เขตอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีมีโอกาสน้ำล้นตลิ่งประกอบกับช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีในอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถนาดีกบิลบุรีประจันตคามและอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์เก็บทรัพย์สินมีค่าแล้วก็เอกสารสำคัญรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
2: เช่นเดียวกับเขื่อนแม่กลองก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและอาจจะมีการปรับเพิ่มเป็น 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงบ่ายนี้ด้วยจึงขอให้ประชาชนริมน้ำแม่กลองนะครับริมคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งโพธารามเมืองราชบุรีนะครับบางแพนะครับดำเนินสะดวกวัดเพลงและอำเภอปากท่อเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับน้ำท่วมฉับพลันด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะ เรียกว่าในยามสถานการณ์ที่วิกฤตอย่างเช่นนี้นะคะก็มีหลายคนที่แบบว่าเป็นจิตอาสาแล้วก็มีกำลังมากพอเนี่ยก็ได้ออกไปช่วยเหลือนะคะก็แจกจ่ายอาหารให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะซึ่งก็อยากจะออกมาเตือนกันนิดนึงนะคะสำหรับอาหารที่ปรุงสูตรสดสดเนี่ยก็อยากจะให้เลือกประเภทอาหารที่ไม่เน่าเสียง่ายค่ะแฟนเพจ Facebook Drama Addict นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่ามีผู้ประสบภัยเนี่ยส่งข้อความเข้ามาฝากแจ้งว่าอาหารบางเมนูที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยบูดเสียก่อนนะคะก่อนที่ผู้ประสบภัยจะได้กินซะอีกนะคะอย่างเมนูข้าวผัดเนี่ยเขาแนะนำว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงถ้าจะทำจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรจะใส่หอมใหญ่มะเขือเทศหรือว่าไม่ใส่ผักเลยยิ่งดีนะคะเพราะว่าก็จะทำให้บูดง่ายอีกอย่างนึงเนี่ยข้าวผัดเวลาปรุงเสร็จใหม่ๆแล้วเอาใส่กล่องปุ๊บอ่ะก็จะเกิดไอ้น้ำขึ้นในกล่องยิ่งถ้ามีแตงกวามีมะนาววางแปะก็จะทำให้ข้าวเน้นชื้นส่งผลให้บูดง่ายขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นข้าวผัดเลี่ยงได้ก็ควรที่จะเลี่ยงเลยนะคะส่วนคำแนะนำในการทำข้าวกล่องในการไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ควรรอให้อาหารนั้นหายร้อนก่อนแล้วก็ค่อยบรรจุใส่กล่องนะคะแล้วก็ควรที่จะแยกข้าวแล้วก็แยกกับอย่าไปแบบราดลงไปในข้าวเลยนะคะก็จะช่วยยืดอายุของอาหารได้มากขึ้นไปอีกนะคะแต่ถ้าพูดถึงเมนูที่เหมาะๆเลยและการคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีเนี่ยก็เลือกเอานะคะว่าเอ้ยตอนปี54นะจำได้ไหมเราเคยไปแจก
2: เราลงกันทุกวัน
1: เราไปกันตลอดนะคะคือเมนู the best ที่สุดเลยก็คือเราก็ได้กินกันด้วยนะคะก็คือข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอดหมูฝอยต่างๆอาหารพวกนี้ก็จะแบบโอ้บูดเสียยากแล้วก็เก็บได้นานด้วยนะคะเผื่อแบบว่ากว่าจะไปถึงลำเลียงไปถึงหรือบางคนก็อาจจะเก็บไว้ทานมื้อเย็น
2: ใช่ถ้าเลือกกันได้นะครับก็เป็นข้าวเหนียวหมูทอดนะครับหรือว่าข้าวเหนียวไก่ทอดจะดีที่สุดนะครับพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือหนึ่งในกำลังสำคัญในเวลานี้ก็คือพี่ๆทหารนะครับอย่างทางกองทัพบกเองเขาก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับที่คอยติดตามสถานการณ์อุทกภัยและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ครับและได้จัดสรรระดมกำลังพลกว่า 4,000 นายพร้อมยานพาหนะ288คันเรือยางอัดลมและเรือท้องแบน20ลำรถครัวสนาม9คันและโดรน2ระบบนะครับเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นที่เขตลาดกระบังนะครับเขตบางกะปิรวมถึงพื้นที่ปริมณฑลอย่างปทุมธานีด้วยพร้อมกับสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศกรมแพทย์ทหารอากาศนะคะก็ได้จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่เข้าดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยค่ะในชุมชนรอบฐานทัพอากาศดอนเมืองนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณบ้านพักข้าราชการฐานอากาศท่าดินแดงค่ะและที่หมู่บ้านปิ่นเจริญฝั่งทุ่งสีกันนะคะเพื่อดูแลสุขภาพและสุขอนามัยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยรวมถึงแจกจ่ายยารักษาโรคและเวชภัณฑ์จำเป็นแก่ผู้ประสบภัยด้วยนะคะรวมทั้งยังจัดครัวกรมพลาธิการอากาศเดินหน้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนเร่งการประกอบอาหารและจัดเตรียมอาหารกล่องเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและยังมีการระดมรถบรรทุกขนาดใหญ่เร่งขนส่งเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่ยังคงต้องเดินทางแล้วก็ติดค้างอยู่ตามแหล่งชุมชนสำคัญจำนวนมากเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถึงที่พักหรือว่าที่หมายด้วยความปลอดภัยค่ะและนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการใช้โดรนพระราชทานค่ะซึ่งกองบิน3ได้จัดชุดปฏิบัติการสกายฮุก01และ02เข้าสนับสนุนภารกิจสำคัญนะคะทั้งการบินถ่ายภาพสำรวจพื้นที่การค้นหาแล้วก็สนับสนุนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่รถหรือว่าเรือที่เข้าไปได้ยากได้ด้วยค่ะ
2: พูดถึงการช่วยเหลือจากกองทัพอากาศนะครับนอกจากช่วยน้ำท่วมแล้วนะครับล่าสุดพี่ๆทหารเองนะครับเขาก็มีการจัดสรรกำลังพลไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารนะครับรวมถึงระบบของการจัดการสัมภาระและสิ่งของต่างๆนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยครับสถานการณ์กระเป๋าตกค้างของผู้โดยสารการบินไทยถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวของประเทศพอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ที่พนักงานบางส่วนประสบภัยก็ไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดการสัมภาระจนมีผู้เดือดร้อนจำนวนมากนะครับในส่วนของกองทัพอากาศเองก็ได้จัดสรรกำลังพลจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธินนะครับจำนวน69นายไปปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีการปรับแผนนะครับเพิ่มกำลังพลอีกเป็น100คนนะครับเข้าร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นบริษัทการบินไทยและเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะครับเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารการจัดการสัมภาระและสินค้าตกค้างจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้วยครับ
1: ค่ะขณะที่นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็ได้กล่าวขออภัยผู้โดยสารสำหรับความ ความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะคะและยืนยันว่าการบินไทยกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับสัมภาระกลับคืนโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งขณะนี้มีสัมภาระจาก52เที่ยวบินของวันที่26ถึง27กันยายนนะคะอยู่ระหว่างการทยอยนำส่งให้แก่ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้แล้วแล้วก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งมอบได้ครบถ้วนค่ะส่วนการปฏิบัติการเที่ยวบินในวันที่28กันยายนเมื่อวานนี้นะคะก็มีเที่ยวบินล่าช้าจำนวน34เที่ยวบินด้วยกันนะคะโดยผู้โดยสารที่ลงทะเบียนสัมภาระไว้แล้วเนี่ยสามารถติดตามสถานะได้2ช่องทางค่ะคือ1กรณีรับสัมภาระด้วยตนเองนะคะให้ติดต่อที่สำนักงานบริการสัมภาระชั้น2บริเวณด้านหน้าทางออกผู้โดยสารภายในประเทศระหว่างเวลา 6:30 นจนถึง 23:30 นนะคะหรือว่าโทรสอบถามได้ที่021345373-74นะคะส่วนผู้โดยสารที่ลงทะเบียนข้อมูลสัมภาระผ่าน QR Code บริษัทจำดำเนินการจัดส่งสัมภาระให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้นะคะขณะที่วันนี้ค่ะการบินไทยก็ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมอีก8เที่ยวบินนะคะได้แก่กรุงเทพขอนแก่น TG040 TG041 นะคะกรุงเทพภูเก็ต TG201 TG202 ค่ะกรุงเทพฮานอย TG560 TG561 ค่ะและกรุงเทพสิงคโปร์ TG403 TG404 ค่ะ
2: ที่น่าเห็นใจก็คือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นนะครับโหรับแรงกดดันจากผู้โดยสารนะครับพยายามจัดสรรจัดการกับบรรยากาศหน้างานให้เป็นไปให้มันเรียบร้อยที่สุดหลายคนร้องไห้นะครับลงคลิปในโซเชียลนี้ก็เข้าใจ
1: กดดัน
2: นะกดดันนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับปิดท้ายช่วงนี้กันที่กิจกรรมเวทีการถอดรหัสนะครับอุ้มบุญข้ามชาติพ่อทิพย์นะครับที่จัดโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะชวนมาพูดคุยในเรื่องของกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็กครับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีได้จัดงานเสวนาถอดรหัสวิกฤตอุ้มบุญข้ามชาติและพ่อทิพย์เมื่อเด็กและผู้หญิงกลายเป็นเครื่องมือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นของการอุ้มบุญข้ามชาติสิทธิของผู้หญิงและเด็กตลอดจนข้อกฎหมายและการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความคุ้มครองศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้หญิงและเด็กอย่างรอบด้านประเด็นสำคัญที่น่าสนใจนะครับก็คือกฎหมายอุ้มบุญกับการคุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็กภายใต้แนวคิดสัญชาติไทยไม่ควรเป็นสินค้าร่างกายผู้หญิงไม่ควรเป็นเครื่องมือและเด็กไม่ควรถูกนำไปหาผลประโยชน์ครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีบรรยากาศของกาล่าพรีเมียร์นะคะภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยที่หยดสมิงเขาขวางมาฝากกันเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะก่อนที่ทุกคนจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องที่หยดสมิงเขาขวางอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะเขาก็มีการจัดฉายรอบกาล่าพรีเมียร์ไปค่ะ M Studio และช่อง3นะคะจัดงานกาล่าพรีเมียร์สุดยิ่งใหญ่กับการเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีที่หยดสมิงเขาขวางนะคะในงานก็ได้รับเกียรติจากคุณสุรเชษฐ์อัศวะเรืองอนันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M Studio และโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์นะคะคุณเทรซี่แอนมารีนนท์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบมจ BECซีเวอร์นะคะพร้อมด้วย3ผู้กำกับภาพยนตร์ค่ะคุณแป๊บนฤทธิ์คุณต้อมธนเดชคุณเต้ยชาลิตนะคะร่วมกันเปิดตัวภาพยนตร์อย่างเป็นทางการค่ะซึ่งบรรยากาศในงานก็คึกคักนะคะตั้งแต่ช่วงเรดคาร์เป็ตเลยนักแสดงแล้วก็แขกพิเศษเนี่ยมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยนะคะนำทีมโดยครอบครัวตัวยอค่ะนีน่านัชชานะคะมิมรัตนวดีเดนิสเจลีละชานะคะเฟรนพีรกิจและจูเนียร์กาดบัณฑิตค่ะพร้อมด้วยเบิร์ดณัฐชัยแวนชน นินทร์เดี่ยวชูพงษ์ปูสหจักรโจ๊กอัครินทร์นะคะแบงค์ปวริศไบเบิ้ลวิชภาสและแฉะองอาจนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย2นักแสดงนำค่ะณเดชน์คุกิมิยะแล้วก็โบเมลดานะคะที่เรียกเสียงต้อนรับจากแฟนๆแล้วก็สื่อมวลชนอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะคะจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงสำคัญของงานค่ะกับการร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังการทำงานและความพิเศษของที่หยดสมิงเขาขวางพร้อมกับรับชมตัวอย่างภาพยนตร์เวอร์ชันล่าสุดด้วยนะคะก่อนที่จะตื่นตาไปกับโชว์สุดพิเศษที่จัดขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้วก็ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนด้วยค่ะ
4: ร้านอยู่แล้วเพราะว่าเราได้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำช่องสามไปแล้ว
5: บนว่า
4: ถ้าท่านมีจริงขอให้ได้1,000ล้าน
6: เราใช้ทีมทำแบบว่าพับเป็ดหรือว่าแอนิมาทรอนิกนะครับผมขึ้นมาและเป็นแบบว่าเหมือนเป็นหัวเสือขึ้นมาที่จะให้นักแสดงเล่นกับเสือให้บอกว่าเต็มแบบว่าเต็มฟีลลิ่งอะไรเงี้ยผมจะเป็นตัวละครที่แบบทั้งน่ากลัวแล้วก็ทั้งแบบหน้าแบบหน้าค้นหา
5: ทุกคนจะได้รับความบันเทิงความมันครับความสะใจแล้วก็ความสนุกปนปนฮาไปด้วยคือครบรสมากๆนะครับ อีกอย่างนึงนะฮะก็คือครั้งนี้นะครับเราไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับผีชุดดำนะครับแต่ว่า DNA ยังอยู่นะฮะความมันความบู๊ความเดือดนะครับความน่ากลัวยังอยู่นะฮะแต่ว่าเรามาเล่าถึงเรื่องของสมิงครับเสือโคร่งนะครับผมที่เป็นเสือสมิงที่มันมีจิตวิญญาณของความอมหิตอาฆาตนะครับมีวิชาอาคมนะฮะคือเป็นเสือที่ฆ่าไม่ตายว่างั้นครับคือพวกเราเนี่ยกลุ่มทหารนะครับผมจัดการทุกอย่างแล้วไม่จบครับมันต้องมีวิธีพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากมาให้ร่วมลุ้นกันครับว่าพวกเรานะครับผมทีมทหารทั้งหมดนะฮะของที่หยดนะครับจะเรียกว่าเอาชีวิตรอดจากตัวเสือสมิงได้ยังไงครับผม30กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับรับรองครับมันแน่ครับ
1: ไปค่ะเตรียมออกเดินทางเข้าสู่ป่าเขาขวางนะคะพร้อมกับร่วมภารกิจเสี่ยงตายฝ่าดงมรณะแล้วก็เผชิญหน้ากับความสยองครั้งใหม่แบบเต็มตาในที่หยดสมิงเขาขวางวันพรุ่งนี้ในโรงภาพยนตร์ทั้งระบบปกติบนจอยักษ์ IMAX 4DX แล้วก็ Dolby Atmos นะคะแล้วก็ครั้งแรกของภาพยนตร์ไทยในระบบ Screen X ด้วยค่ะ
2: ส่วนใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเฟรนพีรกิจนะครับนอกจากภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางแล้วนะครับซีรีส์ของเขาก็เตรียมที่จะลงจอเร็วๆนี้แล้วกับ Decoding อยู่โคตรรักนะครับซึ่งล่าสุดปล่อยทีเซอร์ตัวที่3ออกมาบอกเลยแซ่บมากครับหลังจากปล่อยทีเซอร์ตัวแรกออกมาแฟนๆก็คือจะนั่งไม่ติดเก้าอี้กันอยู่แล้วนะเพราะว่าเคมีของทาคิและเฟรนในซีรีส์ Decoding อยู่โคตรรักคือแซ่บซะเหลือเกินนะครับล่าสุดเพิ่งจะปล่อยทีเซอร์ตัวที่3ออกมาก็เพิ่มดีกรีความแซ่บอีกนะฮะพร้อมกับเล่าเรื่องราวของกิติพัฒน์ครับนักธุรกิจหนุ่มสุดเนี้ยบที่ต้องจำใจแต่งงานกับนนเพื่อปกป้องตัวเองจากปัญหาที่กำลังตามรังควานนะครับแต่เรื่องที่ควรเป็นเพียงแค่การแต่งงานเพื่อแก้ปัญหากลับไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อหัวใจของกิติพัฒน์กำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่เจ้าตัวยังถอดรหัสไม่ได้นะครับก็อยากให้ทุกคนไปร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปของทั้งคู่จะถูกแก้ไขอย่างไรและความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยใน Decoding You โคตรรักนะครับทุกวันอาทิตย์เริ่มตอนแรก4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 นครับ
1: ช่วงหน้าค่ะเราจะพาไปบุกเบื้องหลังกองถ่าย MV น้องน้อยวิทยานะคะกับศิลปินแม่น้องพรีเมียร์น่ารัก
2: ดาวเด่นเจนอัลฟา
1: แน่นอนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
7: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
8: คุณผู้ชมจำความรู้สึกเวลาที่ใส่ชุดนักเรียนกันได้ไหมครับเชื่อว่าหลายคนตื่นเต้นอยากไปโรงเรียนแต่หลายคนก็รู้สึกว่าขี้เกียจไม่อยากไปโรงเรียนตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิตพาทุกคนมาบุกเบื้องหลังกองถ่ายแต่ความพิเศษครั้งนี้ครับไม่ใช่กองถ่ายธรรมดาแต่เป็นกองถ่ายที่ทำงานร่วมกับเด็กอย่างน้องพรีเมียร์หนุ่มน้อยที่โด่งดังมาจากไวรัลการเต้นสุดแผ่วพราวใน TikTokวันนี้น้องต่อยอดความสามารถของตัวเองเตรียมเดบิวต์มีผลงานเพลงแรกของตัวเองกับเพลงที่มีชื่อว่านอนน้อยวิทยาครับ
9: อยากไปโรงเรียนไม่อยากจะนอนตื่นสายนี่น่าจะเป็นประโยคที่พ่อแม่ผู้ปกครองอยากได้ยินจากบุตรหลานในตอนเช้าของทุกวันถูกหยิบมาเป็นส่วนหนึ่งของท่อนฮุกเพลงนอนน้อยวิทยาซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินของเจ้าของฉายาดาวเด่นเจนอัลฟาน้องพีเมียปรินภพที่แจ้งเกิดจากคลิปใส่ชุดลูกเสือเต้นจนกลายเป็นไวรัลก่อนต่อยอดเสน่ห์สุดแพรวๆสู่การเป็นนักแสดงที่มีทั้งหนังละครและโฆษณามากมายจนเตะตาพี่โอ๊ตเพิ่มศักดิ์ผู้บริหารค่ายมูฟเรคคอร์ดนำเพชรเม็ดนี้มาเตรียมแจ้งเกิดในฐานะศิลปินใหม่ภายใต้ความร่วมมือของ Music Move และ Search Entertainment
10: เฮ้ยผมชอบเด็กคนนี้จังเลยแล้วก็เลยตามเขาไปดูเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ยผมชอบความกล้าของเขาความเล่นหูเล่นตาอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบผมก็อินบ็อกเข้าไปเลย บอกว่าผมชอบสนใจอยากจะทำงานด้วยกันไหมอะไรเงี้ยเขาเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบฉะฉานตอบการพูดการตอบอะไรเขาชัดเจนแล้วเขาเป็นเด็กที่มีความคิดก็รู้สึกว่ายิ่งทำงานด้วยยิ่งชอบแบบรู้สึกว่าเด็กเป็นเด็กเจนใหม่ๆที่น่าทำงานด้วย
9: นอนน้อยวิทยาถ่ายทอดเรื่องราวอาการป๊อปปี้เลิฟในวัยเรียนสุดน่ารักผ่านมุมมองของเด็กคนหนึ่งที่จู่ๆก็ไม่อยากตื่นสายแต่อยากตื่นเช้าไปโรงเรียนทุกวันเพียงเพราะอยากเจอหน้าใครบางคนที่นั่งอยู่ใกล้กันนอกจากเนื้อหาความน่ารักสดใสแล้วในส่วนของท่าเต้นก็ได้ศิลปินทีป๊อปสายแดนมีภูวงฟิตมาทำหน้าที่โคโรกราฟออกแบบท่าเต้นให้มีความสดใสและเต้นตามได้ไม่ยาก
11: ด้วยความที่น้องเป็นคนมีภาพในหัวเยอะผมพูดมาตลอดว่าน้องเป็นคนมีภาพในหัวเยอะถ้าช็อตไหนที่เป็นช็อตฟรีที่ผมถ้าผมไม่เบรกเนี่ยน้องจะไปแล้วผมจะใส่ให้หมดเลยครับอันนี้ผมจะใส่เก็บนู่นเก็บนี่ใช่ให้น้องเข้าใจว่าเออมันไม่จำเป็นต้องเต้นทุกคำก็ได้แต่ความภาพในหัวเยอะนี่แหละน้องเลยจะรู้เหลี่ยมตัวเองอันนี้คือข้อดีน้องจะรู้เหลี่ยมตัวเองริทึมของเพลงอะไรอย่างงี้น้องจะสามารถเก็บมันได้ดีมากช่วงโปรเซสในการคิดท่าผมจะคิดท่าตัวเองไปก่อนอิงจากสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยากเต้นในเพลงนี้ก่อนแต่ว่าพอเหมือนพอเริ่มมาเจอพรีเมียร์เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเปลี่ยนภาพในหัวบ้างเพื่อเราต้องการที่จะ represent ให้มีความเป็นพรีเมียร์มากที่สุด
9: ในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ยกกองไปปักหลักถ่ายทำกันที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิตที่ถูกเนรมิตให้เป็นโรงเรียนนอนน้อยวิทยาตามชื่อเพลงแม้จะผ่านงานวงการมาเยอะแต่น้องพีเมียก็อดตื่นเต้นไม่ได้เพราะนี่ถือเป็นงาน MV ชิ้นแรกของเจ้าตัวในฐานะศิลปินจึงตั้งใจเต็มที่ในทุกฉากทุกซีนพร้อมชวนเพื่อนๆวัยเดียวกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเหมียวนี่มาสคอตแมวสุดคิ้วตัวต้นเหตุที่ทำให้น้องพีเมียอยากไปโรงเรียนใครที่มีอาการคันยิกๆอยู่ในหัวใจไปสัมผัสความน่ารักสดใสพร้อมกับน้องพี่เมียผ่าน MV เพลงนอนน้อยวิทยาได้ทาง YouTube พี่เมีย Official Move Record Search Entertainment และรับฟังเพลงนี้ได้ผ่านทางทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
12: ก็คุณครูครับไม่รู้ผมเป็นอะไรอยากไปโรงเรียนไม่อยากจะนอนตื่นสาย
2: ขอบคุณน้องเจ้านายด้วยนะครับจะบอกว่าเพลงนอนน้อยวิทยาตอนนี้กำลังแบบกำลังมาเลยหมู่มวลเจนอัลฟาทั้งหลายโอ้โหทั้งร้องทั้งเต้นอ
1: ั
2: ดคลิปลงใน TikTok กันเยอะมากๆนะครับใครยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้ไปเล่นคอนเทนต์กันก็ไปเล่นกันได้นะครับกับแผ่นเสียงใน TikTok เพลงนอนน้อยวิทยาแล้วก็รับชม MV กันได้นะครับใน YouTube ของ Premier Official TH แล้วก็มิวสิกวิดีโอเพลงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับไปยังชุดนักเรียนตราน้อมจิตนะครับที่เอื้อเฟื้อสนับสนุนชุดนักเรียนให้กับน้องๆนักแสดงทุกคนใน MV กันเลยนะครับเป็นรุ่นแอร์ครูด้วยคือใส่สบายใส่แบบตั้งแต่เช้าถ
1: ่
2: ายไปจนแบบค่ำเลยก็ยังแบบแฮปปี้กันอยู่
1: สมัยเรายังไม่มีเนาะภาพแบบนี
2: ้จริง
1: ค่ะหมดเวลาของข่าว3 4แล้วนะคะปิดท้ายรายการวันนี้มีตลาดไทยนิยมมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมท้ายรายการเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับทิพย์สัสสิมานะคะในช่วงตลาดไทยนิยมในรายการข่าว3 4ค่ะเราเปิดตลาดไทยนิยมนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและแนะนำความสามารถรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของคนไทยค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทิพย์อยากให้ทุกคนรู้จักกับแชมพูปิดผมขาวซึ่งเป็นความสามารถของคนไทยนะคะโดยใช้ชื่อว่า Day Hair แชมพูปิดผมขาว Day Hair ค่ะแชมพูปิดผมขาว Day Hair ค่ะมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรธรรมชาติอาทิเช่นครามอัญชันเฮนน่าน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันโรสแมรี่รวมไปถึงสมุนไพรอื่นๆค่ะในกล่องแบบนี้จะมีอยู่2ขวดนะคะขวดนึงเป็นตัวแชมพูอีกขวดนึงเป็นตัวทรีทเมนต์ซึ่งจะมี2สีให้ทุกคนเลือกก็คือสีดำธรรมชาติและสีน้ำตาลธรรมชาติค่ะใน1กล่องบรรจุปริมาณ300 ml ค่ะวิธีการใช้นะคะเพียงแค่คุณผู้ชมสวมถุงมือนำทรีทเมนต์กับแชมพูออกมาผสมในปริมาณที่เท่าๆกันแล้วก็นวดลงบนเส้นผมที่แห้งค่ะทิ้งไว้แล้วล้างออกแค่นี้ก็สามารถปิดผมขาวได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยล่ะค่ะ ปกติแชมพูปิดผมขาวเดย์แฮนด์1กล่องมูลค่าอยู่ที่350บาทค่ะแต่วันนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจเราให้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับทดลองใช้ในราคาเพียงแค่250บาทเท่านั้นและยังไม่พอนะคะนี่ในมือทิปตรงนี้ค่ะแถมให้ไปเลยนะคะกับ Nice K Biotin ปกติมูลค่าซองละ69บาท2อย่างนี้นะคะปกติแล้วมูลค่ารวมกันอยู่ที่419บาทแต่คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่250บาทเท่านั้นสามารถเลือก4ได้ค่ะแต่

3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับกระแสในวันนี้ผู้ชมครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับผู้ชมครับคือแต่วันนี้เราจะไปอีกแขนงหนึ่งครับก็คือเรื่องราวของการประกันภัยนะเพราะว่าตอนนี้นี่รถยนต์เองนะฮะก็เดือดร้อนมอเตอร์ไซค์ต่างๆนานานะครับจมบาดาลกันครับคุณผู้ชมครับที่สำคัญที่สุดนะฮะคือไม่รู้ว่าจะกลับมาซ่อมแล้วใช้ได้หรือเปล่าบางคนเนี่ยท่วมอาจจะไม่ได้มากแต่แน่นอนครับเข้าห้องเครื่องเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเบื้องต้นเนี่ยเราต้องดูแลรักษามันยังไงเราต้องสตาร์ทหรือไม่สตาร์ทดีบางคนก็บอกรถ EV นะฮะถ้าเกิดน้ำท่วมปุ๊บคุณกดไม่ได้นะคุณกดปุ๊บเนี่ยประกันมันรันทิ้งเลยคือไม่ให้คุณไม่ให้ประกันคุณแล้วอะอย่างนั้นอะบางคนบอกอ้าว EV ชั้นแบบนี้เขาบอกเลยว่าอย่าไปซ่อมเลยเปลี่ยนใหม่ประกันให้เปลี่ยนหรือเปล่าอันเนี้ยคปภ.คงต้องทำงานหนักหน่อยอันนี้ยังไม่รวมไปถึงเรื่องราวของบ้านนะฮะที่มีอุทกภัยเกิดขึ้นน้ำท่วมบ้านและมีประกันต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ยังไม่รวมนะอันนี้ผมแยกเป็นแขนงให้คุณผู้ชมเลยนะครับแล้ววันนี้ฮะเดี๋ยวไปพูดคุยนะฮะกับทางฝั่งของตัวผู้เชี่ยวชาญทางด้านยานยนต์นะฮะวันนี้มากัน3ท่านเลยนะครับวันนี้มีช่างใหญ่ V10 นะฮะใหญ่ในตำนาน
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: หันมามองหน้าเลยพี่ใหญ่วันนี้โอเคนะ
3: โอเคครับ
1: โอเคนะฮะเรามีช่างบอยอินดี้ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์นะฮะ
4: สวัสดีครับช่างบอยครับ
1: ช่างบอยรู้จักกับผมมานานแล้วนะฮะมีทั้งกือนะฮะเพจกิ้งกือ EV Shopนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถ EV สวัสดีครับอันนี้เราก็เคยคุยกันแล้ว
4: ใช่ครับ
1: นะฮะคือต้องบอกงี้ก่อนนะฮะทั้ง3ท่านเนี่ยผมคัดมาให้เลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลายคนก็ขับรถสันดาปบางคนขับรถมอเตอร์ไซค์บางคนขับรถ EV นะวันนี้เราแยกมาให้เลยเดี๋ยวคุณฟังนะจาก3คนนี้จะคุณได้ความรู้แล้วก็แน่นอนครับวันนี้นะครับเราเชิญนะครับท่านอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะฮะรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มานะครับสวัสดีครับพี่ครับเจอกันอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ครับพิจารณาทาโคตรนะฮะหรือพี่ดำหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: ผมเอ่ยถูกไหม
5: ถูกครับ
1: ทาโคตรนะ
5: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับทุกท่านผมขอทางนี้ก่อนเลย
5: ครับ
1: พี่ดำ
5: ครับ
1: เป็นไงบ้างเมื่อวานลงพื้นที่หลังจากออกขนกระแสไป
5: ก็
1: ดีขึ้นไหม
5: ที่บ้านที่ไปนะครับที่ว่า
1: ไม่ที่อื่นๆดีขึ้นไหม
5: ก็ที่เห็นความช่วยเหลือก็เพิ่มเติมมากขึ้นครับก็เปลี่ยนจากอพยพก็กลายเป็นเยียวยาเรื่องทำข้าวแจกหรือว่าสิ่งของที่เอาไปให้นะครับเช่นพวกของแห้งพวกอะไรเงี้ยน้ำของแห้งพวกสิ่งที่เอาไปให้ก็เพิ่มเติม
1: สถานการณ์เป็นยังไง
5: น้ำเนี่ย
1: น้ำลงไหมหรือยังไง
5: น้ำเนี่ยบางที่ก็ลงนิดหน่อยไม่ได้เยอะแต่บางที่ก็ลงแล้วไปเพิ่มที่อื่นหมายความว่าลงจากที่เดิมแต่ว่าไปเพิ่มที่อื่นอะไรก็มี
1: ครับคงต้องกลับมาคุยกับทางฝั่งของตัวพี่อดิศรณตอนนี้นี่เรื่องประกันภัยนี่เห็นก็บอกโอ้โหวุ่นวายกันมากเลยเพราะว่ามีคนเริ่มจะมาเคลมมาอะไรกันแล้ว
6: คือผมเรียนงี้ครับเริ่มมีการแจ้งความเสียหายมานะครับแต่ว่าเรายังเชื่อว่าจะมีการแจ้งไปเรื่อยๆเพราะช่วงนี้บางคนคงเริ่มเคลียร์บ้านก่อนนะครับเพื่อให้อยู่อาศัยได้ก่อนอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุก็มีการตั้งศูนย์ของเรานะครับภายในแล้วก็ตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนซึ่งเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะครับไปร่วมทุกวันนะครับสายด่วนประกันภัยตอนนี้เปิด24ชั่วโมงนะครับสำหรับรับแจ้งปัญหาแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆครับ
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยกับพี่อีกครั้งนึงผมขออนุญาตกลับไปทางนี้ก่อน
6: ได้ครับ
1: พี่ใหญ
3: ่ครับ
1: วันนี้พี่มาในฐานะ
7: ก็อยากจะมาเป็นตัวแทนของคนที่เกิดอุทกภัยแล้วก็มีปัญหาเรื่องรถเพราะผมได้ลงพื้นที่จริงแ
1: ล้
7: ว
1: ก็ลงไปไหนพี่ลงไปไหน
7: ลงไปหัดใหญ่มาครับ
1: อ๋อแล้วอ๋อตอนนั้นใช่ไหม
7: ใช่ครับแล้วก็ผมก็เคยช่วยเคลียร์น้ำท่วมจังหวัดน่านก็เจอปัญหาเดียวกันหมดก็อยากจะเอาตรงจุดนี้มาเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้คุยกับทางคปภ.เพื่อคนที่เกิดอุทกภัยครั้งนี้ครับได้มีแนวทางแก้ไขและได้ไม่ต้องเจอปัญหาเหมือนกับที่ผมลงไปช่วยเหลือเคสครับ
1: ครับผมตอนนี้

0: นี่โอ้โหอย่างเงี้ยพอร์เช่อย่างเงี้ยทำยังไงพี่ใหญ
1: ่สภาพนี้เนี่ยครับก็คือถ้าเป็นประกันภัยโดยทั่วไปอะครับมันคืนทุนอยู่แล้ว
0: คืนทุนหมายถึงอะไร
1: ก็คือสมมติทำทุนประกันรถซื้อมา10ล้านประกันได้ทุนประกันภัยอยู่ที่8ล้านก็จะคืนเงินให้เลยแต่ว่าก็จะม
0: ี8ล้านเลย
1: ใช่ครับ
0: โ
1: อ้แต่ว่าจะมีปัญหาอยู่กลุ่มนึงครับว่าประกันภัยเนี่ยจะบอกว่าทำยังไงก็ได้ขอเหมาซ่อมเพราะว่าถ้าเกิดคืนทุนไปแล้วประกันเขาจะมีค่าเหมือนกับค่าความเสียหายสูงแล้วก็ให้อู่ไปบีบอู่บอกว่าทำยังไงได้ให้เหมาซ่อมอาจจะเหมาซ่อม5ล้านหรือ3ล้านโดยที่ว่าใช้อะไรอะไรก็ได
0: ้แต่อู่พี่ยังเปิดอยู่ไหม
1: ผมตอนนี้ผมช่วยเหลือคนเป็นหลักเลยครับ
0: ไม่ปิดแล้วนะ
1: ใช่ครับเราช่วยเหลือคนเป็นหลักเลยเพราะว่าผม
0: พี่ต้องเคลียร์จบก่อนนะ
1: คือลงตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมโดนมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยพี่หนุ่มหลังรอบเพราะว่ามีหลายเคสอะครับ
0: หลังรอบไปหลังบ้าน
1: หลังบ้าน
0: เออแหมหลังรอบเออ
1: ก็มีทั้งไปรับเงินมาแล้วไฟแนนซ์มารอยึดรถหน้าอู่บางคนเป็นคนดังซ่อมเสร็จแล้วดังปุ๊บขอบอกว่าขอจ่ายไม่ถึงครึ่งได้ไหมแล้วก็แอบเอารถหายไปเลย
0: ของพี่ที่โดนเหรอ
1: ใช่ครับโดนทุกเคสเลยครับแล้วบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้เสียหาย
0: อันนี้คือเขาโดนพี่หรือพี่โดนเขา
1: ผมโดนเขาครับโดนทุกเคสเลย
0: อ๋อ
1: โดนหนักเลยครับ
0: ปิดแล้วปิดเลยนะ
1: ครับตอนนี้ก็คืออยากให้
0: ช่วยคน
1: ช่วยคนครับเพราะว่าขอฝากตัวเป็นน้องพี่หนุ่ม
0: ฮะเจ้าขอโทษนะอย่าไปน้องกูเลยรู้จักกันเงี้ยเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันผมคุยกับทั้งบอยนี่เขินอ่ะตื่นเต้นเหรอ
2: เฮ้ย
0: ฮะตื่นเต้นเหรอ
2: นิดนึง
0: ทั้งบอยเนี่ยเป็นช่างคนสนิทของทนายแก้วแล้วก็เป็นช่างคนสนิทของพี่ป๋องกพลแล้วก็อยู่ในวงการรถยนต์เนี่ยสันดาปเนี่ยมานาน
2: ครับ
0: ตอนนี้ปัญหารถที่มันเกิดขึ้นอันเนี้ยอยากจะเตือนอะไรบ้างไหมคนที่น้ำมันเข้าเนี่ยมันต้องถ้าเข้าไม่มากก่อนเอาตั้งแต่เข้าไม่มากยังไง
2: คือลำดับแรกครับก็คืออย่าเพิ่งสตาร์ทอย่าเพิ่งสตาร์ทรถนะครับพยายามแบบว่าถ้ามีความรู้เรื่องช่างนะครับอะไรที่เกี่ยวระบบกองหรือเซ็นเซอร์ต่างๆพยายามเปิดเพื่อไล่น้ำออกจากระบบอย่าเพิ่งสตาร์ทไม่ว่าถ้าเกิดมีสายหัวเทียนปลั๊กคอยหัวเทียนหรือกองอากาศที่มีเซ็นเซอร์พยายามเปิดออกเพื่อเอาน้ำออกก่อนหรือเอาลมมาไล่หรืออะไรก็ได้ครับเพื่อที่ให้น้ำออกจากระบบเครื่องยนต์แล้วค่อยทำการสตาร์ทดูว่ามันจะติดหรือไม่ติดแต่อย่างน้อยจากหนักจะเป็นเบาครับ
0: ก็คือถ้าเกิดระดับอย่างเงี้ยเลิกเลยไหมเนี่ยใช่อย่างเงี้ยอ
2: ย่างงี้ได้ครับพี่
0: อย่างงี้ยังไง
2: ไล่ได้ครับก็คือหลักๆอย่างที่ผมบอกคือพอน้ําลดมันแห้งเสร็จเราไล่ระบบน้ําออกจากเครื่องยนต์ระบบกองระบบท่อต่างๆออก
0: ไม่คุณจะบอกซ่อมได้เหรอ
2: ได้ครับไม่ได้เสียนะครับพี่อย่างงี
0: ้อันนี้ไม่เสียเหรอ
2: ไม่เสียครับ
0: อ้าวแล้วพรมเพิ่มข้างในอ่ะ
2: ซักได้ครับลดทุกอย่างทําได้หมดพี่ไม่ว่าพรมซักคอนโซลอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างช็อตเราเปลี่ยนได้
0: จริงไหมเนี่ย
2: จริงครับ
0: โอ้แต่อย่าสตาร์ทอย่างเดียว
2: ใช่ครับอย่าสตาร์ทอย่างเดียว
0: เพราะฉะนั้น
2: แห้งไล่น้ำก่อน
0: นี่ทำความเข้าใจคุณผู้ชมก่อนเลยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่ที่มีญาตินะฮะหรือว่าดูรายการอยู่ว่ารถจมน้ำแบบนี้จมทั้งคันแบบนี้ในหนุ่มถือว่าจมทั้งคันนะ
2: ครับพี่
0: ถึงจะไม่มิดแต่ก็โผล่มานิดนึงก็หนีถือว่าจมทั้งคันแล้ว
2: ครับ
0: มันเขาเป็นเข้าเครื่องหมดแล้ว
2: ครับ
0: อันนี้สำคัญที่สุดพอน้ำลดปุ๊บห้ามสตาร์ทเด็ดขาด
2: ห้ามสตาร์ทเด็ดขาด
0: ถ้าสตาร์ทปุ๊บมันยังไงฮะ
2: น้ำมันจะเข้าเครื่องครับมันจะทำให้เครื่องน็
0: อ
2: กเหมือนที่ว่าน้ำมันจะเข้าไปคือเครื่องมันจะพังครับไม่ควรสตาร์ทเลยพอน้ำแห้งเปิดกองอากาศเปิดท่อต่างๆ
0: เปิดกองอากาศก่อนนะเปิดกองอากาศขึ้นมาเสร็จปุ๊บยัง
2: ไล่น้ำออก
0: ไล่ยังไงมันเข้าไปอยู่ในกองอากาศบ้างมัน
2: ไล่ได้ครับก็คือถ้าเป็นพวกเบนซินก็จะเป็นพวกหัวเทียนคอยท่านเปิดคอยแล้วก็หัวเทียนเอาออกก่อนแล้วก็ถ้าเป็นพวกดีเซลก็ถอดหัวฉีดออกหรืออะไรก็ได้ครับถอดออกมาเพื่อที่เอาน้ำจากในห้องเผาไหม้ลูกสูบครับดันมันออกมาก่อนติดเครื่องได้เพื่อไล่น้ำออกมาให้หมดไม่ว่าเป็นท่อกองหรืออะไรครับพยายามดันน้ำออกมาให้หมดส่วนในเครื่องเราใช้วิธีการถอดนี้บอกถอดคอยถอดหัวเทียนถอดหัวฉีดเพื่อที่เราสตาร์ทให้น้ำออกจากห้องเผาไหม้ไม่ให้มีน้ำอยู่ในห้องเผาไหม้ครับให้น้ำดันออกมาให้หมดแล้วถ้าเกิดบ้านไหนมีลมเป่าใช้ลมเป่าลงไปในห้องเผาไหม้ครับให้มันแห้งครับแล้วก็ทำการประกอบกลับไปแล้วก็สตาร์ทติดเครื่องอาจจะติดครับ
0: โอ้โหแต่ทีเนี้ยเอาจริงๆบอยพี่พูดตรงเลยพอน้ำมันท่วมแบบนี้เนี่ยแล้วถ้ารถที่มีประกันอยู่อ่ะเขาก็อยากจะให้ประกันทำอะไรเคลมมากกว่านี้ป่ะ
2: จะได้ครับบางคนก็ถ้ามีประกันเขาก็จะให้ประกัน
0: แต่บางคนไม่มีประกัน
2: ใช่อย่างคนที่ไม่มีประกันครับใช่ก็คือช่วยเหลือในเบื้องต้นเงี้ยผมบอกเลยว่าเซฟไปเยอะครับ
0: แล้วมันจะเอารถไปยังไงไม่ให้สตาร์ทถ้าเกิดจะต้องเอาไปเป่าลมเนี่ย
2: มันก็ต้องแบบว่ามันอู่หรืออะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: สไลด์
0: ใช่สไลด์ไปอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับ
0: อ๋อสไลด์ไปนะ
2: ใช่
0: แล้วก็ไปให้อู่เขาเป่า
2: ใช่ครับ
0: จะแบบหรือตัวท่านเองเอาไปปั๊มน้ำมันไปเป่าให้เองก่อนก็ได้หรือไง
2: เออขับไม่ได้พี่ต้องสไลด์หรือลากไปครับ
0: แล้วก็สมมติเราเอาไปปั๊มแล้วเป่าเองได้ไหม
2: ได้ครับเอาลมเป่าไล่ระบบกรองระบบน้ำอะไรออกให้หมด
0: แล้วสตาร์ทได้ไหมหลังจากเป่าแล้ว
2: ได้ครับ
0: ขอให้เป่าน้ำออกก่อน
2: ใช่ครับ
0: จากกรองก่อนสำคัญที่กรอง
2: ใช่ครับ
0: หัวเทียน
2: ใช
0: ่แล้วก็อะไร
2: มันจะมีพวกเซ็นเซอร์ต่างๆอยู่ในท่
0: อ
2: ท่อกรองอากาศอย่างเงี้ยครับมันจะมีเซ็นเซอร์จับอากาศเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยเราถอดออกให้หมดเกี่ยวกับน้ำครับเป่าออกให้แห้ง
0: ไอ้อย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับพี่
3: แอร์โฟ
2: อย่างเงี้ยพวกแอร์โฟระบบเซ็นเซอร์จับท่อกรองอากาศใช่จะอยู่ตรงท่อกรองอากาศครับ
0: เปิดมาปึ้ง
2: ใช่
0: เสร็จเป่าเลย
2: เป่าให้แห้งเลยพี
0: ่
2: ครับผมแล้วก็กรองอากาศเปียกโยนออกไปเลยครับไม่ต้องใส
0: ่
2: โยนกรองอากาศออกไปเลยครับ
0: ไอ้กรองไอ้ที่มีไส้กรองอะนะ
2: ใช่กรอง
0: เอาไส้ออกไปก่อนเลย
2: ใช่ครับแล้วก็ทำการเป่าน้ำให้แห้ง
0: ครับ
2: ครับถ้าอยู่ในเครื่องก็ผมแนะนำเลยเอาเครื่องเนี่ยถ้ารถจมหนักๆนะครับแบบมิดฝาโป่งอย่างเมื่อกี้ก็คืออย่างที่ผมบอกคือถอดคอยล์ออกถอดหัวเทียนออกแล้วทำการติดเครื่องเพื่อให้น้ำอ่ะดันออกจากห้องเผาไหม้ออกมาอย่าให้น้ำอยู่ในห้องเผาไหม้ครับครับ
0: โอเคตอนนี้มีความคิดเห็นแตกต่างนะเขาบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าไม่ให้สตาร์ทอย่างนี้แล้วจะเอาไปยังไงก็ต้องดึงลาก
2: ต้องสไลด์กับลากครับ
0: สไลด์หรือลากไป
2: ใช่อย่าสตาร์ทเด็ดขาด
0: ถ้าเกิดสไลด์รถสไลด์มาเขาจะมีโซ่ดึงแล้วก็ดึงขึ้นไปให้
2: ใช่ครับพี่
0: ขึ้นไปตรงบนรถแล้วก็พาไปนะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคนะครับอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หรือช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวเรามาคุยในหมู่รถ EV ด้วยอันนี้ฟังคือทั้งหมดเดี๋ยวบางคนอาจจะมองว่าไปชี้ช่องให้ประกันหรือเปล่าว่าซ่อมได้พี่มองไงนี
4: ่คือจริงๆเราดูข้อเท็จจริงครับแล้วก็อย่างกรณีที่เกิดที่หาดใหญ่เนี่ยจะต้องบอกว่าบางเคสเองบริษัทประเมินว่าซ่อมได้แต่อาจจะมีปัญหาสืบเนื่องก็คืออาจจะเข้าๆออกๆนะเขาก็จะใช้ดุลพินิจอาจจะจ่ายเต็มเลยก็ได
0: ้ครับ
4: นะครับ
0: แต่อย่างรถ EV เนี่ยเดี๋ยวคือต้องพูดนะ
2: ค
0: ือ EV นี่เห็นบางคันนี่เขาบอกว่ามันทำไม่ได้เลยใช่ไหม
5: บางคันก็ทำไม่ได้ครับ
0: ต้องเปลี่ยนรถเลย
5: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างเนี้ยคอพอจะว่ายังไงเพราะ EV มันอาจจะไม่ได้เหมือนรถสันดาปเพราะรถสันดาปนี่มันยังมีวิธีการในการซ่อมได้
2: ใช่ครับ
0: แต่พอ EV นี่มัน
2: เป็นมอเตอร์ล้วน
0: โอ้โหรู้เรื่องเขาไหมเนี่ยรู้เรื่องไหม
1: ผม
0: รู้เรื่องไหมเนี่ย
1: ตอนนี้ผมอยากจะขอคอมเมนต์นิดนึงครับ
0: คอมเมนต์อะไรกัน
1: ก็ในตรงส่วนที่เขาพูดในเรื่องเมื่อกี้เป็นส่วนของเครื่องยนต์แต่เราลืมในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์คุณจะสตาร์ทเลยไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องกล่องเครื่องระบบไฟอีกคำว่าโดนน้ำครับมันก็คือเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าโดนน้ำโอเคเมคานิกคุณเคลียร์แล้วแต่คุณอย่าลืมว่าคุณมีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบางครั้งรถที่ถูกสตาร์ทโดยที่ว่าแค่ล้างแค่เครื่องยนต์อย่างเดียววิ่งออกไปอาจจะช็อตแล้วก็อาจจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยครับ
0: น้ำลายก็เด่นนัวหมดแล้ว เอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
7: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: ทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อน หลายคนส่งมาบอกว่าใหญ่มาฟอกก็เปล่ามาฟอกตัวเปล่าเนี่ยตรงมาเต็มเลย บอกเนี่ยไปหลอกคนเขาเอามาออกได้ยังไงเป็นมิจฉาชีพ
8: โอ้โห
0: ใหญ่อยากจะบอกอะไรเขา
1: ผมอยากกระทานะครับ
0: ท้าใครท้าใคร
1: ท้าคนที่อ้างตนผู้เสียหายครับกล้าออกมาพูดหน่อยเพราะผมชี้แจงไปหมดแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความจริงด้วยเพราะหลายเคสครับผมถูกเจ้าที่ไฟแนนซ์มารอยึดรถไปเบิกเงินประกันมาแล้วก็หนีหายไปบางเคสเป็นคนดังซ่อมเสร็จขอจ่ายแค่ครึ่งเดียวแล้วก็เอารถหนีหายไปเลย
0: ไม่ไอ้คดีเก่ามีไหม
1: ไม่มีครับ
0: แน่ใจนะ
1: แน่ใจครับไม่มีเลยแม้แต่คดีเดียว
0: ไปเช็คประวัติได้นะ
1: ได้ครับ
0: เสียชื่อไหมเนี่ย
1: หนักเลยครับแต่ว่าก็ไม่รู้ทำยังไง
0: เอาแล้วรถไอ้โครงไก่ก็คืนไปยัง
1: จะคืนยังไงครับในเมื่อที่ว่าเขาอะยังจ่ายค่าอะไรไม่ครบแล้วก็เขามานั่งอ้างว่าเป็นผู้เสียหายวันนี้ผมก็อยากจะขอถามพี่กิ้งกือเลยถามพี่กิ้งกือเลยว่าถ้ารถ
0: รู้จักกันมาก่อนไหม
1: ผมเคยเห็นชื่อครับเขาดังอยู่เหมือนกันผมถามพี่กิ้งกือเลยครับเทสลาถ้าเกิดจมน้ำพี่ต้องลือทั้งคันเช็คไหม
5: จมขนาดไหนครับ
1: ครึ่งคันครับต้องลือเช็คไหมครับ
5: ครึ่งคันก็ควรจะต้องลือครับ
1: งั้นเนี่ยผมเรียกรถในอู่พี่ว่ากิ้งกือคงไก่ได้ไหม
5: อ
1: ัน
5: นี้ไม่มีความเห็นครับ
1: นั่นแหละครับเพราะว่าผมลือเช็คตามขั้นตอนของการซ่อมแต่ก็มาอ้างตัวว่าเป็นผู้เสียหาย
0: แล้วไงอีก
1: ผมก็โดนหนักเลยครับแต่ว่
0: า
1: ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็พักรับงานอู่ทั้งหมดเพื่อที่ว่าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเพราะผมเองอ่ะพอจะมีความรู้อยู่บ้าง
0: คือเขาอยากมาช่วยคนอันเนี้ยผมก็เห็นว่าอยากมาช่วยคนจริงๆใช่ไหมอันนั้นก็ลองมาแล้วก็ลองมาแบบดูซิว่าคุณจะช่วยอะไรยังไงได้บ้างนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูทีเนี้ยคุยกับทางกิ้งกือสักนิดนึง
5: ครับ
0: กิ้งกือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถ EV ถูกไหมฮะ
5: ใช้คำว่าซ่อมมาเยอะดีกว่าครับ
0: ซ่อมมาเยอะนะ
5: ครับ
0: แล้วไอ้รถที่มันจมน้ำอยู่หรือว่าจมแบบไม่ได้ทั้งคันนะแบบในส่วนนึงเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรไหมฮะกับทางรถ EV
5: เอาแบบเบื้องต้นก่อนหรือเจาะลึกเลยครับ
4: โอ้ยไม่เคย
5: เบื้องต้นก่อนนะ
0: เชิญเลยครับ
5: ส่วนใหญ่รถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะรถอะไรหรือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ตามอย่างเช่นพวกนี
4: ้พี่ช่วยยกหน่อย
0: หนักเดี๋ยวลองดู
4: พดหน่อยนะ
5: ไอ้พวกนี้นะครับเนี่ยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ถ้ามันไม่มีไฟฟ้าเข้าไปต่อให้มันจะจมน้ำนานแค่ไหนเราเอามาล้างๆถ้าไม่มีผุไม่มีก่อนมันก็ยังใช้งานต่อได้นะครับฉะนั้นถ้ารถยนต์ไฟฟ้าน้ำท่วมอย่างแรกที่ควรทำคือถอดขั้วแบตเตอรี่ลูกเล็กก่อนเพื่อตัดวงจรไฟ
0: ครับ
5: แล้วพอมันไม่มีไฟแล้วหลังจากนั้นพอน้ำลดเราค่อยมาพิจารณาว่าน้ำขึ้นถึงไหนกล่องใบไหน พังบ้างน้ำเข้าแบตเตอรี่ไห
0: ม
5: แต่สุดท้ายแล้วส่วนใหญ่รถยนต์ไฟฟ้ามีประกันชั้นหนึ่งอยู
0: ่ไอ้นี่มันคือ เป็นแบตเหรอฮะ
5: เป็นวงจรออนบอร์ดชาร์เจอร์ครับของรถยี่ห้อหนึ่งแล้วกัน
0: ผมขออนุญาตดูหน่อยได้ไหม
5: คร
0: ับโอเคอันนี้เป็นวงจรของในรถทุกคันจะต้องมีอย่างนี้ไหม
5: มีครับ
0: ในรถ EV นะ
5: ต้องมีครับ
0: คุณผู้ชมลองดูนะเดี๋ยวจะไล่ไปจนถึงคปภ.นะฮะนี่นะฮะโอเคแล้วยังไงฮะอันนี
5: ้เวลารถน้ำท่วมอย่างแรกที่จะบรรเทาความเสียหายได้เลยคืออย่างที่บอกไปถอดขั้วแบตลูกเล็กครับถ้าไม่มีไฟมันก็ไม่ช็อตพอมันไม่ช็อตพอน้ำลดแล้วเราถอดมาทำความสะอาดมันก็อาจจะกลับมาใช้ได้
0: อ
5: ันนี้พูดถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
0: ครับ
5: แต่ถ้าแบตเตอรี่น้ำเข้าอันนั้นเราควรจะต้องรีบโทรแจ้งประกันชั้นหนึ่งหรือจะยกไปศูนย์หรืออะไรก็ตามแต่เพื่ รีบถอดแบตลงมาดูหรือจะตรวจวัดเบื้องต้นว่าแบตมีน้ำเข้าหรือเปล่าเพราะความอันตรายของรถไฟฟ้าอยู่ที่แบตเตอรี
0: ่แบตมันจะอยู่ข้างใต้ท้องรถใช่ไหมอ
5: ยู่ใต้รถครับ
0: อย่างนี้นะอย่างนี้แบตนี้ถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับ
0: ทีนี้ถ้าเกิดเราขับรถไปแล้วปรากฏว่าน้ำมันเข้ามามันเข้ามาข้างในท่วมเข้ามาข้างในเนี่ยใต้ท้องรถเนี่ยม
5: ัน
0: จะเข้าแบตได้เลยไหม
5: อาจจะเข้าและอาจจะไม่เข้าก็ได้ครับ
0: มันยังไงอะ
5: ดูด้วยสายตาไม่ได้ครับ
0: โอ้โหแล้วทำยังไงอะ
5: โทรเรียกประกันยกไปศูนย์หรืออู่ที่ไว้ใจได้ครับ
0: ครับ
5: ข้างๆพี่หนุ่มก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่ผมพกมา1ลูก
0: อันนี้นะ
5: ครับ
0: ใหญ่ใหญ่มาก็ช่วยหน่อยจะได้ยกให้มันหนักมาก
1: หนักครับ
5: ตั้ง
0: มาก็ใช้แรงงานหน่อย
5: ตั้งเลยครับตั้ง
0: เนี่ยนะตั้งเนี่ย
5: ตั้งอย่างเงี้ย
0: นี่
5: โอเคในแบตเตอรี่1โมดูลเนี่ยมันจะมีอยู่6เซลล์เวลาน้ำมันซึมเข้าไปในแพ็คแบตเตอรี่แพ็คใหญ่ๆเลยน้ำมันจะนำกระแสไฟ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงใหญ่เป็นอะไรมันออกแก๊กตลอดเลยเป็นไรเนี่ยอ
1: ากาศเย็นครับ
0: ฮะ
1: อากาศเย็นครับ
0: จะไปแล้วมั้งกูว่าย
1: ังอยู่ครับ
0: ต่อให้ต่อฮะ
5: น้ำจะนำกระแสไฟครับน้ำที่เข้าไปมันไม่ใช่น้ำสะอาดไม่ใช่น้ำกลั่นใน lab มันสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้พอมันนำไปเรื่อยๆมันกัดก่อนน้ำที่เข้าไปมันจะอาจจะกัดก่อนอลูมิเนียมเสื้อตัวถังหรือนำไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนเราก็จะเข้าเคสไปที่เราเคยคุยกันถึงวอลโว
0: ่
5: พอมันกัดก่อนแล้วนำกระแสไฟฟ้าไปเรื่อยๆปุ๊บเซปเปอเรเตอร์ตรงกลางที่กั้นระหว่างขั้วบวกขั้วลบพอมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเซปเปอเรเตอร์มันพังหรือเป็นรูหรือจะหดตัวก็ตามแต่ขั้วบวกขั้วลบเจอกันมันก็เกิดเป็นอาจจะลุกไหม้ได้อย่างตัวนี้เป็น NMC เวลามันทะลุหากันเนี่ยมันจะเป็นไฟลุกขึ้นมาฟูให้ทดลองให้ดูครับ
0: ฮะ
5: มีเครื่องดูดควันไหมครับ
0: โอ้ยยาเหรอ
5: แต่ถ้าเป็น LFP จะมีแต่ควันออกมาไม่มีประกายไฟ
0: ครับ
5: แต่ที่ควรระวังคือไอความร้อนที่ออกมาจากแบต LFP เนี่ยมันคือไอร้อนถ้ามันไปพ่นโดนเบาะรถยนต์หรือโครงพลาสติกอะไรมันก็เกิดเป็นไฟลุกไหม้ขึ้นมาได้เหมือนกัน
0: โอ้ยตายละแล้วอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่ารถ EV เนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในน้ำไปครึ่งคันแล้วเนี่ยห้ามกดปุ่มเลยสตาร์ทเนี่ยไม่ได
5: ้ห้ามเด็ดขาดครับ
0: ห้ามเด็ดขาดนะ
5: ห้ามเด็ดขาดเลยเพราะเราไม่สามารถประเมินได้ว่าน้ำเข้าแบตเตอรี่ไหมหรือกล่องอะไรพังไปแล้วบ้างจากกล่องที่อย่างเช่นกล่อง VCU หรือกล่อง BDCM ในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจากที่มันไม่พังมันแค่แช่น้ำเฉยเราอาจทำความสะอาดกลับมาใช้ได้พอเราจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บกลายเป็นพังเลยคราวนี้ความเสียหายหนักกว่าเดิม
0: โอ้โหแล้วถ้าเกิดว่ามันจมทั้งคันล่ะ
5: จมทั้งคันเลยก็ต้อง
0: เปลี่ยน เปลี่ยนคันเลยไหม
5: มันซ่อมได้ครับถ้าตั้งใจซ่อมแล้วมีงบถึงจริงๆก็ซ่อมได
0: ้มันแพงไหมค่าซ่อม
5: แพงครับ
0: ประมาณ
5: ยี่ห้ออะไรก่อนฮะ
0: สมมติเอาเป็นโอล่ากูดแคทอะ
5: โอล่ากูดแคทตัวนี้ออนบอร์ดชาร์เจอร์ตัวนี้เบิกศูนย์ก็อยู่ประมาณ 4-50,000 บาท
0: ตัวนี้ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
0: ไอตัวนี้นะ 4-50,000 บาทนะอ่ะโอเคมันจะมีอะไรเสียอีกอ่ะถ้าตัวนี้ 4-50,000 บาทถ้าเสียนะถ้าน้ำเข้านะโอเคแล้วตัวนี้อ่ะ
5: ตัวนี้เป็น
0: ไอ้นี่คืออะไร
5: โมดูลแบตเตอรี
0: ่โมดูลแบตเตอรี
5: ่โมดูลแบตเตอรี
0: ่ในออร่ากูดแคทมันมีกี่ตัว
5: นี่คือความลำบากใจของคนซ่อมรถแล้วก็ของเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าเวลาน้ำเข้าแบตเตอรี่เวลายกไป0ประกันชั้น1ตีว่าน้ำเข้าแบตศูนย์ไม่มีแกะออกมาเพื่อจะเปลี่ยนเป็นโมดูลเหมือนอู่นอก
0: เปลี่ยนยกแผงเลย
5: เป็นยกแผงเลยครับ
0: โอ้
5: 3 4 5แสน
0: จริงๆมันเปลี่ยนเป็นตัวโมดูลอย่างงี้ได
5: ้จริงๆเปลี่ยนได้ครับ
0: เปลี่ยนงี้ได้นะ
5: ใช่ครับ
0: แต่เขาไม่เปลี่ยนกัน
5: ศูนย์บริการไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนมากกว่า
0: แต่ถ้าเกิดไปอู่นอก
5: ทําได้ครับ
0: อู่นอกทําได้ก็เปลี่ยนทีละตัวเสียกี่ตัวก็เปลี่ยนตามตัวนั้น
5: ใช่ครับ
0: โอ้แต่ถ้าน้ำมันท่วมหมดเลยอย่างเงี้ย
5: ส่วนถ้าน้ำท่วมครับมันจะไม่พังยกเว้นว่าน้ำท่วมแล้วมันลัดวงจรแล้วมันลุกไหม้อันนั้นมันควรจะเปลี่ยนยกแพ็คอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเซลล์นึงอ่ะมันเกิดการลุกไหม้ขึ้นมามันจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเทอร์มอลรันอเวย์มันจะลามจากเซลล์1เซลล์2พี่หนุ่มจะเห็นข้างหลังมี6เซลล์ถูกต้องไหมครับ
0: ข้างหลังนี่นะ
5: ใช่ครับ
0: โอเค
5: เวลาเซลล์ที่1มันลุกไหม้เซลล์ที่2มันรับความร้อนปุ๊บพอมันรับความร้อนมันก็จะรันไปเรื่อยๆแล้วเราไม่สามารถดับมันได
0: ้โอ้โห
5: ต้องปล่อยให้มันมอดด้วยตัวมันเอง
0: ครับถ้า
5: เ
0: ป็นอย่างนี้เท่าไหร่โมดูลตัวหนึ่ง
5: ถ้าเป็นของเนต้าเลยโมดูลถ้าเป็น NMC ตัวนี้ก็ประมาณ 4-5,000 บาทมือสองนะครับ
0: อ๋อ 4-5,000 บาท
5: แต่มีทั้งหมด16โมดูล
0: 16โมดูล
5: ใช่ครับ
0: ไอตัวอย่างเงี้ย16อัน
5: ใช่
0: 16ก้อน
5: 16ก้อน
0: อยู่ในแผงของมัน16ก้อน
5: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นเนต้ารุ่นแบต LFP ที่ไม่มีประกายไฟก็จะมี4โมดูลโมดูลนึงก็ประมาณ 20,000 กว่าบาท
0: ก็ทำเป็นแสนอ่ะ
5: ก็เป็นแสนครับ
0: เป็นแสนอ่ะถูกไหมฮะ
5: เพราะสุดท้ายแล้วอุปกรณ์ส่วนควบที่อยู่ข้างในแบตนั้นโดนน้ำก็พังด้วยอยู่ดี
0: โอ้โหพอทำไงครับพี่ตอนนี
4: ้คือจริงๆเรามีการประชุมบริษัทประกันภัยทั้งหมดแล้วนะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องแรกก็คือช่องทางการติดต่อนะครับตอนนี้หลายๆที่เดิมมี call center นะครับมีออนไลน์บางที่มีแอปพลิเคชันนะครับเพื่อการติดต่อแล้วก็ส่งเอกสารรูปภาพต่างๆนะครับกรณีของรถไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่ามันอ่อนไหวกว่ารถสันดาปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่น้ำท่วมถึงพื้นแล้วมีการขังเนี่ยนะครับเราก็จะแนะนำว่าเอารถเข้าศูนย์นะครับเพราะว่าสถานะจริงๆที่สำคัญที่สุดคือแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยยังคงใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้แล้วนะครับซึ่งถ้ามูลค่านะครับที่เปลี่ยนแบตเนี่ยนะครับถึง 70% ของราคารถนะครับเขาจะจ่ายทุนประกันเลยครับ
0: หมายถึงว่าคืนทุนประกันก็คือ
4: คืนทุนประกันก็คือจ่ายเงินตามหน้าตารางกรมธรรม์
0: สมมุติว่าประกันเอาไว้ล้านนึงก็คือล้านนึงเลย
4: ถ้ายอดตาม
0: ถ้ายอดล้านน
4: ึ
0: ง
4: ว่าล้านนึงก็คือ
0: ล้านคลองล้านนึง
4: ถูกต้องครับ
0: ก็คือล้านนึงเลยแล้วรถคืนไป
4: แล้วก็เอารถบริษัทก็จะไปขายซากครับ
0: แล้วมันมีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนรถได้ไหมฮะ
4: คืออยู่ที่ถ้าผมพูดตรงๆอยู่ที่ศูนย์ของรถที่จะประเมินนะสมมุติเราบอกว่าเมื่อกี้เป็นยี่ห้อ Good Cat ถูกไหมฮะก็เขาก็จะเอาตัวนี้ลากรถไปที่ศูนย์นั้นแล้วก็ให้ศูนย์นั้นเทสแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ให้ความเห็นออกมาว่าแบตเนี้ยต้องเปลี่ยนทั้งหมดไหมหรือว่ายังไงแล้วมูลค่าเป็นเงินเท่าไหร่ นะครับถ้ามูลค่ามันสูงอย่างที่บอกก็จะกลายเป็นลักษณะคืนทุนประกันครับ
0: คืนทุนประกันโอ้แต่ว่าคืนทุนประกันมันก็จะไม่เต็มบางทีมันก็ไม่ได้เต็มตัววงเงิน
4: คือต้องเรียนงี้ครับว่าปกติเนี่ยทุนประกันของรถเนี่ยมันจะลดลงทุกปีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามูลค่าของรถเนี่ยมันก็เสื่อมถอยลงไปตามปีของรถนะดังนั้นเนี่ยคือจริงๆตัวทุนประกันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับมูลค่าเวลาเราขายมือสองนะครับประมาณนั้นครับ
0: มองไงฮะเรื่องนี
5: ้มันมีหลายคนครับเข้ามาหาผมเพราะเหตุการณ์นี้รถเพิ่งออกปีแรกสมมติซื้อรถมา1ล้านบาททำเรื่องผ่อนไฟแนนซ์1ล้านบาททุนประกันมีอยู่ 700,000 บาทสมมตินะครับพอน้ำเข้าแบตปุ๊บเปลี่ยนแบตเตอรี่ 500,000 ถึง 600,000 บาทประกันตีคืนทุนแต่รถเพิ่งออกมายอดผ่อน1ล้านคืนทุนประกัน 800,000 เท่ากับว่าเป็นหนี้ไฟแนนซ์อยู่อีก 200,000 มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปขอคืนเรียกว่าเวนคืนเงินประกันกลับมาปุ๊บเพื่อที่จะเอามาซ่อมเองเพราะว่าศูนย์อย่างที่บอกไปเขาไม่ซ่อมเขาเปลี่ยนยกลูกอู่นอกก็ซ่อมได้ก็จะเปลี่ยนเป็นโมดูลไปนี่คือช่องทางอู่นอกแต่สุดท้ายแล้วการที่เราทำอย่างนี้ซ่อมอู่นอกรถก็จะหมดประกันจากประกันวารันตีจากบริษัทรถแน่นอน
0: โอ้โหอันนี้ยุ่งเลยแล้วทำยังไงฮะอันนี
4: ้คือผมเรียนเงี้ยปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่พี่เขาบอกก็คือบังเอิญว่าทำสัญญาไฟแนนซ์ไว้นะครับการคืนทุนเนี่ยมันทำให้หนี้เขาไม่ได้ลดลงนะแต่ถ้าถามว่ามูลค่ารถนะตอนนั้นมันก็จะเป็นมูลค่าจริงๆถ้าเราขายรถคันนั้นมันอยู่ที่มูลค่านั้นสมมุติว่าตีว่า7หรือ8แสนเนี่ยนะครับจริงๆวันนั้นถ้าขายทั้งคันมันก็ขายได้ราคานั้นแหละครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าบอกว่าเคยเจอครับบางคนบอกว่าก็อย่างเงี้ยไม่อยากคืนทุนอยากซ่อมนะครับแล้วเขาไปหาศูนย์ซ่อมแล้วเขาบอกว่าอยู่ในราคาที่มันยอมรับได้นะประกันก็จะดิวแล้วก็จ่ายเป็นค่าเสียหายเหมือนการซ่อม
0: ครับคือพี่กำลังจะบอกว่าสมมติว่ารถคันนี้เราซื้อมาในราคา1.2 ล้านสมมตินะฮะซื้อมาในราคา2เราทำประกันเอาไว้เนี่ยคุ้มครองเอาไว้เนี่ย1.1 ล้าน
4: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะ1.1 ล้านเนี่ยถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยราคารถมันด้อยไปคันนั้นที่ซื้อมา1.2 ล้านมันเหลือประมาณ500,000แล้วถ้าเกิดคืนทุนประกันไปเราจะได้1.1 ล้านกลับมาไหม
4: คืออย่างนี้ครับ
0: หรือจะได้500,000
4: ไม่หนุ่มอย่างนี้คือสมมตินะรถเนี่ยเราซื้อมา1.2 ล้านเหมือนกันหมดฮะรถนาฬิกาหรืออะไรก็แล้วแต่พอออกมาปุ๊บก็กลายเป็นมือสองละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยที่บริษัทประกันจะให้นะครับเขาก็จะดรอปลงมาจากราคาซื้อหน่อยนึงสมมุติว่า1.2 ล้านหน้าตารางปีแรกควรอาจจะเป็น1.1 ล้านนะครับปีถัดไปเนี่ยจริงๆตัวทุนประกันก็จะลดลงไปนะเวลาที่เขาออกใบต่ออายุมาทุกครั้งเนี่ยทุนประกันจะลดลงไปแล้วก็เบี้ยประกันจะลดลงทุกปีตามมูลค่าที่แท้จริงครับ
0: ครับแต่ทีเนี้ยถ้าจ่ายเขาจะจ่ายตาม
4: หน้าตารางกรมธรรม์
0: หน้าตารางถูกไหมฮะ
4: ณปีนั้นสมมุติ
0: ว่าต่อให้รถคันนั้นจะตกไปเหลือ500,000แต่คุณก็คือ
4: ไม่ดูครับคือดูราคาหน้าตารางกรมธรรม์เวลาคืนทุนเนี่ยถ้าหน้าตารางเขียนว่า700,000ก็คือ700,000 800,000ก็คือ800,000นะไม่มีสิทธิ์ที่บริษัทประกันจะไปบอกว่าผมไปดูราคาที่เต็นท์ละมันเหลือแค่500,000เอง
0: จ่าย500,000แล้วกัน
4: ไม่ได้
0: ก็ต้องจ่าย700,000
4: ถูกต้องครับ
0: เขาทำไว้ล้านก็ต้องจ่าย1.1 ล้านต่อให้รถคันนั้นมันเหลือประมาณ300,000แล้วคุณก็ต้องจ่าย1.1 ล้าน
4: ถือว่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคในการกำหนดจำนวนทุนประกันภัยแล้วครับซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้น
0: เข้าใจเอ้าโอเคอะไรกัน
3: ขอเสริมนิดนึงได้ไหมครับ
0: เสริมอีกแล้ว
3: ใช่ครับพอดีว่าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับการตัดระบบไฟไม่ได้มีแค่แบตเตอรี่ลูกเล็กลูกเดียวยังมีตัวตัดระบบไฟอีกตัวนึงนะครับอย่างเช่นเทสลาจะมีตัวตัดระบบแบตเตอรี่ไฮบริดอีกตัวนึงซึ่งจะไม่ได้ตัดแค่แบตเตอรี่ลูกเล็กลูกเดียวแล้วก็ในกรณีของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับส่วนมากจะทำมากันน้ำเกือบ 100% อยู่แล้วทำให้ความที่จะโอกาสน้ำเข้าค่อนข้างน้อยอยากจะฝากถึงคนที่ใช้รถไฟฟ้าแล้วก็เกิดเหตุอุทกภัยที่ผมเคยไปเจอซ่อมมาใช่ไหมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ MCU ก็คือเมนหลักของหัวใจรถเป็นเสมือนสมองหลักพวกแบตเตอรี่เนี่ยครับโอกาสเข้าน้อยมากแล้วก็หลายคนเป็นหนี้จากที่เอารถไปคืนทุนผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยอยากจะบอกว่าไล่เช็คดูทีละจุดก่อนแต่แบตเตอรี่ผมมองว่าโอกาสเข้าน้อยมากสำคัญที่ MCU ตัวหลักหัวใจเลยครับ
0: พี่คือเป็นงั้นไหม
5: ไม่เป็นครับ
0: อ้าวตายแล้วใหญ่พี่คือเขาบอกไม่เป็นอย่างนั้นนะนี่คือไม่ได้หักหน้ากันนะอ้าว
3: ไม่ครับไม
0: ่อ้าวคุณต้องเข้าใจนะอันนี้มุมของคุณนะ
3: ผมพูดในมุมของเทสลาครับเพราะว่าผมทำเทสลาเป็นหลัก
0: อ้าวไม่รู้แต่ทางพี่คือเขาบอกไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดยังไงพี่คือว่ามาสิ
5: จากที่วันน้ำท่วมเข้ามานะครับมีรถสไลด์มาลงที่ร้านผมทั้งวันทั้งคืนประมาณ20คันผมถอดแบตลงมาส่วนใหญ่จะน้ำเข้า15ถึง16คันต่อให้เป็นรถปีเดียวก็ตามเพราะบางครั้งก่อนจะเข้าครับมันถ้าจอดเฉยๆจอดแช่น้ำเฉยๆอันเนี้ยไม่เถียงมันอาจจะไม่เข้าก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะขับลุยน้ำแล้วหน้าแพ็คแบตจะมีรีลีฟวาล์วที่เรียกว่าวาล์วหายใจเวลาเราขับรถลุยน้ำไปน้ำมันกระแทกมีแรงดันทำให้มันซึมเข้าได้ครับ
1: แต่อย่างที่บอกครับว่าการ
0: นี่จะเถียงคุณหรือ
1: ไ
0: ง
1: ไม่ได้เถียงครับคือเอาประสบการณ์การซ่อมรถเทสลาที่เราเคยซ่อมมาแล้วก็มันมีตัวตัดไฟ2ตัวไม่ได้เป็นแค่ตัวเดียวเพราะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับไปฝืนสตาร์ทอาจจะเจอปัญหาขึ้นได้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ขอให้คอมเมนต์ถามเลยครับว่าในเทสลามีตัวตัดไฟกี่ตัวเพราะผมเองอ่ะซ่อมซูเปอร์คาร์เป็นหลัก
0: อันนี้จากประสบการณ์หรือ ChatGPT เอาแน่ๆ
1: จากประสบการณ์ครับ
0: ประสบการณ์นะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ ChatGPT นะ
1: ผมซ่อมเทสลาจบใน4วันไปดูได้ครับ
0: เป็นไง
1: ผมเคยซ่อมจริ
0: งมั้ยเนี่ยเขาบอกจริง
5: เก่งครับเก่งถ้าทำได้เก่งครับ
0: ถ้าทำได้เก่ง
1: ไปดูในประวัติเลยครับว่าผมซ่อมมาแล้วสำหรับเทสลา
0: ผมว่าอยู่คุณมานั่งฝั่งนี้แล้วนั่งเผชิญหน้ากันดีกว่าความคิดเห็นไม่ตรงนี้อย่างนี้ผมชอบผมชอบอย่างนี
1: ้ไม่
0: คนดูได้ความรู
1: ้ไม่ครับพี่หนุ่มคือต้องเข้าใจก่อนว่ารถแต่ละยี่ห้อมีระบบเซฟตี้ไม่เหมือนกันวันนี้พี่กิ้งกือก็พูดถึงในเรื่องของแบตเตอรี่ก็ถูกต้องแต่หลายคนก็ยังมองว่ารถปอร์เช่ที่เกิดไฟไหม้ก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันที่พี่หนุ่มคงจะทราบดีที่ไหม้กันตลอดครับ
0: อะไรนั่นไม่ใช่อย่างพี่ปอร์เช่เขาไม่ได้ไหม
1: ้ไม่ครับไทยคานไหม้
0: ไม่รู้ผมรู้แต่ยี่ห้อนึง
1: นั่นแหละครับคืออะไรอยากจะบอกว่ารถแต่ละยี่ห้อครับมีดีเทลไม่เหมือนกันอยู่ที่ความชำนาญและประสบการณ์พี่กิ้งคืออาจจะไม่เคยซ่อมเทสลาแต่ผมมาอยู่กับเทสลาแต่ผมไม่เคยซ่อมเนต้าผมอาจจะไม่มีความรู้ในส่วนของเนต้าผมยอมรับแต่เทสลาผมมั่นใจถามผมตอบได้แน่เพราะผมเคยซ่อม
0: แล้วคืนรถกันไปยัง
1: คืนยังไงครับก็ในเมื่อค่าอะไรยังไม่จ่าย
0: เอาอีกแล้วเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวพี่ต้องมาตอบนะไอ้บอยนั่งงงเลยนะบอยนั่งงงนะฮะ
8: ไม่เท่าไหร่พี่
0: ไม่เท่าไหร่นะ
8: ครับผม
0: เดี๋ยวมาว่ากันนะมีทนายแก้วนั่งฝั่งรู้นะทนายแก้วสวัสดีนะครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ทนายแก้วเดี๋ยวเคลียร์เรื่องใหญ่ด้วยนะ
9: ได้ความรู้ดีครับเรื่องของการกิ้งกือกับใหญ่ก็เถียงกันครับ
0: เพราะไหนใหญ่ก็มาใหญ่จะเคลียร์อีกทีไหมรอบอีกรอบไหม
9: ก็ใจเย็นๆกันครับแต่เคลียร์ก็ได้ครับพี่หนุ่ม
0: เคลียร์ได้ใช่ไหม
9: เคลียร์ได
0: ้เพราะมาเนี่ยผมอยากให้คุณเคลียร์ด้วยเหมือนกันว่ามันยังไง
1: ผมเองอ่ะโดนหนักเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าไปเบิกเงินมาไฟแนนซ์รออยู่หน้าอู่มายึดรถอะครับตังก็เบิกประกันแล้วก็หนีไปเลยที่มันนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็หลายคนเป็นคนดังใช่ไหมครับ
0: คุณบอกคุณเป็นเหยื่อว่างั้น
1: ก็ผมมีหลักฐานนะครับ
0: แล้วคนอื่นนะ
1: ผมมีหลักฐานหมดไม่งั้นผมไม่นั่งอยู่ตรงนี้ครับ
0: โอ้ยตอนนี้เหยื่อเขาดูอยู่นะเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมานะ
1: มาสิแล้วอย่าลืมเอาเงินมาจ่ายด้วย
0: โอ้ยตายแล้วเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
10: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
11: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
10: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังคงพูดคุยถึงเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมนะฮะแล้วก็ผลกระทบที่ตามมาคือเรื่องราวของรถนะครับที่ไปจอดนะฮะแล้วก็น้ำเนี่ยท่วมบางคันเนี่ยนะฮะคือมิดคันเลยมีทั้งรถเครื่องสันดาปนะฮะแล้วก็รถไฟฟ้าทีนี้ประเด็นเรื่องของรถสันดาปเมื่อกี้ทางฝั่งของตัวช่างบอยก็บอกไปแล้วนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยพอน้ำลดลงเสร็จปุ๊บเนี่ยขอความกรุณาอย่าสตาร์ทเด็ดขาด
8: ใช่ครับ
0: ห้ามเด็ดขาดนะฮะถ้าบ้านไหนมีเครื่องเป่าลมคุณถอดไอแอร์โฟออกมาเลยถอดกรองอากาศออกมา
8: ใช่ครับพี
0: ่แล้วเป่าก่อน
8: ครับ
0: หัวตรงหัวเทียนคุณเป่าก่อนนะฮะคือถ้าเกิดคุณผู้หญิงไม่ทราบก็อาจจะต้องไปถามเพื่อนหรือให้ใครมาช่วยกันทำ
8: ใช่ครับ
0: ว่าตรงจุดไหนมันเป็นยังไงที่สำคัญอย่าเพิ่งสตาร์ท หลังจากนั้นนะฮะคุณก็พอเป่าเสร็จก็เอารถเนี่ยขึ้นรถเครนไปรถลากไปรถสไลด์ไปแล้วก็เอาไปที่อู่ให้ก็มีการตรวจสอบหลังจากนั้นครับติดต่อทางประกันถ้ารถคุณมีประกันต้องทำยังไงฮะ
4: คือโดยหลักการนะครับผมว่าลำดับแรกท่านแนะนำในนามคปภ.นะประกันประเภทหนึ่งคุ้มครองกรณีนี้แน่นอนนะครับกรณีที่ซื้อ2บวก3บวกเนี่ยอาจจะมีการซื้อภัยน้ำท่วมเพิ่มในกรมธรรม์ก็ให้ตรวจเช็คความคล่อง
0: ภัยน้ำท่วม
4: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะฮะคือหมายความประกันเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำท่วมธรรมดาเขาไม่รับประกันนะ
4: คืออย่างนี้ครับพี่รถยนต์ประเภทหนึ่งเนี่ยคุ้มครองภัยทุกชนิดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นน้ำท่วมเนี่ยคุ้มครองแน่นอนเรากำลังพูดถึงประเภท2ประเภท3นะที่มันเดี๋ยวนี้มันมี2บวก3บวก
0: มี2พลัสมีอะไรนั่นนะ
4: บางกรมธรรม์อาจจะมีการซื้อน้ำท่วมไว้นะให้ตรวจสอบตัวนั้นก่อนนะครับถ้ามีประกันคุ้มครองปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่แนะนำให้ทำก็คือพยายามรวบรวมหลักฐานนะครับง่ายๆก็คือถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโ
0: อ
4: นะครับภาพมุมกว้างนะครับเห็นรถเรานะครับในมุมกว้างนะครับภาพที่ถ่ายเจาะลงไปว่าระดับน้ำอยู่ในส่วนใดของรถนะครับซึ่งถ้าบางคนถามว่าถ้าน้ำยุบแล้วทำยังไงมันยังมีคราบอยู่ครับถ่ายตัวคราบไว้มันจะเห็นว่าน้ำมันถึงระดับไหนนะครับ
0: เอารูปรถขึ้นมาด้วยนะทีมงานจะได้เห็นภาพ
4: เราจะเก็บหลักฐานพวกนั้นนะครับหรืออาจจะถ้าสะดวกกว่านั้นอาจจะถ่ายคลิปนะจะเห็นบรรยากาศโดยรอบและสามารถพูดลงไปด้วยได้ด้วยว่าวันนั้นที่ไหนนะเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วรถเรามีสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็ให้รีบแจ้งบริษัทประกันนะอย่างที่เรียนว่านะครับกรณีที่เป็นรถยิ่งเป็นนะครับจริงๆรถส่วนใหญ่ที่โดนน้ำท่วมเนี่ยควรจะถูกลากถูกสไลด์ไปที่อู่นะครับที่ศูนย์นะครับกรณียิ่งเป็น EV เนี่ยนะครับยิ่งจะต้องเอาไปเช็คนะครับตัวระบบ
0: ครับคือแหมพี่แต่ว่าเอาจริงนะพอมาล่าสุดเนี่ยผมเห็นข่าวของทางพี่บอยใช่ไหมบอยหรือใครนะที่ว่าโดนค่าสไลด์รถ
4: ที่โดนโกงราคาค่าสไลด์รถ
0: พี่บอมโดน11,000อ่ะ400เมตรอ่ะ
12: 11,000
0: อ่ะพี่มองไงอันนี้พี่มองไงพี่ดำมอง
12: ก็เวลาไปช่วยเห็นรถสไลด์เข้าไปเยอะอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้เขาเรียกกันเท่าไหร่ไม่ได้
0: ผมเข้าไปดูคอมเมนต์แล้วผมก็บางทีผมก็งงเหมือนกันนะเขาบอกคือบางคอมเมนต์นะเขาก็เข้าใจว่าหมายมันไม่น่าจะเรียกขนาดนั้นใน
12: แต่ผมมองว่ามันเป็นความพึงพอใจในการที่เขาเรียกอยู่แล้ว
0: แต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะก็จะมีคนบอกว่าก็รถสไลด์เดี๋ยวเขาต้องน้ำเข้าเดี๋ยวจะเสียจะอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่ต่างๆนานาเขาก็มีมุมมองมุมนั้นคือมีสองมุมมองมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
12: ครับ
0: แต่มันก็ถูงจริงนะ10,000อ่ะ400เมตรอ่ะ
12: เลยเกินไป
0: นิดเดียวเองอ่ะ
4: คืออย่างนี้พี่หนุ่มอ่ะเมื่อวานเรามีเรียกวันก่อนเนี่ยเรามีเรียกประชุมบริษัทประกันนะครับแล้วก็เรามีการพูดเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยนะครับเรามีการระดมรถนะครับทั้งรถลากรถสไลด์ลงไปของบริษัทต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเคลียร์พื้นที่นะครับเมื่อวานเนี่ยเราพบว่ามีข้อจำกัดบางประการนะครับก็คือว่าในกรุงเทพเนี่ยนะครับรถเหล่านี้มันเข้าออกได้เป็นเวลาแค่นั้นเองนะตอนนี้ท่านเลขาธิการทำหนังสือถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องเหล่านี้แล้วนะครับแล้วก็เราจะระดมรถลากรถสไลด์เข้ามาครับ
0: ในช่วงเวลาไหนก็ได้
4: ในใช่ครับ
0: โอเค
4: เพื่อเฉพาะกิจเฉพาะช่วงเวลา
0: ในช่วงนี้คือต้องอธิบายผู้ชมอย่างนี้คือรถสไลด์เนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นรถกี่ล้อนะเป็นรถที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อย
12: หกล้อขึ้นไป
0: เนี่ย
4: รถใหญ
0: ่นะฮะก็คือเขาจะติดเวลาวิ่ง
4: ใช่
0: ก็คือจะวิ่งได้ตอนเช้านะครับตั้งแต่ประมาณสักกี่โมงแล้ว8โมงไปใช่ไหม
12: 9โมงประมาณ9โมง
0: ประมาณ9โมงไปเสร็จช่วงเย็นเนี่ยก็จะวิ่งได้ประมาณสัก 4-5 โมงเย็นมั้งถ้าจำไม่ผิด
12: ก่อน 4 โมงเย็น
4: ก่อนช่วงเวลาเร่งด่วน
8: ก่อนใช่ติดเวลาครับ
0: ติดเวลาเอาก็ติดเวลาผมก็ไม่แน่ใจหน่อยขออภัยด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางคปภ.เนี่ยก็เลยทำหนังสือ
4: ครับ
0: ยื่นไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดเวลาเนี่ย
4: ใช่ครับ
0: ขอให้ปลดล็อกช่วงนี้ก่อนนะฮะคือจะได้เอารถสไลด์เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกันก่อน
4: ครับ
0: เขาอนุญาตไหมยังฮะ
4: เมื่อทำหนังสือออกไปครับแต่มีการประสานงานภายในเชื่อว่าจะได้รับนะครับความอนุเคราะห์เรื่องนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะอย่างภาพหาดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ารถที่บริษัทประกันเอาเข้าไปเนี่ยไม่ได้สไลด์เฉพาะรถประกันนะครับเราขอความร่วมมือให้ดูแลนะครับทำตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ด้วยอย่างเคลื่อนย้ายพวกรถที่กีดขวางเวลาน้ำลดเนี่ยนะครับเพื่อให้การจราจรสามารถเปิดทำการได้ปกติครับ
0: นะฮะพี่เมื่อวานไปเป็นยังไงบ้างครับเหตุการณ์น ต่างๆนานามีอะไรที่มันแบบต้อง
12: ช่วยเหลือก็เมื่อวานก็ยังมีการช่วยเหลือด้านระบบการแพทย์ก็ยังมีอยู่นะครับโดยใช้รถยกสูงของเราก็ยังใช้อยู่ก็คือก็3 4เคสที่ตามที่รายงานมาแล้วก็มีการผมมาทำถึง4ทุ่มเมื่อคืนนะครับก็ยังช่วยอยู่บางบ้านก็น้ำถึงหน้าอกนะครับแล้วก็เราก็เร่งช่วยเหลือเขาอย่างที่บอกบางบ้านก็สูงแต่ว่าออกมาด้านนอกไม่ได้เราก็เอาเครื่องเช่นข้าวปรุงสุกแล้วก็ของที่เราแพ็คไปครับถุงยังชีพก็ไปแจกเลยทีเดียวแล้วบางบ้านอย่างมีเด็กมีอะไรเงี้ยเราก็มีเสื้อชูชีพไปให้นะครับก็ช่วยแจกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนเล็กชุมชนใหญ่หรือหมู่บ้านใหญ่เราเข้าหมดนะครับเราช่วยครับ
0: นี่ใครนี่แท็กป่ะนี่ใคร
12: แท็กกับแท็กกับ
0: น้องอันนี้วันแรกๆภาพนี้วันแรก
12: ๆครับแท็กกับน้องแนทเข้าไปอันนี้ที่
0: น้องแนทไหน
12: น้องแนทน้องแนท
0: ไหน
12: น้องแนทครูแนทนะครับ
0: ครูแนทเหรออ๋อครู
12: เขามาอยู่ปอยติ้งกับพี่แท็กครับ
0: อ๋อครูแนทมาอยู่ที่นี่
12: ครับผม
0: อ๋ออ้าวๆๆผมบอกครูนัทไม่เอิญดักแล้วโอเคครู
12: ครับ
0: นะคือต้องบอกแบบนี้วันนี้ตัวใหญ่เองเนี่ยไอ้เรื่องของคู่กรณีเค้าเนี่ยเดี๋ยวทางแก้วเค้าจะมีคําถามมาถามคือเค้าคงต้องชี้แจงในมุมนึงเหมือนกันนะฮะคือเพื่อความเป็นธรรมของทางฝั่งผู้เสียหายที่เค้าไม่ได้มาด้วยนะใหญ่ต้องเข้าใจด้วยนะฮะ
13: ได้ครับ
0: เพราะพอใหญ่มานั่งตรงเนี้ยมันก็มีผู้เสียหายที่ต่อเข้ามาเหมือนกัน
13: ได้
0: แล้วก็ถามว่าไอ้การที่พี่ใหญ่มานั่งอยู่ตรงเนี้ยมันควรแล้วเหรออยากจะช่วยเหลือประชาชนน่ะเข้าใจแต่ไอ้เรื่องของคุณเนี่ยเคลียร์หรือยัง
13: ได้ยินดีครับ
0: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวคุยกับกิ้งคือต่อแล้วก็คุยกับช่างบอยต่อนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับสักครู่เดียวครับ
14: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
15: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
14: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับวันนี้คุยเรื่องราวของรถกับทางประกันล้วนๆเลยที่จมน้ำเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคือเมื่อกี้ทางฝั่งของตัวพี่อดิศรได้บอกไปแล้วนะครับผมว่าจริงแล้วเนี่ยขั้นตอนของมันเนี่ยก็จริงๆแล้วมีไม่กี่ขั้นตอน
4: ใช่ครับ
0: อันดับแรกเลยนะฮะคุณถ่ายรูปเอาไว้ก่อนเลยถ่ายรูปรถของคุณที่เกิดเหตุก็คือน้ำท่วมถ้าคุณถ่ายไม่ได้ณเวลานั้นพอน้ำลดเสร็จปุ๊บคุณถ่ายใหม่นะฮะให้มันเห็นคราบหรือว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไปประกอบเป็นหลักฐานยื่นไปที่ประกันของตัวคุณเอง
4: ครับ
0: ทีนี้คุณต้องไปดูด้วยว่าประกันของคุณเองเนี่ยเป็นชั้น1หรือเปล่านะฮะ2ถ้าเกิดไม่ใช่ประกันชั้น1เป็นชั้น2หรือชั้น3คุณได้มีการซื้อประกันน้ำท่วมไว้หรือเปล่าในขณะเดียวกันถ้าคุณไปซื้อประกันชั้น2หรือชั้น3เอาไว้ซึ่งมันไม่ได้มีการครอบคลุมเรื่องของประกันน้ำท่วมอันนี้ไม่อยู่ในการประกัน
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้ต้องเข้าใจนะทำความเข้าใจก่อนนะฮะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าอ๋อผมมีประกันชั้น2ชั้น3อยู่แล้วถึงเวลาประกันก็ไม่จ่ายบอกไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ครอบคลุมถูกไหมฮะ
4: ประกันชั้น3เนี่ยนะครับมันจะคุ้มครองเฉพาะคู่กรณีนะครับประกันชั้น2เดิมเนี่ยคุ้มครองเฉพาะรถหายกับไฟไหม
0: ้
4: นะครับตอนหลังเนี่ยมันมีการออก2บวก3บวกขึ้นมานะครับซึ่งมีการขายภัยเพิ่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น2กับ3เนี่ยจำเป็นต้องดูภัยเพิ่มในกลุ่ม
0: ว่ามีภัยเพิ่มไหม
4: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดมีภัยเพิ่มอย่างเช่นน้ำท่วมที่พ่วงเข้าไปด้วยบวกเข้าไปด้วยเนี่ยอันนี้ได้
4: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าไม่มี
4: คือกรมธรรม์เนี่ยไม่คุ้มครองเพราะไม่ได้ซื้อภัยนี้ไว้ครับ
0: โอเคแต่ถ้าเกิดประกันชั้น1
4: คุ้มครองแน่นอนกรณีนี้ครับ
0: อันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงว่าทำเพิ่มหรือไม่เพิ่ม
4: ครับ
0: นะครับทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นอนต้องไปดูอีกว่าประกันเขาคุ้มครองเนี่ยบางคนรู้สึกว่าประกันเขาบอกโอ้ยซ่อมได้แต่ลูกค้าไม่อยากซ่อมลูกค้าไม่อยากซ่อมเพราะลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันท่วมขนาดเนี้ยทั้งพรมเอ่ยนะทั้งไอ้พวกแมคานิกต่างๆนานาที่อยู่ข้างในไอ้พวกไฟฟ้าระบบหน้าจอแดชบอร์ดอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันไปหมด
4: ครับ
0: ทำยังไงพี่
4: คือผมเรียนอย่างเงี้ย เราก็ดูตามข้อเท็จจริงเป็นกรณีไปนะผมคงไม่สามารถตอบเป็นเรื่องทั่วไปได้เพราะว่า
0: ขอเปลี่ยนได้ไหม
4: เอาจริงๆนะพี่รถเราเองเนี่ยตอนนั้นขับป้ายแดงอยู
0: ่
4: โดนเขาชนกันชนนิดเดียวเรายังอยากเปลี่ยนใหม่เลยพี
0: ่
4: สองสามวันคือซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าจะบอกว่าเราฟ้องคู่กรณีบอกว่าขอเปลี่ยนรถใหม่นะศาลก็คงไม่ให้นะครับทำนองเดียวกันคือเราเอาเข้าไปประเมินหน้างานจริงนะครับแล้วเราฟังมากกว่าหนึ่งฝ่ายนะถึงเวลานั้นเนี่ยนะครับถ้าเกณฑ์มันอยู่ในเกณฑ์ที่จะคืนทุนได้นะครับคปภ.จะเป็นคนช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยให้ครับ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าทางเจ้าของเขารู้สึกว่าอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ได้ต้องเปลี่ยนแดชบอร์ดให้เขาไม่ซ่อมขอเปลี่ยนอะไรเลยทุกตัวหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนรถให้เขาอย่างเงี้ยทำยังไงฮะ
4: คือในกรณีง่ายที่สุดนะครับเอารถเข้าศูนย์นะครับแล้วให้ศูนย์ลงทำความเห็นมาก่อนนะครับความเห็นของศูนย์รถยนต์เนี่ยน่าเชื่อถือมากที่สุดนะสมมติผมขับโตโยต้าเงี้ยเอาเข้าไปปุ๊บศูนย์โตโยต้าบอกชิ้นนี้ต้องเปลี่ยนนะถ้าไม่เปลี่ยนไม่ปลอดภัยอะไรแบบเนี้ยนะครับคือเราเนี่ยก็จะฟังความเห็นนะครับของผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับประกอบการเจรจาครับ
0: เอากำคิดเพียงไปกินไอเหลือเกินแล้วกรณีของรถไฟฟ้าล่ะเหมือนกันไหม
4: เหมือนกันครับจริงๆวันที่เราประชุมเรื่องนี้เราบอกแล้วว่าให้ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ศูนย์รถไฟฟ้าเพราะสาระสำคัญคือการเข้าไปตรวจเช็คแล้วตัวศูนย์เองบอกว่ายังไงความเห็นนั้นเป็นความเห็นหลักถ้าเขาบอกว่าแบตเสียแล้วใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนฮะหลักการเป็นแบบนั้นเลยครับ
0: ถ้าแบตเสียแล้วก็คือเปลี่ยนคือต้องก็เปลี่ยนแบตไปเลยแต่ถ้าเกิดซ่อมได้เขาเปลี่ยนเป็นแค่โมดูลแต่เขาบอกว่าไม่เอาเปลี่ยนเป็นโมดูลอีกตัวนึงเดี๋ยวมันก็พังอีก
4: คือผมเรียนงี้พี่หนุ่มคือ1ใช้ความเห็นของศูนย์นะครับเป็นหลักข้อ2เนี่ยนะครับการที่บริษัทเนี่ยยืนยันว่าซ่อมได้นะครับและจะซ่อมบริษัทต้องรับผิดชอบด้วยนะกรณีที่รถมันออกมาแล้วเสียกับเข้าออกเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมเรียนงี้บางครั้งเนี่ยมันแพงกว่าการคืนทุนอีกนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นบริษัทเองมีหน้าที่ต้องประเมินนะครับว่าโอกาสที่มันจะเกิดซ้ำเนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยใช้ความเห็นของศูนย์รถประกอบครับ
0: ครับถามคุณโรสนิดนึงคุณโรสเมื่อวานรถคุณจมน้ำใช่ไหมรถจมน้ำใช่ประกันว่าไงน้ำมันเข้าแล้วมันสตาร์ทไม่มันเกียร์มันไม่เดินหน้าไปเองใช่มันไม่ไปเลยใช่ไหมอ๋อมันเออร์เลอร์หมดเลย แล้วประกันว่าไง
13: ประก
0: ัน
13: ก็เคลมให้
0: เขาเคลมให้หมดเลย คือเคลมคือซ่อมใช่ไหม ซ่อมกับศูนย์
13: ค
0: ่
13: ะ
0: ซ่อม
13: ที
0: ่
13: ศ
0: ู
13: นย์ อ๋อ
0: รถของคุณเป็นรถเป็นระบบอะไร
13: ไฮบริ
0: ดไฮบริดนี่มันต่างกับไฟฟ้าเยอะไหมคือ
16: ไม่ต่างกันครับ
0: มันมีทั้งเครื่องยนต์ด้วยมีทั้งไฟฟ้าด้วย
16: ถูกต้องครับ
0: เป็นลูกครึ่ง
16: 2ล่างรวมเป็น1ครับ
0: เออถ้าอย่างเงี้ยซ่อมยากกว่ามั้ย
16: เหมือนกันครับ
0: คือทั้งต้องทำยังไง
16: ไม่ต่างกันเลยด้านที่เป็นไฮบริดก็คือใช้วิชาการของรถไฟฟ้าด้านเป็นเครื่องยนต์ใช้ของรถยนต์เลยครับ
8: ยากผสมกันไม่ยากครับพี
0: ่ไม่ยาก
8: ไม่ยากครับก็จะมีเครื่องยนต์ในส่วนนึงแล้วก็จะมีพวกแบตเตอรี่ในส่วนนึงด้านท้ายนั่นคือไฮบริด
0: ส่วนใหญ่ก็คือเปลี่ยนอะไรมั้ยหรือ
8: ส่วนใหญ่เลยในรถไฮบริดนะครับส่วนใหญ่อาการเสียหลักๆ ก็คือจะเป็นที่แบตของไฮบริดมากกว่าครับ
0: เนี่ยคนส่งมาบอกว่าเอาใหญ่ V10 มาในประเทศไทยไม่มีคนมีความรู้เท่าใหญ่ V10 เลยเหรอเขาว่าเอามาทำไมก็ถามงี้มีประโยชน์แล้วก็ถามอย่างงั้นเอาตรง
17: ๆโอเคงั้นผมพูดบ้าง
0: คุณมีประโยชน์อะไรเนี่ยคุณบอกดิ
17: เบื้องต้นนะครับก็สำหรับเมื่อกี้พูดในเรื่องของรถโดนน้ำท่วมถูกต้อง
0: รถยนต์
17: โดนน้ำท่วมปัญหาของอู่ซ่อมรถที่ทุกคนต้องเจอแน่นอนแล้ววันนี้ที่ผมเลือกมานั่งตรงนี้เนี่ยเพราะว่าทุกคนเดี๋ยวกล้องเอารถเข้าอู่แล้วต้องเจอปัญหาที่ผมพูดแน่นอนหลายคนอยากที่จะคืนทุนแต่ว่าประกันไม่อนุมัติคืนทุนแล้วจะทำยังไงให้มันจบเบื้องต้นนะครับต้องดูก่อนว่ากรมธรรม์ของเราเป็นแบบไหนเป็นซ่อมอู่หรือซ่อมห้างและเงื่อนไขเป็นยังไงเพราะว่าเวลาเราเอารถเข้าปุ๊บสมมติเข้าไปอู่ในเครือสิ่งที่ผมเจอคือรถออกมาซ่อมไม่คืนสู่สภาพเดิมเช่นเลขตัวถังไม่ตรงเพราะว่าอู่ประกันเนี่ยไปเอารถจากที่ไหนไม่รู้มาแล้วเสร็จแล้วรถเบนซ์ผมเคยไปช่วย จากเข้าสวนเบนได้ก็เข้าสวนเบนไม่ได
0: ้หมายความว่าไง
17: ก็ก่อนที่จะน้ำท่วมเข้าสวนเบนได
0: ้พอมาซ่อมมาคุณปุ๊บ
17: ไม่ใช่ไม่กับผม
0: กลับไปซ่อมเบนไม่ได้อีก
17: ไม่ใช่กับศูนย์กับอู่ในเครือประกันภัยรถที่ซ่อมที่อู่วีสิบทุกคันซ่อมเสร็จแล้ววันอันตีก็ยังอยู่ผมกล้าพูดได้ว่ามีรถบางคันเนี่ยก็ผมกล้าท้าเลยรถที่ซ่อมที่วีสิบทุกคันเข้าสู่บาร์เรนตียังอยู่แต่รถที่ซ่อมในอู่ประกันที่ผมไปช่วยเหลือมาเข้าสู่ไม่ได้อย่างเคสรถเบนซ์ที่ผมไปร้องเรียนคปช.ช่วยที่ผมเคยไปทำเคสอยู่เป็นรถเบนซ์ปี2019เข้าสู่ปุ๊บเล่นตัวถังที่1ออกมาเป็นตัวถังที่2ส่วนเบนซ์ไม่รับซ่อมอีกแล้ว
0: ขอโทษนะใหญ่เอาใหม่ได้มั้ยเอาใหม่หรือไม่เข้าใจ
17: โอเคพูดง่ายๆคือว่าซ่อมอู่ในเครือครับมาตรฐานของอู่แต่ละอู่ไม่เท่ากัน
0: เข้าใจไม่เป็นไรเข้าใจไหม
4: พอฟังเข้าใจครับ
0: ฟังเข้าใจแก้วหัวเราะครับแก้ว
17: คือผมอาจจะอธิบายไม่ชัดพูดง่ายๆ
0: อะไรแก้ว
9: พยายามจะเข้าใจอยู่ครับ
17: ยังไงใหญ่โอเคพูดง่ายๆก็คือว่า
0: ตกลงมาซ่อมกับใหญ่ปุ๊บ
17: ไม่ใช่ซ่อมกับผมเพราะว่าก
0: ลับไปอู่ศูนย์เบนซ์เขาไม่รับอีกเลย
17: ไม่ใช่ฮะซ่อมที่ผมซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยวารันตียังมีอยู่แต่ไปซ่อมอู่ในเครือเนี่ยเข้าศูนย์ไม่ได้เลยเช่นเคสรถเบนซ์ที่ผมเคยไปช่วยเล็กกว่าถังที่1ออกมาเป็นตัวถังที่2ไม่เข้าไป 90,000 ออกมา 240,000 แต่พอข้างหน้าเหลือ
0: เพราะอะไร
17: ก็คำว่าเหมาซ่อมไหมครับเหมาซ่อมก็คือเอาอะไรก็ได้ใส่เข้าไปในอู่ในเครือเขาทำ
0: ไอ้นี่เหมือนที่คุณทำนะ
17: ผมไม่เคยทำ
0: ไอ้ที่คุณไปเอาประตูมือสองมาใส่ให้เขานะ
17: อยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาครับพี่หนุ่ม
0: แล้วประตูมือสองที่คุณเอามาใส่เขาอ่ะ
17: พี่หนุ่มดูสัญญาก่อน
0: ประตูสไลด์อ่ะ
17: ไม่ใช่พี่หนุ่ม
0: ประตูฝากระโปรงหลัง
17: ไม่ใช่ครับพี่หนุ่มต้องดูสัญญาว่าผมทำกับเขาแบบไหนผมไม่ได้ผมทำทุกอย่างครับ
0: สัญญาคืออันดับหนึ่งคือคุณต้องเอามือหนึ่งมาหมดนะ
17: ไม่ใช่ครับพี่หนุ่มต้องดูสัญญา
0: หนุ่มไม่ให้หนึ่ง
17: ต้องดูในสัญญาเป็นหลักครับว่าเราทำสัญญาแบบไหนกับเจ้าของรถแล้วเจ้าของรถเนี่ยเข้าใจแค่ไหนเพราะหลายเคสเนี่ยพอมานั่งจุดนี้เนี่ยก็กล่าวอ้างเต็มไปผู้เสียหายบางคนตังค่าอะไรก็ไม่จ่ายแล้วเสร็จแล้วก็สร้างเรื่องผมบอกกันเลยว่าตรงนี้หลายเรื่องที่ผมยังไม่พูดและบางเคสที่ผมจะไม่พูดต่อเพราะอยู่ในกระบวนการที่ผมดำเนินอยู่ผมปล่อยให้ไปอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของศาลแต่ว่าบางเรื่องที่ผมพูดออกมาตรงนี
0: ้น้องแว่นอะเอารถให้เขาไปยัง
17: น้องแว่นน่ะให้ผมพูดตรงนี้เลยได้ไหม
0: แว่นมันนี่มา
17: อ่ะผมพูดตรงนี้เลย
0: ก็พูดสิ
17: อ่ะโอเคใหญ่ไม่ดีแต่ว่าคุณแม่น้องแว่นทักมาพี่ใหญ่น้องแว่นอยากเปลี่ยนหน้ากระจังพี่ใหญ่ก็โอนเงินไปให้ผมมีหลักฐานครบด้วย
0: ใหญ่พูดหันไปมองหน้าเมียมึงด้วย
17: ไม่เอาจริงๆ
0: หน้าเมียมึงมองอยู่นั่นน่ะ
17: ไม่น้องแว่นเนี่ยผมบอกกันเลยว่าทุกคนว่าใหญ่ไม่ดีสุดท้ายก็มาขอใหญ่ช่วยใหญ่พูดเสร็จใหญ่ไม่ด
0: ีทวงบุญคุณลำเลิกบุญคุณเขาละ
17: ไม่ได้ลำเลิกเอาความจริงมาพูดกัน
0: แล้วรถคืนเข้าไปยัง
9: แล้วตกลงคืนรถเข้าไปยังครับ
17: ก็คืนไปแล้วสิครับ
0: แก้วโทรคุยกับน้องแว่นแล้วใช่ไหม
17: ครับ
0: ที่แก้วขอเบอร์เข้าไปอ่ะ
17: โซนี่ถามน้องแว่นเลยว่าหน้ากระจังรถแต่มาขอพี่ใหญ่ใส่ไปหรือเปล่า
9: แล้วใหญ่ได้คืนเข้าไปยัง
17: คืนไปแล้วสิครับ
0: คืนรถหรือยัง
17: คืนแล้วจ่ายตังค์ก็คืนรถไปเลยอยู่แล้ว
9: ที่คืนก็เพราะมันเป็นเงื่อนไขของการซ่อมอยู่แล้วถูกไหมคร
17: ับ ใช่ครับทุกอย่างเราไปบัตรตามเงื่อนไข
9: แต่การซ่อมของใหญ่เนี่ยมันดีเลย์ออกไปถูกไหม
17: คือต้องเข้าใจก่อนครับว่ารถที่อู่วีสิบที่เข้ามาทุกคันเนี่ยเป็นรถเกิดอุบัติเหตุหนักแล้วรถผมอะคิวค่อนข้างยาว
9: เข้าใจใหญ่แล้วก็อย่างนี้ใหญ่ต้องฟังก่อนว่าแต่ใหญ่ต้องเข้าใจว่าเหมือนที่พี่หนุ่มเขาถามว่าประตูมือสองหรืออะไรก็ตามเนี่ยใหญ่เป็นคนเสนอให้กับลูกค้า
17: เปล่าครับทุกอย่างอยู่ตามเงื่อนไขของประกันภัยประกันภัยอนุมัติเป็นแบบเหมาซ่อมผมถามพี่อันดีสอนเลยนะครับคำว่าเหมาซ่อมของประกันภัยอะครับผมอยากให้ตัดตรงนี้ไปเพราะอะไรรู้ไหมครับเกิดปัญหาเวลาผมไปช่วยเคสหลายเคสนะครับทุกคนบอกว่าประกันภัยให้เหมาซ่อมใช่ไหมครับ
4: ไม่ได้มีหลักการเขียนในกรมธรร
17: ม์ใช่แต่ว่าประกันภัยชอบบีบให้อู่เหมาซ่อมพอเหมาซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็มาลามถึงเรื่องเงื่อนไขของอะไรก็เลยอย่างที่บอกว่าทุกอย่างครับอยู่ที่สัญญาถ้าจะทำอะไรนะครับขอให้ว่าตามสัญญาเป็นหลักไม่ได้ว่าตามผลประโยชน์เพราะวันนี้เนี่ยผมเจอหนักที่ว่าไฟแนนซ์มารอยึดรถหน้าอู่เลย
9: คืออย่างนี้ครับใหญ่พี่แก้วขอแยกเป็น2 ส่วนการเคลมกับการซ่อมเราต้องแยกกัน
17: ใช่ครับ
9: ไอการเคลมมันเป็นเรื่องระหว่างอู่กับประกันมันไม่ได้เกี่ยวกับลูกค้าดังนั้นการซ่อมมันเป็นเรื่องระหว่างลูกค้ากับเจ้าของอู่
17: เปล่าครับการเคลมอะครับเป็นเรื่องของที่ว่าลูกค้ากับประกันภัยเพราะลูกค้าเป็นคู่สัญญากับประกันภัยถูกต้องไหมครับนี่สอนแล้วก็ลูกค้ามันเป็นคู่สัญญากับอู่อีกทีนึงถูกต้องไหมครับถ้าไม่ใช่อู่ในเครือ
9: แต่ในข้อเสนอบางอย่างลูกค้าเขาไม่ทราบหรอก
17: ต้องถามทําพี่อาจารย์สอนก่อนเพราะว่าเราอยู่ภายใต้ของหลักกฎหมายว่าใครเป็นคู่สัญญาซึ่งกันและกันแต่การที่ผมซ่อมรถเนี่ยผมเป็นคู่สัญญากับลูกค้า ผมไม่เป็นคู่สัญญาตรงกับประกันภัยเพราะผมไม่ใช่อู่ในเครือเลยเกิดปัญหาที่ว่าลูกค้าไปเบิกเงินมาแล้วไม่เอาเงินมาจ่ายไม่เอามาจ่ายเสร็จแล้วก็รถก็ไฟไหนก็มารอยึดแต่วันนี้ผมขอหยุดพูดเรื่องผมดีกว่าเพราะว่าวันนี้ผมมานั่งตรงนี้ผมชี้แจงมาในวันที่19ในเพจผมแล้วผมอยากจะขอพูดในเรื่องของช่วยเหลือคน
0: เพราะเขาอยากรู้จากปากไง
17: โอเคถ้าคนอยากรู้จากปากนะครับติดตามดูในเพจแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับอยากให้ยึดหลักตามสัญญาลูกค้าแล้วก็อยากจะบอกว่า
0: ใหญ่ต้องไม่ทำสัญญากรรมที่ลิ้นนะ
17: ผมอาจจะเป็นคนพูดเร็วแล้วก็อาจจะ
0: ไม่ใช่ใหญ่ลิ้นมันใหญ่กว่าปาก
17: โอ้พี่หนุ่มก็แซวซะอย่างนั้นเลย
0: ไม่ใช่แซวนี่เป็นห่วงจริงๆเวลานอนอ่ะใหญ่ลิ้นมันอาจจะไปจุกคอแล้วตายนะหายใจไม่ออกนะ
17: พี่หนุ่มไม่เป็นไรหรอกครับ
0: เอานี่เรื่องจริง
17: ผมอาจจะวันนี้ผมมาเนี่ยผมก็จะมาพูดช่วยในเรื่องของตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดในเรื่องของผมใดๆก็ตามอ่ะครับก็ขอให้เป็นตำบลการตามกฎหมาย
0: กระบวนการตามกฎหมาย
17: ใช่ครับ
0: เอาพูดไปสิ
17: กระบวนการตามกฎหมายวันนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันกว่าว่ารถถ้าเกิดน้ำท่วมแล้วจะทำยังไงแล้วบางเคสเนี่ยควรจะคืนทุนแล้วประกันไม่คืนทุนบีบให้เข้าซ่อมอู่ในเครือแล้วซ่อมออกมาแล้วเจอปัญหาจะแก้ไขยังไงเพราะผมเองก็ได้รับร้องเรียนเรื่องพวกนี้มาไปช่วยค่อนข้างเยอะไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเพราะรถท่วมที่เนี่ยหลายพันคัน
9: ขอโทษนะครับใหญ่ไอการที่ให้
0: คุยกันรู้ไหมล่ะตรงนี้จะได้คุยเรื่องน้ำท่วมกัน
9: นิดเดียวครับพี่นิดเดียว
17: ไม่เป็นไรพี่แก้วขอไม่ไม่แค่เรื่องน้ำท่วมดีกว่า
9: พี่แก้วคุยเรื่องน้ำท่วมนี่แหละครับ
17: โอเค
9: เพราะว่าใหญ่กำลังบอกว่าเราอยากจะไปบีบให้ประกันคืนทุน
17: เราไม่ได้บีบครับพี่แก้ว
9: คือพี่แก้ว
17: เราพูดตามข้อเท็จจริงครับเราพูดตามข้อเท็จจริงเพราะรถลูกค้าเสียหายจริงคุณเอาไหมรถเข้าอู่ในเครือขอใช้ตัวล้างอย่างเดียวแล้วออกไปเพื่อให้อยู่ในวงเงิน 70% ที่ซ่อมได้พี่อดิศรในภาพออกใช่ไหมครับประกันก็คือถ้าเกิน 70% ต้องคืนทุนเท่านั้นถูกต้องไหมครับในเงื่อนไข
4: ผมว่าเราจะพูดเป็นการทั่วไปทุกกรณีไม่ได้นะครับคือหลักการเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเข้าอู่ในเครือนะสาระสำคัญก็คือทุกอย่างบริษัทต้องรับผิดชอบนี่คือกฎที่กปป.วางไว้นะครับถ้าเข้าไปปุ๊บแล้วมีอะไรออกมาแล้วมีปัญหาบริษัทต้องรับผิดชอบจนถึงซึ่งรถกลับคืนสู่สภาพเดิมนะทีนี้พอพี่ใหญ่บอกว่าเอาออกไปซ่อมข้างนอกนะครับแล้วบอกว่าเขาตีเหมาซ่อมคือโดยหลักการเนี่ยนะครับสิ่งเนี้ยไม่ได้อยู่ในกรมธรรม์ต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนคำว่าเหมาซ่อมไม่เคยมีในหลักการประกันภัยแต่ว่านะพอเป็นอู่นอกเครือปุ๊บเขาจะคุมราคานะเพื่อเทียบกับราคาที่เขาซ่อมได้ในมาตรฐานที่เขาต้องรับประกันนะดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องแบบเนี้ยต้องดูเป็นรายกรณีจะพูดเป็นการทั่วไปไม่ได้ครับ
0: มาข้างใหญ่เข้าใจนะ
17: เข้าใจอ่ะ
0: โอเคผมไปคุยกับบอยก่อนบอยนะฮะคือรถที่มันจมน้ำซ่อมเนี่ยแพงไหม
8: ก็
0: อยู่ที่ยี่ห้ออีก
8: แล้วแต่รุ่นด้วยครับพี
0: ่
8: แล้วแต่รุ่นแล้วแต่อาการ
0: อะไรมันต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง
8: ก็หลักๆเลยอันนี้มันก็ตอบยากพี่ว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละคันแต่มันไม่เหมือนกันแล้วก็หลักในการซ่อมก็บางคันอาจจะถูกตั้งแต่หลักพันนะพี่หลักพันขึ้นไปอย่างถ้าเกิดหนักก็ถึงหลักแสนก็มี
0: โอ้โห
8: ครับ
0: หลักแสนก็มีนะ
8: ใช่ครับแต่อย่างที่อยากจะบอกก็คือว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจคือที่ผมออกมาบอกก็คืออยากให้ทุกคนป้องกันครับก็คือจากหนักเป็นเบาไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วมันจะมาทับอีกรอบก็ไม่อยากให้เกิดคืออย่างน้อยยังได้สบายเงินในกระเป๋าพี
4: ่
8: ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไป
0: เขาต้องบอกงี้นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยมันมีทั้งคนที่ทำประกัน
4: กับคนที่ไม่ได้ทำ
0: กับคนที่ไม่ได้ทำประกันก็แยกอีกชั้น1ชั้น2ชั้น3
4: ใช่ครับ
0: 2พลัส3พลัสก็ว่ากันไปอีกกับคนที่ไม่ได้ทำประกันเลย
8: ใช่ครับ
0: คนไม่ทำประกันเนี่ยเยอะนะฮะ
4: เดือดร้อนกว่า
0: แล้วพรบเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้คุ้มครองนะ
4: พรบไม่ได้คุ้มครอง
0: เดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าเออรถมีพรบ
12: ไม่เกี่ยวพรบ
0: ไม่เกี่ยว
8: ใช่ครับ
0: ไม่เกี่ยวกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหพอรถไม่มีประกันแล้วรถจมน้ำมันต้องทำยังไงใครจะมารับผิดชอบให้ตรงนี
4: ้โอ้อันนี้พูดยากแล้วครับ
0: พูดยากเลย
8: ใช่
4: ผมว่าหลักการอย่างที่พี่เขาพูดอะคือไม่ว่ารถเราจะมีประกันหรือเปล่าจริงๆถ้าเราได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมันน่าจะช่วยได้เยอะนะครับการที่บอกว่าผมว่าทุกคนห่วงรถมากๆนะครับแล้วอยากจะให้มันกลับมาใช้งานได้การพลาดไปสตาร์ทเนี่ยเรื่องใหญ่มากๆ
0: ครับคือวันนี้ถึงอยากจะได้บอกคือคนที่มีประกันน่ะก็โอเคนะฮะประกันเขาดูแลอยู่แล้วนะครับคปภ.ก็จัดการใ ส่วนในเรื่องจะซ่อมจะเปลี่ยนนะหรือจะคืนทุนก็เป็นอีกเรื่องนึงคุณต้องไปดูบริบทของมันว่ามันหนักน้อยแค่ไหนก็ต้องว่ากันไปแต่ที่เรากำลังพูดถึงตรงนี้ที่ต้องเชิญมาเนี่ยก็เพราะว่ารถสำหรับคนที่ไม่มีประกันเนี่ย
4: เหนื่อยมาก
0: อันเนี้ยเหนื่อย
8: ใช่ครับ

0: ต้องโอ้โหทำกันแบบแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ย
1: สูง
0: สูงมาก
1: ๆครับ
0: นะฮะอันนี้เลยเป็นห่วงก็เลยอยากจะเตือนตรงนี้เพราะมันไม่ได้เหมือนกับทางฝั่งของตัวประกันประกันนี่เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงว่าถ้าคุณกดสตาร์ทปุ๊บอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยจริงไหมถ้ากดปุ๊บเนี่ยเขายกเลิกเลยเขาไม่จ่ายอันนี้เดี๋ยวไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมาถามพี่นะมันมีข่าวมาแบบนี้เอารถสันดาปก่อนรถสันดาปอันดับแรกเลยคือเมื่อกี้ย้ำอีกครั้งนึงนะฮะคุณเองเนี่ยอย่าสตาร์ทนะครับเปิดประตูเปิดฝากระโปรงฝากระโปรงผึ่งแดดเอาไว้หน่อยหลังจากนั้นหาไอ้ท่อลมเนี่ยที่เขาพ่นลมเนี่ยพ่นไล่น้ำออกเปิดกรองอากาศมาไอ้ตัวกรองไส้กรองคุณทิ้งไปเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะทิ้งไปเลยแล้วก็เอาไอ้ลมเนี่ยเป่าเข้าไปในรูมัน
1: ใช่ครับ
0: ปืดปืดปืดปืดเพราะมันจะมีไอ้วาล์วที่มันปิดเอาไว้อยู่
1: ใช่ครับ
0: มันไม่เข้าอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่คุณสตาร์ทไอ้วาล์วมันจะเปิดมันจะอ้าปุ๊บปุ๊บ
1: ดูดน้ำทันที
0: มันดูดน้ำวืดเข้าไปพัง
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำได้คือเป่าน้ำให้มันไล่ออกมานะครับเนี่ยตามพูดอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
2: ใช่คร
1: ับ
0: นี่นะ
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็ผ่าแล้ว
0: อันนี้ผ่าแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ผ่าแล้วไอ้อย่างเงี้ย
3: ยัง
0: อันนี้เอาออกนะเปิดออกเสร็จปุ๊บคั่วเครื่องนี้คุณพ่นก่อนเลยปืดปืดปืดไล่น้ำออกไปซะเนี่ยอย่าเพิ่งสตาร์ท
1: เสริมนิดนึงครับพี่ถ้าเกิดมีแบบเป็นพวกปลั๊กหรือเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับถ้าเรามีสเปรย์คลีนเนอร์ครับฉีดเราสามารถฉีดได้ครับตามพวกปลั๊กหรืออะไรเงี้ยอย่างเงี้ยครับฉีดไปเลยครับไม่ต้องกลัวพัง
3: ฉีดไล่ก่อน
1: ใช่ครับ
3: เพราะตอน
1: มันจะมีพวกน้ำเข้าไปขังหรืออะไรตามพวกขั้วปลั๊กอะไรต่างๆครับฉีดไล
3: ่
1: อย่างนี้กล่อง ECU ครับเราสามารถเปิดแล้วเอาโซเน็กก็ได้ครับหรือคลีนเนอร์ก็รับฉีดไล่เลยเพราะกล่องจมน้ำเนี่ยผมบอกเลยยังไงก็ไม่เสียครับเพราะมันไม่ได้ช็อต
4: ส่วนมากกล่องพวกนี้จะมีการเคลือบกันน้ำมาอยู่แล้ว
3: เพราะตอนอย่างนี้เป็นกู้ภัยครับเวลารถน้ำท่วมนิดหน่อยแบบมิดคันเนี่ยเราเจอรถดับเนี่ยเราก็ใช้แบบนี้เหมือนกัน
0: ครับ
3: เราก็เจอเราก็ถามพี่เป็นไรครับถ้าเกิดว่ารถดับตายไม่ติดเราก็เนี่ยครับเอาที่ไล่ครับไล่อากาศชื้นออกแล้วก็เสียบมันก็ใช้ได้เหมือนเดิม
0: ครับแต่บอยยืนยันใช่ไหมถ้ารถที่มันจอดอยู่เฉยๆเนี่ยนะฮะแล้วยังไม่ได้มีการสตาร์ทและน้ำท่วมขึ้นไปเนี่ยน้ำมันไม่เข้าไปในเครื่องแน่ๆใช่ไหม
1: มีบ้างครับแต่ห้ามสตาร์ทอย่างน้อยเวลารถเครื่องติดแล้วเราสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายออกได้หมดรถจะกลับมาใช้งานได้ปกติไม่เสียหายครับไม่พัง
0: ในส่วนของพรมทำไง
1: ผมก็เราลื้อถอดซักตากแห้งทุกอย่างกลับมาปกติครับ
0: แดชบอร์ดพวกแดชบอร์ด
1: คอนโซลจะมีรถแต่ละรุ่นบางรุ่นก็คือบางรุ่นก็แบบว่าเป็นแบบไม้บ้างอะไรบ้างอย่างนั้นก็มันก็จะเปื่อยแช่น้ำนานอะไรเงี้ยแต่ส่วนที่เป็นพวกพลาสติกครับโอกาสเสียยากแต่ถ้าเกิดเข้าแบบพวกเรือนไม้หน้าจออะไรครับโอกาสที่เสียก็คือแล้วแต่รถแต่ละรุ่นเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไงบางรุ่นก็จะกันน้ำเคลือบอะไรครับก็จะโอกาสเสียก็จะไม่มีครับ
0: เนี่ยนะฮะในมุมของรถไฟฟ้าล่ะครับ
5: รถไฟฟ้าก็เป็นครึ่งหนึ่งของรถน้ำมันนะครับเพราะรถน้ำมันมีอิเล็กทรอนิกส์ครึ่งหนึ่งเครื่องยนต์ครึ่งหนึ่งอย่างที่พี่บอยเขาบอกก็คือถ้าน้ำเข้าเครื่องยนต์เนี่ยแล้วเราไปสตาร์ทมันน้ำที่อยู่ในกระบอกสูบมันบีบอัดตัวเองไม่ได้พอบีบอัดตัวเองไม่ได้ก้านสูบก็งอหรือเข้าเหวี่ยงอาจจะคดอะไรก็ตามแต่รถไฟฟ้าก็คือห้ามสตาร์ทห้ามออนระบบเด็ดขาดห้ามใส่ขั้วแบตลูกเล็กด้วย
0: ห้ามใส่ขั้วแบตลูกเล็กหมายความว่าไงฮะ
5: แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจะมีอยู่2 อย่างก็คือแบตอัซซิลารี12โวลต์คอยเอาไปเลี้ยงระบบแล้วก็คอยเอาไปเปิดแบตลูกใหญ่ให้มีไฟออกมาถ้าไม่มีแบตลูกเล็กแบตลูกใหญ่จะไม่สามารถจ่ายไฟออกมาได้
0: แล้วมันต้องถอดขั้วออกอ่ะ
5: ต้องถอดครับเพราะว่าไฟแบตลูกเล็กเนี่ยจะไปเลี้ยงตามกล่องวงจรต่างๆของรถ
0: มันอยู่ตรงไหนอ่ะ
5: ก็อยู่อย่างเช่นข้างหน้ารถนะครับกล่องสีเงิน
3: สีน้ำเงินสีฟ้าก
5: ล่องสีเงินอย่างนั้นครับ
1: คือเหมือนแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปพี
0: ่อ๋อเหมือนแบตเตอรี่มันจะมีในรถทุกคันอยู่แล้วถูกไหมรถไฟฟ้าม
5: ีครับต้องมีครับ
0: แล้วยังไงอ่ะมันจะอยู่ตรงแต่บางคันมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็มี
5: อยู่ใต้เบาะคนนั่งหลังก็มีครับ
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณต้องไปเรียนรู้รถของคุณด้วย
5: ใช่ครับเจ้าของรถควรจะต้องเรียนรู้พฤติกรรมตัวเองว่าแบตเตอรี่รถยนต์ตัวเองอยู่ตรงไหน
0: เป็นอย่างนี้ฟังดีๆนะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายผมเชื่อว่าน่าจะรู้แต่คุณผู้หญิงเองบางคนเนี่ยขับรถไฟฟ้าอาจจะไม่รู้ว่าในรถของคุณเนี่ยมันจะมีแบตก้อนเล็กอยู่ก้อนนึงนะฮะบางรุ่นบางยี่ห้อมันจะอยู่ข้างหน้าแบบนี้บางรุ่นบางยี่ห้อมันอยู่ใต้เบาะนั่ง
5: ใช่ครับ
0: หรือใต้เบาะหลัง
5: ใช่ครับ
0: บางรุ่นบางยี่ห้อมันอยู่ข้างท้าย
5: ฝากระโปรงท้าย
0: ฝากระโปรงท้ายคุณต้องไปถามศูนย์รถคุณว่าแบตเตอรี่ก้อนเล็กของคุณเนี่ยไม่ใช่แบตโมดูลนะแบตก้อนเล็กที่จ่ายไฟเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอันดับแรกนะฮะพอหลังจากที่น้ำลดแล้ว

0: ปิดแล้วถอดขั้วออกก่อน
1: ถอดตั้งแต่ยังจมอยู่ได้หรือก่อนจะจมเลยคร
0: ับ โอ้โหถ้าจมต้องดำน้ำลงไปแล้วล่ะ
1: ก็ผมก็ว่ายน้ำไปช่วยที่เคหะลมเกล้ามาคันหนึ่งดำน้ำไปปลดแบตลูกเหล็กให้ลูกค้า
0: โอ้โหแล้วถ้าเกิดไม่ปลดอ่ะ
1: ถ้าไม่ปลดโอกาสยิ่งทิ้งไว้นานโอกาสเสี่ยงยิ่งพังเยอะขึ้นคร
0: ับ โอ้โหชิปละ ชิปละ
1: แต่การซ่อมรถไฟฟ้าไม่มีหลักการอะไรมากมายเลยแผงวงจรถ้าไม่มีไฟเท่ากับไม่พังเราอาจจะคลีนนิ่งทำความสะอาดแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาระวังอย่างเช่นปลั๊กตัวนี้ครับปลั๊กตัวนี้มันจะมีพินอยู่ข้างในอ่ะพี่หนุ่
0: ม
1: มีพินอยู่ข้างในสีเงินเห็นไหมครับมันจะเคลือบนิกเกิลเอาไว้ซึ่งไอ้ปลั๊กพวกนี้เวลามันโดนน้ำมันจะมีคราบออกซายแล้วมันจะกัดก่อนกันไปเรื่อยๆการซ่อมมันง่ายๆครับทำความสะอาดคลีนเนอร์มันใช้ได้แต่ที่ผมเป็นห่วงหลังจากที่ซ่อมคือซ่อมไปแล้วจะใช้ได้นานขนาดไหนสายไฟที่พี่หนุ่มถืออยู่เห็นเป็นสายไฟเส้นหนึ่งเนี่ยน้ำมันซึมเข้าไปในสายไฟได้นะครับพอวันแรกที่ซ่อมเสร็จมันอาจจะยังไม่ออกอาการก็ได้พอน้ำมันซึมเข้าไปเดือน2เดือนข้างในมันเป็นสนิมเขียวทองแดงมันอาจจะขาด
2: เป็นขี้เกลือ
0: ครับ
1: อู่ทุกอู่ซ่อมได้หมดครับแต่ซ่อมแล้วจะกล้ารับประกันนานขนาดไหนและไอ้สายไฟพวกนี้คือเวลาถ้าเป็นรถที่ซ่อมเองไม่มีประกันถ้าลูกค้าจะเอาประหยัดก็ต้องไปถอดจากรถที่เรียกว่าอะไรโครงไก่ใช่ไหมครับไปถอดจากรถโครงไก่มา
3: ไม่ลงโครงไก่เขาเรียกว่ารถที่ถูกขายสร้าง
0: พูดโครงไก่ไปกระแทกความรู้สึกเขา
1: โทษครับโทษคร
0: ับใช้คำว่าโครงไก่เพราะโครงไก่เนี่ยมันกระแทกความรู้สึกเขาก
1: ันเปลี่ยนครับ
0: ไม่ไปแทงใจเขา
2: แทงสิครับไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวผม
0: เดี๋ยวคุณจะพูดอย่างนี้เขาก่อน
1: แล้วไอ้พวกชุดสายไฟพวกเนี้ยครับรถ1คันมันจะมีแค่1ชุดบางยี่ห้อบางรุ่นศูนย์ไม่มีให้เบิกบางรุ่นติดแบ็คออเดอร์ 2-3 เดือนเราก็ต้องไปประมูลซากรถมาแล้วก็เอาอะไหล่ชิ้นนั้นมาที่เรียกว่าแท้ถอด
3: ใช่ครับ
1: มาใส่ซ่อมรถลูกค้า
3: แต่ทุกอย่างอยู่ตามเงื่อนไขของการสัญญา
1: อันนี้ซ่อมอู่ธรรมดา
0: อันนี้ซ่อมอู่ธรรมดาเดี๋ยวก่อนคุณอย่าเพิ่งพูดเอานู้นเขาก่อนฟังเขาก่อน
1: ก็ต้องเอาอะไหล่แท้ถอดมาใส่ซ่อมรถให้ลูกค้
0: า
1: และไอ้รถโครงไก่ที่ย่อยอะไรก็
0: ใช้คำว่าโครงไก่ฮะเขาเจ็บใจครับเจ็บ
3: ปวด
0: คร
3: ับ รถซากรถ
0: ซากรถซากรถซากรถ
1: ก็จะเอาซากรถไปย่อยแล้วก็ขายเป็นเศษเหล็กไปนี่คือที่มาของแหล่งอะไรที่รถไฟฟ้าใช้กัน
0: โอเคเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือถ้ารถจมน้ำอยู่ตัวนี้กรุณาตอนนี้นะฮะช่วยไปหาคู่มือหรือถามที่ศูนย์ว่าแบตก้อนเล็กอยู่ที่ไหนแล้วไปเอาขั้วออกก่อนแล้วมันไม่ช็อตใช่ไหม
1: ไม่ช็อตครับ
0: เดี๋ยวคุณผู้หญิงจะกลัวเอ้ยฉันลงไปมันเป็นแบตมันช็อตใช่หรือเปล่า
1: แบต12โวลต์เป็นโลโวลต์ไม่มีทางช็อตครับ
0: ไม่ช็อตนะโอเคไปเอาออกก่อนนะ พอเอาออกเสร็จปุ๊บนี่คุณเป็นอะไรเนี่ยแอะตลอดเวลาเลยฮะจะเซกูดบายหรือเปล่าเนี่ยไม่นะ
3: ไม่
0: คุณต้องไปเอ็กซเรย์ปอดหน่อยนะ
3: ครับ
0: แล้วยังไงต่อนะเอาไอ้พวกแบตออก
1: ปุ๊บแล้วส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ้ามีประกันก็จะเรียกรถสไลด์มารับแต่บางคนไม่มีประกันแถมงบน้อยด้วยผมก็เจอมาหลายเคสเช่นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวขับแอปหาเงินอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีเงินเขาก็จะใช้วิธีการยกท้ายขึ้นแล้วก็ปล่อยเพราะล้อหลังเบรกมือไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าจะอยู่ที่ล้อหลังซะส่วนใหญ
0: ่
1: พอล้อหลังล็อกเขาลากไม่ได้เขาก็จะยกท้ายขึ้นปล่อยให้ล้อหน้าลากตามแต่รถยนต์ไฟฟ้ามีมอเตอร์เวลาจ่ายไฟเข้าไปมันแปลงจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
0: ครับ
1: แต่เวลาเราไม่จ่ายไฟเข้าไปแล้วเราไปหมุนมันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นเจเนเรเตอร์มันจะจ่ายไฟย้อนเข้ามาเพราะซึ่งคราวนี้ถ้าเราลากล้อหน้าปั่นมันจะจ่ายไฟย้อนเข้ามาในรถ
0: พัง
1: เยอะกว่าเดิม
0: พังเยอะกว่าเดิมอย่างนี้
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ครับ
0: อย่างนี้ไม่ได้นะถ้ารถไฟฟ้านะอันนี้ใช้ไฟฟ้ามันไม่ใช่
1: ไฟฟ้าในต้าวีครับ
0: อ๋อนี่ไฟฟ้านะถ้าคุณทำอย่างนี้จะพังมากกว่าเดิมอีก
1: พังมากกว่าเดิมครับเพราะจากที่มันไม่มีไฟแล้วมันกลายว่าเราไปลากแล้วมอเตอร์มันปั่นไฟขึ้นมาเอง
0: มันย้อนกลับแล้วถ้าเกิดเราถอดไอ้ไฟออกแล้วอ่ะ
1: ก็ไม่รอดครับ
0: ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนใช้รถไฟฟ้าสไลด์อย่างเดียวนะฮะ
2: ใช่อย่างเดียว
0: คือสิ่งที่คุณกำลังเห็นในภาพเป็นภาพใหญ่เลยอันนี้คุณทำไม่ได้นะคือจะเอารถไปเอาท้ายขึ้นแล้วลากด้านหน้าเหมือนกับให้เหมือนลากไหลไปเนี่ยไม่ได้นะเพราะล้อมันจะไปปั่นให้ไฟฟ้าเนี่ยมันย้อนกลับเข้าไป
1: แต่มันก็ขึ้นอยู่ว่ารถรุ่นนั้นขับเคลื่อนล้อหน้าหรือล้อหลังด้วย
0: ต้องไปดูตรงนั้นอีก
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นล้อหน้าล่ะ
1: ถ้าเป็นล้อหน้าก็ห้ามลากหน้า
0: ถ้าเป็นล้อหลัง
1: ก็ห้ามลากหลัง ห้ามล้อที่มีมอเตอร์อยู่ขับเคลื่อนครับ
0: มีล้อหน้าห้ามลากหน้ามีล้อขับหลังห้ามลากหลังอันนี้เป็นความรู้นะบางคนไม่รู้เลยนะ
3: ครับเดียวกับรถยนต์ธรรมดาก็อยากจะขอเสริมในเรื่อง
0: เสริมอีกละเสริมว่า
3: พอดีว่าที่พูดกันนี้คือในส่วนของรถจอดจมน้ำแต่จะมีส่วนหนึ่งที่ว่าขับลุยน้ำแล้วจะต้องทำยังไงต่อเพราะหลายเคสที่ว่าเราเคยซ่อมเนี่ยเกิดจากการขับลุยน้ำซะส่วนมากการขับลุยน้ำเนี่ยพอรถดับปุ๊บอย่าเพิ่งพยายามสตาร์ทให้มันไปให้คาไว้ก็รีบยกเลยเพราะบางคนพยายามสตาร์ทปุ๊บเสื้อสูบทะลุและปัญหาที่เราเจอเนี่ยต้องเปลี่ยนเครื่องเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดกับรถยนต์ที่เป็นพวกเทอร์โบซะส่วนมาก
0: จริงไหมครับบอย
4: คือหลักๆมันก็แค่ดับอะครับพี่หลักๆก็แค่ดับ
0: ผมถามว่าจริงไหมเนี่ย
4: ไม่ถึงกับเสื้อสูบทะลุครับ
0: เอาละใหญ่
3: ฟอร์ดมัสแตงครับ
0: ฟอร์ดมัสแตงอีกอะ
3: ผมบอกเพราะว่าผมมาซ่อมมาเยอะแล้วผมเองก็เคยเจอที่ว่าลูกค้าพยายามสตาร์ทแล้วน้ำดูดเข้าไปเราเคยซ่อมแล้วก็ดูได้ครับ
0: มีความคิดเห็นไม่ตรงกันสักอย่างสักทีนะ
3: คืออย่างนี้หลายคนอาจจะเจอเนื้องานมันไม่เหมือนกันผมก็เจอในส่วนของการซ่อมรถเสียหายหนักกึ่งคืนทุนซะส่วนมาก
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเอานี้ให้จบก่อน
1: ครับ
0: แล้วไอ้ยกอย่างนี้แล้วลากไปอย่างนี้ถ้าเป็นล้อหน้าเนี่ยไม่ได
1: ้ถ้ามอเตอร์อยู่หน้าห้ามเด็ดขาดครับ
0: แล้วมีอะไรอีกไหม
1: ไม่มีครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ากล่องพังเราเปลี่ยนกล่องได้ถ้ามอเตอร์น้ำเข้าเราคลีนให้แห้งดูค่าความเป็นฉนวนว่ามีไฟรั่วไหมมีอะไรไหมถ้าไม่มีอะไรรั่วก็ประกอบกับใช้ได
0: ้โอเคอันนี้คือเป็นหลักของรถไฟฟ้ารถ EV
1: ใช่ครับ
0: แล้วที่เขาบอกว่าถ้าน้ำท่วมห้ามกดสวิตช์ถ้ากดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยประกันเขาไม่จ่ายเลยอันนี้จริงไหม
5: คือผมว่าเราต้องแยกคุยเป็นเรื่องๆพี่หนุ่มคืออย่างกรณีที่บอกว่าเอารถฝ่าน้ำไปนะครับอย่างเงี้ยคือต้องถามว่าเราดูข้อเท็จจริงนะคือถ้าเราขับอยู่แล้วข้างหน้ามันต้องไปนะครับจะบอกว่าเขาขับลุยน้ำแล้วประกันไม่คุ้มครองเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรารู้อยู่นะครับแล้วเราตั้งใจออกไปนั้นคนละเรื่องนะทีนี้มาบอกว่ากรณีที่บอกว่ารถจมน้ำแล้วสตาร์ทปุ๊บประกันหลุดเลยไม่คุ้มครองสักบาท
0: ครับ
5: ก็ไม่จริงนะสาระสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือเวลาที่มีการเรียกร้องกันเนี่ยประกันจะคุ้มครองส่วนที่เป็นอุบัติเหตุนะครับก็คือตัวน้ำท่วมเป็นหลักนะทีนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็จะเกิดข้อต่อสู้ว่าส่วนไหนที่เกิดความเสียหายจากน้ำท่วมและส่วนไหนที่เกิดจากที่เราเป็นคนทำนะซึ่งก็ต้องดูเป็นหลายกรณีไปแต่ถ้าบอกว่าประกันหลุดเลยเป็นไปไม่ได้นะเพราะบางครั้งเนี่ยจริงๆรถมันเสียไปแล้วก่อนที่เราสตาร์ทก็มีนะส่วนที่เสียก่อนหน้าจากเหตุการณ์ต้องคุ้มครองอยู่เหมือนเดิมครับ
0: โอเคเข้าใจเพราะเดี๋ยวคนจะไป
5: ไม่ใช่ประกันหลุดไปกดไปปุ๊บแล้วไอ้ทั้งหลายหลุดหมดไม่ใช่ครับ
0: คือมันไม่ได้เป็นข้อต่อสู้ของทางประกันที่ว่าเอ้ยคุณไปกดปุ่มวันนี้มันอะไรอย่างเงี้ยเขาคุณไม่รู้หรอเขาห้ามกดอย่างงี้เดี๋ยวกดอย่างงี้มันจะ
5: คือผมเทียบงี้พี่หนุ่มคือตอนที่น้ำท่วมใหญ่ตอนนั้นก็มีปัญหาเครื่องจักรโรงงานนะครับคือน้ำท่วมน้ำลดเสร็จแล้วเขาก็ไม่รู้ทำไมไม่แจ้งเข็มนะครับแล้วก็ปล่อยเวลาล่วงเลยมาครึ่งค่อนปีแล้วมาแจ้งเข็มมันก็จะเกิดปัญหาว่าถ้าน้ำลดแล้วคลีนทันทีนะมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นหลักแสนนะครับแต่ว่าปล่อยยาวๆไปแล้วค่อยมาแจ้งแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายหลักล้านกลายเป็นเครื่องพังนะถ้าเกิดเป็นการฟ้องร้องกันศาลก็จะมาดูว่าความเสียหายจากน้ำที่ประกันต้องจ่ายเป็นเท่าไหร่แล้วไอ้ความผิดที่เราปล่อยปะละเลยเป็นเท่าไหร่เคสนี้ก็คล้ายๆกันนะครับถ้าความเสียหายจากน้ำเนี่ยทำให้รถเสียไปแล้วสมมุตินะครับ ประกันก็ยังคุ้มครองอยู่ในส่วนนั้นครับ
0: ครับผมอย่างล่าสุดมีคนส่งข้อความบอกว่าใน YouTube นะสรุปง่ายๆเลยนะรถ EV ต่อให้ทำประกันชั้น1ซ่อมมายังไงก็ไม่เหมือนเดิมเพราะไฟฟ้ากับน้ำมาเจอกันยังไงก็ไม่รอดครับทำใจเถอะหลายคนเตือนแล้วว่า EV ไม่เหมาะกับประเทศไทยสรุป EV ที่จมน้ำเท่ากับทำใจขายซากทิ้งจริงไหม
1: ซ่อมยังไงไม่เหมือนเดิม
0: อันนี้คือใน YouTube ส่งมาแบบนี้นะ
1: ถ้าซ่อมยังไงไม่เหมือนเดิมผมตอบว่าใช่ครับ
0: ใช่เลยนะ
1: ซ่อมใช้ได้มั้ยใช้ได้แต่ระยะยาวจะเหมือนเดิมมั้ยผมว่าไม่เหมือนเดิม
0: เพราะ
1: อย่างที่ผมแจ้งไปคือน้ำอาจจะเข้าสายไฟแล้วประกันหรือศูนย์อาจจะเห็นว่าเอ้ยสายไฟใช้ได้นี่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ความเสียหายมันค่อยๆกัดกินอยู่ข้างในโดยที่เราไม่เห็นระยะยาวมีผลครับ
0: ระยะยาวมีผลไม่เหมือนเดิมแน่ๆ
1: ไม่เหมือนเดิมแน่ๆ
0: ก็คือต้องทำใจเลย
1: ใช่ครับ
0: คือจะใช้ตามสภาพ
1: ไม่ได้พูดให้กลัวนะครับแต่จากที่ผมซ่อมมาทุกอู่อ่ะ โพสต์ว่าซ่อมรถน้ำท่วมได้รับแก้รถน้ำท่วมทำได้ทุกอู่แต่ระยะยาวมีใครกล้ารับประกันยาวๆ1ปี2ปี3ปีบ้างผมยังไม่เคยเห็นครับ
0: นะฮะโอ้ตายละแล้วยังไงต่อไปเนี่ยพี่คือชีวิตเนี่ยมันดูคนที่ลำบากตอนนี้คือคนที่ไม่มีประกัน
5: ใช่ลำบากมากลำบากมาก
0: คือมีประกันเนี่ยคือคปภ.เขาไปเคลียร์กับประกันเรียบร้อยหมดแล้วเขาดูให้หมดนะฮะส่วนในอย่างที่บอกนะฮะว่าเขาจะคุ้มครองในลักษณะที่ว่าเปลี่ยนให้ทั้งหมดซ่อมหรือคืนทุนก็เป็นอีกเรื่องในข้อตกลงไปว่ากันแต่ในกรณีของทางฝั่งของตัวรถที่มีประกันอันเนี้ยถ้าเกิดว่ารถเอามาเข้าศูนย์นอกอย่างกิ้งกือทำให
1: ้
0: ประกันหมดอีก
1: วารันตี
0: วารันตีของศูนย์หมดอีก
1: หมดครับ
0: ใช่ไหมแล้วมันทำไงอ่ะอย่างเงี้ย
1: ก็ต้องวัดดวงแล้วครับว่าถ้าอยากได้ประกันวารันตีอยู่ก็ต้องลากเข้าศูนย์แต่คุณก็ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นคุยในเคสที่ไม่มีประกันชั้นหนึ่งนะครับ
0: ล่าสุดมีติดต่อมายังเรื่องน้ำท่วม
1: มีสไลด์เข้ามาหลายคันแล้วครับ
0: หลายคันแล้วใช่ไหม
1: ประมาณ20คัน
0: ฮะ

0: มีสไลด์เข้ามาหลายคันแล้วครับ
1: หลายคันแล้วใช่ไหม
0: ประมาณ20คัน
1: ฮะรถผมอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าอย่างรถพอร์เช่เมื่อกี้สีขาวลองเปิดมาดูคันเมื่อกี้เนี่ยไอ้รถปอร์เช่ที่ท่วมไอ้ที่เป็นทาก้าหลังคาสีแดงสีรถคันขาวอะหาไม่เจอเหรอ
2: เจอแล้ว
1: เจอแล้วนะโอเคเนี่ยผมถามทางฝั่งของตัวบอยหน่อยอย่างเงี้ยบอยซ่อมยังไงอย่างเงี้ย
3: โอ้หลังนี้ก็ต้องถามลูกค้าคันแรกก่อนนะว่ามีประกันหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดซ่อมอย่างอู่นอกผมบอกเลยว่าอะไรก็ชาร์จเหมือนกันครับมันราคามันพอๆกันครับแต่ถามว่าถ้าเขาศูนย์ถ้ามีประกันก็ยังโอเคแต่ถ้าก็ไม่มีประกันผมบอกเลยว่าจุกแบบนี้จุกครับ
1: จุกใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: จุกยังไงในมุมคุณ
3: คือค่าใช้จ่ายครับแพงครับเพราะพวกอะไรพวกปอร์เช่เบนซ์บีเอ็มอะไรอย่างนี้ครับค่าใช้จ่ายมันจะค่อนข้างสูง แล้วอีกอย่าง คือรถในตระกูลพวกยุโรปอย่างเงี้ยครับคือบางรุ่นเขาทำท่อรับอากาศครับอยู่ตรงกันชนหน้าอย่างถ้าเป็นปอร์เช่ก็จะอยู่ซุ้มล้อหลังอะไรประมาณนี้ครับคืออยู่ต่ำอ่ะอยู่ต่ำมากโอกาสเสี่ยงที่คุณจะลุยน้ำครับมันเข้าสูงครับ
1: อันนี้มัน718นี่มันวางกลางเอาวางหลังเมื่อกี้
3: อันนี้วางหลังครับพี่718วางหลังครับ
1: มันช่วงวางกลางไว้เหรอ
4: ตัวนี้เป็นวางกลาง
1: แต่ว่าไอ้911เป็นวางหลังเมื่อกี้
3: ใช่ใช่
1: อันนี้วางหลังอันนี
3: ้ใช่
4: จริงๆแล้วสำหรับคันนี้ถ้าผมมองเรื่องการซ่อมนะครับถ้าเกิดเข้าในอู่ของประกันอย่างเช่นคันนี้ออกใหม่ก็จะมา14ล้านทุนประกันก็อาจจะถ้าซ่อมแล้วอาจจะไม่คุ้มก็ต้องดูว่าจะอย่างเช่นอู่นอกประกันจะบีบให้ใช้การเหมาซ่อมถ้าเป็นผมเหมาซ่อมอย่างเงี้ยผมมองว่าเครื่องไม่น่าจะเสียเพราะจอดจมแต่ถ้าเกิดเข้าศูนย์ปอร์เช่ครับสั่งเปลี่ยนเลยคุณต้องเลือกเอาว่าถ้าเข้าอู่นอกอ่ะอาจจะไม่ต้องคืนทุนแต่ถ้าเกิดเข้าอู่ซ่อมห้างคืนทุนแน่นอนสำหรับสภาพนี้อยากให้เป็นความรู้ว่าถ้ารถคุณอยากจะคืนทุนคุณเข้าห้างเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากคืนทุนเข้าซ่อมอู่นอกและคุยเรื่องของอะไหล่ให้ดีแล้วคุยให้ชัดเจนว่าต้องซ่อมแบบไหนเพราะผมเจอมาหลายเคสลูกค้าเองอะครับอยู่ที่จำนวนเงินและบัดเจ็ตในการซ่อมอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมซ่อมผมบอกก็เลยว่าถ้าซ่อมศูนย์ยังไงก็คืนทุนแน่นอนเพราะในเคสรถทาก้าตัวนี้ที่หาดใหญ่ก็มีจมน้ำแล้วผมก็ให้คำปรึกษาไป
1: ไม่แต่พี่ว่าไม่คันนี้ พี่ไม่ถึงขนาดนั้น
4: เออโดนเครื่องยนต์ประมาณ4ล้านกว่า
1: แต่พี่ว่าอันนี้ไม่น่าจะขนาดนั้น
4: เพราะว่า
1: แต่ถามว่าถ้าเกิดมันซ่อมเนี่ยมันผมว่ามันก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ผมว่าอันเนี้ย คือรถพี่นะถ้าเกิดท่วมนะพี่ห่วงอย่างเดียวห่วงภายใน
4: เอาภายในแพง
1: ห่วงข้างในอย่างเดียวเออห่วงข้างในห่วงแบบ
5: ภายในทำไม่ดีมีกลิ่นอีก
1: ใช่กลัวมากเลย
3: ต้องคืออะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดเวลา เราขับรถลุยน้ำท่วมครับอันดับแรกเลยผมแนะนำเลยปิดแอร์ก่อนถ้าเรารู้ว่าจะลุยน้ำท่วมนะครับปิดแอร์เปิดกระจกคือเตรียมพร้อมสแตนด์บายไว้ก่อนขับไปเรื่อยเราดูสถานะว่ารถเราสามารถลุยได้แค่ไหนอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดเรามุดไปแล้วเกิดอาการรถดับผมบอกแล้วถ้ารถดับปุ๊บมันจะก่อนจะดับมันจะเหมือนอาการสำลักกระตุกพอดับปั๊บเราปล่อยทันทีเลยนะครับอย่าสตาร์ทเด็ดขาดจอดเลยครับจอดอย่าทำการสตาร์ทถ้าเราสตาร์ทเมื่อไหร่ปั๊บมันจะดูดน้ำเข้าเครื่องทันทีโอกาสที่เครื่องพังสูงครับ
1: ครับนะฮะทีนี้เดี๋ยวกลับมาทางพี่อดิศรหน่อยพี่อดิศรครับนอกเหนือจากตัวรถแล้วเนี่ยบ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
6: คือจริ
1: งๆ
6: บ้านนี่ก็เชื่อว่าได้รับความเสียหายพอสมควรทีเดียวนะครับตอนนี้ต้องแยกอย่างเงี้ยพี่หนุ่มบ้านส่วนใหญ่เนี่ยบ้านอยู่อาศัยส่วนใหญ่เขาจะทำประกันเป็นอัคคีภัยนะครับไม่ได้ทำประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดนะครับถ้าเป็นพวกโรงงานพวกโรงแรมพวกสถานประกอบการเนี่ยที่ทำประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดเนี่ยน้ำท่วมคุ้มครองอยู่แล้วนะไม่มีความกังวลใดๆตัวบ้านเนี่ยถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยมันจะมีแนบท้ายที่ขยายน้ำท่วมอยู่นะครับประมาณ 1-30,000 นะครับกรณีแบบเนี้ยนะครับข้อแนะนำของเราก็คือว่าให้ถ่ายรูปนะครับหรือถ่ายคลิปเหมือนเดิมครับถ่ายมุมกว้างให้เห็นระดับน้ำแล้วได้เห็นบ้านเล็กที่ยิ่งดีนะครับเสร็จแล้วเข้าไปถ่ายเจาะในบ้านนะครับว่าตัวทรัพย์สินตัวไหนเสียหายบ้างแล้วก็ตัวระดับน้ำหรือว่าคราบน้ำที่มีอยู่ก็จริงๆแล้วเรามีการหารือกับบริษัทประกันภัยในวันที่ประชุมกันเนี่ยนะครับจะใช้ระบบคล้ายๆกับที่เกิดที่หาดใหญ่ก็คือตัวบ้านเนี่ยความคุ้มครองค่อนข้างน้อยนะครับที่บอกว่า 1-30,000 เนี่ยนะครับ

0: ถ้าประเมินแล้วนะครับคิดว่าจ่ายเต็มทุนนะเขาจะจ่ายภายใน7วันนับแต่ที่มีการส่งเอกสารครบถ้วนครับ
1: ครับนี่ผมถามความรู้นิดนึงใครมีความรู้ผมถามไอ้ถุงคลุมรถเนี่ยมันช่วยได้ไหมที่มันสั่งในไอ้ตามแพลตฟอร์มต่างๆแล้วนาที่ว่าเอารถขับเข้าไปแล้วก็ผูกไว้อะช่วยได้ไหม
2: ถ้ามันไม่ขาดมันช่วยได้ครับ
1: ถ้าไม่ขาดนี่ช่วยได้
2: มันไม่ขาดแต่ที่โฆษณาขายกันเป็นลูกโป่งเลยจริงๆสั่งมาก็ถุงก๊อบแก๊ป
3: ครับใช่ครับมันบางแล้ว
2: เนื้อพลาสติกมันบาง
1: มันเดี๋ยวให้ทั้งทีละคนเดี๋ยวไปซ่อนเอายังไง
2: สั่งมาจริงก็ถุงก๊อบแก๊ปเนี่ยนะครับ
1: อ่า
2: ซึ่งเวลาน้ำมาปุ๊บเศษกิ่งไม้มาเกี่ยวฟี่เรียบร้อยครับ
1: ไม่เราเห็นพอดีญี่ปุ่นเขามีตอนนี้ที่เป็นแบบถอยเข้ามาแล้วก็แปะเข้าไปแล้วรถมันลอยอยู่กับถุงอะ
2: ถ้ามันหนาจริงมันช่วยได้ครับ
1: ถ้ามันหนาจริงมันช่วยได้แต่ที่เราสั่งกันอยู่เนี่ยมันบาง
2: บางครับ
1: มันอยู่ที่วัสดุ
2: ใช่ครับ
1: โอเคนะครับพี่วันนี้ไปไหนต่อ
4: ก็ช่วยกันอยู่ครับตอนนี้ก็ไล่น้ำตามไปตอนนี้ไปอยู่แถวบางนาด้วยแถวสนามบินสุวรรณภูมิแถวทางนู้นไปแล้วครับก็แต่ทางที่ร่มเกล้าทางลาดพร้าวก็ยังช่วยอยู่ตลอดครับ
1: ครับ
4: อย่างเงี้ยเคสเนี่ยก็คือไปรับคนป่วยอยู่ตลอดน้ำก็ยังเป็นอย่างนี้อยู
1: ่อันนี้รถ
4: ใช่ครับอันนี้รถธรรมดาวิ่งแล้วต้องเป็นกระบะ4 wheel ที่ผมบอกว่าวาน
1: ครับ
4: นะครับ
1: คืออันเนี้ยคนส่งมาอย่างเงี้ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้อยากทราบว่าประกันน้ำท่วมจะเข้าถึงประชาชนได้ง่ายมากขึ้นไหมเพราะถ้าไม่ได้ทำเสริมก็ต้องทำแต่ประกันชั้นหนึ่งอย่างเดียวในเมื่อขนาดนี้น้ำท่วมในอนาคตก็ต้องเกิดขึ้นอีกแน่ๆเขามองแบบนั้น
0: อันนี้พูดถึงประกันบ้านหรือประกันรถยนต์
1: ประกันรถยนต์ฮะ
0: คือผมเรียนอย่างนี้ปกติเนี่ยประกันรถยนต์อย่างที่เรียนฮะว่าประเภทหนึ่งมันคุ้มครองอยู่แล้วนะไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีทิศทางใดๆจากบริษัทประกันภัยว่าจะหยุดขายหรือชะลอการขายประกันประเภทหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ยืนยันว่ายังหาซื้อได้ปกติครับ
1: ก็คือพูดง่ายถ้าเกิดว่าคือตอนนี้มันจะมีสมมติถ้าคุณประกันชั้น2หรือ3มันมี plus
0: อันนั้นเป็นตัวที่ต้องเลือกซื้อเพิ่ม
1: เลือกซื้อเข้าใจฮะก็คือเลือกซื้อเพิ่มคือพูดง่ายบวกประกันน้ำท่วมเข้าไปด้วยอ่ะ
0: ถูก
1: บวกประกันน้ำท่วมเพราะว่าธรรมดาแล้วเนี่ยประกันพอเป็นชั้น2ชั้น3เนี่ยชั้น3ก็จะจ่ายเฉพาะฝั่งตรงข้าม
0: ถูกต้อง
1: ที่มีเรื่องกับเรา
0: ถูกต้อง
1: ประกันชั้น2เนี่ยก็คือ
0: โดยหลักการก็คือสูญหายกับไฟไหม
1: ้สูญหายกับไฟไหม้แต่ถ้าเกิดเรา plus ว่าบวกไอ้ตัวน้ำท่วมขึ้นไปด้วยเนี่ยก็ได้ก็อาจจะจ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อย
0: มีบวกการชนบวกภัยต่างๆ
1: แล้วแต่ว่าเราจะติดตรงไหน
0: แล้วก็การเลือกครับใช่ครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนอันนี้ประมาณนี้นะพี่มีอะไรจะพูดเสริมอีกไหมฮะ
0: ก็จริงๆแล้วคปภ.มีความห่วงใยนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าเราเปิดศูนย์สายด่วนตลอด24ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้ามีปัญหานะครับเรื่องทั้งหลายที่เกี่ยวกับประกันภัยอยากให้ติดต่อเรานะครับแล้วก็ถ้าจะต้องไก่เกี่ยจะต้องเจรจานะครับเรามีทีมที่พร้อมจะดูแลครับ
1: ครับอันนี้มีคนส่งบอกว่าไม่ต้องจ้างรถสไลด์ให้มารับไปเป่าที่อู่แต่ใช้รถปะยางเคลื่อนที่แทนให้เขามาเป่าถึงบ้านได้ไหม
0: รถปะยางเคลื่อนที
1: ่ได้ไหม
3: รถยังไงนะพี
1: ่คือมันจะมีรถปะยางเคลื่อนที
4: ่ที่รถที่มีถังลม
1: แล้วจะมีถังลมก็ได้นะ
3: ได้ครับ
1: ได้นะอันนี้ดีอันนี้ดี
3: ใช่ครับ
1: ขอบคุณที่ส่งเข้ามาคุณอะไรโออะไรวะโอชิฟูจิฮาระเนี่ยเขาบอกว่าก็ไปเอาไม่ใช่หนูคนละคนเว้ยอ๋อคุณนัทกิจรองเดชขออภัยนะเขาบอกว่าก็ไปจ้างรถที่เป่าลมเคลื่อนที่อ
4: ่
1: ะ
4: ใช่คร
1: ับ ไอ้ที่เติมลมยาง
4: รถเซอร์วิส
1: เอาเขาไปเป่าได
3: ้ได้ครับ
4: ได้
1: แต่งานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นห่วงแค่เฉพาะคนที่ไม่มีประกันตอนนี้แล้วเยอะนะ
3: ใช่ครับ
1: เยอะมากๆนะรถที่มีประกันเนี่ยซึ่งภาครัฐเขาไม่ได้
0: อันนั้นอยู่ในความที่จะต้องผมไม่แน่ใจว่าหน่วยงานไหนดูแลเพราะว่าอย่างบ้านก็จะมีบางหน่วยงานที่ดูแลอยู่ครับ
1: ส่วนรถนี้พอจะมีใครทราบไหม
4: ไม่ทราบ
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
4: เพราะผมก็ไปกันแค่หนึ่งอย่างเดียว
2: รถไม่มีประกันเยอะมากครับรถคนขับรถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินบางคนขับแอปพลิเคชันหาเช้ากินค่ำมีรถคันเดียวพอรถเขาเสียส่วนใหญ่ก็จะมาหาผมหรือหาอู่ที่ซ่อมถูกๆเพื่อประทังชีวิตไปได้เ บางคนก็มาร้องห่มร้องไห้ว่าไม่มีเงินค่าซ่อมขอผ่อนได้ไหมเราก็เข้าใจครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจริงๆแต่อย่างน้อยก็อยากให้ทำประกันไว
1: ้นะมีอะไรจะฝากไหม
3: ก็หลักๆก็ไม่มีแล้วครับก็คืออย่าฝืนสตาร์ทแค่นั้นครับ
1: ครับโอเคห้ามสตาร์ทเลยนะอันดับแรกผมย้ำอีกครั้งนึงนะฮะลดสันดาปนะครับน้ำท่วมพอน้ำลดแล้วนะฮะคุณเองห้ามสตาร์ทเด็ดขาดเปิดฝากระโปรงนะครับแล้วก็เอาลมที่คุณพอจะหาได้เนี่ยไอ้ท่อลมเนี่ยจะจ้างใครมาอะไรก็แล้วแต่เป่านะเปิดไอ้ตัวกรองออกซะเอากรองอากาศที่เป็นไส้เนี่ยทิ้งไปนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มทำการเป่าไปตามจุดต่างๆให้น้ำมันกระฉอกออกมาข้างนอกนะฮะเพราะยังไงเนี่ยมันไม่เข้าไปแล้วมันมีวาล์วปิดอยู่ในอยู่ชั้นนึงอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะเข้าก็อาจจะนิดหน่อยสุดท้ายคุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช้กลับมาใช้ได้
3: ใช่ครับ
1: อันนี้สำหรับรถที่ไม่มีประกันนะแล้วรู้สึกกังวลใจว่าจะซ่อมยังไงเดี๋ยวจะโดนหนักไหมโดนแพงไหมแต่เมื่อไหร่ที่คุณสตาร์ทวาล์วมันเปิดปุ๊บมัน
3: น้ำเข้า
1: น้ำมันเข้าเลยแล้วเผลอจะไอ้อะไรมันงอด้วยนะ
3: การสูบคร
1: ับ การสูบงอด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับสำหรับรถไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับอันดับแรกถ้าคุณจะทำได้มุดน้ำนิดนึงมุดน้ำเอาแบตเตอรี่ไอ้ขั้วแบตเตอรี่อันเล็กๆอย่างเงี้ยออกมันจะเป็นลูกเล็กๆเป็นแบตจ่ายไฟนะเอาออกซะก่อนเพราะถ้าคุณติดเอาไว้นานๆเท่าไหร่ยิ่งไปดีกับรถคุณเท่านั้นนะครับสองพอน้ำลดอย่าสตาร์ทนะครับใช้วิธีหารถสไลด์เนี่ยมาสไลด์ไปที่ศูนย์หรือว่าเอาไปที่อู่ที่คุณรู้จักหรือที่ไหนก็ตามแต่ที่จะเอาไปทำและที่สำคัญถ้ารถคุณขับเคลื่อนล้อหน้าอย่าเอาท้ายขึ้นแล้วลากโดยการที่ใช้ล้อหน้าไปกับรถแบบนี้เพราะมันจะเป็นการไปปั่นไฟให้ไฟเนี่ยมันย้อนกลับเข้าไปในรถคุณพังเข้าไปอีกแต่ถ้ารถคุณขับเคลื่อนล้อหลังคุณห้ามเอาหน้าขึ้นอย่างนี้แล้วก็ไปแบบนี้นะฮะเพราะมันก็จะปั่นไฟให้ไฟมันย้อนเข้าไปอีกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือจำเป็นที่จะต้องเอาขึ้นสไลด์ไปถอดขั้วแบตก็บอกถอดยังไงถอดเอาบวกหรือลบ
2: ถอดขั้วลบครับแต่ถอดบวกหรือลบก็ได้
1: มันจะมองไม่เห็นหรอกเพราะมันอยู่ในน้ำบางที
2: ถอดสองขั้วเลย
1: ถอดแม่งทั้งคู่ถูกไหม
2: ครับ
1: ประมาณนี
5: ้สำหรับท้ายสุดนะครับผม
1: อะไรท้ายสุด
5: ผมก็ขอฝากไปนิดนึงว่าใครที่มีปัญหาเรื่องการซ่อมรถนะครับเกี่ยวกับประกันภัยนะครับก็ทักกันเข้ามาเพราะว่าผมเจอเคสอย่างนี้เยอะแล้วก็ถูกประกันภัยเนี่ยบังคับให้ซ่อมรถจริงๆแล้วควรจะคืนทุนผมก็พร้อมช่วยเหลือโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและผมยืนยันนะครับว่าผมออกมาช่วยเหลือคนในครั้งนี้เนี่ยผมไม่เคยมีค่าใช้จ่ายและช่วยด้วยใจ
1: ครับทนายแก้วมีอะไรไหม
6: ไม่มีแล้วครับพี่ครับก็แค่ฝากเรื่องของการเคลมเพราะว่าบางครั้งนี่เราต้องอธิบายกับตัวเจ้าหน้าที่เคลมให้ชัดเจนว่าเกิดเหตุที่ไหนวันเวลาอย่างไรเราต้องแจ้งเคลมก่อนครับพี่เพราะว่าการแจ้งเคลมมันเป็นการบอกเริ่มต้นของสิทธิครับ
1: ใช่คนถามผมมาเยอะมากบอกว่าเอ๊ะสมัยนี้ทำไมถึงเชิญใหญ่มาต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้นะ ด้วยความสัตย์จริงเลยเมื่อเช้าเนี่ยผมได้กิ้งกือมาตั้งแต่เมื่อคืนผมได้พี่อาทิตย์สอนมาตั้งแต่เมื่อวันมองสองวันแล้วผมได้พี่ดำมาเมื่อเช้า
4: ครับ
1: ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: ผมมันมีรถ EV แล้วทีเนี้ยผมก็เลยบอกทีมงานว่าผมอยากได้คนที่มีความรู้เรื่องราวของรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปผมก็ทิ้งไปในกลุ่มไลน์หาคนที่แบบรู้เรื่องรถของสันดาปมาให้ประชาชนเขาเรียนรู้หน่อยว่าการที่มีรถไม่มีประกันเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงอย่างไม่คิดคุณอธิบายคุณฟังทีมงานเขาก็กระจายกันหาคนหนึ่งชื่อคุณหนุ่มพลชัยทีมงานผมหรือเขาเรียกหนุ่มดำติดต่อไปที่ใหญ่ใช่ไหม
4: ใช
1: ่ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อตาหมีติดต่อไปที่คุณใช่ไหม
3: ใช่พี
1: ่ปรากฏทั้งคู่แล้วเขาเดินมาตอบรับมาทั้งคู่แล้วทั้งสองคนก็มาบอกผมว่าหนุ่มพลชัยก็บอกว่าพี่ใหญ่มาได้นะครับพร้อมกับหมีก็บอกว่าพี่บอยมาได้นะครับเพราะให้ประสานทนายแก้วไปเรียบร้อยผมก็ถามแก้วบอกเดี๋ยวมาได้ผมก็เอาผมก็ไม่รู้ไปคืนคิวใครยังไงผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะเพราะไปติดต่อเขามาแล้วแล้วเขารับปากเรามาแล้วผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องให้ทั้งสองท่านเนี่ยมาออกรายการพร้อมกันอันนี้เป็นความสัตย์จริงเลยผมรู้สึกว่าผมก็ลำบากใจเพราะว่ามันติดต่ออยู่ที่บอกเฮ้ยใหญ่ไม่เอาใหญ่ไปคืนคิวใหญ่ผมก็รู้สึกว่าผมก็ลำบากใจมันก็จะดูไม่เหมาะกับทางทีมงานที่ไปติดต่อไว้แล้วส่วนบอยก็เดี๋ยวไปคืนคิวบอยเดี๋ยวก็จะดูไม่เหมาะเพราะบอยเอ้า กลายเป็นเอาไหนติดต่อผมมาแล้วทำไมถึงไม่ผมมาก็จะดูไม่เหมาะก็เลยต้องให้มาทั้งคู่อันนี้แหละฮะทั้งหมดทั้งมวลถึงมานั่งอยู่ตรงนี้แหละติดต่อเมื่อคืนกี่โมงครับ10 โมงป่ะ
3: ใช่พี
1: ่10 โมง
3: ใช่ครับ
1: 10 โมงเช้ารายการออก11 โมงอ่ะคุณผู้ชมคือเมื่อวานเนี้ยได้มาแค่คนเดียวคือยิ่งคือเนี่ยมันยากตรงนี้แหละการทำงานเพราะฉะนั้นเนี้ยหลายคนถามว่าเอ้ามากันยังไงทำไมถึงต้องมาคู่กันทำไมถึงจะต้องมาแบบเป็นเหมือนกับทางเดียวกันเรื่องของเครื่องยนต์สันดาปก็ทีมงานมันแยกไปติดต่อแล้วมันได้มาทั้งคู่ก็เลยไม่รู้ทำยังไงก็ไม่อยากคืนคิวเขาอะเกรงใจเขารู้สึกมันจะน่าเกลียดเวลานัดเข้ามา
2: ก็ดีนะครับรายการจะได้มีเสียงหัวเราะ
1: นะ
2: ครับ
1: โอเคก็ถือว่ามาบันเทิงนะ
5: ก็เอาตามความจริงแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่หนุ่มช่วยเหลือคนเยอะมากแล้วก็ช่วยโดยที่ว่า
1: ไม่ต้องโวยกูหรอกโอเคปิดรายการแล้วนะเดี๋ยวยังไงคงจะมีพี่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยช่วงนี้เพราะว่าเรื่องของประกันผมเชื่อว่าหลังจากที่น้ำลดลงไปแล้วเนี่ย
0: แน่นอนครับ
1: คนคงจะต้องแบบวิ่งหาคปภ.กันเยอะมาก
0: เดี๋ยววันศุกร์ท่านเลขาธิการก็จะเป็นประธานเชิญทุกบริษัทมาคุยอีกนะครับเราพยายามจะหาสถิติความเสียหายแล้วก็ขอบเขตนะแต่เวลานี้ต้องบอกว่าหลายๆจุดยังน้ำไม่ลดนะครับติดตามอยู่ทุกวันตลอดเวลาครับ
1: ครับ
5: ท่านครับอยากให้ท่านแนะนำเรื่องว่าถ้าเกิดประกันภัยมีปัญหาใช่ไหมครับควรจะร้องเรียนช่องทางไหนและเป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนไม่ทราบเรื่องและไม่รู้ว่าจะออกยังไงเพราะผมเองอ่ะไปในที่เขาไม่ทราบเรื่องเลย
0: ได้ครับได้คร
5: ับท่านแนะนำหน่อยครับ
0: ก็กรณีที่มีประเด็นเรื่องข้อพิพาทด้านประกันการประกันภัยนะครับท่านสามารถติดต่อสำนักงานคปภ.ได้ทั่วประเทศนะครับทั้งส่วนกลางและภูมิภาคนะครับแล้วก็เรามีสายด่วน1186นะครับมีระบบรับเรื่องร้องเรียนในเว็บไซต์ของสำนักงานนะครับมี LINE @OIC Connect ซึ่งเป็น LINE Official ของเราครับทุกช่องทางไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับ
1: ครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากนะฮะทุกท่านขอบคุณนะครับขอบคุณนะใหญ่ไว้หลังขอนัดมา
3: ครับ
1: เคลียร์อีกสักแมตช์นึงนะเดี๋ยวจะเอาผู้เสียหายมาด้วยทุกคนมาไหม
3: เดี๋ยวลองดูครับ
1: คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมพี่ฟ้องเลยนะเชิญมาเนี่ยไม่มา
5: เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างเป็นตามกฎหมายให้เรียบร้อยก่อนครับ
1: เชิญมาบอกว่ามาแก้มืออีกทีไหมผู้เสียหายก็ต้องการมาถามเนี่ยว่ายังไงไม่มา
5: ที่ผมไม่มาเนี่ยครับผมรอกระบวนการทางกฎหมาย
1: แล้ววันนี้มาทำไม
5: ผมมาเพราะว่ามีความเดือดร้อนเพราะ
1: ต้องการมาช่วย
5: ใช่ครับผมออกไปช่วยคนแต่ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ว
1: คุณรู้ไม่มาออกเนี่ยคุณก็ต้องโดนเหมือนกัน
5: ก็โดนก็ตัวผมไม่ได้ทำอะไรผมมาช่วยคนจริงๆแล้วก็วันนี้ผมมาเพื่อจริงๆตั้งใจมาให้ความรู้แล้วก็จะมาสะท้อน
1: แล้วคุณดูเขาได้ไหมเนี่ยความรู้เนี่ย
5: ก็พี่หนุ่มไม่เปิดโอกาสให้ถามผมเยอะเลยให้ถามผมนิดเดียวผมก็แต่ผมเอง
1: มันก็ต้องแชร์กันไป
5: ไม่เป็นไรครับ
1: มากันเยอะ
5: ถ้าเกิดใครอ่ะทักที่ไหนไม่มีที่ไปไม่มีใครช่วยทักมาหาผมพร้อมช่วยและผมพูดอย่างนึงผมไม่เคยไปถอดอะไหล่ของใครแม้แต่ชิ้นเดียวถ้าเกิดผมถอดผมไม่นั่งอยู่ตรงนี้ผมคงโดนดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์แล้วผมไม่เคยไปถอดอะไรของลูกค้าแม้แต่ชิ้นเดียวและวันนี้ผมดำเนินคดีกับด้วยกับคนที่มาสร้างเรื่อง
1: กูเหรอ
5: ไม่พี่หนุ่ม พี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนที่น่ารักที่สุดเลยครับ
1: โอเคขอบคุณมากนะขอบคุณนะขอบคุณนะ
7: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: ัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทอ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home สำหรับวันอังคารวันนี้ปกติเราจะคุยกับอาจารย์ดร.สุภุสายเชื้อที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินภัทรและเป็นประธานสภาพัฒน์เรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของสุขภาพที่เป็นงานวิจัยระดับโลกกันบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์บอกว่าคุยเรื่องน้ำท่วมดีกว่าเพราะว่าอาจารย์ก็อินเทรนด์นะคะเป็นหนุ่มชาวเกาะไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับ
1: หลังจากที่ภาคเหนือประสบปัญหาเรื่องน้ำป่าหลากมาแล้วเนี่ยก็มาถึงภาคตะวันออกภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพมหานครที่กำลังเผชิญปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำขังตอนนี้ก็เป็นน้ำขังนะคะไม่ใช่น้ำฝนตกละเพราะฝนดูฟ้าฝนก็ไม่ตกแล้วแต่ว่าน้ำยังท่วมขังอยู่นะคะอาจารย์ก็กระทบหลายอย่างเหมือนกันวันนี้อาจารย์ในฐานะประธานสภาพัฒน์มองมิติไหนบ้างคะอาจารย
2: ์ไม่ใช่ฐานะประธานสภาพัฒน์นะครับฐานะประชาชนธรรมดาก็เลยพยายามไปหาข้อมูลมาดูว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วอะไรอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกนะครับเมื่อวันที่25-21กันยายนเนี่ยที่กรุงเทพเราเนี่ยเจอฝนที่หนักผิดปกติอย่างมากเลยนะครับต้องยอมรับว่าความกดอากาศต่ำอันนี้มันมาแล้วมันก็ไม่ไปมันก็อยู่แช่อยู่ที่กรุงเทพก็เกิดฝนตกลงมาเนี่ยรวมกันทั้งหมดเขาคำนวณได้ว่าฝนตกลงมาเนี่ย300มิลลิเมตรนะครับก็คือ30เซนติเมตรเนี่ยในช่วง3วันนั้นก็คือวันละ100ใช่ไหมครับเฉลี่ยเร็วๆกรุงเทพเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะจัดการกับน้ำเนี่ยได้ระบายน้ำเนี่ยได้แค่60มิลลิเมตรก็คือ6เซนถามว่าทำไมมีแค่60ก็เพราะว่าปกติแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยจะมีน้ำเป็นเดือนที่เปียกที่สุดฝนตกเยอะที่สุดแต่ทั้งเดือนเนี่ยก็จะมีฝนตกลงมาประมาณ330-340มิลลิเมตรก็คือพูดง่ายๆคือเฉลี่ยต่อวันเนี่ยประมาณ10กว่าอย่างมากก็15อย่างมากก็20มิลลิเมตรแต่วันนั้นเนี่ยเราโดนกันไปเป็นร้อยไงครับใช้มันมากกว่าที่ควรจะเป็นปกติของเดือนที่เปียกที่สุดของประเทศของประเทศไทยของกรุงเทพเนี่ยประมาณ 5-10 เท่าไม่มีใครรู้ว่ามันจะนานต่อเนื่องขนาดนั้นแล้วไอ้ความกดอากาศต่ำเนี่ยปกติมันจะย้ายออกไปแต่มันไม่ย้ายไงมันอยู่นิ่งตรงนั้นอยู่นิ่งตรงกรุงเทพเนี่ยนะครับก็เลยผิดคาดไปอย่างมากถามว่าผิดคาดไปแค่ไหนก็ไปดูไอ้ตัวเลขค่าเบี่ยงเบนมัธยฐานเนอร์สแตนดาร์ดดีเวียชั่นของฝนที่ตกในเดือนกันยาเนี่ยมันก็สแตนดาร์ดดีเวียชั่นต่อเดือนเนี่ยมันก็แค่ประมาณ100มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นตัวเลขอันเนี้ยมันผิดปกติอย่างมากถามว่ากลับไปดูในเชิงสถิติแล้วโอกาสที่จะตกแบบเนี้ยมันโอกาสเท่าไหร่ตัวเลขออกมาบอกว่าโอกาสจะตกแบบเนี้ยมันมีแค่ 5% 4% เท่านั้นเองฉะนั้นดูอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าโอเคโดนไปครั้งนี้แล้วอีกครั้งหน้าจะโดนอีกเมื่อไหร่ก็อย่างนี้ก็เลยประมาณสัก20ปีมั้งจะโดนอีกทีนึงนะครับอันนี้คือดูจากตัวเลขสถิติจากในอดีตธรรมดาเลย
1: ค่ะค่ะ
2: ทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วตอนนี้เนี่ยที่เราโดนไปแล้วนี่ถือว่าจบไปแล้วยัง
1: อ๋อยังหรอคะอาจารย์ยังขังกันอยู่เลย
2: อันนี้ที่ขังเนี่ยนะครับมันก็จะขังไปแล้วก็จะมีช่วงที่ไม่มีฝนเนี่ยไปจนถึงสักวันศุกร์วันเสาร์ดังนั้นน้ำก็จะเคลียร์แต่เดี๋ยววันอาทิตย์วันจันทร์นี่ซึ่งจะมีฝนมาอีกนะก็เตรียมใจไว้แต่ที่น่ากลัวกว่าคือปกติแล้วเนี่ยปัญหาจะเป็นว่าเดือนตุลาเนี่ยสักประมาณกลางเดือนเนี่ยจะมีน้ำที่ไหลมาที่อย่างที่คุณศิริว่าที่มาจากเหนือเนี่ยมันจะมาผสมกับระดับน้ำทะเลในน้ำทะเลเนี่ยระดับน้ำเจ้าพระยาก็จะสูงหนุนสูงมากในช่วงตรงกลางเดือนปลายเดือนตุลาอันนั้นจะเป็นอีกตรงหนึ่งซึ่งอันนี้นะดู
1: อันนั้นจะเป็นของจริงใช่ไหมอาจารย์เดือนตุลาจะของจริงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มมาก่อนใช่ไหมคะอาจารย
2: ์มันไม่เชิงน้ำจิ้มเพราะว่าเดือนกันยาฝนตกมากหนักที่สุดตุลาฝนตกน้อยกว่านะครับเฉลี่ยฝนตกของเดือนตุลาเนี่ยมันแค่240-250มิลลิเมตรกันยาที่ผมบอกแล้วว่าประมาณตั้ง330-340ฉะนั้นจริงๆนะตุลาฝนตกน้อยกว่าโดยเฉลี่ย
1: แต่มันจะมีน้ำมาจากน้ำเหนือ
2: ใช่ใช่
1: กับน้ำทะเลหนุน
2: ใช่ซ ซึ่งล่าสุดเนี่ยมันน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าน้ําเนี่ยมันไหลลงมาผ่านเขื่อนหลักๆไปแล้วเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์อะไรมาแล้วแล
1: ค
2: ้ว
1: ่ะ
2: ลงมาผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้ว
1: แ
2: ใ
1: ล
2: ช
1: ้
2: ่
1: ว
2: ไหม
1: น้
2: ลงม
1: ำล
2: า
1: ้น
2: ถึง
1: ล้นเจ้าพระยาแล้วเอ็นดูบ้า
2: ค
1: น
2: วาม
1: ริมริมตลิ่งนี้เข้าบ้านกันหมดแล้ว
2: คือตอนนี้มันจะมีเขื่อนหลักๆอยู่นะครับที่กำลังคล้ายๆกับมีปัญหาว่าน้ำเนี่ยอยู่เกินประมาณเกือบ100%ไปแล้วเนี่ยก็มีเขื่อนขุนด่านปราการ
1: ประ
2: ช
1: กัน
2: น
1: ชน
2: ที่น
1: ค่ะ
2: ครนายกม
1: ค
2: ี
1: ่ะ
2: อ่างเก็บน้ำประแสที่ระยองมี
1: ค
2: อ่า
1: ่ะ
2: งเก็บน้ำคลองเส
1: ส
2: ี
1: ีย ยัดคล
2: ท
1: อ
2: ี
1: ง
2: ่
1: สียัดอ่ะ
2: ที่
1: ค่ะ
2: ที่ฉะเชิ
1: ฉ
2: ง
1: ะเ
2: เ
1: ช
2: ท
1: ิ
2: ร
1: ง
2: า
1: เทราค่ะ
2: คลองพวกนี้กำลังจะต้องปล่อยน้ำขึ้นมาอย่างมากเพราะว่าน้ำเริ่มเต็มเขื่อนอั
1: ค
2: น
1: ่ะ
2: นี้จะเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงถ้ามองไปถึงสัก1-2-3 ตุลาเป็นต้นไป
1: ค่ะ
2: นะครับก็เลยต้องเล่าให้ฟังว่าไอ้ข้างหน้ายังมีอีกยังมีอีกแล้วก็อันนั้นจะเป็นตัวที่
1: จะ
2: มี
1: หนั
2: ผ
1: ก
2: ล
1: เล
2: อย่
1: ย
2: างม
1: อย
2: า
1: ู
2: ก
1: ่เลยใช่เพราะว่าจริงๆตอนนี้คนที่น้ำท่วมที่เจอน้ำท่วมเนี่ยคือเจอในพื้นที่ลุ่มต่ำในกรุงเทพมหานครที่กักน้ำแล้วมันระบายช้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยกรุงเทพมหานครควรจะมีการสำรวจอยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ระดับต่ำมากน้อยแค่ไหนอย่างฝั่งธนเหนือกว่าทำเขื่อนไปแล้วมีพื้นที่เหนือกว่าระดับน้ําทะเลเท่าไหร่พื้นที่คลองจันทน์ต่ำกว่าระดับน้ําทะเลเท่าไหร่คืออันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะมีการสํารวจเรื่องในลักษณะผังเมืองอยู่แล้วถูกไหมอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าที่มาเนี่ยก็คือจะเจอกับชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งตอนนี้ยังเอาอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ํามามากๆจะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการท่วมมันจะท่วมคนละพื้นที่กัน
2: อาจจะคนละพื้นที่หรืออาจจะพื้นที่นี้ก็โดนด้วยเพราะว่าฝนก็ยังตกอยู่
1: อา
2: ใ
1: จ
2: ช่
1: จะ
2: ไห
1: เ
2: ม
1: ป็น
2: คร
1: น
2: ับ
1: นทบุรีเนี่ยที่จะซ้ำที่จะย้ำสองรอบนะคะแต่ว่าถ้ากลางเมืองคลองจันทน์แหละอาจจะไม่เจอแล้วถูกไหมอาจารย์
2: ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าจะมีถ้าสมมติเราไปอย่างผมลองไปถาม Google ดูเนี่ยที่เข้าไปเอาข้อมูลของไทยเรามาดูเนี่ยว่ามีเขตไหนที่มีความเสี่ยง
1: เส
2: ท
1: ี
2: ี่
1: ่ย
2: จ
1: ง
2: ะน้ำท่ว
1: ค
2: ม
1: ่ะ
2: เยอะที่สุดเนี่ยเขาก็ลิสต์มาเขาก็ไล่เรียงมาว่ามีอยู่สิบเขตนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ลาดกระบังหนองจอกดอนเมือง
1: ค่
2: บ
1: ะ
2: างเขนหลักสี่มินบุรี
1: อ
2: ค
1: ัน
2: ล
1: นี้
2: อง
1: ซ้ำ
2: เ
1: ห
2: ต
1: มดเ
2: ย
1: ลยนะ
2: สาย
1: ซ้
2: ไหม
1: ำหมดเลยนะ
2: แล
1: เน
2: ้
1: ี
2: ว
1: ่
2: ก็
1: ย
2: ลาดพร้าวแล้วก็สวนหลวงนะครับ
1: อื
2: เป็นต
1: ม
2: ้น
1: ที่จะ
2: เนี
1: เ
2: ่
1: จ
2: ย
1: อน้ำเหนือน้ำเหนือทำให้ได้ส่งผลกระทบเนี่ยนะคะอาจารย์
2: ครับแล้วก็น้ำที่ระบายยากด้วยเพราะเป็นพื้นที่ต่ำแล้วด้วย
1: ใช่พื้นที่ต่
2: คือถ้าดูภาพยาวจริงๆเนี่ยภาพใหญ่จริงๆเนี่ยมีการเตือนมาก่อนแล้วใช่ไหมครับว่ากรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ระดับค่อนข้างต่ำคือ
1: ำต
2: สู
1: ่
2: งกว่าระดับน้ำทะเลแค่ประมาณ1-2 เมตรอาจจะสมมติว่า2 เมตรอ่ะให้
1: ำค่ะ
2: แต่พูดถึง2 เมตรแล้วเนี่ย10 เขตที่ผมว่าพวกนี้มันต่
1: มันต
2: ำใ
1: ่
2: น
1: ำก
2: ก
1: ว
2: ร
1: ุ่ าง
2: เท
1: ใช
2: พ
1: ่
2: อาจจะต่ำกว่า2 เมตรนะครับปัญหาของกรุงเทพเนี่ยจะมี2 ด้านใช่ไหมครับคือหนึ่งกรุงเทพเนี่ยกำลังค่อยๆจมลงอยู่
1: ค่ะ
2: จมลง
1: ส
2: อ
1: ุ
2: ยู
1: ด
2: ่เพราะว่าพื้นที่ใต้กรุงเทพเนี่ยจะมีเป็นดินเหนียวที่
1: ดิ
2: ไม
1: น
2: ่
1: อ
2: ได้
1: ่อน
2: แข็งแรงแล้วมัน
1: ค่
2: ก
1: ะ
2: ็จะค่อยค่อยค่อย
1: ส
2: ค
1: ุ
2: ่อ
1: ด
2: ย
1: ต
2: ย
1: ั
2: ุ
1: ว
2: บ
1: ล
2: ไ
1: ง
2: ป
1: ไป
2: แต่ก่อนที่เราเคยไปขุดน้ําบาดาลเนี่ยมันก็เลยทําให้ยุบแต่แม้จะไม่ขุดน้ําบาดาลแต่เราสร้างตึกสร้างอะไรขึ้นมาเยอะๆเนี่ย
1: ค่ะ
2: มันก็เป็นถูกน้ําหนักที่กดดินลงไปด
1: ค
2: ัง
1: ่
2: นั
1: ะ
2: ้นกรุงเทพเนี่ยเขาคํานวณว่าจมลงเนี่ยปีละ1 เซน
1: ดูบ้านแต่ละคนสิอาจารย์เราจะเห็นว่าพื้นดินกับบ้านเราที่เคยสร้างแต่เดิมสมมติอยู่
2: มัน
1: สั
2: จ
1: ก
2: ะ
1: ห้
2: แ
1: าย ปี
2: ก
1: 10ปีมันจะแยกส่วนจากกัน
2: ใช่
1: แล้วบ้านเรา
2: ใช
1: จะ
2: ่
1: ลอยเหนือดินอยู่เสมอแล้วเราก็ต้อ
2: ใ
1: ง
2: ช
1: ม
2: ่
1: าทำใหม่
2: ใช
1: มา
2: ่
1: ถมใหม่อยู่เรื่อย
2: ท
1: ๆ
2: ี
1: ค
2: ่
1: ่ะ
2: เขาคำนวณคือปีละเซนนะค
1: คร
2: ั
1: ่
2: บ
1: ะ
2: อันนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราสร้างตึกสร้างถนนสร้างพื้นดินเป็นคอนกรีตเนี่ยมันก็ไม่รับน้ำไงน้ำมันก็ลงไปซึมเข้
1: ก
2: า
1: ็
2: ไป
1: ปิ
2: ใต
1: ด
2: ้
1: ท
2: ดิ
1: าน ง
2: ไม่ได
1: ระ
2: ้
1: บายน้ำค่ะค่ะ
2: ฉะนั้นน้ำก็เลยต้องขังอยู่บนเหนือดินนั่นคือสองเหตุผลที่เรามีปัญหาในกรุงเทพนะคร
1: ค
2: ับ
1: ่ะ
2: นี่นอกจากนั้นแล้วเรื่องของโลกร้อนเนี่ยมันทำให้ระดับน้ำทะเลทั้งโลกเนี่ยเพิ่มข
1: เพ
2: ึ้
1: ิน ่
2: เ
1: ม
2: หม
1: ข
2: ือ
1: ึ้
2: น
1: น
2: กัน
1: น้ำแข็งละ
2: ภ
1: ล
2: าย
1: าย
2: ใต้
1: ลง
2: ภ
1: ม
2: า
1: า
2: วะที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ย
1: ค่ะ
2: ระดับน้ำทะเลเนี่ยจะขึ้นทุ
1: ค
2: ก
1: ่ะ
2: ทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยอีก1 เซนฉ
1: ค
2: ะ
1: ่
2: น
1: ะ
2: ั้นคำนวณโดยเร็วคือกรุงเทพเนี่ยระดับ
1: จ
2: น
1: ม
2: ้
1: ลง
2: ำท
1: ไ
2: ะ
1: ป
2: เลจะจมลงไปประมาณปีละ2 เซน
1: 2 เซนอะอย่างน้อยค่ะ
2: ถ้าปีละ2 เซนเนี่ยก็คุณสิริบุญคำนวณไปก็ประมาณสัก50 ปีเนี่ย
1: ค
2: ก
1: ่
2: ็
1: ะ
2: เมตรหนึ่งแล้ว
1: ค
2: เรา
1: ่ะ
2: สูงกว่าน้ำทะเลสัก1 เมตรก็
1: ก็
2: ตอนนั้นก
1: พ
2: ็
1: อดีกัน
2: เขา
1: เราก็จะเป็
2: เ
1: น
2: มื
1: เ
2: อ
1: ม
2: ง
1: ือง
2: ณต
1: ปล
2: อ
1: าน ย
2: นั้
1: ท
2: น
1: ะเลเมืองชายทะเล
2: ไม
1: กั
2: ่
1: นน
2: ใช
1: ะกร
2: ุ่ ง
1: งเท
2: ฮ
1: พ
2: ะคือกรุงเทพจะมีจะอยู่ไม่ได้จะไม
1: ค
2: ่ใ
1: ่
2: ช
1: ะ
2: ่เมืองที่อยู่ได้เขาพูดอย่างน
1: ค
2: ั้
1: ่
2: น
1: ะ
2: เลยนะครับ
1: ค่ะ
2: inhabitable เลยฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันก็มีปัญหาทั้งในเชิงโครงสร้างที่เราคุยเมื่อกี้
1: ค่ะ
2: ปัญหาในการที่จะแก้ปัญหาระยะสั้นโดยพยายามสร้างทางให้ระบายมากขึ้นแต่ปัญหาระยะยาวนี่มีอยู่เลยนะ
1: ค่ะ
2: สองเรื่องเลยนะคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเรื่องของกรุงเทพจมลงแล้วระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นเพราะว่า global warming เพราะว่าการความที่โลกร้อนมากขึ้นนะครับ
1: อืมค่ะ
2: ด
1: เป
2: ั
1: ็
2: ง
1: น
2: นั
1: ส
2: ้น
1: ิ่ง
2: ก
1: ที่
2: ็
1: ต้องเตรียมรั
2: ค
1: บ
2: ราว
1: ม
2: น
1: ื
2: ี้
1: อเรื่องฝน
2: คร
1: มั
2: าน ว
1: ก็
2: นี้
1: น่าจะมาอีกนะอาจารย์พูดจริงๆแล้วว่า
2: ผมคิดว่าประเด็นเป็นอย่างนี้เลยครับคือเมื่อกี้ที่ผมบอกตอนต้นว่าโอเคเราเจอน้ำแบบนี้เมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับ
1: ซึ่งเราไม่เ
2: แ
1: ค
2: ล้
1: ย
2: ว
1: เ
2: ก
1: จ
2: ็
1: อมาก่อน
2: ดูจากสถิติในอดีตโอ้ยไม่ต้องกลัวในมาอีกทีนึงก็20 ปี30 ปี
1: อืม
2: มันจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าปัจจัยที่สำคัญคือกรุงเทพก็จมลงแล้วก็ระดับน้ำทะเลโลกก็เพิ่มขึ้นฉะนั้นมันจะไม่20-30 ปีเกิดอีกทีหนึ่งมันจะเกิดเร็วกว่านั้นไงครับ
1: คือหมาย
2: น
1: ค
2: ั่
1: ว
2: น
1: าม
2: คว ื
1: ่
2: อ
1: า
2: ปัญห
1: ป
2: า
1: ัจจัยที่อาจารย์กำลังจะพูดสื่อถึงก็คือว่าหนึ่งกรุงเทพจะต่ำลงไปเรื่อยๆกันที่สองน้ำทะเลสูงขึ้นไปเรื่อยอันที่สามคือฝนมันก็อาจจะมาแบบที่ไม่คาดคิดมาปล่อยน้ำแช่อยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกเหมือนกันก็จะสามปัจจัยบวกกันถูกไหม
2: แบ
1: อาจ
2: บ
1: า
2: ท
1: ร
2: ี
1: ย
2: ่
1: ์
2: ไม่คาดคิดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าภาวะโลกร้อนแล้วก็มีเอลนีโนกับลานีน่าม
1: ค
2: าก
1: ่ะ
2: ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ
1: ค
2: แต่
1: ่ะ
2: ว่าผมคิดว่าประเด็นอีกอันนึงคือที่เราสร้างตึกสร้างอะไรกันแล้วไม่มี
1: อ
2: ท
1: ่
2: า
1: าง
2: ระบายด้วย
1: ค่
2: น
1: ะ
2: ะครับถ้าเราจำได้เนี่ยเราเคยเจอน้ำท่วมหนักที่กรุงเทพเนี่ยประมาณสัก4 ครั้งใช่ไหมครับคร
1: ค
2: ั้ง
1: ่ะ
2: แรกเนี่ยโน่นเนี่ยปี1942ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเราโดนไปครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็2011ที่กรุงเทพโดนแบบเกือบโดนหลังจากที่ตอนนั้นได้รับผลกระทบจากน้ำที่ทะลักขึ้นมาแล้วก็ท่วมนิคมอุตสาหกรรมต่างๆมากมายใช่ไหมครับแล้วก็ปี2022เนี่ยโดนมาครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งที่โดนอีกครั้งหนึ่งมันเป็น4 ครั้งแล้วสี่
1: อื
2: ครั้ง
1: ม
2: ในรอบ80 ปีสี่ครั้งประมาณในรอบ80 กว่าปีก็คือประมาณสัก20 ปีหนึ่งครั้งไงครับ
1: อืมงั้นแปลเอ้ยอาจารย์ที่ดินที่เป็นที่สาธารณะเนี่ยเดิมเราเน้นเอาไปสร้างสวนสาธารณะเนอะอาจารย์ถ้าเราเอาไปทําเป็นคลองเพิ่มจะดีไหมเพราะว่าไปทําอุโมงค์ระบายน้ําใต้ดินก็ไม่เห็นจะเวิร์กอะไรเสียเงินไปตั้งเยอะแยะ
2: คงเวิร์กมั้งครับแต่ว่าคือนึกออกไหมว่ากรุงเทพเนี่ยเขาเคยตั้งชื่อแล้วว่าเป็น Venice of Asia
1: ถูกใช่
2: แล้วเราไปถมคลองไปหมดแล้วอะครับใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: ผมค
1: ค
2: ิด
1: ื
2: ว่
1: อ
2: าประ
1: โด
2: เด็
1: ย
2: นเป็
1: ภ
2: น
1: ู
2: อย่าม ง
1: ิน
2: ั้น
1: ประ
2: น
1: เ
2: ะ
1: ท
2: ครับ
1: ศเรารับน้ำอยู่แล้วโดยภูมิประเทศ
2: ใช่แล้วก็นึกภาพดูว่าบ้านไทยสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นบ้านที่
1: ใต้
2: อ
1: ถ
2: อ
1: ุ
2: ก
1: น
2: แบ
1: ส
2: บ
1: ู
2: ให
1: ง
2: ้น้ำท่วมอยู่แล้ว
1: ใช่ใต้ถุ
2: แต
1: น
2: ่
1: สู
2: นี้
1: ง
2: เราไม่ทำแบบนั้นแล้วครับก็เลยได้รับผลกระทบแรงมากจากน้ำท่วมเพราะว่า
1: อื
2: โคร
1: ม
2: งสร้างต่างๆไม่ได้รองรับแบบสมัยก่อน
1: เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแปลว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราผิดที่ไปพยายามอาศัยอยู่ให้ฝืนกับธรรมชาติที่เขามีของเขาอยู่แต่เดิมถูกไหมอาจารย์แล้วเราก็พยายามจะเอาชนะเขาแต่ในที่สุดเราก็ชนะไม่ได้เราก็เลยต้องแบกรับปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของภัยธรรมชาติต่อไป
2: ก็เรามนุษย์เราทำอย่างนั้นมาตลอดเนี่ยครับ
1: ค
2: เ
1: ่
2: ระ าไม่เคยเราต้องการจะเปลี่ยนธรรมชาติให้เข้ากับเราไม่ใช่เราเข้ากับธรรมชาติเราทำมาตลอดครับ
1: ซ
2: ต
1: ึ
2: ั
1: ่
2: ้
1: ง
2: ง
1: ย
2: แ
1: ั
2: ต
1: ง
2: ่
1: ไม่เค
2: เร
1: ย
2: า
1: สำเร็จซึ่ง
2: สำเร็จนะครับตั้งแต่เรา
1: สำเร
2: ป
1: ็
2: ล
1: จ
2: ู
1: แล
2: ก
1: ้วคะ
2: ตั้งแต่เราปลูกอาหารต่างๆตั้งแต่เราเลี้ยงสัตว์นี่เราฝืนธรรมชาติทั้งนั้นเลย
1: ค่ะซึ่งเอาเข้าจริงๆไม่สำเร็จแล้วอาจารย์ในที่สุดเราก็ต้องพ่ายแพ้ธรรมชาติฝนมาน้ํามาไฟมาเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีพอดูมวลน้ํามาโอ้โหมหาศาลจริงๆเห็นแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะคะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์อย่างน้อยอาจารย์ก็ได้เตือนสติพวกเรานะคะว่าจริงๆแล้วการใช้ชีวิตที่เราคิดว่ามันต้องสะดวกสบายมันต้องปราศจากภัยใดๆเลยโดยที่เราไม่ได้เตรียมการรับความเสี่ยงไม่มีเรื่องของการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยงเลยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงนั่นแหละถ้าเราไม่บริหารจัดการเอาไว้แต่เนิ่นๆนะคะดูเรื่องสายการบินไทยเนี่ยโอ้โหอันนี้แบบภาพชัดเจนมาก ประเทศไทยเราไม่มีไม่สนใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงจริงๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะอาจารย์ดร.สุภสายเชื้อนะคะท่านประธานสภาพัฒน์ที่มาคุยกับเราในวันนี้วันนี้หมดเวลาของรายการ News from Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันอภัยภูเบศน้ําท่วมนะคะแต่คงส่งเสียงสัญญาณมาได้แน่นอนนะคะกับดร.สุภาพรติติพรแต่ว่าวันนี้ลากันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันกับอภัยภูเบศนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: News from Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต้องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติ่งต้องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณหญิงสมศรีโบกมือให้คุณนายนวรัตน์เพื่อนซีที่หันกลับไปขึ้นรถที่ลูกสาวกับว่าที่ลูกเขยนั่งคอยอยู่แล้วหลังจาก
1: หน้าไปก่อนนะอย่าลืมล่ะถ้าได้ของมาแล้วจะพาไปรู้จักพ่อค้าใหญ่ๆในวงการอัญมณีนะอ้อแล้วของที่สั่งทำน่ะเสร็จแล้วโทรไปบอกด้วยนะจ๊ะแล้วก็ต้องทำสัญญากันไว้ไหม
0: ไม่ต้องหรอกครับท่านที่ยังไงผมก็ต้องสั่งพี่เพลินทำไว้ขายคนอื่นอยู่แล้วราคาก็อาจจะขึ้นหรือว่าลงจากที่ท่านซื้อไปแล้วซื้อขึ้นอยู่กับคุณภาพของอัญมณีเอาไว้ตกลงกันอีกทีฮะตอนทำของเสร็จแล้วก็แล้วกันนะครับ
1: โอเคจ้ะแล้วเจอกันนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: พี่ไปนะจ๊ะคุณไพริน
0: โอ้ยชนกันเสียดังสนั่นหวั่นไหวทั้งคนทั้งรถไม่เป็นไรเลยก็แค่รถบูบี้นิดหน่อยเอง
2: แม่น้องภูก็เห็นนี่ทั้งคนทั้งรถน่ะรูปร่างเป็นยังไงจะบุบสลายได้ง่ายได้ง่าย
0: จริงด้วยฮะผมลืมไปว่ารถของทั้งคู่น่ะยี่ห้อแล้วก็ราคาหนาจนยี่ห้ออื่นไม่กล้าชนแล้วล่ะ
2: และทั้งคู่หุ่นก็อุดมสมบูรณ์ชนยังไงก็ไม่บุบพี่ตายละนี่พี่กำลังนินทาคนหรือเปล่าเว้ยไม่เอาละกลับไปขึ้นห้างกันเถอะไปเร็ว
0: ครับครับพอเรากลับเข้ามาบนห้างที่ไม่ทันจะได้พูดอะไรก็ต้องมองหน้าพี่ไพรินด้วยความตะลึงกึ่งดีใจ
2: คุณนายนวรัตน์เนี่ยเขาฝากมาคืนน้องผูจ้ะ
0: ขอบคุณครับพี่ผมจะเก็บมันใส่สร้อยคอไว้ตามเดิมฮะ
3: ไปพูดกับเขายังไงถึงคืนแหวนหัวใจสิงโตแดงมาให้ตะผู
2: เลนก็บอกเขาไปตรงๆว่ามันเป็นของอาถรรพ์ถ้าใครดวงไม่ต้องโฉลกกับหัวใจสิงดวงนี้ก็เอาไปเก็บไว้ก็จะเกิดอันตรายน้องผูแกสู้อุตส่าห์บอกแล้วแล้วก็จะขอเอาวงที่ใหญ่กว่าทำประณีตกว่ามาแลกก็ไม่เอาถึงได้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันอย่างนี้ไงขืนเอาไว้ก็จะเกิดเรื่องเดือดร้อนยิ่งกว่านี้คุณนายก็เลยรีบตะลีตะเหลือกไปเอาจากกระเป๋าถือที่อยู่ในรถเอามาขืนให้ทันทีเลยแหละ
3: ก็ดีแล้วที่น้องภูไม่เสียของไปอีกวงนึงที่จริงใจคุณนายนวรัตน์เพื่อนลินเนี่ยคบลำบากเหมือนกันนะกับคุณนายอะไรนะสมศรีเพื่อนกันแท้ๆยังไม่ซื่อต่อกันเลยเราขายเพียง 6-7 ล้านก็ไปซัดเพื่อนสัก10ล้านเอาไปกิน3ล้านสบายๆใจเฉิบ
2: เชื่อช่วยไม่ได้ค่ะไอ้ของแบบอย่างนี้เขาก็หากินกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละคุณหญิงสมศรีเนี่ยจะซื้ออีกใช่ไหมฮะภู
0: ครับผมเขาจะไปขนาดทับทิมดิบให้พี่จีสักชุด2ชุดนะครับไม่ต้องรีบร้อนนักทำแบบแปลกๆกันไปพี่จะคิดค่าทำหรือขายเองเท่าไหร่ยังไงก็ว่าไปเลยฮะ
3: มีของอีกมากเลย
0: ก็ประมาณ3กระสอบปุ๋ยแล้วครับกำลังให้เด็กคัดอยู่มันมีไพลินบุษราคำคลากันอยู่ด้วยคัดแล้วผมจะให้พิธีราคาอีกทีครับต่อไปนี้ผมคิดว่าของมาส่งได้เรื่อยแล้วครับ
3: ดีดีดีได้ข่าวว่าป๋าแสนชัยพ่อเลี้ยงเชียงรายเนี่ยถูกนักเลงดีเอาของเก๊ไปเปลี่ยนกับของจริงแล้วจะเอามาขายให้คุณหญิงสมศรีล่ะ
0: ครับพี่สิทธามเงี้ยเหมาะเลยช่วยตรวจดูให้ผมหน่อยนะครับว่าจะได้เจ้าสิงโตแดงของแท้คืนมาไหมแล้วอัญมณีอื่นๆผมจะได้มาอีกหรือเปล่าเอาก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนเล็กๆไม่มีปัญหาหรอก
2: พี่ประกาศสิทธิ์ถูกน้องภูขอร้องให้ทำนายอนาคตให้จึงได้นั่งหลับตานิ่งอยู่สักอึดใจก็พึมพำออกมา
3: ทับทิมก้อนใหญ่จะตามมาอีกหลายก้อนขอให้ภูขายเจ้าสิงโตแดงไปซะก่อนเถอะแล้วราชินีทับทิมขนาดเท่าลูกมะพร้าวน้ำหอมหนักไม่ต่ำกว่า12กิโลกรัมจะตามมา
0: ผมจะเอาเจ้าสิงโตแดงที่ไหนไปขายนะครับก็มันถูกเปลี่ยนไปซะแล้วอ่ะ
2: นี่แล้วมันถูกเปลี่ยนยังไงจ๊ะ
0: ก็เอาของเก๋มาแทนของดี
3: เราเอามาแทนเองเหรอ
0: ช้าปุ้ยอย่าเรื่องให้ผมถูกกระทืบสิพี
2: ่ก็เรื่องมันเป็นยังไงกันล่ะพี่ได้ข่าวจากคุณนายนวรัตน์มาแล้วนะว่าทับทิมสิงโตแดงที่คุณหญิงสมศรีกับตัวแทนเสียโสพลเนี่ยไปดูเพื่อจะไปซื้อไปขายต่อเนี่ยมันเป็นของปลอมนะแต่ไม่รู้ว่าปลอมกันยังไง
0: เอางี้พี่ผมจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดกันแล้วกันนะพอของลงมาแล้วก็ยังเล่าให้พี่สิทธิ์ฟังที่นี่พี่สิทธิ์คงจำได้ใช่ไหมฮะ
3: แต่ของที่ภูเอาลงมาให้พี่เห็นนะมันเป็นของแท้นี
0: ่พี่เห็นเป็นของแท้เหรอแต่ป๋านะยืนยันกับผมว่าเป็นของแก้จริงๆอย่างที่ตัวแทนเสียโสพลมา

0: ัวถ้าอยากได้ของคืนก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระทุกวันอย่างน้อยก็ว่านะโมอิติปิโสก่อนนอนทุกคืนก็ยังดีเรากำลังมีเคราะห์ทำบุญไหว้พระว่าจะช่วยได้มากทีเดียวกลับไปเนี่ยให้เอาเจ้าสิงโตที่ว่าเก๋น่ะนะไปเก็บไว้ในห้องพระให้ดี
1: อ้าวแล้วของเก๋เก็บไว้ทำไมล่ะพี
0: ่แล้วเราเอาไปไว้ที่หัวเตียงทำไมระวังมันจะหล่นลงมาโดนหัวแตกนะแล้วต่อไปอ่ะแหวนหัวใจสิงโตอย่าเอาไปให้ใครเขาอีกล่ะผู้รับน่ะก็จะเดือดร้อนเราเองก็จะถูกทำโทษให้เอาไว้กับตัวนอกจากจะป้องกันอันตรายแล้วก็ยังจะเรียกแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดามาให้อีกหมดเคราะห์แล้วเราจะรวยไม่รู้เรื่องนะรู้ไหม
1: ฮะแต่ที่ผมหัวใจสิงห์ม่อยสาวๆก็เพื่อทดสอบว่าเขาเป็นเนื้อคู่แท้งผมหรือเปล่าแล้วแบบนี้ผมจะเอาอะไรพิสูจน์นะฮะ
0: ก็พิสูจน์ด้วยตัวเอง
1: ไม่ใช่ง่ายนะพี
0: ่ยากนักก็อยู่มันคนเดียวสิ
1: แล้วผมจะมีเงินทองไว้ทำไมกันล่ะครับที่ผมดิ้นรนหาเงินหาทองทุกวันเนี้ยก็เพื่อลูกหลานจะได้กินอยู่อย่างมีความสุขในวันข้างหน้าเท่านั้นนะพี่ถ้าผมไม่คิดจะมีลูกมีเมียผมไปบวชซะไม่ดีกว่าเหรอ
0: ก็ดีดีมากๆดู
1: แต่ว่าขอเบียดก่อนดีกว่านะนี่ขอทำอีกคำเดียวนะพี่ผมเจอเนื้อคู่แล้วหรือยัง
0: แล้วจะรู้เอง

หลังจากลาในห้างประกาศเสร็จแล้วก่อนจะกลับบ้านรักแวะที่ธนาคารเอาเช็คที่ได้มาจากคุณนวรัตน์ถึง8ล้านเข้าธนาคารซะก่อนไม่รู้เช็คอันนี้จะเด้งเป็นรูปสตริงหรือเปล่าถ้าของคุณนายเด้งของคุณหญิงก็เด้งด้วยเพราะจ่ายคุณนายทั้ง10ล้านด้วยกันคุณนายจ่ายต่อมาให้8ล้านรวมทั้งค่ามัดจำสัญญาด้วยแล้วยังได้ทำทีมน้ำงามเป็นกรรมสิทธิ์1ชุดแถมมาอีก2ล้านฟรีถ้าเช็คเด้งก็ไปบวชล้างดวงได้เลยครับ

0: เชิญครับเชิญครับ
1: ขอบคุณครับรู้สึกว่าวันนี้เราจะยื่นได้เต็มที่นะพอเขียนรายละเอียดเสร็จเราก็ไปยื่นให้พนักงานธนาคาร
2: อุ๊ยเงินตั้งเยอะนะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ
1: เธอยิ้มหวานให้กับเราแล้วก็เดินไปที่ผู้ชายที่ดูดีคนหนึ่งสงสัยจะเป็นผู้จัดการแบงค์แน่เลย
3: สวัสดีครับเชิญทางนี้เลยครับคุณ
1: ในที่สุดคุณต้องกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ธนาคารแห่งนี้ไปซะแล้วได้รับการบริการจากผู้จัดการเองสาวแบงค์ใจสวยมองเราตาเป็นประกายหวานฉ่ำไปตามกัน
2: คนนี้น่ะเหรอที่เธอบอกว่าเขาเอาเช็คมาเข้าเป็น10ล้านน่ะก็ใช่น่ะสิเนี่ยนะถือว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่เลยล่ะแล้วที่สำคัญหล่อดีนะนี่เธอสงสัยฉันจะต้องหาเรื่องทะเลาะกับต้นซะแล้วล่ะ
4: อ้าวทำไมอ่ะจะแต่งกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
2: ก็แหมคนนี้หล่อแล้วก็รวยกว่าตั้งเยอะน่ะ
5: แต่ยังไงหล่อทั้งสองก็อดเสร็จฉันยากนี่ฉันพูดว่าเสร็จฉันแค่นี้นะทำเป็นเดินสะดุดขาตัวเองหวั่นไหวซะอีกดีเนี่ย
1: ใครว่าหวั่นไหวเล่าแค่นึกถึงอกครึ้มใจอยากจะมอบแหวนหัวใจสิงโตแดงให้เธอสวมทุกคนนั่นแหละประหลาดที่แค่นึกเล่นๆก็ปวดประสาทแป๊บขึ้นมาทันทีแล้วต้องรีบเปลี่ยนความคิดสมัยว่าต่อไปเราจะต้องทำแหวนทับทิมขนาดเท่ากับหัวใจสิงโตแดงเอาไว้แจกสาวๆแจกสาวคนไหนสวยแจกเลยคิดเพลินไปหน่อยแล้วเดินสะดุดขาตัวเองไปก่อนนะครับขอบคุณในการบริการครับ
6: ขอบคุณครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ
1: เรากลับมาถึงบ้านเห็นพี่ชายพี่สะใภ้ป้าไข่นั่งคุยกันอยู่ในห้องรับแขกเราก็ไปกราบพี่ตักทุกคนด้วยความดีใจที่ไม่อาจจะปิดบังคุยเพื่อนคุณทั้งสามได้จะบอกข่าวดีทุกคนเซอร์ไพรส์ด้วยแต่ยังไม่ทันบอกพี่บดินก็พูดออกมาด้วยใบหน้ายิ้ม
7: พี่ขอแสดงความดีใจด้วยนะภูที่เราคลายเป็นติ

0: ถี่ย่อยๆแล้ว
1: พี่ดินรู้ได้ไงอ่ะ
0: โอ้พระกสิทธิ์นะสิในประกาศสิทธิ์นี่ก็โทรมาบอกเรากลับบ้านตั้งนานแล้วไม่ถึงสักทีพี่จะไปเปิดร้านก็เป็นห่วงจึงนั่งคุยคอยเราอยู่ไง
1: ผมว่าที่ธนาคารครับพี
2: ่ทุกอย่างเรียบร้อยเหรอ
1: ครับเพื่อเอาฤกษ์รับโชคด้วยกันผมขอมอบเงินค่าใช้จ่ายในบ้านประจำเดือนนี้ให้ป้าไข่ 50,000 ครับที่เหลือใช้หนี้พร้อมกับดอกเบี้ย
3: ผู้สิทธิ์เอาธนบัตรใบละร้อยให้ป้าไข่เพราะป้าไข่ชอบใช้ออกจากกระเป๋าเอกสารมาวางบนโต๊ะตรงหน้าแกเป็นปึกๆจ้ะ
2: เออเอามาทำไมกันมากมายค่าอาหารค่าใช้จ่ายในบ้านนะเดือนละ 20,000 ก็เหลือแล้วนี่ตั้งเท่าไหร่กันเนี่ยฮะ
1: 50,000 ครับค่าใช้จ่ายในบ้านรวมทั้งเสื้อผ้าของใช้ของน้องเครือคำด้วย 30,000 อีก 20,000 ใช้นี่ป้าเออแล้วผมจะให้เขาทำแหวนทับทิมมาอีกวงนึงอีก 2-3 วันคงเสร็จผมจะมาให้ป้าใช้วันนี้ขอมอบวงนี้ให้พี่เอาไปใช้เล่นๆก่อนฮะเราหยิบแหวนที่ทำเอาไว้เพื่อแลกกับแหวนหัวใจสิงห์แต่นิสราไม่ยอมรับเอามาส่งให้พี่พานีพี่สะใภ้พี่พาจับมือเราบีบด้วยท่าทางปลอบปลื้ม
3: พอดีเลยจ้ะพี่ขอบใจมากนะภูนะ
1: ส่วนพี่ดินน่ะผมจะหาบุษราคำสตาร์สวยๆให้สักวงหนึ่งแต่ขอเวลาหน่อย
0: ขอบใจว่ะแล้วภูจะขึ้นเหนือเมื่อไหร
1: ่คงจะอีกนานละฮะเพราะตอนนี้ก็พอมีของขายปลาแสนชายให้ในโต้งขึ้นเชียงรายไปสืบข่าวเรื่องเจ้าสิงโตแดงถูกสับเปลี่ยนไปดูแลคุ้มพึ่งหลวงแล้วก็ให้เป็นตัวแทนของป่าในการค้าพลอยคงต้องให้ใช้เวลาพอสมควรที่จะได้ของมาได้มาแล้วก็จึงจะบอกให้ผมขึ้นไปอีกหรืออาจจะให้ใครไปลงมาก็ได้พี่ดินมีอะไรเหรอฮะ
0: ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะพี่อยากจะขึ้นเหนือไปติดต่อขอให้พ่อค้าในขายไม้ดอกก็ส่งให้เลยตรงเพราะตอนนี้มาที่จะส่งออกเนี่ยถ้าขาดแคลนนะพี่อยากจะพาพวกเราทุกคนเนี่ยขึ้นไปพักผ่อนสัก5 วัน 10 วัน
3: แล้วใครจะเฝ้าบ้านล่ะคะแล้วก็ร้านด้วยนะใครจะเฝ้าพี่ดิน
0: ร้านก็ให้เจสมปองช่างดอกไม้กับจัดการแทนนะปิดร้านแล้วก็มานอนที่บ้านเราเป็นเพื่อนยายเครือแล้วพี่ถามแกแล้วแหละแกว่าไม่ต้องห่วงหรอกแกอยู่คนเดียวได้แต่พี่ดูท่าทีแกนี่คงอยากจะกลับบ้านไม่น้อยเหมือนกันนะพอพี่บอกว่าจะขึ้นไปสั่งซื้อดอกไม้แล้วก็บอกว่ารู้จักเจ้าของสวนไม้ดอกที่เชียงรายหลายเจ้าเพราะแกสั่งมาจากที่คุ้มพึ่งหลวงเป็นประจำป๋าแสนชัยสั่งพันกล้าไม้ดอกที่สามารถปลูกได้ในภาคกลางมาปลูกที่บ้านคุ้มพึ่งหลวงของแกที่ประชาชื่นทุกปีเลยแล้วแกก็บ่นเสียดายที่คงจะขึ้นไปไม่ได้ในระยะนี
1: ้ครับเพราะกำลังมีปัญหากับไอ้พวกลูกน้องทรยศของป๋าแสนแต่ไอ้พวกนั้นก็ถูกปราบลงได้ในไม่ช้าหรอกครับ เราพาแกขึ้นไปด้วยก็ดีนะพี่ดิน
3: อีก2 สัปดาห์โรงเรียนก็จะเปิดแล้วล่ะสิถ้าขืนช้าไปนโรบินกับยบูติดเนาะคงไม่ได้ไปเที่ยวด้วยหรอกนะ
1: เรื่องนี้ผมขอรับไว้พิจารณาอีกทีนะครับพี่ดิน
2: เอสงสัยเด็ก2 คนนั้นคงจะคลุกกันในห้องคาดพลอยกับยายเครือแน่ๆใช
0: ่โอเคเอาละพี่จะไปเปิดร้านกันแล้วนะพรุ่งนี้บัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขาจะรับปริญญากันแล้วไม่ใช่เหรออ
1: ๋อครับพี่พาช่วยจัดช่อดอกไม้ให้ผม9 ช่อนะครับ
3: ตั้ง9ใช่เหรอถือเคล็ดได้ไงจ๊ะ
1: ไม่ได้ถือเคล็ดขัดยอกอะไรหรอกครับพี่เอาไปเผื่อขาดเผื่อเหลือนะครับ
3: งั้นเหรอตกลงจ้ะพี่สั่งให้เจ๊สมปองอ่ะจัดให้เป็นพิเศษอยู่แล้วไปรับได้เลยแต่เช้านะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับวิชาพี่สะพ้ายกลับไปแล้วพอรักคว้ากระเป๋าเอกสารขึ้นห้องส่วนตัวอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่กับบ้านแล้วก็เอากระเป๋าใส่ทับทิมสิงโตแดงที่เอาไปวางไว้หัวเตียงเข้าไปในห้องพระออกมาดูเทียบกับแหวนที่ได้คืนมาอีกทีหนึ่งก็รู้สึกแปลกใจที่เนื้อกับน้ำก็เหมือนกันแต่เจ้าของก็บอกว่าเป็นของเก๊ของปลอมก็ต้องเชื่อละเพราะอัญมณีมีราคาเป็นร้อยล้านถ้าเจ้าของเขาไม่แน่ใจถ้าคงไม่เอามาทิ้งไว้ที่บ้านเราแน่เขาจะเป็นพลอยหุ่มที่ผู้ชำนาญมากนึกจะสามารถทำได้เหมือนกันถึงเพียงนี้เราจุดเทียนแล้วมาส่องดูใกล้ๆเอาแหวนเข้าไปเทียบตรงรอยที่ถูกสกัดก็เกิดประกายวาววับประสานกันมันมีแรงอะไรดึงดูดนะ
4: คุณภูคะ
1: เราหันไปดูประตูห้องก็เห็นเครือคำนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นตรงหน้าประตูท่าทางนอบน้อมเกรงใจมีอะไรล่ะน้องเครือ
4: คุณป้ายมาเชิญลงไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะ
1: อ๋อจ้าขอบใจนะเออนี่เรามาก็ดีแล้วมาดูเจ้าสิงโตแดงนี่หน่อยสิ
4: ค่ะ
1: น้องเครือเดินเข้ามาพนมมือกราบพระก่อนแล้วจึงก้มมาดูทับทิมก้อนใหญ่ที่เราวางไว้บนตั่งขาสิงเราจึงถอดแหวนส่งให้เธอดูเพื่อเทียบให้ถนัดพี่เทียบดูแล้วนะเนื้อหน้ามันเหมือนกันจนไม่อยากเชื่อว่าของปลอมอ
4: ่
1: ะ
4: แล้วใครบอกคุณว่าปลอมล่ะคะ
1: ป้าแสนชัยสิในโต๊ะของคุณพึ่งเขายังหาว่าพี่เนี่ยของปลอมมาเปลี่ยนให้อีกอ่ะ
4: ไม่ปลอมหรอกค่ะ
1: อืมจริงๆเหรอน้องเครือ
4: ค่ะถ้าเป็นของปลอมเนื้อน้ำจะสดใสกว่านี้ของแท้มักจะมีตำหนิพี่ภูดูสิคะเจ้าสิงโตแดงก้อนเนี้ยจะมีสีเหมือนหยดเลือดอยู่ตรงจุดที่สกัดออกมาทำแหวนต้องมองลึกๆค่ะจึงจะเห็นจุดเนี้ยบางครั้งก็จะทำให้สีทับทิมเม็ดนี้ขุ่นมัวลงพี่ภูลองดูสิคะ
1: เราเรียกเธอน้องเธอก็เรียกเราพี่รู้สึกสนิทสนมขึ้นอย่างไม่รู้ตัวฮะ
4: พี่ภูก้มลงมองดูเจ้าสิงโตแดงเพื่อจะดูมันให้ชัดๆแล้วเขาก็พยักหน้า
1: แล้วป่ารู้เรื่องนี้ไหมจ๊ะ
4: รู้ค่ะเครือเป็นคนบอกเองที่ป่าบอกว่าปลอมอาจจะมีจุดประสงค์อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้พี่เก็บเอาไว้ก่อนก็แล้วกันป่าว่าปลอมก็ปลอมไปก่อนนะคะ
1: ก็พี่ลึกดูเหมือนกันนะฮะ
4: นี่ค่ะแหวนพี่ผูเอาไปใส่ไว้ในสร้อยคอตามเดิมเถอะค่ะ
1: เราปิดกระเป๋าที่ถึงโซแดงแล้วเสื้อมันเข้าไปไว้ใต้โต๊ะขาสิงที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาหลังจากนั้นเราก็กราบพระเกือบพร้อมกันแล้วจะเดินออกจากห้องพระที่เครือต้องหนีในผาปูลงมาก็เพราะกลัวมันจะฆ่าเอาใช่ไหม
4: ค่ะ
1: ไปทำอะไรมันอ่ะฮะไปอยากฆ่าแกงเอาม
4: ันว่าเครือหักหลังมันค่ะ
1: หักหลังยังไงอ่ะ
4: ผาปูนเคยถามเครือว่าทับทิมก้อนนั้นอยู่ไหนป๋าขายไปแล้วหรือยังเครือก็บอกไปตามตรงว่ายังไม่ได้ขายป๋ายังใส่ถุงผ้าใบเก็บไว้ในห้องเก็บของมีค่าในคุ้มพึ่งหลวงนะคะ
1: ทำไมไปบอกเขาล่ะ
4: ก็ผาปูนเนี่ยเป็นญาติกับเครือนี่คะเขาเป็นลูกของพี่ชายของแม่เครือแล้วก็เป็นคนเอาทับทิมก้อนนั้นมาให้ป๋าที่เขาหาว่าเครือหักหลังเขาก็เพราะว่าโจชูเนี่ยเอาทับทิมจากคุณต้องไปแล้วก็กลายเป็นทับทิมก้อนเล็กๆ เขาก็หาว่าเครือมาบอกป๋าให้เปลี่ยนทับทิมทำให้เขาผิดหวังแล้วก็โกรธมาก
2: มาก็มากินข้าวกินปลากันเยบูกับตาบินเนี่ยรอจนน้ำลายสอแล้ว
1: อ้าวน้องเครือไม่ต้องทานด้วยกันสิไม่ต้องถือสาหรอกคนเรากันเองทั้งนั้นน่ะ
5: ใช่ค่ะอาเครือนั่งเลยนั่งใกล้ๆบูนี้ค่ะ
6: ใครบอกต้องนั่งใกล้ๆพี่ตั้งหากเรานะอาเครือ
4: ขอบคุณค่ะไม่ละค่ะน้องบูกับน้องบินแล้วก็ทุกคนเชิญทานกันตามสบายนะคะเดี๋ยวเครือจะคอยดูแลคอยบริการทุกคนเองค่ะ
5: แหละสมน้ำหน้าในที่สุดอาเครือก็ไม่เลือกใครเลย
2: เธอทานทานเข้าไปเดี๋ยวอาเครือเขาจะต้องไปคัดพลอยต่อเดี๋ยวตีตายเลยเอ้าทะเลาะกันอยู่ได
6: ้เนี่ยเพราะกลัวถูกป้าไข่ตีตายแล้วนะไม่อย่างนั้นแล้วก
1: ็พอทานอาหารเสร็จแล้วตรงบอกเล่นกับหลานๆอย่างสนุกสนานพยายามดื่มบนลิสลาแม่ค้าขนมฝรั่งก็ดีฮะหลานทั้งสองก็ไม่รบร้อนจะกินด้วยมันจะเบื่อละมั้งดีแล้วล่ะมันจะช่วยให้เราลืมได้ง่ายขึ้นด้วยล่ะ
6: โอ้โหนี่เหรอแม่สาว2,000 ฟรี
5: โอ้โหสวยจัง

0: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์
3: เรากำลังเล่นกับหลานอยู่ก็พอดีช่างที่อู่ซ่อมรถนำแม่เต่าของมันตีมาส่งแล้วโรบินกับบูติกเห็นเขาก็ตื่นเต้นสงสัยเป็นเพราะว่ารถของเราเนี่ยเก๋ไก่กว่าเก่าละมั้งยิ้มผู้หวานแบบอย่างเดิมแต่ติดสติ๊กเกอร์รูปช่อดอกไม้สีสดใสเหมือนของจริงกระโปรงหน้าทั้งสองข้างแก้มและปะยี่ห้อพานีบูติกแถมมาเล่นโทรศัพท์เข้าไปอีกเรากะว่าเจ้าแม่เต่าสาว2,000ปีคันนี้ส่งรถช่าดอกไม้ไปตามสั่งจะได้เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ไปในตัวด้วย
4: พี่ครับพี่เอารถของอาภูสิทธิ์มาส่งใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับแล้วคุณภูสิทธิ์อยู่ไหมล่ะตัวเล็กฮะ
4: มาว่าก็ตัวเล็กเขาดื่มนมกินไข่ทุกวันนะจะบอกให้ อ
5: ย่างงอนนะลูกผู้ชายนะพี่พูดเล่นนะเด็กๆนะดื่มนมกินไข่แล้วก็กินอาหารที่ครบ5หมู่ทุกวันรับรองตัวสูงใหญ่ไซส์ฝรั่งแน่ๆเลยว่าแต่คุณอาภูสิทธิ์อยู่ไหมจ๊ะ
6: นั่นนี่ค่ะอาภูกำลังเดินมานู่นแล้ว
1: รถคันนี้สวยแปลกดีนะคะช่าง
5: ครับคุณภูสิทธิ์เป็นคนออกแบบเองนะครับนี่ครับ
6: ฮิพี่บินเราขึ้นไปนั่งเล่นกันบนรถดีกว่าแล้ว
4: ได้เลยเตรียมพร้อมอยู่แล้ว
6: เฮ้ hey!
4: ไปเลย
3: เด็กสองคนเปิดตัวรถเป็นคนละด้านพานที่เป็นนั่งเล่นอย่างสนุกสนานส่วนแม่สาวน้อยเครือคำก็ไปรูปคลำรถเห็นแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าเขาเตรียมกล้องถ่ายรูปประเภทปัญญาอ่อนแต่ชั้นดีที่เอาไว้ถ่ายรูปคุณบัณฑิตสาวๆมารับปริญญาพวกนี้ไปเอามาถ่ายรูปเด็กๆพวกนี้กับแม่เต่าสาวสวย 2,000 ปีไปดูเล่นสักหน่อยก็ดีเหมือนกันฮะ
5: นั่นคุณผู้เดินมาแล้วกลับไปทำไมอีกล่ะ
1: คงลืมของละมั้ง
6: อาภูคะมาทางนี้แล้ว
4: อาภูมาขับรถคันนี้อ่ะพาพี่ไปเสี่ยงหน่อยนะ
3: นี่เด็กๆเห็นไหมนี่อะไร
6: กล้องถ่ายรูปเฮ
3: ้ยอ้าวลงมาตั้งแถวเร็วเรายิ้มสวยๆหล่อๆเลยนะ
4: ยิ้มหล่อๆทำยังไงอาภู
3: ไม่ยากกดอันับ3ให้พูดคำว่าชีสสปาเกตตี้หรือคำว่า14โอเคนะพร้อมนะอ้าว1 2
4: ชีสสปาเกตตี
1: ้14
3: 3
5: เอาอย่างนี้ครับคุณภูครับคุณภูไปถ่ายด้วยสิครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ก็ได้นะครับ
3: โอเคขอบใจนะอ่ะนี่กล้อง
5: ได้นะครับอ้าวระวังนะ1 2
3: สปาเกตตี
6: ้14
4: สปาเกตตี
6: ้ชีส
5: 3
3: น้องเครือก็จะถ่ายรูปเดียวคู่กับแม่เต่าของพี่มาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้นะ
1: คือ
3: พี่รู้นะว่าน้องเครือชอบรถคันนี้มากเห็นรูปคลำๆถ้าต้องสนใจใช่ไหม
1: พี่ภูรู้ใจเครือจังเลยอะ
4: เดี๋ยวเดบินขอถ่ายเดียวด้วยสปาเกตตี้ฮ่า
6: ชีสชีสชีส

0: เฮ้ยเอ๋ไปรายงานตัวหรือยังอ่ะ
1: ฮะยังเลยอ่ะคนเยอะจังเลยอ่ะดีนะเนี่ยที่พวกเรารับรอบบ่ายเนี่ยไม่งั้น
2: ต้องมารายงานตัวตั้งแต่7โมงเช้าอ่ะโอ้ยต้องหาเข้าห้องประชุมและที่สำคัญนะพวกเธอนะไม่ได้ถ่ายรูปสวยๆใช่ไหมล่ะ
1: อ
2: ้
1: าวจริงๆนะถ้าถ่ายรูปตอนช่วงเช้าได้ล่ะก็รูปก็จะออกมาสวยมากเลยล่ะ
3: เธอหน้าเราเมคอัพมาใหม่ๆหน้ายังไม่มันเยิ้มใช่ไหม
2: เฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาญาติก่อนนะคนเยอะหาไม่เจอว่ะ
1: เดี๋ยวมีนก่อนไปอ่ะพวกเราถ่ายรูปกันก่อนนะ
4: มิมมายืนโพสท่าอยู่นี่เองแหมวันนี้ทำผมซะสวยเชียวนะจ๊ะ
5: ผมทรงกล้วยหอมน่ะสมยอดฮิตในวันรับปริญญาที่เธอทำมาวันนี้ก็เหมาะกับเธอมากนะ
4: ขอบใจจ้าที่ชม
5: นั่นพึ่งกับพิมมาโนดแล้ว
4: โอ้โหยายพึ่งเพื่อนเราน่ะควงมากับเรืออากาศโทเลยนะวันเนี้ย
5: แหมเธอเองก็ร้อยตำรวจเอกก็พอกันนั่นแหละแต่สำหรับฉันโน่นคู่ควงของฉันดีกว่าเธออีกควงกันมาตั้งแต่เกิดมี2ไม่ใช่แค่1นะ
4: อะไรนะเธอควงทีเดียว2คนเลยเหรอเนี่ยไหนล่ะ
5: นั่นไงยืนหลบแดดอยู่โน่นไง
4: คุณพ่อกับคุณแม่เธอเนี่ยนะกวนชะมัดนึกว่าใคร
6: ว่าไงจ๊ะเพื่อนๆทั้งหลายสวยรัดกันสุดๆเลยนะเออแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองของพวกเธออยู่ที่ไหนกันบ้างล่ะ
4: อ๋อคุณแม่ฉันน่ะท่านขอนั่งพักอยู่ในเต็นท์ผู้ปกครองก็ใกล้ๆกับวงดุริยางค์นั่นแหละ
7: แล้วเพื่อนๆคนอื่นๆล่ะเจอกันบ้างหรือเปล่า
5: เจอแต่ฉันรอพวกเธอนี่แหละจะได้ไปถ่ายรูปหมู่กันรอบๆสวนอัมพรเก็บภาพไว้ที่ขาดไม่ได้ก็คือตรงพระบรมรูปทรงม้าแล้วก็ตรงพระที่นั่งอนันตสมาคม
7: แล้วพี่ชายของเธอไม่มาเหรอฮะ
5: พี่ต้องมีธุระสำคัญที่เชียงรายลงมาไม่ได้แต่เขาส่งคนมาแทนนะ
7: ใครเหร
5: อพี่ภูสิทธิ์เพื่อนซีพี่ต้อง
7: พอเราได้ยินคำตอบก็ถึงกับอึ้งไปทันทีแต่มันก็เป็นอดีตไปละ
6: แล้วคุณภูอยู่ไหนละมิม
5: เห็นคุณพ่อบอกว่าพี่ภูจะมาตอนที่รับพระราชทานใบปริญญาแล้ว
6: ฉันว่าพวกเรานำไปเก็บภาพที่เราใส่ชุดคุยกันดีกว่าแสงตอนนี้ถ่ายภาพออกมากำลังสวยเลย
4: แล้วพวกเธอนัดเพื่อนๆน้องๆที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกันที่ไหนจ๊ะ
6: ฉันนัดที่หัวม้าน่ะ
7: ว้าเป็นนัดตรงนั้นน่ะคนก็เยอะนะสิร้อนด้วย
6: แต่ฉันว่านะพวกเราเนี่ยไม่น่ากังวลเรื่องนี้นะเพราะทุกคนก็มีโทรศัพท์มือถือหรือว่าเพจเจอกันทุกคนนี่ไปเถอะเดี๋ยวต้องเข้าห้องประชุมแล้วนะ
4: โอเค
8: ไปต้องไปเลย
9: เราขับรถไปต่อสีชมพูหวานจ่อยหรือแม่สาว 2,000 ปีของเราไปรับช่อดอกไม้ที่ร้านพานีบูติกเพื่อไปมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องมิ้มและป๋าแสนชัยกับคุณแม่บุษราคำที่บริเวณสวนอัมพรตามที่เจ้าโต้งมันสั่งแต่ที่ไม่ได้สั่งก็มีคุณนายนวรัตน์แม่ของโบลิศลาในพรนางพวงคุณพ่อคุณแม่ของพิมพันธ์แล้วก็นำไปให้ด้วยเพื่อเขาจะได้มอบให้ลูกสาวในโอกาสแสดงความชื่นชมยินดีหลังจากรับปริญญาแล้วและช่อดอกไม้ที่เหลือเราก็เอาไปมอบ4สาวคือพิมพันธ์ลิศลารัตนาวดีและน้องมิ้มนิสากรให้จะรู้สึกยังไงเนี่ยก็ช่างมันจะเต็มใจหรือไม่ก็ช่างกัน
6: โอ้โหดอกไม้สวยจังเลยสีสันสดใสดีจังหอมด้วย
9: ไม่ได้หรอกที่จะถ่ายรูปรับปริญญาให้ภาพออกมาสีสันสดใสดอกไม้สวยๆนะอย่างเช่นแดงเหลืองจะให้ภาพที่ออกมาเนี่ยดูสดใสมีชีวิตชีวามากฮะ
6: นี่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะคุณภูยื่นดอกไม้ให้เพื่อนใหม่สิคะ
9: อ้าวทำไมล่ะครับ
6: เมื่อกี้รู้สึกว่าช่างภาพจะฉากภาพไม่ทันค่ะ
9: โอเคเลย
10: ขอโทษนะฮะพี่ก้าวเข้าไปชิดด้านซ้ายอีกนิดนะครับ
9: เสียงสั่งของช่างภาพทำให้เราต้องก้าวเข้าไปชิดกับพิมพันธ์อีกนิดหนึ่งทั้งที่เราไม่อยากเลยสักนิดนึงแต่พอเห็นสายตาห่วงก้างของไอ้เสี่ยไก่แล้วก็รู้สึกว่ามันซ่าขึ้นมาทันทีเดี๋ยวเอาคืนซะเลยนี่อะ น้องๆๆแบบนี้สิโอเคหรือยังฮะโอเคหรือยัง
10: โอเคครับโอเคพร้อมนะครับ1 2
6: เอาล่ะทีนี้ก็ถ่ายรูปหมู
4: ่พี่กฤตมายืนข้างๆโบสิคะ
2: ได้เลยผมรอจะถ่ายรูปกับคนสวยคนเก่งมานานแล้ว
8: หวยจะอาเจียนเว้ยแต่สงสัยพวกคุณเถิงปลื้มกับหวานพอดีละมั้งเห็นยืนยิ้มแป้นนะเชนี
11: ่เสียขามาถ่ายรูปกับพิมพ์แล้ว
12: นึกว่าจะลืมผมซะละเห็นว่าแต่โพสท่าถ่ายรูปกับใครต่อใครอยู่ก็ไม่รู
8: ้หน่อยแน่มันยังแฟนเราไปแล้วยังจะทำท่าทางกัดเราอีกแฮะเดี๋ยวพัดนี่เสียนี่พี
11: ่น้าไม่เอาหน้าอย่าน้อยใจสิคะ
2: นั่นนะสิฮะวันนี้ยังไงเราก็ต้องเป็นคนพิเศษของน้องโบและก็คุณพิมพ์แน่นอนครับหรือคุณภูสิทธิ์ว่าไงฮะ
8: เออครับได้ถ่ายภาพวันนี้แล้วพูดถ่ายภาพคู่ให้พวกคุณก็แล้วกันนะครับ
12: มาคุณภูสิทธิ์เนี่ยสุภาพบุรุษจริงๆเลยนะเนี่ย
10: แล้วพี่ครับพี่จะยืนริมด้านซ้ายและขวาพี่ขยับเข้ามาอีกนิดนะครับแล้วหันข้างมาที่ผมนะฮะไม่ได้เก็บภาพได้หมดนะฮะ

0: ราถ่ายรูปคู่ให้กับพิมพันธ์นักเสียกายด้วยความยินดีถึงแม้จะเจ็บปวดใจบ้างเราก็ทำใจได้แล้วไอ้ตองเอ้ยน่าน้อยใจนักรักใครก็แห้วหมดคู่ของโบนฤศรากับร้อยตำรวจเอกกฤษดาก็เหมือนกันเห็นเขาถ่ายภาพคู่กันแล้วก็อดเจ็บหัวใจไม่ได้แต่ช่างเถอะผูกเข้าไปที่ชอบที่ชอบกันแล้วนี่ผมขอให้พิมพ์กับกำทนเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับแล้วคุณโบกับร้อยตำรวจเอกกฤษดามีความสุขมากๆเช่นเดียวกันครับ
1: ขอบคุณครับยังไงงานแต่งของเราคุณได้รับการเชิญแน่นอนครับ
2: ผมหวังว่าเราคงได้พบกันอีกนะครับ
0: ครับพึ่งเดี๋ยวพี่ไปคุยกับป๋าแสนชัยหน่อยนะ
3: ค่ะป๋านั่งหลบแดดอยู่ที่เต็นท์ผู้ปกครองนั่นไงคะ
4: พี่ภูมิ้มขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นตากล้องให้ไม่งั้นน่ะมิ้มคงไม่มีภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกแน่ๆเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกจ้ามิ้มเป็นน้องต้องก็เหมือนน้องพี่เหมือนกันแหละต้องมันไม่ว่างพี่ต้องทำหน้าที่แทนอยู่แล้วสวัสดีครับป๋า
5: อ้าววันดีขอบใจมากนะภูที่มาร่วมยินดีแล้วยายเคลือเป็นไงบ้างล่ะไม่ได้ทำให้ภูไม่สบายใจบ้างไหมบอกมาเลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: ไม่มีเลยครับป๋าเคลือเป็นเด็กน่ารักขยันมากเลยครับป๋า
5: ถ้างั้นก็โล่งใจไปที
0: เซ็ตโทรศัพท์มือถือที่ป๋าแสนชัยให้เราไว้ดังขึ้นเราจะรีบรับสวัสดีครับ
6: ป๋าแสนชัยท่า
0: ป๋าครับโทรศัพท
5: ์ฮัลโหล
6: ป๋าแสนชัยถ้ามันอยากให้เคลือคำลูกสาวตายนะก็ให้ภูน่ะเอาสิงโตแดงบินขึ้นเชียงรายมามอบให้ผมคืนนี้เที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายถ้าปฏิเสธหลานไอ้ภูสองคนจะถูกมองปาไปด้วยอย่าเอาตำรวจมายุ่งด้วยนะแล้วทุกคนจะปลอดภัย
5: ไอ้ผาปูนไอ้ชาติชั่วผาปูนนี่มึงกล้ากำแหงขนาดนี้เฉยเหรอแบบนี้มึงกับกูอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้ว
0: เราได้ยินที่ป๋าสัญชัยพูดกับไอ้ผาปูนชัดเจนเพราะเสียงผาปูนค่อนข้างดังและเป็นเสียงจากโทรศัพท์มือถือซึ่งไม่ค่อยเก็บเสียงนักเราจึงรีบคว้าโทรศัพท์มือถือจากมือป๋าสัญชัยเหมือนแย่งแต่เพราะความเป็นห่วงล้านและเครือคำเรารีบพิมพ์เบอร์ที่บ้านที่เรียกว่านิ้วสั่นระลึกเลยทีเดียว
5: โทรไปไหนอ่ะ
0: โทรไปบ้านครับสายว่าแต่ไม่มีคนรับเลยป้าไข่ไปไหนนะหรือไปตลาดอ่ะผมอยากจะกลับดูหลานผมก่อนนะครับป๋า
5: ป๋าไปด้วยนะ
3: เรากำลังยืนคุยอยู่กับเรืออากาศโทพมอแมนที่เพิ่งเอาช่อดอกไม้มาให้เรากับมิ้มกำลังจะพากับตาหนุ่มไปไหว้ป๋าก็พอดีเห็นป๋ากับคุณภูสิทธิ์เอะอะกันแล้วป๋าก็เดินตามคุณภูไปด้านหลังพระบรมรูปที่จอดรถไว้นั้นป๋าจะไปไหนคะ
5: ไปบ้านภูสิทธิ์หน่อยนะมีเรื่องด่วนเพิ่งรับราชทานปริญญาบัตรเสร็จแล้วนะพาแม่ไปรอป๋าที่บ้านก่อนแล้วกันเมื่อกี้สงสัยจะเพิ่งงงหน้าดูเลยฉันตามมาขึ้นรถของเธอแทบไม่ทันขึ้นนั่งจะไม่ทันปิดประตูรถเลยเธอก็ออกรถทันทีประตูรถมันก็เลยปิดเองอะนะ
0: ผมขอโทษนะครับผมร้อนใจเป็นห่วงหลานแล้วก็น้องเครือด้วยฮะ
5: ฉันเข้าใจฉันเองก็ร้อนใจเพราะว่าเป็นห่วงมากพอกับเธอนั่นแหละ
0: งั้นผมจะขับให้เร็วกว่านี้แล้วกันนะครับ
5: เฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องใจเย็นๆนะในต๋องเดี๋ยวชนคนชนรถเกิดจะมีปัญหาเกิดขึ้นเสียเวลาไปอีกนะหรือไม่แน่อาจจะไม่ถึงที่หมายเลยก็ได
0: ้ผมเป็นห่วงหลานผมจะบ้าอยู่แล้วครับตอนนี
5: ้ป้าก็เป็นห่วงแต่ต้องทำใจสิไอ้ผาปูเนี่ยมันเอายายเคลือกับหลานทั้งสองไปเพื่อบังคับให้เราเนี่ยเอาเจ้าสิงโตแดงไปให้มันเท่านั้นมันจะไม่ทำอันตรายยายเคลือกับเด็กทั้งสองแน่นอนเราต้องตั้งสติให้ดีนะปูหาทางช่วยเด็กของเราเนี่ยให้ได้ด้วยความปลอดภัย
0: ไปทำยังไงฮะ
5: ก็ต้องทำตามพี่ผาปูมันต้องการก่อนเธอเอาเจ้าสิงโตแดงเนี่ยขึ้นไปให้มันที่เชียงรายคืนนี้เลยแล้วก็รับหลานทั้งสองไปพักที่บ้านพึ่งหลวงของป๋าก่อนป๋าจะขึ้นไปด้วย
0: แล้วตัวจะว่างเหรอฮะ
5: ส่งโทรศัพท์มือถือมา
0: ผมหนีไว้ที่เอวนี่ฮะอันนี้ครับ
5: ป๋าจะโทรเข้ามือถือของยายพึ่งนะให้ยายพึ่งติดต่อกับกัปตันพมรแมนขอให้เขาช่วยจองที่นั่งเครื่องบินให้สองที่นั่งด้วย

0: ยังบ้างครับป๋าย
1: ายพึ่งเข้าหอประชุมแล้วนะเดี๋ยวรับปริญญาบัตรเสร็จก็คงจะรีบตามมาป๋าโทรไปพอดีกับตันพมรแมนน่ะรับสายเห็นเขาบอกว่าจะรีบดำเนินการให
0: ้เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็ดีเหมือนกันนะเราอยากจะรู้อะไรเหมือนกันว่าป๋าแสนชัยน่ะจะทำยังไงกับเจ้าสิงโตแดงลองแกล้งถามลองเชิญดูสิป๋าจะเอาเจ้าสิงโตแดงไปให้ผาปูนแล้วคิดวางแผนจะหาทางคืนหรือยังล่ะครับ
1: เจ้าคืนมาทำไมก็ของมันแก
0: ป๋าแน่ใจเหรอว่าแก
1: ก็เราเอาผู้ชำนาญการพิเศษมาดูแล้วเขาก็ว่าแกไม่ใช่เหรอ
0: ครับเขาอาจจะแกล้งบอกว่าแกเพื่อจะกดราคาแล้วก็ซื้อของแท้ในราคาของทีมก็ได้เลยครับ
1: แต่ป๋าก็ดูแล้วนะว่ามันแกจริงๆเป็นของเทียมชั้นเลวซะด้วยนะแล้วว่าเนื้อขุ่นมัวไอ้ของเทียมดีๆเนี่ยเนื้อจะสดใสไร้ตำหนิ
0: เมื่อเป็นของเกแล้วไอ้ผาปูนจะไปทำไมอ่ะฮะ
1: มันไม่รู้ว่าเกอ่ะสิ
0: ผมทราบว่ามันเป็นคนเอาของมันจากพม่านะครับ
1: ใช่มันเป็นตัวแทนป๋าให้เงินไปซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองแล้วป๋าก็เอาเก็บไว้ในห้องเก็บของในบ้านพึ่งหลวงโดยให้ยายเคลือกับไอ้ชูเนี่ยช่วยกันดูแลรับผิดชอบไอ้ชูคิดไม่ซื้อเอาของเกมาเปลี่ยน
0: ป๋าถ้าจะสับสนไปใหญ่แล้วนะครับไอ้ชูมันเอาของเกมาเปลี่ยนแล้วเรื่องอะไรมีตามไล่ถูกผมหลอกเอาพลอยก้อนเล็กๆไปอะฮะ
1: ขอโทษนะป๋าก็สับสนพูดผิดไปที่จริงไอ้ผาปูน
0: ไอ้ผาปูนผาแป้งหรือผาไหนๆก็ไม่มีใครเอาเจ้าสิงโตแดงไปได้หรอกฮะเป็นแต่คนเดียวได้ซ้ำไปอะเท่าที่ป๋าที่บ้านผมนั้นเป็นของจริงครับสิงโตแดงแท้ๆเลยนะครับ
1: แท้ๆป๋าจะไปทิ้งได้ยังไงวะ
0: ถ้าผมล้มออกไปทีที่เอาของเก๋ไปขายในราคาถูกๆแค่ 50,000 เองอะ
1: ฮะเราเอาเจ้าสิงโตแดงไปขายแค่ 50,000
0: ครับขายได้ 50,000 ก็รับว่าได้ราคาดีนะครับป๋า
1: โอ้ยฉันจะบ้าตายของราคาตั้ง500ล้านเหลือเพียง 50,000 โอ้ยอยากจะเป็นลม
0: ป๋าแสนชัยหน้ามืดตาลายจริงๆฮะปุ๊บหน้าลงกับท่อนแขนที่ประสานแล้วก็วางพาดกับหน้าปัดรถ
1: เราพยายามข่มใจอยู่สักครู่ก็ตั้งตัวตรงหันไปมองเจ้าต้องที่กำลังหัวเราะคือแล้วก็จับแขนถามเสียงหนักเราไปขายให้ใครบอกป๋ามาเร็ว
0: ป๋าต้องบอกผมมาก่อนว่าเจ้าสิงแดงก้อนนั้นแท้หรือเทียมครับ

0: ของแท้สิที่ป๋าบอกว่าเป็นของเทียมตามที่ผู้ชำนาญที่คุณหญิงสมศรีเข้าไปดูก็เพราะรู้ว่าเขาไปถูกมุมสะท้อนจากไอ้รอยตำหนิตรงจุดที่สกัดหัวใจสิงออกซึ่งจะมีรอยเหมือนหยดเลือดนะหรือถ้าจะพูดตามความเชื่อถือในเรื่องของผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แสดงว่าเจ้าสิงโตแดงเนี่ยไม่ต้องการไปอยู่กับคนอื่นเจ้าแม่ทับทิมที่รักษาสิงโตแดงจึงดลบันดาลให้เห็นเป็นของเก้งไงแล้วป๋าเกรงว่ามันจะเกิดปัญหายุ่งยากที่ลูกๆป๋าเนี่ยจะขอส่วนแบ่งซึ่งยายพึ่งทำท่าจะไม่ยอมแบ่งให้กับใครๆเพราะถือว่าเป็นลูกคนเดียวที่คอยดูแลปรนิบัติป๋าอยู่คนอื่นไม่มีใครสนใจอีกทั้งก็ได้ส่วนแบ่งไปมากพอแล้วจนทุกคนต่างก็มีหลักฐานมั่นคงแล้วด้วยข้อสำคัญเนี่ยป๋าต้องการให้เย็ดเคลือมากกว่าทุกคนเพราะถือว่าเจ้าสิงโตแดงนั่นมันเป็นของแก
1: เอ๊ะว่าไงกันแน่ครับเนี่ยผมชักงงแล้วป๋า
0: ก็บอกพูดแล้วไงคอยรู้กันเพียงเราสองคนได้ไหม
1: โอเคครับป๋า
0: เด็กเครือเป็นลูกแท้ๆของป๋าเอง
1: นึกแล้วเชียวเพราะได้ยินเสียงลอดจากโทรศัพท์มือถือตอนที่ไอ้ผาปูนมันโทรศัพท์มาขู่ว่าถ้าอยากให้เครือคำลูกสาวตายแล้วทำไมป๋าต้องปิดด้วยเล่า
0: ไม่ปิดได้ยังไงเล่าเด็กเครือไม่ใช่ลูกของแม่คำหรือว่าบุตรคำคุณแม่ของเด็กพึ่งเนี่ย
1: ป๋าหมกเม็ดเอาไว้ว่างั้นเลยนะ
0: เมื่อ 17-18 ปีก่อนเนี่ยป๋ายังหนุ่มแน่นอยู่นะขึ้นไปเหนือเพื่อประกอบธุรกิจแบบเดียวกับในโต้งนั่นแหละมีเวลาก็ถือโอกาสออกไปเที่ยวแถวรัชฉานลึกเข้าไปในพม่าเขาว่ามักกินเป็นคนมีเชื้อสายเจ้าพม่าพ่อแม่ได้สมบัติเก่าเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษชิ้นหนึ่งก็คือเจ้าทับทิมสิงโตแดงนี่แหละต่อมาปรากฏว่ามักกินเนี่ยเกิดท้องขึ้นมาเธออ้อนวอนให้ป๋าเนี่ยพาเข้ามาอยู่ในเขตประเทศเราเพราะอยู่ในพม่ามีแต่อันตรายรอบด้านเลยป๋าก็เลยตัดสินใจพามาทั้งพ่อแม่ของมะขินด้วยให้มาพักที่บ้านญาติของมะขินกับไอ้ผาปูนนั่นแหละ
1: แล้วบ้านอยู่ที่ไหนล่ะฮะ
0: ที่ชายแดนไทยพม่าไงด้านแม่ฮ่องสอนนั่นแหละพอมะขินคลอดเย็ดเคลียวมาแล้วก็ถูกโจรปล้นชิงเอาเจ้าสิงโตแดงไปส่วนพ่อแม่ของมะขินถูกฆ่าตายแต่ยายเคลือกับมะขินรอดตายมาได้เพราะว่าพอดีป๋าเนี่ยไปช่วยเอาไว้ได้ทันหลังจากนั้นก็พาทั้งแม่และลูกมาอยู่ที่คุ้มพึ่งหลวงให้เป็นแม่บ้านแม่ครัวแล้วก็เอาเจ้าชูกับเจ้าผาปูนซึ่งเป็นญาติกับแม่ของยายเคลือมาอยู่ด้วย
1: ถ้างั้นในสองคนนั่นก็จะรู้ดีสิครับว่ายายเคลือเป็นใคร
0: ไอ้สองคนนั่นน่ะป๋าให้ช่วยสืบข่าวหาตัวโจรปล้นฆ่าแม่แล้วก็พ่อของมะขินแล้วก็ฆ่ามันซะแล้วพอรู้ว่าทับทิมสิงโตแดงนั้นมันเอาไปขายไว้กับใครป๋าไปขอซื้อเขาคืนในราคาไม่มากนักแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่คุ้มพึ่งหลวงที่เชียงรายบอกขายมาหลายครั้งเพื่อจะเอาเงินมาแจกจ่ายให้กับไอ้เจ้าชูแล้วก็ไอ้ผามันและให้มันเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกเครือ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกศทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกศทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเราพบกันเป็นประจำนะครับทางคลื่นวิทยุครอบครัวข่าวเนี่ยครับ TFM 106 MHz นะครับแล้วก็ทักทายผมทางเพจ Facebook ได้นะครับชื่ออ๋อมันเป็นอย่างนี้เองบายจันเจตนะครับนอกจากนั้นตอนนี้ก็ทำช่อง TikTok ช่อง YouTube ไว้ไปลองติดตามกันดูได้นะครับเราจะได้เอาเรื่องเราทางก็แชร์กันในโลกโซเชียลนะครับมาดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะเรื่องเราวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคHIV ครับเชื้อไวรัสที่เรารู้จักกันมาแต่ไหนแต่ไรว่าทำให้เกิดโรคเอสได้นะครับเอาเรื่องสั้นๆก่อนว่ามันมีกรณีของบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะครับนะที่คนในบ้านเขาเนี่ยครับมีการรับอาจจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงมาดูแลงานบ้านต่างๆเนี่ยครับแต่ว่าพี่เลี้ยงเนี่ยดูผิดปกตินะดูอาการไม่น่าดูไม่ค่อยน่าไว้ใจนะครับแล้วก็อาการในสุดท้ายเนี่ยเขาสงสัยครับว่าจะเป็น HIV ที่ว่าหรือเปล่าซึ่งค่อนข้างสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสงสัยเขาเนี่ยนะถึงเขาปิดบังไงก็ตามเนี่ยนะครับนะไปถามก็ไม่ยอมตอบอะไรเงี้ยก็ไปลองตรวจดูได้ครับด้วยการใช้ชุดตรวจ HIV เนี่ยครับนะมาตรวจเองที่บ้านได้คนก็คือหาว่าอ๋อมีแล้วเหรอเคยแต่ตรวจโควิดมันมีตรวจ HIV ด้วยหรือเปล่านะครับนะงั้นคำถามวันนี้คือว่าเรื่องที่บอกว่ามีชุดตรวจ HIV เอาไปใช้เองที่บ้านได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะแล้วก็เป็นข่าวดีทีเดียวเพราะว่าเราก็ได้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของตัวไวรัสตัวนี้ซึ่งข่าวบอกว่าเดี๋ยวนี้กลับมาแพร่ระบาดกันใหม่หลังจากที่กระแสการรณรงค์ก็ค่อนข้างจะหายความเข้มข้นไปนานนะครับตอนนี้ก็กลับมาระบาดเยอะฉะนั้นเราก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบได้เหมือนกับที่เราตรวจโควิดเนี่ยครับนะมาเล่าเรื่องราวสั้นๆให้ฟังก่อนนะกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกเป็นงี้ครับบอกว่ามีคุณผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลงานบ้านบอกทำงานดีมากเลยแต่ต่อมาเนี่ยครับนะน้องคนนี้เขามีผื่นขึ้นเต็มตัวนะบอกเป็นผื่นนะไปรักษาเนี่ยไปที่ไหนว่าดีเนี่ยก็รักษาก็ไม่หายเสียเงินไปเยอะเขาก็บอกเขาก็ช่วยนะให้ไปหาหมอในยามาแล้วก็กินแล้วก็ยุบนะแต่สุดท้ายก็เป็นใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มไม่ไว้ใจฮะเป็นจริงๆแล้วเป็นลักษณะตุ่มของคนที่เขาติดเชื้อ HIV หรือเปล่าน้องคนใช้คนนี้ครับคนที่เป็นพี่เลี้ยงที่บ้านคนนี้บอกว่าไม่ไปตรวจแล้วก็เป็นลบนะเขาก็สบายใจเลยบอกว่าปีก็ยังมีไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งแบบไม่ไหวแล้วนะดูว่าอาการมันแปลกๆนะแบบมีกลิ่นแปลกๆออกมาด้วยเหมือนน้ำเหลืองก็เลยบอกว่างั้นก็ส่งไปนะครับส่งไปตรวจจริงๆแล้วคราวนี้ไปดูผลก็บอกอุ้ยขึ้นมาเป็น2ขีดเลยนะครับเนี่ยบอกว่าก็สามารถจะยืนยันว่ามีเชื้อจริงๆเขาบอกเขาช็อกมากเลยนะครับนะงั้นก็คือคำถามคือเนาะเราอย่างนี้จริงๆถ้าเกิดเราเจอคนที่ปกปิดแบบนี้นะถามแล้วก็ไปตรวจแล้วก็บอกว่าไปตรวจแล้วก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยครับนะเราจะตรวจเองได้ไหมแต่ได้ครับนะก็คือเราก็ไปหาซื้อชุดตรวจมาซึ่งเดี๋ยวนี้มีทั้งชุดที่อาจจะซื้อเองก็ได้นะครับหรือว่าขอฟรีเนี่ยทั้งสปสช.เนี่ยสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยยังมีแจกเลยนะครับสามารถเอามาได้นะครับนะก็แนะนำให้ฟังครับชุดตรวจ HIV ที่ว่าเนี่ยครับหรือ HIV self test เนี่ยครับก็เหมือนโควิดเลยครับนะเป็นชุดทางการเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ครับจะออกแบบมาให้สามารถตรวจหาว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่าได้นะครับนะบอกว่าเสี่ยงต่อผู้ที่ติดเชื้อแต่ว่าไม่ต้องการหรือไม่สะดวกที่จะไปเข้าการตรวจที่สถานพยาบาลนะครับต้องการเรื่องความเป็นส่วนตัวก็ยังไม่อยากจะไปเดินเข้าไปโรงพยาบาลไปบอกใครที่อาจจะเขินอายนะครับนะบอกว่าจริงๆชุดตรวจพวกนี้ตอนนี้ก็มีนะครับแล้วก็มีทั้ง2แบบเลยแบบนึงก็คือแบบที่ใช้เลือดอีกแบบนึงใช้น้ำลายนะครับนะแบบที่ใช้เลือดก็คือก็เจาะเลือดครับที่นิ้วมือนะครับนะบอกว่าเจาะเลือดที่ปลายนิ้วมือแล้วก็ไปหยดนะครับเลือดเนี่ยผสมกับน้ำยาทดสอบนะครับแล้วก็ไปหยดลงไปบนแผ่นทดสอบนะครับก็จะเป็นแผ่นขึ้นมาแล้วก็มีเป็นคล้ายๆเหมือนโควิดนั่นแหละครับนะมันก็มีเป็นเส้นขึ้นมาให้ดูว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับบอกว่ามีความแม่นยำนะครับใช้เวลาเพียงแค่ประมาณไม่เกิน15นาทีก็รู้ผลได้ชัดเจนนะครับนะเพราะว่าในเลือดเนี่ยมีเรื่องของเชื้อ HIV แพร่อยู่แน่ๆนะครับนะอย่างที่2คือถ้าไม่ใช้เลือดก็ใช้น้ำลายก็ได้นะครับบอกว่าจริงๆเขาบอกเก็บตัวอย่างน้ำในช่องปากครับบอกว่าใช้แผ่นเก็บตัวอย่างนะเข้าไปเช็ดนะครับในช่องปากเขาบอกไปป้ายที่ซอกเหงือกด้านบนด้านล่างนะครับนะแล้วก็เอาพวกนี้ไปผสมกับน้ำยานะครับทิ้งไว้แล้วก็เอามาใส่แต่ว่าก็ อาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับบอกว่าต้องงดดื่มน้ำกินอาหารก่อนตรวจอย่างละ15 นาทีไม่ไปแปรงฟันนะครับนะทำความสะอาด30 นาทีก่อนตรวจนะครับนะถ้ามีที่เข้าฟันก็ต้องเอาออกด้วยฉะนั้นชุดตรวจพวกนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือได้ครับเพียงแต่ว่าเหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาแล้ว90วันหรือ3เดือนนะครับนะอยู่ในระยะที่ร่างกายเนี่ยสร้างตัวแอนติบอดีต่อเจอเชื้อขึ้นมาแล้วนะครับนะงั้นถ้าเพิ่งได้รับเชื้อมานะครับแต่ว่าเชื้อยังฟักตัวอยู่เนี่ยก็อาจจะตรวจไม่เจอแอนติบอดีที่ว่านะครับนะผลตรวจก็อาจจะเป็นลบหรือเป็นลบปลอมได้นะครับนะก็สามารถไปหาได้ครับเป็นชุดตรวจที่มีคุณภาพที่รับการมาตรฐานจากอย.นะครับมีสลักชัดเจนอันนี้ก็สามารถใช้คัดกรองได้นะครับนะแต่ว่าไม่ได้ยืนยัน 100% นะครับยังต้องไปตรวจกับทางด้านของแพทย์ยังเป็นทางการนะครับแล้วก็คงระวังเรื่องการใช้ชีวิตนะครับการใช้ถุงยางอนามัยการปกป้องตัวเองนะครับนะดังนั้นที่บอกว่าชุดตรวจ HIV เนี่ยมีจริงไหมมีจริงครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย EVPlaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด

วัสดีครับสนทวิทย์ตอนนี้ผมเลือกเปิดเพลงโฟกร็อกของโดนัลด์แมคลีนหรือว่าดอนแมคลีนนะครับเขาคือศิลปินที่เป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงแนวโฟกร็อกชาวอเมริกันที่ขึ้นชื่อว่าเคยมีเพลงฮิตติดอันดับหนึ่งในบิลบอร์ดชาร์ตที่มีความยาวของเพลงยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของบิลบอร์ดมาแล้วสำหรับเพลงอเมริกันพายพาร์ท1และพาร์ท2ที่มีความยาว8นาทีกับ40วินาทีซึ่งครองอันดับ1ติดต่อ

0: อีกทั้งเพลงนี้ยังติดอันดับในชาร์ตของออสเตรเลียแคนาดาและนิวซีแลนด์อีกด้วยส่วนใน UK หรือในสหราชอาณาจักรซิงเกิลนี้ขึ้นไปติดอันดับสูงสุดคือแค่อันดับที่2โดยอยู่ไปเพียงแค่3สัปดาห์ในการเปิดตัวครั้งแรกในปี1971ซึ่งเพลงดังเพลงนี้ก็ถูกระบุจากสมาคมอุตสาหกรรมสื่อบันทึกเสียงแห่งอเมริกาหรือ RIAA ที่ยกให้เป็นหนึ่งในเพลงแห่งศตวรรษด้วยนะครับส่วนเนื้อหาของเพลงที่มีความยาว8นาทีเศษเพลงนี้ได้บอกเล่าถึงการล่มสลายและการตายจากของหลายสิ่งหลายอย่างจากหลากหลายเหตุการณ์ซึ่งคนอเมริกันในยุค60ถึงยุค70เท่านั้นนะครับที่จะเข้าใจธีมโดยรวมของเพลงมีมากกว่าการไว้ทุกข์ให้กับวีรบุรุษเพลงในวัยเด็กของดอนแมคลีนนั่นก็คือการตายของ3ราชา Rock and Roll ในยุค 50s ในเหตุเครื่องบินตกเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี1959ที่ทางบัดดี้ฮอลลี่ The Big Bopper และ Richie Valens โดยสารมาพร้อมกันเสียชีวิตทั้งหมดในขณะที่ตอนนั้นดอนแมคลีนมีอายุ13ปีดอนแมคลีนใช้เนื้อเพลงเป็นจดหมายเหตุลำดับเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในอเมริกาหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะเหตุการณ์ระหว่างปี1950ถึงปี1960ซึ่งมีเหตุสะเทือนขวัญและความวุ่นวายมากมายเกิดขึ้นในสังคมอเมริกันโดยเฉพาะการตายหรือการจากไปของบุคคลสำคัญมากมายในขณะที่กลิ่นอายสังคมอเมริกันแบบที่ดอนแมคลีนและคนรุ่นเดียวกันกับเขาเติบโตมาก็หายไปพร้อมความวุ่นวายแตกแยกจากสงครามเวียดนามกัญชาฮิปปี้ดนตรีร็อกแอนด์โรลรวมทั้งลัทธิการปกครองที่ทุกสังคมปั่นป่วนขัดแย้งกันมานานไม่เคยสางนอกจากนี้ยังมีการร้อยเรียงเนื้อเพลงสะท้อนวงการดนตรีและเพลงแบบอเมริกันก่อนยุค 60s ซึ่งนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ระบุคล้ายกันว่าเพลงอเมริกันพายของดอนแมคลีนเป็นการสรุปย่อวัฒนธรรมเพลงของอเมริกันตั้งแต่ยุคดนตรีอเมริกันดั้งเดิมที่มีตำนานระดับราชาและราชินีเพลงอย่างพีทซีเกอร์และโจแอนไบแอสเป็นสัญลักษณ์ต่อมาถึงยุคของเจมส์ดีนจนถึงจอห์นเลนนอนผู้อ่านตำราของคาร์ลมาร์กซ์ซึ่งกลิ่นอายแบบวันเก่าๆถูกลบไปหมดและยังมีอีกหลายประโยคหลายท่อนพาดพิงศิลปินเพลงยุค 60s อีกหลายวงทั้งที่เอ่ยชื่อออกมาตรงๆและเรียกฉายาที่วงการบันเทิงมอบให้แต่หลายครั้งหลายคราตัวผู้แต่งและผู้ร้องคือดอนแมคลีนก็มักจะปฏิเสธที่จะอธิบายสัญลักษณ์เบื้องหลังตัวละครและเหตุการณ์มากมายที่กล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งข้อมูลต่างๆบางส่วนต้องขอขอบคุณจากคอลัมน์เพลงฟังดีของ Reader ด้วยนะครับในส่วนของคีย์เวิร์ดนั่นก็คือคำว่าอเมริกันพายและมิสอเมริกันพายในท่อนฮุกที่นักฟังเพลงทั่วโลกตีความและถกเถียงกันนั้นดูเหมือนจะเป็นการตีความว่ามิสอเมริกันพายเป็นการตั้งชื่อให้สังคมอเมริกันที่สวยงามหรือขนมพายแบบอเมริกันที่สวยระดับนางงามซึ่งได้หายไปหมดหรือตายลงจนต้องบอกลากันซึ่งมีคนเห็นด้วยและยอมรับมากที่สุดจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยเพลงอเมริกันพายเพลงนี้ก็ไม่เคยเลือนหายไปจากวงการเพลงเลยแม้ข้ามผ่านมาถึงยุคนี้คือยุคมิเลเนียมเพลงนี้ก็ถูกนำมาคัฟเวอร์หรือมีการนำมาร้องให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆอาทิในปี2000มาดอนน่าก็นำมาร้องแต่ถูกลดทอนเนื้อหาลงไปนำเนื้อร้องของท่อนแรกและท่อนที่2มาใช้จากทั้งหมด6ท่อนจนทำออกมาเหลือแค่4นาทีครึ่งถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ The Next Best Thing และไปเป็นโบนัสแทร็กในสตูดิโออัลบั้มชุดที่8ที่ชื่อว่า Music ด้วยตอนเปิดตัวเวอร์ชันนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2000มันทะยานไปติดอันดับหนึ่งในหลายประเทศเลยตอนนั้นทั้งใน UK, ออสเตรเลียไอซ์แลนด์อิตาลีเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียและฟินแลนด์ส่วนในอเมริกาขึ้นไปติดอันดับสูงสุดแค่อันดับ29ในบิลบอร์ด Hot 100 Chart ย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งนะครับปี2017เพลง American Pie ของดอนแมคกลีนต้นฉบับปี1971ได้รับเลือกให้อนุรักษ์ไว้ใน National Recording Registry ณ Library of Congressหรือหอสมุดรัฐสภาแห่งชาติณกรุงวอชิงตันดีซีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเพลงอเมริกันพายที่ได้กลายเป็นเพลงที่ใช้สะท้อนและบอกเล่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมของทุกสิ่งไปแล้วสุดท้ายนะครับขอทิ้งท้ายอเมริกันพายเวอร์ชันของจอห์นเมเยอร์ที่ไปแสดงสดในรายการทอล์คโชว์ที่ชื่อว่า The Show with David Letterman เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2015พบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: American Pie, here's John Mayer.

แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Searchlife จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33

ขอให้พบสาสู่เที่ยนไปให้ถือป้องวาสนาบ่ได้ร้อยต้องร้องต้องลองข้องถ่าเจ้าอย่าหอนห้ำ

ย้ำว่าอาคารเนี่ยไม่สามารถใช้เป็นที่พักอาศัยได้อีกแล้ว 100% ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกี่ยวข้องกับความชื้นสะสมจากน้ำท่วมขังเก่าแล้วก็น้ำท่วมใหญ่ที่เข้ามาจนทำให้ดินฐานอาคารมีความชุ่มน้ำสูงก่อนจะเสียสภาพและบริเวณใต้ถุนอาคารไม่มีช่องระบายอากาศที่เพียงพอทำให้ความชื้นสะสมเป็นเวลานานประกอบกับอาคารหลังนี้ก่อสร้างมานานกว่า13ปีจึงทำให้ส่วนของต่อหม้อเกิดการแตกร้าวแล้วก็ระเบิดส่งผลให้คอนกรีตที่หุ้มเหล็กหลุดออกเหลือเพียงแกนเหล็กที่ต้องรับน้ำหนักสุดท้ายโครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยเกิดการทรุดเอียงนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการเข้าไปปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกันต่อไปค่ะอนุมัติงบประมาณเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเป็นเงินกว่า 4,000 ล้านบาทในขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่บางพื้นที่ก็ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะเริ่มกันที่กรุงเทพก่อนนะคะเมื่อวานนี้คุณชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มดีขึ้นภารกิจหลักๆตอนนี้จะอยู่ที่การเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักซึ่งคาดว่าในอีก2วันข้างหน้าน้ำที่ท่วมขังบนถนนสายหลักจะลดลงอย่างชัดเจนส่วนถนนสายรองและพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะอย่างเคหะร่มเกล้าเคหะคลองจันทน์อาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำอย่างน้อย7วันหรือว่ามากกว่านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมแต่ที่แน่ๆต้องรอให้ระดับน้ำในคลองสายหลักเนี่ยพร่องลงก่อนจึงจะทำการสูบน้ำออกจากชุมชนได้แต่สำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำอาจลดลงได้ช้าก็คือเขตลาดกระบังนะคะเนื่องจากคลองประเวศบุรีรมย์เป็นคลองที่มีลักษณะค่อนข้างยาวและคดเคี้ยวแถมยังมีปริมาณน้ำสะสมอยู่มากตอนนี้จึงต้องใช้วิธีเร่งผลักดันน้ำซึ่งถ้าหากระดับน้ำในภาพรวมและระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงก็จะสามารถเร่งสูบน้ำออกจากคลองประเวศบุรีรมย์ได้ดีขึ้นส่วนพื้นที่โซนตะวันออกและโซนเหนือก็ยังถือว่าวิกฤตอยู่นะคะจะมีเขตมีนบุรีและเขตสายไหมซึ่งล่าสุดพบมวลน้ำล้นจากคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานีไหลเข้ามาสมทบด้วยจึงต้องเร่งสูบออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจุบันพื้นที่กทมเนี่ยเรียกได้ว่ายังคงมีจุดวิกฤตประมาณ40จุดส่วนใหญ่อยู่ในโซนคลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวตอนบนส่วนถนนสายหลักที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็จะมีถนนรามคำแหงบึงกลุ่มเสรีไทยนวมินทร์แล้วก็พื้นที่ฝั่งลาดกระบังนะคะด้านของการช่วยเหลือประชาชนทางคุณสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าได้มีการปรับระบบการจัดจ่ายอาหารใหม่ทั้งหมดโดยให้จัดทำอาหารจากครัวในพื้นที่และที่สำนักงานเขตก่อนแต่ถ้าหากไม่พอจึงจะจัดส่งเข้ากล่องจากครัวกลางเข้าไปสมทบและกระจายผ่านตัวแทนชุมชนเพื่อบริหารจัดการซึ่งก็จะทำให้อาหารถึงมือประชาชนได้เร็วและทั่วถึงกว่าขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ก็เริ่มออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าได้ตามปกติกันแล้วค่ะและล่าสุดทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้มีการประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่21เขตของกรุงเทพแต่ยังคงเหลืออีก29เขตที่เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคะส่วนเรื่องของการกู้รถที่ตกค้างอยู่บนถนนในช่วงน้ำท่วมพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าทางนครบาลร่วมกับกทมและคมนาคมระดมรถยกรถเครนเคลียร์รถที่จอดเสียแล้วก็รถที่จอดหนีน้ำอยู่บนสะพานข้ามแยกต่างๆเพื่อคืนผิวการจราจรให้กลับมาใช้ได้ตามปกติซึ่งภาพรวมของถนนสายหลักอย่างพระราม9สุขุมวิทและพระราม4สามารถกลับมาเปิดการจราจรได้เกือบ 100% แล้วถนนลาดพร้าวบริเวณจุดตัดรามคำแหงเนี่ยเปิดได้แล้วราว 70% ส่วนที่บริเวณลาดพร้าวซอย101แยกคลองตันต่อเนื่องถนนพัฒนาการยังคงมีน้ำขังสูงนะคะรถเล็กและรถ EV ควรที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางแต่ท่านก็ยืนยันว่าจะเร่งคืนพื้นที่การจราจรที่สมบูรณ์โดยเร็วค่ะทีนี้ข้ามไปดูในส่วนของต่างจังหวัดกันบ้างนะคะอย่างที่ระยองสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากยังมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงมาเติมพื้นที่อำเภอเมืองอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ถนนสายสำคัญอย่างถนนสาย36ถนนสุขุมวิทถนนจันทอุดมถนนสายค.2ถนนอปจ.ยังคงถูกน้ำท่วมสูง 50-70 ซม.บางจุดเนี่ยรถเล็กไม่สามารถขับผ่านได้นะคะขณะที่พื้นที่เศรษฐกิจใจกลางเมืองระยองอย่างศูนย์การค้าสาย4ศูนย์การค้าสตาร์พลาซ่าตอนนี้ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่แล้วการค้าขายก็ต้องหยุดชะงักไปโดยปริยายและล่าสุดตอนนี้ก็มีรายงานด้วยว่ามวลน้ำเริ่มหลากเข้าท่วมถนนสุขุมวิทช่วงโค้งระยองรามาและบริเวณหมู่บ้านเพลินตาแล้วระดับน้ำในคลองเองก็เพิ่มสูงอย่างรวดเร็วค่ะชาวบ้านต้องรีบเคลื่อนย้ายรถยนต์หนีน้ำกันแล้วด้านของหน่วยงานต่างๆแม้ว่าจะเร่งระบายน้ำแต่ก็ยังทำได้ยากนะคะเนื่องจากพื้นที่รับน้ำและคลองมีน้ำเต็มความจุประกอบกับน้ำทะเลหนุนด้วยจึงเป็นอุปสรรคที่ทำให้การระบายน้ำล่าช้าซึ่งสถานการณ์เวลานี้คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย2วันสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาเติมแต่ถ้าเราไปดูในหลายหมู่บ้านในบริเวณชุมชนหนองมหาตำบลทับมาก็ถูกน้ำท่วมสูงนะคะทางหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนต้องเอาอาหารและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายแต่ก็เข้าถึงได้แค่บางจุดเท่านั้นผู้ประสบภัย
ภัยเนี่ยต้องเดินลุยน้ำออกมารับอาหารและน้ำดื่มกันอย่างทุลักทุเลค่ะและคุณผู้ชมช่วงค่ำเมื่อวานนี้ก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นนะคะเมื่อมีคนไปพบร่างของนางสาวคำพูนอายุ59ปีเสียชีวิตจมน้ำพร้อมกับสุนัข1ตัวใกล้กับเสาไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านหนองจอกตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงบอกว่าเห็นผู้ตายเดินตามหาสุนัขแล้วก็คาดว่าอาจจะเดินไปใกล้เสาไฟที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วก็เลยถูกไฟดูดจนเสียชีวิตค่ะข้ามไปที่ปราจีนบุรีกันต่อนะคะระดับน้ำก็ยังคงท่วมสูงในหลายพื้นที่อย่างต่ำๆก็ประมาณ 60-70 เซนติเมตรชาวบ้านยังต้องใช้รถยกสูงหรือว่าเรือในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านและล่าสุดโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็ได้เร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักจำนวน21รายและผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์เนื่องจากระดับน้ำรอบๆโรงพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะคือถ้าพูดถึงต่างจังหวัดแล้วจริงๆยังมีอีกหลายพื้นที่เลยนะคะที่ระดับน้ำยังสูงอยู่แล้วก็ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างชาวบ้านยังต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและบางจุดการช่วยเหลือก็ยังเข้าไปไม่ถึงทีนี้มาดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีบ้างค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ออกมาเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะว่าที่ประชุมได้อนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569มาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครกว่า 4,000 ล้านบาทโดยหลักเกณฑ์ก็เป็นไปตามกฎหมายซึ่งทางหน่วยงานในพื้นที่ต้องนำเสนอเข้ามาและมีคณะกรรมการพิจารณาแต่ละภาคก็จะมีรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลเรื่องน้ำท่วมและภัยธรรมชาติขณะที่เมื่อวานนี้ก็ได้มีการแต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีดูพื้นที่น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทใช้เวลา8ปีนะคะซึ่งถ้าหากว่าโครงการนี้ผ่านก็จะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สำคัญคือเรื่องการกักเก็บน้ำเพราะเป็นแก้มลิงโดยธรรมชาติก็จะทำได้ดีในระดับหนึ่งด้วยและเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยในเขตสายไหมนะคะนำถุงยางชีพอาหารและน้ำดื่มไปแจกจ่ายซึ่งชาวบ้านก็ดีใจค่ะที่นายกไปให้กำลังใจแล้วก็บอกนายกว่าอย่าทิ้งประชาชนนะซึ่งนายกก็ตอบไปว่าไม่ทิ้งหรอกต้องรอดทุกคนและทุก8โมงเช้าก็จะมีการประชุมเพื่อสู้กับภัยพิบัติในทุกวันค่ะต่อกันที่ประเด็นของการบินไทยนะคะสำหรับปัญหาของกระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวกว่า 5,000 ใบที่ตกค้างอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิล่าสุดทางการบินไทยก็ได้ออกมาแถลงขอโทษผู้โดยสารค่ะพร้อมกับมีแผนจะเร่งเคลียร์กระเป๋าที่ตกค้างให้แล้วเสร็จภายใน72ชั่วโมงคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่าดีๆการบินไทยยอมรับตามตรงนะคะว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาเที่ยวบินของการบินไทยประสบปัญหาดีเลย์เกือบ 100% และมีเที่ยวบินออกเดินทางตรงเวลาได้ไม่ถึง 3% จากปริมาณเที่ยวบินขาออกเฉลี่ยวันละประมาณ300เที่ยวบินไปกลับรวมกันก็ตกประมาณ600เที่ยวบินตอนนี้ก็ได้เร่งแก้ปัญหาด้วยการสั่งลดกำลังการผลิตลง 30-40% หรือราว30เที่ยวบินจาก110เที่ยวบินต่อวันเพื่อที่จะปรับปรุงระบบการปฏิบัติการให้สามารถกลับมารับมือและให้บริการได้ตรงเวลามากขึ้นรวมถึงมีการยกเลิกและควบรวมเที่ยวบินด้วยโอนย้ายผู้โดยสารไปยังสายการบินอื่นเพื่อบรรเทาผลกระทบและดีๆการบินไทยยืนยันนะคะว่าสาเหตุหลักของวิกฤตครั้งนี้มาจากน้ำท่วมที่พักของพนักงานทำให้ขาดแคลนแรงงานภาคพื้นดินอย่างรุนแรงใน2ส่วนสำคัญก็คือแรงงานทั่วไปต้องการใช้ประมาณ500กว่าคนแต่มีพนักงานออกมาทำงานได้จริงแค่200ถึง300คนแล้วก็แรงงานเฉพาะทางที่มีใบอนุญาตโดยเฉพาะตำแหน่งโหลดมาสเตอร์ข้างเครื่องบินซึ่งตามปกติใช้วันละประมาณ45คนแต่เหลือพนักงานมาทำงานได้แค่20คนเท่านั้นก็เลยทำให้เกิดปัญหาเป็นห่วงโซ่ส่วนสำหรับปัญหากระเป๋าเดินทางที่ตกค้างยอดสะสมอยู่ที่ประมาณ 5,600 ใบขณะนี้กำลังเร่งเคลียร์กระเป๋าออกจากสายพานด้านในมาไว้ด้านนอกเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อมารับกระเป๋าได้สะดวกขึ้นก็ตั้งเป้าว่าจะเคลียร์กระเป๋าตกค้างทั้งหมดและเซตระบบให้เป็นศูนย์ภายใน72ชั่วโมงโดยจะมีการอัปเดตข้อมูลผ่านทาง Facebook Page แล้วก็เว็บไซต์ของทางบริษัทนะคะว่าเที่ยวบินไหนสามารถมารับกระเป๋าได้ที่เทอร์มินอลหลักพร้อมทั้งมีการจัดส่งกระเป๋าผ่านผู้ประกอบการขนส่งนอกจากนี้การบินไทยก็ยังได้ตั้งโต๊ะพิจารณาเยียวยาผู้โดยสารด้วยการจ่ายค่าชดเชยทั้งในส่วนของกระเป๋าเดินทางที่ล่าช้าแล้วก็เที่ยวบินที่ล่าช้า2จุดด้วยกันนะคะก็คือทั้งในอาคารและนอกอาคารผู้โดยสารดีๆการบินไทยยังยืนยันด้วยค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากข้อจำกัดทางการปฏิบัติการและภาระงานของพนักงานระดับปฏิบัติการไม่ใช่การประท้วงของพนักงานหรือแรงงานจ้างจากภายนอกและฝ่ายบริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะได้เร่งระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหา
าอย่างเต็มที่และล่าสุดการบินไทยก็ได้มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่จะเดินทางในวันนี้แล้วนะคะเป็นเส้นทางภายในประเทศอย่างภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลราชธานีและอุดรธานี7เที่ยวบินเส้นทางระหว่างประเทศโซนยุโรปฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร์21เที่ยวบินและในเส้นทางระหว่างประเทศในวันที่1ตุลาคมอีก4เที่ยวบินเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางก็ขอให้ตรวจสอบตารางการบินให้ชัดเจนก่อนจะดีที่สุดค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
4: ช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้เรือลากร่มขนาดใหญ่เรือตกหมึกเรือสปีดโบ๊ทและเรือเพื่อการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการในอ่าวพัทยาถูกคลื่นซัดมาเกยชายฝั่งจำนวนมากค่ะบางลำถูกแรงกระแทกได้รับความเสียหายอย่างหนักและอีกหลายลำเคลื่อนออกจากพิกัดเดิมเนื่องจากโซ่สมอเรือขาดจากแรงกระแทกของคลื่นลมขณะที่อีกอย่างน้อย6ลำไม่สามารถกู้ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกลางทะเลรวมๆแล้วคิดเป็นมูลค่ากว่า100ล้านบาทนอกจากเรือที่ถูกคลื่นซัดเสียหายแล้วตัวชายหาดพัทยาเองก็ได้รับความเสียหายจากคลื่นกัดเซาะจนทรายหายไปจำนวนมากนะคะซึ่งหลังจากการกู้เรือเสร็จสิ้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันจากนั้นก็จะทำการฟื้นฟูบริเวณชายหาดพัทยาให้คืนสภาพเดิมโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบด้านการท่องเที่ยวค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องแสดงความยินดีกับวิลกุลวุฒินะคะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวในเอเชียนเกมส่วนยอดรวมเหรียญทองของไทยขึ้นอันดับ5ของตารางเหรียญนะคะมีเพิ่มเป็น12เหรียญทองแล้วติดตามกันเลยค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราย้อนไปดูความสำเร็จของวิลกุลวุฒิวิทิสานะครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ได้สำเร็จครับย้อนไปดูความยอดเยี่ยมของวิลกุลวุฒิวิทิสานครับนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือหนึ่งของโลกลงแข่งขันรอบชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์แล้วก็เอาชนะโลเคนยูมือ13ของโลกจากสิงคโปร์2เกมรวดครับ15-9และ15-8ทำให้วิลกุลวุฒิสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทเดี่ยวของไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์เหรียญทองนี้วิลกุลวุฒิวัย25ปีขอมอบให้กับคนไทยครับ
6: ครับผมก็ต้องมอบให้คนไทยครับที่วันนี้ยังเจออุทกภัยอยู่ครับก็ผมมองว่าทุกคนที่ณตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็เขาต่อสู้มากกว่าผมอีกผมมีหน้าที่แค่ต่อสู้ในสนามแต่ว่าบางคนก็ต้องเดินน้ำท่วมออกไปซื้อของอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าคนไทยทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ลำบากกับผมอีกเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากมอบเหรียญนี้ให้กับคนไทยทุกคน
5: ผลงานของแบดมินตันไทยในเอเชียนเกมส์คราวนี้ได้มา1เหรียญทองจากวิลกุลวุฒิและวิลกุลวุฒิยังได้1เหรียญทองแดงร่วมกับแบดมินตันทีมชายด้วยครับอีก1เหรียญทองของไทยเมื่อวานนี้ครับได้จากตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศล้างตาเอาชนะเสือเหลืองมาเลเซีย2-0เซตตะกร้อทีมเดี่ยวชายของไทยก็มีชนะพลซับเย็นกฤษณพงศ์นุตโคตรและวุฒินันท์คำสนอช่วยกันทำให้ไทยเอาชนะมาเลเซีย2เซตรวดครับคว้าแชมป์ตะกร้อทีมเดี่ยวชายเอเชียนเกมสมัยที่7ขณะที่อีสปอร์ตของไทยก็มีเหรียญทองเหมือนกันครับ ในประเภทเกมต่อสู้ PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวรรณเลิศกุลสุภชัยสิงแก้วและปวริศวงทองหัตชัยช่วยกันคว้าเหรียญทอง e-sport เกม PUBG ให้กับประเทศไทยส่วนเหรียญเงินเมื่อวานนี้เราได้จากผัดผสม 4x100 เมตรครับชาย2คนหญิง2คนทีมไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภนิษฐ์พูนเกิดภูริพลบุญสอนจิรพัฒน์ขานอ่อนตาโดยไม้สุดท้ายลมกดไทยวิ่งขึ้นนำแต่สุดท้ายโดนเฉินหวีเจียดาวรุ่งวัย17ปีจากจีนเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรหญิงแซงเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองไปครองไทยได้เหรียญเงินครับเวลา 40.87 วินาทีแพ้เหรียญทองอย่างจีนแค่เสี้ยววินาทีครับจีนทำได้ 40.78 วินาที really ขณะที่มวยสากลคนเดียวของไทยที่เหลืออยู่ครับนันทิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เอาชนะนักชกเจ้าภาพสุดมัน 3-2 เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงไปเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือแชมป์เก่าและเหรียญทองแดงโอลิมปิกจะแข่งขันกันวันศุกร์นี้ครับ2ตุลาคมขณะที่มวยสากลชายของไทยต้องบอกว่าผลงานตกต่ำครับไร้เหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกในรอบ72ปีส่วนตารางเหรียญล่าสุดไทยขึ้นมาอยู่อันดับที่5ครับเก็บไปแล้ว12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1เป็นจีนครับเก็บไปแล้ว143เหรียญทองในขณะที่เจ้าภาพญี่ปุ่นยังอยู่ที่หลัก40เหรียญทองครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับวันพรุ่งนี้ติดตามกันต่อกับผมณัฐวัฒน์อินทรวิทาลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
4: เหตุของยักษ์และจ่าประพันธ์ที่ต้องนำทหารฝีมือดีเข้าป่าเพื่อตามหาคนหายท่ามกลางผืนป่าเขาขวางที่เต็มไปด้วยอันตรายและเรื่องเล่าถึงสิ่งลี้ลับแต่ภารกิจกลับไม่ง่ายนะคะเมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับไอ้โหงเสือสมิงกินคนที่จำแรงร่างได้สารพัดทำให้ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นคือผีร้ายหรือว่าสัตว์มาเปิดป่าล่าความสยองครั้งใหม่กับไอ้โหงสมิงกินคนที่ไม่ได้มาแค่เพื่อหลอกแต่มันมาล่าเอาถึงชีวิตในที่หยดสมิงเขาขวางที่รอบนี้ก็ได้นะเดมารับบทยักษ์อีกครั้งนะคะพร้อมทั้งพี่แฉะที่รับบทจ่าประพันธ์และยังมีโบเมลดากับไบเบิลมาเสริมทับความตื่นเต้นในครั้งนี้ด้วยแต่ที่พิเศษสุดๆก็คือครั้งนี้ M Studio และช่อง3ได้ร่วมมือกับ CJ ประเทศเกาหลีใต้ผู้ผลิตฟิล์มภาพยนตร์และเทคโนโลยีโรงภาพยนตร์ชั้นนำของโลกสร้างประวัติศาสตร์หนังไทยส่งที่หยดสมิงเขาขวางเข้าฉายในระบบ Screen X เรื่องแรกของประเทศไทยค่ะที่จะมาเปิดประสบการณ์ความสยองรอบทิศทาง270องศาที่เป็นมิติใหม่ของการเล่าเรื่องผ่านเทคโนโลยีภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วยอย่าลืมไปสัมผัสประสบการณ์ความระทึกในมุมมอง270องศากับที่หยดสมิงเขาขวางในระบบ Screen X แล้วก็ระบบปกติพร้อมกัน30กันยายนนี้หรือก็คือวันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะคำถามเกี่ยวกับ AI ตอนนี้ก็คือมันมาถึงจุดเร่งหรือว่าจุดเบรกนะคะเพราะว่าในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามจะดันแต่ค่ายเทคโนโลยีใหญ่ๆกลับเพิ่มความระวังในเรื่องของเซฟตี้ค่ะล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดตัว america.govแพลตฟอร์มที่นำ AI มาช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐบาลกลางได้ง่ายขึ้นเพราะมีการลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยทางโจเกเบียประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบของสหรัฐเผยกับ CNBC ว่าแชทบอทของแพลตฟอร์มเนี่ยใช้เทคโนโลยี AI จาก Gemini ของ Google และ Grok ของ xAI ในขณะที่แต่ละวันมีประชาชนประมาณ40ล้านคนที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของรัฐบาลแต่ประเด็นที่ได้รับความสนใจก็คือทรัมป์ประกาศผลักดันคำว่า Super Intelligence หรือว่า SI แทน AI ร้อมประกาศว่าใครชนะการแข่งขันด้าน SI คนนั้นชนะนอกจากนี้ทรัมป์ก็ยังโยงเรื่องนี้กับการแข่งขันด้านเทคโนโลยีกับจีนด้วยค่ะระบุว่าสหรัฐเป็นผู้นำและไม่ต้องการให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีบางอย่างที่สหรัฐมีอยู่ก่อนแล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าในขณะที่ทรัมป์พยายามดัน SI บริษัท AI ชั้นนำกำลังเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยโดยทาง OpenAI ได้ยกเลิกแผนเปิดตัว GPT 6.1 Astra ที่เดิมกำหนดเปิดตัวในเดือนตุลาคมหลังการทดสอบภายในพบว่าโมเดลยังไม่ผ่านมาตรฐานด้านเซฟตี้และ alignment ขณะที่ Anthropic ผู้พัฒนา Claude ซึ่งกำลังเดินหน้าแผน IPO ระบุว่า AI อาจเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกอย่างลึกซึ้งแต่การพัฒนา AI ที่ทำงานอย่างเป็นอิสระมากขึ้นก็อาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่คาดคิดและก่ออันตรายได้ Dario Amodei CEO ของ Anthropic ระบุนะคะว่าบริษัทพร้อมชะลอการพัฒนาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่า AI รุ่นใหม่มีความปลอดภัยนี่ก็เลยกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของโลก AI ค่ะซึ่งด้านนึงต้องการเร่งชิงความเป็นผู้นำแต่อีกด้านก็ต้องตอบให้ได้ว่าเทคโนโลยีควรเดินหน้าเร็วแค่ไหนโดยที่ไม่ทิ้งเซฟตี้ไว้ข้างหลังขณะเดียวกันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้เปิดทำเนียบขาวต้อนรับผู้นำบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ร่วมหารือทิศทางการพัฒนา AI นะคะมีทั้งเจนเซนหวง CEO ของ Nvidia อีลอนมัสก์ CEO ของ Tesla และ SpaceX มาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Meta และสุนดาพิชัย CEO ของ Google รวมถึง CEO ของ Microsoft Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Amazon ตลอดจนผู้บริหารจาก OpenAI และ Anthropic ด้วยในการหารือทรัมป์กล่าวถึงประโยชน์ของ Data Center และสนับสนุนแนวทางให้ภาคอุตสาหกรรม AI มีบทบาทในการกำกับดูแลตัวเองหรือว่า Self Regulation และยังระบุนะคะว่าสหรัฐมีความได้เปรียบอย่างมากในการแข่งขันด้านนี้และต้องการรักษาความเป็นผู้นำเอาไว้พร้อมชื่นชมกลุ่มผู้บริหารเทคโนโลยีที่เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ทรัมป์ก็ยังได้ลงนามกับบรรดา CEO บริษัทเทคโนโลยีในหลักการด้าน AI ที่เรียกว่า Morally Binding ซึ่งเป็นข้อตกลงโดยสมัครใจไม่ใช่กฎหมายบังคับพร้อมกับหนุน AI Self Regulation และแนวคิดตั้งคณะกรรมการ10คนกำกับอุตสาหกรรมค่ะพูดถึงประธานาธิบดีทรัมป์ล่าสุดออกมาชี้นะคะว่าอิหร่านล้มเหลวอย่างหนักพร้อมกับย้ำว่าความขัดแย้งจะจบเร็วๆนี้ค่ะสหรัฐอิหร่านส่งสัญญาณเจรจาจริงจังขึ้นผ่านตัวกลางนะคะในขณะที่ฝั่งเตหะรานรอคำตอบจากวอชิงตันส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ก็ย้ำว่าความขัดแย้งจะจบเร็วๆนี้ท่ามกลางแรงกดดันเรื่องนิวเคลียร์น้ำมันแล้วก็ช่องแคบฮอร์มูซล่าสุดทรัมป์กล่าวนะคะว่าอิหร่านกำลังล้มเหลวอย่างหนักและความขัดแย้งจะยุติลงเร็วๆนี้พร้อมกับย้ำว่าสหรัฐจะไม่ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เด็ดขาดแล้วก็คาดว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงเมื่อความขัดแย้งยุตินี่ก็เป็นท่าทีที่เกิดขึ้นในช่วงที่การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านผ่านตัวกลางอย่างเดินหน้าด้านของฝ่ายอิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอับบาสอารัชชีบอกว่าการแลกเปลี่ยนข้อความกับสหรัฐผ่านตัวกลางจากกาตาร์และปากีสถานมีความจริงจังมากขึ้นหลังจากเตหะรานยื่นข้อเสนอเพื่อหาทางยุติความขัดแย้งอารัชชีระบุนะคะว่าได้หารือกับตัวกลางกาตาร์ในนครนิวยอร์กถึงแนวทางที่จะทำให้เงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองและสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยกาตาร์จะนำแนวคิดจากการหารือไปพูดคุยกับฝ่ายสหรัฐก่อนที่จะส่งคำตอบของวอชิงตันกลับมาอย่างเตหะรานนอกจากนี้อารัชชียืนยันนะคะว่าแม้จะเดินทางกลับอิหร่านแล้วแต่ช่องทางการสื่อสารยังคงเปิดอยู่และขณะนี้เตหะรานกำลังรอคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าการเจรจาจะเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้หรือไม่ขณะเดียวกันประธานรัฐสภาอิหร่านมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟก็เตือนค่ะว่าถ้าหากอิหร่านไม่สามารถขายน้ำมันได้ก็จะไม่มีใครขายน้ำมันได้และถ้าหากความมั่นคงของอิหร่านไม่ได้รับการรับประกันก็จะไม่มีโครงสร้างพื้นฐานใดปลอดภัยส่วนด้าน IRGC ประกาศค่ะว่าจะไม่หยุดจนกว่าสหรัฐจะออกจากภูมิภาคและรู้การป้องปรามอย่างถาวรเพราะฉะนั้นจุดที่ต้องจับตาต่อจากนี้ก็คือคำตอบจากวอชิงตันที่จะส่งไปยังเตหะรานนะคะสลับไปดูสถานการณ์ระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้งนะคะหลังจากทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้กับเขตปลอดทหาร DMC ทำให้มีทหารบาดเจ็บ3นายล่าสุดเกาหลีใต้กำลังพิจารณาทางเลือกในการตอบโต้ค่ะกองทัพเกาหลีใต้เผยภาพปฏิบัติการช่วยเหลือทหารหลังเกิดเหตุระเบิด2ครั้งระหว่างปฏิบัติภารกิจภายในเขตปลอดทหารหรือว่า DMC บริเวณชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาโดยเป็นการระเบิดระหว่างที่ทหารเกาหลีใต้เดินลาดตระเวนนะคะทำให้ทหารบาดเจ็บ3นายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส2นายแล้วก็เจ็บเล็กน้อยอีก1นายทางกองทัพได้ส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและล่าสุดการตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับกองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติหรือว่า UN ได้พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบเรซินของเกาหลีเหนือเพิ่มเติมใกล้กับจุดเกิดเหตุค่ะโดยพบอยู่ห่างจากจุดระเบิดครั้งที่2ประมาณ1เมตรรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้คังชินชอระบุนะคะว่าทุ่นระเบิดที่พบถูกฝังอยู่ในพื้นที่และประเมินว่าเกี่ยวข้องกับการเสริมความแข็งแกร่งตามแนวชายแดนของเกาหลีเหนือใกล้เส้นแบ่งเขตทหารหรือว่า MDL นอกจากนี้รัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ยังระบุว่าหากทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือเป็นสาเหตุของเหตุการณ์จะถือเป็นการละเมิดข้อตกลง บศึกสงครามเกาหลีอย่างชัดเจนและเกาหลีใต้มีทางเลือกในการตอบสนองหลายรูปแบบซึ่งจะดำเนินการเป็นขั้นตอนพร้อมกับเรียกร้องให้เกาหลีเหนือเข้าสู่การหารือเพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยอย่างไรก็ตามการตรวจสอบร่วมกับกองบัญชาการสหประชาชาติยังดำเนินต่อไปนะคะและกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าจะเปิดเผยผลสอบสวนขั้นสุดท้ายต่อสาธารณะเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นค่ะปิดท้ายรายการพาไปดูความมหัศจรรย์ของพรมแดงตามธรรมชาตินะคะที่แต่งแต้มพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำเหลืองค่ะภาพมุมสูงเผยเห็นความงดงามของพื้นที่ชุ่มน้ำสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเหลืองในมณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนนะคะซึ่งกำลังเปลี่ยนเป็นพรมแดงขนาดใหญ่เมื่อสีสันของฤดูใบไม้ร่วงเข้าสู่ช่วงที่สวยงามที่สุดสีแดงสดที่เห็นไม่ได้เกิดจากใบไม้นะคะแต่ว่าเป็นต้นซูเอดาซาวซ่าพืชทนเค็มที่ดูดซับเกลือจากดินก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มในฤดูใบไม้ร่วงตัดกับทุ่งกกสีทองในขณะที่ฝูงนกออกหากินตามพื้นที่ชุ่มน้ำพืชชนิดนี้ยังมีบทบาทต่อระบบนิเวศนะคะเพราะว่าเป็นทั้งแหล่งอาหารและถิ่นที่อยู่อาศัยของมีชีวิตรวมถึงนกอพยพหลายล้านตัวที่เดินทางมายังพื้นที่แห่งนี้ในแต่ละปีและในปี2024ถิ่นอาศัยของนกบริเวณปากแม่น้ำเหลืองยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยตอกย้ำความสำคัญของพื้นที่แห่งนี้ทั้งในด้านความงดงามและก็ระบบนิเวศกลายเป็นพรมแดงแห่งธรรมชาติที่แต่งแต้มปากแม่น้ำเหลืองในฤดูใบไม้ร่วงค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดยevplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
6: สวัสดีครับพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจตนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่จะเอาวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องราวที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะแล้วก็เอามาเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลื่นวิทยุเรานะครับที่วิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz นี้นะครับหรือว่าที่เพจ Facebook ผมนะครับที่เพจออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบตันเจตนะครับตอนนี้ก็มีช่องทางอื่นๆเช่น TikTok YouTube นะครับเอาไปลงไว้ตรงนั้นเหมือนกันก็ไปติ

0: นี้ครับเป็นเรื่องปกติเราใช้กันนะเคยมีงานวิจัยออกมาว่าในฟองน้ำล้างจานเองเนี่ยมีการสะสมนะครับเชื้อจุลินทรีย์เชื้อยีสต์เชื้อราต่างๆได้ครับนะแล้วก็เยอะมากด้วยนะครับเยอะจนน่าตกใจเลยจนท่านบอกว่าทำยังไงดีกับมันล่ะนะครับนะหลายๆคนก็ชอบใช้ฟองน้ำล้างจานเนี่ยใช้นานๆนะครับด้วยความที่แบบแหมประหยัดดีนะมันใช้ยังใช้ทนบางคนก็อาจจะโชว์ด้วยซ้ำว่าใช้จนเย็นแล้วก็ยังใช้อยู่ไม่ถูกนะครับนะในความที่เราบอกว่ามันอาจจะมีการสะสมของเชื้อโรคได้เนี่ยจริงๆเขาสอนว่าให้ใช้แค่เดือนหนึ่งก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับซึ่งก็อาจจะบอกว่าเดือนเปลี่ยนทีก็เปลืองเงินแย่เลยนะครับนะก็ต้องหาวิธีการครับโดยปกติแล้วเนี่ยฟองน้ำเนี่ยครับที่เราใช้ล้างจานเนี่ยครับที่มันสะสมเชื้อโรคได้เพราะว่ามันมีช่องรูพรุนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับนะแล้วเราใช้เสร็จเนี่ยครับฟองน้ำมันยังไม่แห้งครับเรามักจะเก็บทิ้งไว้ทั้งที่ยังไม่แห้งมีเปียกๆเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่เชื้อโรคที่มันมากับอาหารต่างๆเนี่ยนะซึมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วมันก็สะสมอยู่ก็เป็นไปได้พอมันไม่แห้งนะครับมันก็จะเดินเติบโตได้อีกตัวเพิ่มจำนวนได้อันนี้ก็น่ากลัวนะครับนะเขาบอกว่างั้นต้องทำให้มันเปียกตัวส่วนของน้ำยาล้างจานเนี่ยมันก็ได้ครับมันก็มีอีกสูตรนึงคือว่าถ้าคุณใช้น้ำยาล้างจานแบบที่เป็นแบบมีสารฆ่าเชื้อด้วยเนี่ยอันนั้นเขาจะสอนว่าถ้าแบบนั้นนะก็คือคุณก็เก็บหลังจากล้างจานเสร็จเนี่ยก็คือให้มันมีตัวน้ำยาล้างจานเปียกๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็วางเก็บไว้มันก็ฆ่าเชื้อโรคได้ก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้น้ำยาล้างจานแบบนั้นก็เขาจะสอนว่าก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ควรจะต้องบีบให้แห้งตากให้แห้งถึงจะมั่นใจได้นะครับทีนี้เราสามารถใช้วิธีอื่นได้ไหมนะครับก็พบว่ามันก็มีคำแนะนำครับในอย่างเช่นบอกว่าทางด้านของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USDA เขาแนะนำให้ต้องใช้เตาไมโครเวฟเนี่ยในการฆ่าเชื้อโรคในฟองน้ำได้จริงๆครับนะเพราะฟองน้ำปกติอย่างที่เราเกิดคือว่าถ้ามันสะสมเชื้อโรคได้ถึงจุดนึงเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ามันจะเริ่มเหม็นผิดปกติแล้วนี่ก็ต้องทิ้งไปเพราะมันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคแล้วแต่ USDA บอกว่าอ่ะเรามาใช้วิธีการฆ่าเชื้อโรคกันดีกว่านะครับอาจจะใช้เตาไมโครเวฟหรือใช้เครื่องล้างจานก็ได้อีกแต่บ้านในประเทศไทยเราไม่ค่อยมีใครใช้เครื่องล้างจานเนาะนะครับก็อย่างแรกเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟดูก่อนนะครับว่าฟองน้ำเป็นฟองน้ำแบบที่มันมีแผ่นโลหะขัดหรือเปล่านะบางรุ่นบางยี่ห้อจะเป็นแผ่นโลหะด้วยอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าห้ามนำเข้าเตาไมโครเวฟนะครับเพราะว่าแผ่นโลหะเวลามันสะท้อนคลื่นนะในเตาไมโครเวฟเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการสะสมประจุไฟฟ้าขึ้นเกิดประกายไฟอันตรายได้นะครับจะเกิดการเผาไหม้ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องล้างจานนะครับอันนี้อาจจะได้เพราะว่าเครื่องล้างจานมันก็ล้างด้วยน้ำร้อนแล้วมันมีอุปกรณ์อบแห้งด้วยนะครับในเครื่องล้างจานนี่ก็อาจจะใช้ได้ในกรณีของฟองน้ำที่มีโลหะนะครับทีนี้เวลาจะใช้ก็บอกว่าฟองน้ำเนี่ยพอมันเปียกนะครับมันเปียกโชกๆนะครับนะถ้าไม่เปียกเนี่ยเอาเข้าเตาไมโครเวฟเดี๋ยวมันแห้งไปเดี๋ยวมันจะเกิดการเผาไหม้เช่นกันนะครับฉะนั้นเอาฟองน้ำเปียกๆโชกๆเนี่ยไปวางไว้ในไมโครเวฟนะครับแล้วก็เปิดความร้อนสูงครับเป็นเวลา 1-2 นาทีนะครับ2นาทีแหละนะครับนะเขาบอกว่าหมุนไปเนี่ยครับ2นาทีร้อนเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อในฟองน้ำล้างจานได้ครับกำจัดแบคทีเรียได้USDA บอกว่าถ้าใช้นะสามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 99.999% เลยนะครับเนาะก็คือใกล้เคียงเลยนะครับแต่ว่าเขาเตือนว่าระวังด้วยนะเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยฟองน้ำมันจะร้อนมากเลยนะครับหน้าตาเราที่แตกแล้วเนื้อเป็นเหมือนฟองน้ำใช่ไหมแต่ข้างในมันสะสมน้ำร้อนจัดเอาไว้นะครับนะฉันเกิดไปจับไปบีบมาน้ำร้อนพุ่งใส่มือก็อันตรายมากบอกว่าคุณควรจะตั้งทิ้งไว้ก่อนนะสัก10หรืออาจจะถึง15นาทีนะครับให้ฟองน้ำเย็นก่อนนะแล้วค่อยเอาออกมาอันนี้ก็ใช้ได้ปลอดภัยนะครับนะงั้นบางคนบอกว่าถ้าไม่มีเตาไมโครเวฟทำไงได้บ้างไหมก็บอกว่าทาง USDA ก็แนะนำเรื่องการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ครับซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเนี่ยถ้าไม่มีอีกแล้วนะครับเนี่ยบอกว่าก็สามารถเอาบรรดาน้ำยาฟอกผ้าขาวพวกบลีชเนี่ยครับที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยครับนะเอามาผสมได้ครับประมาณสัก1ใน4ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชานะครับผสมกับน้ำอุ่นประมาณสัก1ลิตรนะโดยคร่าวๆนะครับนะแล้วก็เอามาผสมแล้วก็แช่ฟองน้ำทิ้งไว้1นาทีก็สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้ครับนะฉะนั้นการใช้ฟองน้ำทุกวันให้สะอาดเนี่ยครับก็จะเป็นอันที่ปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับลองใช้วิธีการพวกนี้ในการที่ไปทำที่บ้านท่านได้ครับการใช้ไมโครเวฟในการฆ่าเชื้อโรคฟองน้ำเป็นเรื่องจริงครับ
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเด

0: เอฮาประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดฮาแถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dehair 089-334-9888 02-559-2727
2: แจ้งข้อมูล02-424-9755โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755สนใจลงโฆษณา02-424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่02-424-9755
3: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
4: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
5: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310

0: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 13:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
1: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าวสามสีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10:30พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8:30โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมด
0: ต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งปภส่งซีลวอร์ดแคสเตือนภัยขั้นรุนแรงแจ้งเตือนประชาชนตลอดแนวแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีรีบเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมอพยพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเตรียมของใช้จำเป็นและวางแผนเส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้าหลังเขื่อนแม่กลองปรับการระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้และอาจจะเพิ่มขึ้นอีกขณะที่นายเจเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกำชับจังหวัดราชบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสั่งปภ.นำกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมดำเนินการวางแนวกั้นเสริมจุดป้องกันพื้นที่เสี่ยงป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมชุมชนและจุดสำคัญ
1: ผู้ว่าชัดชาติเผยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กทม.เริ่มดีขึ้นหลังเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักคาดใน2วันน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักจะเริ่มคลี่คลายส่วนถนนสายรองพื้นที่ชุมชนลักษณะเป็นแอ่งกระทะอย่างเคหะร่มเกล้าเคหะคลองจันทร์อาจต้องใช้เวลาประมาณ7วันหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมระบุกทม.ยังมีจุดวิกฤตประมาณ40จุดในโซนคลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวตอนบนระดับน้ำยังลดได้ช้าเนื่องจากมีมวลน้ำไหลเติมเข้ามาต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนที่ไหลมาบรรจบในแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำจึงยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงยกเว้นมีมวลน้ำจากเขื่อนป่าสักที่อาจส่งผลกระทบประสานกรมชลสทนช.จัดการประตูระบายน้ำและพร่องน้ำไปจุดอื่นๆพร้อมแจ้งเตือนประชาชนนอกคันกั้นน้ำเตรียมพร้อมรับมือยกของขึ้นสู่ที่สูงทันที
0: ดร.สีตางอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำม.เกษตรโต้กลับนายพลพีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหลังออกมาชี้แจงเรื่องการสั่งปิดประตูเขื่อนระบายน้ำขอบคุณอาจารย์ที่ออกมาแนะนำตักเตือนระบุถือว่ายังเป็นคนที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ก่อนเตือนอีกครั้งการไปทักท้วงกรมชลประทานซึ่งเขารู้หน้าที่รู้เทคนิคมีพันธกิจโดยตรงเป็นเรื่องไม่ควรทำย้ำชัดอย่าไปเกะกะตรงนั้นไม่ใช่ที่จะให้เด็กไปวิ่งเล่นนอกจากนี้ยังแชร์คลิปที่นายพลพียืนคุยกับผอ.เขื่อนที่บริเวณเขื่อนขุนด่านประการชนโดยในคลิปนายพลพีถามถึงปริมาณฝนที่ตกลงมาว่าเยอะขนาดไหนบอกสมมติว่าปิดเขื่อนสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงคนข้างล่างใจฟูเลยไม่ได้ปิดถาวรก่อนให้กลับมาเปิดอีกครั้งพร้อมระบุให้ภาพเล่าเรื่อง
1: โฆษกสำนักนายกชี้แจงโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งครอบคลุมความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาถึง1ตุลา70ระบุต่อไปความเสี่ยงทั้งหมดจะถูกโยนไปให้บริษัทประกันที่มารับทั้งหมดผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งขณะนี้คปภ.อยู่ระหว่างเจรจารายละเอียดขั้นสุดท้ายกับบริษัทประกันภัยโดยรัฐบาลเสนอวงเงินความคุ้มครองไว้ที่ 75,000 ล้านบาทหลังจากบริษัทประกันภัยเสนอวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นในระดับที่ต่ำกว่าคาดจะได้ข้อสรุปภายใต้กรอบเจรจาที่วางไว้และสามารถลงนามให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกำหนด1ตุลาคมนี้ส่วนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก่อนกรมธรรม์มีผลบังคับใช้ไม่สามารถนำมาคุ้มครองย้อนหลังได้
0: ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติงบกลาง 1,200 ล้านบาทเพื่อเติมสภาพคล่องให้กับกองทุนกยศ.และช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ประสบปัญหาไม่สามารถกู้ยืมเงินได้โดยปัจจุบันมีผู้ยื่นขอกู้กยศ.มากกว่า 700,000 รายแต่จากข้อจำกัดเงินทุนทำให้มีนักเรียนนักศึกษาประมาณ 14,000 คนไม่สามารถเข้าสู่ระบบกู้ยืมได้ดังนั้นงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้สำหรับกลุ่มตกหล่นเพื่อให้เข้าสู่ระบบและได้รับเงินกู้ตามสิทธิ์นายพระดอนระบุกยศ.เป็นกองทุนหมุนเวียนไม่ควรต้องพึ่งพา งบประมาณจากภาครัฐในทุกปีแต่ที่ผ่านมาไม่สามารถหมุนเวียนเงินกลับมาได้เพียงพอจึงจำเป็นต้องใช้งบภาครัฐเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีผู้ที่อยู่ในระบบกยศ. 3.6 ล้านคนมีผู้ผิดนัดชำระหนี้ 2.6 ล้านคนและกยศ.เร่งหาทางแก้ไขปัญหาหนี้ที่สะสมมานาน
1: บรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิค่อนข้างชุลมุนหลังกระเป๋าสัมภาระของผู้ที่มีเที่ยวบินในวันที่26และ27กันยายนที่ผ่านมาถูกนำออกมาวางไว้บริเวณทางออก A ตลอดทั้งวันมีผู้โดยสารเข้ามาติดต่อขอรับกระเป๋าที่ตกค้างโดยต้องนำบอร์ดดิ้งพาส แท็กกระเป๋าและพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนมาแสดงซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของการบินไทยและเจ้าหน้าที่อากาศยานไทยมาช่วยอำนวยความสะดวกด้านประธานบริหารการบินไทยชี้แจงปัญหาเกิดจากภาวะขาดแคลนพนักงานอย่างหนักหลังบุคลากรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนไม่สามารถบริหารจัดการได้ตามปกติขณะที่นายสิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมระบุเตรียมเสนอให้มีการเปิดประชุมบอร์ดการบินไทยเป็นการด่วนเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาตลอดจนวางมาตรการบริหารจัดการต่อไป
0: การเมืองวันนี้เริ่มต้นด้วยความเคลื่อนไหวของทางนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ออกมาขอโทษประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมก็บอกว่าไม่ท้อพร้อมรับฟังเสียงตำหนิไปเร่งแก้ไขนะครับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจก็พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมโดยย้ำให้ข้าราชการทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและจัดความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการในพื้นที่ก็บอกว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิพร้อมกราบขออภัยต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะไม่รับฟังแล้วปล่อยผ่านแต่ว่าจะเร่งหาทางแก้ไขโดยรัฐบาลจะทำทุกวิถีทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด
2: ท่านดุด่าว่ากล่าวมาผมก็ยินดีที่จะขออภัยกราบขออภัยทุกท่านแต่ว่าผมฟังมาแล้วฟังทั้งเสียงตำหนิเสียงวิพากษ์วิจารณ์ผมขอให้คำยืนยันว่าผมไม่ได้ฟังแล้วก็รู้สึกโอ้โหยิ่งมาว่าผมจะไม่ทำให้ตรงกันข้ามฮะฟังเต็มสองรูหูแล้วก็เข้าไปในสมองแล้วก็ไปหาทางแก้ไขตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคาดหวังว่าต้องการให้น้ำเนี่ยมันออกไปจากพื้นที่ของเขานี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดทำให้พวกน้ำนะครับได้สูบออกไปในพื้นที่ที่ประสบภัยให้มากที่สุด
0: ขณะที่ช่วงหลังประชุมครม.ครับนักข่าวก็ยังสอบถามกรณีที่กู้ภัยเนี่ยอ้างว่าตำรวจรอให้นายกมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนจึงค่อยเข้าไปแจกข้าวได้นายกบอกว่าไม่มีนโยบายนี้ครับเป็นการแอบอ้างมั่วซั่วทุกอย่างมีระบบของมันอยู่แล้ว
2: ไม่มีครับไม่มีนโยบายนี้แอบอ้างมั่วซั่วทุกอย่างมันเป็นไปมันมีระบบของมันอยู่แล้วรัฐบาลก็ขอบคุณกู้ภัยอะไรต่างๆที่นำเข้ามาเสริมวันนี้เรานึกถึงเรื่องฟื้นฟูแล้วทุกอย่างน่าจะเป็นใจให้ทำการสูบน้ำผันน้ำให้ออกไปจากพื้นที่ที่เกิดเหตุได้นะครับให้มากที่สุด
3: ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการที่จะเปิดที
2: ่เร็วที่สุดครับ
1: ในขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการอนุมัติงดเยียวยาน้ำท่วมกทม.และทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังมีการเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยด้วยโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เผยหลังการประชุมครม.นะคะว่าที่ประชุมได้อนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินปี2569ประมาณ 4,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากน้ำท่วมทั้งพื้นที่กทม.และทั่วประเทศค่ะซึ่งต่อมาคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลก็แถลงตัวเลขงบสำหรับเยียวยาน้ำท่วมชัดๆนะคะว่าคือ 4,731 ล้านบาทนายกอนุทินเผยด้วยนะคะว่าที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 1.65 แสนล้านบาทใช้เวลา8ปีซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญคือเรื่องการกักเก็บน้ำเพราะเป็นแก้มลิงโดยธรรมชาติได้ในระดับหนึ่งด้วยโดยนายกยอมรับนะคะว่างบประมาณนี้สำหรับโครงการนี้จำนวน 1.65 แสนล้านบาทจะมีเงินกู้ด้วยค่ะนอกจากนี้เมื่อวานนายกก็ยังได้แต่งตั้งให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีดูแลพื้นที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะคะจากเดิมที่มีรองนายกที่กำกับดูแลเรื่องน้ำท่วมและภัยธรรมชาติของแต่ละภาคอยู่แล้วค่ะ
0: ครับส่วนกรณีดราม่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีไปสั่งให้ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับเมื่อวานนี้ก็เจ้าตัวเนี่ยชี้แจงยืนยันว่าไม่ได้โง่สั่งปิดจนเขื่อนแตกเพียงแต่ลดการระบายน้ำลงเท่านั้นนะครับเรื่องนี้ถือว่ากลายเป็นประเด็นครับหลังจากที่รัฐมนตรีพลพีลงพื้นที่เขื่อนขุนด่านประการชนที่จังหวัดนครนายกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ไปบอกให้ทางผอ.เขื่อนปิดการระบายน้ำสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเพื่อให้คนข้างล่างเขื่อนได้ใจฟูทำให้หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับรวมถึงนักวิชาการก็ออกมาตำหนิว่าทำแบบนี้เสี่ยงที่จะทำให้เขื่อนแตกได้ เรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีพลพีก็ให้สัมภาษณ์ชี้แจงบอกว่าตนเองได้สอบถามกับทางผอ.เขื่อนขุนด่านปราการชลแล้วยืนยันว่าสามารถชะลอการปล่อยน้ำได้ซึ่งเจตนาจริงๆถ้าเกิดชะลอได้ก็อาจจะช่วยให้ระดับน้ำคงที่หรือว่าลดลงยืนยันว่าไม่เคยไปบอกให้ปิดถาวรหรือปิดจนน้ำแห้งและพร้อมน้อมคำวิพากษ์วิจารณ์และขอขอบคุณนักวิชาการที่ออกมาสอนครับ
4: ถ้าเกิดว่าเราชะลอในการปล่อยเนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงน้ำเนี่ยได้30เซนหรือต่ำกว่าแต่ถ้าเกิดเรายิ่งเปิดน้ำก็ยิ่งสูงเจตนารมณ์มีแค่นั้นเองเลยสำหรับคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรน้อมรับหมดครับมันคือวันนี้มันต้องมี escape code อ่ะผมยอมรับผิดให้ไม่ได้มีปัญหาถึงแม้ความรู้ความสามารถผมไม่ได้จบวิศวะหรือการบริหารน้ำแต่มันไม่มีใครที่สามารถจะโง่พอที่จะทำให้เขื่อนแตกหรือว่าถ้าเกิน 100% แล้วทำให้เขื่อนแตกแล้วลงมาทำลายพี่น้องประชาชนหรอกนะครับขอคุณอาจารย์ที่ออกมาวิเคราะห์แล้วก็สอนผมอ้อม
1: ส่วนเรื่องของการลงพื้นที่ช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมของพรรคการเมืองต่างๆนะคะเมื่อวานนี้หลายพรรคก็ยังลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัยต่อเนื่องค่ะเริ่มจากพรรคประชาชนคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคนะคะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองบางตลาดที่จังหวัดนนทบุรีค่ะไปพบปะพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจากเทศบาลเมืองปากเกร็ดซึ่งพบว่าหลายหมู่บ้านหลายชุมชนที่ไม่ทราบว่ามีการเยียวยาของเทศบาลนะคะจากนั้นก็ได้ไปร่วมแจกอาหารและน้ำให้กับประชาชนที่ต้องการเสบียงโดยร่วมกับทีมทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานแจกจ่ายข้าวกล่องในชุมชนประชาชื่นซอย7ที่จุดนี้น้ำท่วมขังมาหลายวันค่ะขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยคุณชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและบรรดาแกนนำก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางกะปิไปมอบถุงยางชีพและรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดนะคะก่อนจะเดินทางไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในซอยลาดพร้าว101และหมู่บ้านสินธรโดยมีประชาชนออกมาจับมือทักทายเป็นจำนวนมากค่ะในขณะที่พรรคเพื่อไทยค่ะก็มีภาพของคุณสรวงศ์เทียนทองแกนนำพรรคลงพื้นที่น้ำท่วมอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วใช้รถยกสูงลำเลียงน้ำดื่มอาหารสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนซึ่งการช่วยเหลือหลายพื้นที่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะบางจุดก็ยังมีน้ำลึกจนแม้แต่รถยกสูงก็ยังไม่สามารถผ่านเข้าไปได้โดยพรรคเพื่อไทยจะยังคงติดตามให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและการเดินทางกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
0: พักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ
5: ฝนตกไม่หยุดแบบนี้เนี่ยหลายคนกังวลเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรกันใช่ไหมคะวันนี้กวางมีวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นมาบอกกันค่ะข้อแรกก็คือทดสอบเบรกเกอร์เครื่องตัดไฟรั่วลองกดปุ่มเทสนะคะที่ตู้เบรกเกอร์เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องตัดไฟยังทำงานได้ปกติถ้ามีไฟรั่วระบบจะได้ตัดทันทีข้อ2ที่หลายคนอาจจะมองข้ามก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกอยู่ในบ้านตอนปกติอาจจะดูแข็งแรงแต่พอฝนตกหนักกิ่งอาจจะต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นประกอบกับดินที่อิ่มน้ำทำให้กิ่งหักล้มทับสายไฟได้ก็อาจเกิดความเสียหายและอันตรายตามมาทางป้องกันคือตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญค่ะและติดตามรายการ Open House คอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยได้ทางครอบครัวข่าวสารค่ะ
6: ท่านผู้ชมกำลังติดตามชมเรื่องเล่าเช้านี้ออนไลน์สามารถติดต่อลงโฆษณาระหว่างพักเบรกในระบบออนไลน์ของเราได้ที่นี่ครับ

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
5: ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่ารอบโลกนะคะล่าสุดอิหร่านขู่ค่ะว่าจะไม่มีใครส่งออกน้ำมันได้ถ้าหากว่าอิหร่านยังคงถูกสกัดกั้นนะคะโดยโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านบอกหน้านี้ว่าในภูมิภาคที่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถขายน้ำมันได้ก็จะไม่มีใครสามารถขายได้เช่นกันและหากความมั่นคงของเราไม่ได้รับการรับรองก็จะไม่มีโครงสร้างพื้นฐานใดที่ปลอดภัยค่ะเขายังบอกด้วยนะคะว่าประเทศที่ชาญฉลาดและเป็นผู้นำจะไม่ยอมถอยเพียงเพราะคำพูดโอ้อวดหรือการปิดล้อมทางอากาศและการค้าและว่าการตอบโต้ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านต่อการรุกรานใดๆจะรุนแรงน่าเสียใจแม่นยำและรวดเร็วค่ะทางนี้ถ้าดูข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเคปเลอร์นะคะก็คาดว่าในเดือนกันยายนมีการฟื้นตัวของการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มูซแตะระดับเกือบ10ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะซึ่งก็คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณการส่งออกก่อนที่จะเกิดสงครามขณะที่ล่าสุดนะคะราคาน้ำมันโลกก็ปรับตัวลดลง 2.5% เมื่อวานนี้ค่ะก็สืบเนื่องจากการที่นักลงทุนมุ่งเน้นไปที่สัญญาณการฟื้นตัวของการส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางนะคะ
6: ในขณะที่ทรัมป์ยอมรับนะครับว่ามีการเจรจากับอิหร่านผ่านตัวกลางแต่ว่าก็ยังไม่ได้เปิดเผยในรายละเอียดนะครับทางโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับกล่าวในวันจันทร์ว่าสหรัฐและอิหร่านนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนข้อความผ่านทางตัวกลางตามรายงานจากสำนักข่าว CBS ของสหรัฐทรัมป์ยืนยันเรื่องของการติดต่อสื่อสารดังกล่าวขณะที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวนะครับโดยระบุว่าการสื่อสารเริ่มต้นขึ้นเมื่อเช้าวันจันทร์แล้วก็มีการส่งข้อมูลผ่านตัวกลางอย่างไรก็ตามครับประธานาธิบดีสหรัฐก็ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเนื้อหาแล้วก็ข้อแลกเปลี่ยนข้อความดังกล่าวโดยทางด้านของอาบาฟอารักชีครับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านซึ่งเป็นผู้นำคณะผู้แทนอิหร่านเดินทางไปยังนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่81โดยก่อนหน้านี้สื่อของอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนจะจัดการประชุมร่วมกับตัวกลางในนครนิวยอร์กเมื่อเช้าวันจันทร์เพื่อหารือกับข้อเสนอล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับนายอารักชีจะเดินทางกลับอิหร่านภายหลัง ภายในหลังของวันอังคารหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจตามกำหนดนะครับแหล่งข่าวระบุว่าอิหร่านนั้นได้แจ้งข้อพิจารณาและจุดยืนของตนไปยังฝ่ายสหรัฐผ่านทางตัวกลางจากกาตาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและขณะนี้ก็กำลังรอการตอบกลับจากสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับกระทรวงต่างประเทศอิหร่านก็อ้างคำกล่าวของนายอารักชีบอกว่าทางการยังไม่ได้รับท่าทีที่ชัดเจนแน่นอนจากสหรัฐผ่านทางตัวกลางเกี่ยวกับแผนระยะเวลา7วันที่อิหร่านเสนอเพื่อยุติการสู้รบและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายใน7วันหากสหรัฐยอมรับเงื่อนไขต่างๆของอิหร่านนะครับคือตอนนี้มีการเจรจากันจริงแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดครับ
5: ค่ะดูประเด็นเรื่อง AI นะคะล่าสุดมีข้อมูลเอกสารงานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญที่เผยว่าเอเจนต์ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของจีนได้เรียนรู้ที่จะหลอกลวงหลบเลี่ยงข้อจำกัดและปกปิดความล้มเหลวค่ะในรูปแบบเดียวกันที่เคยสร้างความกังวลไปทั่วโลกกรณีพบในโมเดลของสหรัฐนะคะก็แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของ AI แบบอัตโนมัติเนี่ยแหละค่ะโดยในกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้เอเจนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลจากบริษัทจีนอย่างอาลีบาบา DeepSeek และ Moonshotได้โกหกเกี่ยวกับขีดความสามารถของตนเพื่อพยายามชนะการประมูลทางธุรกิจในสถานการณ์จำลองและยังคงยืนกรานพฤติกรรมหลอกลวงนั้นๆแม้จะได้รับคำสั่งให้ลองใหม่อีกครั้งนะคะแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งที่พบว่าเอเจนต์ AI ของจีนปกปิดความล้มเหลวในการทำงานให้สำเร็จในสภาพแวดล้อมการทดสอบด้วยการจำลองผลลัพธ์แล้วก็สร้างไฟล์ข้อมูลเท็จขึ้นมาโดยรอยเตอร์สค่ะได้ตรวจสอบเอกสารกว่า200ฉบับนะคะแล้วปรากฏพบว่าการศึกษาหรือการประเมินผลอย่างน้อยๆ20รายการที่ระบุถึงกรณีที่เอเจนต์แสดงพฤติกรรมเช่นการหลอกลวงการทำซ้ำการท้าทายขอบเขตที่กำหนดไว้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้าน AI มองว่าเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่อาจจะนำไปสู่การหลุดรอดจากการควบคุมแล้วก็อาจจะทำให้มนุษย์ควบคุมระบบได้ยากขึ้นค่ะอะไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ได้พบหลักฐานที่บ่งชี้นะคะว่าเอเจนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของจีนสามารถหลุดรอดออกสู่โลกอินเทอร์เน็ตภายนอกได้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใต้การทดลองที่มีการควบคุมค่ะซึ่งหลายกรณีก็ถูกออกแบบมาโดยเจตนาเพื่อเปิดเผยความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ
6: ครับในขณะที่ล่าสุดทาง OpenAI ก็ได้ยกเลิกการเปิดตัวโมเดลใหม่นะครับท่ามกลางความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยสำนักข่าว CNBC รายงานยืนยันเมื่อวันจันทร์นะครับบอกว่าทาง OpenAI บริษัท AI ชื่อดังเจ้าของ ChatGPT ตัดสินใจที่จะไม่เปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า GPT 6.1 Astra หลังจากประเมินแล้วว่าโมเดลดังกล่าวนั้นไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทนะครับการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันก่อนการประชุมนักพัฒนาประจำปีของ OpenAI มีขึ้นในขณะที่อุตสาหกรรม AI นั้นกำลังเผชิญกับความกังวลที่ทวีความรุนแรงขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของโมเดลขั้นสูงครับก่อนหน้านี้ในเดือนเดียวกันครับผู้บริหารของ Anthropic อีก1บริษัท AI แล้วก็เป็นคู่แข่งสำคัญของทาง OpenAI ก็เรียกร้องให้บริษัท AI ต่างๆชะลอความเร็วในการพัฒนาโมเดลลงครับซึ่งเป็นข้อเสนอที่ทางแซมอัลแมนนะครับ CEO ของ OpenAI ให้การสนับสนุนซาอาจิเจนเป็นหัวหน้าฝ่ายระบบความปลอดภัยของ OpenAI ก็กล่าวในแถลงการนะครับบอกว่าแน่นอนว่าเราต้องการให้มั่นใจว่าการพัฒนาโมเดลของเรามีความปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนภายในบริษัทหรือเมื่อเราปล่อยให้ผู้ใช้งานได้จริงแล้วก็บอกว่าแต่เมื่อเราปล่อยผู้ใช้งานได้แล้วเราจะกำหนดมาตรฐานที่สูงมากในการในด้านความปลอดภัยและการปรับจูนพฤติกรรมโมเดลให้สอดคล้องกับเจตจำนงของมนุษย์นะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทาง OpenAI ระบุว่า Astra นั้นจะมาพร้อมกับขีดความสามารถระดับใหม่แล้วก็จะนำไปสู่ความเฟื่องฟูของการเป็นผู้ประกอบการความคิดสร้างสรรค์การเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ครับ
5: ค่ะชาวอินเดียจำนวนมากตอนนี้โวยหนักเลยนะคะแล้วก็ต้องอพยพหนีน้ำท่วมในลักษณะที่เขาบอกว่าเขาต้องหนีกันเองไร้เงาของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยเมื่อวานนี้ชาวบ้านในรัฐพิหารและรัฐอุตตรประเทศของอินเดียก็อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะหลังจากที่น้ำท่วมไหลบ่าทะลักเข้ามาในโซนบ้านเรือนในหลายๆเขตนะคะบางส่วนก็ตำหนิหน่วยงานท้องถิ่นว่าไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือหรือว่าจัดการกับสถานการณ์เลยชาวบ้านเนี่ยต้องเริ่มปฏิบัติการกู้ภัยแล้วก็บรรเทาทุกข์กันเองค่ะมีการวางกระสอบทรายแล้วก็ใช้แผ่นพลาสติกกันน้ำป้องกันตัวเองขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้มีบทบาทใดๆมีเหตุที่เขื่อนเนี่ยพังลงมาตอนกลางดึกด้วยนะคะผู้คนก็ตะโกนบอกกันว่าเขื่อนแตกแล้วรีบวิ่งหนีออกมาอุ้มลูกอุ้มหลานที่ตอนนั้นกำลังหลับกันอยู่แล้วก็ทิ้งทรัพย์สินทุกอย่างไว้ชาวบ้านบอกว่าไม่สามารถขนอะไรออกมาได้เลยค่ะ แล้วพอจะกลับเข้าไปเอาสิ่งที่จำเป็นระดับน้ำก็สูงขึ้นมาถึงหน้าอกแล้วทั้งนี้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในลุ่มแม่น้ำขันทักของเนปาล นะคะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะส่งผลทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ในเขตทางตอนเหนือของอินเดียอย่างล่าสุดทางกรมจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐพิหารระบุนะคะว่าอุทกภัยในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างน้อย5ล้านคนใน15เขตค่ะโดยระดับน้ำในแม่น้ำหลายหลักสายหลักหลายแห่งนะคะตอนนี้ก็ยังคงสูงเกินระดับวิกฤตทั้งในรัฐพิหารแล้วก็รัฐอุตรประเทศของอินเดียค่ะ
6: ครับส่วนที่เม็กซิโกนะครับตอนนี้เจอพายุเฮอริเคนโปโลขึ้นฝั่งเป็นรอบที่2ครับแต่ว่าความแรงนั้นลดลงนะครับพายุเฮอริเคนโปโลเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเม็กซิโกเป็นรอบที่2เมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยครั้งนี้มีความรุนแรงในระดับที่1และพัดขึ้นใกล้กับเมืองท่ากุยมัสทางรัฐโซโนราทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทางศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐก็รายงานในเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นพายุไซโคลนลูกนี้เคลื่อนตัวอยู่บนแผ่นดินใหญ่ด้วยความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยที่เมืองกุยมัสนั้นมีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 157,000 คนฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในเมืองกุยมัสครับทำให้เกิดน้ำท่วมขังตามท้องถนนส่งผลให้ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกลาโหมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยกองทัพก็เริ่มใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประชาชนและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนะครับก่อนหน้านี้พายุโปโลได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งครั้งแรกบริเวณคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียในฐานะพายุเฮอริเคนระดับ2ซึ่งสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยในพื้นที่ดังกล่าวนะครับโดยพายุเฮอริเคนโปโลซึ่งวนเวียนอยู่บริเวณชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกเป็นเวลาหลายวันได้นำพาฝนตกหนักคลื่นทำลายล้างและลมพายุเฮอริเคนมาด้วยทำให้ต้องอพยพปิดท่าเรือแล้วก็ยกเลิกการเรียนการสอนในขณะเดียวกันครับพายุโซนร้อนราเชลซึ่งปัจจุบันนั้นอยู่ห่างจากท่าเรือลาซาโรกาเดนัสบนชายฝั่งแปซิฟิกเนี่ยประมาณ420กิโลเมตรยังคงทวีความรุนแรงขึ้นนะครับโดยคาดว่าราเชลนั้นจะทวีความรุนแรงเป็นพายุเฮอริเคนภายในกลางสัปดาห์แล้วก็จะยังคงอยู่ห่างจากชายฝั่งเคลื่อนตัวขนานไปกับชายฝั่งเม็กซิโก
5: ดูสถานการณ์ควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่กระทบไปที่ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศนะคะหนึ่งในนั้นก็คือที่สิงคโปร์ค่ะคุณภาพอากาศล่าสุดนี่คือส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์นะคะเมื่อวานนี้ตอน9โมงเช้าประชาชนตื่นมาพบกับระดับมลพิษทางอากาศที่อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะข้อมูลจากเว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ IQ Air ของสวิตเซอร์แลนด์แสดงค่าดัชนีอยู่ที่179นะคะเป็นระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็เกิดเป็นวิกฤตหมอกควันหลายคนบอกไม่กล้าแม้แต่จะเปิดหน้าต่างบางคนบอกสามารถสัมผัสได้ถึงรสชาติขมอะค่ะเมื่อแง้มหน้าต่างห้องพักชั้นบนแล้วรับอากาศรู้สึกขมอยู่ในคอขณะที่ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันประจำวันล่าสุดช่วง 6:30 เมื่อวานนี้นะคะมีการระบุว่าคาดการคุณภาพอากาศในสิงคโปร์ในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าจะอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูงไปจนถึงระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพปานกลางค่ะก็คาดว่าจะมีฝนตกในสิงคโปร์วันนี้แต่ว่าหมอกควันก็อาจจะยังส่งผลกระทบต่อไปก็เป็นหมอกควันข้ามพรมแดนที่ส่งผลทำให้คุณภาพอากาศในทั้งสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อในเรื่องเล่าเช้านี้นะคะวันนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพของทุ่งหญ้าสีแดงในฤดูกาลที่งดงามที่สุดค่ะนี่คือทุ่งหญ้าซูเวดาซาซาก็เปลี่ยนพื้นที่ชุ่มน้ำให้กลายเป็นลักษณะคล้ายๆกับพรมสีแดงนะคะขณะที่อุณหภูมิก็เริ่มที่จะลดลงนี่คือมณฑลซานตงของจีนค่ะปรากฏการณ์น่าทึ่งนี้ก็คือทุ่งหญ้าสุเอดาซาซาที่เป็นพืชทนเค็มดูดซับเกลือจากดินเข้าไปในใบลำต้นแล้วก็รากทำให้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงแบบนี้นะคะ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันท่านผู้ชมครับก็ยังเป็นเรื่องใหญ่อุทกภัยนะครับเรื่องของกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงจังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกและตอนนี้ไปทางตะวันตกด้วยนะครับทุกชมเกิดสถานการณ์ขึ้นหลายจุดด้วยกันเมื่อวานนี้เซลบอร์ดแคสหรือระบบเตือนภัยของปภ.เตือนรัวๆในหลายจุดแต่จุดที่เป็นไฮไลท์ก็เห็นจะเป็นโซนที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครครับทุกชมเมื่อวานนี้เนี่ยปภ.ก็ส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนพื้นที่รอยต่อปทุมธานีริมคลองหกวาสายล่างในพื้นที่เขตสายไหมคลองสามวาและหนองจอกเนื่องจากมีน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำนี่ฮะท่านผู้ชม ขณะนี้กทม.เร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำชั่วคราวขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมริมคลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ทั้งนั้นเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสณเวลา 4:49 น.เมื่อวานนี
1: ้
0: อย่างที่เห็นหน้าจอเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเซลบอร์ดแคสเตือนกทม.ก็มาโพสต์อีกทีนึงก็จะเป็นสถานการณ์ใหม่ครับท่านผู้ชมอันเนื่องมาจากน้ำซึ่งมันล้นมาจากทางตอนบนก็คือลำลูกกาถนนคู่ขนานกับลำลูกกาก็คงทราบนะครับก็คือถนนผลโยธินสายไหมซึ่งเมื่อวานนี้ก็เกิดสถานการณ์เกี่ยวข้องกับกรณีเส้นจุดนี้หลายคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมจู่ๆเกิดสถานการณ์บริเวณแถวๆผลโยธินซึ่งมันจะเป็นผลโยธินช่วงที่เชื่อมต่อกับทางด้านของสายไหมนั่นเองท่านผู้ชมเมื่อปี54เนี่ยจุดนี้หนักมากตรงสนามทูปะเตมีต่อเนื่องกับสายไหมท่านผู้ชมฮะก่อนจะถึงจุดนั้นเมื่อวานนี้นะข่าวเราลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมผลโยธินเป็นภาพอย่างที่เห็นอันนี้คือเส้นนี่ฮะทำไมจุดอื่นที่เป็นถนนหลักถึงแห้งแล้วเป็นส่วนใหญ่จะเหลือโซนบางกะปิลาดพร้าวรามคำแหงอยู่บ้างแต่ถนนใหญ่ดีขึ้นแต่ทำไมจู่ๆเมื่อวานนี้จะเห็นภาพนะครับทุกผู้ชมผลโยธินฝั่งอนุสรณ์สถานแล้วฝั่งหน้าทูปะเตมีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพระดับน้ำทรงตัวสูงแม้ตลอดทั้งวันจะมีแดดออกและไม่มีฝนตกก็ตามทีจุดนี้เรานึกถึงโซนนี้เนี่ยถ้านึกเปรียบเทียบกับปี54ถ้าจำได้แยกคอปคอนึกออกไหมฮะและจุดนี้นี่แหละที่ประเทศไทยรู้จักคำว่าบิ๊กแบ็กครั้งแรกเมื่อปี54พอเอาบิ๊กแบ็กนี่แหละไปวางครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เจนภาพตำรวจคูคตปฏิบัติหน้าที่จุดที่มีปัญหาระดับน้ำทั้งสองฝั่งไม่เท่ากันฝั่งขาเข้าทูปะเตมีระดับน้ำ 60-80 เซน
1: ส่วนฝั่งขาออกอนุสรณ์สถานระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 70-90 เซนติเมตรค่ะ
0: รถเล็กจะสัญจรฝั่งขาเข้าสามารถขับผ่านได้แต่ต้องชิดขวาเพราะช่วงกลางและช่องซ้ายเนี่ยน้ำลึก
1: ค่ะ
0: ส่วนขาออก
1: รถเล็กเนี่ยเสี่ยงมาได้นะคะแต่ถ้าไม่อยากให้น้ำเข้ารถเนี่ยไม่ควรมาค่ะคือเป็นไปได้นะเวลานั้นเนี่ยไม่อยากจะให้เสี่ยงกันมา
0: จุดที่ท่วมหนักมันเหมือนแอ่งกระทะ
1: ระยะทางที่น้ำท่วมจากอนุสรณ์สถานไปถึงกิโลเมตรที่27เนี่ยประมาณสัก200เมตรค่ะคาดการว่าน่าจะต้อง 3-4 วันนะคะระดับน้ำถึงจะลดสถานการณ์ถึงจะดีขึ้น
0: แต่ในทางความเป็นจริงน้ำเหนือเติมมาที่จุดนี้ก่อนท่านผู้ชม
1: ค
0: ่ะขณะนี้ระดับน้ำในคลองบริเวณหน้าทูปะเตมีอนุสรณ์สถานเสมอกันก็ภาวนาตามข่าวก็คือไม่ให้มีน้ำทะเลหนุนไปฟังเสียงตำรวจจราจรคูคตนะฮะ
2: ตรงนี้เรียกว่าแยกปากทางลำลูกกานะครับหน้าสนามกีฬาทูปะเตมีรถที่จะสัญจรนะครับฝั่งขาเข้ารถเล็กได้แต่ต้องชิดขวาชิดเบรีเออร์ขวาไปตลอดเพราะช่องกลางและซ้ายเนี่ยลึกนะครับไปไม่ได้ระดับน้ำคาดว่าจะประมาณสัก 3-4 วันเพราะว่า ระดับน้ำตรงนี้ถ้าถามว่าทำไมไม่ลดฝนไม่ตกคือระดับน้ำในคลองที่ล้อมรอบเนี่ยมันเสมอกันถ้าน้ำนี้จะลดน้ำในคลองจะต้องลดลงก่อนนะครับแล้วก็ภาวนาให้น้ำทะเลลดลงไม่หนุนขึ้นมาน้ำก็จะระบายลงทะเลได้สายไหมตรงประตูกรุงเทพเนี่ยน้ำปิ่มเลยแต่พอข้ามยกระดับกม.27ไปแล้วเนี่ยมันจะระดับน้ำจะต่ำกว่านี้ เพราะตรงนี้มันจะเหมือนแอ่งกระทะก้นกระทะตรงนี้ปัญหาไม่มีครับปัญหาคือเราพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับตั้งแต่เช้าผมกับพี่2คนมาเนี่ยตั้งแต่เช้ารถเสียจักรยานยนต์เนี่ยจมน้ำประมาณ100คันได้
3: 100คันเลยเหรอครับวันนี้เหรอ
2: ใช่ครับเราก็ต้องไปช่วยชาวบ้านเข็นขึ้นมาคือวันนี้ก็ยังไม่ได้ทานข้าวเช้ากันเลยนะครับแต่รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจได้ช่วยเหลือประชาชนมันก็ยังสู้ต่อได
3: ้
2: ถามว่าหิวไหมก็นิดนึง
0: ในถนนสายหลักอย่างเส้นผลโยธินจุดอื่นอาจจะดีขึ้นแต่จุดนี้มีปัญหาคือยังไม่ลงชาวบ้านบางคนก็ยังเจอปัญหาขับรถแล้วเครื่องดับเป็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยมีเสียงชาวบ้านทักหน่อยท่านผู้ชมฮะ
4: น็อกโดยการที่ว่าเราคุมรถไม่ได้ครับเนื่องจากว่าพอมีรถบรรทุกวิ่งมาครับพี่คลื่นอ่ะแล้วมันก็แบบรถเราคือรถเรามันลอยน้ำแล้วพี่มันก็เลยทรงตัวไม่ได้ครับผมก็บอกเพื่อนแล้วน้ำเข้าแล้วหยุดรถไม่ได้เลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วจุดนี้มันคงเป็นจุดที่ต่ำมากๆครับพี่คือจริงๆแล้วมันน่าจะมีการแจ้งเตือนตั้งแต่แรกหรือว่าปิดถนนตั้งแต่ก่อนเริ่มอะไรครับทำให้เลี่ยงเส้นทางนี้สุดท้ายรถมันก็ติดเรื่อยๆพี่เห็นไหมว่ารถมันปล่อยผ่านเรื่อยๆเลยลึกมากครับพี่ลึกกว่าฝั่งนู้นครับเพราะยังไงผมต้องยูเทิร์นกลับไปที่บ้านอยู่แล้วอะไรครับเพราะว่าอย่างนี้ความเสียหายมันเกิดขึ้นอีกเยอะครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนคือค่าใช้จ่ายรถยนต์มันไม่ใช่ถูกๆอ่ะพี่คือเช็คเส้นทางมาแล้วว่าตอนช่วงเที่ยงอ่ะครับก็คือมีคนขับผ่านไปได้แต่ว่าตอนนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมน้ำมันยังขังค่อนข้างเยอะอะไรครับเพราะว่าเช็คจากเส้นทางตอนแรกก็ไม่ได้รถติดครับแต่ว่าผมรอซ่อมโน้ตบุ๊กแล้วออกมามันก็เป็นแบบนี้คือตอนนี้แบตเตอรี่ทุกอย่างเสียแล้วครับรถดับไปเองเลยครับใช
0: ่นี่ฮะจุดนี้เนี่ยแขวงทางหลวงกรุงเทพกรมทางหลวงช่วงแยกปากทางถนนลำลูกการะดับน้ำสูงสุด90เซนลำลูกกาคือปทุมธานีซึ่งอยู่เหนือจุดนี้ขึ้นไปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก่อนนักข่าวจะลงพื้นที่ช่วงบ่ายสองเมื่อวานนี้กรมทางหลวงก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเส้นทางผลโยธินฝั่งอนุสรณ์สถานและฝั่งหน้าทูปะเตมี
1: ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าฝนยังตกแล้วก็มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่
0: ข้อความเนี่ยระบุว่าถ้าระดับน้ำสูงถึง150เซน
1: ขอให้ประชาชนเตรียมยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในพื้นที่สูงค่ะโดยเฉพาะบริเวณชั้น2นะคะแล้วก็แนะนำให้เจ้าของรถยนต์และยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนี่ยให้รีบเอารถออกจากพื้นที่ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อป้องกันความเสียหาย
0: นักข่าวเราดูพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานเนี่ยคือมันจะเชื่อมโยงกันผลโยธิน62เขตสายไหมท่านผู้ชมคือโซนนี้เนี่ยที่ดังๆตั้งแต่ปี54ซอยแอนเน็กจำได้ไหมแอนเน็กอ
1: ่ะค่ะ
0: นั่นแหละฮะท่านผู้ชมที่เคยเกิดแจ็คสเปโร่ในซอยอ่ะเมื่อปี54นั่นแหละคือโซนนี้ทั้งหมดมันจะต่อเนื่องไปถึงสายไหมก็ปรากฏว่าบริเวณผลโยธิน62เขตสายไหมกรุงเทพรอยต่อของตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาปทุมธานีน้ำยังท่วมขังผิวจราจรขณะที่บ้านเรือนบางส่วนบอกนะครับว่าท่วมตั้งแต่วันที่25ที่อื่นลดแล้วแต่ที่นี่ยังไม่ลดซึ่งมันก็จะโยงมาถึงเซลบอร์ดแคสอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมนั่นก็คือแจ้งเตือนรอยต่อประทุมธานีกรุงเทพริมคลอง6วาสายล่างพื้นที่เขตสายไหม
1: คลอง3วาและหนองจอกค่ะ
0: คือมันจะไกลไปถึงคลอง3วาไปทางตะวันออกรวมถึงโซนหนองจอกถ้าเรานึกภาพของถนนและน้ำท่านผู้ชมจุดนี้เนี่ยมันจะมีประตูระบายน้ำประตูหนึ่งนั่นก็คือประตูระบายน้ำคลอง6วา
1: ค่ะ
0: นึกออกใช่ไหมซึ่งมันจะมีการควบคุมระดับน้ำแปลว่าทางตอนเหนือที่เราพูดกันมาทั้งหมดทั่วทุมธานีเนี่ยตอนนี้ช่วงที่กรุงเทพตกหนักปทุมธานีเขาก็ตกหนักนะครับท่านผู้ชมและยังมีน้ำเหนือเติมมาก่อนหน้าด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าก่อนน่าจะไปโฟกัสกันที่โซนธัญบุรีรังสิตนครนายกหรือเหนือขึ้นไปลำลูกกาจริงๆไม่ค่อยถูกพูดถึงแต่คือชายแดนกรุงเทพปทุมธานีแล้วก็ปรากฏว่าที่สุดน้ำก็จะมาทางนี้แล้วท่านผู้ชมฮะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นระหว่างกรุงเทพกับปทุมธานีมีสสพรรคประชาชนท่านผู้ชมสสธนพัฒน์ตระกูลภูชัยปทุมธานีเขต6พรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า
1: ประตูพระยาสุเรนปิดสนิท
0: สายไหม
1: ระดับน้ำเมตร60เซน
0: แต่ปทุมธานีลาดสวายลำลูกกา
1: 2เมตร15เซน
0: ก่อนจะทิ้งท้ายว่า
1: เปิดประตูครับน้ำมันไปไม่ได้
0: ก็คือพยายามจะปกป้องกรุงเทพแต่ทางตอนเหนือก็คือลาดสวายปทุมธานีน้ำมันสูงกว่า
1: 2เมตร15เซนนะคะ
0: ส่วนสายไหม
1: เมตร60
0: นี่หมายถึงระดับน้ำที่เป็นคลองก่อนที่ผ่านไป1ชั่วโมง
1: คุณธนพัฒน์ก็อัปเดตเพิ่มเติมใต้โพสต์นะคะระบุว่าประตูระบายน้ำเปิดแล้ว
0: อ้าวประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีของน้ำท่วมกรุงเทพเราต้องตามระลอกใหม่แล้วท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้อ่ะนี่ฮะท่านเห็นภาพอ่ะดูไม่ออกคลอง6วา
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะก็เคยไปตระเวนสำรวจตรวจสอบกันอยู่ท่านนี้กลับมาท่านผู้ชมอ่ะก็เห็นที่คุณชัดชาติพูดเมื่อวานนี้รวมถึงการพยากรณ์ต่อเนื่องไปด้วยท่านผู้ชมจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครก็โพสต์เตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้ก็คือตั้งแต่เมื่อวานจะต่อเนื่องไปถึงวันที่4ตุลาคมกทม.แจ้งเตือนน้ำทะเลหนุนสูงช่วงนี้พอดีจะมีไปถึงวันที่4ตุลาคมขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนรอบใหม่จองคิว5ตุลาถึง10ตุลาฝนรอบใหม่5ตุลาถึง10ตุลาท่านผู้ชมนึกดูนะ5ตุลาถึง10ตุลาขณะนี้มีการเตือนเดียวกรมชลประทานจังหวัดลุ่มเจ้าพยาเตรียมรับมือน้ำเหนือโดยกรมชลประทานออกหนังสือเตือนฉบับที่6เมื่อวานนี้จ่อเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพยาเพิ่มขึ้นอีกสูงระดับสูงสุดของรอบนี้ขอที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: จากเดิมเนี่ยสูงสุด 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: เพิ่มอีก200
1: ค่ะ
0: การปล่อยเพิ่มอีก200 2,000 เป็น 2,200 ที่ชัยนาทเขื่อนเจ้าพระยามันไม่ได้พวดมาถึงกรุงเทพในเวลาเดียวมันจะใช้เวลายกตัวอย่างเช่นเขื่อนเจ้าพระยาถ้าปล่อยเพิ่มมวลน้ำที่เพิ่มเนี่ยผมยกให้เห็นภาพไปถึงอ่างทองประมาณชั่วโมงนึง
1: ค่ะ
0: มันจะมากรุงเทพมันจะใช้เวลาปัญหาก็คือจากนี้เขื่อนเจ้าพระยาต้องเพิ่มการระบายน้ำและมันจะเดินทางมาถึงกรุงเทพปะหมอกคอร้ายมันจะไปช่วงที่ฝนรอบใหม่ไง
1: ก็คือช่วงวันที่5ถึงวันที่10ตุลาคมอะค่ะ
0: 5ถึง10ตุลาที่จะมีฝนรอบใหม่ในกรุงเทพปะหมอกคอร้ายถ้าเกิดระบายน้ำวันนี้ 2,200 แต่กรมชลบอกนะครับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งจำเป็นต้องระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากจุดที่อยู่เหนือน้ำเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะจุดที่อยู่เหนือน้ำเนี่ยสูงถึงระดับ 3,700 จุดเหนือเขื่อนนั่นแหละเรียกว่าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเราเจนภาพนะฮะท่านผู้ชมฮะก็คือบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีระดับน้ำที่สูงจึงมีเหตุจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขื่อนเจ้าพระยาต้องระบายน้ำและณขณะนี้ขอลิมิตเอาไว้ที่สูงสุด2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถูกไหม
1: ใช่ค่ะคือในประกาศของทางกรมชลประทานนะคะ
0: เห็นไหม
1: เนี่ยมีการระบุข้อความ
0: เอาตะกี้ตะกี้ขึ้นมานั่นแหละ
1: ค่ะ
0: คาดว่าน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังจากนี้เนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปถึง
1: 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: ซึ่ง
1: จำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นระดับน้ำท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.2 ถึง 0.30 เมตรนะคะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเราดูภาพแบบนี้นี่คือการคาดการถูกไหมคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้า
1: ค่ะ
0: ก็ประมาณช่วงนั้นไหม
1: ค่ะ
0: 1-9 วันข้างหน้าเนี่ยระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาคือเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที
1: ่ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: ขนาดเดียวกันนึกถึงปี54ปี54เขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนระบายน้ำสูงสุดเท่าไหร่รู้ไหมครับท่านผู้ชม 3,721
1: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่21กันยายนปี54ค่ะ
0: นั่นก็แปลว่าถ้าไม่กักเอาไว้เนี่ยถึงวันนั้นระดับน้ำพอๆกับ54นะที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย
1: ใช่เพราะที่ตัวเลขคาดการณ์คือประมาณนี้เลยค่ะ
0: ก็แปลว่าคือเราไม่ได้พูดถึงน้ำในเขื่อนที่มันเก็บ เพราะน้ำในเขื่อนมันอยู่เหนือขึ้นไปเลยปัญหาก็คือลูกที่เป็นยอมความกดอากาศต่ำที่ตกในช่วงที่ผ่านมามันไม่ตกเฉพาะกรุงเทพมันไปตกในภาคกลางด้วยแล้วก็รับน้ำมาเต็มพิกัดเพราะฉะนั้นกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องเริ่มบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มข้นขึ้นก็คือเร่งระบายไม่เช่นนั้นมันจะไปถึงระดับ 3,600 ถึง 3,700 เหนือเขื่อนเหนือเขื่อนแน่นอนคงไม่ปล่อยทันทีแหละครับท่านผู้ชมแต่ถ้าดูระดับน้ำเนี่ยเราเจนภาพแบบนี้นี่คือมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่านผู้ชมเขื่อนป่าสักเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าจะเติมน้ำมาที่เจ้าพยาและจะแบ่งจำนวนหนึ่งลงสู่ภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานครเขื่อนป่าสักสถานการณ์ล่าสุดท่านผู้ชมฮะมีน้ำในอ่างเกินความจุแล้วน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยกรมชลประทานโครงการบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ประกาศว่าณวันที่29กันยายนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสูงถึง 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 102.27 ของความจุกักเก็บปกติก็คือเขื่อนป่าสักล้นแล้วนี่ฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นเช่นเดียวกันว่าต้องบริหารจัดการพร่องน้ำก็แปลว่าเขื่อนป่าสักต้องทยอยปล่อยน้ำเช่นเดียวกันเพื่อควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและรักษา
1: ความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนค่ะและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้น้อยที่สุดนะคะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมถ้าดูแผนที่น้ำของกรมชลในโซนนี้ก็จะเห็นภาพคือก็ต้องบริหารอย่างหนักจริงๆอันนี้บทบาทกรมชลประทานท่านผู้ชมคือน้ำฝนที่มาตกในรอบนี้ไม่ได้ตกเฉพาะในกรุงเทพมันไปตกทั้งหมดด้วยในภูมิภาคกลางเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เจนภาพตอนบนอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเขื่อนเจ้าพระยาอย่างที่ว่านี้ณขณะนี้จะปล่อย 2,200 ถูกไหม
1: ใช่ค่ะสูงสุด
0: แต่มันจะมีเวลาเดินทาง
1: ค่ะ
0: หวังว่าช่วงวันที่5ถึง9ตุลาฝนจะไม่แรงจะไม่ได้เกิดปรากฏการณ์น้ำเหนือเจอกับน้ำฝนมันมีเวลาเดินทางขนาดเดียวกันถ้าเราดูเนี่ยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี่ฮะท่านผู้ชมที่เราเห็นภาพในขณะนี้คือส่วนหนึ่งน้ำที่มันมาในโซนตะวันออกเนี่ยลำลูกกาสายไหมที่มีประตูระบายน้ำคอกอกวาส่วนหนึ่งป่าสักมาเนี่ยท่านผู้ชมเขาจะระบายน้ำลงมาแบ่งส่วนหนึ่งลงมาทางนี่ฮะท่านผู้ชมน้ำจากเขื่อนป่าสักหรือแม่น้ำป่าสักก็จะลงมาทางโซนตะวอกนอกเหนือจากลงมาตามแม่น้ำเพราะไอ้ที่ไปบรรจบกับแม่น้ำเนี่ยจะไปบรรจบที่วัดพนันเชิงป่าสักเจ้าพญาลงมาเป็นเจ้าพญาอาการดูน้ำเนี่ยก็จึงต้องดูเจ้าพญาเนี่ยต้องดูถ้าหลังเขื่อนชัยนาทลงมาแล้วเนี่ยก็คือทั้งแม่น้ำเจ้าพญาและแม่น้ำป่าสักนี่เป็นเหตุให้ที่เมื่อวานนี้เซลบอร์ดแคสถึงแจ้งเตือนระดับหนึ่งขณะที่พ่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ก็พูดถึงการบริหารจัดการน้ำนะครับว่าช่วงเวลานี้มุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นเวลาสำคัญที่จะต้องเร่งระบายน้ำท่านผู้ชมฮะซึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันเมื่อวานนี้จุดที่สายไหมเนี่ยจะลงช้าแน่ๆและต้องยันน้ำจากทางตอนเหนือซึ่งมาทางโซนตะวันออกเมื่อวานนี้จังหวะเลยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่ติดต่อกันวันที่3ท่านผู้ชมฮะคุณอนุทินลงพื้นที่เมื่อวานนี้สายไหมครับสายไหมเป็น1ใน3เขตของกทบซึ่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนว่าระดับน้ำที่มาจากปทุมธานีอย่างที่บอกเนี่ยนะท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะน้ำเตียนุทินลงพื้นที่พร้อมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งนายกรัฐมนตรีโดยมติรัฐมนตรี ตั้งให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วอาจจะเป็นเพราะหลังจากก่อนหน้ามีเสียงวิจารณ์เรื่องการบริหารจัดการให้นึกภาพผัดใหญ่ท่านนายกตอนนั้นตั้งสองคนไงคนหนึ่งเนี่ยตั้งร้อยเอกธรรมนัสผู้บัญชาการเหตุการณ์อีกคนหนึ่งตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดจำได้ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะต้องการเอาทหารเข้าไปทำงานเต็มที่เมื่อวานนี้มติครม.ตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ
0: ์ดูภาพรวมของกทม.ทั้งหมดก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกันนี่แหละพร้อมกับปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงมหาไทยบ้านเอื้อทองคลองถนนบางเขนเขตสายไหมมอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นแน่นอนนายกมาถึงที่ท่านต้องไปดูก่อนเพราะเป็นห่วงเรื่องอาหารการกิน
1: ก็คือไปเยี่ยมที่โรงครัวที่ทำอาหารให้ประชาชนค่ะ
0: ไปเยี่ยมโรงครัวก่อนเลยข่าวไม่ได้บอกว่าไปแนะนำQC อาหารอะไรไหมก่อนจะเดินลุยไปตามตึกต่างๆเรียกว่าแฟดเอื้ออาทรคลองถนนเนี่ยสุดลูกหูลูกตานะตึกยาวเหยียดเลยท่านผู้ชม

0: จังหวะนี้นายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมประชาชนที่ทยอยก็เข้ามายกมือไหว้ขอความช่วยเหลือก่อนที่คุณอนุทินจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการเยียวยา
1: ชาวบ้านก็บอกว่าไม่ทิ้งกันนะคะ
0: คุณอนุทินก็หัวเราะ
1: แล้วก็พูดเป็นภาษาเหนือค่ะบอกทิ้งกันได้กา
0: แล้วก็ชี้ไปที่สายใหม่ต้องรอด
1: เอกภพ
0: เหลือประเสริฐ
1: บอกเนี่ยตัวประกันอยู่นี
0: ่คุณเอกภพเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ภูมิใจไทยที่สายใหม่
2: ร้อนกันทั้งนั้นเลยในนี้ขาย
3: าว
2: ก
3: ิน
2: ข้าม
3: กัน
2: ท
3: ั้
2: งน
3: ั้
2: นเลยขอให้
3: ร่
2: ำนารู้ช่วยเหลือหน่อยนะคะ
3: เด
2: ี๋
3: ยวจะม
2: ี
3: ม
2: า
3: ตรการ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณมากนะคะ
3: ไม่ท
2: ิ้
3: งก
2: ัน
3: นะคะ
2: โอ้ไม่ท
3: ิ้
2: ง
3: ค่ะทิ้งกันได้กา
2: โอเคค่ะ
3: ที่ตัวประกันอยู่
0: น
3: ี
0: ่นี่ฮะท่านผู้ชมจังหวะนั้นผู้จัดการที่ติอาคารหนึ่งฝัดหนึ่งเขามาคุยกับน้ำตีบอกไม่อยากโดนน้ำท่วมเหมือนปี54ที่ครั้งนั้นเนี่ยติดอยู่2เดือนครึ่งขอแค่ให้ภาครัฐช่วยผันน้ำออกไปให้เราอยู่ได้คุณอนุทินก็พยายามอธิบายว่าเตรียมเพื่อบริบทแหละแต่ต้องรอให้ผันน้ำออกไปให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้ยังมีน้ำข้างนอกล้นอยู่ซึ่งก็คงจะหมายถึงปทุมธานีนั่นแหละครับท่านผู้ชมถ้าดูดออกไปน้ำก็จะวนกลับมาทางซ้ายดูดทางขวามันก็มาทางซ้ายถ้าเรารู้เรารู้อยู่ถ้าน้ำลงเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะดมสูบน้ำทันทีผู้จัดการอาคารหนึ่งนิติก็บอกกับนายมตรีว่าวันที่28ผู้อำนวยการเขตสายไหมนำทรายมาลงให้เราทั้งเช้าทั้งเย็นประมาณ600กระสอบก็คือต้องป้องกันแล้วที่นี่ยังไม่จบนะเพราะจะเป็นด่านต่อไปเนี่ย
1: ค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่พอที่จะต่อสู้กับน้ำอะค่ะ
0: แล้วก็มีการตัดเพาะย้ำอยู่เนี่ย
1: ขอให้ทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันเหมือนกับปี54ค่ะ
0: เพราะเราเป็นคนรายได้น้อย
1: แล้วก็มีรถขนาดเล็กไม่มีที่จอด
0: นี่ฮะคุณอนุทินก็พยายามจะบอกว่าเดี๋ยวพยายามสำรวจอยู่อย่าให้ปภ.มาสำรวจและดำเนินการขั้นตอนการเยียวยาผู้จัดการที่ติหนึ่งนี่ก็ยังไม่หยุดยังไงก็ขอให้สายไหมต้องรอดนะ
1: เราไม่เอาสายไหมเหมือนบางบาน
0: บางบานอยุธยาก่อนที่น้ำตีอาจจะถูกถามว่าเราจะไม่เป็นเหมือนบางบานใช่ไหมท่านนายกก็บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดขณะนั้นก็มีประชาชนเดินก็มาถามว่าท่านน้ำลดลงแล้วน้ำมันจะลดด้วยใช่ไหมท่านนายกคงได้ยินแต่ไม่ตอบครับท่านผู้ชม
4: เราได้
5: เตรียมเครื่องไว้หมดแต่ว่าเราต้องรอให้มันผันออกไปได้ตอนนี้มันมีน้ำข้างนอกมันเข้ามาอยู
4: ่
5: ถ้าเราดูต่อไปดูไปขวามันกลับเข้ามาซ้ายเรารู้อยู่ตอนถ้าลงเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ตอนนี้ระดมดูดทันทีระดมสูบไม่ดูด
4: ขออนุญาตค่ะตอนนี้สิเราจะทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่รอดเราจะไม่ช้ำเหมือนปี54เรารายได้น้อยถึงปานกลางรถเล็กๆเราไม่มีที่จอดอยู่แล้วเราพยายามทำให้ลูกบ้านเนี่ยไม่สูญเสียทรัพย์สินอะไรเลยบางบานใช่ไหมคะท่าน
6: ไม่เหมือนครับไม่เหมือน
7: เราท่านนายกครับแล้วถ้าน้ำลดแล้วน้ำมันจะลดลงไหมครับ
0: เดี๋ยวนั่นไม่ตอบเลยรู้แต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำมันโลกลดน้ำมันในประเทศไทยไม่ลดอันเนื่องมาจากลดการชดเชยกองทุนน้ำมันเดี๋ยวแจ้งให้ทราบน้ำตีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแจ้งเตือนล่าสุดของปภ3เขตก็คือสายไหมคลองสามวานและหนองจอกไปฟังเสียงดู
8: นี่เตรียมพร้อมในการสูบออกอย่างเดียวแล้วก็หวังว่าถ้าไม่มีฝนมาเติมตอนนี้ก็ประสานกับทางกรมชลประทานว่าให้เขาต้องประคับประคองสถานการณ์เขื่อนรอบนอกกรุงเทพด้วยไม่ใช่ลดสูบน้ำออกไปแทบตายแล้วก็เขื่อนก็มาเติมอีกนั่นตอนนี้วันนี้ที่ประชุมทุกวันจากนี้ไปพวกผมก็ต้องประชุมกันทุก8โมงเช้าเพื่อทำให้มั่นใจว่าการประสานงานของทุกหน่วยงานมันสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพื้นที่ปัญหาตอนนี้ก็มีตรงนี้นะแล้วก็มี 3-4 แห่งนะครับแต่มันน้ำข้างนอกมันยังสูงกว่าอยู่ถ้าเราแบบแค่จะเอาใจมาสูบให้ชาวบ้านเห็นแต่พอสูบไปมันก็ออกไปด้านหน้ามันก็ย้อนกลับมาด้านหลังเพราะนั้นเรารอให้พร้อมจังหวะสูบปุ๊บตอนนี้ผมไปไหนผมก็พกไอ้ปั๊ม 3-400 เครื่องไปที่คนไม่ใช่บริจาคนะทางผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยเขาก็เอามากองไว้ที่กรมโยธาธิการถ้าพร้อมปุ๊บเราก็เติมให้ทุกพื้นที่
6: นะครับ
9: วันนี้มาตรวจตอนดึกนี้เพราะไม่อยากจะรบกวนช่วงกลางวันใช่ไหมคะ
6: จะได้เห็น

0: ของจริงไม่มีหมายถ้ามีหมายที่ขนาดไม่มีหมายคนยัง รู้เลย
1: ใช่ยังบังเอิญยังบังเอิญเรื่องเยียวยาท่านนายกก็ให้เร็วเลยนะ
0: จะเด็กวันนี้การเงินไว้ 4,000 กว่าล้านไปขนออกมาหมดโครงการไหนที่ยังไม่จะไปเร่งด่วนแล้วก็เหลือเวลาอีก2วันก็เอามาใส่ในงบเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้โดยเฉพาะครับ
2: เอางบกลางลงมา 4,700 กว่าล้านซึ่งงบกลางปี69เหลืออีก2วันก็คือจริงๆวันนี้วันสุดท้ายต้องใช้งบกลางเนี่ยของปี69วันที่30กันยามีเท่าไหร่ใส่ลงมาเลยเพื่อจะเยียวยาประชาชนอย่างที่บอกนะครับทำไมลงมาดึกบอกจะได้เห็นของจริงไม่มีหมายนี่ขนาดไม่มีหมายที่คนยังรู้เลยเมื่อวานนี้มีช่วงหนึ่งท่านผู้ชมเนื่องจากเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเขาไลฟ์สดก็ปรากฏว่าช่วงหนึ่งหลังจากที่น้ำเตได้รับฟังเสียงชาวบ้านคนหนึ่งที่เขามาขอความช่วยเหลือบอกอยากได้ยาลดไข้เด็กน้องไม่สบายอยู่ในห้องไปหาซื้อแล้วแต่หมดท่านนายกก็หันไปบอกทีมงานไปจัดหายามาเลยที่นี่เนี่ยความสูงของน้ำเนี่ยไปเทียบกับแฟดคลองจันทร์กับร่มเกล้าไม่ได้คือมันไม่สูงเท่าแต่ก็ท่วมและใช้ชีวิตไม่ได้ระหว่างนั้นน้ำตีเดินเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านที่บริเวณนั้นแล้วจู่โจท่านล้วงกระเป๋าสตางค์ออกจากกางเกง
3: แล้วก็เอาธนบัตรออกมาจำนวน1ปึกนะคะ
2: ไม่แน่ใจว่าสีอะไรแต่คาดว่าจะเป็นสีเทาแบงค์พันเพราะระดับน้ำเตน่าจะพกแบงค์พันชาวบ้านส่งเสียงฮือฮานายกก็พูดต่อว่าใจเย็นๆมีเท่านี้เดี๋ยวไม่พอและในไลฟ์เหมือนมีเสียงทีมงานบอกไม่ถ่ายไม่ถ่าย
4: กินขด
5: กินเรียบร้อยแล้วนี่ขนาดเข้า
6: ที่นอนนะรู้ว่าน
5: าย
6: กมาเลยเนี่ยชอบมาก
5: มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่ได้ที่นายกด้านไหนไม่ถ่าย
7: นะไม่ถ่ายครับขอรบกวนไม่ถ่ายไม่ถ่ายภาพนะครับทุกท่านขอรบกวนไม่ถ่ายนะพี่บอลไม่ต้องถ่าย
8: โทษโทษ
7: ไม่ถ่ายพี่บอลถ่ายมา
2: แจกเงินเลย6นาฬิกา30นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
7: ขอรบกวนไม่ถ่ายไม่ถ่ายภาพนะครับทุกท่านขอรบกวนไม่ถ่ายนะพี่บอลไม่ต้อง
9: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
11: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Extat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
12: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Extat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Extat Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Extat Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Extat Portal วันนี้
13: ว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
14: ไม่จริง
13: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
14: ไม่จริง
13: แล้วอะไรจริงอ่ะ
15: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
13: เส้นละ 1,990 บาท
15: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
13: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
15: ๆสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถ300
16: เพื่อคุณ1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
4: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
16: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้รุ่นใหม่ล่าสุด Mil X The Next Peakครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ Choke Up แบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
9: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
2: ขณะนี้เนี่ยจะมีน้ำเหนือมาเติมหมายถึงน้ำเหนือนะครับหลังจากที่เราประสบปัญหาอุทกภัยหรือน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพจากน้ำฝนณขณะนี้คือน้ำเหนือแล้วครับตัวชมเพราะฉะนั้นให้วงเล็บว่า
3: อุทกภัย plus ค่ะ
2: อุทกภัย plus เป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจเราต่อเนื่องไปสักหน่อยท่านผู้ชมฮะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เมื่อวานนี้ผู้ว่ากทมแถลงอัปเดตสถานการณ์ประจำวันเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมขังและการช่วยเหลือประชาชนในกทมโดยระบุว่าภาพรวมดีขึ้นหลักคือต้องระบายน้ำในคลองสายหลักซึ่งคลองสายหลักคาดว่าภายใน2วันถ้าภาพน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักจะเริ่มคลี่คลายก็หมายถึงจบวันนี้น่าจะคลี่คลายในถนนสายหลักจะเห็นระดับน้ำลดลงอย่างชัดเจนแต่ว่าถนนสายรองกับพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะแอ่งกระทะเช่นเขหะร่มเกล้าเขหะคลองจันทร์ต้องใช้เวลาการระบายน้ำอย่างน้อย7 วันหรืออาจจะมากกว่านั้นขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมต้องรอให้ระดับน้ำในคลองสายหลักพ่องลงก่อน
3: ถึงจะสามารถประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนเอาเครื่องสูบน้ำไปเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนในระยะต่อไป
2: ท่านผู้ว่ารับว่าพื้นที่ที่ระดับน้ำอาจลดลงได้ช้าคือลาดกระบัง
3: เนื่องจากว่าคลองประเวศบุรีรมย์เป็นคลองที่มีลักษณะค่อนข้างยาวและคดเคี้ยวค่ะ
2: และน้ำสะสมมากก็ต้องใช้วิธีเร่งผลักดันน้ำส่วนภาพรวมและคลองแสนแสบลดลงแล้วก็จะสามารถลดระดับน้ำจากคลองประเวศได้ดีขึ้นอีกโซนตะวันออกกับโซนเหนือกรุงเทพผู้ว่ากทมยอมรับว่ายังถือว่าวิกฤตอยู่มีนบุรีสายไหมซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่มวลน้ำมันจากคลองหกวาสายล่างนี่ฮะคลองหกวาสายล่างตรงไหน
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคลองหกวาสายล่างก็คือเป็นคลองระหว่างสายไหมกรุงเทพกับลำลูกกาปทุมธานีนี่ฮะล่าสุดพบมวลน้ำล้นจากคลองหกวาสายล่างจังหวัดปทุมธานีไหลเข้าผสมทบ
3: ก็เร่งสูบออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องนะคะ
2: ขณะที่พื้นที่กทมยังมีจุดวิกฤตณเมื่อวานนี้อยู่ประมาณ40จุด
3: ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโซนคลองประเวศบุรีรมย
2: ์
3: คลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวตอนบนค่ะ
2: ขณะนี้กทมเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังก็ไล่เรียงสถานการณ์ก่อนจะบอกนะครับว่าประเด็นสถานการณ์น้ำเหนือกับน้ำทะเลหนุนที่มาบรรจบในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ระดับน้ำในเขื่อนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำหมายถึงตอนบนจะวิธีทยอยปล่อยน้ำยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงมากนักยกเว้น
3: มวลน้ำ
2: ที่พูดตะเกีย
3: ะมวลน้ำจากเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะคะ
2: เขื่อนป่าสักนั่นแหละ
3: อันนี้แหละจะกระทบต่อพื้นที่โซนตะวันออกนะคะ
2: ซึ่งได้ประสานกับกรมชลประทานและสนทช.อย่างใกล้ชิด
3: เพื่อบริหารจัดการประตูระบายน้ำและพร่องน้ำไปยังจุดอื่น
14: ก็ยังมีวิกฤตอยู่นะผมว่าวิกฤตอยู่ประมาณถ้าดูตัวเลขล่าสุดประมาณ40กว่าจุดนะแต่ว่าก็จะเป็นคลองหลักๆก็จะเป็นคลองประเวศแล้วก็มีคลองแสนแสบด้านบนคลองรับพระด้านบนบ้างตัวที่อาจจะยากที่สุดก็คือตัวฝั่งลาดกระบังเพราะลาดกระบังเนี่ยไอตัวคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยทิศทางมันยาวก็คือมันมีความเคลียร์มาที่ประตูน้ำพระโขนงแล้วก็น้ำก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยุบมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงเช่นแสนแสบลดลงไอประตูน้ำพระโขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นงั้นผมว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตอนออกอยู่ว่าสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปดีขึ้นว่าถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90% แต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุมชนใหญ่ที่มีเป็นแอ่งกระทะเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยผมบอกประมาณ7วันนะแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้หลักๆที่ต้องกู้2อันก็คือตัวที่ร่มกล้าวและกระบังกับที่คลองจันทน์เพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะก็เดี๋ยวให้วางแผนว่าจะถ้าน้ำในคลองคล่องลงจะเร่งระบายน้ำด้วยใช้ปั๊มที่ไหนบ้างก็วางแผนจะต้องรอให้น้ำคล่องลงนิดนึงก่อน
2: นี่ฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสถานการณ์น้ำก็เป็นอย่างที่บอกไปโซนที่เกี่ยวข้องกับคปค.ทูปะเตมมีผลโยธินต่อเนื่องไปสายไหมและยาวไปถึงโซนตะวันออกก็คือมันก็เป็นแนวไปเลยเหนือนี่ก็คือผลโยธินเลือกออกนะแล้วก็เป็นผลโยธินสายไหมซึ่งเป็นรอยต่อของลำลูกกาแล้วก็ยาวไปคลองสามวาหนองจอกนู่นเลยกรุงเทพตะวันออกทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ก็มีภาพที่น่าสนใจครับทุกผู้ชมก็ปรากฏว่าทองกองทัพอากาศได้ทราบจากคุณวัฒนานานุ่มโพสต์ภาพและข้อความระบุว่ากองทัพอากาศ
3: ปล่อยน้ำท่วมสนามกอล์ฟของทอ625ไร่ค่ะเป็นที่รับน้ำได้ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรระบุว่าพื้นที่กันชนหน่วงมวลน้ำทะลักเข้าชุมชนชะลอน้ำไว้ก่อน
2: นั่นก็คือเป็นพื้นที่หน่วงน้ำพื้นที่หน่วงน้ำจริงๆคงท่วมแหละแต่ก็อย่าเพิ่งรีบสูบออก
3: ค
2: ่ะให้เป็นพื้นที่หน่วงน้ำเอาไว้ก่อนนะครับทุกผู้ชมนี่เป็นภาพของกรุงเทพมหานครในภาพใหญ่ขณะที่ภาพต่อมาการเยียวยาประชาชนท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบเยียวยาน้ำท่วมกทม.และทั่วประเทศโฆษกรัฐบาลระบุตัวเลขที่ชัดเจน 4,731 ล้านจากงบกลาง 4,731 ล้านนี่ฮะท่านผู้ชมงบประมาณจำนวนนี้เนี่ยคืองบเยียวยาทุกจังหวัดของการเกิดอุทกภัยระลอกนี้นึกออกนะขณะที่น้ำตรีแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีอนุมัติงบกลางที่ว่านี้นะครับเป็นงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินปี69 4,000 กว่าล้าน
17: วันนี้เราก็ใช้งบกลางที่เหลืออยู่นะครับมาตั้งสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทครับก็น่าจะเพียงพอในการให้การเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้แต่ทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะกทม.
2: นี่ฮะท่านผู้ชมก็แปลว่างบกลางซึ่งมันจะโยงไปถึงประเด็นเมื่อวานนี้เกิดดราม่าขึ้นมาร้อนแรงทีเดียวท่านผู้ชมเนื่องมาจากมีรู้สึกจะเป็นคุณธนรัตน์เนี่ยคุณธนรัตน์โกวัฒนพันธ์เนี่ยจู่ๆก็ไปแชร์โพสต์เก่าของพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่โน่นเลยมกราคมเนี่ยท่านผู้ชมหนึ่งมกราคมเลยเป็นช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี69ที่ผ่านมาซึ่งเลือกตั้งกันไป8กุมภาพันธ์จำได้ไหมพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้นโยบายกองทุนภัยพิบัติเนี่ยกองทุนภัยพิบัติเกิดเหตุ AI จับข้อมูลจ่ายทันที
3: ครัวเรือนละ 100,000 บาทค่ะ
2: หมายเลข37พูดแล้วทำพลัดนี่เห็นไหมมีการไปขุดมา
3: ค่ะ
2: โซเชียลระงมเลยท่านผู้ชมฮะระงมเพราะอะไรเพราะคนทวงถามทันทีใช่ไหมควรละ100,000บาททันทีนะใช้ AI จับข้อมูลด้วยคือรายละเอียดเนี่ยในโพสต์นี้ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ย เรียกว่านโยบายกองทุนภัยพิบัติภูมิใจไทยเสนอแนวทางพร้อมก่อนภัยเคียงข้างไทยทุกสถานการณ์ข้อที่1ยกระดับระบบเตือนภัยด้วยดาวเทียมบอก AI
3: บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่าง
2: ๆรวมทุกข้อมูลทุกหน่วยงานอย่างโปร่งใสคนถามทันทีไอ้ที่เตือนรอบนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหาเสียงเอาไว้เนี่ยเตือนภัยด้วยดาวเทียมกับ AI ข้อต่อมาอ่านนโยบายบอกว่ารู้ล่วงหน้าวางแผนแม่นยำรวดเร็ว
3: แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด
2: มีการจัดถามรายอย่างละเอียดรายตำบล
3: เพื่อวางแผนจัดการเมื่อประสบภัย
2: คนเข้าไปคือพอนำทางปุ๊บคนก็เข้าไปวิจารณ์นั่นแหละท่านผู้ชมไหนรู้ล่วงหน้าวางแผนแม่นยำรวดเร็วแก้ปัญหาได้ตรงจุด
3: ทำผังอย่างละเอียดรายตำบลเลยเพื่อวางแผนจัดการ
2: และข้อสำคัญ3ตั้งกองทุนภัยพิบัติ
3: เป็นสิทธิพื้นฐานของทุกครัวเรือน
2: รัฐจ่ายค่าประกันภัย 1,000 บาทต่อครัวเรือนให้บริษัทประกันเพื่อทำประกันกองทุนภัยพิบัติแล้วเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น AI จะตรวจจับข้อมูลแล้วจ่ายทันที
3: ครัวเรือนละ 100,000 บาทค่ะ
2: นี่คือแนวคิด
3: พูดแล้วทำพลัส
2: คนทวงทันทีอ้าว AI จับได้แล้วจับได้แล้วท่วมแล้วคนละแสนเลยนะ
3: ครัวเรือนละ
2: แสน
3: ค่ะ
2: ครัวเรือนละแสนก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ข้อที่หนึ่งมีคนเข้าไปแสดงความเห็นกันมากมายถูกไหมน้องใบ
3: ใช่แสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากกดแชร์กันก็เยอะอะค่ะความเห็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นไปในทางวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเนี่ยนโยบายช่วงหาเสียงกับการทำงานจริงของรัฐบาลมันตรงกันไหม
2: นอกจากนั้นบางคนเข้าไปเขียนข้อความในโพสต์นี้ของพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่1มกราคมก่อนเลือกตั้งน่ะว่าสวัสดีเรามาจากโลกอนาคตหมายถึงมาทวงถามนั่นเองนั่นทำให้โฆษกรัฐบาลเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมถ้ามองแบบเป็นธรรมเนี่ยมองแบบเป็นธรรมเรื่องเตือนภัยอันนี้ชัดเจนยังไม่ได้ใช้ดาวเทียมกับ AI เข้ามาจับและรู้ล่วงหน้าแม่นยำเลยตรงกันข้ามแต่กรณีกองทุนภัยพิบัติเนี่ยเขาทำมติคำติออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับท่านผู้ชมมติครม.เมื่อ15กันยายนคือ
3: เห็นชอบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือ นรับมือกับ3ภัยนะคะก็คือน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวโดยจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือ1ตุลาคมค่ะ
2: น้ำท่วมมันเกิดเร็วไปมันยังไม่ทัน
3: อันนี้มันเริ่ม1ตุลา69ถึง1ตุลา70
2: ถามว่าเขาทำไหมเขาทำแต่น้ำมันเกิดเร็วไปประกันภัยพิบัติและข้อต่อมาก็ไม่ใช่ว่าราดา 100,000 ทุกครัวเรือนนะการทำประกันภัยพิบัติเอาไว้ซึ่งมติครม.อนุมัติไปแล้วเนี่ยสูงสุดไม่เกิน 100,000 สูงสุดไม่เกิน 100,000 แล้วแต่ความเสียหาย
3: ค่ะ
2: อาจจะที่คนไปจับไงคนจะไปนึกเหมือนโควิดจำได้ไหมเจอจ่ายจบอ่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: พวกนี้หาเสียงไว้เนี่ยจ่ายทันที100,000ไง
3: ใช่ครัวเรือนละ100,000บาทระบบ AI ตรวจจับข้อมูลปุ๊บจ่ายทันที100,000บาท
2: มันต้องกระชับฉับไวจ่ายทันทีครัวเรือนละแสนในความเป็นจริงข้อที่1มันท่วมเร็วไปท่วมกว่าวันที่1ตุลาข้อที่2มันก็ไม่ได้แปลว่าจ่ายทุกครัวเรือน 100,000 เบื้องต้นใช้เกณฑ์งบกลางณขณะนี้ก่อน 9,000
3: ใช่ค่ะครัวเรือนละ 9,000
2: งบกลางเนี่ย 9,000 ไม่ใช่แสนหนึ่งและถึงแม้จะเกิดขึ้นหลังจากวันพรุ่งนี้หลังวันที่1ก็ไม่ใช่จ่ายทุกครัวเรือน 100,000 เมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลเอกภพเพียรพิเศษชี้แจงความคืบหน้าหลังจากเกิดดราม่านี้ระบุนะครับโครงการประกันภัยพิบัติให้ประชาชนรัฐบาลครอบคลุมความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวจะคุ้มครองตั้งแต่พรุ่งนี้
3: 1ตุลาคม69ไปจนถึง1ตุลาคม70ค่ะ
2: ซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะเอางบประมาณไปซื้อประกันและบริษัทประกันภัยเอกชนน่ะเขาจะจ่ายคุณเอกภพระบุนะครับว่านี่เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างจากแนวทางเดิมที่ต้องพิจารณารูปแบบภัยพิบัติและมาตรการเยียวยาเป็นรายกรณีแต่ระบบประกันภัยพิบัตินี้จะชดเชยได้อย่างรวดเร็วตามเงื่อนไขกรมธรรม
3: ์ลดภาระของรัฐบาลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเยียวยาในแต่ละครั้ง
2: ท่านโฆษกท่านแถลงว่าต่อไปความเสี่ยงทั้งหมดจะถูกโยนไปให้บริษัทประกันใช้คำว่าโยนเลยเหรอ
3: ใช่แต่คือจะถูกโยนไปให้บริษัทประกันที่มารับไปทั้งหมดค่ะ
2: วงเงินรัฐบาลที่ต้องมาคอยกันเอาไว้ไม่แน่นอนไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะจ่ายค่าประกันไปแล้วและบริษัทประกันจะเข้ามาเยียวยาเหลืองรวดเร็วเพราะฉะนั้นคำถามในวันนี้จะไม่โดนถามอีกในปีต่อๆไปซึ่งหมายถึงต้องหลังจากวันที่1ตุลาคมนะโดยที่ขณะนี้อ้าววันนี้วันที่30ไม่ใช่เหรอ
3: วันนี้30กันยาค่ะ
2: คปภ.กำลังเจรจารายละเอียดขั้นสุดท้ายอยู่เลยเนี่ยกับบริษัทประกันภัย
3: ค่ะ
2: รัฐบาลเสนอวงเงินคุ้มครองทั้งหมดเนี่ย
3: 75,000 ล้านค่ะ
2: บริษัทประกันภัยเสนอวงเงินคุ้มครองที่ต่ำกว่ากำลังเจรจากันอยู
3: ่ค่ะคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใต้กรอบเจรจาที่วางกันเอาไว้แล้วก็จะสามารถลงนามให้มีผลบังคับใช้ตามกำหนดนั่นก็คือวันพรุ่งนี้1ตุลา69
2: ท่านผู้ชมและมันก็มีความแตกต่างเอาตารางมาดูของคณะรัฐมนตรีนะมติคณะรัฐมนตรีอ่ะคือไม่ได้แปลว่าท่วม AI จับปุ๊บท่วมรับไปเลยคนละแสนมันมีหลักเกณฑ์เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นภาพเลยเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะก็คืออาจจะมีเงินขั้นต่ำขั้นสูงแต่สุดท้ายเนี่ยจะไม่เกิน 100,000 นึกออกไหมก็หมายว่าน้ำท่วมเบื้องต้นเนี่ย 10,000 สูงสุดไม่เกิน 100,000 อย่างนี้เป็นต้นขณะที่โฆษกพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้คุณแดนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยดีอีก็ตอบเรื่องนี้ทันทีชัดๆไม่ต้องสับสนน้ำท่วมตอนนี้
3: ใช้เกณฑ์เยียวยาเดิม 9,000 บาทส่วนประกันภัยพิบัติแห่งชาติ 100,000 บาทจะเริ่มวันที่1ตุลาคม
2: 6:49 น.เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: แดงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
10: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
11: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two way talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
10: ว้าตาชิซื้อไม่ได้ละ
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
12: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
13: ล้นแนวคันกั้นน้ำค่ะ
14: นี่ฮะเร่งกทม.กำลังเร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำชั่วคราว
13: แล้วก็ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมริมคลองและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
14: เชื่อผมไหมถ้าไม่รีบไปคุยดีๆเดี๋ยวจะเกิดการเผชิญหน้าระหว่างชาวปทุมธานีลำลูกกากับคนกทม.เพราะเนี่ยไปเสริมคันแนวคันกั้นน้ำไงคนปทุมธานีก็รู้สึกอะไรปกป้องกรุงเทพอยู่ได้เขาก็ท่วมกันมาก่อนหน้านี
13: ้ค่ะ
14: ถ้าไม่รีบเข้าไปจัดการเกิดปัญหาแน่ระหว่างปทุมธานีลำลูกกากับสายไหมท่านผู้ชมฮะอันนี้อันนึงขนาดเดียวกันมันก็จะมีจังหวัดต่างๆรัวๆเนี่ยท่านผู้ชมเอาโซนนี้ก่อนก็ได้โซนนี้ก็คือโซนเจ้าพระยาเมื่อสักครู่จริงๆเนี่ยเป็นโซนเจ้าพระยาโบกป่าสักมีตอน 5:24 นาทีปภ.เซลบอดแคสเตือนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่นนทบุรีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งก็เป็นผลมาจากการเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานั่นเอง
13: ระบุว่าจะส่งผลกระทบเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ
14: ย้ำว่าเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำอ
13: ำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอบางกรวยค่ะ
14: เพราะฉะนั้น ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำหรือที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้ยกของขึ้นที่สูงทันที
13: เคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะ
14: โซนนี้ต่อเนื่องไปเนี่ยท่านผู้ชมต่อมาเนี่ยปภ.นนทบุรีเขาระบุว่าระดับน้ำเจ้าพระยาที่นนทบุรีริมน้ำของ3อำเภอที่ว่านี้เนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-40 เซนในช่วง 29-30 และ 1-4 ตุลาแต่จริงๆ 1-4 ตุลาน่าจะมากกว่านี
13: ้
14: อันนี้คือโซนในส่วนของนนทบุรีหรือจะขึ้นไปดูทางชัยนาทเลยท่านผู้ชมชัยนาทท้ายเขื่อนเซลบอร์ดแคทของวพ.ก็ออกประกาศตอน 20:15 นาที
13: แจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะล้นตลิ่งค่ะ
14: คาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นทันที
13: 1-1.20 เมตรค่ะ
14: ก็คือท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำปุ๊บก็ท่วมทันทีนั่นแหละ
13: ในพื้นที่ตำบลตลุกตำบลบางหลวงตำบลหาดอาสาตำบลสัพพยาตำบลโพนางดำออกโพนางดำตกของอำเภอสัพพยานะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถย้ายกลุ่มเปราะบางระวังอันตรายจากไฟฟ้าค่ะ
14: นี่ฮะมาถึงโซนตะวันตกอย่างที่บอกกับท่านผู้ชมไปนะครับว่าตะวันตกหลังจากกรุงเทพฝนซาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต่อเนื่องไปตกที่ไหนกาญจนบุรีราชบุรีอาจจะรวมไปถึงเพชรบุรีด้วยเนี่ยท่านผู้ชมยอมความกดอากาศต่ำมันเคลื่อนตัวไปทางโซนตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีก็จะลงไปในทะเลที่อ่าวมัตตบันเมียนมาเมื่อวานนี้เที่ยง32นาทีปภ.เซบอร์ดแคทประกาศยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นที่อำเภอไซโยอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำในพื้นที่อำเภอเหล่านี้ของกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มปอบางไปยังที่ปลอดภัยให้ตรวจสอบเชือกผูกและสลิงให้แน่นหนาแพครับท่านผู้ช
13: ม
14: แพที่นี่เนี่ยแพเยอะต่อมานะครับท่านผู้ชมโซนนี้เที่ยง13นาทีก็เวลาไล่เรียกกันอาจจะก่อนเล็กน้อยราชบุรีปภ.ออกประกาศเตือนอพยพทันทีแม่น้ำแม่กองล้นตลิ่งแล้วอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองราชบุรี
13: อำเภอบางแคอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อค่ะให้อพยพออกจากบ้านเรือนทันทีนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุสัตว์เลี้ยงยานพาหนะและทรัพย์สินจำเป็นให้ยกของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำเนี่ยค่ะถ้าต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งผู้นำชุมชน
14: ดูต่อไปอีกท่านผู้ชมไปทางสมุทรสาครเมื่อวานนี้เซลบอร์ดแคทเตือนถึง4ครั้งครั้งแรกเนี่ยตอนตีหนึ่งของคืนวันก่อนเลย
13: ระบุว่าเขื่อนแม่กลองระบายน้ำ 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะระบายเพิ่มขึ้นอีกค่ะ
14: มวลน้ำจะไปถึงสมุทรสาครตั้งแต่29กันยาตี4ผู้ใกล้คลองแม่กลองริมน้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำไล่ระเบียดเลยในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครอำเภอบ้านแพ้วให้ยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถเก็บเอกสารสำคัญระวังไฟดูดครั้งที่2เตือนตอนบ่ายโมง9นาทีเมื่อวานนี้
13: แจ้งอพยพค่ะระบุว่าเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจจะระบายเพิ่มอีกให้ผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขารวมถึงพื้นที่ต่ำในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะ
14: และครั้งที่3บ่ายโมง59นาที
13: ก็คืออีก50นาทีถัดมาค่ะ
14: เขื่อนแม่กองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีก
13: แล้วก็ให้คนที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอเมืองให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมหากต้องอพยพ
14: อันนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งครั้งที่4เมื่อบ่าย 2:04 นาทีอพยพอาทิตย์นี
13: ้แล้วก็ระบุเหมือนเดิมค่ะว่าเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจจะระบายเพิ่มอีก
14: นั่นแหละอันนี้สมุทรสาครและพอตกค่ำท่านผู้ชมรายงานผมก็ไปเห็นจากทางด้านของเขื่อนแก่งกระจานเขาประกาศเองก่อนเนี่ยท่านผู้ชม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแก่งกระจานรายงานเมื่อเวลา2ทุ่มที่ผ่านมาว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเพชรบุรีได้ล้นสปินเวย์แล้วเป็นภาพโครงการส่งน้ำล้นสปินเวย์ภาพเคลื่อนไหวมี
13: ตอน2ทุ่มเนี่ยค่ะ
14: เริ่มล้นแล้วเมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมฮะโดยระบุว่าเขื่อนแก่งกระจานกักเก็บน้ำเอาไว้เต็มศักยภาพความจุแล้ว
13: 710ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะคิดเป็น 100% แล้วแนวโน้มยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
14: นั่นทำให้เขื่อนแก่งกระจานจำเป็นต้องระบายน้ำแต่จะควบคุมการระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี
13: ไม่ให้เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
14: และช่วงเวลาไล่เรียกกันเซลบอร์ดแคทแจ้งเตือนระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานหรือเขื่อนแก่งกระจานอยู่ระดับกักเก็บแล้วกำลังจะล้นผ่านอาคารระบายน้ำล้นซึ่งที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่คือมันล้นแล้วล้นแล้วจะมีการควบคุมการระบายน้ำไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ระดับน้ำนี้ก็จะทำให้แม่น้ำเพชรบุรีช่วงท้ายเขื่อนยังคงเท่าเดิม
13: แต่ว่ามันจะกระทบด้านท้ายสปิลเวย์ก่อนจะลงแม่น้ำเพชรบุรีค่ะ
14: นี่ฮะท่านผู้ชมเขื่อนแก่งกระจานนี้เมื่อคืนสดใหม่เลยล้นผู้คนในแม่น้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานน้ำเต็มความจุล้นสปิลเวย์และจะเป็นต้องระบายน้ำแต่จะควบคุมไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
13: ค
14: ่
13: ะ
14: ตะวันออกเมื่อวานนี้บ่าย 3:11 นาทีเซลบอร์ดแคทแจ้งเตือนน้ำท่วมปาจีนบุรีระบุว่าระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกและถึงขั้นวิกฤตในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองปาจีนบุรีประจันตคามบ้านสร้างคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก50เซนเพื่อความปลอดภัยพื้นที่เสี่ยงรีบอพยพทันทีให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงทันที
13: แล้วก็ให้รีบเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
14: นี่จะเห็นภาพรัวๆแบบนี้ของเซลบอร์ดแคทปาจีนบุรีจริงๆก็หนักอยู่เดิมแต่มันเพิ่มพื้นที่อีกเพราะน้ำมันสูงและผลส่วนหนึ่งนอกจากฝนตกหนักมากในช่วงที่ผ่านมาและเขื่อนขุนด่านปราการชนรับน้ำจากเขาใหญ่ลงมาตัวเมืองนครนายกแล้วก็จะต่อเนื่องมามีผลกระทบปาจีนบุรีฉะเชิงเทรานี่แหละก่อนที่จะลงสู่อ่าวไทยผ่านแม่น้ำบางปะกงเมื่อวานนี้ยังโต้กันเรื่องดราม่ารัฐมนตรีพลเรือนกับนักวิชาการเดี๋ยวกลับมาครับ

0: องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
2: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรน